0: และให้สัมภาษณ์ด่าเด็กอมมือไปปรากฏว่าคุณพนัสคุณทำรถติดทั้งเมืองเลยนะคนที่เดิมไม่คิดจะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกบอร์ดประกันสังคมเนี่ยลุกขึ้นมาพากันไปใช้สิทธิ์นี่คือเหมือนกับเขาทนไม่ไหวอ่ะนี่คือตัวกระตุ้นของการออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างขนาดใหญ่รู้สึกไหมเขาเกลียดคุณพนัสเขาถึงออกมาเลยประมาณนี้พอเห็นพนัสให้สัมภาษณ์ปุ๊บรถติดทั้งเมืองเลยต้องออกมาใช้สิทธิ์แล้วด้วยความ
1: ป
0: กกระแสคนเลือกตั้ง
1: ผมก็ถือว่าผมให้สัมภาษณ์แล้วทุกคนออกมาเลือกตั้งเนี่ยเจ้าหน้าจะให้สัมภาษณ์แรงยิ่งกว่านี้มีได้ออกมาเยอะ
0: ๆไม่รู้สึกว่าผู้ประกันตนเกลียดคุณพนัสเหรอ
1: เขารู้จักผมเหรออ้
0: าวเขาปลุกเขาออกมาเลือกตั้งขนาดนี้จู่ๆเขาจะไม่มาอยู่แล้วเห็นฟังพนัสปุ๊บกูต้องไปเลือกตั้งแล้วเนี่ยไม่รู้สึกเขาเกลียดคุณพนัสเหรอ
1: ก็ได้เกลียดผมเกลียดกับเกลียดชอบรักโลภหลงเฉยๆมีหมดทุกคนแหละใครก็ได้ทำให้เขามาลงคะแนนกันเยอะได้เนี่ยผมก็ผือไปผู้ทรงอิทธิพลถูกไหมเกลียดผมก็มาลงคะแนนคุณจะไม่รู้จักตัวผมเลยถ้าคุณเห็นผมงานที่ผมทำไว้ให้ประกันสังคมเนี่ยคุณจะเกลียดผมลงไหมวะ
0: ไม่น้อยใจเหรอคนอุตส่าห์ทำปลูกปั้นประกันสังคมมาตั้งแต่เริ่มต้นคนไม่เห็นด่ายับเลยเมื่อวาน
1: อ
0: ่ะ
1: ก็เขาด่าเขาด่าเขาเกิดตอนไหนอ่ะไอ้คนด่าอยู่เท่าไหร่ตอนผมทำประกันสังคมมันยังดูดนมแม่มันอยู่เลย
0: ชอบไปดูถูกคนอย่างเงี้ยเมื่อวานเลยโดนไงไปบอก
1: ไ
0: ปเอามือเนี่ย
1: จะเป็นอะไรแล้วมันจะเป็นอะไรอย่าดูถูกกันแล้วจริงไหมล่ะไม่มีอุดมการณ์ไม่มีอุดมการณ์กูจะมีสภาพแรงงานใหญ่ขนาดนี้ถ้าคนงานไปเลือกหมดมันก็ตายแล้ว
0: เอาก็มาออกมาไม่ล่ะคนงานของคุณพนัสไม่เห็นออกมาเลย
1: ก็นี่ไงก็นี่ก็ถามว่าทำไมไม่ออกมาจะวันแรงงานแห่งชาติผมจะพูดกับมันไปนะเนี่ยพวกมึงจะไหมหัวมึงร้อนวันนี้ก็เพราะว่ามึงอ่ะไม่สนใจทำไมเขาตัดไปแล้วทำไมมึงไม่อาจพอร้อนใจว่าอย่างน้อยก็ตัดสีของความเป็นกรรมกรมึงออกไปหมดอ่ะ
0: ดูหมิ่นศักดิ์ศรีเรื่องอะไร
1: อ้าวก็เขาก็ตัดนู่นตัดนี่มึงตามสะดวกอ่ะมึงไม่ได้ทำอะไรเลยสบายแล้วถ้าไม่ให้เสื้อให้หมวกกูไม่ไปเดิน
0: มาหมิ่นศักดิ์ศรีแล้วเหรอหมวกกับเสื้อเนี่ยนะ
1: อ้าวมันเหมือนไหมล่ะ
0: แค่หมวกกับเสื้อเป็นศักดิ์ศรีเกียรติยศตรงไหน
1: ถูกต้องก็คือคนงานไม่ตื่นตัวเรื่องการเสียสิทธิ์แต่ทั้งหลายเนี่ยผมจะบอกอะไรฟังนะผมเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องคนและอ่านคนตะลุนะวันนี้คุณเก่งทำเป็นดาหมดทุกอย่างอย่างที่ปิยบุตรพูดเนี่ยบันเทิงที่ปัจจัยนี่แหละดาทุกเรื่องแต่ไม่จบสักเรื่องไม่มีผลออกมาเลยเรื่องไหนไม่มีเลยจะดาแม่ง20เรื่องใน20เรื่องเนี่ยคุณถามมึงรู้ทุกเรื่องเหรอ
0: นี่เห็นด้วยกับปิยบุตรใช่ไหมเนี่ย
1: เห็นด้วยเห็นไม่เห็นด้วยธรรมดาเห็นด้วยอย่างยิ่งเลย
0: ใช้กับเนมเนี่ยทำเฉพาะเรื่องบันเทิงที่ปไตยไม่เห็นจบสักเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่มีถูกต้อง
0: เขาชนะเลือกตั้งรอบที่ถล่มทลายยังไม่สำเร็จดีกว่า
1: สำเร็จคืออะไรเขาเอาเปรียบผมจะเริ่มต้นแล้วอ่ะผมเล่นหมากรุกเดี๋ยวผมเป็นแชมป์แบบเปลี่ยนหมากรุกนะ
0: แล้วทำไมยับขนาดนี้เนี่ยผมก็ต้องถามย้ำเนี่ยวางแผนมาอย่างดีเนี่ย
1: คือพอเราบอกว่าไอ้โจมตีเฮ้แต่ไม่ไปสักคนจะโจมตีกับผีเลยมันไปจะเสียกับคนไม่ไปไม่แพ้มันต้องไปสรุปบทเรียนก่อน
0: 7:06 น.เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
3: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
4: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมัน Cook Your Way to Life
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.
7: วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธกส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
12: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
13: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
15: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: เราว่ากันต่อประเด็นเมื่อวานนี้แม้ว่าเลขากับผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานประกันสังคมจะบอกว่าจะต้องตรวจสอบเรื่องการเกี่ยวโยงกับการเมืองแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจุลภาอมรวิวัฒน์เมื่อวานนี้ก็แถลงหลังทราบผลการลงคะแนนโดยคุณจุลพันธ์ก็บอกนะครับว่าแม้ปัจจุบันจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการและในกระบวนการส่งคะแนนอาจจะมีความคาดเคลื่อนของตัวเลขได้บ้างปกติแต่มันไม่มีนัยยะเพียงพอ ที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งอย่างใด
16: ค่ะ
0: ทุกอย่าง
16: ถือว่ามีความชัดเจนอยู่แล้วค่ะส่วนกรณีที่มีการเปิดให้ยื่นคัดค้านหรือว่าร้องเรียนมันก็มีระเบียบรองรับเอาไว้ตามขั้นตอนแต่ในเบื้องต้นเนี่ยคุณจุลพันธ์ธนมนตรีบอกยังไม่พบรายงานเรื่องร้องเรียนเข้ามา
0: ทั้งนี้คุณจุลพันธ์บอกนะครับตัวชมว่าขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่รับการเลือกตั้งการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งสองฝั่งก็คือในจ้างกับผู้ประกันตนก็เร่งรัดให้กระบวนการรับรองผลให้บอร์ดชุดใหม่เข้ามาขับเคลื่อนงานประกันสังคมทั้งด้านการลงทุนสวัสดิการและบำนาญเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนก็หมายถึงเร่งรัดให้รับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปว่าคะแนนบัญชนะถล่มทลายอย่างที่บอกไปส่วนข้อกังวลที่ผู้แทนนายจ้างกับผู้ประกันตนมาจากกลุ่มเดียวกัน
16: แล้วมันอาจจะส่งผลต่อหลักไตรภาคี
0: อันนี้เนี่ยเป็นข้อกังวลของคุณพนัสไทยล้วนนั่นเอง
16: ค่ะ
0: ว่ามีอย่างที่ไหนครอบครองทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างจะกระทบต่อหลักไตรภาคีคุณจุรพันธ์บอกว่าต้องติดตามคณะกรรมการของบอร์ดชุดใหม
16: ่โดยหลักการไตรภาคีต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทีย
0: ม
16: ไม่ควรเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
0: แม้เสียงในบอร์ดจะอยู่ที่14จาก21
16: ก็ยังต้องพิจารณาการทำงานและมติในแต่ละเรื่อง
0: แต่อย่าไปด่วนสรุปทิศทางการทำงานร่วงหน้าขณะที่ข้อกังวลเรื่องการแทรกแซงจากพรรคการเมืองยืนยันว่าหลักการ
16: ต้องไม่เปิดให้พรรคการเมืองให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงต้องตรวจสอบตามกลไกและกฎหมายที่มีอยู
0: ่
16: แล้วก็ถ้าพบข้อร้องเรียนก็ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสค่ะ
17: โดยหลักการนะครับมันไม่สามารถมีกระบวนการเข้ามาแทรกแซงของฝ่ายการเมืองได้อยู่แล้วในขณะนี้เนี่ยกลุ่มแนวความคิดเนี่ยก็ไม่ได้มาในองคาพยพของตัวพรรคแต่เป็นกลุ่มผู้ที่รวมตัวโดยมีเรื่องของอุดมการแนวความคิดในการขับเคลื่อนตัวสำนักงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มาในรูปแบบของพรรคในอนาคตหากจะมีพรรคการเมืองเข้ามาแทรกแซงจะสีอะไรจะพรรคอะไรก็ตามเนี่ย เราก็ต้องไปดูกลไกที่มันมีอยู่ในการที่จะ ป้องกันไม่ให้มีฝ่ายการเมืองเข้ามากินรวบหรือเข้ามาขับเคลื่อนตัวสำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์ของตนผมเองในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเขาบอกแต่ต้นว่าเราไม่ได้เรากำกับดูแลแต่เราไม่เข้าไปแทรกแซงซึ่งทุกคนที่มาจากการเลือกตั้งในวันนี้ผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าการตัดสินของผู้ประกันตนนะครับผ่านการเลือกตั้งเนี่ยจะได้คนที่มีอุดมการณ์แนวความคิดที่ดีในการที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นในการที่จะเข้าไปทำงานให้เม็ดเงินเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับผู้ประกันตนมากที่สุด
0: นี่ฮะย้อนกลับไปที่คุณพนัทไทยล้วนบอกฝั่งที่เขาแพ้เป็นเพราะอีกฝั่งนึงมีพรรคการเมืองหนุนหลังแล้วก็ไปพาดพิงบอกเนี่ยถ้าผมบอกคุณทักษิณหรือคุณจุลพันธ์นะ
1: ผมเนี่ยเป็นหลักการนะถ้าอย่างนั้นผมก็พวกผมเนี่ยในพรรคการเมืองก็
0: ม
1: ีอดีตผมก็อยู่พรรคเพื่อไทยอยู่เนี่ยไปบอกว่าเอ้ยท่านทักษิณท่านจุลพันธ์ช่วยผมด้วยเอาอบต.อบจ.สมาชิกทั้งหลายที่อยู่ตามอบต.อบจ.ทั้งหลายลงคะแนนมาสัก 2-3 แสนคะแนนผมก็ไม่แพ้แล้วแต่ผมทำแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเขาเผาบ้านเอาฟืนเผาผมดันเอาแก๊สน้ำมันเอาแถวตัวลาบไปใส่อีกรอบให้เผาให้หมดเลยอย่างนั้นเหร
0: อ
1: โอ้ธรรมดาแพ้ชนะมันเป็นเรื่องของการเลือกตั้งการเลือกตั้งของแพ้ชนะสงครามก็มีกับแพ้ต้องชนะ
0: นั่นทำให้นักข่าวถามคุณจรพันธ์เมื่อวานนี้ช่วงหลังการแถลงข่าวคุณจรพันธ์หัวเราะก่อนจะบอกว่าผมไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแน่นอนแล้วก็บอกแม้จะมีการเจอกับคุณพันธ์บ้างแต่ก็คุยเรื่องภารกิจการทำงานด้านอื่นนี่ฮะเหมือนจะเจอกันครั้งเดียวมั้งคุณจิรพันธ์พยายามจะบอกอย่างนั้นน่ะ
16: ค่ะ
18: เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าที่ก้าวหน้าเนี่ยเลือกตั้งแล้วชนะมาเพราะว่าแรงหนุนของพรรคการเมืองเขาเองถ้าเกิดเขาจะทำมากเขาก็จะขอความช่วยเหลือจากท่านนักสิ่งแล้วก็ท่านจิรพันธ์เขามีมาอ้างอิงถึงท
17: ่
18: านยังไม่ท่านที่แรงนิดนึงว่า
17: ผมคงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับมีการเจอท่านครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องอื่นนะครับเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนด้านมิติอื่นไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับหลังจากนี้ก็คงมีโอกาสพบปะก็คงพูดคุยกันครับแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งคงไม่มีประเด็นที่จะหารือ
0: ท่านผู้ชมถ้าพูดถึงโครงสร้างของบอร์ดคือคณะกรรมการแม้จะครองเสียงข้างมากในบอร์ดคืออีก7คนเนี่ยจะเป็นรัฐบาลเอาโครงสร้างขึ้นมาดูก็ได้หมายถึงขณะนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรคงไม่เปลี่ยนอ่ะ7คนจากฝ่ายลูกจ้าง7คนจากฝ่ายนายจ้างและ7คนผู้แทนรัฐบาล
16: ค่ะ
0: เอาผู้แทนรัฐบาลเนี่ยประกอบด้วย
16: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ค่ะท่านปลัดกระทรวงแรงงานค
0: ่
16: ะ
0: แล้วก็มีเลขาประกันสังคมจิรภาบุญรัตน์แล้วมีผู้แทนพม.ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
16: ผู้แทนสำนักงบผู้แทนกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะ
0: แต่ถ้าเราย้อนกลับไปเจนว่าในที่สุดไม่ว่าผลจากบอร์ดไปยังไงคนที่จะลงนามให้ใช้คือรัฐมนตรีแรงงานนะ
16: ค่ะ
0: ไม่ใช่บอร์ดทำได้โดยลำพังนะ
16: ค่ะ
0: บอร์ดจะมีกลไกเกี่ยวกับการทำงานแต่ว่าคนที่จะให้มีผลบังคับใช้เนี่ยตามกฎหมายยังเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานยกตัวอย่างเช่นบอร์ดมีมติเรื่องสูตรแคร์ไปต้องนานมาก
16: ค่ะ
0: เปลี่ยนรัฐมนตรีมาต้องหลายคนน่ะก่อนที่คุณจุลพันธ์เนี่ยจะเป็นคนลงนามและเสนอครม.และถึงกระนั้นขณะนี้ยังไม่ใช้เลยเพราะฉะนั้นโดยโครงสร้างจริงๆเนี่ยรัฐมนตรีแรงงานซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยจะมีอำนาจอีกทีนึง
16: ค่ะ
0: เราดูภาพก็แล้วกันภาพเป็นแบบนี้เอาไหนๆก็ไหนๆต่อเนื่องไปสักหน่อยท่านผู้ชมอันเนื่องมาจากประเด็นที่เมื่อวานนี้กลายเป็นดราม่านั่นก็คือคุณพนัทไทยล้วนได้พูดถึงคุณรักชนกศรีนอกถึงขนาดเรียกว่าเป็นอีสวะใช้คำนี้ผมก็ยังฟังไม่ชัดถามทำไมไปว่าเขาถึงขนาดนั้นคุณรักชนกบอกว่ามันจะมีคนสูงอายุจำนวนหนึ่งนะที่ถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้ตัวไปยึดติดกับอดีตของตัวเองแล้วไม่รู้ว่าตัวเองได้ทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศหรือสิ่งที่อยู่บ้าง
1: ผมไม่สนใจหรอกอีสวะ
0: อะไรนะ
1: สวะ
0: ไปด่าเขา
1: ที
0: ่แล้วเนี่ย
1: ปัจจัยไงด่ามันผมไม่สนใจมันหรอกดูตัวมันให้รอบคอบแล้วกันรอวันที่มันเดินเข้าคุก
0: อ่
1: ะแล้วมันจะรู้ว่าบทเรียนที่มันทำไปไม่ถูกผมไม่เคยดูหมิ่นใครนะ
0: เขามีส่วนสำคัญที่ทำให้คุณแพ้ยับเลยนะเนี่ยรอบนี้
1: ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่หรอก
0: แค้นหรอกแค้นใช่ไหมแค้นใช่ไหม
1: ไม่แค้นไม่เคยเลยนิดเดียวก็ไม่มีให้ปัตตามาแต่พระแก้วมรกตเลย
0: ตะกี้ด่าเขาด่าเขาทั้งหัวหน้าทีมประกันสังคมก้าวหน้าด่าทั้งสสนี่ยังไม่แค้นอีกเหรอ
1: แต่ทีมหัวหน้าแหละก็มันจริงไหมผมพูดความจริงอ่ะวันเข้าคุกมึงจะรู้ว่ามึงเดินไปในคุกอะไรล่ะอุดมการณ์มึงจะหมดแล้วเพื่อนมึงจะค่อยหาทีละคนเดียคนเดียคนพอแล้วมึงออกนอกคุกมางานมึงก็ไม่มีอะไรก็เป็นไม่ได้วันนั้นมึงจะเดียวดายแล้วมึงจะนึกถึงว่าสิ่งที่มึงทำไปมันผิด
0: มีว่าน
1: ั่งฟังมึงเห็นคนอย่างนี้มันนับไม่ถ้วนแล้ว
0: ว่าใครเนี่ย
1: สุดท้ายไม่มีใครไปเยี่ยมมึงมึงก็เดินอยู่ในคุก39คุกข่าว9แล้วจากนั้นมึงออกจากคุกมาเสร็จเรียบร้อยแบบมึงเป็นอะไรก็ไม่ได้มึงติดกับก็ต้องไปค้าขายคนที่เกลียดมึงก็ไม่ลึกลงมึงสุดท้ายมึงก็เหลวไหลเหลวแหลกไปแล้วเต็มคนอย่างเงี้ยมีเยอะคุณเป็นพรรคการเมืองคุณอยู่ได้ตลอดมั่นคงน้อยๆเดี๋ยวมันก็เอาไอ้ popularity ครับ to decline เมื่อไหร่มึงเอ้ยมึงจะรู้ว่าวันนั้นเป็นยังไงใจเย็นๆหนูผมไม่จะไปห่วงผมหรอกผมมันติดลมแล้วเอาลงไม่ได้แล้วผมมันอินซีไม่ใช่เอียวอินซีปีกครับ
0: นั่นทำให้เมื่อวานดูเหมือนคุณรัชนกไล่ดูไม่ได้ตอบโต้แต่ประการใดแล้วก็จะมีสอชอพรรคประชาชนเหมือนจะเป็นคนเดียวเนี่ยคุณทนายแจมสิจันนันทำนิตินันได้โพสต์ข้อความปกป้องโดยเรียกร้องคุณพระดัชไทยล้วนให้แสดงความรับผิดชอบปมไปเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ไปเรียกว่าสวะโดยคุณสชินันระบุนะครับว่าการที่นายพนัสได้กล่าวถ้อยคำดูหมิ่นและด้อยค่าสสพรรคประชาชนรักชนกศรีนอกโดยใช้คำว่าสวะในฐานะร่วมงานก็ดี
16: ฐานะทนายความและในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
0: เห็นว่าพฤติกรรมนี้
16: เป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้และไม่อาจปล่อยผ่านให้กลายเป็นความคุ้นชินในสังคมประชาธิปไตย
0: เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์การทำงานนโยบายและอุดมการณ์ทางการเมืองของสสได้อย่างเข้มข้นและตรงไปตรงมาน
16: ั่นคือสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย
0: แต่
16: การลดทอนความเป็นมนุษย์ด้วยการตีตราผู้อื่นว่าเป็นขยะหรือสวะไม่ใช่เสรีภาพในการแสดงออกหากแต่เป็นการเหยียดหยามละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และส่อเจตนาดูหมิ่นอย่างชัดเจน
0: ดิฉันขอเรียกร้องให้คุณพนัสไทยล้วน
16: แสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการต่อถ้อยคำดังกล่าวค่ะ
0: ท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นการเรียกร้องแต่จริงๆคาดการณ์ได้ว่าถ้าถามใหม่นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามกันดูแต่ก็เป็นสสพรรคประชาชนหนึ่งเดียวที่ออกมาขนาดที่ก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อเนื่องพูดถึงสักหน่อยคุณทวีเกียรติรองสวัสดิ์ซึ่งโด่งดังมาจากดราม่าไม่ว่าจะเป็นการในฐานะบอร์ดนายจ้างเข้าไปชี้แจงกับกรรมาธิการติดตามงบประมาณและถูกคุณรัชนกศรีนอกเนี่ยซักไซ้ไร้เรียงเรื่องเกี่ยวกับการไม่ยอมเปิดเผยเกี่ยวกับรายงานการประชุมเรื่องก่อนที่บอร์ดชุดนี้จะเข้ามาแล้วก็เกิดการประทักคารมกันเนี่ยรวมทั้งเป็นเจ้าของแชทหลุดที่ระบุสื่อเฮงซวย
16: จำใส่กระโหลกซะบ้างเนี่ย
0: นี่ฮะเนี่ยนักขนาดนั้นเนี่ยเห็นไหมก็ปรากฏว่าดุเดือดของนายทวีเกียรติซึ่งสอบตกคะแนนดูเหมือนจะได้400เท่าไหร่
16: เนด้าสุด416คะแนนค่ะ
0: 416คะแนนถ้าเทียบกับคนที่ชนะ 8,942 คะแนนนี่ฮะ
16: ค่ะ
0: ห่างกันประมาณ20กว่าเท่าไม่ใช่สิไม่ใช่20กว่าเท่านะเป็นร้อยเท่า เจ้าตัวเมื่อวานนี้บอกให้สัมภาษณ์กับเนชั่นทีวีว่าตอนที่ด่าเสือเฮงสวยไม่ได้ด่าเสือเป็นการด่าเอาคนที่เอาข้อความหรือเอาเรื่องราวในการหารือกันเนี่ยเอามาเผยแพร่กับสื่อไม่ได้ด่าสื่อเป็นอันขาดคุณทวีเกียรติยืนยันอย่างนั้นทั้งหลายทั้งปวงนี้ปิดท้ายประเด็นเกี่ยวกับกรณีผู้ชนะคุณสัทธรัมธรรมบุตรชดีซึ่งเมื่อวานนี้พูดถึงประเด็นที่คุณพนัสยืนยันว่าที่เขาแพ้และทีมคุณสัทธรัมประกันสังคมก้าวหน้าชนะเป็นพ่อพี่นักการเมืองหนุนหลังคุณพนัสอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดลำพังเฉพาะทีมแต่ละคนเนี่ย ช้คำว่าเด็กอมมือถ้ามีพรรคการเมืองหนุนหลังไม่มีทางจะได้คะแนนขนาดนี้หรอก
19: คุณพนัสพูดขนาดนี้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
19: จริงๆแล้วเราก็คือคนธรรมดานะครับคนธรรมดาสัทธรรมก็เป็นคนธรรมดาม ีลูกมีพ่อแม
0: ่
19: ต้องเลี้ยงเจ็บป่วยก็เข้าโรงพยาบาลประกันสังคมเป็นคนธรรมดาครับแต่ว่าพอเรารวมตัวกันเราเต็มไปด้วยความหวังที่เราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงก็มีคนจำนวนมากก้าวออกมาสนับสนุนสิ่งที่ทำให้เราชนะการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าคือเสียงของคนธรรมดาเนี่ยที่เขาเชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งนายจ้างผู้ประกันตนครั้งนี้มี active citizen จำนวนมากเลยเกินกว่าที่จะมีการจัดตั้งได้ทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยซึ่งอันนี้คือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้

0: ราเห็นผู้ประกันตนจำนวนมากจำนวนมากออกมาเยอะขนาดนี้นะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าแต่ว่าพอผมเห็นมันเหมือนเพลงแบบ Do you hear the people sing นะครับคุณสอยุทธเหมือนกับว่าคือเสียงโห่ร้องของประชาชนมันดังก้องค่อยๆดังก้องนะครับแล้วก็คือเสียงของคนที่จะไม่ยอมอยู่ในสภาพแบบเดิมอีกต่อไปเตรียมแผนไว้ไว้ A B C D E F นะครับก็มีคุณรัศมีสุวรรณภักดีที่เราให้แอบไปสมัครไว้ก่อนนะครับผมก็บอก
1: เออ38ถูกไหม
0: ใช่ครับ1ใน6บอร์ดของเรานะครับบอกผมว่าอาจารย์แจ็คพี่พอละนะครับพี่จะกลับบ้านพี่มีมี่งั้นผมขอนิดนึงพี่แอบไปสมัครไว้ก่อนก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอคุณนิวชริตโดนตัดสิทธิ์ผมโทรหาพี่มีมี่กำลังจะเก็บของขึ้นรถทัวร์ละบอกว่าผมขออีก2ปีนะครับ ก็พี่รักษมีก็มาเป็นเบอร์38อย่างที่ทุกท่านเห็น
1: จริงๆเมื่อวานนี้ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยนึกว่าโดนตัดสิทธิ์ไปคนนึงไอ้พี่ฟันหล่ออ
2: ่ะ
1: ชริต
2: อ
1: ่ะแล้วไปเจรจาหาคนเข้ามาเสียเป็น38 ที่ไปสมัครก่อนจริงๆคนที่เข้ามาเป็นเบอร์ที่ขั้นเนี่ย38เนี่ยคืออดีตบอร์ดชุดก่อนหน้าของคุณประสัทธรัมนี่แหละ
2: ค่ะ
1: จริงๆจะวางเบอร์แต่คาดว่าจะเกิดแน่เดี๋ยวโดนตัดสิทธิ์ก็เลยให้ไปสมัครเอาไว้แล้วก็เอาเข้ามาเสียบโอ้โหแม่นราวตาเห็นนี่ไงหมายเลข38
2: คุณลักษมีสุวรรณภักดีค่ะ
1: ไม่ใช่เป็นคนนอกทีมคือเป็นอดีตบอร์ดชุดที่แล้วนี่แหละชุดของประกันสังคมก้าวหน้าปิดท้ายกันนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คุณสัทธรัมย์ก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าพร้อมรับการตรวจสอบขณะที่คุณพนัสไทยล้วนเมื่อวานนี้ประกาศว่าจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านด้วยความเข้มข้นกว่าเดิมบอกนะครับว่าตอนนี้ไฟกำลังลุกโชนเลยไฟกำลังลุกโชนแล้วก็บอกด้วยรอบหน้าหมายถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปมันไม่นานหรอก24เดือนจะต้องจัดตั้งเหมือนเดิมและต้องแรงและหนักกว่านี้นี่ฟังเสียงดูในช่วงนี้ซึ่งประกาศจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ย
3: วันนี้เขาเดี๋ยวสู่โครงเขาเรียกคนจีนเขาเรียกลุยไถเวลาประลองฝีมือเนี่ยเขาจะมีเวทียกพื้นใช่ไหมตอนนี้บาสก็ขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนสายตาทั้งประเทศเนี่ยมองที่บาสว่านโยบายที่ผมพูดไว้77อย่างเนี่ยทำอะไรได้บ้างผมให้เขาถอด77อย่างไว้แล้วแล้วจะถามว่าเดือนนี้ทำอะไรไปบ้างใน77เรื่องนี้เพราะมันไม่ได้ทำง่ายๆ
4: หมายความว่าตอนนี้คือเราประกาศตัวเป็นฝ่ายค้าน
3: แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์และผมตรวจสอบเนี่ยแรงกว่าเพิ่งมันตรวจสอบอีกแรงกว่าเยอะไหนออฟฟิศตินโจมได้เงินไหนบอกมาพูดบางอย่างมันก็โกหกนโยบายเข้าไปเป็นเมื่อไหร่เนี่ยใช้ 10% เนี่ยจะแก้ให้เป็นแค่ใช้ 3% ผมบอกทุกวันนี้ก็ใช้ 3% อยู่แล้วมึงจะแก้ทำไมถ้ามึงจะแก้มาตรา24เมื่อไหร่มึงก็ต้องไปเข้าสภาผู้แทนราษฎรแล้วมึงแก้ได้เหรอพรรคการเมืองฝ่ายค้านเสนอพรบหาอะไรเข้าไปเขาก็โยนทิ้งหมดอ่ะ
4: ก็คือรอแฉใช้ยาแรง
3: ไม่ใช่ยาแย่ไม่ใช่แรงธรรมดาเนี่ยมันยังนี่ก็ยิ่งกับยาเบื่อ
4: ครับแต่เขาว่าตอนนี้คือรอบทขยี้ตรวจสอบเด็กอมมือเลยไหมครับ
3: ไอเด็กอมมือไม่มีราคาหรอกมันไม่ได้อยู่ในสายตาพวกเราเลยแม้แต่นิดเดียวให้ผมจะเอาไปสาบานต่อพระแก้วบรกฎเนี่ยผมไม่ได้สนใจพวกเด็กอมมือเพราะพวกมันทำอะไรไม่ได้มันอยู่มันเคยดูไอ้เห็นไหมไอ้โจหลุยเชิดทุนเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแค่นี้ข้างหลังแม่ก็เชิดไป
4: แปลว่าอะไรครับ
3: ก็มันเดินด้วยตัวมันเองได้ที่ไหนเราลูกพี่ไม่สั่งมาลูกพี่สั่งมาเรื่องลบลงทุนเนี่ยไม่มีทางเอาไปได้หรอก
1: ขณะที่คุณพนัสยังบอกกับนักข่าวเราด้วยเห็นคะแนนเราไม่ได้ช็อกเลยไม่ช็อกแต่ด่าคนทำไมไม่ไปลงคะแนนกันตัวคุณพนัสบอกนะครับว่าแปลกใจว่าทำไมคะแนนมันลดไปมากขนาดนี้แต่คุณชนะไม่ได้ตลอดไปหรอกพรรคการเมืองของคุณเริ่มอ่อนละจากเลือกตั้งเคยได้15ล้านเหลือ9ล้านล่าสุดอบจ.นนทบุรีก็แพ้ทั้งที่มีพิธามีธนาธรมายังแพ้เลยอีก2ปีข้างหน้าเอ็นเซจัดตั้งรุนแรงกว่านี้หนักกว่านี้เพราะรู้แล้วปล่อยอิสระไม่ได้จะไม่มีปัจจัยอะไรมาขวางแล้วทุกคนจะต้องมาเซ็นชื่อรับปากกาล็อกตายตัวเลย
2: ว่าใครจะมาเลือกบ้างค่ะ
1: และจะต้องปฏิบัติการทางโซเชียลเต็มโหลด
2: ล
1: ุกหนักทางออนไลน์ไลฟ์ทุกวันส่งข้อมูลเครือข่ายเรียกว่าจะต้องหนักกว่านี้เลยอินซี
3: ก็คือมันก็มีความรู้สึกว่าผิดหวังอะนะแต่ว่ามันก็เป็นไปตามคาดการว่าถ้ามีพรรคการเมืองมาช่วยเขาด้วยเนี่ยเราก็หนักแรงแหละไม่ช็อกมันอยู่ในคาดการของเราอยู่แล้วว่าแต่เรากำลังแปลกใจว่าทำไมคะแนนของเรามันลดลงไปมากขนาดนี้มันชนะได้อาจจะได้ครั้งสองครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับสถานบริบทเขา15ล้านเหลือ9ล้านแล้วทีมเมืองนนท์เขาแพ้ไปไงขนพิธามาธนาธรมาทั้งหมดยังแพ้เลยเราเป็นผู้นำมา

0: เก่าเป็นผู้แทนระดับบิ๊กเมืองเก่าอยู่ดกคนงานมาเก่าการที่คนงานไม่ไปลงคะแนนไม่ได้หมายความว่าพาวเวอร์เราหมดที่ไหนอ่ะอาจเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาเรื่องจะมัดตัวเขาแม่งต่อไปเราจะบอกไอ้บัสไปลงไหมว่าเขาเนี่ยกูรับปากนะอ้าวเซ็นชื่อรับปากล็อกตัวตายตัวเลย
1: ก็จะใช้วิธีจัดตั้งเหมือนเดิม
0: แต่ตั้งต้องรุนแรงกว่านั้นอีกแล้วปล่อยอิสระมันก็ไม่มาใช่ไหมคนไปลงคะแนนเดินหน้าผมรู้แล้วว่าเราไปลองแล้วเวลาพอคนไปลงคะแนนไม่ได้ยกมือไหว้ผมเพราะมันไม่ได้ยกมือไหว้ผมก็รู้แล้วงานนี้ไม่สามสี่สิบก็มาลงคะแนนผมเนี่ยยอมรับว่าแพ้แต่ผมไม่ได้ยอมรับว่าผมไม่ได้หมดกำลังใจนี่ใจผมเนี่ยยิ่งแพ้ยิ่งไฟลุกโชนเลยไฟลุกโชนเลยผมเนี่ยเสียเปรียบอันเดียวผมอายุ84อายุมันมากแล้วเอานาใจเย็นๆลูกถอยหลังถอยเป็นเย็นพอรอได้ผมบอกตรงๆนะวันนี้นาทีนี้นะไอเด็กอมมือนี่นะไอลิ้นทับปากเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในสายตาพวกเราเลยชื่อมันผมยังจำไม่ได้เลยนะเพราะเรารู้ว่าตัวของมันเองเนี่ยมันตุ๊กตาล้มลุกล้มไปข้างมันก็ลุกไม่ขึ้นแต่มันมีพรรคการเมืองคอยช่วยมันถึงไปได้อย่างนี้เรายอมรับว่าเราแพ้เพราะเราไม่ได้หวังถึงขนาดว่าโอ้โหจะพรรคการเมืองมาเล่นงานกันถึงขนาดนี้เลยหรอวะผมไม่กลัวใครนะว่าแพ้ต่อไปผมจะใช้โซเชียลเต็มโหลดเลยเอาเท่ากันเลยเที่ยวนี้จะมากกว่าด้วยไลฟ์สดของผมทุกวันจะถูกส่งต่อไปยังเครือข่าย500 600แห่งเลยโซเชียลผมอ่ะเก่งๆทั้งนั้นนะวัยรุ่นเก่งๆทั้งนั้นเลยแอคทีฟมากๆเผลอๆวันเว้นวันเนี่ยถูกส่งต่อไปยังเครือข่ายผมทั่วประเทศเลย
2: อินซีทีเร็กประกาศจะกลับมา7:30 นเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่ออ้อมไม่อยากข้ามไปเมื่อวานนี้ก็ได้ถามแหละเขาด่าผมเพราะไม่รู้จักผมไงจริงๆเจ้าตัวเมื่อวานนี้ยอมรับสายๆก็รู้แล้วว่าแพ้เพราะวันไปลงคะแนนนะไม่มีใครเข้ามาทักเลยแต่สุดท้ายบอกถูกโจมตีไม่เป็นไรตอนนี้ผมเป็นหินได้อีกหน่อยไม่เป็นไรปิดท้ายด้วยเสียงนี้ก็แล้วกันท่านผู้ชมด่าได้เลยผมไม่จำเป็นต้องอ่านเพราะผมสูงสุดแล้ว
0: ผมไม่เป็นไรหรอกผมเป็นหินไปทั้งตัวแล้วลูกคุณด่าผมอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ทนไม่ได้อ่านด้วยใครด่าผมเพราะผมไม่จำเป็นต้องอ่านเพราะผมไม่ต้องการสะท้อนเพราะผมสูงสุดแล้วจะรับมาทำไมเสียงสะท้อนรับมาไหมคุณลองมองภาพนะผมอดีตเป็นรองประธานกรรมกรโลกในองค์การแรงงานระหว่างประเทศ IO อ่ะผู้แทนเนี่ยต้องเป็น the most representative most representative คือเป็นผู้นำที่มีสูงสุดผมเนี่ยเป็นผู้นำอย่างนี้มา28ครั้ง28สมัยถ้าผมไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งจริงผมไปได้ที่ไหน
1: แล้วมันก็มีชาวเน็ตแซวว่าเป็นพ่อมดเป็นอินซี
0: ไม่เป็นไรแต่ทุกอันที่คุณเรียกมาเนี่ยคือสุดยอดทั้งนั้นน่ะอินซีก็เหนือก็อีเอวถิงโตแม่งก็เหนือก็หมาในพ่อมดก็ไม่ใช่หมอดูหมอดูใช้กระดานชนวนพ่อมดมันเสกเขาก็บอกว่าเราว่าเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะเขาก็ยกเราว่าเอาว่าไงอินซีปีกหักไหมโอ้อย่างนี้มันก็ถือว่าถ้าพูดปีกหักก็หักอ่ะเจ็บก็เจ็บละเป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าลืมว่าผมไม่ได้เจ็บคนเดียวนะลูกน้องผมตั้งเยอะแยะเก็บหมดอ่ะไม่ใช่ดูถูกผมยังไงผมก็ไม่เดือดร้อนมันจะด่าผมยังไงผมก็ไม่เดือดร้อนใครจะลงข่าวด่าโอ้ยไม่เป็นไรผมไม่เดือดร้อนสิงโตเดินไปเคยฟังหมากี่เรือนเห่าเหรอมีเห่าเฮ้ยก็ว่าไปกูไม่สนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ว่าระวังให้ดีก็แล้วกันว่า24เดือนเนี่ยอะไรสัญญาไว้มึงต้องทำกันแล้วกันมึงเดินทีเดียวตกละเดือนเป็นไม้กระบอกมึงหล่นน้ำทีเดียวมึงจบเลย
2: 7:32 นบอกว่าด่าได้แต่ก็เจ็บเหมือนกันไงช่วงหน้ากลับมาฮะ

0: องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กส์มีอะไรให้ออโต้แบ็กส์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กส์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กส์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กส์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
7: ๆว้าตาชี้กล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two-way talk พูดต่อผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty ดูแลคุณ24ชั่วโมงโทร service center 1795
6: ว้าตาชี้ไม่ซื้อไม่ได้ละ
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าวสามสีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวรายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไออโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล

0: 7:37 เรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมและน้องไบเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี
1: ้มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่าอะไรดีเรื่องนี้ก็ต้องไปดูเรื่องนี้ดีกว่าน้ำมันเมื่อวานนี้ไม่มีการประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันให้วงเล็บว่าแพงไหม
1: แพง
0: เป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจแพงอยู่แล้วถามไปงั้นแหละท่านผู้ชมอันนี้จะหมายความรวมถึงค่าครองชีพต่างๆด้วยก็ปรากฏว่าน้ำมันไทยนะครับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติไม่ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยใช้ช่องว่างช่วงราคาดีเซลกับเบนซินในตลาดโลกเมื่อวานที่เอามาคิดเนี่ยดูจะลดลงก็เป็นเหตุให้สามารถลดการชดเชยลงมาโดยกลุ่มดีเซล B7 เนี่ยลดการชดเชยลงมา86สตางค
1: ์เดิมเนี่ยชดเชยอยู่2.48 บาทสตางค์นะคะ
0: เหลือชดเชยเพียง
1: 1.62 บาทสตางค์ต่อลิตรค่ะ
0: นั่นแปลว่าชดเชยเหลือไม่ถึง2บาทแล้วต่อลิตรนะขณะที่โซฮอล9591ก็ลดการชดเชยลงมา
1: 58สตางค์ค่ะจากเดิมเนี่ยชดเชยอยู่ลิตรละ3.45 บาทสตางค์ก็ปรับเป็นไม่ถึง3บาทแล้วนะคะชดเชยอยู่2.87 บาทสตางค์ค่ะ
0: อันเนื่องมาจากต้องลดภาระกองทุนน้ำมันเพราะกองทุนน้ำมันเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาทะลุแสนล้านเรียบร้อยแล้ว
1: ติดลบ 111,681 ล้านบาทค่ะเป็นบัญชีน้ำมันเนี่ย 60,000 ล้านนะคะ
0: ท่านผู้ชมวงเล็บว่าแพงไหมเป็นเงื่อนไขขณะที่เรามาดูน้ำมันโลกราคาน้ำมันโลกปรับตัวขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเกือบ2ยูเอสดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นน้ำมันดิบเนื่องจากเหตุการณ์โจมตีซาอุดิอาระเบียมีน้ำหนักมากกว่าโอกาสที่จะมีปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นในตลาดแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานดีของสหรัฐ
1: จะชื่นชมการส่งออกน้ำมันดีเซลจากรัสเซียที่เพิ่มขึ้นรวมถึงข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนในเป้าหมายด้านพลังงานก็ตามค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: คือทรัมป์บอกรัสเซียจะจัดหาดีเซลเพิ่มอีกกว่า300,000คือ300,000เมตริกตันหรือคิดก็เป็น 2.25 ล้านบาร์เรลให้กับตลาดสหรัฐและตลาดโลกนะคะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมลอนดอน
1: เบรนท์ลอนดอนปิดตลาดเพิ่ม 1.93 ดอลลาร์หรือว่าบวกขึ้นไป 1.8% ปิดที่ 106.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่เป็นราคาสูงสุดนับตั้งแต่15กันยายน
0: นิวยอร์ก
1: เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเพิ่มขึ้น 1.89 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าบวกขึ้นไป 2% นะคะปิดตลาดที่ 93.74 ดอลลาร
0: ์ทั้งนี้ฮูตีกบฏฮูตีซึ่งรับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างความรับผิดชอบว่าเป็นผู้โจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันเสาร์ซึ่งเหตุการณ์นี
1: ้ทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนบาดเจ็บมากกว่า300คน
0: และยังโจมตีเพิ่มในวันอาทิตย์อีกทำให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งกระทบต่อน้ำมันดิบจากประเทศหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกคือซาอุดิอาระเบียภาพที่เห็นนี่ก็คือนาทีระเบิดสนามบินซาอุดิอาระเบียขณะผู้โดยสารต่อแถวกันโดยไม่ทราบชะตากรรมเนี่ยนี่ฮะเรียกว่าสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในริยาดเมืองหลวงช่วงเวลาของการโจมตีสนามบินจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นนี่ฮะดูฮะเรียกว่าผู้โดยสารไม่คาดคิดมาก่อนนี่เห็นไหมโอ้โห
1: ค่ะ
0: ฮูตีแถลงการช่วงดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าพวกเขาได้โจมตีสนามบินด้วยขีปนาวุธอีกครั้งหนึ่งโดยระบุว่าเป็นการโจมตีฐานทัพอากาศในเมืองคามิดมูไซทางตะวันออกเฉียงใต้ของอาณาจักรซาอุดิอาระเบียด้วยโดรนแต่ซาอุยังไม่ยืนยันนะครับทุกผู้ชมนี่ฮะขณะที่ความตึงเครียดอย่างที่บอกไปนะครับค่าระวางเรือขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ60 ปี
1: ค่ะปัจจัยหลักก็มาจากการโจมตีทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลที่มีต่ออิหร่านรวมถึงภาวะขาดแคลนเรืออย่างหนักนะคะ
0: นอกจากนี้ภาพการโจมตีระบบทุกน้ำมันที่แล่นผ่านช่องแคบพอวุฒเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ซึ่งคุกคามการฟื้นตัวของการส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดก็ยังมีเรือบรรทุกเครื่องบินเรือบรรทุกน้ำมัน
1: ที่
0: โจมตีด้วยโดรน
1: ค่ะ
0: บริเวณใกล้เคียงกับโซฮาของเมืองโซฮาของโอมาน
1: แล้วก็มีอีกลำหนึ่งที่ได้รับความเสียหายขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซด้วยค่ะ
0: นี่คือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นโอ้โหนี่ฮะนี่เป็นภาพที่เรือเปโดดอลฟิสถูกโจมตีนะครับทุกผู้ชม
2: นาราดูกุรุชลาเกอัลลาห์นาราดูกุรุมาร์กนาราดูกุรุชลาเก
0: อัลลาห์ปิดท้ายเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อช่วงหน้าไปดูประเด็นที่นำเสนอไปเมื่อวานว่าผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่จังหวัดปราจีนบุรีภาพเมื่อวานนี้เห็นแล้วน่าตื่นตระหนกตกใจมากคือมันตายพร้อมๆกันน่ะ
1: เนี่ย
0: มันไม่ใช่ตายจากน้ำท่วมปกติแล้วมันจะมีสารพิษหรือเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องไหมตายกันขนาดใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ประชาสัมพันธ์ของปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์ปลาตายที่เป็นปลากระชังในพื้นที่เมืองปราจีนบุรีก็ปรากฏว่าเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุ
1: เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วมและปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำค่ะในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปลากระชังทยอยตายนะคะแล้วก็ไล่เลียงพื้นที่ไปเนี่ยค่ะว่าจุดไหนบ้าง
0: เบื้องต้นประมงอำเภออยู่ระหว่างการดำเนินการกำจัดซากปลาที่ตายและสาธารณสุขอำเภอประสานกับองค์กรป่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโอ้มันตายเยอะจริงๆแล้วเบื้องต้นเขาบอกว่าอะไรนะน
1: ้
0: ำท่วมและออกซิเจนในน้ำต่ำ
1: ในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ชาวบ้านไม่คิดไงมันไม่ใช่ตายจากน้ำท่วมมันตายพร้อมกันในเวลานี้เมื่อวานนี้นักข่าวถามนายกตอนเช้าใช่ไห
1: ม
0: หลังจากต่อไปเนี่ยจะงดหรือพักการประชุมเกี่ยวกับปภ.เรื่องอุทกภัยชั่วคราวเนี่ยน้องไบถามท่านนายกตอบสั้นๆว่า
1: ให้ไปถามคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะ
3: นายกครับถามถึงโรงงานที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่เป็นโรงงานเกี่ยวกับสารเคมีรั่วไหล
4: ครับรายละเอียดเดี๋ยวมท.2ตอบได้เลย
3: โดยส่วนตัวของนายกไม่มีการกำชับ
4: โอเค
5: ไม่ฟังทั้ง
3: อ
5: ะไรไม่ดี
0: อันนี้คือ2แรงบวกก่อนหน้าปราจีนบุรีที่เห็นคราบบนผิวน้ำจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะภาพมุมสูงอะค่ะ
0: นั่นแหละแล้วนี่ปลาตายในวันเวลาเดียวกันอย่างเป็นปริศนาซึ่งชาวบ้านเขาเลี้ยงปลากระชังเขาอยู่กับปลาเขาไม่คิดว่าจากน้ำท่วม6 7 45 นาทีเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอไอโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
6: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
7: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงานเซอร์ติฟายบายปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
8: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
9: เป็นเจ้าหนี้เนี่ย 1,400 ล้าน
10: 1,400 ล้านข้อสงสัยก็คือที่มาของรายได้รายได้มายังไงมันไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้และก็รวมถึงการไม่ระบุอาชีพของสามีซึ่งเคยเป็นประเด็นเนี่ยท่านผู้ชมฮะทั้งนี้ปปช.ระบุว่าจริงๆปปช.กำลังตรวจสอบอยู่ก่อนจะเป็นข่าวแล้วขอรอเวลาการตรวจสอบผู้ช่วยเลขาธิการปปช.คุณศักดิ์ชัยจันทร์แสงวัฒนาซึ่งกำกับดูแลเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินพูดถึงประเด็นนี้นะครับว่าปปช.ได้ตรวจสอบประเด็นนี้ก่อนที่จะเป็นข่าวอยู่โดยตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดาในสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีดีเอก็คือเลขานุการคุณชัยชนกรัฐบาลอนุทิน1ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบปปช.ซึ่งถือว่าเป็น
9: บัญชีผิดปกติค่ะ
10: ยืนยันว่าปปช.ไม่ได้ดิ้งนอนใจ
9: มีการตรวจสอบก่อนแล้วแต่ไม่ได้มีการแถลงข่าว
10: ประเด็นที่ปปช.สงสัยเช่น
9: ประเด็นรายได้ในการชำระหนี้รวมถึงการชำระหนี้เงินกู้ค่ะ แต่เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นการยื่นบัญชีดังนั้นต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยขณะนี้ยังไม่ได้มีการยื่นชี้แจงต่อปปช.ก็ต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นด้วยว่ามีประเด็นอย่างไรเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอย่างไร
10: นี่ฮะท่านผู้ชม
9: นอกจากนี้ปปช.ยังยืนยันว่ามีการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวด้วยนะคะ
10: รวมถึงนาฬิกาหรูซึ่งมีคนไปร้องแล้วที่ไม่ปรากฏในบัญชีการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เป็นนาฬิกาโรเล็กรุ่นหนึ่งซึ่งราคาประมาณ3ล้านกว่าโดยที่คุณสุชาดาเนี่ยใส่ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งเข้าทำงานก็ยังใส่โดยก่อนที่จะเข้าทำงานต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปช.ไม่ปรากฏรายการนี้ตัวของผู้ช่วยเลขาปปช.บอกนะครับตัวชมว่ากำลังตรวจสอบโดยได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้แล้วปปช.กำลังดูช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนนี้ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่คุณสุชาดาอยู่ในตำแหน่งไหน
9: เพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างที่ดำรงตำแหน่งและยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินค่ะ
10: ฟังเสียงคุณศักชัยก่อน
11: ทางปปช.ครับได้ตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าท่านมีกระแสข่าวในตำแหน่งสสแต่จริงแล้วประเด็นเราตรวจบัญชีของท่านในตำแหน่งที่เป็นเลขาธิการท่านรัฐมนตรีครับกระทรวงดิจิทัลเป็นอยู่ในขั้นตอนของกองทัพโดยปปช.นะครับขั้นตอนที่เป็นบัญชีที่ปกติเพราะฉะนั้นยืนยันว่าในส่วนของปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจประเด็นพวกนี้ครับมันเป็นประเด็นเรื่องแบบบัญชีนะครับเราต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยตอนนี้คือยังไม่มีประเด็นในส่วนของผู้ยื่นชี้แจงในประเด็นแต่ว่าในส่วนการยื่นบัญชีเนี่ยเราจะต้องรับฟังนะครับข้อจริงของผู้ยื่นด้วยว่าเขามีประเด็นอย่างไรแล้วก็เข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างไร
12: นาฬิกาโรเล็ก
11: นาฬิกากำลังตรวจสอบอยู่ครับเพราะว่าท่านมีนาฬิกาบางเรือนที่ลื่นยื่นอยู่ครับเรากำลังจะดูว่าต้องเรียนท่านว่าเรื่องของนาฬิกานะครับเป็นทรัพย์สินอื่นเพราะฉะนั้นในช่วงที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นช่วงที่ท่านมีหน้าที่ยื่นในตำแหน่งใดต้องดูอย่างนี้ด้วยครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่ค่าเกี่ยวระหว่างตำแหน่งแล้วยังไม่ได้ยื่นหรือเปล่าอย่างนี้ครับแต่ว่าในช่วงของนาฬิกาที่ท่านเคยยื่นมามีอยู่ส่วนหนึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องรอว่าถ้าเป็นประเด็นที่ท่านไม่ได้ยื่นก็ต้องให้ท่านชี้แจงเพิ่มเติมมาครับผม
10: ขณะที่รองเลขาธิการปปช.เกียรติศักดิ์พุทธพันธ์พูดเพิ่มเติมนะครับว่าการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเนี่ยปปช.ได้ออกแบบไว้3ขั้นตอน
9: 1คือตรวจปกติ2ตรวจยืนยันและ3ตรวจเชิงลึกค่ะ
10: ขณะนี้อยู่ในช่วงของการตรวจยืนยันคือลึกกว่าตัวปกติ
9: ค่ะ
10: และตรวจเชิงลึก
9: ด้วย
10: ซึ่งคำว่าบัญชีปกติจะหมายความว่าบัญชีที่ตรวจสอบแล้ว60วันไม่มีความผิดไม่พบความผิดปกติใดๆถ้าพ้น60วันหรือปปช.พบว่ามีเหตุสงสัยจะต้องยืนยันให้ได้ว่าทรัพย์สินมีจริงไหมอันนี้แหละจะถือเป็นบัญชีผิดปกติ
9: ค่ะ
10: แต่ก็ยังไม่ถึงขั้น
9: ไม่ถือว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นต้องพิสูจน์หลายอย่าง
10: หมายถึงยังไม่ถึงขั้นยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอันเป็นเท็จ
9: อันเป็นเท็จ
10: เพราะยังต้องพิสูจน์หลายอย่างถึงจะดำเนินการทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้มีการตั้งข้อสงสัยก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรตัวผู้ยื่นเองมีหน้าที่ต้องชี้แจงและยอมรับนะครับว่าประเด็นที่ปปช.สงสัยประเด็นบัญชีทรัพย์สินคุณสุชาดากับสามีเนี่ย
9: มีทั้งประเด็นที่มีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ค่ะ
10: มีทรัพย์สินผิดปกติเพราะยื่นไม่ตรง
9: ยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริง
10: ซึ่งกรณีของการยื่นบัญชีทรัพย์สินนักการเมืองเนี่ยสามีของส.ส.เนี่ย
9: ก็มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วย
10: นักข่าวก็ถามนะครับรวมถึงประเด็นที่คุณสุชาดาเองในฐานะส.ส.เนี่ย
9: ไม่ได้ระบุถึงอาชีพของสามี
10: ไม่ระบุในรายการบัญชีทรัพย์สินว่าสามีมีอาชีพอะไรเมื่อถามย้ำว่าบัญชีรายการทรัพย์สินเนี่ยที่ยื่นเนี่ยของคุณสุชาดามีการยื่นระบุเป็นหุ้นส่วนเว็บพนันที่ประเทศคูราซาวหรือไม่ตัวของคุณศักชัยระบุว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลก่อนเท่าที่พบในเบื้องต้นคือมีการชำระหนี้และศักยภาพของผู้จ่ายชำระหนี้ส่วนประเด็นเรื่องหุ้นเว็บพนันต้องไปดูเพิ่มเติม
9: ว่าข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่แสดงเนี่ยมีสัดส่วนหุ้นมากน้อยเพียงใดค่ะ
10: ต้องไปดูสัดส่วนหุ้นอีกรวมถึงเอกสารการยื่นบัญชีแสดงที่มาของทรัพย์สินคือนอกจากทรัพย์สินแล้วเนี่ยหลักก็คือต้องแสดงที่มาด้วยถ้ามีกรณียื่นเท็จขั้นตอนจะแจ้งข้อหาและต้องให้ผู้ยื่นมาชี้แจงข้อกล่าวหา
13: ความผิดปกติที่เราสงสัยเนี่ยขยายความได้ไหมครับว่าคือในเรื่องที่มารายได้หรือว่าเป็นเรื่องของ
14: ทุกอย่างเลยครับ
13: ทุกอย่างเลยใช่ไหม
12: มันผิดปกติตั้งแต่มีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ผิดปกติโดยที่ยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นเหตุเดิม
13: อันนี้รวมถึงสามีของผู้ยื่นด้วยหรือเปล่าครับ
12: ผู้มีหน้าที่เหมือนกันครับใช่ครับ
13: เหมือนกันใช่ไหม
12: ใช่ครับ
14: ก็เป็นหน้าที่ของผู้สม
12: ัครไม่ได้ระบุครับ
10: นี่ฮะท่านผู้ชมทั้งนี้ปปช.ดำเนินการตามระเบียบมีระยะเวลาตรวจสอบ60วันขยายได้อีก30วันถ้าผิดปกติหมายถึงอยู่ในชั้นปกติจะมีการตรวจสอบผิดอีกในชั้นนี้อีก180วันซึ่งมีระเบียบกำหนดเอาไว้โดยหลักการเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีมาก่อนการจะยื่นบัญชี
9: ปปช.จะไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะยังไม่มีหน้าที่ค่ะ
10: จะหมายถึงที่มาหรือไม่ประการใดถูกไหมเมื่อวานนี้หลังจากปรากฏกระแสข่าวเรื่องนี้คุณรักชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็โพสต์ข้อความระบุว่าวันแรกถ้ามีหลักฐานก็เปิดเลยอย่ากล่าวหาเลื่อนลอยวันก่อนรออีกไม่นานจะออกมาชี้แจงทั้งหมดวันนี้ยังเงียบกริบอันนี้โพสต์หลังจากที่ปปช.ยอมรับว่าบัญชีเป็นบัญชีผิดปกติและกำลังตรวจสอบอยู่ก่อนที่จะมีประเด็นข่าวช่วยได้ซ้ำไปคุณรัชนกระบุว่าสิ่งที่ประชาชนต้องจับตาดูคือจับตาดูปปช.
9: จะตรวจสอบทรัพย์สินบัญชีทรัพย์สินอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่เพราะชัดเจนแล้วว่าคุณสุชาดาไม่ได้แจ้งทรัพย์สินหลายประการอย่างเช่นหุ้นของสามีที่ลงทุนในเว็บพนันที่จดทะเบียนในประเทศกูลาเซารวมถึงนาฬิการาคาแพงที่ใส่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งแบบไม่ซ้ำแต่ละวัน
10: สอง
9: จับตาดูรัฐมนตรีดีอีชัยชนกชิดชอบค่ะก่อนหน้านี้ออกมาพูดว่าไม่เชื่อว่ามีการกระทำผิดแต่รัฐมนตรียุติธรรมได้ยืนยันให้แล้วว่ามีเว็บพนันที่จดทะเบียนในประเทศกูราเซาจริง
10: อ
9: ีกทั้งคุณสุชาดายังเคยเป็นเลขารัฐมนตรีดีอีชัยชนกในช่วงที่เว็บพนันของสามีเปิดให้บริการจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อีกไหมคนเป็นรัฐมนตรีจะใช้แค่ความเชื่อไม่ได้ต้องใช้สมองประกอบด้วย
10: สาม
9: จับตาดูรัฐมนตรียุติธรรมรุทธพลนวรัตน์ตอนนี้คงทราบแล้วว่าสามีของคุณสุชาดาเปิดเว็บพนันที่จดทะเบียนในต่างประเทศเพราะออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าอยู่นอกเหนือการดำเนินการทางกฎหมายแต่นักกฎหมายทั่วประเทศก็ออกมายืนยันแล้วว่ารัฐมนตรีมั่วจะดำเนินการเชิงรุกต่อไปอย่างไรและจะเร็วเหมือนคดีที่ดำเนินการกับพรรคการเมืองอื่นหรือไม่หรือพอเป็นพรรคพวกตัวเองแล้วถูกหมด
10: สี่
9: จับตาดูนายกอนุทินทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้และในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสมาชิกในพรรคมีสามีทำเว็บพนันจะปล่อยให้ลอยนวลดำรงตำแหน่งอยู่ในสภาอันทรงเกียรติหรือจะจัดการขั้นเด็ดขาดรอดูกันว่ามาตรฐานจริยธรรมที่คนกลุ่มนี้ชอบพร่ำเพ้อจะทำหน้าด้านหน้าทนทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่คนทั้งประเทศเขารู้กันหมดแล้วต่อไปได้ไหม
10: สุดท้าย
9: จับตาดูนอหนูเนื้อร้ายจะตัดทิ้งเพื่อปกป้องส่วนรวมที่เหลือรวมถึงลูกชายด้วยหรือไม่หรือจะใช้อำนาจบาดใหญ่ปกป้องพวกพ้องโดยไม่สนใจเสียงของประชาชนไม
15: ่ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: นั่นแปลว่าเป็นไปได้ว่าวันพรุ่งนี้นะ
1: วันพุธ
0: ซึ่งสามีของคุณสุชาดาอาจจะแถลงข่าวเพราะคุณสุชาดาระบุว่ารองแถลงทีเดียวน่าจะวันพุธนี้คือวันพรุ่งนี้8 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ

0: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727 รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

0: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 20:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
1: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
2: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ที่ประเด็นที่นักข่าวถามว่าพรรคภูมิใจไทยถั่วพิพายพรรคเดียวเหมือนฝ่ายค้านต้องการรัฐบาลพรรครัฐบาลซึ่งมีอยู่แค่2พรรคนั่นแหละภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยแตกกัน
3: ค่ะ
2: คุณอนุทินบอกอย่ามั่นใจว่าถ้าเรื่องแค่นี้ทำรัฐบาลแตกกันได
3: ้ก็คงไม่ต้องมีรัฐบาล
2: มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยมือจากพรรคภูมิใจไทย
4: มติทุกท่านผมเชื่อว่าป่านนี้ทั้ง18ท่านยกเว้นท่านนี้นะครับก็เตรียมการไว้เรียบร้อยหมดแล้ว5วันเยอะไปมั้งนะเพราะเที่ยวที่ถามว่าเป็นการอภิปรายรัฐมนตรีมากที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะ
5: แต่รอบนี้เนี่ยไม่ใครเจอ เป็นพรรคเดียวค่ะ
4: ครับ
5: ตรงนี้มองยังไง
4: มันมีพรรคร่วมอยู่2พรรคอย่าไปคิดมากรัฐบาลมี35ตำแหน่งภูมิใจไทย27ตำแหน่งมั้งเพราะนั้นโอกาสที่โดนภูมิใจไทยมากกว่าพรรคเพื่อไทยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ
6: มองว่าเขาตั้งใจจะทำให้ท่านร่วมใจกันไหมครับการที่ยื่นเพียงพรรคเดียว
4: โอ้โหถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรครวมแตกกันได้มันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วนะครับอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะต้องทำให้แตกก็ดีที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายไปด้วยก็ยังไงเขาช่วยรัฐบาลอยู่แล้วครับ
5: ยังไงแรงข้อมูลขนาดไหนเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะไม่ปล่อยมือพรรครวมไม่ปล่อย
4: มั่นใจครับ
2: แล้วจริงๆคุณอนุทินเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางการเมืองนะท่านรู้ลึกขึ้นไปเมื่อวานนี้บอกในฐานะนายกตีเนี่ยท่านผู้ชมคุณอนุทินบอกเลยนะครับว่าเวลาถูกอภิปรายเนี่ยถ้ามันมีเรื่องไหนที่เกี่ยวข้องไปถึงกระทรวงต่าง
3: ก็มอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงนั้นๆน่ะมาตอบค่ะ
2: นั่นก็แปลว่าก็จะมอบหมายยกตัวอย่างถ้าเรื่องแรงงานก็คุณจุรพันธ์ตอบถ้าเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็ให้คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ตอบถ้าเรื่องเกษตรก็ให้คุณสุริยะตอบมองแบบการมันก็คือดึงเอารัฐมนตรีเพื่อไทยเข้ามามีส่วนในกรณีของการซักฟอกครั้งนี้ไง
3: ค่ะ
2: ก็ดึงให้ตอบเลยมอบหมายให้ตอบมีความมั่นใจบอกมั่นใจสิครับคุณจุลภามอวิวัฒน์เมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ประเด็นฝ่ายค้านมาอภิปรายรัฐมนตรีเพื่อไทยอาจทำให้พรรคแตกพรรคร่วมคือภูมิใจไทยกับเพื่อไทยแตกสามัคคีไหมคุณจุลพันธ์บอกว่าอย่าคิดละเอียดเกินไป
3: ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลไม่กระทบเสถียรภาพรัฐบาล
2: เมื่อถามอาจจะเป็นการบีบเพื่อไทยต้องตัดสินใจเวลายกมือในประเด็นที่ตัวพรรคเพื่อไทยเองสมัยเป็นรัฐบาลเคยขับเคลื่อน
3: อย่างเช่นกรณีหัวสวนี่ค่ะหรือไม่
2: คุณจุลพันธ์บอก
3: ทำไมไม่มองว่าอาจจะเป็นเพราะการทำงานของพรรคไม่ได้ทำให้ฝ่ายค้านเกิดข้อห่วงใยอาจจะหมายถึงว่าเราทำงานดีแล้ว
2: ส่วนที่นายกระบุว่าถ้าพลาดพิงกระทรวงไหนก็ให้ช่วยชี้แจงได้รวมถึงรัฐมนตรีเพื่อไทยคุณจุลพันธ์ก็บอกก็พร้อมตอบคำถาม
3: ถ้าเกี่ยวข้องกับการทำงานพร้อมตอบค่ะ
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจุลพันธ์ยืนยันนะครับว่ามันไม่มีกรณีที่พรรคเพื่อไทยเตรียมจะล้างแค้นพรรคภูมิใจไทยที่เคยถอนตัวสมัยรัฐบาลแพทองธารหรอกไม่มีเรื่องความแค้นเข้ามาเกี่ยวข้องเลย
7: คิดละเอียดไปครับไม่มีผลนะครับพรรคร่วมในขณะนี้เราเป็นพรรคร่วมที่ทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ
5: มันก็มีประเด็นเขาซักฟอกการเกี่ยวข้องกับในเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคเพื่อนละก่อนอย่างตัว
7: สวทำไมไม่คิดว่าเป็นเพราะว่าการทำงานของพวกผมไม่เกิดข้อห่วงใยของฝ่ายค้านก็อาจจะไม่ห่วงก็ได้ก็อาจจะมองว่าทำงานได้ดีแล้วครับ
8: เขามีการแบบว่าตั้งข้อสงสัยว่าเพื่อไทยจะมีการล้างแค้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ภูมิใจไทยเคยสละเรือตอนสมัยคุณแพทองธารเป็นรัฐบาล
9: ไม่ถามกันนะไม่มีครับเราก็ทำงานตอนนี้เราโฟกัสการทำงานแล้วเรามันเรื่องการทำงานการเมืองมันไม่ใช่เรื่องอารมณ์ไม่ใช่เรื่องความแค้นไม่ใช่เรื่องความรู้สึกแต่มันเป็นเรื่องของการเอาผลประโยชน์ประชาชนตัวตั้งก็อย่างที่บอกมีหน้าที่ในการฟังการอภิปรายทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสินใจแค่นั้นเองครับ
2: นี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามกันดูต่อไป 8:09 นาทีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอาไปดูประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการแข่งรถโกคาร์ทอ่ะ
3: ค่ะ
2: เด็ก
3: โกคาร์ทเด็ก 8-9 ขวบรุ่นเยาวชนค่ะ
2: โอ้นี่กลายเป็นดราม่า ก็ต้องนำเสนออย่างระวังเข้าไปเรื่องเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเนี่ยครู่เดี๋ยวจะกลับมาผมจะปิดท้ายประเด็นที่เมื่อวานนี้ที่โรงพักเมืองอำนาจเจริญนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์คู่ปรับของพรรคภูมิใจไทยต้องเรียกว่าอย่างนั้นเถอะไปรับทราบข้อหาและเสียค่าปรับกรณีไปกิจกรรมกิจจัดกิจกรรมไฮพาร์คในปฏิบัติการที่ชื่อว่าไล่หนูจับผู้อำนาจเจริญที่หอนาฬิกาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญและจัดชุมนุมสาธารณะเมื่อ16สิงหาคมน่ะก็เรียกว่าไปรับทราบข้อหาแล้วเสียค่าปรับระหว่างเดินทางออกมาเสร็จแล้วมีชาวบ้านมาตะโกนไล่นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเสียค่าปรับ 1,000 บาทเรียกว่าปรับเป็นพี่นายคดียุติแต่ออกมาปรากฏว่าชาวบ้านมาตะโกนหัวไล่ออกไปคนอำนาจรัฐสงบอำนาจเจริญในพื้นที่ใครเหรอ
3: คุณสุ
2: ท่านลำปีสุขสำรวยวันชนียกุลนะ
10: กลัวมีการกระทบกระทั่งกัน
11: เรารักเจ้าของเราไปอำนาจรักสงบไป
12: เลย
13: ทำว่าไงบ้างครับเพิ่ง
10: เติมเดี๋ยวมีข้อมูลเดี๋ยวบอกนะขอบคุณ
2: แปดนาฬิกา12นาทีเดี๋ยวกลับมาครับ
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
15: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
16: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
17: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ Point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค Point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม Point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค Point สะสม Point แลก Point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
18: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steelbell Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
19: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle

ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: เนี่ยฮะเนี่ยเนี่ย
1: เนี่ยนี่จังหวะเบียดเนี่ยค่ะ
0: น้องลาเลนยังนำอยู่แล้วนี่แซงแล้ว
1: ค่ะ
0: พายุแซงแล้ว
1: แล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่ง
0: ดราม่ามันเกิดขึ้นท่านผู้ชมอันเนื่องมาจากน้องลูกชายของคุณชมพู่เนี่ยไม่ได้ขึ้นรับรางวัลบนโพเดียมสร้างความสงสัยกับผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันขนาดที่ต่อมาก็มีโพสต์ของคุณชมพู่เองเนี่ยน้องไร
1: คือคุณชมพู่โพสต์เป็นภาพของน้องเนี่ยนะคะที่ไม่ได้ขึ้นโพเดียมแล้วก็โพสต์ข้อความภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยก็คือจะปกป้องพลังอันบริสุทธิ์ของลูกด้วยทุกสิ่งที่เรามีคือในภาพเซตเนี้ยค่ะก็จะมีภาพที่น้องพายุร้องไห้โฮด้วยแล้วคุณชมพู่ก็กำลังปลอบใจลูกชาย มันมีภาพเซตนั้นอยู่ด้วยค่ะ
0: ลักษณะข้อความก็คือ
1: จะปกป้องพลังอันบริสุทธิ์ของลูกด้วยทุกสิ่งที่เรามี
0: ต่อมาเนี่ยคุณปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ซึ่งเป็นสามีของคุณเบนซ์พริกไทยนักร้องซึ่งก็มีลูกชายลงแข่งในรุ่นเดียวกันและคว้าอันดับ2เวลาเข้าเส้นชัยคุณปอได้โพสต์ชี้แจงถึงการยื่นหนังสือประท้วงผลการแข่งขันโดยระบุว่า
1: การแข่งขันเรสนี้สนุกและตื่นเต้นมากค่ะคือบอกหลังจากจบการแข่งขันอันนี้ข้อความโดยสรุปนะคะบอกมีการตรวจพบว่ารถคันที่เข้าเส้นชัยอันดับ1ใช้เสื้อสูบเครื่องยนต์รุ่นเก่าซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดัดแปลงเพื่อเอามาใช้ร่วมกับเครื่องยนต์รุ่นปัจจุบันในขณะที่รถแข่งคันอื่นใช้เครื่องยนต์สเปคสแตนดาร์ดรุ่นใหม่ตามที่กติกากำหนดก็คือพูดง่ายๆคือตั้งข้อสังเกตว่ารถของน้องพายุนั้นมีการใช้เสื้อสูบที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาตามเกณฑ์หรือไม
0: ่แล้ว
1: ก็เลยมีการยื่นประท้วงการผลการแข่งขันนะคะ มันก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาเป็นเหตุให้ไม่มีการขึ้นโพเดียมเพื่อที่จะรับรางวัล
0: คุณปอตนุพัฒน์บอกไม่ว่าผลตัดสินจะเป็นยังไงก็พร้อมน้อมรับไม่ต้องการชัยชนะจากการประท้วง
1: และไม่ได้ต้องการให้เด็กคนไหนเสียใจแต่ที่ต้องการก็คือความชัดเจนความโปร่งใสและมาตรการเดียวกันกับนักแข่งทุกคนเพราะเด็กทุกคนก็ตั้งใจฝึกซ้อมพ่อแม่ทุกครอบครัวก็ทุ่มเททั้งเวลาค่าใช้จ่ายและกำลังใจ
0: ขณะที่ผู้จัดงานโชว์ W Cutting ซึ่งเป็นผู้จัดการออกประกาศชี้แจงระบุว่า
1: การแข่งขันในรุ่นคาเด็ต B ก็คือรุ่นนี้ค่ะเสร็จสิ้นลงแล้วแต่ยังไม่สามารถประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการได้เนื่องจากมีผู้จัดการทีมยื่นหนังสือประท้วงผลการแข่งขันตามระเบียบข้อบังคับฝ่ายจัดงานต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการตัดสินและสมาคมรยศท.
0: ราชยานยนต
1: ์พิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนแล้วถึงจะแจ้งสรุปผลการแข่งขันให้ทราบอีกครั้ง
0: หลังจากนั้นเนี่ยก็มีดราม่าเกิดขึ้นมีคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นโดยเฉพาะการให้กำลังใจน้องพายุแล้วก็ติดแฮชแท็กเซฟพี่พายุพายุ69อย่างนี้เป็นต้นส่วนใหญ่ก็ชื่นชมความสามารถและกระบัวผลงานในสนามพิสูจน์แล้วขณะที่อีกส่วนหนึ่งตั้งคำถามไปถึงผู้จัดงานว่าทำไมไม่ตรวจสอบสภาพรถให้เคลียร์ก่อนลงแข่ง
1: เพราะว่าการปล่อยให้เด็กแข่งจนจบแล้วค่อยมาประท้วงเนี่ยมันเป็นการจัดการที่ไม่เป็นมืออาชีพค่ะ
0: นี่ฮะขณะที่แฟนคลับอีกส่วนที่วิจารณ์ผู้ยื่นประท้วงถึงเรื่องสปิริตและน้ำใจนักกีฬาต่อมาก็ปรากฏว่าภรรยาของคุณปอตนุพัฒน์เนี่ย
1: ก็คือคุณเบนซ์พริกไทยอะค่ะโพสต์ไอจีสตอรี่โดยระบุข้อความว่าอึดอัดมากที่ต้องแอปใจเย็นทั้งที่กูก็ลูกพระยานาหมื่นแล้วก็มีโพสต์คอมเมนต์เพิ่มเติมนะคะว่ากูก็ไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอกนะแล้วก็เป็นอีโมจิหัวเราะ
0: อย่างไรก็ตามโพสต์นี้ถูกวิจารณ์หนักเลยก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาระบุว่าไม่เกี่ยวใช่ไหม
1: ไม่ได้โยงประเด็นไม่ได้โยงกับประเด็นที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันอย่ามาโยงกัน
0: ตัวคุณปอสามีของคุณเบนซ์ก็โพสต์ชี้แจงละเอียดอีกทีนึงโดยระบุนะครับว่าเรื่องการแข่งขันของเด็ก8 9ขวบอาจไม่ได้อยู่ภายใต้กติกาเดียวกันและเราจะเรียกสิ่งนี้ว่ายุติธรรมได้อย่างไรโดยระบุว่าลูกชายของตนเนี่ยลงแข่งในรุ่นนี้ทำผลงานได้อันดับ2และแบบโอเวอร์ได้อันดับ3
1: ในฐานะพ่อเนี่ยยินดีกับเด็กที่คว้าอันดับ1ด้วยความจริงใจเพราะว่าเด็กทุกคนขับดีมากและทุกครอบครัวก็ทุ่มเทเพื่อลูกของตัวเอง
0: แต่หลังการแข่งขัน
1: พบว่ามีเรื่องที่ตนไม่สามารถนิ่งเฉยได้ก็คือได้รับข้อมูลมาว่ารถที่แข่งได้อันดับ1ใช้เครื่องยนต์ซึ่งมีชิ้นส่วนสเปครุ่นเก่าแตกต่างจากเครื่องยนต์ที่รถคันอื่นๆใช้ในการแข่งขันจากรถที่ลงแข่งทั้งหมด21คันพบประเด็นความแตกต่างนี้ในรถเพียงแค่คันเดียว
0: คุณปอระบุว่าที่ประท้วงเนี่ยตั้งคำถาม ไม่ใช่เด็กคนนี้ขับเก่งหรือไม
1: ่คือยอมรับว่าเก่งมากแต่คำถามก็คือรถทุกคันกำลังแข่งภายใต้กติกาและมาตรฐานทางเทคนิคเดียวกันจริงหรือไม่
0: แล้วก็ไล่เรียงเกี่ยวกับกฎกติกาก่อนจะบุว่าระบุว่าไม่ได้ประท้วงเพราะลูกแพ้
1: ยอมรับความพ่ายแพ้ได้เสมอถ้าทุกคนแข่งขันภายใต้กติกาเดียวกัน
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: คือบอกถ้าจะยอมรับไม่ได้ก็คือลูกต้องแข่งโดยที่รถบางคันอาจจะได้รับอนุญาตให้ใช้สเปคหรืออุปกรณ์ที่แตกต่างจากข้อกำหนดที่คนอื่นต้องปฏิบัติตาม แล้วก็บอกเด็กอายุ 8-9 ขวบไม่ควรต้องมาเผชิญกับคำถามเรื่องความไม่เท่าเทียมกันของเครื่องยนต
0: ์ขณะที่เมื่อวานนี้ต่อมาทีม DT Motorsport ซึ่งดูแลและสวิตรถแข่งของน้องพายุที่เข้าเช่นแชร์ดับหนึ่งส่งจดหมายด่วนถึงประธานอนุกรรมการเทคนิคกลางของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยรอยสอทชี้แจงและปฏิเสธข้อหาทุจริต
1: ยืนยันอย่างหนักแน่นนะคะแล้วก็แสดงหลักฐานด้วยว่าการเลือกใช้เสื้อสูบเครื่องยนต์ที่มีการพูดถึงกันเนี่ยเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของการแข่งขันทุกประการไม่ได้มีการโ
0: ม
1: ดิฟายข้ามรุ่นเพื่อเอาเปรียบคู่แข่งตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดก็มีการเปิดเผยหลักฐานสำคัญที่อ้างอิงเอกสารกฎกติกาเทคนิคของการแข่งขันร่วมกับใบสเปครับรองมาตรฐานจากผู้ผลิตนะคะซึ่งระบุชัดเจนว่าเสื้อสูบที่ทางทีมเอามาใช้
0: เสื้อสูบรถเนี่ยนะ
1: เสื้อสูบเครื่องยนต์เนี่ยค่ะเป็นชิ้นส่วนที่ได้รับอนุมัติและอนุญาตให้ใช้แข่งขันได้อย่างถูกต้องแล้วก็เอกสารคู่มือชุดนี้เป็นข้อมูลสากลที่เปิดให้ดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์ของ IAME อย่างเปิดเผยแล้วก็บอกว่าผู้จัดการแข่งขันก็เคยส่งแจ้งประกาศให้ทุกทีมทราบโดยทั่วกันแล้วตั้งแต่พฤษภาที่ผ่านมาร
0: วมทั้งชี้แจงว่ารถแข่งหมายเลข69ของน้องพายุเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสภาพรถตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดตั้งแต่วันอาทิตย
1: ์แล้วตัวเครื่องยนต์ก็ผ่านการตรวจสอบและได้รับการซีลเครื่องยนต์จากเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำสนามเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะลงแข่ง
0: หลังจากเข้าเช่นจะดับหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ย
1: รถคันนี้ก็ถูกเข้าตรวจสภาพหลังแข่งตามขั้นตอนปกติทุกอย่างและไม่ได้รับการแจ้งเตือนความผิดปกติหรือมีสัญญาณของการทุจริตใดๆจากกรรมการเทคนิคในสนามเลยแม้แต่ข้อเดียว
0: ทั้งนี้หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าคุณปอตนุพัฒน์ซึ่งลูกชายข้ออันดับ2ก็โพสต์สวนย้ำอีกทีว่ากำลังพูดถึงกติกาการแข่งรุ่นคาเด็ดบีไม่ใช่กติการุ่นอื่น
1: บอกที่คุณเอามาลงเนี่ยมันคือกติการถคาเด็ดบีไหมแน่ใจหรือเปล่าคนทั้งประเทศเขาจับตานะแยกออกไหมคาเด็ดบีคาเด็ดเอ
0: และนี่คือการแข่งขันสำหรับเด็กซึ่งกำลังเริ่มต้นเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตทุกคนควรจะอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันประเด็นตั้งคำถามเรื่องเดียวทำไมรถที่เข้าแข่งในรุ่นเดียวกันภายใต้กติกาเดียวกัน
1: จึงมีรถบางคันใช้อุปกรณ์เครื่องยนต์ที่แตกต่างจากรถคันอื่นและอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับอนุญาตตามกติกาข้อใดคือถ้ามีข้อกำหนดที่อนุญาตให้ใช้ได้จริงก็ขอให้แสดงหลักฐานและชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาไม่จำเป็นต้องเอากติกาของรุ่นอื่นหรือการตีความที่ไม่ได้เกี่ยวข้องมาเบี่ยงเบนประเด็นเพราะสิ่งที่เรากำลังตรวจสอบคือความถูกต้องของรุ่นคาเด็ดบีเท่านั้น
0: จากนั้นก็โพสต์ต่อเนื่องยาวเลยท่านผู้ชมสาระสำคัญก็คือสิ่งที่ต้องการคือคำตอบจากผู้จัดการแข่งขันและรอยสทจุดยืนคือความยุติธรรมไม่ใช่ความขัดแย้งขณะที่ทีมช่างของล
1: ู
0: กชายคุณปอ
1: ค่ะ
0: ก็โพสต์และเกิดดราม่าเรียกว่าถูกวิจารณ์เช่นเดียวกันเพราะไปมีบางข้อความที่ระบุว่าถ้าเป็นคนธรรมดาก็คงไม่เรื่องเยอะขนาดนี
1: ้ค่ะ
0: โดยช่างยาปัญญาหลอดรัศมีจากอายามอเตอร์สปอร์ตซึ่งเป็นทีมช่างของลูกชายของคุณปอระบุนะครับว่าการแข่งขันรายการนี้ที่มีการยื่นประท้วงกติกาแยกความถูกใจและความถูกต้อง

0: เสื้อสูบหรือชิ้นส่วนอื่นค่ะเพราะว่ามันสำหรับรถเด็กมือใหม่อะค่ะ
1: One Make Race
0: ค่ะ
1: ซึ่งแข่งมาหลายปีไม่มีปัญหาช่างทุกคนทราบถึงกฎข้อนี้ไม่มีใครกล้าทำเพราะผิดกฎมาตรฐานของ One Make Raceไอ้ที่เป็นดราม่า ก็เพราะคำพูดที่ว่า
0: ด้วยความเป็นคนพิเศษมีแฟนคลับเยอะกรรมการจึงตัดสินใจลำบากจึงส่งเรื่องไปพิจารณาถ้าเป็นคนธรรมดาก็คงไม่ต้องเรื่องเยอะขนาดนี
1: ้
0: ถ้าครั้งหน้ามีคนพิเศษมาแข่งแล้วคนธรรมดาทั่วไปจะมาลงแข่งไห
1: ม
0: เพราะรู้ว่าแข่งไปก็แพ
1: ้
0: ผมไม่ได้อคติกับน้องพายุนะน้องเป็นคนน่ารักพ่อแม่เขาก็น่ารักและผมเชื่อว่าครอบครัวเขาไม่รู้เรื่องนี
1: ้
0: ตอนที่คุณปอจะไปประท้วงผมยังห้ามเลยแต่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนรถทั้งหมด21คันต้องเท่าเทียมกัน
1: ทั้งหลายทั้งปวงนี้มีคนโต้แย้งว่าไม่ควรใช้คำว่าคนพิเศษกับน้องเพราะน้องก็เป็นฐานะนักแข่งไม่ได้มีสิทธิพิเศษขณะที่เจ้าตัวก็เข้ามาชี้แจงว่าถ้าอ่านได้ครบจะเข้าใจว่าไม่ได้หมายถึงตัวเด็ก
0: แต่หมายถึงการตัดสินใจของกรรมการและความเท่าเทียม
1: ทั้งหลายทั้งปวงนี้ประเด็นก็คือว่าประเด็นคือเข้าแล้วเกิดการประท้วงไอ้เราอยู่นอกวงการก็ไม่รู้ปกติต้องมอบไปก่อนไห
0: ม
1: หรืออย่างไรจะได้ไม่เกิดประเด็นที่ไปทำลายจิตใจของเด็กก็เป็นประเด็นอยู่ขณะนี้ผลยังไม่ออกใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงแล้วกลายเป็นดราม่าร้อนแรงมากมากเมื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะและนี่คือเรื่องเล่าเช้านี้ประเด็นอื่นเนี่ยยกย่อไปที่กรรมกรข่าวคุยนอกจอนะครับตัวชมผมจะปิดท้ายเมื่อวานนี้ชาวองครักษ์ปทุมธานีกว่า500คนปิดถนนรังสิตนครนายกจี้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12เนื่องจากมีผลกระทบต่อพื้นที่อื่นที่ไปปิดประตูระบายน้ำก็ประกวดบทสรุปบทสรุปก็คือยอมที่จะเปิดทดลอง2ชั่วโมงเพื่อจะดูผลกระทบในคลองรังสิตประยูรศักดิ
0: ์ถ้าท้ายน้ำมีผลกระทบก็เตรียมจะปิดทันทีค่ะ
1: เมื่อวานนี้พอครบ2ชั่วโมงก็ปิดเลย
0: ค่ะ
1: ล่าสุดนะครับทุกชมโลกออนไลน์แชร์ภาพฟองสีขาวจำนวนมากลอยปกคลุมบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำคลองรังสิตและประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ปทุมธานีจับเป็นแพขนาดใหญ่ลอยอยู่บนผิวน้ำจนดูคล้ายงานปาร์ตี้โฟมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเบื้องต้นอาจจะเป็นเรื่องสิ่งปฏิกูลสารอินทรีย์หรือสารปนเปื้อนโอ้โห
0: คือพอถูกเครื่องสูบน้ำพ่นออกมาด้วยแรงดันสูงมันอาจจะทำให้เกิดเป็นสภาพแบบนี้ขึ้นได้อะค่ะเป็นฟองลอยอยู่บนผิวน้ำ
1: ไม่แรงดันสูงยังไงพี่ก็ไม่เคยเห็น
0: ใช่ไหมคะ
1: อันนี้มันอะไรอีกแล้วเนี่ยราชินยังไม่มีข้อยุติมันคืออะไร
0: ค่ะ
1: ปทุมธานีแล้วเหรอสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทันจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
8: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
9: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
10: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย

0: กรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
1: มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขาม2วัด2พลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:32 นาทีคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินานราชนิยมนะคะอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วันอังคาร13ตุลาคม2569เราทักทายกันกับคุณผู้ฟังทางวิทยุสทร FM 106ทุกท่านนะคะและคุณผู้ชมแวะเวียนมาหากันได้ทาง Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106ทักทายกันได้คุยข่าวกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี้13ตุลาคมเป็นวันสำคัญที่เราเรียกชื่อว่าเป็นวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะคะวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคต13ตุลาคม2559 10ปีแล้วค่ะ2559ในปี2566มีการกำหนดชื่อวันสำคัญนี้อย่างเป็นทางการเพื่อให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันแห่งการร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะนวมินทรมหาราชออกเสียงแบบนี้นะคะนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่นวมินสื่อถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ส่วนคำว่ามหาราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ซึ่งวันดังกล่าวจึงเป็นการถวายพระเกียรติและแสดงถึงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วเราก็จะมาต่อกันที่เรื่องของคำเตือนอากาศคุณผู้ฟังวันนี้13ตุลาคมอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยนะคะว่าฝนอาจจะกลับมามีที่กรุงเทพนะ13ตุลาคมกรมอุตุเตือนเป็นฉบับที่13ณตี5ของ13ตุลาคมค่ะ31จังหวัดฝนตกหนักกรุงเทพปริมณฑลวันนี้มีโอกาสเจอด้วยเป็นคำเตือนจากกรมอุตุที่ออกมาตอนตี5นะคะของวันที่13ตุลาคมที่จะโดนผลกระทบวันนี้อีก1วันนะคะเป็นฉบับสุดท้ายละที่ออกเป็นวันนี้อีก1วันฉบับที่13แล้วก็13ตุลาคมด้วยภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้เจอฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนกับทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างนะคะทีนี้ลองมาโฟกัสเป็นจังหวัดเลย13ตุลาคมกรมอุตุออกประกาศเตือนเป็นฉบับสุดท้ายคือฉบับที่13จังหวัดดังต่อไปนี้13ตุลาคมฝนจะตกหนักเป็นบางแห่งภาคเหนือฝนจะตกหนักที่จังหวัดเดียวเลยคือกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ13ตุลาฝนตกหนักที่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางเกือบทั้งภาค13ตุลาคมภาคกลางฝนตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออก13ตุลาฝนตกหนักที่นครนายกปราจีนสระแก้วชลบุรีระยองจันทร์ตราดแล้วก็ภาคใต้ฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ยะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่วันนี้เลย13ตุลาคมโดนทั้งเหนือตะวันออกเฉียงเหนือกลางตะวันออกแล้วก็ใต้แล้วก็เป็นคำเตือนในระลอกนี้ของกรมอุตุเป็นฉบับสุดท้ายฉบับที่13ตุลาคมก็ระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ทีนี้เรื่องของระดับน้ำในกรุงเทพ ก็มีคำเตือนสำหรับชาวกทม.ด่วนกรุงเทพมหานครเตือนประชาชนริมคลองเขตสายไหมคลองสามวาเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองเตือนมาตั้งแต่3ทุ่มของ12ตุลาคมค่ะกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองในพื้นที่เขตสายไหมและเขตคลองสามวาให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีแผนบริหารจัดการน้ำโดยรับน้ำจากคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานีเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพอาจส่งผลให้ระดับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อกันเพิ่มสูงขึ้นได้พื้นที่เฝ้าระวังค่ะ 1. ชุมชนริมคลอง2แขวงสายไหมและแขวงคลองถนนเขตสายไหม 2. ชุมชนริมคลองพระยาสุเรนแขวงสายไหมและแขวงอเงินเขตสายไหมรวมถึงแขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวา3. ชุมชนริมคลองสามวาแขวงสามวาตะวันตกและแขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวาขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากระดับน้ำสามารถแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลือสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนตั้งแต่3ทุ่ม12ตุลาคมเป็นคำเตือนที่แจ้งประชาชนนะคะชุมชนริมคลองในพื้นที่เขตสายไหมและเขตคลองสามวาเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดค่ะไปกันต่อกับเรื่องของการเคลียร์ขยะกทม.เร่งเคลียร์ขยะหลังน้ำลดเคหะร่มเกล้าคืบหน้า 90% ระดม12เขตบัดดี้เคล็ดลับจัดการความคืบหน้าการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ขยะตกค้างก็พวกที่นอนพวกตู้ที่เสียหายจากน้ำท่วมทั้งหมดเนี่ยนะคะนะขยะชิ้นใหญ่ขยะตกค้างหลังน้ำลดในพื้นที่เคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังดำเนินการแล้วประมาณ 90% ค่ะกทม.ระดมกำลังจากสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตบัดดี้หน่วยงานภาครัฐเอกชนเร่งจัดเก็บขยะกองใหญ่ที่ตกค้างพยายามให้แล้วเสร็จในวันนี้นะคะแล้วก็ส่งต่อภารกิจให้สำนักงานเขตลาดกระบังเก็บขยะที่ตกหล่นขยะที่ประชาชนนำออกมาทิ้งเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกทม.ยกระดับปฏิบัติการจัดเก็บขยะตั้งแต่วันที่8และ9ตุลาคมระดมกำลังเพิ่มเติม10-11ตุลาคมขยายความร่วมมือจากสำนักงานเขตบัดดี้เดิม3เขตเป็น12เขตค่ะแบ่งโซนรับผิดชอบกันชัดเจนกระจายกำลังคนเครื่องจักรยานพาหนะให้เหมาะสมกับปริมาณขยะในแต่ละพื้นที่นะคะก็บริหารจัดการขยะกันไปนำระบบแผนที่ปักหมุดมาใช้ติดตามความคืบหน้าหมุดสีแดงจะเป็นกองขยะขนาดใหญ่ต้องใช้รถบรรทุกขนย้ายตั้งแต่50เที่ยวขึ้นไปหมุดสีเหลืองระบุกองขยะขนาดรองลงมาประมาณ20เที่ยวหมุดสีฟ้าระบุเครื่องจักรสนับสนุนหมุดสีเขียวระบุพื้นที่ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทำให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจนมาล่าสุดเนี่ยล่ะค่ะกองขยะขนาดใหญ่ได้รับการจัดเก็บไปแล้วเกือบทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะโซน5โซน7เป็นโซนที่มีขยะหนาแน่นที่สุดปัจจุบันเหลือกองขยะประมาณ3กองแต่ละกองเชื้อรถขนย้าย10เที่ยวก็น่าจะแล้วเสร็จไปแล้วนะคะโยกกำลังจากพื้นที่ดำเนินการเสร็จไปเสริมจุดที่ยังมีขยะตกค้างนี่ก็เป็นการเคลียร์พื้นที่ขยะหลังน้ำลดของกทม.ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงแรกเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีประเด็นที่เราจะได้มาไล่เรียงกันเรื่องของการประชุม IMF ด้วยนะคะ IMF World Bank วันแรกเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็เรื่องราวอื่นๆได้ติดตามกันต่อเนื่องเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนสำหรับช่วงแรกของเราคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวกลับมาต่อค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle Oil อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
5: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
6: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
7: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
6: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
7: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
6: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
7: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า Mil X The Next Peakยกระดับความผีด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
12: Taste Allow Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสพระอัจฉริยภาพที่ผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมและความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมากมายที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่9ช่วยลัดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น30เท่าถือเป็นโครงการที่บรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ชาวสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่แสนงดงามของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทอดยาวสุดสายตาพร้อมพักผ่อนหย่อนใจในสวนสุขภาพลัดโพเพลิดเพลินกับการเดินเล่นปิกนิกปั่นจักรยานได้ตามใจชอบท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวสุดร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
13: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: แปดนาฬิกา44นาทีค่ะช่วงที่2ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินานราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันอังคาร13ตุลาคม2569เรื่องการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank ค่ะประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพตกลงผู้มาร่วมงานสาเหตุที่เราต้องให้ข้าราชการ Work From Home ตลอดทั้งสัปดาห์วันนี้เป็นวันหยุดทุกคนหยุดอยู่แล้ววันศุกร์นี้ราชการก็หยุดนะแต่วันจันทร์เมื่อวานกับพุธพฤหัสราชการจะ Work From Home เฉพาะกรุงเทพนะคะเฉพาะกรุงเทพเพราะว่าคนมาร่วม 18,000 คนค่ะโดยประธานกลุ่มธนาคารโลกบอกว่าเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมานายกอนุทินบอกว่าประธาน IMF และประธานกลุ่มธนาคารโลกแสดงความพึงพอใจต่อการเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทยผู้เข้าร่วมมีใครบ้างประกอบไปด้วยบุคลากรในแวดวงการเงินการธนาคารตลาดทุนทั่วโลกตลอดจนผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศค่ะไทยใช้เวทีนี้นำเสนอทิศทางเศรษฐกิจนโยบายการเงินการคลังและมาตรการรับมืออาชญากรรมทางการเงินออนไลน์โดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก ในขณะที่การเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ภายใน Royal Pavilion เป็นการนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศไทยและพระราชกรณียกิจที่ได้รับการสืบสานต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศได้เข้าใจพัฒนาการของไทยด้วยการประชุมครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเชื่อมโยงกับโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากทั่วโลกมากขึ้นนายกบอกว่าถือเป็นความสำเร็จของประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนในวงการการเงินวงการธนาคารและตลาดทุนทั่วโลกยังไม่นับรวมไปถึงผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าธนาคารแห่งชาติของทุกประเทศหลายประเทศที่มาร่วมงานเป็นอีกมิติหนึ่งแล้วก็สเต็ปหนึ่งของไทยที่ได้เดินทางในแนวทางกลับคืนสู่จอเรดาร์ก็คือจากประเทศที่ไม่เคยรู้จักหรือไม่ค่อยได้มองไทยแลนด์จากการที่เราได้เป็นเจ้าภาพแล้วเราทำได้ยอดเยี่ยมแบบนี้ในฐานะเจ้าภาพเจ้าบ้านก็จะมาอยู่ในสปอตไลท์ของชาวโลกได้อีกครั้งหนึ่งที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะบรรยากาศวันแรกของการประชุมที่เขามีการประชุมกัน 12-18 ตุลาคมนะคะภายใต้แนวคิดถ้าแปลเป็นไทยก็คือขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะประเทศสมาชิกเข้าร่วม191ประเทศนะคะดร.เอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวบนเวทีว่าปัญญาประดิษฐ์ AI กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานและการดำเนินธุรกิจทั่วโลกคำถามสำคัญคือประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จาก AI อย่างไรเพื่อยกระดับคุณภาพงานและสร้างโอกาสให้ประชาชนภายในประเทศประเทศไทยจะขับเคลื่อน AI ผ่าน3แนวทางได้แก่1AI in all คือการนำ AI มาเพิ่มผลิตภาพให้กับงานและธุรกิจที่มีอยู่ 2. all in AI จะเป็นการเล่นคำนะ all in AI หรือการสร้างขีดความสามารถและงานใหม่จาก AI แล้วก็ 3. AI for all แปลว่าเขาเล่นคำทำให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จาก AI อย่างทั่วถึงนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เปิดเผยในการเสวนานะบอกว่าการสร้างงานเป็นภารกิจสำคัญทั่วโลกต้องเร่งดำเนินการเนื่องจากในอีก15ปีข้างหน้าจะมีเยาวชน 1,200 ล้านคนอายุครบ18ปีการมีงานทำไม่เพียงสร้างรายได้แต่ยังช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในสังคมมีความหวังมีศักดิ์ศรีการสร้างงานต้องอาศัยรากฐานแข็งแกร่งทั้งโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนโยบายภาครัฐเหมาะสมควบคู่กับการลดความเสี่ยงเพื่อดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนเป็นแหล่งจ้างงานหลักคิดเป็น 75-85% ของการจ้างงานในแต่ละประเทศประเทศตลาดเกิดใหม่ไม่จำเป็นต้องแข่งขันพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่สามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ขนาดเล็กหรือ Small AI มีต้นทุนเข้าถึงได้เหมาะกับการใช้งานจริงเพิ่มผลิตภาพในภาคเกษตรการศึกษาสาธารณสุขเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าสาขาเศรษฐกิจนะสาขาเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการสร้างงานอันนี้น่าสนใจมีโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้างเกษตรกรรมรายย่อยสาธารณสุขปฐมภูมิการท่องเที่ยวการผลิตรวมถึงการแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและเขาก็ยกตัวอย่างอินโดนีเซียบุคลากรสาธารณสุขใช้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพอาการผู้ป่วยเอ้าแล้วให้ AI ช่วยประเมินเบื้องต้นจ้ะก่อนประสานการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอินเดียเองก็ร่วมมือกับ Google พัฒนาแพลตฟอร์ม AI ช่วยเกษตรกรรายย่อยวิเคราะห์โรคพืชและรับคำแนะนำในการจัดการปัญหาแต่เอาจริงๆนะเรื่องของการใช้ AI อ่ะเวลาเราไม่สบายเล็กๆน้อยๆหรืออะไรอ่ะถามจริงๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่คุณใช้แชท GPT คุณใช้ Gemini คุณถามไหม นี่น่าเป็นคนหนึ่งที่ถามจ้ะถาม AI ว่าเอออาการประมาณอย่างเงี้ยมันยังไงนะมีอะไรน่ากังวลไหมการดูแลตัวเองเนี่ยคุณจะต้องเป็นอะไรยังไงเออก็มีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอาการไม่สู้ดีคุณต้องพบแพทย์จ้ะคุณต้องพบแพทย์คุณจะไปหาอะไรกินตามคำแนะนำของ AI ไม่ได้นะไม่ได้นะคุณผู้ฟังไปพบแพทย์หรืออย่างน้อยไปร้านขายยาปรึกษาเภสัชกรไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปบอกว่าคุณจะเอาอะไรคุณไปแจ้งอาการและให้เภสัชเขาพิจารณาเขาเรียนมาค่ะ ให้เภสัชพิจารณาแล้วจ่ายยาให้คุณเท่าที่เภสัชพิจารณาแล้วก็เห็นว่าอาการนี้ของคุณเนี่ยจ่ายยาให้ได้แต่ถ้าอาการคุณไม่สู้ดีคุณปรึกษาเภสัชเภสัชบอกพบแพทย์คุณก็ต้องพบแพทย์ไม่ใช่ว่าถาม AI เสร็จ AI บอกให้ซื้อตัวนี้เภสัชเอาอันนี้ให้หน่อยเอาตัวนั้นตัวนี้ให้หน่อย AI บอกให้ซื้อไม่ได้นะจ๊ะถ้าอาการไม่สู้ดีนี่คุณต้องแจ้งแพทย์พูดถึงเรื่องของอาการไม่สบายนี่นาดขออนุญาตแลกเปลี่ยนนี่นาดอะภาษาวัยรุ่น90นะถึงบางอ้อกับอาการของตัวเองแล้วถ้าคุณผู้ฟังฟังมาตลอดคุณผู้ฟังจะนี่นั่นจะเคยเล่าให้ฟังว่านี่นั่นมีอาการบ้านหมุนเมื่อวันที่ฝนตกน้ำท่วมอ่ะนี่นั่นหยุดรายการไปวันหนึ่งใช่ปะ26กันยาแล้วเป็นวันที่ฝนตกน้ำท่วมแล้วเป็นวันแรกที่นี่ที่นั่นเกิดอาการบ้านหมุนแล้วก็เพิ่งมาถึงบางอ้อตอนนี้คือหายแล้วหายแบบเหลืออีกสัก 2-3% ใช้เวลารักษาตัวร่วม3สัปดาห์นะร่วม3สัปดาห์เลยกับอาการที่เป็นเนี่ยถึงบางอ้อทำไมรู้ป่ะถามว่าทำไมถึงเป็นบ้านหมุนโอเคลักษณะน้ำในหูไม่เท่ากันหรือตะกอนหินปูนในหูมันหลุดอ่ะคืออาการเนี้ยมันเคยเป็นเราก็จะใช้วิธียังไงไปหาเภสัชเภสัชก็ให้เซิร์ชมาอันนั้นเขาก็จะบรรเทาอาการเวียนศีรษะแล้วก็ลักษณะของการกายภาพนั่งบนเตียงแล้วก็หันหน้าเอียงไป45องศาหลังจากนั้นก็ทิ้งตัวลงไปฝั่งตรงข้ามคุณลองไปดูวิธีการก็แล้วกันเขามีคำแนะนำจากนักกายภาพตัวจริงเสียงจริงอยู่เยอะก็บรรเทาได้ส่วนหนึ่งทีนี้โอก็มานั่งคิดว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมาถึงบางอ้อให้ตัวเองคืออะไรรู้ไหมอาการบ้านหมุนของโอคือการนอนไม่พอเพราะอะไรคือตื่นตีสี่ทุกวันควรจะนอนไม่เกิน3ทุ่มแต่หลายคืนในพักหลังก่อนเกิดอาการบ้านหมุนไปนอน4ทุ่มถามว่าทำอะไรตัดงานทาง TikTok จ้ะมันเลยเถิดตัดงานทาง TikTok มันไม่เสร็จง่ายๆไงเพราะเราทำหลายอย่างใน TikTok ใช่ป่ะทั้งตัดข่าวตัดต่อเองทำเองตัดต่อเองตัดข่าวaffiliate ไหนจะร้านก๋วยเตี๋ยวของตัวเองก็ทำหลายอย่างไปนอน4ทุ่มแล้วตื่นตี4มัน6ชั่วโมงแต่ละคนบางคนอาจจะพอแต่นี้ที่น่าคือไม่พอ6ชั่วโมงหลายคืนติดต่อทีนี้พอคืนศุกร์กับคืนเสาร์เนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นมันไม่ต้องตื่นตีสี่คืนศุกร์ใช่ป่ะเช้าวันเสาร์ก็เป็นวันสบายๆคืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์สบายๆจริงๆอ่ะง่วงตั้งแต่สี่ทุ่มแต่นี้ที่นัดไม่นอนลากสังขารตัวเองไปยันเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าในสมองมันช็อตมันแบบมันน่ากลัวมากคุณเอาจริงๆอย่าเป็นเยี่ยงอย่างเด็ดขาดมีความรู้สึกในสมองมันช็อตมันเปรี้ยเลยนะแล้วก็ไม่ยันยังทำงานอยู่ฉันยังไม่อยากนอนวันรุ่งขึ้นฉันตื่นสายได้แต่ร่างกายอ่ะอายุเยอะแล้วมันไม่ตื่นสายนอนตีหนึ่งแต่หกโมงเช้าดิฉันรู้สึกตัวค่ะแล้วก็ตื่นมันสะสมมาเป็นอย่างเงี้ยจนในที่สุดคือมันน็อกคำว่าน็อกของนี่นั่นก็คือบ้านหมุนนั่นแหละเอาทีนี้กลับมาที่วิธีแก้ของตัวเองหลังจากเซิร์ชหลังจากกายภาพด้วยตัวเองไปวิธีการใช่ไหมแล้วนอนคืนศุกร์คืนเสาร์แทนที่จะรากสังขารตัวเองไปเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างที่เคยทำมา3ทุ่มพอเริ่มง่วงปุ๊บนอนเลยแล้วไอ้วันธรรมดาที่ต้องตื่นมาจัดรายการที่เนี่ยตื่นตีสี่เนี่ย2ทุ่มแล้วค่ะ2ทุ่มแล้วนอนเลยแล้วมันคือมันเฟรชขึ้นมาอาการบ้านหมุนตอนนี้เหลือ 1-2% รักษามา3สัปดาห์จริงๆแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนอนคุณหมอเคยบอกนะบอกคุณนิตินาถนะสูงสุดคืนสู่สามัญคุณนอนจริงๆก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆทางนี้ว่าถ้าคุณมีอาการอะไรเกี่ยวกับการวิงเวียนคุณลองนอนดูก่อนคุณลองนอนดูก่อนนอนให้พอนอนให้อิ่มนอนให้ตื่นมารู้สึกมันปลอดโปร่งจังเลยแล้วระหว่างวันคุณก็ไม่ง่วงก่อนหน้านี้จะง่วงนอนตลอดเวลาตอนกลางวันอ๋อมันเป็นเรื่องง่ายมากเบสิกพื้นฐานมากๆคุณลองนอนดูก่อนแล้วสุขภาพคุณจะดีขึ้นจบปะเกิดจากอะไรบ้านหมุนเกิดจากอะไรแล้วเป็นอยู่นานมากแล้วทรมานมากนอนไม่พอลากสังขารทำตัวเองล้วนๆมีคนพิมพ์มาว่าติดซีรีส์หนูเป็นใช่ไหมลูกวันหยุดหนูระวังหนูอายุยังน้อยน้องปุ๋ยลูกเอาเอ่ยชื่อน้องอีก นะจ๊ะดูแลสุขภาพจริงเรื่องการนอนสูงสุดคืนสู่สามัญวัยรุ่นอย่างน้องปุ๋ยนี่เพิ่งจะ20ต้นๆคุณอย่าชะล่าใจกับการพักผ่อนมันสำคัญอันเนี้ยนี่นะประจักษ์กับตัวเองเลยว่านอนเนี่ยเมื่อคืนศุกร์คืนเสาร์ไงคืนเสาร์ที่ผ่านมานี่เองที่นอนแบบเต็มที่นอนตั้งแต่สามทุ่มแล้วอย่างที่บอกอายุเยอะแล้วมันตื่นเช้าใช่ไหมก็หกโมงไม่เกินเจ็ดโมงก็รู้สึกตัวมันเลยกลายเป็นว่าเราได้นอนแบบ7-8-9ชั่วโมงอ่ะบ้านหมุนหาย ที่ผ่านมาคือนอนไม่พอสมองมันช็อตสมองมันน็อกสมองมันสั่งว่าเธอต้องพักผ่อนไม่งั้นฉันจะหมุนอยู่อย่างนี้ฉันจะสั่งการให้สมองเธอหมุนอยู่อย่างนี้บ้านเธอจะคุณแล้วมันทรมานมากอาการบ้านหมุนรักษาอยู่เกือบ3อาทิตย์จบตรงที่นอนอย่างเดียวเลยนอนอย่างเดียวเลยอ่ะมีเวลาเพิ่มเติมข่าวกันต่ออีกสักนิดคุณผู้ฟังอาจจะเอ๊ะทำไมคุณอกยังไม่พูดถึงประกันสังคมสักทีพอดีเรานัดสัมภาษณ์นักวิชาการเบรกหน้านะคะเราก็เลยเดี๋ยวไปเอาวิเคราะห์เรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทีเดียวเลยในสัปดาห์เอ๊ะไม่ใช่จะไปสัปดาห์หน้าแล้วในเบรกหน้ากันเลยนะคะมาที่ข่าวนี้กันหน่อยอดีตปลัดมหาดไทยลั่นรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นเหตุเป็นบ้านเก่าใครนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตการสอบท้องถิ่นนายสุทธิพงษ์อดีตปลัดมท.ค่ะบอกว่าสมัยที่ตนเป็นปลัดมหาดไทยมีการจัดสอบแล้วก็มีการร้องเรียนมีการตรวจสอบกันตนรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าตนเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องเกิดแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในเรื่องของการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดว่าได้กระทำจนถึงที่สุดแล้วจริงหรือไม่จากที่ดูตามข่าวก็มีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีถามว่าสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือไม่นายสุทธิพงษ์ยอมรับว่ามีแต่ก็ไม่ได้เจอเหตุอะไรยืนยันว่าทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งทุกที่จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีผู้ทุจริตสอบเกือบ 10,000 คนถือเป็นจำนวนที่เยอะมากรู้กันทั่วจับได้คาหนังคาเขาตนได้แต่วิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยถามว่าอยากฝากอะไรถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหรือไม่อดีตปลัดมท.นายสุทธิพงษ์บอกต้องทำความดีอย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่มีชอบต้องนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชนหน้าที่ของตนทำให้ดีอย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ดีจนเกินไปเรื่องการเมืองไม่ฝากไม่รู้จะฝากไปทำไมนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยพักสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ประเด็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
13: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727รายการสมาร์ท SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 20:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
5: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:00 ถึง 16:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

0: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินด้าวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องพระนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
1: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
2: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
8: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
9: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
10: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
11: 9นาฬิกา8นาทีค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าวันอังคาร13ตุลาคม2569ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากแดชบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมณ16นาฬิกานะคะของวันที่12ตุลาคมนะก็คือเมื่อวานนี้คะแนนรวมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,3615 คนนายจ้าง 12,200 คนผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี66น่าสนใจค่ะสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% สัดส่วนการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% แล้วทีมก้าวหน้าแลนด์สไลด์ชนะด้วยวิเคราะห์ประเด็นบอร์ดประกันสังคมกันนะคะเรียนสายรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณ ภูเก็ตอาจารย์เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าค่ะอาจารย์พิชัยคะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับคุณโอ๊คและท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
11: สวัสดีค่ะอาจารย์คะเอามุมของคนออกไปใช้สิทธิ์ทำไมรอบนี้มากเป็น 500-700% เลยคะอาจารย์เทียบกับครั้งที่แล้ว
12: ผมคิดว่ามันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ทำให้คนเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างมากมายในครั้งนี้คืออย่างแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าผู้ประกันตนเนี่ยก็เริ่มมีความหวังแล้วก็เห็นผลงานจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าอันนี้ก็ต้องย้อนไปถึงปี2562ที่ทีมประกัน566ใช่ไหมครับ
11: ใช่ค่ะ66อาจารย
12: ์ที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเขาได้เข้าไปสมัครแล้วก็ได้รับเลือกเข้าไปก็ประมาณสัก4คนที่จริง5คนแต่ว่าถูกตัดสิทธิ์คนนึงนะครับพอเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาก็มีการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนเนี่ยหลายอย่างที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินที่ช่วยเหลือบุตรที่เพิ่มขึ้นค่าทำฟันคุดอะไรต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกันตนก็เห็นว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วแม้จะไม่ใช่เป็นเสียงส่วนใหญ
11: ่
12: แต่ก็ยังมีศักยภาพและก็ความสามารถในการที่จะขับเคลื่อนการประกันสังคมที่ยึดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
11: อ
12: ย่างที่สองก็คือว่าก็มีการออกมาเปิดเผยการบริหารงานที่ไม่ชอบมาพากลของบอร์ดในยุคก่อนๆมากมายตั้งแต่อันนี้ก็มาจากทางฝ่ายการเมืองด้วยแล้วก็ทางฝ่ายของทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็มีนะครับก็คืออย่างเช่นการซื้อตึกที่มันไม่ราคาไม่สมเหตุสมผลไปซื้อ 9,000 ล้านบาททั้งที่มูลค่าแค่ 3,000 ล้านบาทเป็นต้นหรือว่าการทำโครงการที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ล้าสมัยอย่างการทำปฏิทินเป็นต้นแล้วก็บอร์ดเนี่ยก็ถูกครอบงำโดยกลุ่มแรงงานรุ่นเก่าที่อาจจะยึดโยงกับผลประโยชน์ของกลุ่มแล้วก็พวกพ้องของตัวเองมากกว่าที่จะยึดประโยชน์ของ
11: ผู้ประกันตน
12: โดยรวมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเป็นเช่นนั้นผู้ประกันตนก็เลยอยากจะได้ทีมชุดใหม
11: ่
12: ที่มีความคิดในการพัฒนากองทุนแล้วก็มีความโปร่งใสในแง่ของการบริหารมากขึ้นแล้วก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคือในช่วงสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประกันสังคมเนี่ยก็เราก็จะเห็นได้ว่าก็มีข่าวออกมาในสื่อค่อนข้างเยอะแล้วอันนี้แหละมันก็มีการกระตุ้นให้ผู้ประกันตนซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าตนเองไร้พลังไร้อำนาจทำอะไรไม่ได้นะครับก็เกิดความรู้สึกว่าตนเองเนี่ยก็เริ่มมีพลังและมีอำนาจแล้วก็มีคนที่มาเสนอเป็นตัวแทนที่จะพิทักษ์รักษาประโยชน
11: ์
12: ของตนเองเนี่ยก็เป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ประกันตนก็แห่กันไปลงคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นท่วมทลายเกือบล้านคนส่วนในด้านผู้ฟังนายจ้างเนี่ยผมคิดว่าก็มีนายจ้างรุ่นใหม่นะครับที่ก็ต้องจ่ายเงินสมทบคือนายจ้างเนี่ยก็ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรนะครับจากกองทุนเพียงแต่ว่าเข้าไปช่วยกำกับในการใช้เงินใช้ทองอะไรต่างๆนะครับตัวแทนนายจ้างเดิมเนี่ยก็คงจะเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกับทางราชการเพราะเวลามีมติอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นทิศทางที่ทางราชการเนี่ยก็กำหนดแต่ว่านายจ้างของทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยก็อาจจะมีจุดร่วมกับทีมของผู้ประกันตนก็คือในเรื่องของความโปร่งใสและก็ในเรื่องของการที่จะประสงค์ปฏิรูปให้กองทุนมีประสิทธิภาพเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงแต่อาจจะมีผลประโยชน์ทางอ้อมก็คือถ้าผู้ใช้แรงงานเนี่ยได้รับสวัสดิการที่ดีก็อาจจะทำให้ผู้ใช้แรงงานก็มีและกำลังในการทำงานแล้วก็มีขวัญกำลังใจในการทำงานมากขึ้นก็จะส่งผลทางอ้อมให้กับการจ้างงานหรือว่าให้กับนายจ้างนั่นเองซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าทีมประกันสังคมฝ่ายนายจ้างซึ่งก็มีความคิดที่ก้าวหน้าเนี่ยก็เห็นว่ากองทุนประกันสังคมจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปก็เลย ไปออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างมากมายเช่นเดียวกันนะครับ
11: อ
12: ันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผู้ที่เป็นเจ้าของเงินก็คือทั้งผู้ประกันตนและก็นายจ้างเนี่ยมีสำนึกที่ชัดเจนว่าเงินที่เราสมทบไปใช้ในกองทุนเนี่ยมันคือเงินของเราและเราจะต้องเข้าไปมีส่วนในการที่จะตัดสินใจในการที่จะบริหารเงินก้อนนี้แทนที่จะปล่อยให้ใครก็ไม่รู
11: ้
12: ไปชี้นำแล้วก็บริหารดังในอดีตที่ผ่านมาร่วม30ปีเนี่ย
11: ค่ะนอกเหนือจากเหตุผลที่อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังว่าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเห็นมาแล้วแม้แต่มีตัวแทนแค่4คนยังทำการเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้แล้วถ้าเข้ามาได้ทั้งหมด7บวก7เป็น14คนจะเปลี่ยนแปลงไปได้มากขนาดไหนแต่มันจะสามารถไปวิเคราะห์เชื่อมโยงกับภาคการเมืองศรัทธาพรรคประชาชนเกี่ยวไหมคะอาจารย์สำหรับผู้ไปใช้สิทธิ
12: ์ผมคิดว่าทั้งทีมประกันสังคมก้าวหน้าและพรรคประชาชนเนี่ยก็จะมีจุดร่วมเดียวกันก็คือเรื่องของการปฏิรูปปฏิรูประบบต่างๆในสังคมไทยแล้วก็เป้าหมายอันหนึ่งก็คือการปฏิรูประบบประกันสังคมเพราะว่ากองทุนนี้เนี่ยมันมีผลต่อคนร่วม12ล้านทีนี้ถ้าหากว่าคือพรรคประชาชนนั้นเนี่ยเขาก็ชูนโยบายสวัสดิการคนหน้าเพราะฉะนั้นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้บรรลุเป้าประสงค์สวัสดิการทั่วหน้าก็คือเรื่องของกลไกประกันสังคมนี่แหละ
11: ค
12: ่
11: ะ
12: แล้วก็ทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็มีจุดร่วมเดียวกันว่าเนี่ยต้องการปรับปรุงกองทุนประกันสังคมให้มีหลักการที่ดีมีการบริหารที่ดีเพราะฉะนั้นก็คือว่ามีจุดร่วมในเชิงเป้าหมายเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสามารถทำงานร่วมกันได้ต่อไปในอนาคตนะครับ
11: หรืออีกหนึ่งมุมที่คนไปเลือกรับประกันสังคมก้าวหน้าแลนด์สไลด์ถล่มทลายโอเคในโซเชียลนะคะอาจารย์ก็บอกสาเหตุที่ออกไปเลือกเลยไม่ชอบคนที่มีอายุคนหนึ่งโอ้โหทำไมพูดจาแบบนี้ไม่ชอบคนเดิมเนี่ยพูดแบบนี้แหละถึงได้ออกไปเลือกประกันสังคมก้าวหน้าทำไมคนเก่าก็ถึงได้พูดแรงขนาดนั้นคะอาจารย์คะ
12: คืออันนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับแต่ในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยรองก็คือมันปัจจัยนั้นเนี่ยก็คือกระตุ้นอารมณ์ของคนส่วนหนึ่ง
11: อารมณ์ใช
12: ่คือคนผู้ประกันตนส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าคือคนเก่าเนี่ยเขามีวิธีคิดแบบแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยก็อาจจะใช้อิทธิพลในฐานะที่เป็นกรรมการเนี่ยก็อาจจะสนับสนุนโครงการอะไรบางอย่างที่ก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะกลุ่มเฉพาะส่วนไม่ใช่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนทั้งมวล
11: ค่ะอ
12: ย่างเช่นทำปฏิทินเนี่ยสมมติว่าทำล้านใบก็ได้แค่คนล้านคนที่อยู่ในเครือข่าย
11: ค่ะ
12: ส่วนผู้ประกันตนคนอื่นๆที่เหลืออีก11ล้านคนเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้ประโยชน์อะไรแล้วในปัจจุบันเองเนี่ยอย่างโครงการแบบปฏิทินเนี่ยมันก็ล้าสมัยเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่จะใช้ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะหรือกระดาษอีกต่อไปเพราะในโทรศัพท์มือถือทุกคนก็มีปฏิทินกันอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยพอคนเก่าเนี่ยก็ยังคงอยากจะมีอิทธิพลมีอำนาจอยู่ในกองทุนประชาสังคมเนี่ยก็เลยทำให้ผู้ประกันตนจำนวนไม่น้อยเนี่ยมีความกังวลว่าถ้าหากว่าคนเก่าเข้ามาบริหารหรือว่ามีอำนาจต่อไปเนี่ยอนาคตประกันสังคมเนี่ยก็อาจจะประสบชะตากรรมอย่างที่มีนักวิชาการบางส่วนเนี่ยเขาทำนายว่า20ปีเนี่ยก็คงอาจจะล้มละลายก็คือถ้าชุดเก่าบริหารไทยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเดินเข้าไปสู่ในเส้นทางนั้นไม่น้อยทีเดียวเพราะว่า30ปีที่ผ่านมาจากข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงจริงภายใต้ผู้บริหารชุดเดิมเพราะงั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็ไม่อยากให้ผู้บริหารหรือว่ากรรมการชุดเดิมเนี่ยต้องมาเพราะเขาก็รู้ว่าชุดเดิมนั้นเนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดในแง่ของการที่จะสร้างสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนทั้งมวลและรวมทั้งอาจจะมีข้อจำกัดในการที่จะสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในแง่ของการบริหารกองทุนนะครับ
11: แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ค่ะแม้คะแนนจะทิ้งกันขนาดนี้7อันดับของฝ่ายผู้ประกันตนจาก700,000อันดับ8ได้20,000 มันทิ้งห่างขนาดนี้แต่ก็มีอุตสาห์แต่ก็ยังมีคนยังไม่ไว้วางใจบอกว่าตราบใดที่กกต.ประกันสังคมยังไม่ประกาศรับรองก็ยังใช้อำนาจเต็มไม่ได้สปส.สามารถหาเรื่องตัดสิทธิ์ผู้ชนะได้เสมอเป็นการโพสต์จากคุณไอซ์รักชนกด้วยยังวางใจไม่ได้เหรอคะอาจารย์คะแนนขนาดนี
12: ้ครับคืออันนี้ก็คือเป็นบทเรียนในเชิงประวัติศาสตร์ไงมันมีกรณีแบบนี้เนี่ยมาสองครั้งแล้วครั้งปี66เนี่ยก็โดนตัดไป1คนใช่ไหมครับ
11: ค่ะ
12: แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็โดนตัดผู้สมัครทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยก็โดนตัดไป1คนเหมือนกันด้วยข้อหาที่ยื่นหลักฐานช้าอะไรสักอย่างเนี่ยครับซึ่งมันคือหมายความว่าคือทางทีมของผู้ตรวจเนี่ยหรือสำนักงานหรือกกต.ของประกันสังคมอะไรก็แล้วแต
11: ่
12: ก็จะตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะคุณสมบัติของทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะครับถ้ามีช่องทางอะไรที่จะหยิบมาใช้ได้เพื่อให้ทีมนี้เนี่ยต้องหลุดจากตำแหน่งก็อาจจะใช้ช่องทางนั้นแต่ทีนี้ในครั้งนี้เนี่ยถ้าที่ผมฟังข้อมูลเนี่ยก็คือทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเขาก็เตรียมแผนรับมือไว้ก็คือได้นำเอาคนที่อยู่ในที
11: ม
12: ประกันสังคมก้าวหน้าชุดเดิมซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะวางมือแต่ก็ให้มาสมัครไว้เป็นสำรองคือหมายเลข38เนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงก็คือทีมประกันสังคมก้าวหน้าหมายเลข45ก็ถูกตัดสิทธิ์ไปอันเขาก็จะได้คนหมายเลข38เนี่ยเข้ามา
11: อ
12: ันนี้ก็เป็นการเตรียมการในการรับมือ ในการที่รับกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร
11: ์
12: ทีนี้เนี่ยเมื่อมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ย่อมอดไม่ได้ที่จะระแวงว่าในอนาคตเนี่ยหรือว่าในขณะเนี้ยทางบรรดาผู้จัดการการเลือกตั้งที่มีอำนาจเหล่านี้เนี่ยจะหาช่องทางอะไรที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไม่เกิดบรรลุผลตามผลของการเลือกตั้งนะครับก็คือว่าคนชนะไม่ได้รับตำแหน่งเนี่ย อันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าใครที่มีความคิดอย่างนี้เนี่ยก็คงจะต้องเตรียมรับมือกับความโกรธเคืองหรือความข้างแค้นจากผู้ประกันตนประมาณ1ล้านคนได้เลยครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมันก็เห็นภาพชัดว่าผู้ประกันตนก็มีความมุ่งมั่นอยากที่จะได้ทีมที่เข้าไปบริหารและก่อให้เกิดการปฏิรูปเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่มาร้อนสิทธิ์ของเขาหรือว่ายกเลิกเกียรติจำนงของเขาที่ได้ลงไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะกลายมาเป็นประเด็นใหญ่ทางการเมืองและก็อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างกระทบไปทางการเมืองได้นะครับถ
11: ้
12: ามีการทำในลักษณะที่คุณโอ๊คได้ถามขึ้นมา
11: ค่ะโอ้ก็ได้จับตากันต่อไปนะคะสำหรับรอบนี้น่าสนใจมากๆวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พี่ชัยนะคะวิเคราะห์ชัดเห็นภาพขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.พี่ชัยรัตนดิลกณภูเก็ตอาจารย์เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะกับเรื่องราวของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโหคนมาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิม 500% 700%สะใจมากกับการเลือกตั้งกันรอบนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังกลับมาช่วงหน้าอัปเดตสถานการณ์ข่าวคุยกันต่อค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
9: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
10: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
13: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
13: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงิน ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
14: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย

โอกนิธิน่านราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วันอังคาร13ตุลาคม2569กลับมาคำเตือนเสียงดังๆจากการไฟฟ้านครหลวงโปรดอย่าหลงเชื่อระวังมิจฉาชีพใช้บัตรพนักงานและใบเสร็จปลอมอ้างคืนเงินค่ามิเตอร์ดิจิตอลยืนยัน MEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์หรือให้สแกน QR Code เพื่อคืนเงิน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA โดยมีการปลอมแปลงเอกสารสำคัญทั้งบัตรประจำตัวพนักงานและใบเสร็จรับเงินคืนเพื่อหลอกลวงให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหลงเชื่อว่าได้รับสิทธิ์คืนเงินค่ามิเตอร์ดิจิตอลพร้อมหลอกให้สแกน QR Code ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกดูดเงินจากบัญชีธนาคาร MEA ขอยืนยันว่าภาพเอกสารดังกล่าวเป็นของปลอมและ MEA ไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนผ่านไลน์ส่วนตัวเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินแต่อย่างใด MEA ขอเน้นย้ำให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าคลิกลิงก์อย่าสแกน QR Code และอย่าโอนเงินตามคำกล่าวอ้างของมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดทั้งนี้รูปแบบการให้บริการและการคืนเงินของ MEA มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดและโปร่งใสโดยมีข้อสังเกตเพื่อความปลอดภัยดังนี้ช่องทางการติดต่อทางการ MEA จะไม่ติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทาง LINE ส่วนตัวหรือส่งลิงก์ QR Code ให้ทำธุรกรรมคืนเงินผ่านช่องทางแชทโดยเด็ดขาดการติดต่อผ่านไลน์จะต้องเป็นไลน์ Official Account ของ MEA ที่ชื่อว่า MEA Connect @ MEA Thailand ซึ่งจะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียว Verify Account หน้าชื่อเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของ MEA ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงต้องมีบัตรประจำตัวพนักงานที่ถูกต้องตามระเบียบขององค์กรและแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบที่ระบุต้นสังกัดชัดเจนหากพบผู้แอบอ้างที่มีลักษณะพิรุธสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือการเข้าถึงพื้นที่ได้ทันทีการทำธุรกรรมและการชำระเงินค่าบริการต่างๆของ MEA ควรทำผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้เช่นแอปพลิเคชัน MEA Smart Life Counter Switch หากผู้ใช้ไฟฟ้าพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือได้รับเอกสารข้อความที่อ้างว่ามาจาก MEA และเข้าข่ายหลอกลวงสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งเบาะแสได้ที่MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงแจ้งทราบให้เฝ้าระวังกันนะคะจากการไฟฟ้านครหลวง MEA คุณผู้ฟังมาเตือนเฉพาะจังหวัดของกาญจนบุรีเช้าวันนี้กาญจนบุรีน่ากังวลใครฟังอยู่ที่เมืองกาญหรือมีญาติพี่น้องอยู่กาญจนบุรีบ้าง13ตุลาคมเตือนกาญจนบุรีรับมือฝนตกหนักหลายพื้นที่อำเภอไซโยกเสี่ยงสุดคาดฝนสะสม 96.9 มิลลิเมตรจาก Facebook ประชาสัมพันธ์กาญจนบุรีค่ะโพสต์ข้อความระบุว่าอุตุเตือนภัยฝนตกหนักกาญจนบุรี 13-14 ตุลาคมอำเภอไซโยกเสี่ยงสูงสุดออกประกาศเตือนนะคะกาญจนบุรี13ตุลาคม7โมงเช้าถึง14ตุลาคม7โมงเช้า24ชั่วโมงค่ะหลายอำเภอมีแนวโน้มเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากได้มีการจัดอันดับความเสี่ยงพื้นที่คาดการปริมาณฝนสะสมแยกรายอำเภอเรียงลำดับจากฝนมากไปฝนน้อยเฉพาะกาญจนบุรีเสี่ยงมากที่สุดเป็นอำเภอไซโยกคาดการปริมาณฝน 96.9 มิลลิเมตรเลยค่ะอยู่ในระดับเสี่ยงเลยถัดมาเป็นอำเภอทองผาภูมิคาดการปริมาณฝน 79 มิลลิเมตรอำเภอศรีสวัสดิ์คาดการปริมาณฝน 76.5 มิลลิเมตรอำเภอเมืองกาญจนบุรีคาดการปริมาณฝน 74 มิลลิเมตรอำเภอบ่อพลอยคาดการปริมาณฝน 71 มิลลิเมตรทั้งหมดนี่คือมีระดับความเสี่ยงส่วนถัดไปเป็นระดับปานกลางอำเภอท่าม่วงคาดการปริมาณฝน 39.9 มิลลิเมตรอำเภอหนองปลือ 35.8 มิลลิเมตรอำเภอห้วยกระเจ้า 35.8 มิลลิเมตรนี่คือระดับปานกลางส่วนระดับต่ำอำเภอท่ามะกาคาดการปริมาณฝน 31.5 มิลลิเมตรอำเภอพนมทวน 26.7 มิลลิเมตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 25.7 มิลลิเมตรอำเภอเลาขวัญ 17.9 มิลลิเมตรอำเภอสังขละบุรี
ปริมาณฝนนี่คือระดับต่ำมากค่ะคาดการ

0: 8.6 มิลลิเมตรดังนั้นแล้วข้อมูลตรงนี้ประชาชนที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะอำเภอไซโยกทองผาภูมิศรีสวัสดิ์อำเภอเมืองกาญแล้วก็บ่อพลอยให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใช้ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเฝ้าระวังสถานการณ์กันด้วยโฟกัสเฝ้าระวังคำเตือนเฉพาะเลยจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะไซโยกเสี่ยงสูงสุดข้อมูลณ13ตุลาคมค่ะนี่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอากาศแล้วเราก็ต่อเนื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลข่าวสารบ้านเมืองค่ะจากกรณีปปช.แถลงความคืบหน้าตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสางสามีสัญชาติออสเตรเลียยอมรับว่าเรื่องที่ปปช.สงสัยมีทั้งประเด็นมีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้มีทรัพย์สินผิดปกติและยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งสามีของส.ส.มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยนางสาวสุชาดาไม่ได้ระบุถึงอาชีพของสามีล่าสุดพี่ยุทธสรยุทธสุทัศนจินดาได้โพสต์บอกว่าส.ส.ไอเดียขอไม่ให้สัมภาษณ์บอกว่ารอแถลงข่าวทีเดียวน่าจะเป็นวันพุธโดยสามีจะเป็นคนแถลงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบสถานที่นัดหมายอีกครั้งนางสาวสุชาดาบอกว่าเบื้องต้นทราบข่าวที่ปปช.แถลงแล้วส่วนตัวพร้อมให้ความร่วมมือกับปปช.เพราะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบถามว่าปปช.เคยติดต่อให้ไปให้ข้อมูลบ้างหรือไม่นะนางสาวสุชาดาไอเดียบอกว่าก็มีติดต่อมาตามขั้นตอนปกติเมื่อปปช.มีข้อสงสัยก็มีการสอบถามมาพรุ่งนี้วันพุธเดี๋ยวดูซิว่าจะมีการแถลงจริงหรือไม่อย่างไรส่วนประเด็น Talk of the Social หลายคนส่งกำลังใจไปให้น้องพายุลูกแม่ชมคนกำลังสนใจกันเยอะดราม่าร้อนแรงจริงๆเป็นเรื่องของเด็กแข่งกีฬาแข่งรถโกคาร์ทเด็กแพ้ชนะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยว่ากันไปแต่เกิดดราม่าถ้าใครเป็นแฟนคลับแม่ชมเป็นแฟนคลับน้องสายฟ้าน้องพายุจะรู้ว่าน้องพายุชอบขับรถแล้วก็ลงสนามมาแล้วหลายครั้งชนะบ้างไม่ชนะบ้างได้ที่1บ้างได้ที่3ที่4ก็มีมาแล้วก็ว่ากันไปกีฬามีแพ้มีชนะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นก็แล้วกันทีนี้ล่าสุดน้องพายุลูกชายพ่อน็อตวิสรุตคุณแม่ชมพู่อรยาแข่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ในการแข่งขันโกคาร์ทในรุ่นคาเด็ต B อายุ 8-9 ปีแต่พายุกลับไม่ได้ขึ้นรับถ้วยรางวัลเพราะมีพ่อของเด็กประท้วงว่ารถของน้องพายุมีการดัดแปลงเครื่องยนต์ไม่เป็นธรรมก็ต้องทำให้มีการตรวจสอบแล้วรอผลการตัดสินอีกครั้งแต่ข่าวออกมาเห็นบอกว่าตรวจสอบแล้วรถได้มาตรฐานแล้วทีมของน้องพายุก็เอาเอกสารข้อมูลรวมถึงคลิปทุกอย่างยืนยันก่อนแข่งหลังแข่งตรวจรถให้เห็นกันชัดๆเลยว่าไม่มีการปรับแต่งดัดแปลงเครื่องยนต์แน่นอนคนชมพู่อารยาอัปเดตรูปบรรยากาศงานแข่งแล้วมีข้อความของน้องพายุร้องไห้ด้วยอ่ะบรรดาแม่ทิพย์แม่ออนไลน์ทั้งหลายบอกว่าสงสารเด็กมากจริงๆเป็นเรื่องของเด็กแข่งกีฬาคุณชมพู่โพสต์เป็นภาษาอังกฤษ protecting your peer energy with everything we have แปลเป็นไทยเราจะปกป้องพลังงานอันบริสุทธิ์ของลูกด้วยทั้งหมดที่เรามีโอ้เป็นข้อความที่กินใจมากๆคนก็เลยเข้าไปให้กำลังใจกันเยอะมากๆส่วนคู่กรณีที่มีการร้องตรงนี้คุณไปหาดูเอาเองในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะใน TikTok ก็เป็นคุณพ่อของเด็กคือเด็กก็ไม่ต้องไปพูดถึงหรอกแต่คุณพ่อของเด็กกับคุณแม่ของเด็กอ่ะมีชื่อในสาธารณะมากพอสมควรนะคุณลองไปหาดูเอาเองก็แล้วกันเราขอไม่พูดถึงตรงนี้แต่คนส่งกำลังใจให้น้องพายุให้พี่ยุนะให้พี่ยุกับแม่ชมกันเยอะมากๆนะในโซเชียลมีเดียส่วนคู่รักไฮโซนางเอกก่อนนางเอกนางร้ายสาวสวยๆมากคุณดิวอริสราปรากฏว่าแต่งงานไฮโซบูดดี้ล่ำซ้ำค่ะก่อนหน้านี้เซอร์ไพรส์ขอคุณดิวอลิสลาแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกของอิตาลีล่าสุดคุณดิวลงเองเลยรูปคู่แล้วก็ภาพของใบทะเบียนสมรสจดทะเบียนสมรสแล้วคุณวูดดี้ล่ำซ้ำกับคุณดิวอลิสลาจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยที่เขตสะพานสูงโพสต์เป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน am officially yours and you are officially mine แปลได้ใจความว่าฉันเป็นของคุณอย่างเป็นทางการแล้วและเธอก็เป็นของฉันอย่างเป็นทางการแล้วนะสรุปแล้วเป็นคุณดิวอลิสลาล่ำซ้ำเรียบร้อยขอแสดงความยินดีรั้งตำแหน่งสะใภ้หมื่นล้านตระกูลล่ำซ้ำอย่างเป็นทางการสำหรับคุณดิวอลิสลาซึ่งช่วงหลายปีที่ผ่านมาผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะมากก็ฟ้าเปิดชีวิตของคุณดิวนะคะก็ว่ากันตามนั้นเนาะคือคุยกันเช้านี้ของเราลั่นทุกวงการนะคะหลากหลายประเด็นเราลั่นทุกวงการอะไรที่เป็นประเด็นเด่นประเด็นฮอตทั้งในหน้าข่าวข่าวหลักในหน้าข่าวออนไลน์ในโซเชียลมีเดียอะไรที่หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังได้หยิบยกมาเล่าให้ฟังคุณจะได้ไม่ตกข่าวไปพร้อมๆกับเราพักสักครู่คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งช่วงของรายการสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: เมืองไทยสมายคลับ
4: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
3: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
4: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
3: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
4: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
3: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
4: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
3: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
4: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
0: ้ 9:39 นค่ะช่วงที่5ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ประจำเช้าของวันอังคาร13 ตุลาคม 2569คุณเห็นประเด็นนี้ไหมนี่น่าจะเห็นในTikTokวันก่อนพอดีเลยเว้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะเดินทางไปต่างประเทศเขาซื้อค่าเขาก็จะมีแบบค่าตั๋วเครื่องบินค่าอะไรค่าเดินทางใช่ป่ะแล้วเขาก็ออกมาบ่นกับเรื่องของภาษีเดินทางออกนอกประเทศมีคนไม่เห็นด้วยเยอะสมาคมโรงแรมไทยนี่ยื่นหนังสือเลยนะเมื่อวันที่8ตุลาคมยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากรเรื่องขอคัดค้านหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจะออกนอกประเทศต้องเสียภาษีอัตราเบื้องต้นครั้งละ 1,000 บาทกำหนดเพดานอัตราภาษีไม่เกินครั้งละ 5,000 บาทเอาจริงๆประเด็นนี้กระทบอย่างไรประชาชนกับคนที่จะเดินทางออกนอกประเทศหรือกับธุรกิจเศรษฐกิจอย่างไรหรือไม่ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวคุยเรื่องนี้กันหน่อยไปที่สายคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒนันนายกสมาคมโรงแรมไทย THA ค่ะคุณเทียนประสิทธิ์คะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณโอ
0: สวัสดีค่ะคุณเทียนประสิทธิ์ค่ะได้ยื่นหนังสือโดยสมาคมโรงแรมไทยนี่แหละถึงอธิบดีกรมสรรพากรเหตุผลของเราเอางี้ขอเหตุผลของฝั่งสรรพากรก่อนดีกว่าเขาเหตุผลอะไรคะเขาถึงต้องเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5: คือครั้งแรกเนี่ยบอกว่าจะเก็บเฉพาะคนไทยที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ก็คือเหมือนกับเบรกให้คนไทยไปเที่ยวต่างชาติน้อยลงหรือถ้าไปก็ต้องจ่ายภาษีตัวนี้นะซึ่งเฉพาะประเด็นแรกตรงนี้เราเฝ้ากังวลว่าถ้า นักเดินทางของไทยเนี่ยที่เดินทางออกเกิดมันมีปริมาณลดลงเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้สายการบินลดจำนวนไฟลท์ลงนะครับเนื่องจากเขาต้องมีโหลด capacity บนเครื่องพอสมควรเขาถึงจะคุ้มทุนที่จะบินต่อไปได้นะครับแต่ว่าพอร่างจริงออกมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าทุกสัญชาติรวมทั้งคนไทยที่เดินทางออกมาด้วยนะครับถ้าต่างชาติที่เดินทางออกนอกประเทศเนี่ยก็จะต้องเสีย 1,000 บาทนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยกังวลว่ามันจะทำให้เกิดการยกเลิกการเดินทางมาประเทศไทยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยเดินทางระยะใกล้เนี่ย 1,000 บาทเนี่ยมันเป็นสัดส่วนค่อนข้างสูงของราคาตั๋วเครื่องบิน
0: ค่ะ
5: นะครับงั้นเราก็เลยมีความกังวลว่าผลที่สรรพากรอาจจะเก็บเงินได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าคนเปลี่ยนจุดหมายปลายทางเนี่ยประเทศเนี่ยจะน่าจะเสียประโยชน์มากกว่าครับ
0: แปลกนะคะจะออกนอกประเทศกลับกลายเป็นต้องเสียเมื่อสักครู่ที่บอกว่าต่างชาติจะออกนอกประเทศไทยก็ต้องเสียหมายถึงว่าต่างชาติที่อยู่ในไทยหรือหมายถึงว่าต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวไทยนี่แหละแต่พอขาออกเขาต้องเสีย 1,000
5: ตอนนี้ทุกคนนะ
0: ทุกคน
5: ต่างชาติในร่างก็ใช้คำว่าทุกสัญชาติที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
0: ไม่ว่าคุณจะแบบมาจากอเมริกามาเที่ยวเมืองไทยพอเที่ยวเสร็จเดี๋ยวจะกลับประเทศตัวเองนะก็ต้องเสียค่าขอค่าออกไปอีก 1,000 นึง
5: ใช่ครับ
0: อุ้ยโอ้ก็เหตุผลแปลกๆนะคะ
5: ครับก็เราอย่างนี้ฮะคือจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติ1คนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเนี่ยคนละประมาณเกือบ 50,000 บาท
0: ค่ะ
5: นะครับซึ่งจริงๆ 50,000 บาทเนี่ยถ้าเรามองภาพว่าเขาไปเที่ยวที่ถูกต้องเขาก็ต้องจ่ายภาษีแวตประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับแต่เราเก็บตรงนี้ 1,000 บาทถ้าเผื่อว่าเขาเปลี่ยนจุดหมายปลายทางเราก็เก็บอะไรเขาไม่ได้เลยน
0: ะ
5: 1,000 ก็ไม่ได้หรือที่เขาจะมาจับจ่ายใช้สอยในประเทศ 4-50,000 บาทเนี้ยก็เราก็จะเสียไปฟรีๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยกังวลว่าอยากให้1ทบทวนหยุดไว้ก่อนแล้วก็ช่วยดูผลได้ผลเสียว่ามันคุ้มกันหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะประเทศอื่นเขาทำกันไหมคะ
5: ประเทศอื่นส่วนใหญ่จะเป็นค่าเหยียบแผ่นดินนะ
0: ใช่ไหมคะได้ยินเคยได้ยินนะค่าเหยียบแผ่นค่ะคือขาเข้าอ
5: ่
0: ะ
5: ใช่ฮะคือขาเข้าแล้วก็ไม่ได้เข้าใจว่าไม่ได้เก็บต่างชาตินะ
0: อันนี้
5: เดี๋ยวต้องขอไปศึกษาว่าคนในประเทศตัวเองนี่เสียหรือเปล่าเวลาเดินทางออก
0: โอ้อันนี้ก็แปลกดีดังนั้นเราก็เลยได้ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากรรบกวนคุณเทพประสิทธิ์เล่าเนื้อหาได้ไหมคะว่าสิ่งที่เรายื่นไปเรายื่นแสดงการคัดค้านไปยังไงบ้าง
5: ครับก็ประเด็นแรกก็คือว่ามันเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเมื่อเร็วๆเนี้ยมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมสนามบินไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นจาก100น่าจะเป็น1,120บาทนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าเราจะเก็บค่าเหยียบแผ่นดินอีก450บาทแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเก็บภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักรอีก 1,000 บาทเนี่ยรวมแล้วมันจะจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 2,570 บาทนะครับและทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเท่าที่ได้ยินก็คือว่าจะไปรวมกับค่าตั๋วเครื่องบินนะครับซึ่งมันจะทำให้ค่าตั๋วเครื่องบินที่เดินทางเข้าประเทศเราเนี่ย มีราคาสูงนะครับถ้าเรานึกภาพว่ามีนักเดินทางจากมุมใดก็ได้ของโลกเนี่ยก็แบบไหนลองดูที่มาเที่ยวเมืองไทยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ย
0: ลองบวก
5: แล้วปรากฏว่าค่าตั๋วเครื่องบินของที่เดินทางเข้าประเทศเรากับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ย มันราคาต่างกันนะฮะตรงเนี้ยเราก็อาจจะเขาเรียกอะไรลดขีดจำกัดในการแข่งขันที่เราจะไปสู้กับเพื่อนบ้านเราครับ
0: ค่ะสมมติเราเทียบกันง่ายๆอย่างเรากับเวียดนามก็มีดีไม่ต่างจากกันโอ้แต่ถ้ามาเที่ยวไทยแลนด์แล้วมันแพงอย่างเงี้ยจะไปเที่ยวเวียดนามดีกว่าอาหารเขาก็อร่อยคนเขาก็น่ารักธรรมชาติเขาก็สวยวัฒนธรรมเขาก็ดี
5: ใช่ คือตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่แล้วเราก็กำลังต้องแย่งนักเดินทางด้วยกันนะครับก็เลยไม่อยากให้แค่ 1,000 บาทคือมันอาจจะมีผลมากน้อยเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าเราเชื่อมั่นว่ามันมีผลแน่ๆเพราะว่าปีนี้เนี่ยที่ตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นเนื่องจากสงครามราคาน้ำมันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวอาเซียนเนี่ยลดจำนวนลงไปพอสมควรครับ
0: ค่ะ
5: นะ
0: ซึ่งถ้าออกมาแบบนี้มันก็น่าจะกระทบกับการคำนวณคือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวทุกคนจะมีฐานะ
5: ใช่
0: ไหมคะคนที่ก็ปานกลางเขาควบคุมค่าใช้จ่ายก็เยอะ
5: ถูกต้อง
0: นะนั่นน่ะสิดังนั้นพอเรายื่นหนังสือไปแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
5: คงต้องรอผลนะเพราะจริงๆแล้วตอนนี้คือเท่าที่ทราบก็คืออยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นทางออนไลน์นะครับที่จะเข้าไปตอบแบบสอบถามนะแต่ว่าเราก็กังวลว่าไม่รู้ว่าคนที่เข้าไปเนี่ยคือใครแล้วเท่าที่ผมไปดูแบบสอบถามเนี่ยบางข้อก็เป็นคำถามที่อ่านแล้วงงอ่ะ เหมือนทำข้อสอบตอนเด็กๆคือ เห็นด้วยหรือไม
0: ่
5: ที่จะไม่เก็บบลาบลาบลาแล้วเราถ้าคนแบบว่าตั้งผมว่าไม่เห็นด้วยแล้วตอบโนทุกข้อเนี่ย อาจจะไม่ได้คะแนนนะอาจจะไม่ได้เต็ม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่อย่าว่าอะไรเลยค่ะลักษณะถามแบบนี้เวลาตั้งกระทู้ในสภาแล้วยังงงๆเลยอ่ะตกลงจะยังไงนะเห็นด้วยหรือไม่ที่ไม่อะไรอย่างเงี้ย
5: ใช่ฮะคือมันก็จะงง
0: ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราก็ยื่นหนังสือละก็ทำได้แค่ตรงนี้คือยื่นหนังสือแล้วก็รอ
5: คือเราก็
0: แสดงความเห็น
5: แสดงความเห็นแล้วเราก็คือเป็นกลุ่มคนที่อยู่กับท่องเที่ยวนะครับแล้วเข้าใจว่ามีอีก 2-3 สมาคมใหญ่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือไม่เห็นด้วยนะครับ
0: โอ้ถ้าอย่างนั้นต้องมาชวนคุณประสิทธิ์คุยต่อกับเรื่องของการท่องเที่ยวเดี๋ยวหมดกำลังจะหมดฝนละนะกำลังจะหมดฝนละไฮซีซั่นมาแล้วเดือนหน้าหรือครึ่งหลังของเดือนนี้ประเมินวิเคราะห์การท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านโรงแรมเอาไว้ยังไงบ้างคะของปีนี้ปลายปี2เดือนสุดท้าย
5: ผมคิดว่านักเดินทางระยะไกลเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่เราเช็คกับโรงแรมเนี่ยยอดจองล่วงหน้าเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้วหรือบางโซนบางโรงแรมดีกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เชื่อว่าเขาน่าจะได้ตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วเขาถึงจะจองห้องพักเข้ามาแต่ว่าในนักท่องเที่ยวระยะใกล้ที่เมื่อกี้คุยกันเนี่ยปีนี้ก็ตกไป 10-20% นะครับในเพื่อนบ้านเรา
0: ค่ะ
5: นะครับแล้วก็จากญี่ปุ่นก็ลดลงแล้วก็อาจจะเนื่องจากตัวเครื่องบินหรือเซนซิทีฟเรื่องราคาต้นทุนการเดินทางนี่แหละทำให้เขารู้สึกว่าไม่งานน้อยลงก็แล้วกัน
0: ครับค่ะถ้าอย่างนั้น
5: แล้วก็นักท่องเที่ยวไทยด้วย
0: นักท่องเที่ยวไทย
5: หลายส่วนเนี่ยยังเจอภาวะน้ำท่วมนะอาจจะต้องเก็บเงินซ่อมบ้านซ่อมรถแล้วก็ไม่ได้อยู่ในมูที่อยากจะออกไปท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นปีนี้
0: ใช่ไม่มีอารมณ์จะเที่ยวต้องเอาเงินที่เตรียมไปเที่ยวทั้งหมดมาซ่อมบ้านกันก่อนไหนจะรถอีกนะคะถ้าส่งท้ายคุณเทพสิทธิ์เป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยอยากจะขอให้ภาครัฐช่วยอะไรด้านการท่องเที่ยวด้านของโรงแรมบ้างไหมคะ
5: คือด้านการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือทั้งค่าเหยียบแผ่นดินกับค่าภาษีเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทบทวนแล้วก็เลื่อนออกไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่วิกฤตต่างๆยังมันไม่ได้อยู่ในสภาวะขาขึ้นหรือการทรงตัวนะครับก็อยากให้เลื่อนออกไปก่อนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เริ่มอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยไปดูขบวนการที่สนามบินเนี่ยคือปกติไฮซีซันเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆเนี่ยยังพบเห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยใช้เวลาในสนามบินนานมากๆ 2-3 ชั่วโมงก็มีครับ
0: ค่ะฝากไว้ดูแลในส่วนนี้กันเพิ่มเติมนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเทียนประสิทธิ์ค่ะ
5: ขอบคุณ
0: นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัทรานันท์นะคะนายกสมาคมโรงแรมไทย TSA จะออกจากประเทศไทยก็ต้องเสียจริงๆประเด็นนี้เคยมีการพูดกันถึงอยู่พักหนึ่งแล้วจะไปเที่ยวเมืองนอกอย่างเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เป็นคนรวยใช่ไหมเราก็เป็นคนฐานะปานกลางใช่ไหมเราจะไปไหนทีเราก็ต้องคำนวณการเดินทางเอาไว้แล้วว่าตั๋วเครื่องบินไปอะไรยังไงเท่าไหร่ในครอบครัวเรามีกัน5คนถ้าไปทั้ง5คนเธอบวกอีก 5,000 ค่าออกนอกประเทศ5คนบวกอีก 5,000 มันไม่ใช่น้อยๆ นะเอาแล้วต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเข้ามาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นเสร็จแล้วโอเคจะกลับประเทศแล้วนะมากันเป็นครอบครัว5คนเหมือนกันอ้าวสิอีก 5,000 บาทจ้ะค่าอะไรอ่ะค่าออกนอกประเทศไทยเอ้าแต่ ก็ไม่รู้สิเนาะทางสรรพากรเขาก็ดูในเรื่องของภาษีของเขาอยู่เนาะเขาก็บอกว่าจะมีค่าออกนอกประเทศในส่วนนี้แต่ก็นั่นแหละค่ะอยู่ระหว่างการสอบถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนกันอยู่ด้วยนะใครสนใจก็ลองแสดงความคิดเห็นกันเพิ่มเติมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเห็นข่าวน้ำป่าหลากอีกแล้วที่เนเปาล์ปะน่ากลัวนะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนักเดินป่าต่างชาติ100 กว่าคนติดค้างในเนปาลค่ะเพราะว่ามีน้ำป่าหลากตัดขาดเส้นทางน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลเสียหายหนักอีกแล้วพัดสะพานเส้นทางเดินป่าเสียหายส่งผลให้นักเดินป่าต่างชาติ100 กว่าคนติดค้างตามจุดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทางตอนกลางของเนปาลหลังน้ำป่าพัดทำลายเส้นทางเดินป่าและสะพานหลายแห่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางกลับออกจากพื้นที่ได้เจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเมินความปลอดภัยของเส้นทางอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเขตกอคาห่างจากกรุงการ์ดมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100 กิโลเมตรหลังเกิดดินถล่มก่อนรุ่งสางสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ทั้งดินเศษซากปิดกั้นแม่น้ำพุทีกันดากีก่อนน้ำล้นแล้วก็ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ปลายน้ำอย่างรวดเร็วเมื่อวานวันจันทร์12 ตุลาเจ้าหน้าที่สามารถช่วยผู้ประสบภัยได้321 คนเป็นชาวต่างชาติ12กองทัพเนปาลบอกว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการช่วยเหลือต่อในวันอังคารแม้ระดับน้ำในแม่น้ำจะลดลงแล้วก็ตามเนี่ยนักเดินป่าต่างชาติเนี่ยค่ะอีกเป็นร้อยเลยติดค้างอยู่ในพื้นที่เพราะว่าเส้นทางบางช่วงถูกน้ำพัดหายไปโดนอีกที่เนปาลนะคะก็หนักเหมือนกันแต่ก็ไม่หนักเท่ากับรอบที่ผ่านมากับความสูญเสียแล้วก็คนสูญหายแต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวที่ต่างประเทศได้มีการติดตามกันต่อเนื่องนะเรื่องของข่าวต่างประเทศที่ฝรั่งเศสนี่ก็น่าเสียดาย12ตุลาคมเมื่อวานค่ะเทศบาลกรุงปารีสรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดมาเช่เดองฟงลูชซึ่งเป็นตลาดอาหารในร่มเก่าแก่ที่สุดของปารีสเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงมืดวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะสร้างตั้งแต่นู่นน่ะ2158ถ้าคิดเป็นพุทธศักราช2158รัชสมัยพระเจ้าหลุยที่13เลยค่ะอยู่ในย่านมาเรซึ่งเป็นย่านหรูของปารีสชื่อของตลาดมีที่มาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงเด็กๆสวมเสื้อผ้าสีแดงลูชหรือครูชนี่เราก็เอกฝรั่งเศสนะแต่ออกเสียงเคอไม่ได้ละคลูชแปลว่าสีแดงตลาดประวัติศาสตร์เก่าแก่กว่า400 ปีไฟไหม้ค่ะวอดเลยเหลือแต่ซากกลับมาที่บ้านเรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ทราบว่าคุณทักษิณยื่นพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอล้างโทษพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนักข่าวถามกรณีคุณทักษิณชินวัตรยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2568รัฐมนตรียุติธรรมบอกยังไม่ทราบว่าท่านไปยื่นในส่วนไหนเรื่องนี้มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วแต่ยังไม่ทราบว่าท่านยื่นเรื่องอะไรถามว่าคำร้องของคุณทักษิณระบุว่าได้รับความไม่ยุติธรรมเพราะความขัดแย้งทางการเมืองจากการรัฐประหารช่วงปี 48-49 แบบนี้ถือว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรัฐพลบอกต้องให้คณะกรรมการดังกล่าวดูในรายละเอียดเพราะตนไม่ทราบเรื่องคือเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะตอบเร็วไม่ได้เลยต้องไปดูรายละเอียดโดยเฉพาะต้องให้กรรมการดูในรายละเอียดแล้วค่อยว่ากันเพราะว่าอาจจะเพิ่งทราบเรื่องยังไม่ได้ดูในรายละเอียดก็จะไม่กล้าตอบในเบื้องต้นไปก่อนในส่วนนี้นี่ก็เลยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของอดีตนายกคุณทักษิณชินวัตรอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของนี่ดีกว่าสวนสัตว์พาต้าหลายคนบอกยังมีอยู่หรอมีสวนสัตว์พาต้าโพสต์เศร้าเจ้าปู่ดำเงาตายปิดตำนานหมีควายอายุยืนที่สุดในไทยสวนสัตว์พาต้าค่ะสวนสัตว์พาต้าโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความบอกว่าสวนสัตว์พาต้าเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2527มีการนำเข้าสัตว์แปลกหลากชนิดหลายสายพันธุ์หนึ่งในนั้นคือหมีควายวัยน่ารัก1 คู่ ซึ่งผู้คนให้ความสนใจกับเจ้าสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีความอันตรายมากที่สุดชนิดหนึ่งแห่งป่าของเอเชียในอดีตสวนสัตว์มีโซนเฉพาะเพื่อการเลี้ยงหมีรวม3สายพันธุ์หมีโพล่าแบร์หรือหมีโคโลกหมีหมาหรือหมีคนแล้วก็หมีควายที่กำลังพูดถึงหมีควายทั้ง2ใช้ชีวิตอยู่คู่กันมานานจนหมีสายพันธุ์อื่นๆลาจากไปด้วยการสิ้นอายุไขและสุดท้ายเมื่อ10ปีที่แล้วด้วยวัยที่แก่ชราหมีควายคู่นี้ถูกย้ายเพื่อนำไปเลี้ยงอยู่ที่สถานที่พักสัตว์ในจังหวัดนนทบุรีมีอยู่หลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาทีมงานเชื่อว่าเจ้าหมีทั้งคู่กำลังบอกถึงสัญญาณช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตแต่ในเวลาต่อมาก็กลับได้แสดงออกถึงสภาพจิตใจที่เข้มแข็งพลิกกลับมาแสดงออกด้านกายภาพที่ดีจนเป็นเหตุให้ทางทีมงานประชุมหารือเรื่องสำคัญอีกครั้งและเมื่อ8เมษายน68ผู้บริหารก็มีคำสั่งให้ย้ายหมีรุ่นปู่ย่าทั้ง2ตัวที่ไปอยู่สถานพักพิงที่นนกลับมาอยู่สวนสัตว์พาต้าอีกครั้งแล้วก็ติดป้ายบ้านพักหมีชราจะได้ดูแลใกล้ชิดยิ่งขึ้นแล้วให้ความรู้แก่ผู้เที่ยวชมตามสถิตินะบอกว่าปู่และย่าหมีควายของสวนสัตว์พาต้าคู่นี้หมีควาย2ตัวที่มีอายุยืนมากที่สุดในไทยตามอายุไขที่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การดูแลของสวนสัตว์พาต้ามานานกว่า40ปีแล้วก็ตั้งชื่อกันเล่นๆเพื่อเรียกกันภายในว่าดำเงากับดำด้านตลอดกว่า1ปีดำเงาปู่ดำเงาย่าดำด้านก็อยู่ทั้งคู่นะต่างมีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นตามลำดับของสัตว์ป่าที่มีอายุไขเกินสถิติตามสายพันธุ์อย่างถึงที่สุดเนื่องจากข้อมูลที่พบหมีควายมักมีชีวิตช่วงอายุ20ถึง25ปีตามธรรมชาติจนนี่แหละค่ะเช้า10ตุลาเมื่อวันเสาร์ปู่ดำเงาแสดงอาการไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ตามปกติแต่ยังกินได้ทีมงานคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการแผลที่หลังเท้าอักเสบอยู่ระหว่างการรักษาจนมาเช้าของเมื่อวาน12ตุลาปู่ดำเงาแสดงอาการอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดปฏิเสธอาหารหายใจหอบเหนื่อยและสิ้นใจช่วงสายของเมื่อวานนี้ทิ้งไว้ด้วยความอาลัยต่อทีมงานตำนานคู่หมีควายที่มีสถิติอายุไขมากที่สุดในไทยแม้ปู่ดำเงาจะจากไปแต่ด้วยการดำรงชีวิตที่เกินกว่าอายุไขมายาวนานถือเป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจของทีมงานสวนสัตว์พาต้าที่ปู่ดำเงาทิ้งตำราองค์ความรู้อันล้ำค่าแก่การดูแลสุขภาพสัตว์ให้ยืนยาวเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอื่นๆลาก่อนเจ้าปู่ดำเงาเจ้าคือหนึ่งในความทรงจำที่สำคัญและสัญลักษณ์แห่งความยืนนานของสวนสัตว์ลอยฟ้าแห่งนี้ตลอดไปก็เศร้าเนาะปู่ดำเงาอ่ะใครเป็นแฟนคลับสวนสัตว์พาต้านะคะแจ้งทราบกันตามนี้วันนี้เราหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังจ๋าขอบคุณมากๆทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมทุกข้อความที่ส่งกันเข้ามาได้อ่านเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยพรุ่งนี้คุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อในวันพุธนะคะวันนี้คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
6: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้าร
1: ายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

0: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินด้าวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องประนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
1: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz
2: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันยังมีสถานที่หนึ่งที่ชวนให้เราใช้ชีวิตให้ช้าลงที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันปลอดกลางเมืองที่ดีที่สุดของเอเชียบนพื้นที่สีเขียวสุดร่มรื่นกว่า200ไร่ในย่านบางกระเจ้าแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวที่รักการพักผ่อนและการออกกำลังกายท่ามกลางพันไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตอบโจทย์การศึกษาระบบนิเวศของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ด้วยหอชมนกสูง7เมตรสำหรับชมวิวมุมสูงและนกประจำถิ่นพร้อมเส้นทางปั่นจักรยานท่ามกลางความเขียวชอุ่มของแม่ไม้ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครมาเยือนก็ต้องหลงรักอยากกลับมาเช็คอินบ่อยๆเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
4: ้รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
5: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
8: 10นาฬิกากับ9นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันอังคาร13ตุลาคม2569ค่ะปุกสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มเลยนะคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันนวมินทรมหาราชนะคะ13ตุลาคมนะคะวันที่ประสบนิกรคนไทยนะคะจำแบบไม่มีวันลืมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยวันนี้มีไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่วันนี้สะดวกวันนี้อาจจะไม่ได้ทำงานกันเนาะอยู่บ้าน ฟังวิทยุนะคะบางคนก็ฟังวิทยุเป็นเพื่อนเปิดกันแบบทั้งวันตื่นนอนมาก็เปิดวิทยุเลยแต่ว่าหลายๆท่านนะคะก็สะดวกวันไหนสะดวกนะที่จะเข้ามาดูไลฟ์สดนะคะก็จะเข้ามาดูในไลฟ์สดก็สามารถทักทายและพูดคุยกันได้นะคะใครเข้ามาในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวแล้วปุ๊กฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะเดี๋ยววันนี้ในช่วงที่2ค่ะวันนี้ปุ๊กจะพาไปคุยเรื่องราวของไอศกรีมนะคะใครชอบไอศกรีมบ้างปุ๊กเป็นคนหนึ่งแหละที่ชอบไอศกรีมนะคะจริงๆแล้วไอศกรีมก็มีหลายอย่างเนาะเจลาโต้ไอศกรีมกะทิแบบไทยๆเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูไอศกรีมกะทิสดนะคะที่ส่งมอบความหอมมันชื่นใจคุณฟังไม่ได้แบบชื่นใจแบบวันนี้เมื่อวานนี้มาเรื่องนี้มาลืออะไรไม่ใช่นะอันนี้คือแบบส่งผ่านการเวลามายาวนานถึง70ปีอะยาวนานมากๆเลยนะคุณผู้ฟังดังนั้นอะไรที่ทำให้ณัฐพรไอศกรีมกะทิสดเขาส่งมอบความอร่อยมายาวนานได้70ปีเนี่ยปุ๊กว่ามันน่าจะต้องมีเรื่องเล่ามันน่าจะต้องมีอะไรที่เป็นความพิเศษนะคะและเดี๋ยววันนี้ในช่วงที่2ปุ๊กจะพาไปเจาะลึกกันว่าอะไรทำให้เขาอยู่ยาวนานได้ขนาดนี้นะคะวันนี้มีคุณผู้ฟังเข้ามาในไลฟ์สดแล้วนะมีใครเข้ามาบ้างเอ่ยทักทายกันนิดนึงเนาะมีคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตนะคะคุณสุรศักดิ์บอกว่าภูเก็ตเมื่อคืนมีฝนตอนเช้าแดดดีตอนนี้จราจรหนาแน่นครับช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงของถือศีลกินผักนะคะปีนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากโอ้ดีใจนะคะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวพอภาษีใหม่ขึ้นเนี่ยนะคะที่สรรพากรเขาจะแบบมีการเก็บภาษีออกขาออกนะภาษีออกจากเมืองไทยเนี่ยแล้วปรากฏว่าโอ้โหอย่างพี่ดุกพานุเดชอะเจอภาษีไปจากที่เคยจ่าย 2,500 เนาะตอนนี้เป็น 5,050 บาทนะคะไปแค่นี้เองนะเวียงจันทร์คุณฟังคิดดูว่าแพงมากหลายคนก็ค้านเนาะไม่อยากให้เก็บโหดขนาดนี้อย่างเนี้ยช่วงเนี้ยเด็กๆสมมติว่าเด็กๆปิดเทอมใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่หลายคนพาลูกไปเปิดประสบการณ์ในต่างประเทศคุณฟังคิดดูสิว่าอย่างบางครอบครัวเนี่ยสมมติว่าเขามีเก็บได้สูงสุดเต็มที่อ่ะ 5,000 ไปทั้งครอบครัว5คน5525แล้วนะ 25,000 อะไรยังไม่ได้เป็นค่าอื่นเลยนะเป็นแค่ค่าภาษีเนี่ย 25,000 แล้วในครอบครัวหนึ่งมันโหดมากไปเนาะการท่องเที่ยวน่าจะหยุดชะงักแน่ๆนะคะอ่ะไปต่อมีพี่สุภัทรเข้ามานะคะบอกว่าน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมาด้วยคุณลูลูสวัสดีนะคะฝากสวัสดีแฟนๆรายการมาด้วยพี่สาคุณซูซันนาสวัสดีค่ะคุณลูลูบอกว่าชอบทานไอศกรีมมากค่ะแต่ว่าตอนนี้ชอบแนวไม่หวานเหมือนกันค่ะปุ๊กก็ชอบแนวไม่หวานชอบไอศกรีมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้กินบ่อยนานๆแบบนานๆกินทีแต่ถ้ากินแนวเวลามีท็อปปิ้งบุ๊กชอบกินอะไรบุ๊กชอบกินลูกชิดมากเลยลูกชิดนี่เป็นอันดับแรกเคยถึงขั้นแบบซื้อลูกชิดมาติดตู้เย็นไว้อะแล้วไอศกรีมเนาะสั่งมาเป็นแบบควอตแบบเป็นกระป๋องอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาตักลูกชิดใส่มันอร่อยจริงๆคุณปอมนะคะสวัสดีคุณปุ๊กเช้านี้แดดจ้าแดดสดใสมากพูดถึงแดดนะปุ๊กแบบคือเขาเรียกว่าอะไรเดียวมีวันไหนสัปดาห์ที่แล้วเนาะคุณผู้ฟังปุ๊กไปถ่ายรายการที่สระบุรีนะคะไปถ่ายให้คือหลักๆอ่ะปุ๊กไปสระบุรีเพื่อไปถ่ายรายการให้รุ่นใหญ่วัยเซียนของช่อง3แล้วก็เป็นเทปที่แบบอาจารย์โอเล่จะพาไปพระพุทธบาทแล้วก็พาไปที่สตูดิโอของอาจารย์โอเล่ซึ่งตั้งอยู่ที่สระบุรีแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นช่วงที่ฝนจะตกคุณฟังโอ้ยพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะมีแต่เชื่อไหมว่าในวันที่พวกไปถ่ายรายการอ่ะโอ้โหฟ้าแบบใสกิ้งเลยอ่ะใสมากไปไหว้พระพุทธบาทนะโอ้โหฟ้าเป็นใจมากฟ้าเป็นฟ้าคุณฟังเคยนึกภาพแบบฟ้าเป็นฟ้าฟ้าแบบไม่มีเมฆไหมก็ไหว้เสร็จสับเรียบร้อยเนอะที่พระพุทธบาทแล้วก็พอมาที่สำนักหรือว่าที่สตูดิโอเนี่ยเพราะว่าเขาจะเป็นสตูดิโอแบบโอ้โหสวยมากพอมาที่สตูดิโอของอาจารย์เข้าไปแบบเสร็จสับเรียบร้อยพอออกมาจากสตูดิโอคุณผู้ฟังแค่แบบจังหวะก้าวออกมาจากแบบตรงนั้นเป็นที่รวมแบบรวมทั้งเทพนะคะเทพทางจีนเทพฮินดูอะไรเงี้ยโอ้พูดแล้วก็ขนลุกอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง พอปุ๊กเดินก้าวออกมาจากสตูดิโอบนท้องฟ้าคุณผู้ฟังรู้ไหมเพราะทุกคนนะทีมงานน้องๆทีมงานช่อง3นะอาจารย์โอเล่ทีมงานอาจารย์โอเล่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณฟังเป็นรูปอะไรรู้ไหมคะเป็นรูปพญานาคอะขดๆแล้วก็แบบคุณผู้ฟังนึกถึงพญานาคที่แบบขดๆๆแล้วก็แบบชูแบบชูคออ่ะอุ๊ยขนลุกเลยชูคอขึ้นมาเนาะแล้วก็แบบเห็นว่าเป็นพญานาคเลยอ่ะอาจารย์อุเล่หันมาถามพี่ปุ๊กเกิดปีอะไรครับก็บอกว่าเกิดปีฉลูค่ะเนี่ยแล้วแบบเป็นอะไรที่แบบโหตื่นเต้นมากเรื่องบางเรื่องมันก็เหนือจินตนาการเหนือความคาดหมายนะคุณผู้ฟังอันนี้เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะเดี๋ยวลองไปตามรอดูนะคะในรุ่นใหญ่วัยเซียนแล้วก็ไปเที่ยวนะไปไหว้พระอะไรก็เจอรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้นะคะคนที่เป็นคนรุ่นใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากนะเราก็ใช้ชีวิตอย่างดีและมีคุณภาพมากๆนะคะใครจะทำธุรกิจอะไรเนี่ยถ้ากลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นรุ่นใหญ่ลองดูนะคะว่าคุณจะสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างนะคะเพื่อที่จะได้สามารถตอบรับความต้องการได้สำหรับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณนะคะมีคุณบรรจงนะคะคุณบรรจงบอกว่า13ตุลาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงร.9คุณปุ๊กทานเจไหมปุ๊กทานเป็นมือค่ะมื้อไหนมีเจให้ทานก็ทานแต่ว่าไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องแบบ3วัน9วัน10วันอะไรไม่ค่ะก็เป็นปกติเลยเพราะว่าเอาตามสะดวกเนาะแล้วก็คุณลูลูนะคะคุณลูลูบอกว่าลูกชิดทานกับไอศกรีมเข้ากันดีมากจริงใช่เลยปุ๊กชอบมากนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้คุณผู้ฟังปุ๊กมีเรื่องราวจาก IMF การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ซึ่งในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเขามีการประชุมกันนะคะในพื้นที่ย่านๆศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็จะมีการขอความร่วมมือเนาะในเรื่องของการสัญจรไปมาว่าถ้าแบบไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลีกเลี่ยงการเดินทางเพราะว่าโหมีคนไปร่วมการประชุมเยอะมากนะคะเดือนตุลาคมนี้เนี่ยคือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569หรือว่าD 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group โดยการประชุมในครั้งนี้นะคะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนอกเหนือจากความพร้อมนะคะของสถานที่การอำนวยความสะดวกนะคะให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นแล้ววาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดเลยค่ะคือซอฟต์พาวเวอร์ทั้งจากผ้าไทยนะคะผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงแล้วก็ตกแต่งห้องประชุมนะคะเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลและการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคไม่เพียงเท่านั้นนะคะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ให้บริการรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายนะคะเจ้าของร้านอาหารหรือว่าประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกค่ะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทย การแสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะคะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook นะคะ am2026thailandworldwideweb.facebook.com นะคะ /am2026thailand เข้าไปดูรายละเอียดกันได้ตรงนั้นนะคะพูดว่ามันคือความภาคภูมิใจเนาะในฐานะที่เป็นเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางอยู่บ้างในต่างประเทศปุ๊กจะพูดอยู่กับเพื่อนๆเสมอเลยว่าประเทศไทยของเราอะดีมากๆเลยเนาะทั้งเรื่องของอาหารการกินที่แบบโอ้โหหลากหลายจังหวัดต่างๆในภูมิภาคของประเทศไทยก็จะมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์มีความโดดเด่นมากมายเลยค่ะแล้วก็ยิ่งมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวชุมชนนะคะในแต่ละชุมชนก็จะมีความโดดเด่นมีความน่ารักมีเอกลักษณ์ที่แบบแตกต่างกันไปจะพูดกับเพื่อนเสมอว่าเมืองไทยเราอ่ะดีทุกอย่างเลยนะมีแค่อย่างเดียวอ่ะที่สู้ต่างประเทศไม่ได้คือเรื่องของอากาศที่บ้านเราอาจจะร้อนแต่ในต่างประเทศอ่ะเขาจะเย็นมันก็จะเดินได้สบายเนาะแต่บ้านเราเนี่ยเสียแค่นี้เลยนะแค่สภาพภูมิอากาศที่มันร้อนแค่นั้นแต่นอกเหนือจากนั้นอ่ะโอ้โหเราไม่ได้เป็นสองรองใครเลยนะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่พูดถึงอากาศร้อนๆ นะคะก็ต้องนึกถึงไอติมค่ะคลายร้อนได้แบบสบายๆวันนี้พาไปรู้จักกับไอศกรีมที่ส่งมอบความหอมมันชื่นใจมายาวนานกว่า70ปีณัฐพรไอศกรีมกะทิสดสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
9: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
13: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
14: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
15: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
16: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
17: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
18: กลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
8: 10นาฬิกากับ24นาทีค่ะเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Smart SME ในช่วงที่2เนี่ยเราจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยนะคะกับผู้ประกอบการคนเก่ง เป็นทายาทรุ่นที่3แล้วนะคะสำหรับณัฐพรไอศกรีมกะทิสดนะคะส่งมอบความชื่นใจมายาวนานกว่า70ปีวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณณัฐพรรุ่งโรจน์สุวรรณค่ะเป็นเจ้าของร้านณัฐพรไอศกรีมกะทิสดนะคะตอนนี้คุณณัฐพรอยู่ในสายกับเราแล้วคุณณัฐพรสวัสดีค่ะ
19: สวัสดีค่ะ
8: ได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนไหมคะ
19: ชัดค่ะช
8: ั
19: ดค่ะ
8: วันนี้ขออนุญาตนะคะไปพาไปรู้จักกับณัฐพรไอศกรีมกะทิสดของเราหน่อยทราบว่าโอ้โหนี่คือ70ปีแล้วอยากให้คุณณัฐพรเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของณัฐพรไอศกรีมนะคะมันเริ่มต้นมาตั้งแต่รุ่นไหนยังไงคะคุณณัฐพร
19: คือเป็นรุ่นคุณยายนะ
8: คะ
19: ทีนี้คือตอนนั้นเราตอนที่เข้ามารับช่วงเนี่ยค่ะก็เป็นช่วงที่ตัวเองอายุน่าจะ30กว่า
8: ค
19: ่ะส่วนคุณยายเนี่ยท่านก็ทำมาของเรื่อยแต่คือณสมัยนั้นน่ะ เป็นการทำแบบด้วยมือ
8: ค่ะ
19: คือปั่นถังนะคะ
8: ค่ะ
19: เอาถังไปเต็มมือไอ้เต็มที่เป็นสแตนเลสนะคะ
8: ค่ะ
19: แล้วก็หมุนด้วยมืออะ
8: หมุนแล้วก็มีเกลืออยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
19: น้ำแข็งเกลือใช่ใช่ค่ะ
8: ค
19: ่
8: ะ
19: แล้วก็ปั่นไปทั้งวันนะคะขึ้นค่อนวัน
8: กว่าจะได
19: ้ก็ไม่แข็งมันก็ไม่แข็งหรอกค่ะมันก็เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพจากน้ำมาเป็น

0: ี้ยอันนี้คือเป็นรสชาติที่สืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นแรกเลยไหมคะ
1: ก็ไม่เชิงนะคะจริงๆรุ่นแรกมาเนี่ยเป็นกะทิใช่ค่ะแต่ว่ามันจะไม่ใช่รสแบบนี้พอตัวเองเข้ามาทำตรงนี้ปั๊บมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะปรับปรุงเพราะเมื่อสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีการเหมือนกับผสมแป้งผสมแป้งด้วยซึ่งพอตัวเองเข้ามาทำเนี่ยต้องก็ไม่ค่อยชอบนะรสนี้แต่ถามว่าเรากินได้ไหมเราก็กินมาตลอดท่านอาจารย์กระทรวงมหาดไทยอะไรนะคะก็เป็นแฟนคลับเราเพราะว่าพอทัพพักเทียนทั้งกระทรวงมหาดไทยกลาโหมท่านก็ออกมาทางเอติงเราซึ่งตอนนั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆพื้นๆนะคะรสชาตินั้นคือทุกคนก็ยอมรับได้แต่พอตัวเองมาทำตรงนี้ก็มีการปรับปรุงมากขึ้นคือเราก็ไม่ใส่แป้งแล้วก็เราใช้กะทิสดคั้นเอง
0: ค่ะ
1: คั้นเองทำเองแล้วก็คือปกติถ้าเราสั่งตลาดมาคือมันจะปนเนื้อมะพร้าวที่ว่ามันมีกลิ่นบ้างหรือว่าคือลูกน้องของทางร้านค้าเขาก็หยิบจับใส่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: คะ
1: บดมาแต่พอถึงตัวเองมาทำเนี่ยไม่เอาดีกว่าเราต้องมาคัดเองคัดเนื้อเองอันไหนไม่ดีเราก็คัดออกมันก็จะได้อะไรที่มันคุณภาพดีขึ้นอ่ะค่ะ
0: โอ้โหคือทีนี้เนี่ยโอ้โหไอศกรีมของเรามันไม่ได้มาเล่นๆนะคะมาแบบยาวนานข้ามการเวลามาแบบ70ปีเลยอะไรที่ทำให้ไอศกรีมของณัฐพรอยู่ยาวนานได้ขนาดนี้ค่ะเพราะว่าการแข่งขันตลาดไอติมเยอะมากเลยนะคะคุณณัฐพร
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเยอะจริงๆซึ่งเราทำมาเนี่ยเหมือนกับเราไม่สนใจสังคมข้างนอกโลกข้างนอกเราสนใจแต่งานในของเราร้านเราเนี่ยค
0: ่ะ
1: ใช้ไอติมกะทิสดล้วนๆแล้วก็วัสดุธรรมชาติไม่แต่งกลิ่นไม่เจือสีแล้วก็ไม่ต้องใส่พวกสารอะไรเจลาตินสารคงตัวสารอะไรต่างๆนานาเราก็คือธรรมชาติของเราแล้วก็เนื่องจากวันนั้นณวันนั้นเนี่ยมีไอศกรีมกะทิอย่างเดียวพอต่อมาลูกค้าก็ถามหาถ้าครอบครัวมาเด็กจะกินวานิลาถ้าไม่กินก็จูงคุณพ่อคุณแม่ออกจากร้านเราเลยก็มาสร้างคิดว่าถ้าอย่างนี้กินกะทิอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะคนกินกะทิทุกวันมันก็เบื
0: ่
1: อก็เลยค่อยๆคิดขึ้นมาอ่ะวานิลาสมัยนั้นมันก็ไม่มี YouTube ให้ดูไม่มีหนังสือให้อ่านเราก็ต้องไปขวนขวายหาเองว่าเราควรเอาอะไรมาทำวานิลาคือตัวไหน อย่างไรอะไรเงี้ยพอทำเสร็จปั๊บมาเป็นไอติมชนิดที่2เด็กเล็กเข้ามาอีกคุณแม่จะทานไอติมช็อกโกแลตเอาละตายแล้วช็อกโกแลตจะทำยังไงล่ะก็ต้องไปหาผงช็อกโกแลตทีแรกก็หาตามพื้นๆทั่วไปอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็ไม่โอเท่าไหร่อะค่
0: ะ
1: ก็ไปได้ลูกค้านี่มีพระคุณกับเรามากนะคะท่านก็บอกนี่ฉันเคยทำไอติมอยู่ละน้องนะนี่ฉันซื้อที่นี่เธอลองไปดูสิ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไปตามเขาก็ได้มาเอาลูกค้าเข้ามาอยากกินกาแฟ
0: ค่ะ
1: เอาละสิ เราก็ต้องไปหาเองกาแฟตัวไหนอย่างไรใช่ไหมคะคือแล้วเราไม่ใช่คอกาแฟค่ะทำวันแรกเนี่ยลูกค้าบอกว่าเนี่ยเต็มกาแฟเธอเหรอโอ้โหอายมาก
0: ค่ะ
1: อายมากเลยเพราะเราไม่ใช่คอกาแฟ
0: ค่ะ
1: แต่ทุกวันนี้ปรับปรุงปรับไปปรับมามันก็เลยเป็นกาแฟที่ว่าโอเคขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีตัวเองชอบทานชานมใช่ไหม
0: คะ
1: ฉันอยากทานกินแต่ชานมเนา
0: ะ
1: ก็ลองไปเอาชามาทำมันก็เกิดรสชาติขึ้นมาอีกอันหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แล้วพอต่อมาอาจารย์ท่านหนึ่งจากเกษตรนะคะ
0: ค่ะ
1: ท่านปลูกมะม่วงไปพระราชทานพันธุ์มาจากในหลวงรอเก้า
0: ค่ะ
1: ให้ไปพัฒนาพันธุ
0: ์ค่ะ
1: อาจารย์ก็เอาไปพัฒนาแล้วก็ได้มะม่วงลูกเบลล์เท่านั้นแล้วก็ทูลเจ้าในหลวงรอเก้าท่านกำลังพระราชนิพนธ์เรื่องมหาชนก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พออาจารย์ทูลเจ้าขึ้นไปพระองค์ท่านก็เป็นท่านจะตั้งชื่อเลยท่านกำลังไม่พอเรื่องมหาชนกท่านจะตั้งชื่อเลยว่ามะม่วงมหาชนกอาจารย์จะเล่าประวัติให้ฟังนะครับแล้วอาจารย์บอกเธอเอาไปทำสิอะไรแค่ทีแรกก็ไม่ทำแต่อาจารย์ท่านน่ารักมากถ้ามีพระคุณอย่างสูงจริงๆ
0: ค่ะ
1: ในวันนั้นที่ว่า เราไม่อยากทานเพราะเรากินมะม่วงไม่เป็น
0: แล้วมันก็จะไม่อินกับรสชาติเนอะทำ

0: มาแล้วมันจะอร่อยแค่ไหนอะไรยังไงนี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วอาจารย์ท่านเมตตามากค่ะท่านให้คนลดขนมาเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: กระจายไปเริ่มแล้วอาจารย์แล้วก็คนลดก็บอกว่าอาจารย์บอกว่าถ้าคุณไม่ทำก็ให้มันเน่าไป
0: โอ้เสียดายแย่เลยค่ะ
1: คือแล้วเราทำยังไงฮะเราทำไม่เป็น
0: ค่ะ
1: ก็ให้ลูกน้องปอกเสร็จก็เอาเนื้อแตะเนื้อออกมาอะไรต่ออะไรปั่นจะทำก็มั่วๆจริงๆนะคะเพราะเราไม่มีสูตรเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มั่วๆเสร็จก็เปลี่ยนอาจารย์ว่าอาจารย์เอาไปเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วอาจารย์ท่านก็เอาไปเข้าวังด้วยอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มีสายมาจากพระราชวังถามว่าทำไอติมมะม่วงใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็งงมากเลยค่ะเพราะว่าเราทำให้อาจารย์รอดนั้นเท่านั้นแล้วเราก็จบ
0: อ
1: ืมแต่อาจารย์ก็ยังติดตามผลนะเป็นไงมีใครโทรมาไหมอะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เรียนอาจารย์ไป
0: ค่ะ
1: อาจารย์ก็เลยบอกทำเธอไม่มีใครทำนะมะม่วงมหาชนกบางร้านที่เขาทำมันไม่ใช่มันเป็นมะม่วงชนิดอื่นอะไรน
0: ะคะ
1: แล้วทุกวันนี้นักท่องเที่ยวคนจีนต่างชาติมาเพื่อแมงโก้อย่างเดียว
0: โอ้โหเพราะว่ากลายเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นตัวไอศครีมที่ดึงดูดชาวต่างชาติเนาะเพราะว่าร้านเราตั้งอยู่แถวแพร่งภูธรใช่ไหมคะแถวสันเจ้าพ่อเสืออะไรแถวนั้นใช่ไหมคะ
1: แล้วมันอยู่ในเวิร์กอะค่ะคือถ้าข้างนอกมันเป็นตึกใหม่บำรุงเมืองรถก็วิ่งปิ้วไปเลยตะนาวรถก็วิ่งปิ้วไปเลยถ
0: ้
1: าใครไม่แวะเข้ามาในซอยนี้ก็จะไม่รู้ล่ะว่าเราอยู่ในซอยนี้มานานมาก
0: วิแต่ว่าพอปุ๊บไปเดินเล่นแถวๆนั้นนะคะปรากฏว่าชาวต่างชาติอ่ะเขาเดินกันเยอะมากกว่าเราอีกเนาะเขารู้ด้วยว่าร้านไหนอะไรยังไงแปลว่าชาวต่างชาติเขาต้องมีการส่งต่อข้อมูลบอกต่อๆกันด้วยใช่ไหมคะ
1: จริงค่ะทุกวันนี้นะคะบางวันเนี่ยชาวต่างชาติยิ่งช่วงนี้เนี่ยคนจีนเยอะมากเลย
0: ค่ะ
1: คือเข้ามาเข้าออกตัวเองรู้สึกงงเหมือนกันนี่แล้วเขารู้จักเราได้ไงแต
0: ่
1: คนไทยหลายๆท่านนะคะโทรมาร้านอยู่ไหนคะอยู่ตรงไหนคะเราอธิบายไปบางท่านก็ไม่เข้าใจมันอยู่ตรงไหนคะกระทรวงมหาดไทยรู้จักไหมคะไม่รู้จักค่ะกระทรวงกลาโหมรู้จักไหมคะไม่รู้จักค่ะ
0: แต่ชาวต่างชาติรู้จักเราอัศจรรย์มาก
1: เองเลยน่ารักมากๆคือแล้วมีวันหนึ่งก็มีจดหมายมาจากฝรั่งเศส
0: ค่ะ
1: แล้วก็งงว่าจดหมายอะไรเราไม่มีใครเราไม่รู้จักใครนี
0: ่
1: พอเปิดดูปรากฏว่าเป็นของหลุยส์วิตตองที่ดีไซน์ท่านส่งมาให้เรา
0: ต้อง
1: มีความรู้สึกงงสุดๆว่าเขาส่งมายังไงแปลว่าเขาคงมานั่งกินแต่เขาไม่ได้แสดงตัวให้เราเห็นแล้วเพราะว่าจะมีชาวต่างชาติมากๆเลยค่ะที่ว่าทานเสร็จก็ถ่ายรูปบางท่านบอกว่ามาจากปากีสถานดู YouTube มาบางท่านมาจากเท็กซัสนะเนี่ยฉันอยู่เท็กซัสเป็นคนไทยอยู่เท็กซัสเนี่ยฉันกลับมาเมืองไทยฉันต้องหาเธออะไรเนี่ย
0: ค
1: ือมันก็เป็นอะไรที่ปลื้มนะคะว่าอย่างน้อยๆเขาก็แวะมาหาเรา
0: ค่ะอย่างปัจจุบันนี้นอกเหนือจากไอศครีมที่เป็นมะม่วงเนาะที่แบบโอ้โหชาวต่างชาติชื่นชอบกันละเราทำอยู่ที่หน้าร้านเนี่ยวันหนึ่งนี่มีสักประมาณกี่รสชาติได้คะสำหรับไอศครีมของเราเนี่ยนะคะ
1: ค่อยๆทำมาเรื่อยๆค่ะก็มาเป็นชาเขียวแต่จริงๆชาเขียวตัวเองไม่ทานนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเคยไปร้านดังร้านหนึ่งไปทานแล้วมันไม่ถูกปากจริงๆอะค่ะมันเหนียวๆครีม
0: ๆค่ะ
1: เลี่ยนๆมันๆน่ะนะคะตามสไตล์ของไอศกรีมต่างชาติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่คิดจะทำจนอยู่มาวันหนึ่งก็มีลูกค้าท่านหนึ่งมาทานไอศกรีมทานไอศกรีมกะทิก็บอกว่าเนี่ยนายผมบอกว่าให้ออกมาหาร้านไอศกรีมให้หน่อยเพราะว่ามีชาเขียวนำเข้ามาจากญี่ปุ่นแต่ที่ร้านเขาขายแต่ชาชงเขาอยากจะมีไอศกรีมก็บอกอ๋อไม่ค่ะไม่อร่อยเคยไปทานมาแล้วนะโน่นนี่นั่นเขาบอกว่าไปทานที่ไหนเราจะบอกที่ร้านไปว่าไม่ใช่ลองเอาไปทำดูเขาบอกว่าเพราะเขาตะเวนหามาทั่วแล้วเอาไปหย่อนให้ร้านนี้ร้านนั้นทำพอเอากลับไปให้นายดูนายบอกว่าไม่ใช่โอ้แล้วเราจะเป็นใช่ได้ยังไงคะเพราะเราร้านเล็กๆเขาไปให้ร้านใหญ่ๆทำแล้วมาให้เราร้านเล็กๆทำแล้วมันใช่ยังไงก็ไม่ได้รับปากทำต
0: ้
1: องก็โทรมาตามจนวันหนึ่งก็ทำคือต้องก็มั่วนะคะมั่วไปเลยเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าทำยังไงปรากฏว่าเขาเอาไปให้นายแล้วเขาก็โทรมาก็บอก พี่นายบอกว่าใช่เลยใช่เลย
0: อ
1: ต่วันนี้ผมไม่ต้องตะลอนแล้วนะเ
0: พราะว่าไปที่นี่ได้เลยค่ะ
1: ตอนนี้แบบผมไม่ต้องตะลอนแล้วนะขอบคุณมากมาก
0: ค่ะนี่หลายคนอยากแบบอยากชิมรสชาติอะไรอย่างนี้นะคะต้องถามอยู่ว่าสำหรับคนที่อาจจะเรียกได้ว่าอยากชิมที่ร้านเรามีที่ให้นั่งหรืออะไรนี้ไหมคะ
1: มีค่ะมีค่ะจริงๆแล้วตรงร้านเราเนี่ยเป็นบ้านเก่าสมัยรัชกาลที่5นะคะท่านสร้างตึกแถวแถวนี
0: ้ค่ะ
1: จากวันเก่าของกรมพนากรมกรมหมื่นพุทธเลขธรรมรงศักดิ
0: ์
1: มันเป็นตึกแถวชุดแรกๆของรัตนโกสินทร์นะคะเพราะนั้นสภาพร้านบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นห้องที่ไม่ใหญ่เป็นแบบเก่าๆโบราณแต่ก็มีที่โต๊ะมีโต๊ะมีอะไรอยู่ประมาณ5-6ตัวซึ่งถ้าอย่างทัวร์บางทัวร์ที่มาบางทีมา20-30คนนะเราก็จะให้เขาแบบtake away หรือว่าฝั่งตรงข้ามเราเป็นสวนหย่อมใจกลางชุมชนนะ
0: คะ
1: เขาก็สามารถเดินเข้ามาในสวนไปอยู่กับต้นไม้อะไรอะไรตรงนั้นได
0: ้
1: คือที่นั่งก็มีประมาณ6เป็นโต๊ะแค่นั้นเอง
0: ค
1: ่ะแต่ก็โอเคอยู่พอจะรับลูกค้าที่เข้าออกได
0: ้ค่ะฟังจากที่คุณณัฐพรเล่าให้ฟังแล้วคือเราอะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนาะเหมือนลูกค้ามาต้องการอะไรเราถ้าเราทำได้เราก็จะทำให้ถ้าไม่รู้ก็ลองผิดลองถูกจนได้โอ้โหประสบความสำเร็จเลยในอนาคตเราแบบตั้งเป้ากับธุรกิจตรงนี้เอาไว้แค่ไหนคะเพราะว่านี่ก็ทำมาแบบ70ปีแล้วนะจะมีเปิดเป็นแบบสาขาไปที่อื่นหรือทำเป็นไอศครีมแบบส่งไปทั่วประเทศอะไรอย่างนั้นมีบ้างไหมคะมีแนวคิดแบบนี้บ้างไหมคะ
1: เคยมีนะเคยมีในทุนในหลายๆท่านนะฮะมาชวนให้ไปทำแล้วก็เขาจะออกทุนให้เขาจะเป็นการตลาดให้แล้วก็ให้เราอยู่ฝ่ายผลิตแต่ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกที่ว่าหลายๆเพื่อหลายๆคนที่ไปลองทำอะไรพวกเนี้ยในที่สุดแล้วอ่ะเหมือนกับเพื่อนอ่ะโดนหักหลังกันหมดเลยพอวันหนึ่งเขาก็เทคกิจการเราไปก็เลยไม่เคยคิดตรงนั้นและอีกอย่างนึงคือว่าพ่อเคยบอกว่าเรากินวันละ3มื้อนะ
0: ค่ะ
1: อะไรที่มันพอเพียงไม่เกินกำลังเราก็พอแค่นั้น
0: ค่ะ
1: จริงๆถามว่าเคยมีความคิดเคยค่ะเคยแต่แล้วในที่สุดเนี่ยด้วยความที่ว่าไม่มีความสุขพอเรามองเห็นเพื่อนที่เขาขยายกิจการเยอะๆๆๆๆยิ่งใหญ่ยิ่งเหนื่อยยิ่งเครียดกับปัญหาคนอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันได้เงินแต่ว่า
0: ไม่มีความสุข
1: ความสุขส่วนตัวไปเพราะฉะนั้นก็เลยปฏิเสธไปหลายๆครั้งที่มีคนมาชวนก็ทำเท่าที่
0: เราทำไหว
1: ใช่ใช่ถ้าพี่กำลังเราพอแล้วก็ไม่เครียดมีเวลาพักผ่อนมีเวลาที่จะเป็นส่วนตัวบ้างแต่ถึงจะส่วนตัวทุกวันนี้อย่างเช่นในชุมชนเรานะ
0: คะ
1: เราก็ไปขอของสปสช.มาแล้วก็มาทำออกกำลังกายในชุมชน
0: วิดีจัง
1: เลยวันหนึ่งสัก1ชั่วโมงเราก็ได้รีแลกซ์จากงานประจำของเราแล้วเราก็ได้สามารถทำให้ชาวบ้านชาวเมืองเพื่อนๆบ้านเราเนี่ยได้มีที่ออกกำลังกายอันนั้นก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่ง
0: คือมันเหมือนเราได้ทำงานที่เรารักด้วยในขณะเดียวกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากได้ด้วยคือเขาเรียกว่าทำธุรกิจเพื่อดำรงชีวิตตามหลักพื้นฐานให้ได้แค่นี้มีความสุขแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเงินทองมันมากมายนะคะแต่ว่าพ่อบอกว่าเรากิน3มื้อแล้วไอ้เงินทองพวกนั้นวันหนึ่งเราก็ต้องไปแต่ตัว
0: ค่ะ
1: หยาดเหงื่อเราทั้งหลายเราก็ต้องทิ้งไว้ตรงนี
0: ้
1: แล้วลูกหลานเราอ่ะเขาจะต่อยอดแค่ไหนเพราะว่าแต่ละคนเขาก็มีงานประจำอะไรของเขาอะนะ
0: คะ
1: เขาจะมามองตรงนี้ไหมมันก็มีความเหนื่อยพอประมาณเหมือนกันแต่ถ้าเราสนุกกับมันมันก็ไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็มีเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่เขาคอยอย่างเช่นที่เรียนไปเนี่ยมาออกกำลังกายด้วยกันมาเมามอยกันมาอะไรกันเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วตัวเองอายุป่านจนวันเนี้ย
0: ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: อายุเท่าลุงตู่
0: อุ้ยอายุเท่าลุงตู่นะคะแต่ว่าหัวใจเขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะค่ะ
1: ก็พยายามคิดบวกค่ะ บวกแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่น่ารักน่ารักหลายท่านท่านก็มักจะส่งคำคมส่งข้อความเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตซึ่งเราเอามาปฏิบัติแล้วอ่ะมันสามารถจะปล่อยวางความเครียดความบางทีมันก็มีทุกข์บ้างนะตามภาษามนุษย์เนี่ยมีทุกข์จากคนรอบข้างพี่น้องบ้างอะไรบ้างแต่พอเราเอาธรรมะเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบปล่อยวางแล้วก็ใจเราก็จะเบาลง
0: อันนี้มีความสุขตามไปด้วยเลยร้านเปิดทุกวันไหมคะสำหรับที่ณัฐพรเนี่ยค่ะ
1: จริงๆเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์นะคะจาก8โมงถึง5โมงเย็นแต่ว่าจะมีลูกค้าที่ไม่ค่อยมีเวลาท่านก็จะโทรมาเดี๋ยวฉันจะเข้าไป6โมงนะ
0: ค่ะ
1: ไปเอาติ้งสักกล่องนึงหรือไม่ก็ขอซื้อติ้งสัก 2-3 ถ้วยจะพาเพื่อนไปแถวนั้นนะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราก็รอคือลูกค้าคิดถึงเราเมื่อไหร่เราก็รอ
0: ค
1: ่ะคือไม่เคยปฏิเสธลูกค้าว่าอ๋อนอกจากว่าไม่อยู่ไปซื้อของจริงๆอะไรนะ
0: ค่ะ
1: เราก็จะรับไม่ได
0: ้โอ้เชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีคนตามไปทานไอศกรีมที่ร้านเยอะแน่เลยปุ๊กเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะแวะไปหาที่ร้านนะคะเดี๋ยวไปเมื่อไหร่แล้วจะบอกนี่ปุ๊กเองค่ะปุ๊กแวะมาแล้วอยู่ที่ร้านทุกวันใช่ไหมคะ
1: ขอบคุณค่ะอาจจะไม่ทุกวันอ่ะคืออย่างนี้ค่ะตัวเองทำงานชุมชนด้วยนะคะคือถ้ามีวันไหนที่จะต้องไปประชุมที่เขตพระนครหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องทิ้งร้านแล้วให้เด็กอยู
0: ่
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วส่วนหมายเลขโทรศัพท์เรียนปุ๊กนิดนึงว่าตอนเนี้ยเฟซเราโดน
0: แฮก
1: ไปโดนยึดไป
0: โดนแฮกโดนแฮก
1: โดแล้วก็ลายด้วยทั้งลายด้วยท
0: ั้
1: งทั้งที่ตอนแรกเราผ่าเสื้อค่ะคุณลุ
0: ง
1: เราอ่ะมีลายแต่เราก็ไม่ตั้งชื่อร้านไม่ตั้งชื่อร้านเราให้อยู่ในลายแล้วเราก็ตั้งแต่ชื่อเราจำง่ายๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะอย่างเฟซเหมือนกันเราก็คือเขาก็ใช้กลวิธีอะไร
0: ค่ะเข้าใจ
1: เราเข้าไม่ได
0: ้เราก็เลยไม่มีเฟซได้เลยค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เขาเรียกว่าทำแบบทำถึงทำจริงแล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าจนแบบกลายเป็นร้านไอศกรีมเนาะที่อยู่ในใจของใครหลายคนแล้วก็เป็นตัวอย่างในการทำธุรกิจที่ดีมากๆในยุคนี้นะคะคือทำแต่ไหวแล้วทำแล้วไม่เครียดทำแล้วยังมีความสุขอยู่ได้กับการที่เราได้ลงมือทำเนาะวันนี้ต้องขอบคุณคุณณัฐพรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณปุ๊กมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะใครอยากไปร้านณัฐพรรุ่งณัฐพรไอศกรีมกะทิสดนะคะของคุณณัฐพรรุ่งโรจน์สุวรรณไปได้นะคุณผู้ฟังร้านก็อยู่แถวแพร่งภูธรนะคะร้านนี้ก็คือแถวกระทรวงมหาดไทยแถวกระทรวงกลาโหมแถวๆนั้นแต่ว่านับกระทรวงมหาดไทยจะดีกว่าเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยอ่ะจะอยู่ใกล้กับตรงนี้มากกว่านะคะคือแถวแพร่งภูธรศาลเจ้าพ่อเสือไปไหว้เจ้าพ่อเสือไปกินไอติมอุ้ยแถวนั้นของอร่อยเยอะมากเดี๋ยวจะต้องไปกับปุ๊กเนี่ยจะต้องไปแวะแถวนั้นนะคะร้านเขาเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่อย่างที่คุณณัฐพรบอกว่าเอ๊ะถ้าแบบมีลูกค้าประจำบอกอุ้ยเดี๋ยวจะมาอะไรเดี๋ยวจะแวะมาเอาไอติมสักกล่องนึงเป็นไอติมที่ควรมีติดบ้านนะคุณผู้ฟังซื้อไปแล้วไปแช่ช่องฟรีซไว้เนาะอยากกินเมื่อไหร่ก็ตักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าจะเดินทางนะคะ MRT สถานี3ยอดทางออก3เดินต่อไปอีก1กิโลหรือจะไปรถโดยสารสาธารณะอะไรก็ได้แถวนั้นหาที่จอดรถยากนะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเป็นตัวเองไปอ่ะชอบไปจอดรถแถวกรุงเทพมหานครเขาจะมีลานจอดใช่ไหมคะแล้วก็เดินตะเวนกินแถวนั้นของกินเยอะมากอร่อยมากเป็นร้านแบบเป็นตำนานแต่ละร้านเก่าแก่ทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากโทรสอบถามข้อมูลปุ๊กให้เบอร์ค่ะคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์คือ089 826 5752 089 826 5752สิ่งหนึ่งที่ได้นะคะจากที่คุณณัฐพรเล่าก็คือถ้าเราทำอะไรแล้วเราทำอย่างมีความสุขทำให้เต็มที่ลูกค้าจะเป็นตัวที่ทำให้ธุรกิจของเราอ่ะค่อยๆต่อยอดแล้วก็เป็นที่รักที่ชื่นชอบของลูกค้าเพราะว่าเราทำในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนาะเขาก็จะแบบอยู่กับเราแล้วต่อให้การแข่งขันสูงแค่ไหนอย่างไรก็ยังสามารถอยู่คู่กับการเวลาที่ยาวนานมาจนถึง70ปีได้และสิ่งหนึ่งนะคะที่อันนี้ปุ๊กชอบมากๆเลยเป็นพิเศษคือเป็นปณิธานของตัวเองเลยทำธุรกิจไม่ได้คิดว่า จะต้องแบบใหญ่โตโอฬารแต่อยากรู้สึกว่าทำธุรกิจที่สามารถดูแลได้ทำแล้วมีความสุขทำแล้วไม่เครียดไม่ได้ต้องการแบบจะรวยมากเอาแค่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและความสุขไม่ได้ใหญ่บุ๊กเรียนรู้ว่าความสุขของเรามันเล็กมากแค่บางทีการได้นั่งดื่มกาแฟดูวิวก็แฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วหรือว่าการได้นั่งมองดอกไม้ออกดอกสักต้นหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขแล้วเนาะเนี่ยค่ะชีวิตมันจะมีความสุขมากๆเลยแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นอยู่ที่ว่าแต่ละคนมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตอย่างไรนะคะนี่คือไอศกรีมเจ้าแรกของเราวันนี้ที่ส่งต่อกันมาเป็นรุ่นที่3และน่าจะส่งต่อความสุขแบบนี้ยาวนานต่อไปพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูบรรยากาศการลงทุนกันบ้างไม่เย็นเหมือนไอติมนะคะเพราะว่าร้อนแรงทีเดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
3: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
4: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุ่มมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
5: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันกว่า
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: สมาร์ท SME
6: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
0: 10นาฬิกา50นาทีค่ะวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราปิดนะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ปิดนะเมื่อวานนี้แล้วก็ดูกันหน่อยเพราะว่ามีหลายคนนะคะก็ลงทุนในหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะ S&P 500 Nasdaq อะไรอย่างนี้นะคะ CNBC รายงานนะคะว่าดัชนี S&P 500 เนี่ยปิดลบเล็กน้อยในวันจันทร์ค่ะหลังจากดัชนีสำคัญปิดบวกในสัปดาห์ก่อนในขณะที่นักลงทุนนะคะจับตาฤดูกาลประกาศผลประกอบการที่กำลังจะคึกคักขึ้นและตัวเลขเงินเฟ้อชุดสำคัญที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ S&P 500 ลดลง 0.06% ปิดที่ 7,807.24 จุดดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะคะปรับขึ้นส่วนทาง 195.60 จุดหรือ 0.38% ปิดที่ 51,850.55 จุดนับเป็นวันที่3ติดต่อกันนะคะที่ดาวโจนส์เนี่ยปิดในแดนบวกส่วนดัชนี Nasdaq ค่ะทำผลงานแย่กว่าตลาดลดลง 0.44% ปิดที่ 27,245.90 นะคะ Nasdaq เนี่ยถูกกดดันจากการร่วงลง 3.9% ของ Micron Technologyหลังจากที่นักลงทุนเนี่ยประเมินการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนะคะจาก CXMT ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำของจีนค่ะที่รายงานความคืบหน้าโครงสร้างชิปรุ่นใหม่ ตรงกันข้ามดาวโจนส์ก็ได้แรงหนุนนะคะจากหุ้นเซลฟรอสนะคะที่ดิ่งขึ้น 2% หลังได้รับการอัปเกรดคำแนะนำลงทุนขึ้น2ขั้นจาก Bank of America ส่วนราคาน้ำมันค่ะคุณฟังราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศการหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก่อนที่ประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะคะจะออกมาระบุภายหลังว่ามอสโกนั้นได้ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวแล้วสัญญาน้ำมันดิบนะคะปิดบวก 2.06%ที่ 93.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์นะคะขึ้น 1.84% ปิดที่ 106.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะนี่คือเรื่องราวของตลาดหุ้นนะคะในต่างประเทศนอกเหนือจากนี้ถ้ามาดูในซีกตะวันออกกลางทรัมป์นะคะบอกว่ากำลังพิจารณาเข้าร่วมกับซาอุดิอาระเบียในการต่อสู้กับกลุ่มฮูตีที่หนุนหลังโดยอิหร่านในเยเมนภายหลังเกิดเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติในกรุงริยาดที่มีผู้เสียชีวิตหลายรายความเห็นดังกล่าวก็ยิ่งเพิ่มความกังวลค่ะเรื่องความตึงเครียดในภูมิภาคอาจจะยกระดับความรุนแรงมากขึ้นนะเนี่ยคุณผู้ฟังในเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบเนาะมันก็จะเกิดขึ้นค่อนข้างแบบทำให้เราตึงเครียดไปด้วยนะคะต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะด้านน้ำมันเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะค่านู่นนี่นั่นตอนนี้วัตถุดิบนะคะถ้าไม่นับรวมเทศกาลกินเจนะคุณผู้ฟังพื้นที่การปลูกผักเนี่ยได้รับความเสียหายอยู่แล้วก็ส่งผลกระทบเลยทันทีนะคะยิ่งกินเจด้วยผักก็ยิ่งแพงเพิ่มขึ้นไปดูบิตคอยกันหน่อยค่ะ1บิตคอยตอนนี้นะขนาดนี้นะคะมูลค่าอยู่ที่2,798,077.47 บาทนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องของราคาทองคำกันค่ะราคาทองคำนะคะจากทางด้านของสมาคมค้าทองคำวันนี้เนี่ยราคาทองนะคะได้มีการประกาศราคาซื้อขายออกมาเนี่ยโอ้โหหลายรอบเหมือนกัน5รอบแล้วนะคะมีลงเปิดตลาดมาเนี่ยติดลบไป150ครั้งที่2 3 4 5ขึ้นมาตลอดตอนนี้นะคะราคาล่าสุดเนี่ยสูงกว่าการปิดตลาดเมื่อวานอยู่50บาททองคำ 96.5% ทองคำแท่งนะคะรับซื้อ 66,300 บาทขายออก 66,500 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 64,975 บาท76สตางค์ขายออก 67,300 บาทราคาทองคำในตลาดโลกนะคะณขณะนี้อยู่ที่ 4,182 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะอ้างอิงค่าเงินบาทที่33.59 นะคะไปดูประเด็นอื่นๆอีกสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยปรากฏว่า IMF นะคะมีการปรับขึ้น GDP ไทยปีนี้เนี่ยเขาให้อยู่ที่ 2.1% แล้วก็มีคำเตือนให้คลังนะคะกระทรวงการคลังได้มีการลัดเข็มขัดด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็ถ้าลัดเข็มขัดเนี่ยพวกว่าตอนนี้ทั่วโลกนะก็ต้องลัดเข็มขัดเหมือนกันเนาะดูกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะจัดแถลงข่าวเปิดตัวรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะคะฉบับล่าสุดในกรุงเทพมหานครระหว่างห้วงการประชุม IMF World Bank 2026โดยมีทีมนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ค่ะเปิดเผยประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปรับเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนหน้าพร้อมฉายภาพความท้าทายรอบด้านที่กำลังกดดันจากการฟื้นตัวของภูมิภาคเขาบอกว่าให้มีการจับตา4ตัวเลขเศรษฐกิจไทยนะคะซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP 2026คาดว่าจะขยายตัว 2.1% ชะลอตัวลงนะคะจาก 2.4% ในปี2025และแนวโน้มทรงตัวในระดับต่ำต่อเนื่องที่ 2.1% ในปี2027นะคะอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะดีดตัวขึ้นมาแตะ 2.1% ในปี2026นะคะจากระดับลบ 0.1% ในปีก่อนหน้าและจะทยอยชะลอลงสู่ 1.7% ในปี2027นะคะแล้วก็ส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดตัวเลขการค้าและบริการสุทธิของประเทศส่งสัญญาณว่าน่ากังวลค่ะโดยคาดว่าจะพลิกกลับมาติดลบ 1.2% ของ GDP ในปี2026จากที่เคยเกินดุล 3.0% ในปี2025นะคะก่อนที่จะฟื้นกลับมาเกินดุล 1.4% ในปี2027ด้านตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งโดยอัตราการว่างงานทรงตัวในระดับต่ำมากที่ 1.0% ตลอดช่วงปี2025ถึง2027เขาบอกว่าได้อานิสงส์จากการบูม AI ที่ช่วยพยุงนะคะการส่งออกได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยการค้าในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยเติบโตสูงถึง 29% หากตัดสินค้ากลุ่ม AI ออกไปก็ยังขยายตัวของการค้าโลกเนี่ยจะเหลือเพียงแค่ 4.6% เท่านั้นนะคะตอนนี้ก็คือได้การค้าโลกเนี่ยขยายตัว 8.3% นะคะIMF ชี้นะคะว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้แบ่งเป็น2ขั้วนะคะมีทั้งการขับเคลื่อนด้วยแรงปะทะหลักจากปัจจัยลบด้านพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นส่วนทางกับปัจจัยบวกจากเม็ดเงินลงทุนในเทคโนโลยี AI ก็ประเมินนะคะประมาณการว่ากรณีฐานว่ากระแส AI เนี่ยจะทยอยลดความร้อนแรงลงตามการเวลานะคะส่วน AI จะขยายตัวยาวนานขึ้นเกิดผลิตภาพจริงช่วยหนุนการเติบโตนะคะโดยไม่สร้างแรงกดดันเงินเฟ้อแต่ว่าก็อยู่ที่อุปสงค์ด้วยนะว่ามันจะแค่ไหนอย่างไรซึ่งมันก็มีหลายๆปัจจัยนะคะปัจจัยหลักๆในการขับเคลื่อนมีการบูมของ AI การขัดดุลการคลังราคาน้ำมันนะคะนี่เป็นผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ดีตอนนี้ทางด้าน IMF ก็ให้กระทรวงการคลังเตรียมรับเข็มขัดนะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเราก็คงรู้กันอยู่ดีอยู่แล้วว่าตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเราเป็นยังไงเผชิญกับสภาวะอะไรบ้างนะคะขอบคุณคุณอัชพรด้วยนะคะแล้วก็มาทักทายกันในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวเนาะแล้วก็คุณบอลด้วยนะคะจากบางใหญ่ขอบคุณนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกัน 10:00 นเวลาเดิมค่ะปุกสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
7: Smart SME
8: สนับสนุนโดยHerb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินด้าวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องพระนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
1: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
2: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
7: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
8: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 20:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
9: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
10: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
11: สวัสดีครับผมเอคีตะชาริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
12: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจ จากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
13: คนนี้กรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
14: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
15: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตึง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตร Now ฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
16: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
17: สนับสนุนโดย
18: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
19: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
20: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินทร์โทร1507

0: สวัสดีผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์13ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมูอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณสุชาดาจิตสุภาพค่ะ
0: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: เอาไปดูข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้อย่างที่เรานำเสนอไปนะครับเรื่องราวของชาวปทุมธานีก็เมื่อวานที่ออกมา เรื่องของน้ำที่ไปท่วมบ้านเขา
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เลยออกมาเหมือนกับพยายามไปขอร้องบอกให้ช่วยเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง12หน่อยได้ไห
1: ม
0: เพราะตอนนี้มันจะได้แบ่งๆกันไป
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะล่าสุดตอนแรกมันก็ตกลงกันได้นะ
1: ครับคือตอนแรกเนี่ยค่ะก็บอกว่าจะมีการเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง12จะเปิดให้เป็นทั้ง2บานบานละ10เซนเป็นเวลา2ชั่วโมงคือตอนแรกเป็นข้อตกลงแบบนี้ชาวองครักษ์นครนายกก็เลยแยกย้ายกลับ
0: เพราะตอนแรกเขาขึ้นถนนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เขาปิดถนนเลย
1: ค่ะบอกว่าน้ำท่วมนครนายกแบบไม่ไหวแล้วอยากจะขอแบ่งมาให้ทางปทุมบ้าง
0: นี่ครับคือเรื่องนี้ฮะจากวันนี้ชาวบ้านจากอำเภอองครักษ์นะครับจังหวัดนครนายกกว่า500คนคุณผู้ชมครับไปรวมตัวกันนะครับที่ประตูระบายน้ำคลอง12ตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับคือไปเรียกร้องแล้วครับให้เจ้าหน้าที่ชนประทานฮะเปิดประตูระบายน้ำคลอง12เข้าคลองรังสิตประยูรศักดิ์นะฮะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวอำเภอองครักษ์ซึ่งถูกน้ำท่วมกับ20วันแล้วจนน้ำเนี่ยมันเหม็นเน่าแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่กันไม่ได้คือในครั้งแรกเลยนะครับนายกรัฐมนตรีเมืองสนั่นรักครับเป็นตัวแทนชาวปทุมเนี่ยไม่ยอมให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12นะครับเพราะถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะทะลักเข้าคลองซอยตั้งแต่เข้าคลองนะซอยตั้งแต่คลอง8ใช่ไหมพี่หมวย
1: ไปถึงคลอง12
0: ก็เลยจะส่งผลนะฮะกระทบให้กับทางชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองสนั่นรักแต่ว่าจะใช้แนวทางในการเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำปากคลอง13แทนชาวอำเภอองครักษ์เองก็ไม่ยอมนะฮะก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ไปปิดถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้ากรุงเทพรถเนี่ยติดยาว3กิโลนะฮะสุดท้ายครับเจ้าหน้าที่กรมชลเองเนี่ยก็ยอมฮะบอกว่าเดี๋ยวเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ทั้ง2บานให้บานละสัก10เซนกันละกันเปิดให้2ชั่วโมงชาวบ้านองครักษ์เองก็ยอมแยกย้ายไปในครั้งแรกนะครับก็กังวลนะฮะคุณผู้ชมครับว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงกันต่อไปแต่ไม่เป็นไรอ่ะเปิดเท่านี้ก็ยอมได้แต่สุดท้ายครับความหนักใจมาตกอยู่ที่ชาวบ้านปทุมธานีครับที่พากันลงไปสังเกตการสถานการณ์ของน้ำนะครับที่ประตูระบายน้ำคลอง8ตำบลลำผักกูดเพราะว่ากลัวน้ำเนี่ยมันจะท่วมเพิ่มขึ้นมาครับขณะที่ทางฝั่งของพลตรวจโทคำรณวิทูปกระจ่างหรือบิ๊กแจ๊สนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีก็ลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบประตูระบายน้ำคลอง12และประตูระบายน้ำคลอง8พร้อมสั่งรื้อคันดินประตูน้ำคลอง8ออกนะครับพร้อมกับเปิดประตูระบายน้ำคลอง8ทั้ง2บานขึ้น10เซนติเมตรเพื่อให้เร่งระบายมวลน้ำนะฮะที่มาจากคลอง12ผ่านเทศบาลรังสิตนะฮะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดนะครับนี่บิ๊กแจ๊สก็มาสั่งการแบบนี้ครับ
1: ค่ะล่าสุดเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวไปสำรวจที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจุดนี้มีการเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังค่ะเพื่อจะเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาผู้สื่อข่าวพบว่าน้ำที่สูบออกมาจากคลองรังสิตจะมีสีดำคล้ำและส่งกลิ่นเหม็นด้วยแล้วก็ยังพบฟองสีขาวแล้วก็เป็นฟองคราบสีดำลอยอยู่ที่ผิวน้ำเป็นภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเลยค่ะ
0: นี่อะไรเนี่ยพี่หมวยมันเน่าเหรอ
1: เป็นฟองสีขาวกับฟองคราบสีดำ
0: มันเป็นฟองมันฟองน้ำเน่าใช่ไหมหรือมันอะไรอ่ะ
1: คือผู้สื่อข่าวไปถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าเห็นฟองแบบนี้มาหลายวันแล้วค่ะก่อนหน้านี้มันเยอะกว่านี้ลักษณะมันฟูขึ้นมาคล้ายกับภูเขาเลยแล้วตอนนี้ที่เพิ่มก็คือนอกจากที่มันฟูขึ้นมาแล้วเต็มผิวน้ำมันยังมีกลิ่นเหม็นด้วยแต่ว่าก็ถือว่ายังดีที่ยังเห็นน้ำไหลเวียนอยู่ตลอดไม่ได้เป็นลักษณะของน้ำนิ่งชาวบ้านอยู่ริมคลองบอกว่าช่วงนี้ที่มีการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณบ้านของตัวเขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมคือเขาบอกว่าเพิ่มสูงจากเดิมเกือบเมตรนึงแน
0: ่
1: ตอนนี้ทำได้แต่ยอมรับสภาพกับปัญหาที่เกิดขึ้น
2: หลายวันแล้วพี่เต็มฟองเต็มเลย
3: แล้ววันนี้
2: วันนี้น้อยนะวันนั้นน่ะผมถ่ายคลิปไว้อยู่เต็มเลยผมนึกว่า หินไหลมาเหมือนหินเลยเหมือนก้อนเมฆ
3: เอาเหรอ
2: ใช่
3: อ
2: ๋
3: อ
2: แต่วันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะวันนี
3: ้วันนี้น้อยแล้วแต่วันนี้เริ่มมีกลิ่นช่วงนี้เริ่มมีกลิ่นเยอะไหม
2: ไม่เท่าไหร่ครับพี่เพราะว่าน้ำมันไหลตลอดเลยอ๋อแต่แปลว่าถ้าน้ำแบบไม่ไหลนี่กลิ่นแรงอยู่มันเหมือนที่พี่อยู่นี่แหละก็ประมาณนี้แหละ
3: แต่ฟองวันนี้น้อยกว่าวันก่อน
2: น้อยพี่วันนั้นโอ้วันนั้นฟองตั้งแต่สะพานถึงนี่เลยฟองแบบเป็นก้อนเมฆเลย
0: เนี่ยคุณผู้ชมครับคืออันนี้น่าจะน้ำเน่า
1: ค่ะ
0: พอน้ำเน่าเนี่ยมันก็เป็นฟองขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมครับเพราะว่ามันจะเป็นการพวกย่อยสลายพวกสารอินทรีย์อย่างเช่นพวกเศษอาหารใบไม้หรือสิ่งปฏิกูลต่างๆนานามันก็ทำให้เกิดก๊าซหรือว่าสารบางชนิดที่ช่วยให้เกิดฟองขึ้นมาได้หรืออาจจะเป็นพวกแบคทีเรียในน้ำเสียนะครับบางชนิดที่มันผลิตสารคล้ายกับลดแรงตึงผิวฮะทำให้เกิดฟองได้แล้วน้ำเนี่ยมันไหลกระแทกเวลาที่ปล่อยมาแบบนี้มันก็ตีให้เป็นฟองเกิดขึ้นเนี่ยครับคือที่ผมพูดแบบนี้ไม่ใช่ผมเก่งนะคุณผู้ชมผมถาม ChatGPT มา
1: ค่ะ
0: เนี่ยเหมือนคนมีความรู้ไหม
1: ค่ะ
0: เหมือนไหมเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เขากำลังสัมภาษณ์อยู่ก็เลยถาม ChatGPT บอกว่าไอ้น้ำเน่าเลยมันทำให้เกิดฟองได้ไหม ChatGPT บอกเลยบอกได้ครับ
1: แล้วก็มีคำอธิบายยาว
0: มีคำอธิบายมา
1: ค่ะ
0: ลักษณะเหมือนเป็นผู้มีความรู
1: ้ค่ะ
0: คนดูทางบ้านตอนแรกโอ้ยหนุ่มมันเก่งจังเลยมันรู้นะ
1: ค่ะ
0: เปล่าหรอกแชท GPT
1: ค่ะ
0: โอ้ดูสิเนี่ยเป็นฟองแบบเนี้ยยังไงพี่หมวย
1: ก็โอ้เห็นใจชาวบ้านนะคะ
0: ครับทีนี้รองเลขาธิการสทนช.เขาลงพื้นที่ใช่ไหมพี่หมวย
1: ค่ะอาจารย์ไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะก็จะไปติดตามผลการเปิดและปิดประตูระบายน้ำที่คลอง12แล้วก็คลอง13ค่ะหลังจากที่ข้อตกลงเมื่อวานนี้ของ2จังหวัดให้มีการยกประตูระบายน้ำคลอง12 2บานบานละ10เซน2ชั่วโมงแล้วปิดแล้วก็จะไปเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง13แล้วก็จะไปเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง8ด้วยนี่เป็นจุดแรกที่อาจารย์ไพฑูรย์ลงพื้นที่ไปเป็นประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตประยุรศักดิ์ค่ะอยู่ระหว่างคลอง8กับคลอง9ก็เป็นจุดที่รับน้ำที่ระบายมาจากคลอง12อาจารย์ไพฑูรย์ลงพื้นที่ไปเพื่อติดตามการเร่งระบายน้ำนะคะโดยอาจารย์มองว่าจะใช้รถแบ็คโฮขุดเพื่อจะเปิดทางน้ำแล้วก็จะมีการควบคุมการระบายน้ำไม่ให้ระดับน้ำในคลองรังสิตเพิ่มเกิน20เซนโดยอาจารย์ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะดีขึ้นในวันที่17ตุลาค่ะ
0: โดยเสร็จจุดนี้แล้วนะครับก็จะไปตรวจติดตามสถานการณ์ที่คลอง12กันต่อเลยนะครับทีมข่าวเองได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านริมคลองรังสิตที่คลอง12นะครับพบว่าน้ำเนี่ยยังท่วมขังในตัวบ้านไม่ลดนะฮะอีกทั้งยังมีตะไคร่น้ำเกาะผิวน้ำรอบตัวบ้านเลยโดยเฉพาะประตูทางเข้านะฮะก็เรียกว่าได้รับความเดือดร้อนมากมายเนี่ยครับ
1: ตะไคร่เขียว
0: เขียวเต็มไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: เมื่อวานผมเมื่อคืนเพิ่งได้ดูข่าวของคุณพุทธาภิวันไปเหมือนกันคุณพุทธบอกว่านี่ไม่ใช่สนามหญ้านะ
1: โอ้ค่ะ
0: คือดูมันแหนอันนั้นมันรู้สึกเป็นหมู่บ้านอะไรสักอันนึงอ่ะอยู่องครักษ์เหมือนกันเนี่ยฮะก็คือแบบโอ้โหเขาไปถ่ายหน้าหมู่บ้านมันเขียวทั้งหมู่บ้านนี้เลยเนี่ยคุณผู้ชมหนักเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะเอาไปที่เพชรบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมครับคือน้ำท่วมเขาย้อยตอนนี้เริ่มคลี่คลายนะครับน้ำลดระดับลงหลังไม่มีฝนตกเข้ามาซ้ำนะครับชาวบ้านก็เร่งทำความสะอาดบ้านเรียกว่าหนักที่สุดในรอบ30ปีเลยนะฮะลองดูครับนี่ฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่หมู่4นะครับบ้านบางเข็มพัฒนาอำเภอเขาย้อยที่เพชรบุรีก็พบว่าขณะนี้ครับระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วนะครับบางบ้านเนี่ยน้ำลดลงจนสามารถทำความสะอาดได้แล้วแต่ยังมีบางจุดนะครับที่น้ำนั้นยังคงท่วมขังอยู่นะครับชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในรอบ30ปีที่ผ่านมาครั้งนี้น้ำมันมาไวมากเลยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะท่วมขนาดนี้เลยไม่ได้มีการเตรียมตัวทำให้ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากยังดีนะทั้งเทศบาลเองเนี่ยเข้าให้ความช่วยเหลือส่งอาหารให้ครับลองฟังชาวบ้านดูครับ
4: ไม่ได้เหรอ
5: มันยกลงไปเลยทีแรกต้องค่ายนี้นะ
4: โอ
5: ้คือว่าเอวเ
4: ล
5: ย
4: ลำบากไหม
5: โอ้ยนายร้องไห้เลย
6: ร้องไห้เลย
5: ไม่ไหวเองข้าก็ไม่ดียกก็ไม่ได้
4: เรามีใครมาช่วยบ้างครับตอนน้ำท่วมอ่ะ
5: มีลูกสาวลูกชายลูกกระไผ่แล้วก็ลูกเขยแต่ช่วย
4: แล้วทางเทศบาลทางราชการอะไรมีหน่วยงานอะไรเข้ามาช่วยบ้างไหม
5: ไม่เอาอาหารมาดูแลแล้วก็มาอะไรแล้วก็เรียกว่าดูแลดี
0: เนี่ยใช้พัดลม2ตัวเป่าเลยนะ
1: ค่ะ
0: ร้อนนะกันมี2ตัวพัดลมเมื่อกี้ดูสิ
1: หนักสุดในรอบ30ปีค่ะคือน้ำหลากท่วมพื้นที่อำเภอเขาย้อยเกิดขึ้นช่วงแรกตอนบ่ายวันอาทิตย์21ตุลาคมแล้วหลังจากนั้นก็หลากมาท่วมหนักอีกตอน5ทุ่มชาวบ้านได้รับผลกระทบไป3หมู่บ้านมีหมู่2ที่บ้านวัดโพหมู่4บ้านบางเข็มพัฒนาและหมู่6ที่บ้านล่างได้รับความเดือดร้อนไปแล้วตอนนี้ตัวเลขอยู่ประมาณ300กว่าหลังคาเรือนค่ะ
0: ครับนี่คือสถานการณ์น้ำท่วมในบางจุดนะครับที่ยังคงมีน้ำอยู่ชาวบ้านก็ยังคงได้รับความลำบากอยู่เนี่ยครับโอ้นี่
1: อันนี้เขาย้อยเพชรบุรี
0: เขาย้อย
1: ค่ะ
0: อันนี้เริ่มแห้ง
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนในการนำเสนอเรื่องราวของ Nursing Home
1: ค่ะ
0: นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของโสธรชัยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการเชิญคุณลุงท่านหนึ่งชื่อลุงเอเนี่ยมาออกรายการโหนกระแสปรากฏลุงเอแกก็บอกว่าตัวแกเองเนี่ยไปติดอยู่ที่โสธรชัยแต่ก่อนหน้าที่แกจะไปอยู่โสธรชัยเนี่ยแกอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านเสริมสุขอยู่ที่นนทบุรีคุณผู้ชมครับแล้วแกได้โดนล่ามโซ่อยู
1: ่
0: นะฮะคือทำอะไรไม่ถูกไม่ควรปุ๊บจับล่ามโซ่มีกระป๋องให้ฉี่เนี่ยนะฮะพอแกพูดวันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏทางฝั่งของตัวสื่อเลยเขาไปพื้นที่เลยนะฮะพอไปเสร็จปุ๊บเขาไปตรวจสอบเลยปรากฏในช่วงที่ไปเนี่ยนะฮะไม่เจอโซ
1: ่ไม่เจอค่ะ
0: ไม่เจอนะครับปรากฏเขาไปเจอชาวบ้านชาวช่องอยู่ข้างบนเขาก็มีการตะโกนคุยกับทางข้างบนเนี่ยฮะเป็นคนป่วยเป็นผู้ป่วยนี่ผู้ป่วยบอกเลยบอกว่าช่วยด้วยเขาเพิ่งจะเอาโซ่ออกไปเมื่อกี้เอง
1: ไปเก็บไปอยู่ที่ข้างบันได
0: เนี่ยฮะแล้วมีการส่งสัญญาณออกมาเนี่ยนะครับปรากฏเรื่องนี้นี่ส่งสัญญาณ SOS
1: ค่ะ
0: นี่นะครับช่วยด้วยปรากฏกรมสุขภาพจิตเขาลงพื้นที่นะตอนนั้นน่ะเขาไปช่วยเหลือกันออกมานี่ฮะก็มีทางนายแพทย์วรสก็ไปด้วยนะครับก็ไปช่วยเหลือมามีตำรวจไปแต่ก่อนที่จะไปกันเนี่ยวันที่นำเสนอผลกระแสเป็นวันแรกที่ถูกเปิดขึ้นมาเนี่ยก็นักข่าวของเราเนี่ยไปเลยนะฮะพอไปถึงเสร็จปุ๊บปรากฏไปเจอคนคนหนึ่งกำลังถอดตู้แดงออก
1: ค่ะ
0: นะไม่เหลือแล้ว
1: ค่ะ
0: หายไปแล้วตู้แดงนี่เบิ้ลกระแทกกันไปให้ดูด้วยว่าหายจริงๆเนี่ยครับคุณผู้ชมครับทีนี้หลายคนก็เลยมีการตั้งคำถามไปถึงสบ

0: การไร้มาตรฐานอีกทั้งให้บริการเกินขอบเขตครับคุณผู้ชมแล้วสถานที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยได้รับรางวัลรางวัลเขาริบคืนอ่ะ
1: ค่ะเขาบอกว่ารางวัลที่ได้มันไม่เหมือนกับสิ่งที่อยู่ข้างในอย่างภาพต่างๆภาพอาหารการกินภาพข้าวมันไก่ภาพข้าวขาหมูที่เห็นอยู่ทางด้านหน้าเว็บทางผู้เสียหายที่คุยกับพี่หนุ่มก็บอกว่าจริงๆแล้วมันคือการสร้างภาพทั้งหมดเลย
0: เรื่องนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรนะครับท่านเป็นอธิบดีกรมสบศท่านบอกว่าจากที่กรมสบศเองเนี่ยได้รับเบาะแสว่ามีการล่ามโซ่และอดอาหารผู้รับบริการในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งซึ่งถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการกรมสบศจึงส่งทีมพนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมายและสบศ4ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านเสริมสุขน็อกซิงโฮมในซอยเรียวดี22อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยผลการตรวจสอบพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานจริงนะครับมีเตียงเกินจากที่ขออนุญาตถึง9จาก9เตียงเป็น14เตียงอีกทั้งในชั้น2และ3ของอาคารพื้นที่ส่วนกลางมีการลักลอบให้บริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยด้านจิตเวชศาสตร์จากสารเสพติดถึง59คนด้วยกันนั่นนะฮะโดยไม่ได้ขออนุญาตเป็นสารประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเป็นสารพยาบาลตามกฎหมายนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นการให้บริการที่เกินขอบเขตที่อนุญาตและเป็นการกระทำที่ผิดฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนครับซึ่งจากการที่ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการในสารประกอบการเพื่อสุขภาพขาดการควบคุมดูแลปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำแบบนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายนะครับการกระทำหรือว่าบริการที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยรวมไปถึงศีลธรรมอันดีงามในการประกอบการเพื่อสุขภาพของตนนะครับ
1: ซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการทางกรมสบศจึงสั่งให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
0: นี่ครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็คือ12ตุลาคม
0: นะครับทีนี้ทางด้านของทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณนะฮะท่านก็เป็นรองอธิบดีกรมสบศท่านบอกแบบนี้บอกว่าในกรณีที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะรับตัวผู้ป่วยจิตเวชหรือว่าจิตเวชจากสารเสพติดมาดูแลเนี่ยนะครับจะรับได้เฉพาะผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาหรือมีอาการที่สงบลงแล้วคือสีเขียว
1: ค่ะ
0: ก็เรียกสีเขียวโดยจะต้องมีใบรับรองคำวินิจฉัยจากแพทย์เนี่ยเข้ามายืนยันตัวด้วยนะครับหากศาลดูแลผู้สูงอายุไปรับตัวผู้ป่วยมารักษาเองโดยพละการอันนี้ถือว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งมีความผิดตามพรบสถานพยาบาลปี41ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่ฮะปิดเรียบร้อยเสริมสุขนะครับก็ขอบคุณสบศนะครับที่ยังคงเล็งเห็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางคนเฒ่าคนแก่หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยจิตเวชซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับคือไอ้ตัวผมเองที่ทำรายการไปตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วจนถึงวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยคือ1อาทิตย์เต็มๆเลยเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ปรารถนาจริงๆนะฮะอยากให้สบศเองเนี่ยได้เร็งเห็นนะเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เขาต้องไปอยู่ในนี
1: ้
0: นะครับไม่ได้เราไม่ได้มีเหตุโกรธเคืองกันเราไม่ได้มีเหตุเกลียดอะไรกันกับผมกับสบศเคยทำงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลาทำรายการแต่อันไหนถ้ามันไม่ถูกต้องผมก็จำเป็นที่จะต้องนำเสนอออกไปเพราะว่าเราก็เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนอยู่แล้วรวมไปถึงแน่นอนครับสถานไอ้ที่ไปต้องมีผู้สูงอายุที่คนไปอยู่แบบนี้อันไหนมันไม่ถูก มันก็ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ถูกไหมครับเพราะว่าคุณผู้ชมลองคิดดูนะถ้าเป็นพ่อเราแม่เราญาติพี่น้องเราไปอยู่ที่นั่นบางคนเอาผมพูดเลยมีอีกนะผมบอกเลยนี่มีอีกนะบางที่นี่เขาบอกเลยว่าเขาเอาแม่เขาเนี่ยไปอยู่นะอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดเลยหรอกก่อนเอาแม่ไปอยู่นะปรากฏออกมาเนี่ยเป็นแผลกดทับคือไม่มีการกลับตัวนะฮะแล้วก็ให้อยู่ในห้องเป็นลูกกงเหมือนกันไม่มีการกลับตัวแผลคุณแม่เขาที่ก้นน
1: ะ
0: พี่หมวยนอนกดทับโหวเท่านี้เป็นแผลรูโหวลงไปอย่างเงี้ยลึกเข้าไปอย่างเงี้ยสองแก้มก้นโอ้โหผมเห็นแล้วแบบแม่อยู่ได้ยังไงเนี่ยแบบร้องเข้ามาอีกแล้วนะครับ
1: อ
0: ันนี้เดี๋ยวผมก็จะส่งให้สบศท่านดูว่ามันมีจุดนี้จุดนี้จุดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าแค้นเคืองกันนะคือถ้าท่านทำตามระบบ ที่สบส.เขาอนุญาต

0: าดอ่ะท่านก็จะไม่เจอเรื่องราวแบบนี้เรื่องของท่านก็จะไม่ถูกตีแผ่ไว้แบบนี
1: ้
0: ท่านก็ทำในสิ่งที่ท่านเองเนี่ยไปตกลงกันเอาไว้กับทางสบส.เท่านั้นเองสบส.ในแต่ละเขตก็ต้องไปตรวจสอบให้มันชัดเจนเท่านั้นเองไม่งั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ศูนย์ผู้สูงอายุที่เสียหายนะสบส.ก็อับอายเพราะเป็นคนดูแลพื้นที่แล้วมันอับอายไม่พอมันมาถึงอธิบดีด้วยแล้วไปถึงกระทรวงด้วยมันต่อทอดไปอย่างนี้เลยถูกไหมพี่หมวย
1: ถูกค่ะและจุดนี้หลายคนบอกว่าก็อยู่ไม่ไกลจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยที่นนทบุรีบ้าง
0: อยู่ข้างหน้า
1: ใช่อ
0: ยู่ข้างหน้ากระทรวงสาธารณสุข
1: ใช่ค่ะ
0: อันเนี้ย
1: แล้วจาก9มี14เตียงแล้วก็ยังมีผู้ป่วยจิตเวชอีกตั้ง59คนนะคะสุดท้ายก็ถูกสั่งปิดเมื่อวานนี้นะคะ12ตุลาคมจำได้ว่าเมื่อวันศุกร์อะค่ะที่พี่หนุ่มทำรายการโหนกระแสตอนนั้นยังเป็นการย้ายผู้ป่วยออกมาที่หมอวรสให้สัมภาษณ์ก
0: ็
1: คือย้ายไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาก็จะเหลือ9เตียงตามที่ศูนย์แห่งนี้ได้มีการขออนุญาตแต่สุดท้ายแล้วก็คือเสาร์อาทิตย์ก็คือสั่งปิดเลยมาปิดมีผลเมื่อวาน12
0: เพราะฉะนั้นผมก็เชื่ออย่างนึงนะครับอันนี้ต้องเรียนบอกไปอย่างนี้เลยว่าแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถูกไหมครับคือสบส.ท่านเองก็ต้องควบคุมดูแลให้ดีที่สุดในมุมของท่านไม่ว่าจะเป็นเขตไหนก็ตามแต่หรือว่าทางเป็นอธิบดีหรือทางฝั่งของกระทรวงทางฝั่งของตัวผู้ศูนย์เนี่ยก็ต้องดูแลคนไข้ดีที่สุดก
1: ็
0: เป็นหน้าที่ของตัวเองอย่าไปทำอะไรที่มันเกินเลยไปส่วนสื่อทุกๆสื่อไม่ใช่แค่ผมนะทุกๆสื่อช่อง8ช่องวันช่อง7ช่องไทยรัฐอมรินทร์ทุกที่เขาก็ต้องทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเขาก็มีหน้าที่เขาต้องตีแผ่เขาก็ต้องตีแผ่ก็อย่าไปว่าเขาอย่ามาว่าผมอย่าไปว่าสื่อเลยวันนี้ไปเปิดทำให้เขาเสียหายไม่ใช่นะคือจริงๆแล้วมันต้องตีแผ่เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนที่เขาต้องไปอยู่ที่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยปล่อยได้ยังไงเนี่ยแสดงว่าเป็นพี่หมวยอยู่สบายพี่หมวยจะทำอย่างนี้ไหม
1: ขอความช่วยเหลือแล้วก็ที่ฟังอะค่ะที่เสริมสุขก็ยังมีการฉีดยาด้วยซึ่งทำได้ยังไง
0: ใช่ทำไม่ได้อันนั้นไปฉีดยาเข้าก้น
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วจำนวนผู้ป่วยก็คือเกินกว่าที่ขออนุญาตเยอะเลยอันนี้ก็ขอความช่วยเหลือเหมือนกัน
0: ครับก็ยังยินดีนะครับถ้าเกิดว่าญาติพี่น้องอยู่ที่ศูนย์ไหนแล้วก็มีพฤติกรรมศูนย์มีพฤติกรรมแบบนี้คุณส่งเรื่องเข้าไปได้ที่ช่อง3หรือว่าในเพจของโหนกระแสหรือจะส่งไปหาทางคุณพุทธาภิวันก็ได
1: ้
0: ส่งไปทางคุณอุ๋ยภาคภูมิช่องไทยรัฐก็ได้นะฮะจะไปส่งทางอมรินทร์ทุกที่ได้หมดเขาพวกนี้เป็นกระบอกเสียงหมด
1: ค่ะ
0: นะฮะช่องเจ็ดเนี่ยได้หมดช่องวันเนี่ยได้หมดนะฮะจะได้ช่วยกัน
1: ค่ะ
0: ส่งมาหาพี่ยุทธก็ได้
1: ได้ค่ะ
0: เนี่ยนะครับโอเคนะ
1: ค่ะ
0: มีอีกไหมพี่หมวย
1: มีคนที่ออกจากโสธรชัยโสธรชัยเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะที่พี่หนุ่มเปิดออกมาแล้วก็ได้มีการถูกปิดไปทีนี้คนที่เขามารับคุณพ่อที่เคยอยู่ที่โสธรชัยกลับบ้านปรากฏว่าไปเจอรอยช้ำทั่วร่างแล้วหลังจากนั้นคุณพ่อเสียชีวิตนะคะคือทางผู้ที่ออกมาร้องเรื่องนี้กับทางสายไหมต้องรอดชื่อว่าคุณเอค่ะคุณเอเล่าบอกว่าตัดสินใจนำคุณพ่อไปอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ตั้งแต่ปี60คุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ตัวเธอเองต้องทำงานตอนแรกคุณพ่อสุขภาพร่างกายก็เป็นปกติแต่ต่อมาค่ะไปเจอว่าพ่อมีรอยเขียวช้ำตามร่างกายแล้วก็ที่ใบหน้าแล้วก็มีบาดแผลหลายแห่งบางครั้งมีการพันผ้าปิดแผลจนเธอไม่สามารถมองเห็นลักษณะบาดแผลของคุณพ่อได้พอถามทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ได้รับการชี้แจงบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุพ่อของเธอสะดุดล้มแล้วก็มันก็เป็นรอยช้ำที่มันเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุตอนนั้นทางคุณเอบอกว่าก็ยังไม่ได้ติดใจสงสัยอย่างจริงจังแต่พอย้อนไปดูภาพถ่ายแล้วก็ข้อความในแชทไลน์มันมีหลักฐานภาพรอยช้ำตั้งแต่ช่วงปี65ถึงปี66แล้วเธอบอกว่าเธอสังเกตเห็นว่าคุณพ่อของเธอเนี่ยผอมลงจากนั้นเวลาที่ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณพ่อเคยพูดในทำนองว่ามีคนทำร้ายแต่เนื่องจากคุณพ่อป่วยเป็นอัลไซเมอร์เธอก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นอาการจากโรคของคุณพ่อประกอบกับเวลาที่เธอไปเยี่ยมอะค่ะเธอบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยประกบอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่เธอไปเยี่ยมพ่อทำให้พ่อไม่ค่อยได้พูดเล่าอะไรให้เธอฟังแล้วเธอก็ไม่กล้าซักถามเพิ่มเติมด้วยจะเห็นแขนคุณพ่อก็จะมีรอยช้ำเขียวๆแบบนี้นอกจากนี้ค่ะเธอยังสงสัยเกี่ยวกับการดูแลชีวิตประจำวันเธอบอกว่าเธอจ่ายค่าดูแลรายเดือนประมาณ 13,000 บาทแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยแต่พบว่า คุณพ่อมักสวมเสื้อตัวเดิมๆทั้งๆที่ครอบครัวก็ซื้อเสื้อผ้าไปให้คุณพ่อแล้วที่ศูนย์ก็ยังมีการเรียกเก็บค่าซักรีดด้วยแต่ทำไมพ่อใส่เสื้อตัวเดิมตลอดเนี่ยค่ะมีค่ามัดจำ 14,000 ค่าห้องค่าอาหารค่าซักรีด 14,000 มีแวดรวมๆออกมาก็ตัวเลขเมื่อกี้นี้น่าจะประมาณ 20,000 กว่าบาทจนมาก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตอะค่ะเธอบอกว่าพ่ออาการทรุดมากตัวเหลืองผอมกินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยพูดทางศูนย์แจ้งบอกว่าจะนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่นำตัวส่งไปแล้วก็พบว่าคุณพ่อเธอป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีคุณเอบอกว่าเสียใจที่ไม่ได้เอะใจไม่ได้ถามพ่อให้มากกว่านี้เพราะว่าเชื่อในคำชี้แจงของทางเจ้าหน้าที่มาตลอดเพราะเห็นข่าวเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายแล้วก็การทารุณกรรมผู้สูงอายุในโหนกระแสเธอเริ่มกลับมาคิดย้อนถึงคำพูดของพ่อเธออยากเรียกร้องให้คนที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงความรับผิดชอบถ้าพบว่ามีการทำผิดต่อพ่อของเธอจริง
2: เป็นอัลไซเมอร์ค่ะอายุประมาณ70นิดนิดนะคะเอาคุณพ่อไปตั้งแต่ปี60นะคะตอนแรกๆคุณพ่อก็ดูดีแต่พอไปหลังๆสักพักหนึ่งเนื้อตัวคุณพ่อเริ่มเขียวเป็นจำๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเป็นแผลเขาก็จะพันผ้าก๊อซโดยที่ไม่ได้ให้เราเห็นว่าแผลนั้นเป็นอะไรอะค่ะแล้วเรามาเห็นในลายก็คือตั้งแต่ปี65-66อะค่ะที่มีรอยเขียวรอยช้ำเนี้ยค่ะแล้วร่างกายคุณพ่อก็เริ่มผอมลงถามว่าทำไมคุณพ่อเนื้อตัวถึงเป็นเขียวๆเป็นจำๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเป็นคนแก่พอเวลาจับเขานิดนึงก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังๆที่ไปเยี่ยมแกชักเริ่มแบบไม่อยากกลับเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยบางทีแกก็จะบอกว่าเนี่ยไอเนี่ยมันทำร้ายกูเขาคิดว่าด้วยอาการของพ่อพ่ออาจจะคิดไปเองเวลาไปคือเขาเหมือนมีคนนั่งมองเขาอยู่เงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยพูดอะไรอะค่ะต้องรอให้แบบไม่เจอใครเขาจะพูดขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะว่าเออเนี่ยมันทำกูหรืออะไรเงี้ยค่ะพ่อเพิ่งเสียไปตอนเดือนพฤษภาค่ะพอตอนหลังๆที่แกจะเสียนี่คือแกไม่ยอมพูดกับใครเลยเหมือนอาการคล้ายๆเหมือนตอมใจอะค่ะเพราะเราไม่ทราบเลยค่ะเพิ่งมาทราบจากโหนกระแสแล้วเราก็แบบเรามาคิดว่าเราเสียใจนะที่เราพ่อไปอย่างเงี้ยเหมือนเราส่งเขาไปโดนทรมานนะคะเราเสียเงินไปเราก็อยากได้การดูแลที่ดีอะค่ะ
1: ทีนี้พี่เอกสายใหม่ต้องรอดแนะนำแบบนี้ค่ะกรณีที่มีการรับผู้สูงอายุกลับไปแล้วไปเจอร่องรอยบาดแผลถ้าเกิดว่ามีการถ่ายภาพเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถจะไปแจ้งความกับตำรวจได้นะคะเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีการรวบรวมหลักฐานอย่างเป็นทางการพี่เอกยังบอกด้วยว่าถ้าญาติรายอื่นๆไปเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันไปแจ้งความนะคะจะได้มีการตรวจสอบค่ะ
0: ครับเนี่ยฮะอีกอันนึงเมื่อกี้แอบเห็นพอดีนั่งคุยกับพี่หมวยอยู่คือ ลองดูรูปคุณพ่อที่เมื่อกี้นั่งอยู่บนรถเข็นน้องเปิดเนี่ยดูรถเข็นพี่หมวยลองดูรถเข็นดิ
1: ค่ะ
0: คือจริงๆเนี่ยวันก่อนผมก็จะพูดทีนึงแล้ววันนั้นเนี่ยมันมีน้องขายปลาหมึกปิ้งที่เป็นผู้ชายแล้วก็โดนรถชนแล้วเมียเสียชีวิตจำได้ไห
1: ม
0: แล้วตัวน้องผู้ชายตัวสามีเนี่ยมาออกรายการโหนกระแสนั่งรถเข็นมาเพรา
1: ะ
0: น้องเนี่ยน้องคนนั้นเนี่ยซี่โครงหักแล้วก็กระโหลกแตกเขาก็นั่งรถอย่างเงี้ยมาเป็นรถเข็นแบบเนี้ยคือผมก็ถามทำไมรถมันเป็นแบบนี้มันอย่างนี้เลยสนิมแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยเขาบอกว่าผมยืมถุงอนามัยมาส่วนใหญ่อนามัยก็จะเป็นแบบนี้ก็อันนี้ถ้าเป็นไปได้อะถ้าเกิดว่ากระทรวงเขามีงบมีอะไรไงที่เกี่ยวข้องลงไปดูให้เขาหน่อยบางทีแบบสงสารเขานะผู้ป่วยบางทีไปนั่งแล้วก็มันอันตรายอ่ะ
1: ค่ะแล้วพวกล้อต่างๆก็
0: ใช่มันพัง
1: สำคัญ
0: มันพังหมดแล้วแต่อันนี้ไม่รู้ของที่ไหนนะอาจจะไม่ใช่ของอนามัยอาจจะเป็นของที่ศูนย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่มาถึงพูดได้ฟังว่าวันก่อนเนี่ยสะท้อนได้ฟังว่ามีที่มาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยถามแล้วเขาบอกว่าของอนามัยก็เป็นแบบนี้แหละครับอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นะเอ้าโอเคไหนๆได้พูดแล้วก็มีโอกาสก็ฝากบอกไปเลยแล้วกันเผื่อเขาดูกันอยู
1: ่ค่ะ
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดย
5: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็ม
6: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
7: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินทร์โทร1507
8: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
9: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
10: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stebel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
11: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
12: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
11: มาเตรียมพร้อมกัน
13: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
15: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
16: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
17: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
18: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
19: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรัก ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3 ถึง 4 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
20: คนนี้กรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz คนนี้กรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
21: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
23: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที
0: กุหลาบตูม
1: ค่ะ
0: นะช่วยเด็กเมียนมานะครับโดนมาครับขายของตามสถานบันเทิงครับหากขายไม่ได้เนี่ยเด็กพวกนี้จะถูกทำร้ายร่างกายลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะนายรณรงค์ทิพย์สิรินะครับท่านเป็นรองอธิบดีกรมการปกครองครับพร้อมด้วยกลุ่มไทยไม่ทนพาทีมข่าวลงพื้นที่ครับไปที่บ้านหลังหนึ่งครับซอยรังคำแหง122นำหมายจับนะครับไปควบคุมตัวนายอุกฤษแล้วก็นางสาวอรนุชในข้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หลังไปสืบทราบมานะครับว่าทั้งคู่เองเนี่ยใช้บ้านหลังนี้กักขังเด็กเมียนมาแล้วบังคับให้ไปขายของตามสถานบันเทิงตอนกลางคืนหากใครขายไม่ได้ก็จะโดนทำร้ายไม่ว่าจะเป็นการใช้ไม้แขวนเสื้อตีใช้ช้อนรนไฟแล้วนาบตัวนะครับตอนที่เข้าไปที่บ้านเนี่ยนะฮะทีมข่าวพบว่าหน้าบ้านเนี่ยเอาผ้าใบสีฟ้ามาปิดบริเวณประตูบ้านนะครับแบบนี้คุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะปิดแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเพื่อไม่ให้คนเนี่ยมองรอดเข้าไปข้างในฮะบริเวณตัวบ้านถังน้ำแข็งหลายใบก็ใช้เก็บดอกไม้สำหรับร้อยพวงมาลัยจำนวนมากในบ้านหลังนี้ครับมีกระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋าเป็นสะพายข้างนะฮะที่เด็กเนี่ยเอาไว้ใส่ดอกไม้ไปขายด้วยแล้วยังมีแผ่นกระดาษ QR code ติดเอาไว้ด้วยนี่อุ๊ยตามีเครื่องบินด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นี่ QR code คุณผู้ชมนอกจากนี้ครับยังมีบ้านเช่าอีกหลังนึงครับอยู่ในซอยรังคำแหง120ครับที่เอาไว้กักขังเด็กๆเหล่านี้เช่นเดียวกันมีผู้หญิงคนนึงครับอ้างว่าเป็นญาติของผู้ต้องหาทำหน้าที่ดูแลบ้านบอกว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะมีเด็กอาศัยอยู่ประมาณสักหลังละ5 คนครับทุกคนเนี่ยได้ไปเรียนหนังสือนะแต่พอเลิกเรียนแล้วช่วง5 โมงถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งของทุกวันเนี่ยเด็กๆเหล่านี้ต้องมาช่วยพ่อแม่ออกไปขายน้ำส้มพอเอารูปเด็กหญิงคนนึงให้ดูผู้หญิงคนนี้กลับบอกว่าเด็กคนนี้มาจากแม่สายแม่ของเด็กคนนี้เขาฝากไว้ที่นี่แล้วเธอเองเนี่ยก็เดินเข้าบ้านไปครับปฏิเสธให้สัมภาษณ์คุณผู้ชมลองฟังดูฮะ
24: เด็กกี่คนในบ้าน5 ก็ 5 ม
25: ีอยู่แต่อันนั้นอ่ะ
24: 5 คนห้าคนเป็นลูกหลานเราหมดเลยไหม
25: หลานเราอ่ะ
24: ทุกคนเลย
25: ทุกคน
24: เป็นสายเลือดเดียวกัน
25: สายเลือดเดียวกัน
24: อ๋อเป็นสายเลือดเดียวกันหมดเลยเ
25: รีย
24: นหลานได้เรียนไหม
25: เรียน
24: หลานได้เรียน
25: เรียน
24: ไปเรียนตอนกี่โมงจ๊ะ
25: ไป8 โมงอ่ะ
24: แล้วหลานไปทำงานตอน2-3 เนี่ยไปเรียนไหวหรอ
25: ไม่ใช่ไอ้เนี่ยไม่ขายพ่อแม่ก็ขาย
24: คือพ่อแม่ไปขายของแต่เด็กอยู่ที่บ้าน
25: อยู่ที่บ้านบางทีก็ผู้ใหญ่กับเราเนี่ยลูกสาวคนนี้ไปดูแลเขา
24: ไม่เคยเอาพวงมาลัยออกไปขายเลย
26: ไม่เคยรู้จักเด็กคนนี้ไหม
25: อันนี้แหละมาแล้วก็เขาไม่อยู่บ้านไม่มีใครดูแลไงเข ขาก็เลยมาอยู่ด้วยกันอ่ะก็แม่มันอ่ะโทรมาบอก
2: แต่ได้เห็นถือไข่ไข่กุหลาบนะ
25: นั่นคือไข่เขาก็ไม่อันนั้นอ่ะไม่เกี่ยวอันนั้นอ่ะมาอยู่มาสอด
3: สรุปขายไม่ขายจ้ะ
25: ไม่เขาขายไอ้ลักเลียงแล้วก็จะไปขายเสร็จแล้วก็นี่ละทุ่มหนึ่งกลับมาแล้วก็บอกอะไรว่าเด็กๆก็นอนไอ้ผู้ใหญ่ไป
0: ดูแล้วไม่น่าจะคนไทยเหรอพี่หมวยใช่ป่ะ
1: ไม่แน่ใจ
0: ทำไมเสียงก็เป็นแบบนั้นนะฮะผู้ชมครับคือกระทั่งเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเนี่ยนะครับมาถึงนะฮะปรากฏว่าคนในบ้านไม่ยอมเปิดประตูอีกเลยคนคนนี้ไม่เปิดอีกเลยนะฮะสุดท้ายต้องไปเรียกเจ้าของบ้านมาเปิดประตูนะครับผู้ชมครับแล้วคนในบ้านก็ตะโกนบอกว่าห้ามถ่ายห้ามถ่ายเอากล้องลงให้หมดไม่ได้ทำอะไรผิดไม่อย่างนั้นจะดำเนินคดีทำกฎหมายนะเพราะฉันรู้กฎหมายนะลองฟังช่วงนี้ครับ
4: คือเจ้าหน้าที่เขาอยู่ล้อมคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นออกมาคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับถ้าไม่เปิดเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้าไปนะครับ
5: จับไปเขาจับไว้
0: คุณผู้ชม
1: ซึ่งทางรองอธิบดีกรมการปกครองรองรณรงค์บอกว่ามีผู้หญิงชาวเมียนมามาร้องเรียนว่าโดนหลอกมาจากเมียนมาว่าจะให้เข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในไทยเธอเองก็ข้ามาพร้อมกับลูกสาววัย5ขวบค่ะแต่พอมาถึงกลับโดนบังคับให้ออกไปขายของแล้วถ้าขายของไม่ได้ขายของไม่หมดถูกทำโทษด้วยแม้แต่ลูกสาววัย5ขวบก็โดนตีไปด้วยโดนตีด้วยไม้แขวนเสื้อเด็กบางคนโดนใช้ช้อนเอาไปเผาไฟแล้วก็เอามานาบตามลำตัวผิวเด็กเล็กๆอะค่ะถูกทำแบบนี้ถ้าเกิดว่าเด็กคนนั้นขายของไม่ได้ยอดตามที่เจ้าของบ้านต้องการแล้วพอขายของได้เงินทุกบาทจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ต้องหาทั้ง2คนนอกจากนี้เธอเองยังโดนนายอุกฤษข่มขืนถึง6ครั้ง
0: ฮะ
1: ค่ะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่ค่ะตามข้อมูลที่รองอธิบดีกรมการปกครองให้บอกว่าหญิงสาวชาวเมียนมาถูกนายอุกฤษข่มขืน6ครั้งจนเธอทนไม่ไหวต้องพาลูกหนีตายออกมาขอความช่วยเหลือกับกลุ่มไทยไม่ทน
6: ก็เขาบอกว่าได้รับการติดต่อจากนายหน้านะฮะเขาเนี่ยถูกหลอกว่าจะให้มาเป็นแม่บ้านนะครับแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่งานแม่บ้านละเขายึดเอกสารของผู้เสียหายเนี่ยไปไว้กับตัวเขาด้วยนะครับแล้วก็ตัวเขาก็บังคับให้ไปขายของ ขายมาลัยขายน้ำส้มขายดอกไม้อะไรพวกนี้เนี่ยถ้าขายของไม่หมดเขาถูกข่มขู่ต่างๆนานานะฮะถ้าขายของไม่หมดกลับมาบ้านเนี่ยลูกจะมีแนวเหมือนกับถูกตีด้วยไม้แขวนเสื้อนะฮะก็เป็นการกดดันให้เขาต้องขายของให้ได้เยอะๆนะครับตอนหลังเขาทนไม่ไหวถูกข่มขืนด้วยเลยด้วยเขาก็เลยหนีออกข้อมูลบอกว่ายังมีเด็กที่อยู่ในบ้านหลังนี้อีกหลายคนนะฮะซึ่งก็เป็นเด็กชาวพม่าทั้งนั้นนะครับแล้วก็เด็กก็จะถูกเรียกว่าถ้าขายของไม่ได้อะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะเอาช้อนลนไฟแล้วก็เอานาบตามตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะต้อง เข้าสู่กระบวนการคัดกรองคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อน
0: ความน่ากลัวดูสิคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมคิดดูสิขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเอาช้อนลนไฟร้อนๆ อ่ะแล้วนาบที่ตัวเนี่ยแต่นี่เด็ก5ขวบ
1: แล้วบางคนก็ถูกตีแล้วตีด้วยไม้แขวนเสื้อค่ะ
0: ครับแล้วไปเขาบอกไปหลอกเขามา
1: ไปหลอกเขามาจากการเข้าไปตรวจคนที่บ้านหลังแรกก็คือรามคำแหง122อะค่ะจุดนี้เจอเด็ก9คนอายุตั้งแต่11ถึง18แล้วทั้งหมดมาจากเมียนมาในจำนวนนี้มี5คนที่ไม่มีผู้ปกครองแล้วก็หลายคนก็ยังพูดภาษาไทยไม่ได้เลยส่วนเด็กอีก4คนจะเป็นลูกเป็นหลานของผู้ต้องหาทั้ง2คน4คนหลังเนี่ยจะเป็นเด็กที่ชีวิตความเป็นอยู่ดีไม่ต้องออกไปขายของนะคะขณะที่บ้านหลังที่2ก็คือที่รามคำแหง120ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทีมข่าวไปคุยกับเพื่อนบ้านอยู่ในซอยรามคำแหง122เพื่อนบ้านเล่าบอกว่ากลุ่มผู้ต้องหาย้ายมาได้ประมาณ 1-2 เดือนค่ะแล้วในบ้านมีเด็กเยอะมากไม่เห็นมีเด็กคนไหนได้ไปโรงเรียนเลยไม่เห็นมีเด็กคนไหนได้ออกมาเล่นเลย ตอนกลางคืนก็จะมีมอเตอร์ไซค์มารับเด็กๆออกไปออกไปพร้อมกับน้ำส้มออกไปพร้อมกับดอกไม้แล้วเวลาที่กลับมาบางคืนตีสองตีสามก็ยังเห็นเด็กๆเนี่ยนั่งเรียงกินข้าวกันเด็กจะได้นอนคือตีสี่ตีห้านะคะ
0: โอ้โหแสดงว่าโกหกหมดเลย
1: ที่บอกว่าเด็กทุกได้ไปเรียนหนังสือ
0: ไปเรียนแล้วก็ทุ่มนึงไปขายของกลับมาก็มาพัก
1: ใช่ออกไปห้าโมงถึงทุ่มนึงแต่นี้ไม่ใช่เลยค่ะลองฟังเสียงของเพื่อนบ้านค่ะ
0: ขึ้นนอนตอน
7: อะไรที่พี่เห็นว่ามันแปลกสำหรับแบบพวกเด็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะแบบรูทีนของเด็กที่มันไม่เหมือนกับเด็กทั่วไป
8: ก็ลูกผมเปิดเรียนแต่เด็กที่นี่ไม่ได้ไปโรงเรียนจะมีรถเนี่ยจะมารับเด็กครับแล้วก็จะมีมาเติมของพวกดอกไม้มั่งแล้วก็น้ำส้มเราจะเห็นว่าเด็กกินข้าวกินข้าวตอนตีสองเนี่ยนั่งเรียงแถวกันหน้ากระดานเนี่ยครับเนี่ยในห้องเขาเป็นกระจกเห็นไหมมันเป็นกระจกเราก็มองเข้าไปเขาเปิดไฟเราก็เห็นเราก็แปลกใจเนาะแต่เราก็ไม่กล้าพูดอะไรหรอกถามว่าเยอะไหมเด็กเยอะไหมเยอะครับ
9: เราเห็นพฤติกรรมแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้ว
8: นานก็ประมาณเดือนสองเดือนครับที่เขาย้ายเข้ามาอยู่เนาะแต่ก็มันคนมันเยอะผิดปกติครับแล้วประตูหน้าบ้านก็จะเอาแบบอย่างเงี้ยมาปิดอย่างเงี้ยครับ
9: เห็นว่าบ้านนี้เขาใช้ชีวิตตอนกลางคืนทำให้ข้างบ้านนี้ต้องย้ายออกเลยนี่จริงไ
21: หมเที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
23: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: แยกเหยื่อค่ะ
1: โอ้มีแมวส้ม
0: ค่ะ
1: นอนอยู่นี่ไม่ตื่นเลยตำรวจไปก็ไม่ตื่น
0: ค่ะ
1: สงสารนะเด็กตอนแรกบอกไปเรียนหนังสือ
0: แล้วไปขายตอนเย็นแค่ไม่กี่ชั่วโมง
1: ห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งกล
0: ับ
1: มาก็พักผ่อนกินคงกินข้าวพักผ่อนไม่มีอะไรปรากฏเพื่อนบ้านบอกเลยบอกไม่ใช่อ่ะเนี่ยตีสองตีสามเด็กมานั่งกินข้าวแล้วตีสี่ตีห้าถึงได้นอนแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือ
0: ไม่ได้ไปเลย
1: เนี่ยครับเพราะเขายืนยันว่าลูกเขาไปเรียน
0: แต่บ้านนี้ไม่ได้
1: แต่บ้านนี้ไม่ได้ไปโกหกอ
0: ่ะ
1: เนี่ยต้องจับให้หมดทำไมบ้านเรามันเนาะไม่กลัวกฎหมายกันเลยนะมันทำกันแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เอาคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับแหมชาวเน็ตเขาวิจารณ์กันเรื่องราวนี้นะฮะเขาบอกมีคนขับรถสำล้อคนหนึ่งครับคือเรียกค่าโดยสารนะฮะจากทางฝั่งชาวต่างชาติครับเรียกจากสนามราชมังนะฮะไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับแถวสุขุมวิทซอย4ปรากฏเรียกค่าโดยสารเขา 4,000 นะฮะปรากฏฝรั่งเขาไม่จ่าย
0: ค่ะ
1: เขาจ่าย400เขาบอกไม่ได้ไอให้อยู่แค่400มันไม่ได้ไกลเลยปรากฏว่าสำล้อไม่ยอม
0: ค่ะ
1: โนโนโน2,000
0: ค่ะ
1: 2,000ก็ได
0: ้ตามมาทวง
1: ตามมาทวง
0: ถึงหน้าลิฟต
1: ์โอ้โหเอ้าลองดูภาพนี้คุณผู้ชม
2: เราคุยกันไม่ยังไง
3: โนโนโน I know so hundred I know for I for 1,000 baht
1: นะ
2: you
1: say for
2: power
1: you know 2,000 baht
3: okay you give me no
1: นั่นๆๆ okay
3: 2,000 baht
1: อันน่ะโอเค 2,000
3: 2,000
2: no price 4,000 baht for taxi
3: 2,000 baht okay
2: you crazy
3: I happy okay 2,000
2: no cab price 50 minutes you going you really think what I pay you 4,000 baht
3: you really มันงานคอนเสิร์ตไงพี
2: ่
3: เขาวิ่งงานคอนเสิร์ตอ่ะ
2: 4,000 baht for 50 minutes
3: no no no
2: 50 minutes going20 minutes
3: going 4,000 15 kilo มาจากนี่ no
2: no you 400
3: to all 2,000 baht
2: 400 for you I pay bye bro
3: hello no no no bye bro 200 เอ้ย 2,000 baht
1: 2,000 baht เห็นไหมล่ะ
2: I pay for you
3: ฮะ
2: I pay you
3: 2,000
2: I pay you already I pay you
3: 2,000 baht
2: I pay you already you scammer you scammer you
1: want scammer
3: no no no
1: เห็นล่ะ2,000 baht 2,000
0: นักท่องเที่ยวงงว่าเอ๊ะลิฟต์ไม่มาสักที
1: เออลิฟต์ก็ไม่มาสักทีเขาจะหนีแล้วเนี่ยจะไปแล้วไปแล้ว
0: บอกมือบ๊ายบายด้วย
1: บอกไปก่อนนะ
0: ค่ะ
1: นี่ฮะคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะครับเป็นชาวต่างชาติชายหญิงคู่หนึ่งครับก็คือผู้โดยสารนั่งตุ๊กๆนะฮะจากสนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยไปที่โรงแรมคนถ่ายคลิปเนี่ยก็คือสำล้อคนนี้เราผู้ชมครับเป็นตุ๊กๆคนนี้แหละฮะพยายามไปเจรจาทวงเงินค่าโดยสารจากนักท่องเที่ยวคนนี้ครับบอกว่าค่าโดยสารเนี่ย4,000แต่ชาวต่างชาติปฏิเสธจะจ่ายนะครับคนขับสำล้อก็เลยต่อรอง2,000 2,000 2,000 you know 2,000ฝรั่งบอก 2,000 พอ 2,000 พอหมายถึงว่า 2,000 พอเหรอ 2,000 พอเหรอแปลว่าฝรั่งก็พูดไม่ชัด 2,000 พอเหรอเขาพูดอย่างนี
0: ้
1: พี่หมวยฟังเป็นอะไร
0: ฟังเป็น
1: 2,000 2,000 พอเหรอเขาบอกงี
0: ้
1: 2,000 พอเหรอนี่นะนี่แหละคุณผู้ชมครับคนขับสำล้อก็บอกว่าเนี่ยเรียกมาจากงานคอนเสิร์ตเนี่ยมันต้องแพงขึ้นนะระยะทางเนี่ย15 กิโลเมตรจากสนามราชมังไปที่โรงแรมเนี่ยแต่สุดท้ายชาวต่างชาติคู่นี้ไม่จ่ายนะฮะแล้วขึ้นลิฟต์ไปเลย
0: ค่ะเจ้าของโพสต์ลงคลิปพร้อมกับข้อความบอกว่าคนขับรถตุ๊กๆบอกว่าฝรั่งโกงจากราชมังคลากีฬาสถานไปสุขุมวิทซอย4นึกว่าราคากรุงเทพไปอุบล เสียชื่อประเทศไทยหมดระยะทางไม่ถึง15 กิโลเมตร 4,000 ฝรั่งจ่าย400ตุ๊กๆหัวร้อนกะจะฟันหัวแบะอ้าวค่ะ
1: Oh.
0: แต่ทีนี้ถ้าไปดูคอมเมนต์นะคะก็จะมีบางคอมเมนต์ก็แสดงความเห็นบางคอมเมนต์บอกว่าตุ๊กๆคิดเงินแพงเกิน

0: ่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมล์ได้ทุกสายผ่าน LINE @tsbofficial
2: ครับแล้วที่สำคัญคือคลิปนี้พี่ตุ๊กตุ๊กเนี่ยเอาไปลงเองด้วยเอาไปลงเองเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเอง
3: ค่ะ
2: สุดท้ายกลายเป็นโดนเอง
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้
3: เขาบอกว่ามัน15 กิโล
2: แล้วมาจากงานคอนเสิร์ตมันต้องแพงหน่อย
3: มันต้องแพงหน่อย
2: เออมาจากงานคอนเสิร์ตราชมัง
3: ไปสุขุมวิทซอย4
2: ซอย4ราชมังก็อยู่ตรง
3: รามคำแหง
2: รามคำแหงใช่ป่ะ
3: ค่ะเขาน่าจะวิ่งกลับมาม
2: ันตัว 4,000 ไม่ได้หรอกพี่หมวยมัน
3: ใช่มันแพงเกิน
2: เออมันแพงไปชลบุรีอะไรติฮะ
3: ค่ะ
2: ได้ไหมชลบุรีเนี่ยนะ
3: ค่ะ
2: พัทยาชลบุรีเนี่ย 4,000 อ่ะผมว่า
3: แล้วฝรั่งบอกว่าคุณก็ขับแค่15 นาที
2: 15นาที
3: อ่ะ20นาทีก็ได้ขับ20นาทีก็ได
2: ้ครับแต่ไม่ได้พูดคำเมื่อกี้ใช่ไหม
3: ไม่
2: มีใช่ไหมพี่หูฝาดไปเองใช
3: ่ไห
2: มพี่หูฝาดไปนะมันได้ยิน 2,000 พ่อเลยห้องเลย
3: ค่ะ
2: นี่เอ้าโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมล์ได้ทุกสายผ่าน LINE @tsbofficial
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
8: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
7: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
9: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์สวิตในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
10: ปอร์เช่เช็คอินกะละบะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละบะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละบะพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
11: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือน
12: และผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
14: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 5:00 หลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: ตัวลูกชายที่โรงพักนะครับหลังจากลูกชายเนี่ยถูกตำรวจตั้งด่านลอยจับเมาแล้วขับสุดท้ายคุณแม่เนี่ยเดินตกบ่อน้ำข้างโรงพักเสียชีวิตลูกชายก็เลยโวยนะครับว่าจุดเกิดเหตุไม่มีไฟไม่มีที่กั้นเสียใจนะครับที่ต้องเสียแม่ไปครับลองดูครับนี่ฮะคือเรื่องนี้นะครับทางนายอธิบดีอายุ27ปีครับโพสต์ Facebook ระบายความอัดอั้นตันใจบอกว่าผมเนี่ยขอความยุติธรรมหน่อยครับเนื่องจากผมเนี่ยโดนตำรวจจับเป่าที่ด่านลอยแล้วแม่ผมเนี่ยจะไปประกันตัวเลยเกิดอุบัติเหตุตกน้ำแล้วเสียชีวิตที่โรงพักแต่ตำรวจไม่สนใจให้ความร่วมมือในการค้นหาแม่ผมเลยซึ่งแม่ผมเนี่ยจมน้ำในบ่อลึกอยู่ข้างโรงพักนั่นแหละแต่ไม่มีที่กั้นนะไม่มีไฟนะฮะคือผมเองเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างมีแต่ชาวบ้านที่ช่วยผมได้เหรอทีมข่าวติดต่อพูดคุยกับทางฝั่งของตัวคุณอธิบดีเนี่ยนะฮะก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุทั้งหมดเนี่ยเกิดวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงหัวค่ำวันนั้นตนเองเนี่ยไปกินเบียร์กับที่บ้านของเพื่อนจนกระทั่ง 3:00 น.ตนเองขี่รถกลับบ้านแล้วไปเจอตำรวจเนี่ยดักอยู่ที่ปากทางเข้าบ้านตนเองก็เลยถูกเป่าแอลกอฮอล์นะครับปรากฏว่ามันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็เลยถูกควบคุมตัวไปที่สภ.บ้านคาครับที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีซึ่งตำรวจก็บอกนะบอกว่าตนเองเนี่ยสามารถโทรติดต่อคนที่บ้านได้นะหรือจะไปหาแม่ก็ได้โทรไปหาแม่ก็ได้นะคือบอกว่าให้แม่เนี่ยมาเพราะโดนตำรวจจับแล้วตอนแรกที่ตนเองถูกจับเนี่ยนะฮะถูกคุมตัวอยู่ที่ห้องสืบใกล้กับบ่อน้ำดังกล่าวผ่านไป1ชั่วโมงครับพ่อกับเพื่อนเนี่ยมาหาตนแล้วถามว่าอ้าวแล้วแม่ไปไหนล่ะแม่เขามาหาอธิบดีแล้วนะโดยบอกว่าแม่เขามาโรงพักก่อนนะแต่แม่เนี่ยเขาเดินเข้าไปหาอธิบดีคนเดียวแล้วไปไหนแล้วล่ะพ่อเนี่ยรออยู่หน้าโรงพักนี่สุดท้ายพ่อบอกเลยพ่อเนี่ยเดินเข้ามาดูนะฮะเพื่อหาแม
2: ่
1: ปรากฏแม่ไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมครับเห็นรองเท้าของแม่ลอยอยู่ในบ่อน้ำข้างโรงพักครับตนเองก็เลยบอกพนักงานสอบสวนว่าพี่แม่ผมน่าจะตกน้ำนะปรากฏตำรวจบอกว่าเอ้ยไม่ตกหรอกจะตกได้ยังไงเออแล้วก็ที่สำคัญครับเขาบอกว่าตำรวจไม่ได้ช่วยเหลือในการค้นหาอะไรเลยเพื่อนของตนเองที่ไปด้วยกันเนี่ยก็เลยประสานหาเครื่องสูบน้ำมาแล้วสูบน้ำออกจากบ่อประมาณสัก1เมตรจากนั้นลงไปช่วยกันค้นหาตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับสุดท้ายไปเจอร่างของแม่จมอยู่ก้นบ่อโอ้โหเสียชีวิตแล้วครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะอธิบดีบอกว่าเสียใจมากที่เรื่องมาเกิดขึ้นกับแม่ค่ะแล้วจุดที่เกิดเหตุตอนที่ตนเองเดินผ่านเห็นแล้วว่ามันมืดไม่มีไฟซักดวงไม่มีอะไรกั้นด้วยตอนที่ตนเดินผ่านมาคือมีตำรวจนำตอนนั้นตัวเองยังกลัวจะตกน้ำแต่แม่ของตนเองอายุ58ปีแม่เดินมาคนเดียวแม่ไม่รู้ที่ทางในโรงพักด้วยแม่ก็ตกลงไปและที่ติดใจมากๆก็คือตอนที่ตัวเองไปบอกตำรวจตำรวจไม่สนใจช่วยหาเหมือนกับชีวิตคนไม่มีค่าหลังเกิดเรื่องก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าแสดงความรับผิดชอบกับครอบครัวเลยมีเพียงมาร่วมงานศพลองฟังเสียงของลูกชายผู้เสียชีวิตค่ะ
3: ก็วันที่11ครับผมไปนั่งเล่นอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อนแล้วก็กินเบียร์กันคนละขวดครับขับรถกลับบ้านตำรวจอ่ะมันดักอยู่ทางเข้าบ้านครับแล้วผมก็โดนจับแล้วแม่ผมอ่ะเขาก็ไปหาผมที่สน.นั่งสอบสวนสอบอะไรเสร็จครับแล้วแม่ผมก็โทรมาครับตำรวจว่าไงใช่ไหมครับเขาให้ผมมานอนที่นี่หนึ่งคืนนอนที่สน.ให้แม่หาผ้าห่มให้ผมหน่อยแล้วแม่เขาคงจะเป็นห่วงผมอ่ะเขาคงอยากจะเจอผมก่อนครับเขาก็เลยเดินตามหาผมแม่ผมก็เขาก็มากับพ่อผมนะครับแล้วแม่ผมเขาเดินตามหาเขาก็เดินขึ้นไปถามบนโรงพักใช่แล้วก็มีตำรวจนะบอกว่าผมอ่ะสอบสวนอยู่ที่ห้องนู้นแม่ผมก็คงจะเดินไปหาผมอ่ะแล้วก่อนถึงห้องสอบสวนอ่ะมันจะเป็นบ่อครับบ่อเป็นบ่อซีเมนต์นะครับแล้วก็ไม่มีไฟสักดวงนึงเลยนะครับแล้วก็ไม่มีที่กงที่กั้นเลยพ่อผมอ่ะเขาก็เดินขึ้นมาหาผมตาแม่อยู่ไหนไม่รู้แล้วเพื่อนผมก็มาหาผมแต่พ่อผมอ่ะเขาบอกว่าแม่ไปนานแล้วนะเนี่ยพ่อผมไปตามหาคนเดียวก่อนแล้วเพื่อนผมอ่ะมันก็เดินไปทางบ่อน้ำนั่นแหละครับแล้วก็มีรองเท้าลอยขึ้นมาพ่อผมก็เลยเดินขึ้นมาหาผมว่าแม่มึงอยู่ในบ่อน้ำแล้วผมก็บอกร้อยเวรว่าพี่แม่ผมจกอยู่ในนั้นแน่เลยร้อยเวรเขาบอกว่ามันไม่มีทางหรอกผมก็เลยต้องสอบสวนต่อพอผมกับเพื่อนผมก็ไปตามหาอะไรกันเงี้ยประสานงานครับให้รถดูดน้ำดูดอะไรมาพอก็โดนลงไปหากันปุ๊บเพื่อนผมมันก็หาแล้วก็ตามคลิปเลยครับว่าเพื่อนผมมันเป็นคนเจอครับบอกว่าทำไมตำรวจไม่มีมาตรการป้องกันอะไรเงี้ยครับ
1: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อกี้ผมกับพี่หมวยก็นั่งดูอยู่ไอ้ทำไมโรงพักเขามี
2: บ่อน้ำ
1: บ่อน้ำนั้นอ่ะ
2: เหมือนอยู่ติดเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: แสดงว่าแกเดินไปแกคงเดินเลาะข้างบ่อไปนะ
2: ค่ะ
1: เลาะขอบบ่อ
2: ใช่
1: ใช่ไหมเนี่ยเลาะขอบบ่อไปแล้วก็เลยตกลงไปในน้ำ
2: ค่ะ
1: ขอบซ้ายขวานั่นน่ะแล้วข้างหน้ามันอยู่ตรงไหนเลยพี่หมวยข้างหน้าอยู่ขวามือนั้นป่ะ
2: ใช่ไหมไม่แน่ใจ
1: คือถ้าซ้ายมือของผู้ชมของพี่ของเราเองมันเป็นป่านะนั่นจะเป็นด้านหลังส่วนด้านขวามือของจอภาพน่าจะเป็นด้านหน้าส่วนไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นด้านข้างหรือเปล่าพี่หมวยที่เป็นบ่ออ
2: ่า
1: แล้วแม่เนี่ย
2: รีบเดินมาแล้วก็เดินตรงขอบปูน
1: คงเดินตรงขอบปูนนั่นน่ะแล้วพลัดตกลงไปแต่แม่ไม่น่าจะได้เข้าไปด้านหน้าคือทางฝั่งของขวามือนั่นน่ะ
2: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าตามที่อธิบดีบอกก็คือมันมืดมากถ้ามันมืดมากคืออันเนี้ยเราเห็นเป็นบ่อเพราะว่ามีไฟแต่ว่าอธิบดีบอกว่ามันมืดมากแม่ไม่เห็นแม่คงรีบเดินมาแล้วก็เลยพลัดตกลงไป
1: คือเรื่องนี้ก็ต้องแยกหลายเหตุนะลูกชายดื่มเมาแล้วขับ
2: เป็นเหตุหนึ่ง
1: เป็นเหตุหนึ่งก็คือดื่มเบียร์มาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านตำรวจจับเอามาโรงพักนี่เป็นหนึ่งเหตุนะฮะก็คือวัดแล้วประมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเขาห้ามเกิน50อันนี้น่าจะเกิน50
2: ค่ะ
1: 2แม่มาแม่มาเดินขอบบ่อไม่ได้เดินเข้าข้างหน้าแม่ตกน้ำไป3เขาบอกตำรวจไม่ได้มีการช่วยดูไม่ได้มีการช่วยลงไปหาสุดท้ายทางลูกชายไปจ้างเครื่องสูบน้ำมาสูบ
2: สูบออกต้องเมตรนึง
1: ออกเป็นเมตรนึงแล้วถึงลงไปหากันแบบนี
2: ้ค่ะ
1: ถึงไปเจอแม่จมอยู่ข้างล่าง
2: แล้วมันในบริเวณโรงพักอะค่ะก็เลยยิ่งสะเทือนใจ
1: ครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับแหมเรื่องนี้เอาจริงนะมันเป็นประเด็นดราม่ามาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้ว
2: ค
1: ุณผู้ชมแต่ว่าพอดีเนี่ยผมเองเนี่ยก็วุ่นๆแล้วก็ทำแต่ไอ้เรื่องของศูนย์โสธรชัยแล้วก็ทำยาวเลยก็เลยไม่ได้ตามข่าวเรื่องนี้เลยสุดท้ายผมไปเห็นพุทธทอล์กคุณพุทธเขาทำเรื่องนี้อยู่ผมก็สนใจเพราะว่าปกติก็มีคนชอบพระอยู่แล้วพอเห็นก็มันแปลกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในวงการพระเครื่องอีกเนี่ยก็เลยไปตามดูพุทธทอล์กจนกระทั่งมาอ้าวมันมีแบบนี้ด้วยเหรอคือเรื่องราวมันเกิดจากการที่มีบุคคล2บุคคลนะฮะก็คือคุณจั๊วแล้วก็ทางฝั่งคุณโคกคุณโคกซีโร่เขาเนี่ยจะไปซื้อพระนะฮะชื่อว่าพระพุทโธกลางนะครับปรากฏว่าเขามีการไปจองกันเอาไว้ก่อนหน้านั้นประมาณ 50,000 บาทพระองค์เนี้ยขายในราคา 900,000 กว่าบาทแล้วคนที่ขายเนี่ยก็คือคุณนัทแฟนพันธุ์แท
2: ้ค่ะ
1: นะฮะปรากฏว่าสุดท้ายนะฮะวันที่เขานัดที่จะไปเอาไปรับพระกันเนี่ยปรากฏว่าทางฝั่งคุณโคกกับคุณจั๊วเนี่ยก็ยกพระอีกองค์นึงไปด้วยแล้วก็เอาไปเทียบให้คุณนัทดูบอกว่าพี่แน่ใจหรือว่าพระที่ผมจองกันเนี่ยของพี่เนี่ยคือพุทโธกลางจริงๆซึ่งที่ผมเอามาดูเนี่ยอันเนี้ยอีกองค์นึงของผมเนี่ยหน้าตักเนี่ยทำไมเล็กกว่าของพี่อีกของพี่เนี่ยมันไม่น่าจะใช่ละของพี่เนี่ยน่าจะเ
2: ก๊ะ
1: ก็กดคุณนัทก็บอกเลยบอกว่าจะบอกเก๊ไม่ได้ถ้าบอกเก๊นี่ต้องมีเรื่องกันเลยนะเพราะพระองค์เนี้ยยังไงก็คือพุทธโธกลางเนี่ยบอกแบบนี้คุณชมครับสุดท้ายเนี่ยทางฝั่งของคุณโคกกับทางตัวเขาบอกว่าเอางี้ดีกว่าพี่ลองนับบัวดูดีกว่าว่าบัวเนี่ยที่อยู่รอบองค์พระเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าแล้วที่สำคัญหน้าตักเนี่ยมันผิดกันเป็นนิ้วนะ
2: ค่ะ
1: นะจากองค์นึงเนี่ยที่เขาเอามาเนี่ย4นิ้ว4นิ้วกว่านะส่วนที่ไปดูเนี่ยมัน6นิ้วที่จะเอามาเนี่ยไปมาปรากฏว่าคุณนัทก็ไปอธิบายบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นมันคือว่าเวลาเขาถอดแบบพระเนี่ยเขาถอดแบบองค์พระเนี่ยก็อาจจะเล็กลงมาได
2: ้ค่ะ
1: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะตอบคำถามคุณได้หมดลักษณะแบบนี้ปรากฏหลังจากนั้นก็มีการวิวาทะกันถึงขั้นท้าตีท้าต่อยกันเลยนะครับสุดท้ายกลายเป็นว่าไม่ใช่จริงๆคุณนัทก็ยอมรับว่าพลาดนะครับที่ไปดูพระของตัวเองเนี่ยที่จะเอาไปขายเนี่ยว่าเป็นพุทโธกลางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพระราชการ
2: ค่ะ
1: นะปรากฏว่าทีนี้ทางฝั่งของตัวโค้กที่เขาจะไปซื้อเนี่ยเขาก็บอกว่าแบบนี้มันก็ไม่แฟร์นะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าพระของคุณนัทเองที่เอามาขายเนี่ยมันมีใบ ใบเซอร์เนี่ยถึง4ใบด้วยนะฮะออกโดยคุณต้น1ใบนี่ต้นดาพระจันทร์ออกโดยสมาคมเนี่ยรู้สึกจะ2ใบนะแล้วก็จะออกโดยคุณนัทเองนี่อีก1ใบมัน4ใบอ่ะ
2: ค
1: ำถามถามว่าในเมื่อพระเนี่ยไม่ใช่พุทโธกลางนะแต่จริงๆแล้วมันคือพระราชการแต่ทำไมถึงไปออกใบรับรองใบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยถึงได้ออกมาเป็นพุทโธกลางอย่างที่ผู้ชมเห็นแบบนี้ถ้าแบบเนี้ยถ้าเกิดไม่ใช่พวกเขามาซื้อแต่เป็นตาสีตาสามาซื้อจะทำยังไง
2: ค่ะ
1: มันเสียหายเป็นทั้งวงการพระนะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้ออกแค่คุณนัทคนเดียวไม่ได้ออกแค่คุณต้นท่าพระจันทร์มันออกมาจากทางสถาบันด้วยแล้วสถาบันเนี่ยเขาไม่ได้ดูเหร
2: อ
1: เนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยมันโอ้โหเหมือนไฟแผดเผาวงการพระเครื่องเลยเพราะอะไรคุณผู้ชมครับเพราะว่าทางคุณต้นพระจันทร์เองเนี่ยก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
2: ค่ะ
1: นักข่าวเขาก็ไปถามคุณต้นเลยว่าเฮ้ยคุณต้นตกลงแล้วเนี่ยยังไงกันแน่พระองค์นี้ทำไมคุณถึงได้มีการออกใบเซอร์ไปได้ทั้งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่พระพุทโธกลางนะฮะของทางคุณแม่บุญเรือนนะจริงๆแล้วคือพระราชการนะคุณไปออกได้ยังไงอ่ะไปออกคุณไปออกจากมดแดงไปเป็นมดดำเนี่ยคุณไปออกได้ยังไงทางคุณต้นเขาบอกเลยบอกว่ายอมรับเลยว่าผมพลาดจริงๆถามว่าพลาดตรงไหนอ๋อผมพลาดตรงที่ว่าผมไม่ได้เห็นองค์พระจริง
2: ๆค่ะ
1: ผมเห็นแค่รูปแล้วพระมันละไม้คล้ายคลึงกันมากผมก็เลยตีเป็นพุทโธกลางแล้วก็เลยออกใบให
2: ้ค่ะ
1: โอ้โหทีนี้ทางฝั่งของตัวคนซื้อเขาก็ไม่ยอมเลยดิคราวนี้มันกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้มันเหมือนกับเป็นการไปหลอกลวงเขา
2: ค่ะ
1: นะฮะปรากฏคุณนัทบอกไม่เป็นไรผมยอมคืนผมไม่ตียัดหรอกไงผมไม่ยัดผมไม่ขายให้หรอกถ้าเกิดว่ามันคุณมั่นใจแบบนี้ยังไงผมไม่ขายให้ทางฝั่งคุณโค้กกับทางเพื่อนเขาก็บอกเลยบอกว่าไม่เอาอะทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะฟ้องด้วย
2: โอ้ค่ะ
1: เรื่องมันเลยไปกลายเป็นประเด็นใหญ่โตไปเลยเนี่ยครับเรื่องเนี่ยมันประมาณนี้คุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆมันเสียหายเพราะคุณนัทเองเนี่ยก็มีต่อท้ายนามสกุลว่าแฟนพันธุ์แท้
2: ค่ะ
1: นะแล้วอยู่ดีๆมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันถึงขั้นที่อาจจะทำให้การทำมาหากินในวงการพระเนี่ยลำบากเลยนะลำบากเลยนะทีเนี้ยมันต้องไปดูความจริงใจแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยมันแสดงความจริงใจกันตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้โหนกระแสจะนำเสนอเรื่องนี้นะคุณผู้ชมครับเข้าใจว่าหลายคนอาจจะโอ้เรื่องพระเรื่องอะไรยังไม่ค่อยชอบเลยดูเถอะเป็นความรู้อันเนี้ยวันนี้คุณโค้กมานะคุณโค้กสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: คุณโค้กเมื่อกี้ที่พี่พูดตามนั้นถูกไหม
4: ถูกครับพี
1: ่ไม่มีผิดเพี้ยนนะ
4: ไม่มีครับ
1: ไม่มีผิดเพี้ยนนะ
4: ครับ
1: รู้สึกว่ายังไงเรื่องนี้ไม่ยอมเหมือนกัน
4: เอาความถูกต้องครับพี่หนุ่มเอาความชัดเจนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้ได้กระจ่างว่าถ้าเป็นคนอื่นหรือคนที่เป็นนักสะสมหรือคนที่ศรัทธาพระองค์ใดองค์หนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอากลับไปบ้านแล้วเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยอยากจะให้มาเป็นอุทาหรณ์ครับประมาณนั้นครับพี
1: ่ครับส่วนวันนี้คุณนัดแฟนพันธุ์แท้เข้ามานะ
4: ครับพี่ยินดี
1: หลังจากวันนั้นยังไม่เจอกันเลยใช่ไหม
4: ไม่ได้คุยกันเลยครับ
1: แต่คุยกันได้ใช่ไหม
4: คุยได้ครับพี่คุยได
1: ้ไม่มีการต่อยกันนะ
4: ไม่มีครับพี่
1: เพราะตอนแรกเห็นท้าตีท้าต่อยแล้วมีการบอกเดี๋ยวมาต่อยกันในโหนกระแสด้วยนะ
4: โอ้ยท้าตีท้าต่อยต้องเป็นเขาผมไม่ได้ท้าครับพี
1: ่จริงเหรอ
4: จริงครับถ้าใครดูไลฟ์สดผมจะรู้ครับว่าผมไม่ได้ท้าเขาเลยครับพี่เพราะว่าผมก็นับถือเขาแล้วก็ติดตามเขาตั้งแต่เขาออกรายการตั้งแต่แรกแล้วครับ
1: ครับครับแต่วันนี้คุณก็อยากจะให้ต่อสายหาทางฝั่งของตัวป้าต้อยเมืองนนท์ด้วย
4: ครับเพื่อ
1: ในฐานะเป็นรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาถูกไหมฮะ
4: ครับ
1: เพราะมีการออกใบออกใบเซอร์มา
4: ใช่ครับมันมีลายเซ็นของเขาด้วยอะไรด้วยก็อยากจะให้เขาให้คำตอบตรงนี้ครับ
1: ครับส่วนทางฝั่งของตัววันนี้อาจารย์รักศรีเกตมานะอาจารย์รักมานี่มาในฐานะแฟนพันธุ์แท้ออฟเดอะเยียร
5: ์ครับแฟนพันธุ์แท้ออฟเดอะเยียร์พระพุทธรูปและพระบูชาผมจะให้ความกระจ่างได้ว่าอันไหนพุทโธไหนราชการส่วนเรื่องของสมาคมเรื่องของคุณนัทกับคู่กรณีอันนี้เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับผม
1: ไม่ได้มาบังสมาคมนะ
5: ผมบังไม่ได้หรอกเพราะว่ากฐินหลวงรอผมอยู
1: ่กฐินหลวงรอนะถ้าบังปุ๊บหัวแตกคนแรก
5: ใช่คือทุกเคสทุกครั้งที่มาออกรายการเนี่ยมันจะมีฝั่งที่ไม่เห็นด้วยอย่างกรณีเหรียญหลวงพ่อทวดทองคำเนี่ยเรามาพิสูจน์กันแล้วตามสมาคมตามแรงต่างก็ยอมรับว่าเป็นเหรียญแท้แต่ในฝั่งที่เขาดูว่าไม่ใช่เนี่ยเขาก็ยัง ถือจุดยืนของเขาแล้วก็โจมตีตลอดเพราะฉะนั้นถ้าใครเพี้ยงพ้ำเนี่ยเขาซ้ำทันที
1: อ
5: ันนี้เป็นอย่างนี้จริงครับ
1: โอเคโอเคนะครับเดี๋ยวคุณนัทแฟนพันธุ์แท้มานะก็เดี๋ยวลองคุยกันดูนะว่าจะเอายังไงจะหาทางออกแบบไหนนะครับแล้วก็พระที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของคุณโคกนั่นคือคุณโคกเอามาใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: นะฮะองค์ของคุณโคกก็คือองค์ไหนฮะ
4: องค์นี้ครับพี่หนุ่ม
1: องค์แรกนี่เลยนะ
4: องค์แรกครับ
1: นี่คือพุทโธกลางนะ
4: ครับ
1: ของคุณแม่บุญเรือน
4: ครับ
1: นะครับส่วนองค์ในนู่นองค์ข้างๆนู้นอันนั้นของทางคุณนัทเขาใช่ไหมองค์ที่มีปัญหาใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะใช่นะ
4: อันนั้นพระท่านราชการครับ
1: แต่ดูพิมพ์ก็ต่างกันแล้วนะดูมันต่างกันแล้วนะ
5: พี่หนุ่มต่างกันเยอะ
4: ขอโทษทีครับพี่หนุ่มเซียนพระไหมครับ
1: ผมไม่ใช่เซียนครับ
4: โอ้พี่ยังดูยังต่างนะครับพี
1: ่ผมไม่เซียนแต่พี่แต่ที่แต่คุณพ่อผมก็อยู่ในวงการพระแล้วก็เห็นพระมันแต่เด็กๆกันแหละ
4: ครับ
1: นะก็ดูก็ต่างอ่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ไม่ต้องยั้งมือครับพ
2: ี่ไม่โกรธกันนะ
1: ไม่ต้องยั้งมือครับ
2: ไม่ยั้งไม่ให้ผมยั้งมือเลย
3: ไม่ต้องยั้งมือครับพี่ดอมรับทุกอย่างเต็มที่เลยครับ
2: วันนี้คุณ
3: ลูกสาวครับลูกสาว
2: ไม่ต้องเปิดหน้าน้องไม่ต้องเปิดหน้าน้องไม่ต้องเปิดหน้าน้องไม่ต้องเปิดหน้าน้องไม่เอาไม่เห็นลูกหน้าน้องโอเ
0: ค
2: นะครับโอเคเดี๋ยวไปคุยกันนะ
3: ครับครับครับ
2: โอเคนะพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาววิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: Just a cookie is Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ค่ะพาท่านชมไปดูกิจกรรมดีๆที่เชื่อว่าแฟนช่อง3เห็นแล้วจะต้องฟินกันทั่วหน้าค่ะกับทริปสุดพิเศษค่ะ Treecation ทริปแรกเราไปกันที่เซี่ยงไฮ้ไปกับน้องเบลล่าราณีค่ะไปดูนะคะว่าจะฟินขนาดไหนค่ะ
5: ช่อง3จัดทริปสุดพิเศษ Treecation ให้ได้ร่วมกินเที่ยวกับนักแสดงช่อง3ประเดิมทริปแรกเป็นล่าราณีพาไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้แบบ Exclusive สุดๆจัดไปเต็มๆ4วัน3คืนพร้อมเช็คอินย่านเด็ดของเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยสีสันตึกสวยๆแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารและมุมสนุกๆที่ซ่อนอยู่ทั่วเมืองเซี่ยงไฮ้แถมยังได้ใกล้ชิดเบลล่าตลอดทริปอีกด้วย
6: เซี่ยงไฮ้ก็เป็นอีก1 Destination ที่เบลอยากมามากๆครั้งนี้ก็เลยดีใจมากๆที่ได้มาเที่ยวแล้วก็แถมได้มากับทุกคนด้วยค่ะก็จะได้มาเสพประสบการณ์สนุกสนุกด้วยกัน
5: นอกจากนี้ยังพาบุกย่านเด็ดอย่างถนนอู่คังย่านที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมีอาคารเก่าแก่อย่างอาคารอู่คังอาคารที่เสมือนเป็นแลนด์มาร์คของเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องไปเช็คอินรวมถึงมีร้านยอดนิยมในโลกโซเชียลก็ตั้งอยู่ที่ย่านนี้อีกด้วยค่ะ
7: เราจะกินหรูอยู่สบายเที่ยวสนุกอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่มากับ Treecation ค่ะ
5: นอกจากนี้เซี่ยงไฮ้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอย่างตลาดนัดหาคู่ที่ถือเป็นภาพสะท้อนวัฒนธรรมการเลือกคู่ของจีนและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจเปรียบเสมือน Tinder เวอร์ชันสวนสาธารณะที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเลือกคู่ครองให้บุตรหลาน
8: เป็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลย

0: แหมอยากให้บ้านเรามีแบบนี้บ้างจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกว่ารักษาที่นี่ก็ได้พี่ฝน
2: และอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวก็ต้องที่นี่ค่ะถือเป็นย่านไฮไลท์และเป็นย่านฮิปสเตอร์ใจกลางนครเซี่ยงไฮ้ที่เหล่าวัยรุ่นต้องมาเยือน
1: แล้วนี้นะคะก็คือย่านซินเทียนตี้ค่ะพี่ฝนเป็นย่านที่ผสมผสานความเป็นวัฒนธรรมทั้งจีนและยุโรปไว้อย่างลงตัว
0: ชอบหนอ
3: ชอบมากเลยค่ะ
4: เต๋กว่าเพียงละ
2: เรียกได้ว่าทริปนี้เป็นทริปที่ช่องสารจัดให้ได้ทั้งความสนุกอิ่มประทับใจกันแบบเต็มๆสำหรับครั้งหน้าทรีเคชั่นจะพานักแสดงท่านใดไปบุกที่ไหนต้องติดตามกันให้ดีแต่ทริปนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ทั้งไปเที่ยวด้วยกันและทำให้เกิดทริปนี้ KAUV Extreme Protection Spray SPF 50+ PA4+ ซาร่าเต่าเหยียบโลกแป้งและโรออนระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกคู่ซักปรับผ้ายินซันคิสบลูมิ่งซอฟต์หอยนางรมตราแม่ครัว
5: ทำไปแล้วไม่มีชีวิตจิตใจ
0: ค่ะพี่หนุ่มอยากไปค่ะ
5: อย่างเงี้ยไม่เห็นเคยให้เราไปเลย
0: ค
5: ่
0: ะ
5: ใช่ไหมเออวันให้อ่านอย่างเงี้ยเนี่ยอ่านเนี่ย
0: ค่ะ
5: ชื่อว่าแฟนๆช่อง3จะฟินกันทั่วหน้ากับทริปสุดพิเศษ
0: ทรีเคชั่น
5: เออเนี่ยนะไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้มีไหมหนุ่มหมวยไปเซี่ยงไฮ้ไหม
0: ค่ะ
5: เนี่ยไปดูไปกับลูกค้าเซี่ยงไฮ้ไม่มีละ
0: ค่ะเดี๋ยวทริปหน้าเราอาจจะได้ไปค่ะ
5: ให้คนอื่นมาอ่านแทนบ้างจะได้พักบ้าง
0: ค่ะ
5: โอเคคุณผู้ชมครับ PA นะครับตอกย้ำทิศทางของ PA ในการขับเคลื่อนองค์กรนะครับด้วยพลังงานสะอาดเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมล่าสุดไปคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับที่เวทีที่ชื่อว่าReagan CSR Award 2026จากอเมริกานะครับคุณผู้ชมครับ
0: นายมงคลตรีกิจจานนท์ค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA พร้อมด้วยนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์กรรมการ PEA และนายประดิษฐ์เฟื่องฟูรองผู้ว่าการ PEA ได้ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ Reagan CSR Awards สาขา CSR หรือ ESG Initiative ค่ะจากเวที Reagan CSR Award 2026ผลงาน Social Return on Investment Assessments of PEA's Clean Energy for Communities Project ค่ะหรือว่า Solar Power Electric Boat ค่ะสะท้อนความมุ่งมั่นของ PEA ในการขับเคลื่อนงานด้าน ESG และสร้างคุณค่าที่เป็นรูปธรรมต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมงานนี้จัดขึ้นที่ The Yale Club นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะ
5: ซึ่งทางผู้ว่าการ PEA นะครับกล่าวบนเวทีโดยย้ำนะครับว่าภายใต้การนำองค์กรจะให้ความสำคัญกับการบูรณาการแนวคิด ESG กับภารกิจด้านพลังงานและการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์นะครับที่สามารถวัดและประเมินผลยกระดับการดำเนินงานด้วยความยั่งยืนของ PEA ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับผู้ชมครับ
0: ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นการประเมิน Social Return on Investment ค่ะของโครงการ PEA Clean Energy for Communities Project หรือ Solar Power Electric Boat ซึ่งนำพลังงานสะอาดมาใช้กับเรือพลังงานไฟฟ้าสำหรับชุมชนสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนค่ะ Reagan CSR Awardsเป็นเวทีที่เปิดรับผลงานจากองค์กรทั่วโลกทอกลุ่มภาคธุรกิจองค์กรไม่แสวงหากำไรหน่วยงานภาครัฐและองค์กรประเภทต่างๆโดยมุ่งยกย่องโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมความยั่งยืน ESG และผลกระทบเชิงสังคมที่มีเป้าหมายและผลลัพธ์อย่างชัดเจน
5: การได้รับรางวัลครั้งนี้นะครับตอกย้ำทิศทางของ PEA นะครับในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังงานสะอาดเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าแก่ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะยินดีกับ PEA ด้วยค่ะ
5: โชคดีที่ได้พี่หมวยอ่านเมื่อกี้ให้นะชื่อรางวัลเนี่ย
0: ค่ะ
5: ยากยากนะ
0: ชื่อยากค่ะ
5: พี่หมวยอ่านอีกทีสิ
0: รางวัล นี้นะคะจากเวที Reagan CSR Awards 2026ค่ะผลงาน Social Return on Investment Assessments of PEA's Clean Energy for Communities Project ค่ะ
5: แล้วถ้าให้พี่อ่านจะทำยังไงเนี่ย
0: ค่ะค่ะหรือ Solar Power Electric Boat ค่ะ
5: นี่นะครับคุณผู้ชมครับ
0: น่าภาคภูมิใจค่ะยินดีด้วยนะคะ
5: เมื่อกี้พอเราบอกอยากจะไปเที่ยวนะ
0: มาเลยเหรอคะ
5: คือบอกว่าเดินไหวเหรอ บ อกจะขึ้นเครื่องไงไว้กลัวเครื่องเหรอจะเดินไหวไหมไปเขาแบบไปแล้วจะไปลำบากเขาหรือเปล่า
0: ไหวค่ะ
5: เนี่ยแต่ละคน
0: ค่ะ
5: เคยมีดีอะไรบ้างไหมเนี่ย โอเคนะครับก็ส่วนข่าวน้องพายุหลายคนส่งมาบอกอยากให้อ่านอยากให้อ่านพอดีไม่เราไม่เวลาไม่พอจริงๆ
0: ค่ะ
5: นะฮะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับแต่ก็น่าสงสารพายุแหละ
0: ค่ะ
5: นะครับเพราะตัวน้องก็หวังว่าจะได้รับรางวัลนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องลองไปดูนะฮะว่าตกลงยังไงนะครับเพราะว่าแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันจะตกลงเงินไม่ได้เลยนะ
0: ค่ะใช่
5: เนาะเดี๋ยวก็ไปว่ากันอีกทีก็แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูให้เรื่องนี
0: ้
5: น
0: ะ
5: เอาตรงผมมาได้คุยทั้งสองฝั่งแล้วล่ะได้คุยทั้งฝั่งของตัวพอแล้วก็ได้คุยทั้งชมพู
0: ่ค่ะ
5: ผมก็คุยละนะฮะแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะ
0: ค่ะ
5: เดี๋ยวไปทำเรื่องนี้ก่อน
0: ค่ะ
5: นะอาจารย์รักพร้อมไหม
3: พร้อมคร
5: ับ พร้อมนะ
6: คร
5: ับบังหรือเปล่าเนี่ยมาบังหรือเปล่าเนี่ย
6: ฮะ
5: มาบังหรือเปล่า
6: บังใครอ่ะ
5: บังสมาคมเลยเปล่า
6: ให้ผมบังตัวผมอย่างเดียว
5: ฮะบังนัดแฟนพันธุ์แท้เปล่า
6: คือพูดตรงนะพี่หนุ่มผมจะสนิทกับนัดหรือผมจะเป็นคนของสมาคมผมก็บังไม่ได้อ่ะเพราะเรื่องมันเกิดแล้วไงก็ต้องฟังคุณโค้ชเขาอ่ะเขาเป็นผู้เสียหายว่าเขาจะออกอาการแบบไหนอะไรยังไงความชอมได้ไหมคุยกันได้ไหมอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าถามว่าผมจะไปบังนัดผมบังเรื่องอะไรในเมื่อว่าพานมันฟ้องตัวมันเอง
5: โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรออ
6: ้าวพี่นั่งอยู่นั่นพี่ยังรู้เลยเล็กกับใหญ
0: ่
6: โดยมาตรฐานของเขาอ่ะมีไซส์เดียว
5: ส
6: ร้าง383องค์มีไซส์เดียวเพราะฉะนั้นจะเล็กจะย่อมจะใหญ่กว่านี้ก็ไม่ใช่พุทโธกลาง
5: อาจารย์ลักษ์ออกไปอีกกี่องค์แล้วอ่ะ
6: อะไรนะ
5: ออกไปกี่องค์แล้วของอาจารย์รักเองแบบนี้มีออกไป
6: ผมซื้อขายผ่านมือไป 2-3 องค
5: ์หมายถึงรัชกาลแล้วบอกเป็นผู้โทรกลางเนี่ยเหรอ
6: ไม่มี
5: อ๋อไม่มี
6: เธอ
5: โอ้ยหนุ่มพูดอย่างนี้อีกแล้วหาเรื่องมาให้อาจารย์รักอีกแล้วก็โท
6: รผมไม่ซีเรียสเรื่องหรอกเพราะว่าผมมาโดนหาเรื่องมาได้เด็กแล้ว
5: โอเคโอเค
6: คิดแล้ว
5: ไม่คุยฝั่งนู้นบอกไอ้หนุ่มหาเรื่องให้อีกแล้ว
0: ค
5: ่
0: ะ
5: นะอ่ะโอเคคุณผู้ชมไปฟังเถอะวันนี้อยากให้พี่ฟังจริงผมว่ามันสนุก
0: ค่ะติดตามกับพี่หนุ่มนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
2: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำใหญ
3: ่ยาน้ำแก้ไออายุราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอายุราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
4: ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับท่านผู้ชมครับกระแสในวันนี้ผมบอกเลยว่ามันมีประเด็นมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะฮะคือตัวผมเองเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกไปในข่าวเที่ยงแล้วครับบอกว่าผมเองตอนนั้นก็ไปวุ่นวายกับเรื่องราวของทางศูนย์Nursing Homeนะฮะก็คือโสธรชัยตอนนั้นก็เราก็ทำยาวกันคุณผู้ชมติดตามโหนกระแสก็จะรู้นะครับว่าเราทำยาวทั้งสัปดาห์เลยปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยช่วงพักเสาร์อาทิตย์ผมก็ไปเปิดทีวีดูปรากฏผมไปเห็นพุทธทอล์กของคุณพุทธอภิวันก็ทำเรื่องนี้เขาก็ไล่เรียงเรื่องราวผมก็โอ้โหเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะแล้วมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ในวงการพระเครื่องได้ยังไงเพราะผมเองเนี่ยก็เอาจริงนะผมก็เป็นคนที่ชอบพระคุณผู้ชมครับแล้วก็คลุกคลีกับคุณพ่อผมเองเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณพ่อก็เป็นคนที่ชอบเรื่องพระมากจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเนี่ยพ่อชอบมากก็เลยซึมซับมานะครับสุดท้ายแปลกใจคุณผู้ชมครับว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมีบุคคล2ท่านนะฮะไปเช่าพระกับทางคุณนัทแฟนพันธ์แท้เป็นพระที่เขาเรียกกันว่าพุทโธกลางคุณผู้ชมครับปรากฏว่าไปจองกันเรียบร้อย 50,000 ซื้อในราคา 900,000 กว่าบาทกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วพระเนี่ยไม่ได้เป็นพุทโธกลางคุณผู้ชมครับกลายเป็นพระราชการแต่ทีเนี้ยทางฝั่งของคนที่มาเช่าเขาก็ย้อนถามเลยบอกว่าแล้วพี่ทำกันแบบนี้ได้ยังไงในเมื่อตัวพี่เองเนี่ยบอกว่าพระองค์เนี้ยนะฮะคือพุทโธกลางและที่สำคัญมีใบเซอร์ออกมาจาก4ที่ที่หนึ่งเนี่ยออกโดยคุณต้นท่าพระจันทร์เป็นเซียนพระชื่อดังคุณผู้ชมครับอีก2ใบออกโดยสมาพันธ์ของทางพระเครื่องเขานะครับส่วนอีก1ใบออกโดยคุณนัทแฟนพันธ์แท้ก็มีคำว่าแฟนพันธ์แท้เนี่ยต่อท้ายแล้วก็เป็นคนที่หลายคนเองเนี่ยก็พบหน้าค่าตาเป็นอย่างดีสุดท้ายกลายเป็นว่าพระองค์นี้ไม่ใช่พุทโธกลางตอนแรกถึงกับจะมีเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งคนที่ไปซื้อเขาบอกว่าอ้าวองค์นี้อย่างนี้ก็เก๋หรือเปล่าคุณนัทบอกไม่เก๋ถ้าเก๋นี่มีเรื่องกันเลยนะถ้าบอกมีเก๋นี่เป็นเรื่องกันเลยนะเพียงแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าไม่ใช่พุทโธกลางก็ต้องเป็นพระอย่างอื่นเพราะไม่ว่าจะผิวจะดินหรือจะแบบส่วนอื่นๆที่ดูแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่มีเก๋นะเพียงแต่อาจจะไม่ได้เป็นพุทโธกลางเท่านั้นเองเรื่องนี้นี่ทำให้ทางฝั่งของตัวคนผู้ไปซื้อเนี่ยนะฮะก็คือทางคุณโค้กกับทางคุณยุ้ยเขาบอกเลยบอกเขาเรื่องนี้คือเขาจะฟ้องเพราะไปช่อโกงเขาแบบนี้คุณผู้ชมครับอ้าววันนี้มาทั้งสองฝั่งเลยครับเดี๋ยวไปฟังข้อเท็จจริงกันนะว่าจะเอายังไงกันเพราะคุณนัทเนี่ยเท่าที่ทราบมาคุณพุทธาอภิวันก็ตามหาตัวยังไม่เจอคุณบอกคุณจะไปสัมภาษณ์กับเขาแล้วคุณก็หายหนีหายไปเลย
5: ไม่ได้หนีครับพี
4: ่วันนี้คุณนัทแฟนมันแท้อยู่นี่นะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณนัทครับ
5: โคกสวัสดีครับพี่พี่รักสวัสดีครับ
4: แล้วก็มากับทั้งไม่ใช่มากับสิอาจารย์รักเขาแยกมาเองเดี๋ยวจะไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามาด้วยกันอาจารย์รักศรีเกตนะครับแฟนพันธ์แท้ออฟเดอะเยียร์พระพุทธรูปและพระบูชาสวัสดีอาจารย์รักครับ
6: สวัสดีครับ
4: เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะอาจารย์รักนะแล้วก็แน่นอนครับทางผู้เสียหายนะครับวันนี้คุณโค้กซีโร่มานั่งกับเราสวัสดีครับโค้กครับ
6: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับ
4: แล้ววันนี้เรามีทนายคนกลางนะฮะทนายตุ๋ยพรศักดิ์พิพัฒน์อาพนนท์ครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับโอ้นี่คือพระทั้ง2องค์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการเอาไปเทียบกันมาถูกไหม
6: ครับ
4: นะคือทางฝั่งซ้ายมือนี่คือพุทโธกลาง
6: ใช่ครับพี่
4: ก็คือองค์นี้นะฮะ
6: ครับผม
4: องค์นี้นะครับผิวกลับอย่างนี้นะ
6: ครับ
4: เป็นแบบนี้เลยนะ
6: ครับ
4: ส่วนองดำนี่เป็นพระของทางคุณนัทที่ตัวแรกเชื่อว่าเป็นพุทโธกลางเหมือนกัน
6: ครับ
4: ดูต่างกันมากเลยนะ
5: ถ้าดูทีละส่วนมันจะไม่ต่างถ้าแต่ถ้าพอมาเทียบยังไงก็ต่างครับเช่นดูทีละส่วนหมายความว่าดูสังกติดูมือดูทีละส่วนดูบัวดูอะไรครับ
4: ครับแต่ทีนี้เนี่ยเอาจริงๆในฐานะเซียนพระนี่อย่าโกรธนะ
5: ไม่โกรธ
4: ผมถามแบบตรงไปตรงมาเลย
5: เอาให้เต็มที่เลย
4: จะได้เป็นความรู้อย่างนี้เลยถามจริงๆระดับเซียนเนี่ยเรียกเป็นคุณนัทเป็นเซียน คุณต้นเป็นเซียนหรือแม้กระทั่งเป็นสมาพันธ์ต่างๆนานาสมาคมต่างๆที่เขาออกใบเซอร์มาให้ดูรูปเดียวๆนี่ดูไม่รู้เหรอฮะไม่ขาดดูไม่ขาดว่านี่คือไม่ใช่พุทโธกลาง
5: ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าชีวิตผมผ่านพระพุทโธกลางที่ซื้อผ่านมือไม่รวมตรงนี้แล้วกันนะครับ2พระมี300กว่าองค์แล้ว30ปีผ่านมา2องค์แต่ที่เหลือได้เห็นอย่างเดียวไม่ได้ซื
4: ้อ
5: พอไม่ได้ซื้อเนี่ยความบกพร่องของเรามีเราพลาดได้จริงๆแล้วก็ใบเซอร์ต้องขออนุญาต2ที
4: ่
5: 4ใบชื่อซ้ำกันไม่ใช่หลายที่
4: อ๋อไม่ใช่หลายที่นะ
5: 2ที
4: ่2ที่คือมีที
5: ่ต้นที่1
4: คุณต้นที่1
5: มีที่1คือสมาคมแต่ให้ออกชื่อคุณจั๊วผู้ซื้อไม่ใช่คุณโค้กเขาไม่ได้มาซื้อพร้อมกันพี่จั๊วเป็นคนมาซื้
4: อ
5: พี่โค้กเป็นคนมาไลฟ์มาพร้อมกับ
4: มาด้วยกันเขาเป็นเพื่อนกันมาด้วยกัน
5: ครับ
4: แล้วของคุณออกไปอีกหนึ่งใบ
5: ออกนี่เป็นใบรับประกันส่วนตัวของผมซึ่งขอโทษประมาณนี้ผมออกใบอย่างนี้ตลอดให้กับทุกคนที่ไม่ว่าซื้อพระอะไรก็แล้วแต่ถ้าเบื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินหรือใครบอกว่าเก๊หรือคุณไม่ชอบคืน 100% ไม่เคยหักอันนี้รับประทานทำมา30ปี
4: เอางี้เดี๋ยวผมค่อยมาฟังคุณนัทผมฟังทางคุณโค้กก่อน
5: ครับ
4: ที่มาที่ไปเป็นไงโค้กไหนลองเล่าให้พี่ฟังดิ
6: อันนี้ผมต้องขอด้วยความเคารพพี่หนุ่มผมต้อง
4: ผมออกก่อนเลย
6: ไม่ใช่นะผมมาออกรายการพี่หนุ่มเนี่ยผมไม่ต้องการที่จะมาเอาชนะผมต้องการความกระจ่างผมต้องการสิ่งที่มันหลายๆคนสงสัยเพราะว่าได้การที่ผมได้เป็นครีเอเตอร
4: ์
6: ก็มี FC คนติดตามที่หลายคนพอประเด็นเรื่องนี้ได้ออกไปเนี่ยมันมีข้อสงสัยข้อสังเกตรวมถึงเจตนาซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้คำตอบจากทาง
4: พี่นัท
6: คุณนัทใช่ครับ
4: ครับ
6: เอางี้ก็เลยมาในวันนี
4: ้ถ้างั้นเอางี้ดีกว่าโคเรื่องราวตั้งแต่แรกเลยบางคนที่ดูหนกระแสเขาอาจจะยังไม่ได้ดูเรื่องของคุณผ่านทางช่องทางต่างๆหรืออาจจะของคุณพุทธเลยก็แล้วแต
6: ่ครับ
4: คุณเล่าตั้งแต่แรกมันเกิดอะไรขึ้น
6: ก่อนที่จะเล่าผมก็ต้องขอพูดอย่างนี้ก่อนนะผมไม่ใช่เป็นเซียนพระนะครับถ้าคำพูดคำพูดที่เกี่ยวกับศัพท์เกี่ยวกับวงการพระถ้าผมพูดไม่ถูก
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราพูดตามภาษาชาวบ้านเลย
6: ครับผมได
4: ้
6: ก็วันที่4ตุลาคมครับพี
4: ่4ตุลาที่ผ่านมานะ
6: ที่ผ่านมาครับซึ่งผมก็อยู่ที่นนทบุรีส่วนพี่จั๊วเนี่ยก็ได้ทักมาเขาบอกว่าจะเข้ามาเอาพระพุทโธกลางที่พันทิพย
4: ์คุณจั๊วเขามาตกลงทำสัญญาเช่าไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว
6: คืออันนี้ตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าเขาคุยอะไรกันอะไรกันคือผมรู้อย่างเดียวคือตอนที่เขาโทรมาว่าพี่จะมาที่พันทิพย
4: ์มารับพระ
6: มารับพระพุทโธกลางครับพี
4: ่ครับ
6: ครับผมก็เลยว่าอุ๊ยผมด้วยความที่เป็นศิษย์ของคุณแม่บุญเรือนผมนับถือคุณแม่บุญเรือนครับก็อยากจะเห็นพระพุทโธกลางเป็นบุญตานะฮะเพราะว่าหาดูยากพี่แล้วก็องค์เป็นล้าน
4: ล้าน
6: แล้วผมก็ด้วยความที่อาชีพของผมเป็นสายครีเอเตอร์พี
4: ่ครับ
6: ก็อยากจะทำคอนเทนต์แล้วเขาก็เลยบอกได้ครับพี่เดี๋ยวเจอที่พันทิพย์แล้วผมไปถ่ายคลิปได้ไหมครับพี่เขาบอกถ่ายได้เพราะว่าที่พี่ไปเอาเนี่ยนัดรับก็คือนัดแฟนพันธุ์แท้น้องรู้จักหรือเปล่าผมก็บอกรู้จักครับพี่ผมรู้จักและติดตามเขาด้วย ติดตามมาตั้งแต่ เขาเป็นพูดได้ไหมพี่เป็นตั้งแต่เป็นแฟนพันธุ์แท้ครับคือชอบเป็นการส่วนตัวผมก็หุ้ยงี้พี่ดีเลยครับผมได้เห็นพระพุทโธกลางด้วยและก็ได้ไปทำคลิปเผยแผ่บารมีคุณแม่บุญเรือนด้วยให้ลูกศิษย์ได้เห็นหลังจากนั้นก็ไปเจอกันที่พันทิพย์ครับพี
4: ่อืม
6: แล้วก็ได้เดินไปที่ร้านของคุณนัทแฟนวันแท
4: ้ครับ
6: ครับหลังจากนั้นเนี่ย
4: ระหว่างเดินก็ไลฟ์ไปด้วย
6: ยังครับพี
4: ่ยังนะ
6: พอเดินไปปุ๊บเนี่ยนะครับผมได้ขออนุญาตเข้าไปขอก็สวัสดีก่อนนะพี่ผมติดตามพี่นะครับผมขออนุญาตทำคลิปได้ไหมครับพี่ในการที่ต้องตั้งใจจะมาเผยแผ่ให้กับลูกศิษย์ลูกหาของคุณแม่บุญเรือนได้เห็นพระพุทธกลาง
4: ครับ
6: ไปพร้อมๆกันพี่นัทเขาก็บอกเขายินดีเขาก็เอาไมค์เอาอะไรปุ๊บแล้วเขาเห็นผมห้อยพระพุทโธน้อยเอ้ยพระสิทธิ์เดียวกันครับครับพี่ครับพี่ครับคือมันจะเป็นคลิปก่อนที่จะมีการไลฟ์สด
4: ครับ
6: ที่หลายๆคนได้เห็นในช่องของผมทีเนี้ยคลิปเนี้ยนะฮะที่หลายๆคนยังไม่เห็นผมต้องถามคุณนัทก่อนพี่ว่าถ้าผมเอามาพูดโดยมีคลิปมาประกอบนี่มัน
4: อนุญาตนะอนุญาตไหม
6: เพราะวันนั้นเราขออนุญาตกันแล้ว
5: ถ้าเป็นคลิปที่เขาไลฟ์สดผมอนุญาตอยู่แล้วครับที่เขาไลฟ์สดเลย
4: ในวันนั้น
5: เ
4: นี่
5: ยเขาขออนุญาตอยู่แล้ว
6: ครับ
4: โอเค
5: ครับ
4: คุณอยากให้เขาเห็นให้คนดูได้เห็นนะ
6: มันมีคลิปที่เป็น20กว่านาทีก่อน ก่อนที่จะเป็นไลฟ์สดพี
4: ่โอเค
6: แต่คือทั้งคลิปทั้งการไลฟ์สดขออนุญาตพี่เขาทั้งสองอย่าง
4: โอเคอ่ะลองเปิดดูดิทีมงานอ่ะเปิดดูนะไม่มีเหรออ
5: ๋อผม
4: ยังไม่ได้ส่งให้นะ
5: เขากำลังหมายถึงคลิปก่อนไลฟ์สด
4: คลิปก่อนไลฟ์
5: นี่ครับขออนุญาตที่ผมห้ามเขาเอาออกมาเผยแพร่เนี่ยเพราะว่าพี่ต้อยอ่ะท่านเคยบอกผมว่านัทอย่าไปพูดว่าบัตรเนี่ยมันมีความผิดพลาดเพราะแต่ละที่เขาบัตรเขาก็มีทุกที่แหละครับเพราะถ้าเกิดนัทไปพูดว่าบัตรทุกที่หรือบัตรของสมาคมมีความผิดพลาดเนี่ยนัทรู้ได้ไงว่ามันผิดพลาดมันอาจจะไม่ส่งผลไม่ดีสำหรับสมาคมหรือสำหรับที่อื่นๆแต่จริงๆมันทุกที่มันมีความผิดพลาดได้
4: เดี๋ยวนะคือในคลิปก่อนที่จะมีการไลฟ์นะคลิปนั้นเนี่ย20นาทีแสดงมันมีเรื่องราวในการพูดคุยเรื่องราวของใบเซอร์อยู่ถูกไหม
6: ถูกต้องครับพี
4: ่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เข้าใจด้วย
6: ครับ
4: คือใบเซอร์อันเนี้ยออกโดยสมาพันธ
5: ์
4: สมาคม
5: ไม่ว่าจะเป็นสมาคมหรือคุณต้นทัพจันทร์หรือบลาบลาบลาบลา
4: หรืออะไรก็แล้วแต่คือมันมีการพูดคุยอยู่ในคลิปนั้น
5: ครับครับ
4: แล้วลักษณะว่าร
6: วมถึงใบรับประกันทางร้านด้วย
4: ประมาณว่าแล้วพี่ออกงี้ได้ยังไงทำไมที่นี่ออกงี
6: ้แล้วคำพูดคือเขาชี้นำให้เรามองไปทางที่ขอออกบัตรมาไม่ดีคือทำให้ใจเราไม่ดีคือตรงนี้คือผมอยากจะขออนุญาตพี่ว่าวันนั้นเราก็ขออนุญาตกันแล้วพี่ต้องพี่บอกว่าก็
4: เอาคุณอยากให้เปิดอันนั้นใช่ไหม
6: ครับผมอยากให้เปิดเพราะว่ามันเป็น
4: อนุญาตไหม
6: เป็นจุดที่ทำให้เนี่ยแหละจุดเริ่มต้นของการที่เอ๊ะและเอ๊ะครับผมประมาณ
5: ผมบริสุทธิ์ใจเปิดได้เลยครับ
4: เปิดได้นะ
5: ผมบริสุทธ
4: ิ์
5: ใจ
4: คุณมีคลิปอยู่ไหม
6: เพราะว่าตอนนี้ผมโดน
4: คุณส่งคลิปไปก่อนเลย
6: เดี๋ยวให้ทีมงาน
4: ทีมงานส่งเลยนี่คือเอาสดๆเลยนะ
6: ครับครับ
4: นะเอาโอเค
6: ไล่ทำลายตั้งแต่เวลาที่เราอัดคลิปกันเลย
4: อันนี้เราจะเราเปิดจากคอมเลยได้ไหม
6: แล้วคลิปนี้ยังไม่เคยไปเผยแพร่ที่ไหน
5: แล้วก็นิดนึงครับพี
4: ่ครับ
5: พอดีคุณจั๊วคือผมไม่เคยคุยกับน้องโค้กหลังขอโทษเขาไม่ให้เรียกว่าน้องคุณโค้กเนี่ยผมไม่เคยคุยเลยหลังจากนั้นนะทุกครั้งในแชทจะคุยกับคุณจั๊วด้วยนะฮะแต่ว่าบางอันเขาก็อาจจะมีอยู่ตอนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันนะฮะ
4: โอเค
5: เขากลัวว่าผมจะฟ้องเรื่องนี้ผมบอกผมไม่ฟ้องเรื่องนี
4: ้โอเค
5: นั่นเองนำเรียนก่อนว่าไม่ได้ฟ้อง
4: เลยให้เปิด
5: เนี่ยช็อตสุดท้าย
4: โอเคไม่เป็นไรผมถามอย่างนี้คุณไปตกลงในระหว่างที่เราคลิปนะคุณไปตกลงกับทางคุณจั๊วยังไงคุณจั๊วเป็นคนที่จะซื้อพระองค์นี้ตอนแรกแล้วเข้าใจเป็นพุทโธกลางไปตกลงกันยังไงตอนนั้น
5: เขาทักมาในไลฟ์สดแล้วก็พอทักมาในไลฟ์สดก็มาคุยกันในไลน์ส่วนตัวพอคุยในไลน์ส่วนตัวผมก็หาพระจากหลายๆคนแล้วมันก็ไม่มีพอไม่มีเสร็จผมก็มานั่งไล่ลิสต์ว่าเฮ้ยผมเคยใครมีพระอันนี้บ้างก็โทรไปถามหลายคนนะป๊อปเชียงใหม่โทรไปถามบอยท่าพระจันทร์โทรไปถามหลายคนมากจนผมมาดูเอ๊ะเราเคยได้มา3องค์เราก็โทรไปถาม2องค์นั้นด้วยเขาก็ไม่ได้ขายบางหรือองค์เนี้ยผมขายต่อไป2ทอดก็เลยโทรไปถามเอ้ยพระเนี่ยยังอยู่ไหมเขาจะขายไห
4: ม
5: ถ้าขายอ่ะมีลูกค้าจะซื้อ
4: โอเค
5: ถามน้องกันที่ซื้อต่อจากผมไปน้องกันก็เป็นเซียนเหมือนกันน้องกันขายต่อให้พี่เอกันบอกอยู่ที่พี่เอครับแล้วการขายไปเท่าไหร่การขาย68ครับ680เมื่อปีที่แล้ว1ปี4เดือน
4: ผมถามอย่างนี้ตอนนั้นคุณนัทซื้อมาเท่าไหร่องค์เนี้ย
5: 200,000 จากคุณยศด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4: ยศนะ
5: คุณยศ
4: ยศไปเช่ามาเท่าไหร
5: ่ 5,000 นั่งอยู่นู่นครับคุณยศ
4: ยศนะ
5: ครับ
4: เอากล้องจับคุณยศหน่อยนะฮะขอกล้องสักตัวนึงใส่บ้านตัวเนี้ยยศไปเช่าพระองค์นี้มา 5,000 คุณไปเช่ามาจากที่ไหน
7: ผมไปเช่ามาจากสายใต้ครับ
4: ครับ
7: เป็นโต๊ะพระที่แบบว่าพระบ้านๆนะครับก็เอามาขายกัน
4: ทำไมยศถึงไปจับองค์นี้มาเพราะ
7: ต้องอธิบายงี้ก่อนพี่หนุ่มผมอ่ะเคยเห็นพระพุทโธกลางในพิธีปลุกเสกที่วัดอาวุธครับแล้วก็เคยเห็นครั้งเดียวแล้ววันนั้นผมก็ไปเปิดแผง ปล่อยเช่าวัตถุมงคลของพระอาจารย์แจ้ซึ่งเป็นสายตรงของผมนะแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปองค์นี้วางอยู่บนโต๊ะร้านข้างๆถัดไปก็เลยรู้สึกว่าหน้าตามันคุ้นจังเลยชอบมากแล้วก็ไม่ได้รู้จักเลยว่าพระราชการเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเห็นว่าหน้าคล้ายหน้าคุ้นก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรดีๆหรือช็อตมหัศจรรย์อะไรเงี้ยครับก็เลยลองซื้อดูนะครับ
4: ภาพนี้คือภาพตอนที่คุณไปเช่ามาใช่ไหมคนที่ไปซื้อมาใช่ไหม
7: ใช่ครับ
4: ใช่นะ 5,000 ที่ไปซื้อนะ
7: ใช่ครับ
4: 5 พอ
7: ครับ
4: โอเค
8: คนละคลิปนะ
4: อันนี้คนละคลิปหรือคลิปเดียวกัน
5: อันนี้คลิปย้อนที่เขาทำย้อนว่าเขาไปซื้อกับคนคนนี
4: ้อ๋อไปซื้อย้อนกับคนคนนี้นะ
6: เกิดเหตุอีกทีครับ
4: อ๋ออีกที่คือทำเรียนแบบให้ดูไปซื้อแบบนี้
7: ใช่ครับ
4: โอเคไปซื้อมา5 พอ
7: ใช่ครับ
6: อันนี้คือเจ้าของ
4: คนแรกเลย
7: คนแรกครับ
4: แล้วตอนนั้นน่ะคุณตีเป็นอะไร
7: ต้องบอกงี้พี่หนุ่มเจ้าของร้านพูดกับผมเลยตอนนั้นนะ ผมถามว่าพระพุทโธกลางไหมครับเขาบอกไม่ใช่หรอกราชการผมก็เลยสงสัยนะแกดูไม่เป็นเราชอบเราก็
4: แสดงเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าคุณเป็นคนตีเป็นพุทโธกลาง
7: ผมรัดคือผมเห็นว่าหน้าคุ้นผมเลยรันเอามาวัดใจมาครับ 5,000
4: แต่ตัวเจ้าของร้านเนี่ยนะเบิ้มเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่า
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
2: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำใหญ
3: ่ยาน้ำแก้ไออายราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอายราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
8: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
9: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
10: คิดถึงนะคะ
8: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
9: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
8: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
12: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
13: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
14: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าวสามสีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
0: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ยศถือพระองค์นี้มาหาเขาอ่ะเปิดมาเข็นแค่ตรงหัวนิดเดียวครับ
1: เกศตรงนี
0: ้เกศตรงผมใช้สับ
1: ไม่ถูกครับพี
0: ่ตรงเกศนิดเดียวคือเขาบอกพระผู้ตัวกลางอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งเขามั่นใจมากเลยผมงงว่า
1: คุณว่าไงคุณนั่นเขายกมือแล้ว
2: ขออนุญาตครับ
3: ครับ
2: เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นมีครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดที่ร้านด้วยเพราะว่าผมอ่ะเล่นโซเชียลเนาะก็เลยเมื่อการตกลงเช่าแล้วเห็นแล้วในแว็บแรก
0: อันนี้ไม่ได้ว่าคุณยศนะผมว่าพูดถึงพี่คุณนัท
4: ฟังได้เลยครับ
0: ที่บอกฮะ
2: เข้าใจครับ
4: ฟังได้เลยครับ
2: คือผมถ่ายย้อนเพื่อเอาคอนเทนต์แต่เหตุการณ์จริงอ่ะมันมีเหตุการณ์จริงที่พี่นัทเขาเห็นพระแล้วได้ดูแล้ววันนั้นอ่ะซื้อขายกันอ่ะขอโทษทีนะพี่นะ
4: ครับ
2: ขึ้นไปชั้น3ก่อนด้วย
4: ผมเอาไปเทียบด้วย
2: คือเขาเอาไปเทียบอีกองค์นึงด้วยแล้วเขาก็ลงมาแล้วเขาถึงจะเช่า
4: แล้วมีกล้อง
0: เอาไปเทียบกับองค์จริงด้วยเหรอครับ
4: ไม่ใช่องค์จริงเป็นองค์ที่ถอดจากองค์จริงที่วัดออกใหม่เพราะผมกลัวว่าจะเป็นองค์ถอดที่ผมกลัวโดนเก๊เหมือนกันไปเทียบที่ร้านพี่ศักดิ์ตลิ่งชัน
1: แต่เป็นองค์ถอด
4: จากอย่างเงี้ย
1: องค์ถอดก็คือเอาพระแท้มาแล้วถอดจากพระแท้มา
4: แล้ววัดออก
1: เป็นพระเรียนแบบ
4: เป็นพระรุ่นใหม่ใช่แล้วก็เหมือนกันเป๊ะเลยเราก็กลัวเดี๋ยวจะโดนเราจะโดนถอด
1: อ้าวแล้วคุณไปเทียบเนี่ยเหมือนกันเหรอ
4: คือขอโทษนะครับพระเนี่ยมันพิสูจน์กันขอโทษที่แท้กับเก๊เนี่ยที่ดินที่ก้น
1: เข้าใจ
4: เพราะว่าถ้าเราดูดินแล้วกับองค์ถอดตรงนั้นเราดูว่าไซส์มันไม่ใช่อะไรเงี้ยเราเลยตัดสินใจโอเคยศพี่ซื้อ 200,000 นั่นคือพอซื้อเรียบร้อยคลิปเนี่ยเขายังหน้าซีดเลยว่าผมซื้อจริงๆมีคลิปอยู
1: ่อ่ะเดี๋ยวให้คุณได้พูดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์กัปตันพราชิว PU Hybrid น้ำปลาแม่บุญล้ำ
5: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์ Auri Utori
6: แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
7: Let's go
8: เทสะ Body Whitening Lotion ผิวสวยดังชอบ
9: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet ให้ B4 Tablet ดูแลคุณ

0: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินด้าวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องพระนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
1: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
2: โหนกระแสจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าวสามสีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวรายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
6: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1 ทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5 วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
2: โหนกระแสจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
7: แก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ที่มาที่ไปก่อนเดี๋ยวคลิปได้เปิดแน่นะฮะคลิปที่คุณบอกอยากให้เปิดเนี่ยเดี๋ยวเปิดแน่เพราะว่าตอนนี้กำลังดึงข้อมูลอยู่เดี๋ยวมาไล่ตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับยังมีเวลาให้แน่นอนเอาเป็นว่าคุณยศคุณไปได้พระองค์นี้มาในราคา 5,000 หลังจากนั้นคุณมาปล่อยต่อนะฮะ 200,000
9: ครับ
8: พระองค์เนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยใครเป็นคนไปขอออกใบ
9: ตอนนั้นถ้าเมื่อปีที่แล้วยังไม่มีการออกใบแล้วผมก็พอซื้อ 200,000 ผมส่งสลิปให้แล้วนะครับสลิปสเตทเมนต์ในการโอนเงินให้เขานะครับแล้วเงินสดผมได
8: ้เอาขึ้นเลยว่าเขาซื้อมาจากประยศ
9: ครับ
8: นี่ถูกไหม
9: นี่ครับสลิป 150,000 บาทเข้าบัญชีภรรยาเขาแล้วก็เงินสดอีก 50,000 บาทครับนี่ตอนนับเงินสดเขาถ่ายไว
8: ้ครับ
9: นะผมไม่ได้ถ่ายนะครับ
8: จากนั้น
9: เสร็จแล้วผมก็วาง
8: ปีไหนฮะ
9: ปีที่1ปีกับประมาณ4เดือนที่ผ่านมา
8: โอเค
9: 1ปี4เดือนที่ผ่านแล้วผมก็โพสต์องค์เนี้ยด้วยความภาคภูมิใจว่าเฮ้ยเราได้พระพุทโธกลางณเวลานั้นมีพยานว่ามีเซียนสายตรงด้วยการขอซื้อในราคา 450,000 แต่ไม่ได้ขายเขาผมไม่ขายเพราะผมมองว่าราคาผมน่าจะขายได้มากกว่าแต่ผมก็บอกยศนะว่าเอ้ยยศพี่
8: แต่ตอนนั้นยังไม่มีใบนะ
9: ยังไม่มีใบ
8: นะอันนี้เดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปตรงนี้
9: ครับ
8: นะจะได้เข้าใจพระองค์นี้ก่อนว่าที่มาที่ไปองค์นี้นะคุณผู้ชมองค์นี้สีดำนี่นะฮะ
9: ครับพอผมโพสต์เสร็จปุ๊บก็มีน้องชื่อกันก็กันทาเวศเขาก็มาพี่ขอดูพระหน่อยดิเขาก็มาดูพระบอกว่าเออพี่เขาชอบเหมือนกัน เขาชอบผมบอกก็ซื้อได้ผมเปิดราคาเขาแล้วก็จบราคาเขา 600,000 แต่เขาบอกว่าพี่บอกกึ่งเผื่อเอาไปแห่ด้วยก็ว่าเวลาเขาจะซื้อก็ต้องแห่พี่เดี๋ยวประมาณสัก10ถึง15วันนะพี่ถ้าโอเคผมจ่ายตังค
10: ์ 600,000
9: ใช่แต่วันนั้นยังไม่ได้จ่ายตังค์กันเอาไปแห่ก่อนหรือจะไปทำราบาบาอะไรให้เขาพอใจเขาผมยินดีพอเขาเอาพระไปปุ๊บกันนี่แหละเป็นคนเห็นว่ามีสายตรงด้วยกันมาขอซื้อ 450,000 นะครับผมก็ปล่อยเวลาไปไม่กี่วันเขาบอกโอเคพี่เดี๋ยวผมโอนให้พี่ก่อน 500,000 นะก็มีสลิป 500,000 ที่กันโอนให้ผม
10: อ่ะ
9: ครับ
10: คุณปล่อยองค์นี้ไปเท่าไหร
9: ่ 600,000
10: 600,000 นะให้กับคนชื่อกันนะ
9: ครับแต่กันโอนมาก่อน 500,000
10: อ่ะเสร็จปุ๊บแล้วกันไปไหนต่อ
9: กันขายต่อให้เซียนด้วยกันอีกคนนึงชื่อพี่เอศักดาคมซึ่งเขาก็เป็นคล้ายๆเหมือนคุณตั้มเดอะเซียนอ่ะเป็นเซียนด้วยเป็นอินฟูเหมือนคุณโคกด้วยนะฮะ
10: ขายไปเท่าไหร
9: ่ 608,000
10: 608,000 นะ
9: ครับ
10: โอเคคุณเอนี่เขาดูพระได
9: ้ก็เป็นเซียนครับ
10: เป็นเซียนเลยนะ
9: เป็นเซียนพระครับ
10: คือเขาก็ตีเป็นผู้โทรกลางเหมือนกัน
9: เขาเช็ค
10: เขาเอาไปเช็คที่ไหน
9: ต้องถามเขาครับอันนี้ต้องถามเขา
10: แสดงว่าทุกคนที่คุณพูดถึงเนี่ยตีเป็นผู้โทรกลางหมดเลย
9: ก็ดูเป็นเหมือนผมนะฮะหมายถึงก็ดูวิธีที่ใช้เหมือนผม
10: แต่ก็ยังไม่มีใบนะ
9: ยังไม่มี
10: ใบนะไปถึงมือคุณเอก็ยังไม่มีใบนะ
9: ครับ
10: คุณเอเอาไปดูกับเซียนคนอื่นก็ตีว่าเป็นผู้โทรกลาง
9: มีหลายเซียนผมขออนุญาตเอาใกล้ๆอ่ะพี่รักพูดให้เต็มที่เอาเรื่องจริงพูด
10: เอาจริง
9: ๆไม่ต้องเกรงใจ
10: เลยไม่ต้องเกรงใจอาจารย์รักถ้าอาจารย์รักเห็นโดดๆเลยนะไม่เห็นองค์นี้คุณผู้ชมต้องฟังก่อนนะองค์เนี้ยซ้ายมือคุณผู้ชมเนี่ยองค์เนี้ยนะฮะคือพุทโธกลางนะแต่องค์เนี้ยไม่ใช
9: ่
10: องค์นี้ไม่ใช่แต่ถ้าอาจารย์รักมองเนี่ยอาจารย์รักมองไงองค์นี้ก่อนเลยองค์นี
11: ้คือผมจะเรียนให้พี่หนุ่มแล้วก็นัดรวมทั้งผู้ชมทั้งประเทศฟังนะครับคุณต้องเข้าใจและแยกแยะคำว่าพระราชการกับพระพุทโธกลางเนี่ยให้ออกซะก่อนคุณถึงจะรู้ได้ผมในฐานะที่เป็นแฟนมันแท้พระพุทธรูปพระบูชาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณเอาราชการร้อยองค์มาต้มผมไม่มีทางซื้อเป็นพุทโธหรอกเพราะอะไรรู้ไหมมันมีเอกลักษณ
10: ์คือถ้าอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะบอกว่าองค์นี้ถ้าอาจารย์เห็นเดียวๆเนี่ยไม่ต้องมาคู่กันเลยเห็นเดียวๆเนี่ยตีเป็นอะไรอ่ะผมถามอย่างนี้เลยง่าย
11: ๆผมก็ตีพระราชการไง
10: ไม่ตีพุทโธกลางนะ
11: ไม่ตีนี่หมายถึงว่าในความที่เราเนี่ยศึกษาพระพวกนี้มาแต่ถามว่าโดยรวมนะไม่ว่าจะเป็นนัดเป็นขอโทษครับเป็นสมาคมเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้เล่นพุทโธกลางตรงๆเนี่ย
10: ตาไม่ถึง
11: มันไม่ใช่ตาไม่ถึงพี่เข้าใจคำว่าพระโรงงานเดียวกันไหมคือ
10: คนทำคนเดียวกัน
11: พระราชการกับพระพุทโธกลางเนี่ยมันเป็นพระที่ออกมาจากที่เดียวกัน
9: คือพระเหมือนกัน
11: คือโรงงานเนี่ยชื่อพัฒนช่างพัฒนช่างเนี่ยมีมาแต่สมัย
9: ร
11: .6 ไปปลายไล่ลงมาเลยจนกระทั่งมาถึง9กว่าเนี่ยก็คำว่าราชการเดี๋ยวผมอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะครับว่าทำไมเขาถึงเรียกราชการคือเมื่อสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเราเปลี่ยนการปกครองปั๊บเนี่ยสมัยยาล่มไปแล้วเราก็เริ่มต้นรัตนะรัตนะเนี่ยจะเป็นทรงเครื่อง
10: เป็นรัตนโกสินทร์แต่เป็นเครื่องจะมีปุ่มปั๊มตามที
9: ่ว่ามีดอก
11: พระสมัยของรัตนะเนี่ยตั้งแต่ร .1 มาเนี่ยจะเป็นทรงเครื่องสวมชฎาหรือตามภาษาพวกนักเรียนเรียกพลิเกแต่ร .1 ร .2 ร .3 เนี่ยก็จะสร้างพระประจำพระองค์หรือให้พระเมสีให้นางสนมหรือให้กับพระโอรสพระธิดาอันเนี้ยเราเรียกว่าพระประจำพระองค์หรือพระราชการแล้วมาเฟื่องฟูตอนยุครอ4รอ5เพราะว่ารอ4รอ5เนี่ยมีสนมเยอะมีโอรสมากมีธิดาเยอะพระพวกนี้ก็เลยเฟื่องฟู
10: ก็จะเปลี่ยนจากทรงเครื่องไปแล้ว
11: ชะเขาไม่ทำทรงเครื่องแล้ว
10: ทรงเครื่องเนี่ย
11: เป็นพระสมัยแต่นี่คือพระประจำราชการซึ่งเรามักจะเรียกกันว่าเนี่ยถ้าเห็นงี้ปั๊บคือเป็นพระล้
9: อ
11: เชียงแสนกับสุโขทัยเนี่ยคือพระราชการไม่ทรงเครื่องส่วนจะตอกชื่อตอกอะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงทีนี้พัฒนช่างเนี่ยก็เปรียบเหมือนโรงงานซึ่งผลิตเอาตรงๆนะสมัยก่อนเรียกว่าประจำราชการประจำตระกูลนั้นประจำตระกูลนี้แต่พอปลายร.8ลงมาเนี่ยเราต้องใช้คำว่าแก้บนดีกว่า อย่างพี่หนุ่มหรือผมเนี่ยอธิษฐานว่าวันนี้ถ้าประสบความสำเร็จจากงานนี้จะสร้างพระถวายเราก็ไปที่พัฒนช่างเอา5นิ้วเอา7นิ้วเอา9นิ้วซะองค์นึงแบบเนี้ย ก็จะเทแบบนี้มาให้เราเพราะฉะนั้นพัฒนช่างเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบของราชการในยุครอ8รอ9เนี่ยเยอะมากทีนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องของพุทโธกลางเนี่ยมีที่มาอย่างนี้แต่เดิมเนี่ยคุณแม่ทำพุทโธคลัง ไว้ที่วัดสุรนา
10: ถแม่บุญเรือน
11: องค์ใหญ่มากทีนี้มีวันนึงเนี่ยที่บ้านคุณแม่เนี่ยที่เค้าเรียกอะไรนะ
9: สามัคคีวิสุทธิ์คณะสามัคคีวิสุทธ
11: ิ์ทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยเค้าจะมีมาสวดมนต์กันทีนี้ในวันเสาร์เนี่ยคุณหญิงวาดได้เอาพระเนี่ยพระราชการเนี่ยเอามา1องค์มาตั้งเพื่อจะให้คุณแม่อธิษฐานจิตทีนี้พอลูกศิษย์ลูกหาคุณแม่มาเห็นที่บ้านโอ้โหปลื้มมากสวยมากคุณแม่เราหล่อกันเองได้มั้ยเนี่ยเอาไว้สักคนละองค์อย่างนี้อย่างนั้นคุณแม่ก็อ่ะเห็นดีเห็นงาม1องค์400บาทปรากฏว่าปุ๊บๆๆยอด383องค์คุณแม่เบรกเลยเฮ้ยพอถ้าไม่พอต้องถึง1,000องค์เลยนะเพราะว่าไม่หยุดไงอ่ะ383องค์ก็จ้างพัฒนาช่างหล่อมาเนี่ยนัยยะว่าขอ6นิ้วหน้าตักหน้าเข่าชนเข่าขอ6นิ้วเพื่ออะไรรู้มั้ยเพื่อฉลองอายุท่านเจ้าคุณวัดสมณวงศ์60ปีแต่ปรากฏว่าหล่อออกมาแล้วขัดแต่งแล้วเกาแล้วอะไรแล้วเนี่ยเหลือ5นิ้วครึ่งไม่เชื่อพี่หนุ่มลองวัดดูนะถ้าพุทโธแท้เนี่ยพุทโธกลางเนี่ยเข่าชนเข่า5นิ้วครึ่งฐานชนฐาน7นิ้วครึ่งเข่าชนเข่า5นิ้วครึ่ง
10: ขออนุญาตนะครับ
12: ครับพี่
10: ใช่5นิ้วครึ่ง
11: ข้างล่างเนี่ยฐานมุมแหลมเนี่ยมุมฐานกับมุมฐานเนี่ย7นิ้วครึ่ง
10: นี่เหรอ
11: ไม่
10: ยาว
11: มุมแหลม
10: นี่อ๋อนี่นะมุมแหลมนี่นะโอเคใช่7
11: นิ้วครึ่ง
10: ถูกต้อง
11: เนี่ยคือเขามีเอกลักษณ์ไงถามว่าคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมไม่มีโดนเพราะผมเล่นคุณแม่มาตั้งแต่จัมโบ้องค์ละ 6,000 เนี่ยตอนนี้องค์เป็นล้านนะตั้งแต่องค์ละ 6,000
9: นิ้ว8
11: อันนี้มันผิดไซส์
9: ผิดไซส
10: ์ครับ
11: แต่ถามว่ารูปพันสันฐานอันเนี้ยตามภาษาช่างเขาเรียกว่าทองมาล่อคือเนื้อเหลืองแกมแดงเขาเรียกทองมาล่ออันนี้ก็เหมือนกันนะนี่ก็เหลืองแดงแต่ว่าอันนี้อาจจะ
9: โดน
11: ควันทูบโดนอะไรเอกลักษณ์ของพระโบราณเนี่ยหล่อดินไทยเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วพุทโธคังพุทโธกลางหรือ
10: ให้ดู
11: ราชการเนี่ยฐานหนาเห็นไหมครับฐานหนาหนามากฐานหนาหนักหยิบมาปั๊บนี่หนักเลยแต่อย่างที่บอกว่าคือเอาตรงๆอ่ะผมเหมือนสายตรงผมมองปังเนี่ยผมจะเข้าใจแล้วมันมีเอกลักษณ์นะคือประเด็นแรกหน้าตัก5นิ้วครึ่งไม่ว่าถ้าคุณมองด้านข้างเนี่ยนัดหน้าอกจะนูนมากมากกว่าราชการแล้วปรีบนเนี่ยปรีบนท่านเนี่ยจะมาทางข้างหน้าแหละ
9: เอียง
11: มาทางหน้าอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่ถามว่าคนโดยรวมทั่วไปเนี่ยพี่หนุ่มถ้าไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสก็อย่างที่บอกไงไม่ต้องนัดหรอกเซียนพระโดยรวมทั่วไปอ่ะถ้าไม่เคยเห็นพุทโธมาโดนยังไงก็โดน
9: เดี๋ยวพี
10: ่อ่ะโอเค
9: แป๊บนึงขอแค่นี้เดียวเมื่อกี้พี่หนุ่มถามว่าเรื่องปีนั้นทำไมไม่ได้ออกบัตรก็เราที่หันมาถามพี่เราวิถีเซียนเราไม่เคยใช้บัตร
11: ถูก
9: เพราะเรามั่นใจ
10: เดี๋ยวนะคือสรุปแล้วคืออาจารย์ลักษณ์ถ้าเกิดว่าให้ตีเดียวๆองค์นี้ก็ยืนยันเลยว่าไม่ใช่พุทโธกลาง
11: มันเป็นราชการ
10: ตีเป็นราชการเลย
11: เพราะไซส์มันไม่ได้ไง
10: แต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าคนอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เล่นจริงๆเนี่ย
11: โดน
10: แน
11: ่ครับเพราะว่าที่ไปที่มาอย่างที่ผมบอกพี่หนุ่มแล้วบอกผู้ชมทางบ้านนะครับมาจากโรงงานเดียวกันและผมก็เชื่อว่าพระพุทโธกลางเนี่ยน่าจะใช้พิมพ์ของราชการทําด้วย
10: ครับส่วนคุณนัทกําลังจะบอกว่าไงนะ
9: กําลังจะบอกว่าคือตัวผมอ่ะเมื่อสักครู่เนี่ยบัตรเนี่ยมันที่พี่ถามว่าทําไมปีที่แล้วไม่ได้ออกบัตรใช่มั้ยก็เราเป็นวิถีเซียนด้วยกันน่ะคือเรารู้กันว่าถ้าเราสามารถที่จะดูพระได้เนี่ยเราให้ลูกค้าไปออกเองเลยเรามั่นใจของเราแท้อยู่แล้ว
10: แล้วคุณไปออกมา
9: ไม่ได้ออกคือผมไม่ได้ออกปีนึงไม่ได้ออกครับมาออกตอนที่คุณจั๊วอยากจะให้ออกตอนที่ผมขายให้คุณกันก็ไม่ได้ออกขายคุณกันขายคุณเอก็ไม่ได้ออก
10: เข้าใจแล้ว
9: ครับ
10: ก็คือทางคุณจั๊วอยากได้อ
9: ยากได้
10: ก็เลยไปออกใบให้
9: เขาอยากได้บัตรของต้นกับอยากได้บัตรของสมาคมแล้วเขาบอกว่าออกเป็นชื่อจั๊วก็ได้ชื่อเขาหรือออกเป็นชื่อผมด้วยเขาว่าเป็น FC ผม
10: แล้วตอนที่คุณต้นออกให้เนี่ยคุณได้เอาพระองค์เนี้ยไปให้ทางคุณต้นดูกับตาไหม
9: ไม่ตอนแรกพระอยู่ที่บ้านพี่เอเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวพี่จั๊วจะซื้อจริงหรือเปล่าเราก็เลยส่งรูปให้พี่จั๊วดูก่อนคราวนี้พอส่งเรื่องพี่จั๊วบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาดูนัดวันเอาคนมาดูถ้าเกิดดูแล้วไม่พอใจก็ไม่ซื้อก็ได้ไม่ว่ากันใช่ไหมฮะก็วันที่นัดกันมาดูก็คนที่มาดูก็ไม่มาพอคนไม่มาผมเลยโทรหาพี่จั๊วพี่จั๊วครับไม่ทราบจะมีคนมาดูไหมครับพี่จั๊วบอกว่าไม่เป็นไรพี่งั้นพี่ไปออกบัตรก็ได้อันนี้คือการโทรคุยกัน
10: นี่นะคุณส่งอันนี้ไปให้ดูแบบนี
9: ้ส่งแบบนี
10: ้ขอดูเมื่อกี้ก่อนขอดูเมื่อกี้ก่อนนี่นะ
9: ครับ
10: ไม่มีสมาชิกในห้องแชทแล้วเลย
9: พี่จั๊วเขาบอกว่าเขาไปต่างประเทศแล้วเขาลบไลน์ทิ้งแล้วก็ลบ Facebook ลบทุกการติดต่อของผมออกหมดแต่ว่าเขาขออนุญาตเปลี่ยนไลน์ครับ
10: โอเคไม่แต่ทีนี้ผมอยากรู้ที่คุณส่งอันนี้ไปให้คุณต้นดูคุณส่งทางไหน
9: ส่งทางไลน์ครับ
8: ส่งไลน์คุณมีไหม
9: มีครับมีไลน์ที่ส่งให้ต้นคร
8: ับหรือส่งให้ทางทีมงานยังฮะ
9: เออไม่ได้ส่งครับขอโทษที
8: เดี๋ยวคุณส่งอันนี้ให้หน่อยให้ยืนยันหน่อยว่าคุณส่งไปให้ทางคุณต้นดูจริงประเด็นมาอยู่ตรงเนี้ยพอสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความเป็นเซียนอะแล้วพอไปขอโทษนะไม่ไปโกรธกันนะ
9: ไม่โกรธครับพี่เต็มที่ได้เลยครับพี
8: ่พอไปรู้จักกันเนี่ยมันก็เหมือนเกลียดเสียกันอะ
9: ครับครับ
8: มันเหมือนกับส่งรูปไปปุ๊บเฮ้ยผมแม่ง
9: โทษครับ
8: ผมแม่งพระผมแท้คุณต้นก็อาจจะมองว่าเอ้ยคุณแบบมาสายนี้คุณไม่มีพลาดอยู่แล้วก็เลยลงให้แต่ทีเนี้ยความเดือดร้อนอะมันกลับไปตกอยู่กับผู้ซื้อเขาถูกไหม
12: ถูกครับพี่
8: เพราะคุณรู้สึกว่าอ้าวมันก็ไม่แฟร์กับผม
12: ครับ
8: ทำไมคุณเอาพระไปให้คุณต้นดูคุณต้นขอโทษนะพี่ต้นคุณต้นก็อาจจะสับเพร่าอ้าวผมไม่ต้องดูหรอกเพราะเชื่อใจกับนัดออกใบให้เลย
9: ครับ
8: ถูกไหมพี่
11: จริง
12: คือผมแค่อยากรู้ครับพี่หนุ่มว่าทำไมถึงต้องเป็นคุณต้นทำไมไม่เป็นสมาคมหรือเป็นองค์กร
9: เออสมาคมด้วยครับสองที่
12: สองที่อัน
9: นี้กำลังจะเล่า
12: ที่สมาคมได้ครับ
9: ครับครับ
8: สมาคมสมาคมได้
12: เห
8: ็
12: นพระเหมือนกัน
9: เออสมาคมไม่ได้เห็นเหมือนกันครับเพราะว่าอย่าง
8: น
9: ี้ครับ
8: ออกให้เหมือนกัน
9: นำเรียน
8: แล้วทำไมสมาคมถึงออก
9: ทั้งช่วงเวลาทั้งสองช่วงเวลาที่ออกบัตรพร้อมกันเนี่ยน้ำท่วมครับพี่พอน้ำท่วมที่ห้างพันทิพย์น้ำท่วมที่บ้านของคนทั่วๆไปมันก็โอกาสที่การเดินทางมามันก็เลยยากแล้วก็
8: โอ้มันไม่ได
9: ้ผิดพลาดที่ผมครับ
8: มันไม่ได
9: ้
8: ครับพอน้ำท่วมจะบอกว่าน้ำท่วมนี่แล้วไปออกนี้ก็ไม่ได้นะ
9: ครับครับผิดพลาดที่ผมครับผิดพลาดที่ผม อันนี้เอาความจริงมาคุยครับแล้วก็ทางต้นเนี่ยเขาก็เชื่อ
12: ไหมเขาพูดเรื่องนี้แล้วผมมีประเด็นที่ตั้งคำถามครับพี
8: ่เดี๋ยวให้กลับมาผมขอเข้าโฆษณาแป๊บหนึ่ง
12: ครับพี
8: ่นะขอเข้าโฆษณาแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะช่วงนี้นะครับพบกับสยามยิ้มบัวนะฮะกับตาลิจิน่า 15X แล้วเดี๋ยวกลับมาในช่อง3ก่อนนะฮะยังไม่ไปโซเชียลนะกลับมาช่อง3ก่อนเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับวันนี้นะครับพบกับคุณสยามครับสวัสดีครับสยาม
13: สวัสดีครับพี่หนุ่ม
8: โอ้โหสยามมาอีกแล้ว
13: ได้เจอพี่หนุ่มอีกแล้วแล้วก็มากับโปรวันหยุดเลยครับพี
8: ่น่าเนียนเหลือเกินนะเราเนี่ย
13: ครับก็ไตรจีน่าเลยครับพี่คือหลายๆคนรู้จักเซรั่มกระปุกแดงไตรจีน่ากระปุกนี้แน่นอนอยู่แล้วครับปกติเนี่ยจะเจอกับพี่ๆศิลปินดารานักแสดงพรีเซนเตอร์เนี่ยเจอประจำอยู่แล้วเขาใช้จริงหมดเลยนะแต่วันนี้มาเจอกับสยามครับจำชื่อนี้ดีๆเพราะว่าชื่อนี้คือคนที่ใช้จริงแล้วเป็นทีมงานไตรจีน่าด้วยครับพี่หนุ่ม
8: และขายถูกกับผู้พี่ดาราด้วย
13: ท่านนั้นฟังดีๆครับกับไตรจีน่า 15X ครับผมมาแรงกว่าเดิมแต่ก่อน 12X ตอนนี้มาถึง 15X ตัวใหม่ล่าสุดทีมงานเขาซุ่มพัฒนาสูตรนี้มาในนั้นหลายปีครับผมใครที่เป็นลูกค้าประจำของไตรจีน่าบอกเลยว่าผลลัพธ์ของเขาเนี่ยใช้แล้วมันนุ่ม
8: นะ
13: มันชุ่มชื้น
8: นะ
13: ไตรจีน่าเริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่มี X ตอนนี้ไปถึง 15X แล้วครับแล้วคราวนี้มาไกลขนาดนี้ชัดเจนครับเพราะว่าผลลัพธ์ต้องชัดเจนเขาไม่ได้เป็นแบรนด์แมสครับพี่หนุ่มคือเป็นแบรนด์ที่อยู่ยาวๆไม่ได้มาตามกระแสแต่ไตรจีน่าเป็นสินค้าที่บริษัทภาคภูมิใจมากๆเลยครับคืออยู่มา18ปีได้นะก็นั่นมั่นใจอยู่แล้วครับว่าดีพอนะฮะแล้วก็กว่าจะมาเป็นกระปุกแดงกระปุกนี้นะพัฒนาสูตรกันมาเป็นร้อยสูตรเลยครับเขาทดสอบกับอาสาสมัครมาแล้วเป็นร้อยชีวิตเพื่อให้มั่นใจครับว่าผู้ชมที่ใช้ไปเนี่ยนะจะรู้สึกถึงผลลัพธ์ได้ภายใน14วันไม่แพ้ด้วยไตรจีน่า 15X นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับเขามีคอลลาโปรครับผมคือเอกลักษณ์จุดเด่นของ 15X เลยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ Soluble Collagen เขาจะไปช่วยบำรุงช่วยผิวเนียนขึ้นเหมือนเติมน้ำอ่ะเติมน้ำไปในผิวอ่ะ72ชั่วโมงเติมน้ำ
8: ตื่นขึ้นไหมผิวอ่ะ
13: มันจะตึงๆขึ้นหลายคนทักมาครับแบบเฮ้ยสยามพูดถึงไตรจีน่าแล้วมาบอก 15X พูดตรงๆดีจริงหรือเปล่าเข้มข้นจริงหรือเปล่าข้นเหนียวจริงหรือเปล่าขออนุญาตครับไม่ต้องเชื่อสยามเชื่อกระปุกนี้ครับอ่ะดูเนื้อกลิ่นหอมๆมาเลยครับนี่กลิ่นหอมๆมาเลยละหอมไม่พอครับอ่ะให้ดูเลยครับว่าความเหนียวความเข้มข้นของเขาดูเหมือนฟิล์มเลยครับดูอีกทีดิเนี่ยความชัดเจนครับผมว่าของเขาคือดีจริงเข้มข้นและยิ่ง 15X เขาชุ่มชื้นจริงๆอยากจะบอกครับถ้ามาถึงหนกระแสแล้วจะต้องเอาโปรที่ดีที่สุดใช้คำว่าโปรไหนจะดีเท่าโปรเรามาขายเอง
8: เออ
13: โอ้ใช้ทีมงานมาขายเองนะต้องบอกเลยครับว่า
8: อยากได้เป็นหนึ่งในทีมงาน
13: หนึ่งในทีมงานเลยครับ
8: ใช้จนดีเนี่ย
13: ใช้จนดีจนเนี่ยนะครับ40กว่าแล้วครับพี่หนุ่มก็ต้องบำรุงตัวเองแบบนี้ครับและเป็นโปรที่จัดให้เฉพาะวันหยุดด้วยนะครับได้ยินเสียงนี้แล้วกดเลยครับ1577ครับสีเลขนี้พอ1577นะครับหรือ LINE @tregina band ครับ200สายเอาไปเลยครับสำหรับผลกระแสจัดให้เลยครับและก็มอบกับโปรดีๆโปรนี้เลยครับ
8: โอ้ถือป้าย
13: โปรเปิดใจใหญ่ๆ ให้ชัดเลยครับว่า1กระปุกใหญ่ฟรี1พกพาครับผมได้2กระปุกเลยนะราคา 4,700 ไม่ขายครับเอาไปเลย1990นี่ครับกับโปรเปิดใจ
8: มีโปรอื่นอีกไหม
13: ขออีกโปรนึงครับโปรติดใจครับผม
8: นะ
13: คือถ้าโปรเปิดใจยังไม่ใส่ใจพอเอาเป็นโปรติดใจไปด้วยเลย
8: โปรติดใจ2กระปุกใหญ่2กระปุกเล็กแล้วก็ยังมี
13: และก็มีอีกหนึ่งครับผมให้กราสกินวิ่งหนึ่งเลย อันนี้มาถึงรายการนี้และโปรวันหยุดดีๆแบบนี้2กระปุกใหญ่2พกพากับ1กราสกินทั้งหมด 1,600 บาทไม่ขายครับเอาไป2990 2990ใช้หน้า1 4เดือนเลยเช้า15บาทเย็น15บาทสะใจไปเลยและบอกเลยว่ากราสกินอันนี้นะฮะเป็นตัวปรับสูตรใหม่ดีกว่าเดิมเด็ดกว่าเดิมผิวฉ่ำผิวชุ่มชื้นไปเลยครับผม 1,200 บาทไม่ขายครับแถมไปในชุดนี้ได้แหละคือ2โปรดีๆขนาดนี้เลือกได้เลยครับว่าจะเป็นโปรไหนระหว่าง1990กับ2990 อันนี้1กระปุกใหญ่1พกพา1990กับ2กระปุกใหญ่2พกพากับอีก1การ์ดสกินอันนี้ได้5เลยนะ2990คุ้มขนาดนี้เลือกเอาได้เลยครับส่งฟรีรูดบัตรได้ด้วยนะครับของถึงมือก่อนค่อยจ่ายเงินได้เลยแต่ที่แน่ๆกดไปจองสิทธิ์ก่อนครับ1577ตอนนี้เงินยังไม่พร้อมไม่เป็นไรกดไปจองสิทธิ์ปลายเดือนค่อยว่ากันได้เลยนะครับกับเตเลจีน่าอยากให้เลือกครับระหว่าง1990หรือ2990คุ้มขนาดนี้กดมาเลยครับ1577หรือไลน์ @teregina brand นะครับ
8: โทรด่วนตอนนี้ที่1577นะครับขอบคุณณัฐสยามนะ
13: ขอบคุณครับพี่หนุ่มครับ
8: กลับมาอีกนะ
13: ครับ
8: ถือป้ายเยอะๆเนี่ยดีนะเอาโอเคมี2โปรนะครับ1990หรือคุณจะเลือกโปรติดใจ2990ก็ได้โทรดูตัวนี้ที่1577นะครับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
14: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
15: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
16: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: โดนครับซื้อครับ
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
18: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
19: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta และกัปตัน
20: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวบางเทศกาลไม่ได้เป็นเพียงแค่ งานประจำปีแต่คือช่วงเวลาแห่งความสุขและความศรัทธาที่ผู้คนทั้งเมืองรอคอยที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีเทศกาลสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า100ปีร่วมสักการะองค์พระสมุทรเจดีอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพ บูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตสัมผัสความงดงามของพิธีแห่ผ้าแดงห่มองค์พระเมื่อผ้าแดงผืนยาวถูกอัญเชิญผ่านขบวนแห่อันงดงามก่อนนำขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ท่ามกลางประชาชนมากมาย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
2: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
3: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
4: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำแอร์พอร์ตพรีเมียมเซอร์วิสมี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
2: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
3: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะแอร์พอร์ตพรีเมียมเซอร์วิสมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02-029-7889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: สวัสดีครับพบกับทันเกมได้เป็นประจำนะครับทุกบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงครึ่งถึง2โมงครึ่งนะครับจบโหนกระแสของคุณกันชัยกำเนิดพลอยก็ต่อด้วยทันเกมนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันอังคารนะครับแต่ผมก็ยังมานั่งประจำการแต่ถ้าเป็นจันทร์พุธศุกร์เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นนักเลงฟุตบอลนะครับมีคุณอ๋อคมกฤษณภาลัยคุณบับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณนะครับจะมาพูดคุยในเชิงลึกของฟุตบอลไทยนะครับส่วนวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับพบกับผมทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์หมอเมานะครับดำเนินรายการร่วมกับดร.อนุชิตกุลวณิชหรือว่าหนุ่ยนนทรีนะครับเชิงวิเคราะห์นะครับแล้วประเด็นวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอ้โหเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาที่ต้องมาวิเคราะห์กันค่อนข้างเยอะนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับใครที่ใช้รถยนต์แล้วต้องการนะครับจะเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับแนะนำยางรถยนต์ดันลอปนะครับเพราะว่ายางรถยนต์ดันลอปยางคุณภาพดีนะครับผมเองเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนเข้ามาทำหน้าที่สื่อมวลชนก็ใช้ยางรถยนต์ดันลอปมาโดยตลอดนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับยางรถยนต์ดันลอปก็นำเรื่องราวความรู้ที่คนที่ใช้รถยนต์ควรจะรู้นะครับคำว่าสะพานยางเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เป็นปุ่มนูนลักษณะเส้นยาวขวางระหว่างร่องดอกยางซึ่งจะมีในยางทุกเส้นทุกขนาดโดยมีหน้าที่เป็นตัวชี้

0: วัดว่ายางที่ใช้อยู่ถึงเวลาจะเปลี่ยนยางเส้นใหม่แล้วหรือยังซึ่งหากดอกยางอยู่ในระดับเดียวกับสะพานยางนั้นหมายความว่ายางเส้นนั้นถูกใช้งานจนดอกยางสึกและไม่สามารถรีดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วต้องทำการเปลี่ยนยางแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไอ้เรื่องของการเปลี่ยนยางเส้นใหม่นั้นก็ต้องบอกว่ามีหลายปัจจัยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงระดับเดียวกับสะพานยางแต่หากยางเริ่มแข็งแตกลายงาหรือใช้งานเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็ควรจะต้องทำการเปลี่ยนเช่นกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าใช้เกิน3ปีเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูว่าระยะทางที่ใช้ยางรถยนต์กับรถคันนั้นเนี่ยนะครับถึง 30,000 หรือว่าถึง 50,000 กิโลหรือยังถ้าถึงก็ควรจะเปลี่ยนนะครับแล้วช่วงนี้ถ้าใครจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับแนะนำนะครับยางรถยนต์ดันล็อปมีนะครับเขาเรียกว่ายางสไตล์ใหม่ที่เรียกว่า Luxury Comfort นะครับกับยางดันล็อปรุ่น Sport Max Lux นะครับต้องบอกว่ามาพร้อมกับเทคโนโลยี Silent Core ฟองน้ำอะคูสติกดีไซน์พิเศษช่วยยกระดับความเงียบและความสบายในทุกการเดินทางพิเศษสำหรับใครที่ซื้อนะครับยางรถยนต์ดันล็อปรุ่นใหม่นะครับ Sport Max Lux 1,000 ท่านแรกเนี่ยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าทางยางรถยนต์ดันล็อปนะครับก็จะลงทะเบียนรับประกันยางให้ท่าน120วันแล้วก็ท่านรับฟรีไปเลยนะครับอิเล็กทริกคูปองเติมน้ำมันบางจากมูลค่า500บาทแล้วก็ผ่อน 0% นาน6เดือนด้วยเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการนะครับแต่ถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับแล้วต้องการที่จะสอบถามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางแบรนด์ดันล็อปหรือยางแบรนด์ไหนก็ตามนะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage เขียนคำว่าดันล็อปไทยไทยแลนด์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้หรือเข้าไปที่ www.dunlopthai.co.th ได้เลยนะครับส่วนถ้าท่านต้องการตู้สวิตช์บอร์ดหรือยางรางสายไฟรางเดินสายไฟนะครับอันเนี้ยต้องบอกว่าไปที่โรงงาน TIC Group ซึ่งเปิดมาแล้วนานเกิน30ปีนะครับตอนนี้โรงงาน TIC Group ขยับขยายนะครับเป็น3บริษัทใหญ่ๆดังนี้นะครับบริษัทที่1บริษัท TIC Modular System จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ดและตู้เป็นถ้าบริษัท TIC Modular System จำกัดจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ดมาตรฐานระดับสากลถ้าเป็นบริษัทที่2บริษัท TIC Engineering จำกัดผู้ผลิตรางไวเวย์ Cable T Cable Ladder บริษัทที่3บริษัท TIC Electric Corporation จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา Electric Core Switch Board นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรดักแบรนดิ้งจากประเทศมาเลเซียนะครับถ้าท่านต้องการตู้สวิตช์บอร์ดหรือรางเดินสายไฟคุณภาพดีติดต่อโรงงาน TIC Group ได้ที่หมายเลข02-105-4247หรือจะเข้าไปชมที่เว็บไซต์นะครับดูสภาพโรงงานนะครับเข้าไปที่ www.tic-corporate.net ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนกรมทรัพยากรน้ำนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเรื่องราวของอุทกภัยนะครับกรมทรัพยากรน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังจังหวัดนครนายกพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ6จุดในพื้นที่โคราชสระบุรีบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับกรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่5บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่6และองค์การบริหารส่วนตำบลบางปรากฏจังหวัดนครนายกเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฮดรอลิกขนาด14นิ้วจำนวน1เครื่องบริเวณสะพานโค้งอุโมงค์ประตูระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำฝั่งขวาเพื่อเร่งสูบระบายน้ำออกสู่แม่น้ำนครนายกก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งบริเวณหมู่บ้านสวนแสนสุขคลอง29เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชนซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังคงดำเนินการสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1ถึง11ได้รับผลกระทบรวมแล้วมากกว่า 3,591 ครัวเรือนจำนวนนะครับ 9,000 คนพร้อมสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดจำนวน600ขวดให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปรากฏนะครับเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้กรมทรัพยากรน้ำยังได้ระดมเครื่องสูบน้ำสนับสนุนการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสระบุรีรวม6จุดได้แก่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียหัวทะเลตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องเ พื้นที่บ้านใหม่และบ้านพระไหลถนนสายฉอตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจุดละ1เครื่องบริเวณสระหนองปลือตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน1เครื่องและบริเวณบึงเล็กเทศบาลตำบลด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทดและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่16นิ้วจำนวน1เครื่องขณะที่จังหวัดสระบุรีได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด30นิ้วจำนวน1เครื่องบริเวณประตูระบายน้ำบางขโมดตำบลบางขโมดอำเภอบ้านหม้อทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เร่งสูบระบายน้ำและสนับสนุนเครื่องจักรกลอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับก็ต้องปรบมือให้กับกรมทรัพยากรน้ำนะครับต้องบอกว่าท่านอธิบดีและผู้บริหารทุกท่านนี่โอ้โหลงพื้นที่แล้วก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนนะครับส่วนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยล่าสุดนะครับมิตรแท้ประกันภัยร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว TVT Enter Official Land 2026สนับสนุนการสร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงไทยสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลทุนสุขเทพจันทร์ศรีชวาลาประธานกรรมการบริหารบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายภูดิษฐ์พุ่มสุวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรเข้าร่วมแถลงข่าว TVT Enter Official Run 2026 Enter the Future และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดตัวTVT Enter อย่างเป็นทางการโดยคุณสุขเทพได้กล่าวแสดงเจตนารมณ์ของมิตรแท้ประกันภัยในการร่วมมือสนับสนุนการส่งเสริมเพลงไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินและบุคลากรในอุตสาหกรรมได้พัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์ผลงาน TVT Enter ภายใต้การบริหารงานของนายมนตรีมลัยวงศ์กรรมการบริหารและการร่วมผลักดันของนายอิทธิพลเสนีวงศ์ณอยุธยาเวสป้านะครับนักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังโดยมุ่งสร้างผลงานเพลงพัฒนาศักยภาพศิลปินและส่งเสริมบุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผลงานเพลงไทยเข้าสู่ถึงท่านผู้ฟังในวงกว้างและเป็นที่รู้จักในระดับสากลงานแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่20กันยายน2559ณโรงแรมไมด้าดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพมหานครมิตรแท้ประกันภัยเชื่อว่าการได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและก้าวไปสู่เป้าหมายของตนเองการร่วมสนับสนุนภารกิจส่งเสริมเพลงไทยในครั้งนี้จึงสะท้อนแนวความคิดการให้โอกาสของบริษัทพร้อมมีส่วนร่วมส่งเสริมศิลปินและบุคลากรในอุตสาหกรรมเพลงไทยให้เติบโตต่อไปในอนาคตนะครับส่วนเรื่องราวของบางจากนะครับกลุ่มบริษัทบางจากเชื่อมท่องเที่ยวและบริการไทยสู่การบินยั่งยืนผนึกพันธมิตร Fly to Fly นะครับเปลี่ยนน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเป็น SAF นะครับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมการท่องเที่ยวและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนนะครับอพทสมาคมโรงแรมไทยและสมาคมภัตตาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนผ่านโครงการ Fly to Fly นะครับโดยส่งเสริมการรวบรวมจากธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อดูแลสุขภาพผู้บริโภคลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนณห้องประชุมพระบดีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีนางกลอยตาณถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเป็นสักขีพยานกิตติศักดิ์โดยนางกลอยตากล่าวว่าในขณะที่โลกกำลังมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อสร้างความยั่งยืนการท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการที่มีส่วนสำคัญในการร่วมผลักดันผ่านหลากหลายช่องทางโดยมีพลังงานคาร์บอนต่ำเป็นหนึ่งในคำตอบการบินที่ยั่งยืนโดยอาศัยความร่วมมือที่ไกลกว่าสนามบินโรงแรมและภัตตาคารจึงมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเข้าสู่การผลิต SAF ผ่านโครงการ Fly to Fly ความร่วมมือครั้งนี้เชื่อมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเข้ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบินเปลี่ยนหรือของเหลือที่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบที่มีค่าควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำจึงเป็นโอกาสที่หน่วยงานและผู้เข้าร่วมโครงการจะร่วมกันดูแลทั้งสุขภาพผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกันก็ต้องขอบคุณบริษัทบางจากนะครับส่วนแอร์คุณภาพดีแอร์อิมิเนนต์นะครับร้อนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนก็ตามต้องบอกว่าถ้าท่านใช้แอร์อิมิเนนต์ท่านไม่ต้องกลัวนะครับเพราะวันนี้เรามีแอร์อิมิเนนต์รุ่นใหม่รุ่น XLTMขั้นสุดของ Excel Inverter เป็นเขาเรียกว่าแอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับทนทานด้วยคอยเคลือบสารสีทองโกลฟินนะครับช่วยป้องกันสนิมมีระบบป้องกันไฟตกไฟกระชากใช้งานได้อย่างยาวนานดีต่อสุขภาพด้วยฟิลเตอร์5ขั้นตอนช่วยดักจับฝุ่นเส้นผมและขนสัตว์พร้อมฟิลเตอร์วิตามินซีช่วยบำรุงผิวและลดความเครียดให้กับคุณเพื่อผ่อนคลายนะครับฟังก์ชันเทอร์โบเร่งความเย็นทำให้ห้องเย็นเร็วทันใจประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาวพร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีรับประกันอะไหล่5ปีอย่าลืมนะครับเลือกซื้อแอร์คุณภาพดี Eminent Air รุ่น XL GM ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Eminent Air ทั่วประเทศ XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลด์ Eminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
2: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งวาไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสซิบกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทัดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวคาเบียต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยาประกันชีวิต
3: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Tight Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
4: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
0: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงที่2นะครับมีเป็นประจำนะครับที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทล. FM 106เมกะเฮิรตซ์วังนันทอุทยานนะครับวันอังคารนะครับแน่นอนพบกับผมหมอมาครับ
8: ร
0: าย
8: การ ร่วมกับหน่วยนนทรีครับอดุชิตกุลวานิชครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับพี่หมอ
0: โอ้วันหยุดสบายๆน้องหนุ่ยวันนี้ต้องพูดถึง เรื่องราวของแบดมินตันนะครับอาร์กติก โอเพ่น 2026รอบชิงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่านักแบดหญิงเดี่ยวนะครับเมรัชนกอินทนนท์ในวัย31ปีลงสนามพบกับมิอาบริเฟลจากเดนมาร์กมืออันดับ15นะครับของเรามืออันดับ5นะครับเกิดอะไรขึ้นในรอบชิงชนะเลิศทำให้เมนะครับพลาดแชมป์ทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับเมเคยพบกับมิอาบริเฟลมา8ครั้งแล้วก็ เมรัชนกชนะมาทุกครั้งแต่ในนัดนี้ปรากฏว่าเมไม่ได้แชมป์เชิญครับ
8: ถ้าเกิดเราดูจากการถ่ายทอดสดนะครับท่านผู้ฟังก็จะเห็นเลยว่าเกมเนี้ยโดนอยู่ข้างเดียวก็คือ BR Bifel เนี่ยเหมือนมวยพันดุพี่ว่าตบใส่กระนำใส่อย่างเดียวนะครับเมเนี่ยได้แต่ปกป้องก็แพ้ไป2เกมรวดแต่คราวนี้พอมาเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับเราก็มารู้ที่หลังเหมือนกันว่าน้องเมย์เนี่ยมีอาการเจ็บเข่าทำให้เกิดความน่าจะมีปัญหาในการขยับตัวที่ช้าลงพอช้าลงเสร็จเนี่ยจังหวะการวางลูกซึ่งเคยเป็นจุดเด่นของน้องเมย์เนี่ยบางทีมันไม่เป๊
0: ะ
8: เพราะเราดูเนี่ยนะน้องเมย์ก็พยายามแจกซ้ายแจกขวาแจกหน้าแจกหลังอยู่เหมือนกันนะแต่มันด้วยความที่อาจจะเป็นปัญหาเรื่องการบาดเจ็บมันทำให้ไม่เป๊ะพอไม่เป๊ะเสร็จเนี่ยบริดเฟลซึ่งตัวสูงอ่ะพอเวลางัดแล้วมันงัดไม่ถึงเนี่ยพี่หมอก็เรียบร้อยกดลงอย่างเดียวนะครับก็เป็นรองแชมป์ไปแต่ที่เป็นผลกระทบเนี่ยพี่หมอ
0: เพราะสัปดาห์นี
8: ้มันมาถึงแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่นซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันในวันเนี้ยถอนตัวนะครับก็เดิมทีงานไม่ยากด้วยเจอนักกีฬาเวียดนาม
0: ใช
8: ่นะครับทำให้ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันไปแล้วก็มีนักกีฬาญี่ปุ่นเข้ามาแทนแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยจะฟื้นทันในสัปดาห์หน้าที่เป็นรายการ French Open หรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าในแวดวงแบดมินตันเนี่ยตอนนี้มันงวดเข้ามาเต็มทนแล้วพี่หมอหลังจากเดนมาร์กโอเพ่นในสัปดาห์นี้2สัปดาห์ต่อไปก็จะเป็น French Open ต่อด้วยไฮโลโอเพ่นที่เยอรมันหลังจากนั้นก็จะมาที่เอเชียนะครับก็จะเป็นเดือนพฤศจิกาเริ่มจากเกาหลีที่โคเรียโอเพ่นช่วงต้นเดือนนะต่อด้วยคุมาโมโตะอันนี้รายการนักกีฬาไทยไปได้แชมป์มาบ่อยหลังจากนั้นก็ไปฮ่องกงโอเพ่นและสุดท้ายรายการสุดท้ายของฤดูกาลเก็บตกพี่หมอโมดีอินเดียอินเตอร์เนชั่นแนลในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาที่อินเดียซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะไปมีคะแนนสะสมในเรื่องของ World Tour ที่จะลงไปเล่นใน World Tour Final วันที่9ถึง13ธันวาที่เขาจะเอานักแบดมินตันที่มีคะแนนสะสมในปีนี้สูงสุด8คนแรกมาเล่นแต่8คนนี้ก็คืออัน2ชาตินะนะครับคือชาติละ2มือเดี่ยว2มือคู่2มือซึ่งตอนเนี้ยคนที่น่าจะได้ไปแน่ๆนะจะเป็นวิวคนเดียวด้วยซ้ำนะอยู่อันดับที่4เมย์เนี่ยยังตุ้มๆต่อมๆอยู่เพราะอันดับอยู่ที่6นะครับชายคู่หญิงคู่ไม่น่ามีคู่ผสมกลายเป็นปอป้อกับโอโม่ภัคพลกับซับซิรีอยู่อันดับที่9บาสกับเฟรมเจ็บซะเยอะไงพี่หมอไปอยู่อันดับ11แต่ว่าโชคดีอย่างนึงเขาคัด2ใช่ไหมตอนนี้มีนักแบดจีนอยู่อันดับ1ถึง8อยู่4คู
0: ่
8: ตัดออก2เรายังพอมีลุ้นนะ2คู่นี้เพราะฉะนั้น4 5 6รายการที่เหลือเนี่ยค่อนข้างสำคัญสำหรับไป World Tour Final ซึ่งเงินรางวัลเยอะ3ล้าน5แสน US ดอลลาร
0: ์
8: นะครับอ่ะเรากลับมาที่เดนมาร์กโอเพ่นทำเมถอนไปใช่ไหมแต่ก็ยังเหลือน
0: ะ
8: ยังเหลือนักแบดมินตันไทยอีกหลายคนอยู่วันนี้จะเริ่มเล่นเป็นวันแรกยังไม่มีการถ่ายทอดสดท
0: ร
8: ูจะถ่ายทอดสดพรุ่งนี้ก็จะเริ่มต้นวันนี้นะครับเดชาพลกับสุพิศราเจ็บไปซะหลายนัดหลายรายการเหมือนกันตามคิวนะครับจะเจอกับอู่กวนซุนกับลีเชศินจากไชนีสไทเปเริ่มการแข่งขันตามตาราง10นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นเวลาเดนมาร์กก็5ชั่วโมงก็ประมาณบ่าย3บ่าย4แถวๆบ้านเรานะครับบาสกับเฟมเป็นมืออันดับ5ของรายการต่อด้วยขวัญใจมหาชนเสียวิวจะพบโหหนักถ้าดูชื
0: ่
8: อใครเป็นคนจับฉลากลาสบูดเคมเก้นักแบดเจ้าถิ่นตัวนี้ดีหนักไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับรอบแรกมือห่างกันเยอะวิวเป็นมือหนึ่งของรายการเคมเก้ไม่ได้มือวางแต่จริงๆไม่ได้เป็นต่อเยอะอะแต่ว่าเหนือกว่าจะเล่นกันในเวลาทุ่มหนึ่งตามเวลาท้องถิ่นก็นู่นอ่ะเที่ยงคืนไม่มีถ่ายทอดสดไม่ต้องรอดูครับนะครับถ้าดูก็ไปหาเอาดับหน้าเอาเองแล้วกันส่วนพรุ่งนี้นะครับก็มีอีคิวเล่นนะครับเจอกับเหงียนนัดชาติ นึกว่าเวียดนามละเซไอแลนด์นะครับแล้วก็ผีกับโอโม่ครับผีรัชชัยสุขพันธ์กับพระคพลธีระรัศกุลเจอกับลีฮีฮุนกับหยางโปสวนจากไชนีสไทเปนะครับโอโม่กับปอป้อนะครับพระคพลกับซับซิลีจะเจอกับลุยกวงเฮนกับสู้หยินฮุยจากไชนีสไทเปนะครับแล้วก็คู่ใหม่ที่อ๋อแต่ก่อนเราเคยได้ยินแต่ไทเทิลกับเจนใช่ไหมนะครับกลายเป็นปุ้นกับเจนนะครับปุ้นก็คือธนดลปั้นพาณิชย์กับเจนชนิชาสุดใจประภารัตน์เจอศึกหนักเลยเจอกับเจียงเจิ้นปังกับหวยยาซินจากจีนซึ่งเป็นมือสองของรายการส่วนหญิงเดี่ยวไม่มีน้องเมย
0: ์
8: นะครับแต่ยังมีอีกเมย์หนึ่ง
0: เมย์ซ้าย
8: เมย์ซ้ายนะครับหนักเหมือนกันเจอกับปูตีกุสุมาวาดานี่มือหกของรายการจากอินโดนีเซีย
0: อันนี้เป็นดาวรุ่งขึ้นมา
8: ใช่
0: กำลังเล่นได้ดีเลย
8: แล้วก็น้องหมิวนะครับดาวิกาครับสีฮักจะเจอกับดาวิกาสีฮักจากอินเดีย
0: ก็น่าจะผ่าน
8: ก
0: ็แรงกิ้งเราเหนือกว่า
8: ก็ถ้าเกิดวัดกันตามแรงกิ้งมันก็ผ่านแล้วพี่หมอแต่แบตมันก็แล้วแต่วันนะครับก็เป็นกำลังใจแตกแบตไทยก็แล้วกันพรุ่งนี้มีถ่ายทอดสดนะครับ
0: วันนี้รายการ750นะ
8: ครับผม
0: นะครับก็เรียกว่าใครที่เป็นแฟนแบดก็ต้องติดตามเลยนะครับวันนี้ไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับแต่มีการถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปที่ True Vision นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของแบดนะมาที่กอล์ฟ LPGA นิดนึงนะครับเพราะว่าหลังจากที่แข่งที่ยุโรปที่อเมริกาตอนนี้นะครับมาแข่งที่เอเชียและเป็นเอเชียซีรีส์นะครับ แล้วก็เริ่มที่เซี่ยงไฮ้เป็นที่แรกด้วยนะครับแล้วก็สนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยรายการที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยโปรจีนนะครับเป็นแชมป์เก่านะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เดินทางไปถึงเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนไปเนี่ยโอ้โหถ้าหนุ่ยได้ดูคลิปของทางบุญรอดนะครับที่โปรจีนไปทำให้เนี่ยเป็นการที่ขงนะครับพ่อของพ่อน้องจีนเนี่ยพูดถึงโปรจีนสมัยเด็กเนี่ยโอ้โหใครดูก็ต้องน้ำตาไหลนะครับเพราะว่าโอ้โหต้องยอมรับนะครับว่าโอ้โหกงเนี่ยพูดถึงโปรจีนตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเล่นแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีใครเนี่ยที่เป็นคนดูแลนอกจากกงเนี่ยนะครับกงมีความเชื่อมั่นว่าโปรจีนเนี่ยจะต้องไปได้ไกลนะครับตั้งแต่อายุ4ขวบ5ขวบและสุดท้ายเนี่ยโปรจีนก็ทำสำเร็จด้วยนะครับสามารถที่จะเรียกว่าไปแข่งขันนะครับแล้วก็สร้างความยิ่งใหญ่นะครับเป็นมือหนึ่งของโลกแล้วก็ต้องบอกว่ารายการเนี่ยนะครับเป็นรายการที่โปรจีนจะต้องกลับมาแข่งขันนะครับป้องกันแชมป์ซึ่งถ้าเราดูจากมือที่ลงแข่งขันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามากันครบเลยนะครับแล้วก็นักกอล์ฟไทยเองเนี่ยนะครับที่จะลงแข่งขันนะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งหมดนะครับนอก10สาวไทยจะได้สิทธิ์นะครับในการแข่งอันนี้ไม่ใช่นะครับผมพูดผิดนะครับเอาเป็นว่าเป็น3สนามสุดท้ายที่โปรจีนจะลงแข่งก็คือรายการเซี่ยงไฮ้รายการโตโต้จะแปลนคลาสสิกแล้วก็จะแค่รอแข่ง CME Group ที่โปรจีนเนี่ยนะครับเป็นแชมป์เก่ามา2ปีซ้อนเลยนะครับส่วนเรื่องราวของการแข่งขันบูอิกนะครับเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่านักกอล์ฟไทยก็ลงแข่งขันหลายคนเลยนะครับ
8: ครับก็มีอยู่6คนทั้งหมดถ้ามีโปรจีนโปเมียวเปียโนนะครับพัตตี้เอริยานะครับแล้วก็พราวชเนตีนะครับก็หลังจากบิวอีกเซตจะเป็น BMW ที่เกาหลีอันนี้จีนไม่เล่นนะครับจากนั้นไปเป็นรัชนกแบงค์รู้จักไหมเมย์แบง
0: ค์ราชนกแบงค
8: ์ได้ไหมนะครับที่มาเลเซียช่วง29ถึง1ตุลานะครับแล้วก็อย่างที่พี่หมอพูดครับวันที่5ถึง8พฤศจิกาก็จะเป็นโตโต้นะครับเจแปนคลาสสิกหลังจากนั้นเสร็จก็จะไปกลับไปที่สหรัฐนะครับมีอีก 2-3 รายการก่อนที่จะเข้าไปสู่โค้งสุดท้าย
0: ครับ
8: CME Group นะครับ
0: นะครับก็ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ติดตามนะครับก็มีการถ่ายทอดสดด้วยรู้สึกว่าทางต้อง Golf Channel ด้วยรายการนี้นะครับที่ทาง True Vision แล้วก็ทาง AS Play ด้วย
8: ก็ Golf Channel เนี่ยเขามีถ่ายทอดสดทาง2ค่ายเนี่ยพี่หมอเขาได้ลิขสิทธิ์ Golf Channel ทั้งคู
0: ่
8: นะครับก็ อยากติดตามช่องไหนก็เอ้าตามสบายนะครับ
0: ก็ใครที่ชอบLPGA ก็ดูได้นะครับมาแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนอยากเห็นโปรจีนนะครับก็งานนี้นะครับก็ลงแข่งขัน
8: ก็เงียบๆไปไงช่วงนั้นชนเอเชียนเกมพอดีไงเผลอพลับหนึ่งได้แชมป์เลยนี่นะครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่โอ้โหช่วงสุดท้ายนี่ไม่ฟังไม่ได้เลยนะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยแล้วก็วันนี้มีการแข่งขัน AFC Elite ด้วยแล้วก็ยังมี UEFA Champions League
8: ครับ
0: Elite นะครับพักกันสักครู่ครับ
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น Excel GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminence Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลฟ์ Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จะทำยังไงดีแล้วทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชั่นล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TIC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
9: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
10: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงสุดท้ายนะครับมีเป็นประจำที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทล. FM 106เมกะเฮิรตซ์วังนันทอุทยานถ้าเป็นทันเกมจันทร์พุธศุกร์ก็เวอร์ชันนักเลงฟุตบอลนะครับคุณอ๋อกับคุณบับเบิ้ลนะครับถ้าเป็นอังคารพฤหัสก็เชิงวิเคราะห์นะครับหนุ่ยต้องคุยกันถึงฟุตบอลไทยลีกนะครับแมตช์วีคที่4นะครับโอ้โห
11: ครับ
10: ไอเรื่องผลการแข่งขันไม่ใช่ประเด็นแต่ไอ้เรื่องของกรรมการผู้ตัดสินเนี่ยโอ้โหเป็น Talk of the Town เลยเพราะว่ามีหลายคู่นะที่มีประเด็นนะครับอย่างวันเสาร์เนี่ยก็มีคู่บุรีรัมย์กับระยองนะครับวันอาทิตย์เนี่ย PT ประจวบกับสิงห์เชียงรายนะครับแล้วก็การท่าเรือกับปัตตานีนะครับซึ่งจริงๆอันนี้คือ3คู่ที่แบบว่าเจ้าของทีมเนี่ยอย่างทีมระยองนะครับที่เล่นกับบุรีรัมย์แพ้ 2-3 คุณสาธิตก็ออกมาพูดชัดเจนเลยว่าไอ้ผลการแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือผู้ตัดสินนะครับส่วนคู่ระหว่างนะครับ PT ประจวบกับสิงห์เชียงรายเนี่ยโอ้โหบิ๊กขั้นผมออกมาบอกเลยว่าคือถ้ายังเป็นแบบเนี้ยสิงห์เชียงรายปีหน้าอาจจะต้องพิจารณาอาจจะไม่ส่งแข่งขันละบิ๊กฮั่นเนี่ยไปอบรมโค้ชตอนนี้ได้เอไรเซ้นแล้ว
11: โดนบ่อยแต่โดนบ่อยนะเชียงรายโดนบ่อย
10: แล้วก็คู่สุดท้ายการท่าเรือกับปัตตานีเนี่ยโอ้โหที่แพทสเตเดียมเนี่ยเอาไว้ละนี่เฉพาะไทยลีกแต่ที่ไทยลีก2เนี่ยเอาคู่ใหญ่ๆก็เมืองการเนี่ยโอ้โหแบบคือเขาฟ้องอ่ะแล้วก็อีกคู่อีกทีมนึงที่โดนผลกระทบจากเรื่องของผู้ตัดสินก็คือเมืองทองฟังดีๆนะ
11: ครับ
10: เมืองทองนะ
11: โปรดฟังอีกครั้ง
10: อ่ะเรื่องผู้ตัดสินเนี่ยต้องให้หนุ่ยพูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วบางอย่างไทยลีกบางคู่มันมี VAR นะก็ดูภาพก็ชัดเจนแต่ทำไมผู้ตัดสินถึงกล้าตัดสินค้านสายตา
11: สงสัยดูพรีเมียร์ลีกเยอะไปว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษเยอะไปหรือว่าพี่หมอ VAR ก็มีคนมันเห็นกันทั้งโลกแหละแต่เขาเนี่ยประเด็นที่มีการถ่ายทอดสดนะเอาพรีเมียร์ลีกนะมันอย่างค้านเลยนะบอลไทยไปดูผมสงสัยไงว่าไปดูพรีเมียร์ลีกเยอะไปป่ะแต่ว่าในอันนี้ประชดนะ แต่ในความเป็นจริงเนี่ย ผมว่ามันต้องคุยอะไรกันสักอย่างมันไม่ได้เป็นครั้งแรกก็แล้วกันที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ในสัปดาห์เนี้ยพี่หมอมันเหมือนมาฆบูชา ไม่มันมาพร้อมกันได้หลายสนามแล้วก็อะไรนะกระจายครบถ้วนทุกลีกเลยนะ
10: ที่ผมไม่พูดถึงไทยลีก3เนี่ย ไทยลีก3เนี่ยบางทีมเนี่ยถึงออกมาบอกว่าโอ้โหแบบถ้าการตัดสินแบบเป็นแบบเนี้ยไม่ต้องจัดแข่งดีกว่า
11: ก็จะจัดอะไรพี่หมอไทยลีก3เอาคิลลีกก่อนนะไล่ไปจากไทยลีก3ก่อนไทยลีก3เนี่ยน่าสงสารสุดปกติเนี่ยบอลเตะใช่ไหมต้องมีแมตช์คอมแล้วเสร็จแมตช์คอมมีผู้ตรวจกรรมการคือแมตช์แอสเซสเซอร์ใช่ไหมพวกผู้คุมงานแข่งขันอีกชั้นหนึ่งใช่ป่ะไทยลีก3ปรากฏว่าไม่มีผู้ประเมินการผู้ประเมินกรรมการคือแมตช์แอสเซสเซอร์เหตุผลไม่มีเงินแต่
10: สมาคมพูดชัดเจน
11: ที่มันตลกร้ายมันไม่ได้บอกว่าไม่มีเงินแล้วจะไปโละดื้อพี่หมอก่อนที่เขาจะประกาศว่าไม่มีเนี่ยเขาเรียกประชุมก่อนแล้วเขาเรียกกรรมการผู้ตัดสินคณะกรรมการของผู้ตัดสินเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราเรียกประธานผู้ตัดสินใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการผู้ตัดสินเลยสักอย่างหนึ่งเนี่ยไปถามแล้วประชุมเลยถามว่าจำเป็นต้องมีไห
10: ม
11: จำเป็นต้องมีไหมด้วยเหตุผลคนใดประธานผู้ตัดสินก็ตอบเขาไม่ได้เอาสิตอบเขาไม่ได้เขาก็ตัดสิพี่บอกถ้าเกิดดีเฟนต์หมายว่าปกป้องให้เหตุผลว่ามันจำเป็นต้องมีเพราะไม่งั้นเนี่ยแมตช์คอมทำหน้าที่ตายถูกไหมพี่หมอต้องดูแลความเรียบร้อยต้องประเมินผู้ตัดสินด้วยต้องอะไรจริงๆมันแบ่งหน้าที่กันอย่างนั้นตอบเขาไม่ได้ก็ไม่มี
10: ก็ไม่มีเอาว่าทีสามไม่มี
11: ทีสามไม่มีอ้าวไอ้ทีสองทีหนึ่งมาตรฐานของผู้ตัดสินก็อิเละเคะครับผมว่าตรงเนี้ยก่อนที่จะไปถึงสมาคมฟุตบอลนะผมไปที่เขื่อนแรกก่อนแล้วกันกำแพงแรกก่อนแล้วกันนะก็คือคณะกรรมการผู้ตัดสินเนี่ยอาจจะต้องทบทวนการทำงานของตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรายังไม่พูดถึงสิ่งที่ท่านผู้ฟังอยากฟังนะผมรู้ว่าท่านผู้ฟังอยากท่านผู้ฟังอ่ะพี่หมออยากให้ผมพูดว่าอะไรผมไม่พูดหรอกแต่เอาเป็นว่าก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ยังไม่พูดถึงประเด็นนี้นะเอาพูดถึงฝีมือล้วนๆก่อนไอ้นอกเหลือฝีมือที่มีเสียงกระซิบจากข้างๆมาอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้ต้องไปนั่งทบทวนพี่หมอว่ามันเกิดขึ้นอะไรในขณะที่ตัวข้างบนเองก็คือตัวสมาคมฟุตบอลเองเนี่ยคุณแป้งเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ถามคำนี้ได้นะหรือว่ารู้แล้วเฉยรู้แล้วจริงๆก็กระตุ้นไปที่ผู้ตัดสินสิเฮ้ยทำหน้าที่มันดีๆหน่อยเขาว่ากันมาเยอะไหนเอามาเทปมาดูซิจริงเปล่าไอ้ลงโทษไปอ่ะพี่หมอมันก็สมควรกับเหตุแหละเพียงแต่ว่าอันนั้นน่ะมันปลายเหตุต้นเหตุมันคือไม่เกิดดีกว่าไหมหรือเกิดน้อยที่สุดดีกว่าไหมเพราะคนเขาเสียหายเหมือนอย่างจำได้ไหมที่มีอยู่ประตูหนึ่งที่แมนยูออฟไซด์ไม่ออฟไซด์แล้วผู้ตัดสินออกมายอมรับทีหลังอ่ะน่าชื่นตาบานเลยนะไม่ออฟไซด์ใช่ป่ะตอนเอ้ยไม่ใช่ออฟไซด์แต่ว่าไม่ให้เป็นประตูแล้วก็ออกมาหน้าชื่นตาบานเลยไม่ออฟไซด์แล้วจังหวะนั้นเป็นจังหวะออฟไซด์ขอโทษขอโทษแล้วมันได้ประโยชน์อะไรวะทีมเขาแพ้ไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่า2อันเนี่ยต้องออกมารับผิดชอบแต่ส่วนที่พี่หมอหรือท่านผู้ฟังอยากจะฟังผมไม่พูดเพราะว่ามันก็เป็นไปได้
10: ไม่คือหนูผมถามนิดนึง
11: ครับ
10: เอาว่าทั้ง3ลีกเลยเนี่ย
11: ครับ
10: คือถ้าผู้ตัดสินมีความสามารถแค่นี้นะแล้วตัดสินผิดพลาดเพราะว่าภูมิความรู้ไม่มีและตามเกมไม่ทันผมว่าเขาเรียกว่าผู้ที่เป็นคู่แข่งขันเนี่ยเอาว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้ง2ทีมเนี่ยก็คงทำใจได้แต่ถ้าการตัดสินเนี่ยของผู้ตัดสินเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัดสินแบบมีเลสในมีฮิดเดนอะเจนดาเช่นเข้าข้างทีมเจ้าบ้านหรือว่าเข้าข้างพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือว่ามีอาบิสสินจ้างบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าการพนันเข้าไปเกี่ยวข้องไหม
11: มันมีสองอย่างพี่หมอคือโดยเท่าที่ประสบการณ์ได้ยินนะได้ยินมาหนึ่งก็คือเลี้ยงดูปูเสือ
10: เลี้ยงดูปูเสือ
11: สองมีการพนันสามมีอามิสสินจ้าง3ประเด็นนี้แหละมันก็ต้องตามไปดูว่าหนึ่งมันบกพร่องเพ ราะมันอ่อนใช้คำนี้เลยนะจริงหรือเปล่าตั้งใจทำแล้วล่ะแต่ความสามารถมันมีอยู่แค่นี้มันถึงพลาดสองมีสินจ้างไห
10: ม
11: สามเฮ้ยสนิทสักหน่อยจริงๆมันแค่เลื้อนดูปูเสื่อแหละพี่หมอก็แค่เกรงใจกันนิดหน่อยว่ากันเป็นนัดๆไปสี่อันนี้ที่สำคัญที่สุดการพนันเพราะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอันนี้มีคนเล่าให้ผมฟังนะในช่วงที่อะไรนะขอโทษทีครับไม่ได้ยุสนับสนุนให้เกิดการเล่นการพนันนะสมัยล็อกผลสูงล็อกผลต่ำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยสามลูกสูงสองลูกต่ำอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยผู้ตัดสินเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่มีใครสองข้างเขาไม่รู้เรื่องนะพี่หมอนะผู้ตัดสินทำเองน
10: ะ
11: ก็มีแต่ผมไม่ไประบุว่าเป็นใครให้ท่านมาฟ้องผมหรอกแต่ว่ามีผมคุยกับผู้ตัดสินระดับอาวุโสเขาก็ยอมรับว่าเออมันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอย่างนั้นนะครับก
10: ็คือที่ผมพูดถึงเรื่องนี้นะท่านหนุ่ยเข้าไปดูในคอมเมนต์ของเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีก2ไทยลีก3โอ้โหสัปดาห์นี้หนุ่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหมีคนที่เขียนถึงเรื่องการตัดสินผู้ตัดสินเนี่ยมันเยอะจริงๆแล้วก็ผมยกตัวอย่าง3คู่ที่ให้เขาบอกว่าทางคุณทางระยองเนี่ยบอกว่าแพ้ชนะไม่ใช่ประเด็นเขายอมรับอยู่แล้วแต่ถ้าผู้ตัดสินเนี่ยตัดสินแบบลักษณะแบบเนี้ยมันทำให้คนทำทีมเนี่ยหมดกำลังใจแล้วก็คู่ประจวบกับคู่เชียงรายเนี่ยถ้าหนุ่ยไปดูภาพช้าแล้วหนุ่ยก็จะต้องหัวเราะเลยว่าทำไมเจ้าฮั่นนะถึงแบบโอ้โหเขาเรียกว่าสลิงแตกเลย มันจริงๆนะแล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ยปัตตานีเองเขาก็ออกมาพูดว่าเขายอมรับว่าเขาเป็นรองแพ้ชนะเขาก็ยอมรับแต่โอ้โหหนุ่ยเห็นไหมภาพการกว้างขวดน้ำการกว้างอะไรแบบคือมันเป็นภาพที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าดูอันนี้ฝากไปยังสมาคมท่านนายกนะครับคุณนนท์พันธ์ล่ำซำแล้วก็ใครที่ดูแลเรื่องผู้ตัดสินเนี่ยผมว่าสำคัญคณะกรรมการเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะผมว่าไอ้เรื่องอย่างเรื่องราวของผู้ตัดสินมันไม่โจ่งขึ้น
11: ก็คนดูแลกรรมการก็อดีตกรรมการระดับฟีฟ่านั่นแหละ
10: ไม่มันก็ต้องเขาเรียกว่ากล้าที่จะเขาเรียกว่าลงโทษผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่บกพร่อง
11: เดี๋ยวเรารอดูการประชุมหนนี้ก็แล้วกันว่าหนังสือร้องเรียนที่น่าจะล่อนเข้ามาในหลายทิศหลายทางเนี่ยผู้บุรีรัมย์เนี่ยคุณสาธิตปิตุเดชะก็บอกว่าจะยื่นหนังสือตรวจสอบถูกไหมครับคู่เชียงรายคุณฮั่นยังไม่ได้บอกว่าจะยื่นไม่ยื่นแต่คุณฮั่นบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป่ากันอย่างนี้ต่อไปไม่ส่งดีกว่า
10: ส่งดีกว่า
11: น่าจะดีกว่ายังไม่นับปัตตานียังไม่นับหลีกเล็กๆอีกนะเช่นพระไม่ใช่หลีกเล็กอ่ะหลีกสองหลีกรองลงไป
10: หลีกสองที่เมืองการเขาไม่ยอมเลย
11: เมืองทองอะไรพวกเนี้ย
10: พลังการเขาไม่ยอมเลย คือไอ้เรื่องเนี้ยบางทีมันก็น่าเห็นใจนะเพราะการตัดสินเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเนี่ยมันก็เกิดเขาเรียกว่าคอนฟลิกต์หรือว่าความขัดแย้ง
11: แต่กรรมการบ้านเรานะพี่บางทีมันก็พูดลำบากเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่บอลนักเรียนยันบอลอาชีพอ่ะซึ่งเวลาเราไปถามเขานะพี่เราก็ถามตรงๆเขาบอกก็เขาก็เป่าไปอย่างนั้นแหละแต่ให้ถูกใจทุกคนคงเป็นไปไม่ได้เออเขาก็มีเหตุผลของเขานะเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยไอ้ถูกใจทุกคนกับผูกตามลายที่มันมาในยอมรับกันได้เนี่ยมันก็คนละเรื่องกันเหมือนกันนะ
10: คร
11: ับ ผมบอกเลยนะบางทีบอลนักเรียนเนี่ยนะพี่บอลนะผมดูบอลนักเรียนบ่อยเขาไม่ได้มีนอกมีไหนไม่ได้มีอะไรนะมาจากฝีมือล้วนๆเลย
10: ผู้ตัดสิน
11: บางทีประสบการณ์น้อยตามเกมไม่ทันบ้างยืนผิดมุมบ้างวิ่งไม่ถูกลายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป่าไปนะครับพอเราบ่นใส่ก็โกรธเราแนะนำกันก็โกรธกันแล้วก็บอกว่าฉันถูกแล้วเป็นซะอย่างนี้แหละเอวัง
10: เรื่องผู้ตัดสินจบไปวันนี้หน่วยมีการแข่งขันนะครับFC Elite นะครับ5 โมงเย็นเนี่ยเกียวโตซังกะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชบุรี FC นะครับแล้วก็15 ทุ่มบุรีรัมย์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปักกิ่ง FC เป็นยังไงบ้างครับ
11: ก็เอาราชบุรีก่อนนะราชบุรีนัดที่แล้วโดนเชียงไฮพอตไป6-4ไม่ฝนมันตกหนักด้วยพี่หมอแล้วก็ช่วงท้ายเกมยิงกันอุตลุดเลยนึกว่าราชบุรีจะไล่ทันไอ้เชียงไฮก็ยิงหนีไปคือเอาอย่างนี้เล่นกันจนท้อแต่เล่นสนุกทั้งคู่นะครับแต่เกมเนี้ยราชบุรีไม่มีโจนาธานเข็มดี
10: เ
11: จ็บแล้วก็ไป2 วันที่แล้วไปยกเลิกสัญญากับโจนาธานวิเอล่า เพราะฉะนั้นตัวที่เหลืออยู่ก็น่าจะยบย่วบลงไปเหมือนกันนะขณะที่เกียวโตซังกะเนี่ยฟอร์มหลังๆก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร
10: ่ฟอร์มในเจลีก็ไม่ดี
11: ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยเอาง่ายๆบอลเยือนยังไงก็เป็นรองนะครับ
10: มาตรฐานลีกก็เป็นรอง
11: ใช่เอาเป็นว่าเป็นรองก็แล้วกันน่าจะสัก2ประตูอ่ะ20 31เป็นไปได
10: ้ดูว่าสู้ไม่ได้
11: ไม่ใช่สู้ไม่ได้เอาเป็นรองดีกว่าน
10: ะอ่ะอีกคู่นึงบุรีรัมย์เปิดบ้าน
11: เดี๋ยวคุณฟุกเขาจะมาว่าผมบอกสู้ไม่ได้
10: เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปักกิ่ง FC
11: บุรีรัมย์นัดแรกเสมอกับ
10: ยาโฮ
11: ยาโฮมันน่ามาเล่นในไทยลีกก็เจอกันบ่อยแล้วก็ทีมเบอร์หนึ่งของมาเลเซียนะครับขณะที่ปักกิ่งกัวอันฟอร์มหลังๆก็ใช่ว่าจะดีพี่บอเจอกันมา2ครั้งล่าสุดปักกิ่งชนะแต่นู่น7ปีที่แล้ววัดอะไรกันไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าสูสีโอกาสเสมอมีสูง
10: ผมชอบบุรีรัมย์อ่ะผมว่าผมดูจากรายชื่อที่คาดเดาว่าน่าจะลงเล่นเนี่ยมีนักบอลไทยคนเดียวธีรธรบุญมาทันนอกนั้นเป็นนักบอลต่างชาติหมด
11: ก็ตัวหลักๆ ก็น่าจะเป็นพวกบิ๊กโซลี่พวกอะไร
10: พวกชุดก็ดักคือเอาง่ายๆ
11: แต่แปลกไหมพี่หมอบิ๊กโซลี่มันเล่นบอลเอเชียพอก้าวขึ้นไทยลีกเนี่ยนะเล่นเป็นเทวดาเลยนะพอขึ้นไประดับ AFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันกลายเป็นธรรมดาธรรมดาไปนะ
10: ก็ถือว่าหนุยไอ้ลีกอย่างเงี้ยยังเจอกับปักกิ่งเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าลีกเล็กๆอ่ะมาตรฐานเขาก็ใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็เล่นในบ้านของบุรีรัมย์ด้วยเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าให้บุรีรัมย์สู้ได้ผมว่าผมคิดว่าอย่างนั้นคู่เนี้ย
11: เอาเป็นว่าผมมองนะพี่หมอนะบุรีรัมย์ไม่แพ้
10: ครับวันนี
11: ้โอเคไหมพอไหวไหมอย่าง
10: น
11: ี้
10: เปิดดูได้รู้สึกทาง BG Sport จะถ่ายทอดนะ
11: ใช่เป็น BG Sport ครับ
10: ส่วน UEFA แชมเปี้ยนลีกอีลิต
11: เดี๋ยวถ้าเรือพรุ่งนี้หน่อยมั้ย
10: ถ้าเรือพรุ่งนี
11: ้ 5:00 นนะครับพรุ่งนี้ไปเยือนคาชิวะเลโซเกมแรกแพ้เกมแรกแพ้ 2-1 แต่ว่าถ้าเกิดเทียบจริงๆนะฟอร์มทั้งคู่ดีทั้งคู่นะ4นัดหลังสุดคาชิวะยิง17ประตูขณะที่ถ้าเรือเนี่ย7นัดหลังสุดยิงไป26ลูกแต่ดูทั้งหมวยคนละเวทเอาจริงๆนะผมว่าคาชิวะเลโซดีกว่า
10: ดีกว่าผมก็เห็นด้วยนะเลโซเล่นในเจลีกปีนี้ดีนะผมบอกให้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเกมลุกเนี่ยคือจุดเด่นของคาชิวะเลโซนะ
11: ก็เอาอย่างนี้ผมว่ามันแลกไปอาจจะโดนหนักแต่ถ้าเกิดรับแล้วโต้ก็มีสิทธินะมีสิทธิ์ที่จะแบ่งแต้มมาได้อาจจะไม่ถึงชนะหรอกแต่ว่าโอกาสที่จะไม่ชนะแบบไม่มีแต้มกลับมาเนี่ยมีค่อนข้างสูงกว่าก็แล้วกัน
10: หนุ่ยอย่าลืมนะการท่าเรือเพิ่งมีการเปลี่ยนม้ากลางลำธารนะการที่ปลดสลาวุธตีพันนะผมบอกให้นี่คือประเด็นนะนะครับเดี๋ยวก็ลองดูกันแล้วกันนะครับ
11: ไม่เป็นไรท่าเรือเนี่ยพี่หมอการปลดโค้ดผมไม่ได้แปลกใจเลยนะเขาปลดโค้ดเป็นออกสลากินดักอยู่ ใช่ปัญหาเดี๋ยวปลดเผลอๆฤดูกาลนี้จะปลดอีกกันทำเป็นเล่น
10: นะมาอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกคืนนี้สักนิดนึงครับตอนตีสองนะครับเอาแบบคู่แรกๆอย่างอินเตอร์มิลานจากฝูงในกันโชติลาพบกับขับบรูซจากเบลเยียม
11: ทั้งคู่แพ้มานัดแรกนะพี่หมอนะแต่อินเตอร์เนี่ยเล่นในบ้านแล้วก็เกมรับน่าจะดีกว่าเอาเป็นว่าให้อินเตอร์แล้วกันสัก 2-0 น่าจะโอเคอยู่นะครับ
10: กาลาตาสลายเล่นในบ้านพบกับบาร์เซโลนา
11: โอ้ลูบาซ่าไม่ได้เอาตรงๆเลยนะ
10: แต่นรกสำหรับทีมเยือนนะใครไปเยือนไปเล่นที่ตุรกีเนี่ยนะครับผมบอกให้นรกนะสำหรับทีมเยือน
11: ก็ไม่น่าจะนรกสำหรับบาซ่าเอาบาซ่าฟอร์มตัวที่มันดีจะตายให้ใครเขาเถอะพี่หมอนะครับ
10: คู่เอกอัตเลติโกมาดริดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
11: นัดแรกแอตเลติโกมาดริดแพ้ลิเวอร์พูลมาส่วนแมนยูชนะมา 4-0 แต่ชนะซาบ้า ตอนแรกผมนึกว่าทีมนี้อยู่ในมาเลเซียนะซาบ้าสลาวักกันเลยแถวๆเนี่ยเอาจริงๆนะพี่หมอน
10: ะ
11: ฟอร์แมนอยู่ไม่อยู่กับล่องกับลอยเลยดูกับสเปอร์ดิเห็นป่ะปัญหาชัดๆเลยพี่หมอโดนโยนเข้าไปใส่เอาไม่อยู
10: ่
11: โดนบี้หนักๆเข้าไปเหมือนกับเล่นไม่เป็นอ่
10: ะ
11: ผมว่าเกมนี้จะโดนอย่างนั้นกับแอตเลติโกมาดริดเชียร์แมนยูน
10: ะ
11: แต่ผมว่าเสร็จมาดริดนะครับเสร็จแอตบาร์
10: คือแอตมาดริดตอนนี้อยู่อันดับ2นะครับนัดแรกถึงแม้จะแพ้ลิเวอร์พูลมา 1-2 ก็ตามแต่ก็ต้องบอกว่าดิเอโก้ซิเมโอเน่เนี่ยก็ปรับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับตอนนี้ลงตัวแล้วนะครับฮูเลียนอัลวาเรซก็ได้เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วโกเก้แดนกลางนะครับพาโบบาริออสนะครับแล้วก็ลูกชายของนะครับผู้จัดการทีมนะครับดิเอโก้ซิเมโอเน่ก็คือจูเลียโน่ซิเมโอเน่ก็ลงเล่นด้วยส่วนแมนยูเนี่ยนะไมเคิลคาริกเมื่อไหร่จะไปนะครับเพราะว่านัดแรกชนะนะครับในอีลิตมา 4-0 แต่เกมเล่นกับท่านแอนฟอนสเปอร์เหมือนหนุ่ยพูดอ่ะคือผมดูว่าเล่นด้วยความสามารถเฉพาะตัววันนี้ไปไม่รอดหรอกผมดูว่ายังไงยังไงนะปะทะกันแล้วยืนระยะไม่ได้
11: ผมดูตรงนี้พี่หมอผมสนใจคู่กลางของแมนยูมากกว่าว่าจะเอาบาเลบ้าลงคู่กับทางเมนูหรือเปล่าหรือยังจะดันทุลังใช้ตัวไอ้
10: ทีเลมัน
11: เข้าไปผมว่าทีเลมันน่ะเป็นตัวที่ทำให้บอลแมนยูรวนผมใช้คำนี้เลยนะพี่หมอนะนอกจากเกมรับด้านข้างซึ่งมันเอาตรงๆมันผีเข้าผีออก
10: มีปัญหาทั้งดาร์โลทั้งลูกชอ
11: เอียงไปทางเอียงไปทางคำว่าไม่ค่อยเอาไหนมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะมันเป็นบ่อน้ำมันเลยพี่หมอ
10: ขายทิ้งเ
11: ลยยิ่งไปเติมเทลมันเข้าไปอีกตัวนึงเนี่ยดูคาริกจะจัดยังไงนะครับเพียงแต่ว่าเกมกับสเปอร์มีบาเลบ้ามาบอลเปลี่ยนเห็นชัดเลยนะพี่หมอนะเพียงแต่ว่าพอนำเสร็จแล้วเหมือนเดิมแมนยูกลายเป็นบอลปอดแหกอ่ะแล้วก็รอโดนแล้วก็โดนจริงๆด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเทียบกันนะตรงเนี้ยนะแมนยูไม่น่ารอดครับ
10: ผมดูว่าแพ้เลยไม่ต้องไปลังเลใจเลยอ่ะอาร์เซนอลพบกับลิวอาร์เซนอลต้องบอกว่านัดแรกชนะนาโปลีมา 1-0 ส่วนลิวเนี่ยแพ้ลิวเบติสมา 2-3 ลิวอยู่อันดับ2ในลีกเอิงนะครับดาวิเดอันเชรัตติเป็นผู้จัดการทีม
11: สู้อาร์เซนอลไม่ได
10: ้
11: ขนาดอาร์เซนอลพี่หมอดูที่เล่นกับลีดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสิฟอร์มอาจจะไม่เข้าที่เข้าทางในตอนแรกโดนไปก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆเล่นได้คือมาบอลมาแน่นอนกว่าเยอะอะอาร์เซนอลครับแน่นอน
10: เห็นด้วยนะเพราะว่าโอ้แนวลุกเนี่ยผมชอบนะครับแล้วก็โอเพนเพลย์ก็ดูดีด้วยนะครับก็ดูแล้วอาร์เซนอลเล่นในบ้านด้วยน่าจะชนะนะครับ
11: ส่วนพรุ่งนี้คู่เอกหน่อยไหมเอาคู่เดียวเลยพี่หมอเอาสองคู่ก็ได้เอาแมนซิตี้กับ PSG ถูกที่ถูกเวลา
10: คู่ชิงไงเนี่ยมาพบกันในรอบแรกเลย
11: ก็รอกันก่อนไหมคู่นี้เหมาะสมจะเป็นคู่ชิงนะ
10: ใช่ก็ตอนที่ผมชอบฟอร์มของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของบาเลสกาเนี่ย
11: ครับ
10: ชอบส่วนต้องบอกว่าอดีตแชมป์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยของฝรั่งเศสเนี่ย
11: ครับ
10: ผมว่าเปเช่ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับกำลังปรับทีมคู่นี้โอกาสเสมอสูงแต่ถ้าจะมีผู้ชนะผมยังชอบแมนเชสเตอร์ซิตี
11: ้เห็นด้วยเหมือนกันครับอีกคู่นึงเดี๋ยวแฟนลิเวอร์พูลเขาว่าเอาลาสกับลิเวอร์พูล
10: ลิเวอร์พูลมีปัญหานะแล้วผมก็มองว่าทั้งคักโปทั้งอีซักยังลงไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมาชนะลาสก็ไม่ง่ายอ
11: ่
10: ะ
11: แต่ผมว่าเหนือกว่าว่ะคนบอลมันคนละเกรดกันน่าจะเป็นคนชนะนะครับเอ้ามีข่าวความคืบหน้าหลายท่านถามนะครับถึงเรื่องบอลคิงส์ครับที่หมอล่าสุดบาเรนถอนทีมออกไปนะครับ
10: แล้วยังไม่รู้ว่าใครจะมาแทน
11: ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่จะมาแทนผมสอบถามไปยังแหล่งข่าวที่สมาคมฟุตบอลแล้วเขาบอกว่าก็เล็งไว้2ด้านด้านหนึ่งก็พวกตะวันออกกลางพวกเยเมนเลบานอนอัฟกานิสถานหรือว่าอาจจะเป็นย่านอาเซียนนี่แหละเช่นพม่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูก่อนว่าจะสรุปว่าจะเป็นใครนะครับส่วนเรื่องของใครจะเจอใครทึ่งเดิมเนี่ยจะมีการแถลงข่าววันจันทร์เนี้ยพี่หมอเลื่อนออกไปก่อน
10: เ
11: ป็นสัปดาห์หน้านะครับ
10: ก็เป็นเรื่องราวของทันเกมในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับจันทร์พุธศุกร์ก็เวอร์ชันนักเลงฟุตบอลนะครับถ้าเป็นอังคารพฤหัสก็เป็นเชิงวิเคราะห์วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อน
11: สวัสดีครับ
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: แก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
1: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz ครับแล้วก็แท็กทายผ่านทางเพจ Facebook ของผมนะครับชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับนะนอกจากนั้นยังมีช่องทางทั้ง TikTok ทั้ง YouTube ให้พี่ติดตามกันด้วยนะครับเราจะเอาเรื่องราวที่แชร์กันในโลกโซเชียลมาอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอย่างวันนี้ก็มีข่าวนะครับลงพาดหัวหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับบอกว่าให้ระวังนะเตือนภัยสาวกทุเรียนระวังสาร BY2 นะครับหรือ BY2 นะครับหรือที่ลงบางแห่งเนี่ยนำมาผสมน้ำชุบเปลือกทุเรียนให้เหลืองทองดูน่ากินอันตรายสารพวกนี้ตกค้างเป็นสารก่อมะเร็งได้โอ้ฟังดูน่ากลัวนะครับแต่ว่ารายละเอียดในข่าวไม่ค่อยจะมีเยอะมากเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายการเราแล้วกันนะครับนะคำถามแรกก็คือว่าตรงสาร BY2 ที่ลงทุเรียนเนี่ยเอาไปชุบเปลือกทุเรียนมีจริงไหมนะครับนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับและเป็นเรื่องจริงที่น่าวิตกนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่านี่เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะเก่านิดนึงแล้วก็ปัจจุบันสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับมีการควบคุมดูแลกันมากขึ้นนะครับนะนั่นมาเริ่มจากเรื่องของสาร BY2 หรือ BY2 เนี่ยครับนะจริงๆมันเป็นชื่อวิทยาศาสตร์มันก็มาจากชื่อว่า Basic Yellow 2หรือ Basic Yellow 2นะครับหรืออาจจะมีชื่อนึงชื่อว่าออรามินโอมันเป็นสีสังเคราะห์ครับสีเคมีเลยนะครับนะปกติเนี่ยเอาไว้ใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวกสิ่งทอย้อมผ้าทำกระดาษนะครับแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยครับมีการถูกค้นพบว่ามีการลักลอบครับนำเอามาผสมกับน้ำแล้วไปชุบที่เปลือกของทุเรียนนะครับนะแล้วก็คนทำก็คือบรรดาลงก็คือคนที่เขาไปรับซื้อทุเรียนมาเยอะๆแล้วก็มาคัดบรรจุอาจจะบรรจุลงกล่องลงลังเพื่อส่งไปต่างประเทศเนี่ยนะครับบางแห่งครับนะมีเอามาใช้ชุบทุเรียนด้วยทำไมทำแบบนี้เขาบอกว่าชุบแล้วมันทำให้เปลือกมันมีสีเหลืองสดใสดูน่ากินขึ้นนะครับนะแต่ว่าเจ้าสารตัวนี้ครับนะBY2ซึ่งเราก็คงนึกภาพอยู่มันเป็นสีย้อมผ้านะมันก็คงไม่ใช่ของกินอยู่แล้วล่ะก็เลยเป็นสารที่มีการค้นพบนะว่าเป็นสารที่อาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์ได้นะครับคำว่าอาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์ได้ในตามนิยามองค์การอนามัยโลกคือบอกว่าก็มีการทดลองนะไปทดลองในสัตว์ทดลองนะครับแล้วก็พบว่าก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานว่าก่อมะเร็งในคนก็เลยใช้ว่าอาจก่อมะเร็งในมนุษย์ได้นะครับนะทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าสารเนี้ยคุณเอามาชุบเปลือกทุเรียนนะแล้วมันก็ตกค้างอยู่แล้วเกิดมันซึมเข้าไปในเนื้อทุเรียนได้เราไปกินเข้าไปเนี่ยมันก็อันตรายต่อผู้บริโภคได้สินะครับเรื่องนี้เป็นข่าวมาตั้งแต่ปีก่อนๆ นะครับโดยการที่ทางด้านของสำนักงานศุลกากรจีนครับประเทศจีนนะครับเขาไปตรวจพบว่าทุเรียนสดนะครับที่นำเข้าจากประเทศไทยเนี่ยไม่มีสารเจ้า BY2 อยู่จริงๆนะครับนะก็เลยทำให้จีนเนี่ยเข้มงวดกวดขันเรื่องของการจะส่งทุเรียนจากไทยเข้าไปในประเทศเขาแล้วก็มีการโดนสั่งสุ่มตรวจเป็นปัญหาใหญ่มากครับเกษตรกรก็ลำบากมากผู้ส่งออกก็ลำบากมากซึ่งทางการที่รับผิดชอบก็คือทางด้านของกรมวิชาการเกษตรครับนะกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรก็บอกว่าเอามาตรวจสอบนะพยายามหาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำปลายน้ำไปดูว่าตั้งแต่การเพาะปลูกจนการส่งออกไปขายเนี่ยในกระบวนการเพาะปลูกเนี่ยในสวนทุเรียนเนี่ยไม่มีแน่ๆนะครับเจ้าสาร BY2 เนี่ยนะครับนะแล้วก็ชัดเจนว่าที่มันเกิดขึ้นก็คือไปโผล่อยู่ตอนที่หลังการเก็บเกี่ยวไปแล้วครับก็ไปที่ลงนี่แหละครับนะซึ่งที่ผ่านมาคือทางกรมก็มีการเอาทุเรียนที่ปนเปื้อนเนี่ยไปทำลายนะโอ้บอกว่ากว่า60ตันเลยครับที่ทำลายทิ้งไปนะครับแล้วก็มีการระงับการส่งออกนะครับของโดยเพราะโรงไหนทำผิดกฎหมายโรงนั้นก็จะโดนสั่งว่าเป็นความผิดนะครับบอกว่าทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยมีการประกาศนะครับนะว่าผู้นี้

0: บริษัทตกค้างสุเรียนนะครับนะกำหนดมาตรฐานถ้าพบนะแล้วก็ถ้ามีการฝ่าฝืนนะก็จะระงับสิทธิ์การส่งออกแล้วก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้นะครับนะเดี๋ยวจริงๆทางกฎหมายอาหารเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่มีสีย้อมเนี่ยตกค้างที่ไปถึงเนื้อทุเรียนได้เนี่ยนะครับนะอันนี้ชัดเจนครับว่าก็ทำให้อาหารเนี่ยเสียไปนะครับทุเรียนเสียไปเรียกว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์อันนี้มีโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับด้วยนะครับนะหรือทั้งจำทั้งปรับก็บอกว่าถ้าเราเช็คข้อมูลกันตอนนี้คือนอกจากการตรวจพบที่เรื่องของเจ้าสารมีวัย2ในการทุเรียนส่งออกตอนนั้นนะครับนะก็ไม่เคยมีรายงานครับว่าทุเรียนที่เราบริโภคกันในประเทศไทยเราเนี่ยครับนะมันมีการปนเปื้อนของสารตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าจุดที่แตกต่างก็คือว่าที่เข้าไปใช้เนี่ยก็เพราะว่าทางด้านของประเทศจีนเนี่ยครับเขาชอบในเชิงนั้นว่าสีของทุเรียนนะมันถ้ามันเปลือกแบบนี้ก็สีเหลืองทองเนี่ยก็ถือว่าสวยสำหรับเขาครับสำหรับคนไทยเราก็ไม่ค่อยมีใครเน้นเรื่องสีแบบนี้นะจริงๆในอดีตเนี่ยเราเคยใช้พวกขมิ้นนะครับในการทำเป็นน้ำยาชุบนะแล้วก็โดยความมักง่ายของอาจจะเรียกว่าลงพวกนี้นะครับเนี่ยที่ไปเปลี่ยนแทนที่จะใช้สีที่มันค่อนข้างจะปลอดภัยจากธรรมชาติอย่างพวกขมิ้นเนี่ยก็ไปใช้ที่เป็นสารสีอันตรายสีสารเคมีพวกนี้ซึ่งอย่างที่เกิดแล้วครับว่าสีพวกนี้เนี่ยเป็นสารที่อาจจะก่อมะเร็งนะครับในมนุษย์ได้ถึงไม่ได้ก่อมะเร็งก็ทำให้เกิดการระคายเคืองเกิดผื่นแดงต่างๆได้ซึ่งไม่ควรทำให้เกิดการใช้เด็ดขาดนะครับนะดังนั้นก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่มีสารมีไว้2ตกค้างในทุเรียนไทยที่ส่งออกนะครับเคยมีการตรวจพบแต่สบายใจได้ว่าเรื่องนี้ปัจจุบันไม่เจอแล้วนะครับ
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: รอติดตาม

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและคุณโบตั๋นลลิตพักนะครับรับชมสดๆพร้อมกันทางหน้าจอช่อง3กด33นะครับและเช่นเดียวกันรับฟังสดๆไปด้วยกันนะครับทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะ13ตุลาคม2569เป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะปวงชนชาวไทยต่างก็ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเช้าวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยได้พร้อมใจกันถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์และวางพวงมาลาจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะ
1: ขณะที่ส่วนภูมิภาคนะครับหลายจังหวัดก็จัดให้มีการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับอย่างที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายอำเภอก็ได้นำส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์59รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดเลยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้นำประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลณบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลยพร้อมวางพวงมาลาและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
0: ค่ะส่วนที่จังหวัดบึงกาฬนอกจากจะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแล้วยังมีกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬโดยได้ร่วมแรงร่วมใจกันตัดหญ้าเก็บขยะปัดกวาดตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดโดยบริเวณรอบนะคะโดยเฉพาะบริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬค่ะก็ใช้เป็นสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้มีพื้นที่มีความปลอดภัยสวยงามและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะ
1: ยังมีที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับส่วนราชการก็ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาขณะที่พ่อค้าประชาชนนะครับก็ได้ร่วมใจกันทำความดีด้วยการตั้งโต๊ะแจกจ่ายอาหารฟรีให้กับประชาชนและผู้ยากไร้นะครับที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครับเพราะว่าจากปกติแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะขายอาหารกันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่เน้นขายเป็นเน้นแจกซะมากกว่านะครับอาหารที่นำมาแจกกันในวันนี้ก็มีหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นโจ๊กหมูใส่ไข่นะครับนำมาเป็น 1,000 ถุงกันเลยทีเดียวยังมีก๋วยเตี๋ยวอีกนะครับประมาณ 500-700 ถุงนะครับปลาท่องโกร้อนๆน้ำเต้าหู้น้ำดื่มต่างๆนะครับซึ่งก็มีประชาชนในพื้นที่ต่างเดินทางมาต่อแถวรับอาหารกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสมานฉันท์ในชุมชนครับ
0: มาที่เงินเยียวยาน้ำท่วมกันบ้างนะคะก็มีการโอนช่วยเหลือไปแล้วนะคะเป็นจำนวนกว่า 1.2 พันล้านบาทค่ะนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จ 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้ว 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น553ล้านบาทค่ะส่วนวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินให้กับประชาชนอีกกว่า 151,124 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินนะคะก็ได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ที่ผ่านมาค่ะ
1: ส่วนวันนี้เป็นวันหยุดครับคุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศของการท่องเที่ยวกันบ้างเห็นว่าที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะครับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศที่หนาวเย็นเป็นหนาวแรกกันแล้วนะครับเห็นบอกอุณหภูมินี้10องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียววันหยุดแรกของช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวบนยอดดอยอินทนนท์เชียงใหม่นี่คึกคักกันเลยทีเดียวนะครับมีนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนครับพากันขึ้นไปท่องเที่ยวบนยอดดอยกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อลุ้นชมแสงแรกของวันใหม่และทะเลหมอกจากยอดดอยนะครับรวมทั้งสัมผัสอากาศหนาวแรกของปีนี้โดยเช้านี้ที่ยอดดอยอินทนนท์ครับมีอุณหภูมิลดลงจากเมื่อวานนี้1องศานะครับเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10องศาเซลเซียสส่วนที่กิ่วแม่ปานนะครับ13องศาเซลเซียสทำให้นักท่องเที่ยวต่างพากันมาชมความสวยงามของทิวทัศน์จากจุดชมวิวกิ่วแม่ปานกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับถือเป็นการเปิดฤดูท่องเที่ยวของยอดดอยอินทนนท์ที่เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวที่ต้นไม้ยังคงมีความเขียวขจีสลับกับเมฆหมอกที่มาพร้อมกับอากาศเย็นสบายนะครับเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดอีกช่วงหนึ่งของปีเลยก็ว่าได้นะครับอย่างช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นบอกมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นวันละกว่า 2,000 คนกันแล้วแล้วก็คาดว่าจะเริ่มเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะแบมสราลีนะคะแท็กทีมอุ้มพีพีค่ะไปร่วมกันทาสีกำแพงโรงเรียนฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: หามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis Mucus The Next Peak
1: เริ่มต้นข่าวแรกของเบรกนี้นะคะไปดูสาวคนนี้หน่อยค่ะแบมสราลีนะคะเธอก็จะเพิ่งครบรอบอายุ28ปีไปเมื่อวันก่อนนี้เองนะคะแบมก็เลยชวนแฟนๆค่ะชวน FC ไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกันค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของแบมสราลีที่ตรงกับวันที่8ตุลาคมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแบมก็เลยจัดงานฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นร่วมกับแฟนคลับกับงานที่มีชื่อว่าแบม Heart to Heart Charity Project 2026นะคะพร้อมกับชวนแฟนๆที่น่ารักค่ะมาร่วมกันทำความดีคืนสู่สังคมกันนะคะเริ่มต้นกิจกรรมเนี่ยก็เริ่มกันเลยที่การระบายสีกำแพงโรงเรียนค่ะจากผนังเก่าๆเนี่ยกลายเป็นลวดลายการ์ตูนสีสันสดใสสุดน่ารักเลยนะคะมอบเป็นของขวัญแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าเรียนรู้ให้กับน้องๆค่ะที่โรงเรียนอนุบาลธรรมศาลานะคะและนอกจากครอบครัวของแบมที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วยังมีเพื่อนสนิทมาด้วยนะคะก็มีอุ้มอิสยาแล้วก็พีพีมาร่วมจับผู้กันลงสร้างสีสันในครั้งนี้ด้วยหลังจากนั้นก็ได้พากันไปร่วมทำบุญถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันเกิดก่อนที่จะมาพบปะแฟนคลับกว่า380คนที่เรียกว่าทำเซอร์ไพรส์โปรเจกต์จนแบมเนี่ยน้ำตาคอเลยนะคะแล้วก็มีบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเค้กวันเกิดก้อนโตจากผู้บริหารช่อง3คุณดิวปิ่นกมลส่งมาอวยพรด้วยค่ะ
2: ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องแบมย้อนหลังนะก็ขอให้แบบโด่งดังปังๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาดูรายการออนไลน์กันมากดีกว่านะครับยุคนี้ต้องยอมรับจริงๆว่ารายการออนไลน์ต่างๆก็จะมีความสนุกสนานเข้มข้นเพราะว่ามันก็จะมีกรอบที่มันกว้างขึ้นมันสามารถทำได้มากขึ้นกว่าในทีวีนะครับอย่าง Search Entertainment ของเรามี1รายการออนไลน์ที่ทำขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นซีซั่นที่2แล้วนั่นก็คือชมอร่อยชิงแชมป์เดินทางมาถึง EP ที่7แล้วสำหรับซีซั่นนี้นะครับซึ่งเทปนี้อยากให้ติดตามกันนะครับเพราะว่าได้เมมเบอร์สาวนะครับจากวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับอย่างวง Baddie C นะครับมาร่วมประลองศึกการทำอาหารด้วยกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันเลยนะครับส่วนช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวฮ่องกงกันกับมิติการท่องเที่ยวที่แบบหลากหลายมากๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับชมอร่อยชิงแชมป์กันก่อนครับ
3: สวัสดีค่ะพวกเรา
4: Baddie C

0: นะครับพี่บอยนะครับจากครัวสองแสงนะครับซอยหัวหมาก13ครับวันนี้เลยยกเมนูนี้มาให้น้องๆได้ลองชิมกันและลองทายกันว่าวัตถุดิบที่อยู่ข้างในนี้จะมีอะไรบ้าง
1: มาวันนี้พอรู้ว่ามาถ่ายรายการนี้คืออดข้าวมาเลย
2: หนูอดข้าวมา3วัน
1: อันดับแรกเลยค่ะมีหมูแน่นอน
3: ไม่รู้เลยมั้ง
2: แมวมั้งได้กินแล้วรู้แล้วรู้แล้ว
1: รู้เลยรู้เลย
2: รู้แล้วหนูรู้แล้ว
1: หนูว่านะคะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่หนูมั่นใจมากว่าหนูตอบถูก
3: หมู
1: ผัดสตอ
4: โอ้ยพอดี
5: อีก2คนก็สู้ๆนะคะวันนี
2: ้ขอบคุณค่ะ
1: เย้ฉันตื่นเต้นมากนี่คือการทำอาหารในรอบ10ปีของฉัน
3: ขอให้เตรียมรถดับเพลิงค่ะได้เลยตอนนี้นะคะโทรเรียกได้เลย
2: แต่เรื่องลีลาเนี่ย
1: ค่ะ
2: ไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะ
1: เย
3: ้หนูลงกระเทียมแล้วนะคะทุกคน
2: อ๋อกระเทียมก่อนเหรอคะ
6: พี่หนูไม่มีกระเทียม
3: ลงกระเทียมแล้วนะคะทุกคน
6: ไม่ม
3: ีนี่
6: นี
3: ่ว้าย
6: ว้าย
3: หมุนไรไอ้สวยสุดกดจ่ายได้ตรงจ้ำมันเดินกับจ้ำ
1: คือแบบว่ากระเทียมไหม้แล้วค่ะตอนนี
6: ้ว่างมือ
7: ค่ะเปิดยกมือค่ะยกมือค่ะเสิร์ฟค
8: ่
7: ะ
8: ขอขอบคุณสถานที่มันคิทเช่นคลับที่มันศรีนครินทร์
9: Daddy G
10: สวัสดีค่ะพวกเรา
9: Daddy G ค่ะ
1: จริงๆแล้วคือทั้ง3จานเนี่ยถึงอาจจะหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าพี่เชฟคอนเฟิร์มแล้ว
2: ใช่ค่ะเพราะพี่เชฟปรุงมาให้แล้วด้วยค่ะส่วนนึงแต่ว่าก็ทำให้เราได้แบบโชว์สกิลการทำอาหารให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าใครทำได้และใครทำไม่ได้ค่ะแต่โดยรวมแล้วเรารู้สึกว่าสนุกมากเพราะว่าเส้นหมี่เส้นเหลืองเนี่ยอันนี้เป็นเมนูที่แปลกมากเพราะเราไม่เคยทานมาก่อนเลย
1: ใช่ใช่
11: ครั้งแรกเลยที่ได้ลองทำแล้วก็ลองชิมเมนูหมี่เหลือง
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
2: เส้นเรื่องผัดซีอิ๊วค่ะ
11: เส้นเรื่องผัดซีอิ๊วค่ะ
1: ค่ะ
11: อร่อยมากๆอาหารใต้ค
2: ่ะต้องมาติดตามรับชมรายการชมอร่อยชิงแชมป์ EP ของ Baddy C เท่านั้นค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ก็สำหรับผลงานของเรา Baddy C นะคะตอนนี้ก็มีซิงเกิลที่2ออกมาแล้วนะคะชื่อเพลงว่า
9: Moonlight
11: สามารถไปฟังย้อนหลังได้ที่ YouTube One Love Music ค่ะแล้วก็รับฟังบทเพลงของพวกเรากล่อมนอนได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลย
2: พวกเราจะมีผลงานในอนาคตอะไรยังไงมาให้ทุกคนติดตามก็ฝากไปติดตามช่องทางของพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันค่ะ
12: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
13: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
14: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สั้นยาวว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
15: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าว สทร FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
16: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755

0: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินด้าวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องพระนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
1: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz
2: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเดินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลวิ่งโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์รับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: The Practical Lifeหลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.รพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
5: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
6: สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ The Practical Life นะครับทุกวันอังคาร 3:00 น.ถึง 4:00 น.โดยประมาณนะครับกับผมดร.พีและพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับก็ผมเองก็เป็นเจ้าของ Facebook Fanpage มนุษย์เงินเดือนพันใหม่นะฮะสำหรับอังคารวันนี้นะฮะมีหลากหลายเรื่องราวนะครับน้องๆหลายคนมักจะถามมาบ่อยๆนะครับว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะสามารถดีขึ้นได้อย่างไรถ้าเหตุการณ์ในที่ทำงานเจ้านายเป็นแบบนี้เพื่อนร่วมงานเป็นแบบนั้นนะครับหรือว่าปัญหาเรื่องงานถาถมเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยเราจะมีวิธีการใดบ้างนะครับที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นได้นะฮะมันก็มีหลายสูตรหลายหลักการนะครับหลายตำราก็มีแนวทางมากมายนะฮะที่แนะนำเอาไว้แต่ประเด็นมันคือความมุ่งมั่นความตั้งใจเนี่ยของแต่ละคนมันอาจจะน้อยไปหน่อยหรือมีไม่เท่ากันมันก็เลยมีคนจำนวนน้อยมากที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงของชีวิตพวกเขาให้ดีขึ้นได้นั่นเองนะครับผมว่าตัวกำหนดว่าเราจะดีขึ้นกว่าเก่าแค่ไหนเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราสามารถควบคุมแล้วก็เปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองได้หรือเปล่าด้วยนั่นเองนะฮะจากปัญหาต่างไม่ว่าเราจะพูดในแง่มุมเลวร้ายแค่ไหนว่าเราเจออะไรมาบ้างแต่ในท้ายที่สุดมันก็เกี่ยวกับตัวเราทั้งสิ้นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกระทําหรือการพูดจาของเรานะครับที่มันอาจจะมีผลทําให้สถานการณ์ในที่ทํางานมันเลวร้ายเนี่ยนะมันก็ส่งผลทําให้เราเนี่ยอยากจะดีขึ้นแต่ก็ดีขึ้นได้อย่างที่ตั้งใจไม่ได้สักทีนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยขอหยิบยกข้อมูลนะครับนะที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่บอกว่า10เรื่องนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้จริงแต่ต้องทำติดต่อกันหรือว่าเป็นการเริ่มต้นสร้างนิสัยที่ดีอันใหม่ภายใน66วันนะฮะก็มันก็เท้าความมานะครับก็คือคนเราอะที่ประสบความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ดีๆ นอนหลับไปแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาเราสำเร็จในชั่วข้ามคืนเลยนะครับแต่มันมาจากการที่เราเข้าใจว่าปัญหาที่เราเจอคืออะไรและเราเริ่มต้นด้วยการสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่ทำอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยใหม่ที่ยั่งยืนได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเคยได้อ่านหนังสือ Atomic Habit เนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องจริงเลยเราถูกปลูกฝังสร้างนิสัยไม่ดีมาแต่ก่อนเก่าอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เรารู้ว่าเราอ่ะอยากจะปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีคนเก่งคนใหม่แต่ถ้าเรายังไม่ยอมปรับนิสัยเก่าๆมันก็จะไปไม่รอดนั่นเองนะดังนั้นต้องปรับนิสัยก่อนนะครับทำทีละนิดให้มันเปลี่ยนแปลงทีละน้อยนะครับเขามีงานวิจัยนะครับจาก University College London นะครับเขาบอกว่าจากงานวิจัยเนี่ยเขาชี้ให้เห็นว่าการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะฮะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา66วันมันจะช่วยให้พฤติกรรมใหม่นั้นน่ะกลายเป็นนิสัยดีถาวรได้นะครับแล้วทำไมต้อง66วันในระยะเวลา66วันเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สมองของเรานะครับจะปรับตัวให้สิ่งใหม่ๆเนี่ยหรือยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาทำให้มันกลายเป็นอัตโนมัติ66วันนะเราจะเห็นได้เลยว่าช่วงแรกเวลาเราทำอะไรใหม่ๆมันจะผะอืดผะอมนะมันเหมือนกับฝืนๆนะแต่ถ้าเราทำมันให้ได้เกิน66วันเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยอัตโนมัติของเราไปเลยนะครับโดยในระยะเวลา66วันนี้คือเป็นสิ่งที่ดูแล้วก็ไม่ได้ยากนะก็ประมาณ2เดือนเองนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าต้องทำทั้งวันหลายๆชั่วโมงนะเอาแค่วันละนิดวันละหน่อยเองนะครับเช่นจะอยากจะเป็นคนอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือก็15นาทีได้ไหมแต่ต่อเนื่อง66วันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้กระบวนการ66วันเนี่ยมันประสบความสำเร็จแล้วเรา transform กันเป็น new version ได้นะดีขึ้นได้เนี่ยผมขอนำเสนอ10แนวทางก็แล้วกันให้เราไปทำในช่วง66วันนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อชีวิตของเราเนี่ยจะได้เปลี่ยนแปลงในอย่างที่เราอยากได้นะแล้วก็มันจะได้มีความสำเร็จเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริงๆสักทีนะครับข้อที่1 นะฮะการทำในสิ่งที่คุณรักมันจะเป็นพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้จริงเราต้องค้นหาให้เจอนะครับว่าสิ่งที่เราชอบนะสิ่งที่เราหลงใหลที่แท้จริงมันคืออะไรเพราะว่าการที่เรารู้จักตัวเองนะอย่างเช่นเรารู้ว่าเราอยากจะเป็นหัวหน้าอยากจะเป็นผู้จัดการอยากจะเป็นผู้บริหารอย่างเงี้ยนี่คือแพชชั่นของเรานะครับดังนั้นกระบวนการที่จะนำไปถึงแพชชั่นตรงนั้นน่ะมันก็ต้องเป็นแอคทิวิตี้ต่างๆที่เราต้องทำด้วยนะครับคือถ้าเราเอาใจเราไปจับจดมากๆอยู่กับแค่กิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวันมันจะเบื่อแต่ถ้าเราเอาใจของเราไปอยู่ที่แพชชั่นเป้าหมายที่เราอยากได้และเราจะมองกิจกรรมที่มันต้องทำในแต่ละวันเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้นๆน่ะมันจะมีความสุขในการลงมือทำมากกว่านะครับคือมองแบบหลังเอาเป้าหมายเป็นตัวเหนี่ยวนำเนี่ยพลังมันเยอะนะฮะแต่ถ้าไปมองว่าสิ่งที่ต้องทำเช่นต้องอ่านหนังสือมันก็จะเริ่มเบื่อแล้วแต่มองว่าเฮ้ยหนังสือเนี่ยมันเป็นกุศโลบายการอ่านหนังสือคือมันจะช่วยให้เราเนี่ยถึงเป้าหมายได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะเราจะได้ความรู้อันนี้มันก็จะมีความสุขมากกว่านะครับ2ตั้งเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจจากมันอันนี้ก็เพิ่งพูดไปในข้อที่1เหมือนกันนะว่าหากไม่ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมันก็ยากที่จะบรรลุกับเรื่องเป้าหมายนั้นๆ นะครับคือมันก็เป็นสัจธรรมนะถ้าตัวเรายังไม่รู้เลยว่าเราอยากเป็นอะไรเนี่ยพลังงานที่เราสูญเสียไปในแต่ละวันอ่ะมันก็ทำในเรื่องที่เราไม่มีความสุขเราควรจะต้องกำหนดเป้าหมายระยะยาวนะครับเช่นอยากจะออกมาเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองภายใน5ปีอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาตั้งเป้าหมายย่อยๆในแต่ละเดือนในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์นะครับแล้วเราก็จะได้มีทิศทางในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตรงนั้นได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับ การรู้จักตัวเองคือก้าวแรกของการพัฒนาตัวเองเมื่อเรารู้จักตัวเองเราก็ต้องรู้สิครับว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของเราคืออะไรนะเพราะอะไรถ้าเรามีจุดแข็งเยอะแล้วจุดแข็งนั้นมีประโยชน์กับเป้าหมายในอนาคตของเรามันก็สบายสิใช่ไหมมันก็ง่ายแต่ชีวิตจริงมันก็มีจุดอ่อนด้วยถูกหรือเปล่าล่ะถ้าเกิดจุดอ่อนของเราดันเป็นอุปสรรคในการไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเราก็ต้องแก้เช่นกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนก็รู้แต่ทุกคนมักจะไม่ทำในเรื่องของการพัฒนาจุดแข็งให้มันแข็งขึ้นไปอีกแล้วก็พัฒนาจุดอ่อนให้มันไม่เป็นจุดอ่อนอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นถึงขนาดจุดแข็งก็ได้แต่ขอให้มันไม่กลายเป็นจุดอ่อนของเราต่อไปนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับกำจัดนิสัยแย่ๆของเราที่มันเป็นตัวที่ทำให้เรามีโอกาสล้มเหลวผิดหวังเอามันออกไปนะครับแล้วก็เพิ่มนิสัยที่ดีกว่ามาทดแทนนั่นเองนะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับว่านิสัยเล็กๆอ่ะถ้าเราสร้างขึ้นมาได้เนี่ยแล้วเป็นนิสัยเล็กๆที่ดีๆ ด้วยนะมันจะสามารถสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้นึกง่ายๆครับอย่างถ้าเราเนี่ยอยากจะเก่งในเรื่องใดก็ตามแล้วเราลองสละเวลาในทุกๆวัน20นาทีเรียนรู้ในเรื่องเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง66วันคุณจะเก่งได้ทันทีเลยคุณจะมีความสามารถในเรื่องนี้แบบคนอื่นจะต้องเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนเพราะว่าทำอย่างต่อเนื่องใช่ไหมแล้วเผลอๆนะทำไปสักเดือนนึงอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วก็ได้แทนที่เคยอ่าน20นาทีเรียนรู้20นาทีอาจจะกลายเป็นชั่วโมงก็ได้เช่นกันนะครับเรื่องพวกนี้ก็ช่วยได้นะฮะ5นะครับความสำเร็จทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นมาจากการลงมือทำให้ลงมือทำทันทีไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่ก็ตามนะครับคือความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมันมักจะทำให้เราสูญเสียโอกาสเนาะเพราะว่าความพร้อมมันไม่มีจริงนะครับให้เราลองทำไปก่อนเลยคลำทางไปนะฮะอันไหนผิดพลาดก็แก้ไขปรับปรุงเท่านั้นเองนะครับข้อที่6นะครับคนคิดลบเนี่ยเป็นเหมือนกำแพงที่เราอ่ะต้องข้ามไปให้ได้ซึ่งตรงนี้ให้คนคิดลบก็คือตัวเราเองก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะแต่ในกรณีนี้ในข้อที่6ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าอย่าให้คนรอบตัวนะครับที่เป็นคนที่มีทัศนคติลบกับเราเนี่ยหรือไม่ชอบเราเนี่ยมาหยุดความมุ่งมั่นความตั้งใจของเรานะครับเพราะว่าคนเหล่านี้หน้าที่ของเขาอ่ะเกิดมาเพื่อเป็นอุปสรรคเราเท่านั้นนะครับเกิดมาเพื่อทดสอบเราเท่านั้นเกิดมาเพื่อบั่นทอนพลังงานของเราเกิดมาเพื่อฉุดรั้งไม่ให้เราประสบความสำเร็จดังนั้นเราก็ต้องมีวิธีการป้องกันหลีกหนีหลบหลีกรับมือนะครับต้องจัดการตรงนี้ด้วยนะครับการที่เรามีเป้าหมายที่ดีเนี่ยเราควรจะต้องเลือกในการแบ่งปันหรือว่าเล่าสู่กันฟังกับคนที่คิดบวกแล้วก็สนับสนุนเราเท่านั้นนะครับอย่าไปเล่าเรื่องเป้าหมายในชีวิตสิ่งที่เราต้องการในชีวิตกับคนคิดลบเพราะคนพวกนี้พร้อมที่จะทำลายเราอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าคนคิดลบเนี่ยมันจะทำให้เราคิดลบไปด้วยนะข้อที่7นะครับความกลัวเป็นเพียงแค่เงาที่เราต้องก้าวข้ามเราต้องจัดการกับความกลัวความล้มเหลวอย่างเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องความกลัวเนี่ยความกลัวเนี่ยมันเป็นความรู้สึกมันเป็นภาพที่เราจินตนาการขึ้นมานะครับว่าเราจะต้องลงเอยในแง่ลบแน่ๆเลยในเรื่องนี้ซึ่งมันอาจจะจริงๆมันยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ำนะครับถ้าเรากลัวอะไรก็ตามนะครับเขียนมันออกมาแล้วก็หาวิธีการรับมือเผชิญหน้าอันเนี้ยมันก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาการกลัวเกินกว่าเหตุได้เช่นกันนะครับข้อที่8การวางแผนที่ดีมีขั้นมีตอนมีรายละเอียดมันจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะครับการวางแผนที่ดีเป้าใหญ่ตีออกมันไปเป็นเสี่ยงๆเป็นเล็กๆเป็นเป้าย่อย และให้เรารู้สึกว่าทำเป้าย่อยๆได้ง่ายที่สุดทีละอันทีละอันเนี่ยมันจะแก้ปัญหานิสัยเสียของเราในเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งได้นะครับเราต้องจัดตารางงานของเราแต่ละวันนะครับตั้งเป้าให้มีสิ่งเล็กๆสำเร็จเกิดขึ้นในแต่ละวันนะฮะมันก็จะเป็นแรงจูงใจนะครับทำให้เราเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้นะฮะข้อที่9การโฟกัสคือกุญแจสู่ความสำเร็จดังนั้นเราต้องมากำจัดขจัดสิ่งที่ดึงเวลาของเราและพลังงานของเราออกไปชีวิตเราบางทีมันมีสิ่งเราที่ไม่มีประโยชน์ดึงเวลาเราออกไปเยอะมากนะครับแล้วเราสูญเสียพลังงานกับเรื่องนั้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็น อยู่กับคนคิดลบคนบั่นทอนพลังของเราหรือเราไปสูญเสียเวลากับกิจกรรมที่มันไร้ประโยชน์นั่งติฉินนินทาชาวบ้านนะครับถ้าสิ่งรบกวนเหล่านี้มันยังเยอะอยู่เราก็จะเป็นปัญหาละเพราะมันจะเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้เราเนี่ยเอาเวลาหรือหาเวลาเนี่ยมาทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำเพื่อประสบความสำเร็จนั่นเองนะฮะงั้นเราต้องตัดไม่ได้ก็ลดก็แล้วกันเอาเป็นว่าลดลงบ้างนะเพื่อจะได้เอาเวลาที่เราลดลงไปแล้วเนี่ยเอามาทำประโยชน์กับด้านอื่นๆที่เราวางแผนเอาไว้ข้อสุดท้ายนะฮะข้อที่10 mindset ที่ดีคือรากฐานของความสำเร็จนะฮะก็ทัศนคติเชิงบวกนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยสู้กับความคิดลบของตัวเองสู้กับความคิดลบของคนอื่นสู้กับอุปสรรคที่เราเจอได้ถ้าผมเปรียบเทียบ mindset มันก็เหมือน CPU ในตัวเรานะระบบของเราเนี่ยระบบปฏิบัติการของเราวันนี้ไม่ดีก็เพราะ mindset หรือ CPU เราไม่ดีไงถ้า CPU เราดีมันก็ออกมาดีเช่นกันนะครับเริ่มต้นคิดดีทำดีนะครับขอบคุณตัวเองเตือนตัวเองให้กำลังใจตัวเองเนี่ยมันก็เป็นภาพที่มาจาก mindset ที่ดีนั่นเองนะโดยสรุปนะครับการสร้างชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นจากการตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองสร้างนิสัยใหม่ๆไปทดแทนนิสัยที่มันทำให้เราแย่ลงนะครับทำต่อเนื่องติดต่อกัน66วันและด้วยข้อคิดทั้ง10ข้อนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยนะครับว่าพวกเราอะจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วก็สามารถสร้างเส้นทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสู่ความสำเร็จสู่เป้าหมายและมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันต่อในช่วงที่2นะครับ
5: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
4: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ ธัญวัฒน์ พรกุล
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: เดอะ practical life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ ธัญวัฒน์ พรกุล
5: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
6: กลับมาพบกับผมดร.พีในช่วงที่2ของรายการนะครับ สำหรับช่วงนี้นะฮะก็ขอนำเสนอนะครับเกี่ยวกับแนวคิดนะครับข้อคิดเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ยึดติดกับอดีตนั่นเองนะครับเราไม่ชอบคนนี้มันก็ยังต้องเจอคนนี้อยู่ดีเราไม่ชอบคนนั้นก็ยังต้องทำงานกับคนนั้นอยู่ดีนะครับมันอาจจะมีปมบางอย่างที่อาจจะมาจากความผิดพลาดหรือความผิดหวังอะไรก็แล้วแต่ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมันก็เลยทำให้ชีวิตเราเนี่ยบางทีก็ก้าวหน้าก็จะไม่ค่อยก้าวแบบสุดๆเนาะก็ยังมียื้อๆยัดๆแบบเหมือนไปก็ไปข้างหน้าได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะครับดังนั้นเราลองมาดูดีกว่าว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์หรือมีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเราจะทำไงได้บ้างนะครับหากเรายังอยู่ในโหมดที่ยึดติดกับความรู้สึกแย่ๆหรือเรื่องที่เราผิดพลาดผิดหวังในอดีตเนี่ยมันยากมากจริงๆนะครับที่เราจะก้าวหน้าไปได้หรือมันยากมากจริงๆที่เราจะมีความสุขในวันนี้นะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวผมขอแนะนำนะฮะ10ข้อที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถปล่อยวางปล่อยใจนะครับและเปิดรับโอกาสในทุกๆวันได้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าในแต่ละข้อคิดเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ช่วยให้เราทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุขได้อย่างไรนะครับมุมมองแรกนะฮะข้อที่1 นะครับอดีตเนี่ยมันคือบทเรียนนะครับไม่ใช่เอาไว้หลอกหลอนหรือไม่ใช่เอาไว้ตีตราตัวเองนะครับหรือไม่ใช่ถ้าเปรียบเทียบนะอดีตถ้ามันเป็นบาดแผลนะมันไม่ใช่บาดแผลที่รักษาไม่หายนะ นั่นเองนะง่ายๆคือข้อที่1อย่ายึดติดหรืออย่าติดอยู่กับอดีตนะครับเพราะว่าเรื่องไม่ดีเนี่ยมันจบไปแล้วนะถึงแม้ว่ามันจะจบไม่สวยก็ตามแต่ที่เราพยายามไปนึกถึงมันมากๆเนี่ยโดยเฉพาะในสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้อะมันแก้ไม่ได้แล้วมันจบไปแล้วอะมันทำให้เราเนี่ยถูกดึงชีวิตปัจจุบันเราไปด้วยนะเช่นเราเนี่ยเสียใจจากเรื่องที่เราตัดสินใจผิดพลาดทำให้เราผิดหวังในเรื่องของสมมติว่าเรื่องของโปรโมทนะเราตัดสินใจผิดพลาดมันดันมีผลทำให้เราไม่ได้รับการโปรโมทอย่างเงี้ยหลายคนไม่ได้คิดต่อว่าแล้วยังไงอ่ะไม่ได้แล้วถ้าเราอยากจะได้รับการโปรโมทอีกเราควรจะต้องแก้ไขปรับปรุงเตรียมอะไรดีหลายคนไม่ได้คิดแบบนี้นะครับหลายคนกลับไปคิดถึงเหตุการณ์ตรงนั้นอีกว่าที่เราพลาดเนี่ยเป็นเพราะคนอื่นกลั่นแกล้งเราหรือเปล่าที่เราพลาดเนี่ยเป็นเพราะเจ้านายเนี่ยไม่ชอบเราหรือเปล่าไม่คิดแบบนั้นนะมันก็เหมือนว่าเอาตัวเองไปอยู่ในอดีตขัดแย้งกับความรู้สึกตัวเองในอดีตอีกมันก็เลยไม่มีวันนี้หรือไม่รู้ว่าอะไรที่ควรจะต้องทำวันนี้เพื่อจะนำไปสู่จุดที่เรียกว่าได้รับการโปรโมทในอนาคตก็ไม่ได้โปรโมทก็จบไปแล้วไงแต่ไม่คิดไงว่าจะโปรโมทยังไงในอนาคตนั่นเองนะครับก็คือพวกนี้ก็คือเป็นกันเยอะมากนะครับเขาเรียกว่าติดอยู่กับอดีตนะฮะอันที่สองทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่นะในแต่ละวันเนี่ยเรามีโอกาสเริ่มต้นใหม่เสมออันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงนะแต่มันเป็นเรื่องที่คนที่ติดกับอดีตมักมองไม่เห็นเลยนะคนที่ติดกับอดีตเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาไม่เห็นปัจจุบันแล้วก็ไม่เห็นอนาคตดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติสมัยว่าอ่ะโอเคจบแล้วนะเรื่องนี้มันผิดพลาดในอดีตนะวันเนี้ยเราทำอะไรให้มันดีขึ้นได้บ้างวันพรุ่งนี้เราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นได้อีกนะเหมือนกันเลยผิดหวังไม่ได้รับการโปรโมทแต่ชีวิตที่เหลือก็จะไม่ได้รับการโปรโมทอีกเลยเพราะยังไปยึดอยู่กับสถานการณ์ในอดีตว่าที่ไม่ได้รับการโปรโมทเพราะคนอื่นทำให้เราไม่ได้แต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นเหตุอย่างเงี้ยมันก็ไม่แก้ปัญหานั่นเองนะครับมุมที่3ประเด็นที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ต้องให้อภัยตัวเองนะครับการให้อภัยตัวเองเนี่ยคือการเปิดประตูไปสู่การเริ่มต้นใหม่นะครับการให้อภัยตัวเองเนี่ยคือการก้าวข้ามความผิดพลาดเหมือนถ้าเราไม่ให้อภัยตัวเองนะเราไม่ได้รับการโปรโมท เราก็ยังไปหมกมุ่นกับเรื่องที่เราไม่ได้รับการโปรโมตไปหมกมุ่นกับการซัดทอดความผิดไปที่คนอื่นมันก็ไม่มีความสุขมันก็ไม่สามารถลุกได้สักทีแต่ถ้าเราบอกตัวเองใหม่ว่าเอาละรอบนี้

ไอ้คนที่ยึดติดกับอดีตนี่คือเป็นพวกชอบซ้ำเติมตัวเองนะเขาไม่รักเราแล้วเขาไม่ชอบเราแล้วเขาไม่สนับสนุนเราแล้วมันก็จบไงก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับโฟกัสอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันเนี่ยปัจจุบัน present นะครับก็คือมันคือต้นกำเนิดของความสุขนะมันก็จริงนะถ้าเรายอมฆ่าตัดตอนความผิดหวังฆ่าตัดตอนเรื่องไม่ดีในอดีตให้มันจบไปนะแล้วเราบอกว่านับแต่นี้ไปเนี่ยโฟกัสที่วันนี้นะให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นใหม่กันดีกว่านะครับเนี่ยทำในสิ่งตรงหน้าเนี่ยให้มันดีที่สุดนะครับข้อที่5นะครับมองหาโอกาสใหม่ในทุกๆวันนะเราพลาดไปแล้วไม่ได้รับการโปรโมทโอกาสมันเกิดขึ้นได้เสมอนะถ้าเราต้องการเริ่มต้นใหม่จริงๆและเราต้องการเปิดใจหลายคนนะพอไม่ได้รับการโปรโมทนะอารมณ์ไม่ดีเกลียดเพื่อนที่ได้รับการโปรโมทเกลียดคนที่เก่งกว่าไอ้พฤติกรรมและนิสัยเหล่านี้หัวหน้าเขาก็เห็นแล้วเขาก็คงไม่อยากผลักดันแล้วก็ไม่อยากเปิดโอกาสให้คนแบบนี้ได้รับการโปรโมทแน่นอนนะนี่เนี่ยคือปัญหานะครับถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้เราได้ทำใหม่อีกสักครั้งนะครับมันก็จะปิดกั้นช่องทางการเติบโตก้าวหน้าของเราไปหมดเลยนะฮะประเด็นที่6ก็คือค้นหาความสุขจากสิ่งเล็กๆนะครับความสุขเนี่ยบางทีมันไม่ต้องรอให้ได้รางวัลใหญ่โตก็ได้มันอาจจะอยู่ในสิ่งเล็กๆรอบตัวเราเนี่ยเรื่องนี้ดีนะครับมันเป็นกระบวนการที่ทำให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันนะเพราะเรากำลังมีปัญหาชีวิตไม่มีความสุขเพราะอดีตมันหลอกหลอนแต่ข้อ6เขาบอกให้เราเนี่ยหาความสุขเล็กๆในวันนี้ในแต่ละวันเนี่ยมันกำลังย้ายจุดที่เราโฟกัสจากอดีตมาอยู่กับปัจจุบันจากปัจจุบันขณะนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้ที่หยิบยื่นเปิดประตูให้เราช่วยเหลือเราเล็กๆน้อยๆช่วยเก็บของเก็บนู่นเก็บนี่เราเนี่ยนี่ก็คือความสุขที่เราสามารถยิ้มได้ได้ดื่มกาแฟในร้านที่เราชอบมีคนยิ้มทักทายให้เราฟังเพลงที่เราชอบนะครับมองหาสิ่งใหม่ๆเนี่ยที่มันทำให้เรายิ้มได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่7นะฮะลดความคาดหวังนะครับเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องหนักใจมากยิ่งขึ้นคือไม่ได้บอกว่าชีวิตห้ามคาดหวังนะครับแต่ชีวิตมันมีแนวโน้มจะบาดเจ็บแล้วก็ล้มเหลวได้ง่ายเนี่ยก็คือเราคาดหวังมากเกินไปเช่นรอบที่แล้วที่เราอกหักไม่ได้รับการโปรโมทเราอาจจะคาดหวังมากเกินไปแล้วเราอาจจะหลวมตัวคิดไปเองว่ามันต้องเป็นของเราแน่นอนโดยลืมไปว่าคนที่เก่งกว่าคนที่มีความสามารถคู่แข่งคนอื่นๆมันก็มีใช่ไหมครับพอตั้งความคาดหวังมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทำร้ายเราได้แต่ผมแนะนำก็ควรจะต้องมีความคาดหวังนั่นแหละเอาจะมากก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องยอมรับนะว่าไม่ได้มันก็มีโอกาสในครั้งหน้าไม่ได้มันก็มี area for improvement นะสำหรับเราที่เราจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขนะครับนะอย่าคาดหวังเกินพอดีนะครับเพราะความคาดหวังนี่แหละเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้หลายคนเนี่ยเจ็บปวดกันมาเยอะนะครับข้อที่8นะครับการยอมรับตัวเองเท่ากับการรักตัวเองนะครับยอมรับตัวเองในปัจจุบันนะฮะเราล้มเหลวมาแล้วเราพลาดโอกาสได้ตำแหน่งมาแล้วนะครับมันก็ต้องไปดูว่าตำแหน่งเนี้ยที่เพื่อนร่วมงานเขาได้ไปเนี่ยเขาได้ไปเพราะเขามีข้อดีอะไรนะครับแล้วเราก็มาดูข้อดีของเรามีตรงไหนตรงไหนมีน้อยกว่าเขาข้อเสียของเรามีตรงไหนบ้างเรื่องอะไรบ้างและข้อเสียเหล่านั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเรื่องการเติบโตก้าวหน้าอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาดูนะครับแล้วก็ปรับซะแก้ซะนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเดิมๆอีกในครั้งถัดไปนั่นเองคือผมมองอย่างนี้นะถ้าเกิดว่า

0: อ้าวอย่างมีล่าสุดเนี่ยมีลูกศิษย์มีปัญหาชีวิตเนี่ยแล้วก็มาถามผมบ่อยมากเลยเราก็แนะนำกลางๆไปเขาก็บอกว่าสิ่งที่เราแนะนำอ่ะมันแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยผมก็เอะใจว่าที่แก้ไม่ได้เลยอ่ะเขาเป็นยังไงเนาะเขาก็บอกเขาพยายามทำตามที่บอกแล้วเงี้ยพอคุยไปคุยมาผมก็ร้องอ๋อเลยก็คือว่าสาเหตุที่เขาแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เนี่ยทั้งที่มีวิธีเด็ดๆมากมายในการเอาไปใช้แก้ปัญหาเนี่ยประเด็นก็คือเขาไม่ยอมรับอ่ะว่าตัวเองมีปัญหาตรงไหนมันส่วนมากวิธีการแก้ปัญหาจะไปในมุมที่โทษคนอื่นมากกว่ามันก็ไม่จบนั่นเองข้อที่9อย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นการเปรียบเทียบเนี่ยจะทำให้เราเสียความสุขไปนะครับคือมันก็เปรียบเทียบสังคมมันเปรียบเทียบมันมีอยู่แล้วนั่นแหละแต่การเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยผมว่าถ้ามันเป็นการเปรียบเทียบที่ดีเช่นเพื่อนเขามีอะไรเก่งกว่าเราเขาพัฒนาตัวยังไงเราสู้เขาไม่ได้ตรงไหนขอคำแนะนำจากเขาดีกว่าเราจะได้พัฒนาตัวเองในเรื่องนั้นๆได้ต่อไปได้ง่ายขึ้นยิ่งด้วยอันนี้ก็โอเคไงแต่การเปรียบเทียบในเชิงลบอย่างเงี้ยเราไม่ควรนะถ้าเจอคนที่ดีกว่ามากๆก็ผ่านจะไปเกลียดเขาอีกนะแล้วถ้าเกิดไปเปรียบเทียบคนที่แย่กว่าก็ผ่านไปหยิ่งผยองอาจจะไปกดดันเขาอีกเงี้ยหรือไปเล่นเขาอีกเงี้ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาตัวเองเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบอ่ะมันต้องเบนช์มาร์กิ้งกับตัวเองนั่นแหละว่าวันเนี้ยความสามารถศักยภาพของเราเนี่ยมันใกล้กับการจะเป็นผู้บริหารแล้วหรือยังมันดีกว่าเมื่อวานมามากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยแบบเนี้ยควรจะต้องเปรียบเทียบนะครับข้อสุดท้ายข้อที่10นะครับอย่ารอคอยจนถึงวันพรุ่งนี้นะฮะเพราะวันนี้อ่ะมันคือเวลาที่ดีที่สุดทำเลยนะครับถ้ามีสิ่งไหนอยากทำและมีเรื่องสำคัญที่มันต้องทำแล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตของเราทำเลยนะทำเลยไม่ต้องรอความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงนะครับรอให้สมบูรณ์แบบก็คงจะอดรับประทานอ่ะคนอื่นก็คงจะเอาโอกาสที่เราอยากได้อ่ะข้าไปกินก่อนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็น10ข้อนะครับที่ถือว่าเป็นข้อคิดกันละกันที่อยากจะฝากไว้นะฮะคือ10ข้อพวกเหล่านี้เนี่ยมันไม่เพียงจะช่วยให้เราเข้าใจว่าการปล่อยวางและการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับมันยังชี้ให้เห็นสอนให้เรารู้นะครับว่ารู้จักให้โอกาสตัวเองรู้จักให้อภัยตัวเองรู้จักปล่อยวางอดีตของตัวเองรู้จักลดความคาดหวังและรู้จักลดการเปรียบเทียบไปด้วยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับสำหรับช่วงที่2ของรายการนะฮะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาเจอกันกับช่วงสุดท้ายของรายการครับ
1: จุด Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
2: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
3: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อสงกรานต์ที่อื่นจบลงสงกรานต์พระประแดงหรือสงกรานต์ปากลัดเพิ่งเริ่มต้นที่นี่คุณจะได้ค้นพบอีกรสชาติแห่งความสุขของเทศกาลสงกรานต์ที่ยังสะท้อนภาพวิถีชีวิตอันงดงามและมีเสน่ห์เหมือนวันหวานสัมผัสช่วงเวลาแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดมอญแล้วออกไปเดินเล่นน้ำท่ามกลางขบวนแห่สุดวิจิตรและขบวนรถบุพชาติสุดอลังการเพลิดเพลินกับการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายพร้อมร่วมสืบสานประเพณีและร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านแบบไทยมอญที่มีให้เลือกมากมายเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวโปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
1: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
0: นี่คือรายการ The Practical Life นะครับเรายังอยู่กันกับผมดร.พีนะฮะในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับนี้เราจะมาคุยถึงเรื่อง10วิธีนะฮะที่จะช่วยให้เราสามารถเอาชนะอุปสรรคและเจอหนทางที่ดีกว่านะครับพูดถึงเรื่องของชีวิตของเรานะผมว่าส่วนหนึ่งเราเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญเลยใครที่ผ่านอุปสรรคเป็นจำนวนได้เยอะแนวโน้มก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นมากกว่าคนที่ผ่านไม่ได้นั่นเองหรือคนที่ผ่านได้น้อยกว่านะครับผมคิดว่าไม่มีใครสามารถผ่านทุกอุปสรรคได้แต่เชื่อว่ามีคนที่ผ่านได้เยอะและก็ผ่านได้น้อยนะฮะดังนั้นวันนี้นะครับเราลองมาดูวิธีการกันดีกว่าว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีเปอร์เซ็นต์ในการก้าวข้ามอุปสรรคได้มากกว่าเดิมมาดูกันว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้านะครับมันแน่นอนยิ่งอยากจะเติบโตก้าวหน้ามันหนีไม่พ้นเราต้องยิ่งเจอปริมาณอุปสรรคเยอะอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญคือการรู้ทันข้อผิดพลาดและหลีกเลี่ยงกับดักทางความคิดที่ฉุดรั้งเราเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราสามารถป้องกันรู้ทันสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มสูงมากที่เราจะผ่านอุปสรรคดังกล่าวไปได้นะครับเรามาดูกันว่าในแต่ละข้อเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับในเชิงของแง่คิดนะฮะข้อที่หนึ่งนะครับคนที่ไม่มีเป้าหมายมันก็เหมือนเดินทางแบบไม่มีทิศทางเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์นะฮะการขาดเป้าหมายในอนาคตชีวิตมันก็จะไร้จุดหมายซึ่งแน่นอนมันก็รู้สึกไม่รู้จะจับต้นชนปลายอย่างไรเราเห็นในหลายๆกรณีนะครับที่มีเป้าหมายที่ไม่ได้ชัดเจนหรือว่ามีเป้าหมายแบบเกือบๆชัดเจนแต่ไม่ได้มีการวางแผนป้องกันอะไรเอาไว้เงี้ยพอมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมีอุปสรรคเกิดขึ้นท้อแท้ล้มเลิกเททิ้งกลางทางก็เยอะเหมือนกันดังนั้นถ้าเราอยากจะเอาชนะอุปสรรคให้ได้เนี่ยเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะครับแล้วเรื่องของกระบวนการวิธีการเนี่ยเมื่อเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะสามารถออกมาเป็นแผนการโดยละเอียดได้และระหว่างนั้นน่ะ เมื่อเรามีแผนการโดยละเอียดเนี่ยเจออุปสรรคในแต่ละสเต็ปในแต่ละขั้นตอนหรือในแต่ละกระบวนการเนี่ยการรับมือมันจะไม่ยากมันจะหาคนมาช่วยไม่ยากด้วยนะครับข้อที่2หมกมุ่นกับอดีตมากเกินไปมันก็เหมือนเราถ่วงตัวเองให้จมลงไปมากขึ้นเท่านั้นนะครับการมองย้อนกลับไปในอดีตแต่ไม่ได้เรียนรู้จากมันเนี่ยมันก็เท่ากับศูนย์นะครับศูนย์เปล่านะแต่ในกรณีนี้อยากให้เอาอดีตมาเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้จากมันคนหลายคนนะครับผมก็เห็นใจนะอุปสรรคเนี่ยที่เจอเยอะๆที่ว่าเจอเยอะๆเนี่ยนะไม่ได้เยอะเพราะมันมีหลายๆอุปสรรคหรือไม่ได้เยอะเพราะมันมีหลายเรื่องส่วนมากนะอุปสรรคที่เจอเนี่ยเรื่องเดิมๆทั้งนั้นเรื่องเดิมอีกแล้วกี่ปีกี่ชาติก็เรื่องนี้ผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอาการแบบนี้ก็คือไม่เคยเรียนรู้จากอดีตที่เคยผิดพลาดมันก็เลยทำให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นบ่อยในปัจจุบันนะครับเหมือนบางคนทำงานผิดพลาดเรื่องนี้กี่ปีกี่ชาติก็ยังผิดพลาดเรื่องนี้อยู่แล้วก็ต้องโดนเจ้านายตำหนิโดนเจ้านายว่าแล้วก็ไม่ได้รับโอกาสในการเติบโตก็เพราะเป็นเรื่องนี้นั่นเองนะครับข้อที่3นะฮะต้องเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องเปิดใจเรียนรู้จากคนรอบตัวด้วยเช่นกันนะครับคือสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เจอคนดีๆคนมีความสามารถและมันก็เป็นโอกาสที่เราควรจะต้องเรียนรู้จากคนเหล่านั้นแต่ในชีวิตจริงมันก็ไม่ได้มีคนทำได้แบบนี้เยอะเนาะส่วนมากเราทำงานอยู่ในองค์กรแล้วเราบอกว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีท็อกซิกแต่เราไม่ได้เปลี่ยนวิธีการมันก็เลยทำให้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่เปิดโอกาสให้เราเอาชนะอุปสรรคได้เลยเพราะคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยมีความท็อกซิกเยอะมากเนาะพร้อมที่จะลากเราเนี่ยให้จมไปกับอุปสรรคทั้งนั้นอ่ะมันก็เลยทำให้เราไม่เจอหนทางในการรับมือหรือเส้นทางที่ดีกว่านั่นเองนะครับข้อที่4นะครับชีวิตของเราเนี่ยที่ได้ในวันนี้มันเกิดจากการที่เราตัดสินใจในเมื่อวานนะครับงั้นเราต้องคิดถึงอนาคตของเราให้มากนะครับอย่าคิดถึงแต่อดีตเท่านั้นเพราะการตัดสินใจเมื่อวานส่งผลกับการเป็นอยู่ของเราในวันนี้นะครับเหมือนกับเราอยากจะเป็นหัวหน้าอยากจะเติบโตก้าวหน้านะครับอยากมีเงินเยอะๆอย่างเงี้ยแต่วันนี้เรายังไม่เริ่มเก็บหอมรอมริบยังไม่เริ่มลงทุนยังไม่เริ่มพัฒนาตัวเองเลยเราบอกว่าเอาไว้ก่อนว่ากันอีกทีอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนก็ได้เงี้ยมันคือเราตัดสินใจวันนี้นะแต่มันจะกระทบวันพรุ่งนี้และกระทบอนาคตเราละเหมือนวันเนี้ยที่เราไม่ได้เป็นผู้จัดการหรือวันเนี้ยเราไม่มีเงินเก็บหรือวันนี้เราไม่มีเงินเกษียณเนี่ยมันก็เกิดจากสิ่งที่เราตัดสินใจเมื่อวานไงแล้วก็หลายๆวันก่อนแล้วก็ในอดีตนั่นเองนะครับงั้นใส่สมการของความสำเร็จไว้ด้วยว่าเราต้องใส่ใจอนาคตของเราด้วยและการกระทำของเราในแต่ละวันมันต้องมีผลต่ออนาคตที่ดีที่เราต้องการด้วยเช่นกันนะครับข้อที่5นะฮะอย่าเสียเวลาไปกับเรื่องจุกจิกเพราะมันจะทำให้เราสูญเสียโอกาสใหญ่นะครับเปลี่ยนมาเป็นใช้เวลากับสิ่งที่สำคัญคือมันก็ต้องมีpriority เนาะให้เวลากับของสำคัญเน้นๆทำแล้วได้ผลลัพธ์เยอะๆเช่นทำเรื่องนี้ 20% ได้ผลลัพธ์ 80% อย่างเงี้ยใช้กฎของพาเรโตก็ได้ถ้าเราไปเสียเวลาหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆมากๆแสดงว่าเราเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของการ prioritization ละมันอาจจะทำให้เราพลาดเรื่องสำคัญงานสำคัญได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนรู้กันหน่อยประเด็นที่6ข้อที่6นะครับการไม่กล้าก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนเท่ากับแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นแหละ โอ้โหมันเป็นเรื่องจริงเนาะคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกรงขังที่มองไม่เห็นนะแต่มันทำให้เรากลัวไม่กล้าเสี่ยงถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงถ้าอยากจะเติบโตถ้าอยากจะก้าวหน้ามันหนีไม่พ้นครับมันต้องมีเสี่ยงบ้างแต่เสี่ยงแบบมีวางแผนรับมือไว้แล้วไงนะครับเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เก่งในการพรีเซนต์ต่อหน้าคนหมู่มากเราอาจจะไม่เก่งในการนำเสนอผลงานแต่นั่นมันก็ต้องซ้อมนะการซ้อมการฝึกฝนการไปเทคคอร์สมันเป็นการทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนมีใจมากยิ่งมีกำลังใจเก่งฝึกมาแล้วมันก็ต้องลองลงสนามด้วยเพราะตอนไปเรียนตอนซ้อมมันคนละบริบทกันเราอาจจะไม่ค่อยมีความกดดันสักเท่าไหร่อาจจะทำได้ดีแต่บนของจริงเนี่ยมันก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยผิดพลาดไม่เป็นไรทำซ้ำแก้ไปเดี๋ยวมันดีเองนะครับข้อที่7นะฮะความสำเร็จของวันนี้มันอาจจะกลายเป็นกับดักของวันพรุ่งนี้ก็ได้หลายคนคิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วแล้วก็หยุดแล้วก็คิดว่าปล่อยจอยยังไงก็ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับความสำเร็จวันนี้มันเป็นแค่หนึ่งในมายสโตนหนึ่งในหลักกิโลที่เราต้องวิ่งต่อไปมันยังมีหลักกิโลอื่นรอเราอยู่อีกนะครับความสำเร็จเมื่อจบแล้วเนี่ยมันก็เป็นการเป็นตัวบอกว่าเริ่มต้นใหม่ในความสำเร็จในเรื่องถัดไปนะครับหลายคนพอสำเร็จแล้วเนี่ยฟินรู้สึกฟินปลื้มปริ่มกับชีวิตก็เลยชะล่าใจและอาจจะพลาดหยุดพัฒนาตัวเองไปนะครับจริงๆในแง่ของธุรกิจเนี่ยเยอะมากนะที่เป็นแบบนี้บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยพอสำเร็จโด่งดังปังก็ย่ามใจไม่พัฒนาสินค้าและบริการอะไรใหม่ๆออกมาพอคู่แข่งทำได้ดีกว่า เขาก็สูญเสียตลาดแล้วก็ค่อยๆหายไปจากวงการในท้ายที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันนะข้อที่8นะครับอย่าคิดว่าเวลาจะช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคของเรานะแล้วก็อย่าหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้เองไม่มีทางนะครับไม่มีทางความหวังมันมีและมันดีแต่ต้องลงมือทำด้วยความหวังแล้วหวังว่ามันจะดีโดยไม่ทำอะไรเนี่ยไม่มีทางนะครับที่มันจะแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขอุปสรรคนั้นได้นะฮะผมเองส่วนตัวไม่ค่อยเชื่อเรื่องของเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งนะผมไม่เชื่อผมว่าเวลาเนี่ยเป็นตัวช่วยบ้างในบางแง่มุมเพราะว่าการแก้ปัญหาในบางครั้งเนี่ยไทมิ่งมันต้องรอเนาะนะครับแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยแล้วปล่อยให้เวลาผ่านไปปัญหามันก็ยังอยู่อะนะข้อที่9การมองว่าตัวเราด้อยกว่าคนอื่นมันจะทำให้เราหมดกำลังใจในการแก้ปัญหาหรือเอาชนะอุปสรรคนะครับดังนั้นเราจงมองตัวเองในรูปแบบที่ว่าทำไม่ได้ทำได้ไม่ดีไม่เป็นไรทำใหม่นะให้กำลังใจตัวเองเลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับใส่ถ้าจะใส่ไฟให้คนอื่นอ่ะมาใส่ไฟให้ตัวเองดีกว่าเราจะได้มีกำลังใจในการเดินหน้ารับมืออุปสรรคปัญหานะครับข้อที่10นะฮะการไม่เรียนรู้สิ่งใหม่มันก็จะทำให้เราย่ำอยู่กับที่ดังนั้นในทางกลับกันเนี่ยคนที่เรียนรู้ได้เร็วที่สุดคนที่เรียนรู้ได้เร็วที่สุดนะครับคือคนที่จะมีโอกาสก้าวหน้าได้เร็วที่สุดเช่นกันนะครับเรื่องนี้มันก็เป็นสู่สำเร็จนะถ้าไม่พัฒนาตัวเองมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถ้าเรียนรู้อะไรมาแล้วไม่ได้เอาไปใช้มันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกันบางคนเขาเข้าใจผิดว่าการไปเทคคอร์สก็คือการพัฒนาตัวเองเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่กลไกของการพัฒนาตัวเองคือเรียนรู้ประยุกต์ทำดูผลลัพธ์ปรับปรุงแก้ไขเงี้ยมันถึงจะเกิดการพัฒนาตัวเองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็น3เรื่องราวนะครับที่เอามาฝากสำหรับวันอังคารสัปดาห์นี้นะครับก็ฝากติดตามรายการของเราเอาไว้ด้วยนะครับทุกวันอังคาร 3โมงนิดๆถึง4โมงเย็นโดยประมาณ The Practical Life นะฮะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Practical Live หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
7: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตที่วิทยุครอบครัวข่าว
8: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
9: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
10: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักขนานะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
11: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30ถึง2:00เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
12: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
13: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
7: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทย

0: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินด้าวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องพระนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
1: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์
2: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
4: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
5: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อทั้งกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
6: ลักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุ่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่จำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
7: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ
8: ์สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันศิริบูรณ์ณัฐพันธ์วันนี้แน่นอนวันอังคารเรายังคุยอยู่กับท่านประธานบอร์ดสภาพัฒน์นะคะท่านอาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
9: สวัสดีครับ
8: ประชุม World Bank อาจารย์คิดว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมครั้งนี้บ้างคะอาจารย
9: ์อ๋อได้ประโยชน์เยอะเลยครับเพราะว่ามีโอกาสให้หลายๆผู้นำทางด้านการเงินทางด้านการคลังก็นักลงทุนต่างๆเนี่ยได้เดินทางมาที่ประเทศไทยก็มีโอกาสให้เราได้โชว์เคสได้แสดงว่าเรามีอะไรมีโอกาสอะไรให้เข้าบ้างนะครับก็แน่นอนได้รายได้ที่ค่อนข้างจะเยอะมากเพราะว่าอย่างที่เราทราบเลยว่ามีมาเป็นหลายพันคนแล้วก็มาอยู่ทั้ง1สัปดาห์เต็มโรงแรมต่างๆก็คงเต็มหมดนะครับค่าใช้จ่ายน่าจะไม่น้อยเลยผมคิดว่าอันนั้นเป็นเรื่องหลักแต่ว่าผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่หลายๆคนจะไม่รู้เนี่ยจะไม่รู้1เรื่องเกี่ยวกับ World Bank IMF
8: ค่ะ
9: เล่าให้ฟังความเป็นมาของ World Bank IMF แล้วก็จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการมาประชุมที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นการสะท้อนการยอมรับว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพสูงมากนะครับเริ่มตรงนี้ก่อน World Bank IMF เนี่ยเขามีประเทศสมาชิกเนี่ยทาง IMF นี่191ประเทศ191ประเทศนะครับแน่นอนเขาคงไม่ได้มาทั้ง190ประเทศแต่น่าจะมากันอาจจะเป็นนับหลายสิบอาจจะเกือบหลายสิบประเทศที่มาเมืองไทยทั้งสององค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่มีภาระหน้าที่ในเรื่องของความด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญมากแต่เดี๋ยวจะพักไว้ก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงว่า การประชุมประจำปีทุกปีของเขาเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งเป็นแบบนี้ว่าประชุมที่ที่วอชิงตันดีซีซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานทั้งสองที่เนี่ยสองปีแล้วก็มาประชุมนอกสถานที่หนึ่งปี
8: อ๋อสองอย
9: ู่
8: ในที่ตั้งสองปีแล้วก็ออกมาข้างนอกที่ตั้งหนึ่งป
9: ีฉะนั้นพูดง่ายๆคือสามปีก็มา
8: จัดครั้งหนึ่งนอกประเทศครั้งหนึ่ง
9: นอกประเทศนะครับ
8: ส
9: องปีนอกประเทศลองนึกภาพดูว่า World Bank IMF เนี่ยตั้งขึ้นเมื่อ80ปีที่แล้วพอดี
8: ค่ะ
9: นะครับทุกๆ3ปีมานอกสถานที่แสดงว่ามานอกสถานที่ใน20ครั้งประมาณ20ครั้งพอดีมันมีติดโควิดด้วย23ครั้งมันติดโควิดก็เลยไม่ได้ออกมาเนี่ย
8: ค่ะ
9: 23ครั้งแล้วสมาชิก189หรือ191คนเนี่ยถ้าเราเป็นโฮสต์มาแล้วครั้งหนึ่งกว่าจะเวียนมาถึงเราอีกเนี่ยนึกภาพนะครับไม่ควรจะกี่ปี
8: เพราะว่ามันร้อยกว่าประเทศเกือบ200ประเทศสามปีจัดทีชาติหน้า
9: จะ500กว่าปีนะครับ
8: ชาติหน้าชาติหน้าชาตินู้น
9: แต่ว่ากลายเป็นว่ากลับมาประเทศไทยในภายในแค่35ปีนึกภาพนะครับมันเป็นอะไร
8: อาจารย์สามประเทศที่ไม่เข้าเป็น IMF นี่คือใครอะคะ World Bank มี189อันนี้เป็นติดของประเทศอะหายไปไหนเนี่ย
9: เกาหลีเหนือไม่อยู่
8: อ๋อเกาหลีเหนืออยู่ World Bank แต่ไม่อยู่ IMF อย่างเงี้ยหรอ
9: ไม่อยู่ทั้งสองครับ
8: ไม่อยู่ทั้งสองอ
9: ย่างเช่นมอนาโกเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างคุณนึกไม่ออกว่าก
8: ำลังสงสัยว่าใครสองประเทศเนี่ยอยู่ IMF แล้วไม่อยู่ World Bank
9: ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีอยู่อย่างเงี้ยคราวนี้นึกภาพนะครับถ้าดูเรียงตามลำดับสมมติว่าเขาเลือกไปทุกๆประเทศเนี่ย500ปีมีครั้งหนึ่ง
8: ถูกค่ะ
9: แสดงว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีความพิเศษอันหนึ่งนะครับก็เริ่มกลับไปดูถ้ากลับไปดูเนี่ยการประชุมนอกสถานที่ทั้งหมดมา23ครั้งในรอบ80ปีเนี่ยมีแค่3เมืองเท่านั้นที่เป็นเจ้าภาพ World Bank IMF ได้2คน2ครั้ง3เมืองเท่านั้นของโลกนี้
8: ที
9: ่เมืองที่หนึ่งเนี่ยนะครับคืออิสตันบูลที่ตุรกี
8: อ๋อเหรอคะ
9: ตอนปี1955แล้วก็2009เว้นวรรคไปเนี่ย54ปีห้าได้มาอีกอันที่อีกที่หนึ่งก็คือที่โตเกียวที่ญี่ปุ่น
8: ค่ะ
9: 1964แล้วก็2012เนี่ยใช้เวลาตั้ง48ปีถึงจะวนมาถึงเข้าได้40
8: ค่ะ
9: แต่ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเร็วที่สุดเพราะว่าเราเป็นเราเป็นเจ้าภาพปี1991แล้วก็ครั้งนี้2026เนี่ยแค่35ปีนะครับ
8: เขาเลือกจากอะไรให้ใครเป็นเจ้าภาพดูจากอะไรคะ
9: คงเป็นเรื่องของความสำคัญของภูมิภาคและของประเทศ
8: หมายถึงดูภูมิรัฐศาสตร์อย่างเงี้ยเหรอคะ
9: คงไม่ใช่คำว่าอย่างนั้นแต่ว่าในความสำคัญทางด้านของประเทศนั้นๆของภูมิภาคนั้นๆและศักยภาพของประเทศเราเองที่เราจะยอมรับคนได้เยอะขนาดนั้นอย่างมีคุณภาพอย่างมีความปลอดภัยความสะดวก
8: ศักยภาพของการเป็นโฮสต์เป็นผู้จัดงาน
9: ใช่ฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่เป็นเจ้าภาพตั้งถึง2ครั้งเนี่ยย้ำนะครับทั้งโลกมีแค่3เมืองแค่นั้นเองนะ
8: ที่เคยเป็น2ครั้ง
9: ที่เป็น2ครั้งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นครั้งเดียวครั้งเดียวอย่างเช่นในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็มีบาหลี
8: ค่ะ
9: มีกรุงโซลที่เกาหลีใต้มีมะนิลา
8: ฮะ
9: นึกภาพนะครับไม่มีกัวลาลัมเปอร์
8: อ๋อไม่เคยจัดที่กัวลาลัมเปอร์เหรอคะ
9: ไม่เคยจัดที่ปักกิ่งไม่เคย
8: ปักกิ่งก็ยังเป็นไปได้อ๋อกัวลาลัมเปอร์แปลก
9: นะครับฉะนั้นอันนี้ต้องถือว่าเป็นอะไรที่
8: พิเศษ
9: มากหลายคนจะไม่ได้นึกถึงตรงนี้ว่าเออนี่มันเป็นความพิเศษจริง
8: ๆไม่เราต้องเสนอตัวเป็นโฮสต์หรือว่าเขาเลือกเองคะอาจารย์ต้องแบบพิชชิ่งกันไหม
9: ก็คงทั้งสองไงครับแต่ว่าว่ามีคู่แข่งมันคงต้องมีคู่แข่งแน่นอนจริงไหม
8: แน่นอน
9: นะครับฉะนั้นการที่มาจัดในประเทศไทยเนี่ยภายในเว้นช่วงแค่35ปีเนี่ยเป็นเรื่องพิเศษนะเพราะว่าผมเราเนี่ยอยู่ตอนปี1991
8: ค่ะ
9: แล้วก็นึกว่าโอเคในชีวิตนี้คงไม่ได้เจออีกแล้ว
8: ตอนนั้นอาจารย์อยู่กระทรวงต่างประเทศเหรอคะ
9: เปล่าครับตอนนั้นใช่ฮะอยู่ที่ไม่ตอนนั้นใช่อยู่ที่กระทรวงต่างประเทศจะไม่ได้เห็นอีกแล้วก็ได้เห็นนะครับโอเคกลับมาเรื่องว่า World Bank IMF คืออะไร World Bank กับ IMF เนี่ยถูกตั้งขึ้นโดยฝ่ายพันธมิตรโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเป็นคนขับเคลื่อนของสองสถาบันนี้เพื่อตอบโจทย์หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับตอนช่วงหลังสงครามโลกที่สองแน่นอนว่าเกิดความเสียหายจากสงครามเพราะฉะนั้นก็ต้องมี World Bank หรือธนาคารโลกที่จะปล่อยกู้ระยะยาวแล้วให้แล้วก็มีความรู้ความสามารถผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจของโลกแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจของโลกสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนางั้นก็เป็นการตอบโจทย์ว่าโอเคหลังสงครามที่สองมีทั้งประเทศกำลังพัฒนาเยอะแยะสังเกตว่าถ้าใครไปดูประวัติศาสตร์เห็นว่าหลังสงครามที่สองเนี่ยมีประเทศเกิดใหม่เยอะมากเราเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่คนอื่นเขาเกิดใหม่กันเยอะแยะเลย
8: ค่ะ
9: ประเทศพวกนี้ต้องมีคนมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของเขาในระยะยาวก็คือ World Bank
8: ค่ะ
9: นะครับIMF เนี่ย International Monetary Fund เนี่ยเป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยตอบโจทย์อีกโจทย์หนึ่งคือระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับสงครามครั้งที่สองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโลกตกต่ำมาก
8: ค
9: ่
8: ะ
9: หลายๆประเทศก็เลยตัดสินใจว่าจะหาทางรอดให้ตัวเองโดยการลดค่าเงินตัวเองลดค่าเงินตัวเองแล้วบอกว่าพอลดค่าเงินตัวเองครับเนี่ยประเทศอื่นก็ลดตามแล้วก็แข่งกันลดค่าเงินจนกระทั่งค่าเงินปั่นป่วนมากเลยระบบการเงินของโลกเนี่ยปั่นป่วนมากเลยเขาก็เลยตั้ง IMF ขึ้นมาเพื่อจะรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินของอัตราแลกเปลี่ยนของระบบการเงินระหว่างประเทศโดย IMF ในช่วงแรกที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งขึ้นมาคล้ายๆกับเป็นกองทุนนะครับเป็นฟันเป็นกองทุนเพื่อจะปล่อยกู้ระยะสั้นให้กับประเทศที่มีปัญหาด้านการขาดดุลการค้าและควบคุมไม่ให้มีการลดค่าเงินแข่งกันลดค่าเงินทำให้เกิดการไม่มีเสถียรภาพเหมือนสมัยก่อน
8: อ
9: ันนั้นเป็นเหมือนกับสถาบันการเงินเหมือนกันที่ปล่อยกู้ระยะสั้นแตกต่างจาก World Bank นะครับที่ปล่อยกู้ระยะยาว
8: อัน
9: เหมือนกับ OD คล้ายๆกับ OD มี cash flow เพื่อให้มีสภาพคล่องในการที่จะรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว
8: ้ซึ่งเราก็เคยเป็นลูกหนี้ IMF มาก่อน
9: ตอนที่เราเป็นลูกหนี้ IMF เนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับ IMF มีบทบาทพื้นฐานตอนแรกเป็นบทฐานอันที่ผมว่าเมื่อกี้แต่ตอนหลังเนี่ยในสุดแล้ว IMF ก็ไม่สามารถจะรักษาระบบที่ให้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันคงที่ได้งั้นฟังก์ชันนี้มันก็เลยลดทอนไปเยอะมากนะครับหลังจากปี1971ซึ่งต่อหลังค่าเงินเนี่ยมีการปล่อยให้ลอยตัวกันได้มันมีอีกฟังก์ชันนึงของ IMF ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ช่วยในกรณีที่เกิดปัญหาอย่างของเราเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเขามีความสามารถมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจแล้วก็มีเงินทุนอยู่เนี่ยก็เลยมาช่วยในกรณีวิกฤตด้วยตอนหลังเนี่ย IMF เราเลยรู้จักไปในเรื่องของการไปแก้ปัญหาในกรณีที่มีวิกฤตว่ามันไม่อยากจะเป็นลูกค้า
8: ลูกหนี้
9: ชอบเป็นลูกหนี้หรือเป็นลูกค้า IMF เนี่ยถือว่าเศรษฐกิจเราวิกฤตนะครับตอนหลัง IMF ก็เลยมีความมีผมคิดว่ามีบทบาทสูงมากในเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นว่า IMF เนี่ยเขาจะเป็นคนออกนอกหน้าในเรื่องของการดูภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็จะมีเขาก็จะมีอย่างเช่นการออกเปเปอร์ออกมาทุกปีว่าโอเคเขามองภาพเศรษฐกิจโลกยังไงแล้วหลายคนก็จะต้องยึดโยงอันนี้ของเขาเป็นหลักแล้วก็มีเปเปอร์เรื่องของการดูเสถียรภาพของระบบการเงินเสถียรภาพของของระบบการคลังเขาก็จะมีเปเปอร์ออกมาแบบนั้นให้เห็นก็เลยเป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเงินระหว่างประเทศระหว่างเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
8: ค่ะ
9: ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของ IMF เนี่ยต้องไปคุยกับ IMF ทุกปีเขาเรียกว่า Article 4 Consultation
8: ค่ะ
9: ทุกปีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็จะให้คำแนะนำว่าคุณอันนี้คุณทำดีแล้วอันนี้คุณทำยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้น
8: คนที่ไปคุยก็คือกระทรวงการคลังหรือแบงค์ชาติคะ
9: มีได้ครับทั้งประเทศไทยสิครับจะมีผู้แทนของฝ่ายหน่วยเศรษฐกิจของประเทศไทยและหลักๆใช่ก็คือ แบงก์ชาติก็คือกระทรวงการคลังแต
8: ่
9: บางที IMF ก็จะมาคุยกับคนข้างนอกในประเทศด้วยอย่างเช่นในตอนที่ผมไปอยู่ที่เหรียญนาคินภัทรบางทีเขาก็มาคุยว่าเออไหนเขาคุยกับรัฐบาลแล้วไหนคุณว่าไงเขาก็
8: ดูกับภาคเอกชนด้วยอะไรอย่างงี้ด้วย
9: สำคัญมาก2องค์กรเนี่ยทางอเมริกากับทางยุโรปให้ความสำคัญมากเพราะฉะนั้นตอนก่อตั้งเนี่ยก็ก่อตั้งโดยใช้เงื่อนไขพิเศษเงื่อนไขพิเศษอันที่1ก็คือว่าคนที่เป็น MD นะก็เป็นคนที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF เนี่ยต้องเป็นคนยุโรป
8: เพราะว่า
9: ต้องเป็นคนยุโรป
8: ไม่มีเหตุผล
9: ใช่อย่างนั้นเลย
8: ไม่มีเหตุผล
9: แล้วก็ World Bank เนี่ยต้องเป็นคนอเมริกัน
8: อ
9: ย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลย
8: ผมไม่เคยเห็นคนสีผิวอื่นมาเลย
9: ไม่มีเลยไม่เหมือนสหประชาชาติยกตัวอย่างนึกว่
8: า
9: เพราะฉะนั้นเมื่อเทียบแล้วเนี่ยต้องบอกเลยทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเนี่ยให้ลึกๆและให้ความสำคัญกับสองที่นี่ค่อนข้างมากกว่า
8: อนุรักษ์นิยมสุด
9: ปกป้องผลประโยชน์ตัวเองนะครับอเมริกาเนี่ยจะมีอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือจะถือคะแนนเสียงสูงมากในสองอันนี้เพราะจะโหวตยังไงอเมริกาต้องโหวตชนะเพราะว่า
8: คะแนนเสียงคือในบอร์ดเงี้ยละคะในคณะกรรมการ
9: ใช่ครับอย่างเช่น
8: แล้วเงินมาจากไหนอะคะอาจารย์เงินที่ใช้ในการปล่อยกู้ต่างๆนี่เอามาจาก
9: มีเงินจ่ายสมาชิกจ่ายเข้าไปครับแต่การจะได้โหวตติ้งที่สูงกว่าสัดส่วนที่จ่ายออกไป
8: เหมือนทำเหมือนสหกรณ์นี้ใช่ไหมอาจารย์ประเทศต่างๆก็จ่ายเงินเป็นสมาชิกสหกรณ์อะไรประมาณนั้นไหม
9: คือกรณีของIMF เนี่ยนะครับมันจะยิ่งกว่านั้นคือเราเนี่ยจะต้องเอาเงินทุนสำรองเราไปฝากที่ IMF
8: ฮะเอาทุนสำรองประเทศเรานี่เหรอ
9: ใช่ใช
8: ่
9: ทุกประเทศทุนสำรองส่วนหนึ่งไปฝากที่ IMF แล้วพอไปฝากแล้วเนี่ยเราจะสามารถกู้เงินออกมาได้
8: เหมือนนะอ๋อเหมือนที่อาจารย์บอกเหมือนเข้า OD Bank คือเราสินทรัพย์เราไปฝากไว
9: ้
8: แต่นี่คือเอาทุนสำรองเลยเนาะแปลว่าถ้าเราไม่กู้ถ้าไม่ใช้เงินกู้เขาก็ยึดเงินสำรองเราได
9: ้ยึดก็เราก็อยู่ไปเรื่อยๆไงเรามี account เราเปิดบัญชีไว้ครับ
8: ก็เสียดอกเบี้ยไปเรื่อย
9: ๆดอกเบี้ยมีไหมดอกเบี้ยเข้าใจว่าอาจจะไม่มีถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก
8: ็ฮะ
9: ภาพรวมเป็นอย่างนี้ครับ
8: ประมาณนั้นเออก็จะได้เข้าใจนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดประชุมกันไปวันแรกเมื่อวานนี้หลายๆคนอาจจะยังงงๆเขาประชุม World Bank ว่าทำอะไร World Bank คืออะไรเหมือนแบงก์ไทยอย่างนั้นหรือเปล่านะคะ
9: แล้วก็ World Bank ทั้ง IMF นะครับ2อัน2อันพร้อม
8: กับ IMF ด้วยก็จะได้เข้าใจนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบพระคุณเดี๋ยวไว้สรุปผลการประชุมเสร็จวันเสาร์เนาะเดี๋ยววันอังคารหน้าให้อาจารย์สรุปให้ฟังกันดีกว่านะคะว่าได้ผลประชุมยังไงบ้างค่ะและนี่คือรายการ News From Home กับอาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อประธานคณะกรรมการของสภาพัฒน์นะคะแล้วก็ดิฉันสิริบุญณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำกันไปก่อนค่ะวันพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องของสมุนไพรไทยวันนี้สวัสดีค่ะๆ
10: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบุญณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
15: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
16: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
17: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรือเรียกว่าอาจารย์เจก็ได้นะครับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz ครับหรือทักทายมาทางเพจ Facebook นะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจนะครับนอกจากนี้ตอนนี้ยังมีช่อง TikTok และช่อง YouTube ด้วยลองไปหาติดตามดูนะครับเรื่องของเราจะเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับมาอธิบายเรื่องที่แชร์กันในโลกโซเชียลว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องเก่าแล้วล่ะแต่ก็เห็นวนกลับมาตลอดครับเขาแชร์กันว่าบอกห้ามจำให้ขึ้นใจเลยนะห้ามใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือไปส่องที่กล่องเบรกเกอร์ไฟในแผงคัตเอาท์ไฟที่มีไฟแรงสูงนะตลอดจนเชื้อเพลิงถังแก๊สโดยเด็ดขาดจะเกิดระเบิดจนถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับโอ้คนก็แตกตื่นตกใจกันนะครับแล้วก็ยังแชร์กันอยู่เรื่อยๆเลยครับคำถามคือว่าที่บอกว่าห้ามเอาไฟฉายไปส่องตู้เบรกเกอร์เนี่ยครับเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วนะครับนะแล้วก็มีคนเราก็ทำกันอยู่นะครับไม่เห็นมีใครเป็นอะไรแต่ว่าเขาก็ยังแชร์ตลอดนะครับนะเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องเก่าน่าจะนับเป็น10ปีได้นะครับแล้วก็มาจากอุบัติเหตุที่เกิดที่สนามบินแม่ฮ่องสอนนะครับที่มีเจ้าหน้าที่ไปซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็มีการใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็มีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับคนก็ไปแชร์กันว่าเป็นเรื่องจากการใช้ตรงเรื่องของไฟฉายโทรศัพท์มันเกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมนะครับแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของเครื่องมือที่มีปัญหาครับนะเดี๋ยวเราดูในรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าอย่างก็ตามเวลาเราไปทำงานเนี่ยนะครับนะเราใช้เรื่องของพวกตู้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยครับจริงๆใช้ไฟฉายเนี่ยสำคัญนะครับก็จะช่วยให้เราทำงานในที่มืดๆได้เป็นที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดตรงนั้นเป็นไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยยังไงก็ต้องระวังโดยภาพรวมครับเพราะไฟฟ้าแรงสูงมันสามารถกระโดดข้ามอากาศมาหาเราได้นะครับนะพวกสายไฟฟ้าแรงสูงตู้ไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยก็ต้องระวังครับไม่ว่าจะมีโทรศัพท์หรือไม่มีก็ตามนะครับเรื่องราวเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นเมื่อวันที่19เมษายนปี2559นู่นนะครับนะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่การบิน2ท่านครับเขาไปซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับที่สนามบินแม่ฮ่องสอนครับนะแล้วประสบอุบัติเหตุครับเราที่มีการไปทำงานบริเวณที่กระแสไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยครับนะมีเรื่องของไฟฟ้าที่วิ่งมาครับผ่านอากาศเข้าสู่โทรศัพท์และโทรศัพท์ระเบิดเลยซึ่งตอนนั้นก็บอกว่ามีการเปิดเป็นไฟฉายส่องสว่างอยู่ด้วยนะครับต้องนำส่งโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามีการบาดเจ็บที่มือแขนแล้วก็ใบหน้านะครับนะตอนสุดท้ายก็ปลอดภัยนะครับสามารถจะรักษาได้ครับแล้วก็คนก็จะไปรีบไปแชร์กันนะครับเนี่ยมีการรายงานกันออกไปว่าเนี่ยระวังนะอย่าเอามือถือไปทำเป็นไฟฉายส่องตู้ไฟฟ้านะครับที่บ้านหรือที่ถังน้ำมันนะคนก็แตกตื่นตกใจกันเพราะว่าคิดว่าเนี่ยเป็นเคสคล้ายอย่างนี้นะครับแต่ว่าต่อมาครับก็มีการชี้แจงนะครับจากทางด้านของท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนเองนะครับว่าไม่เกี่ยวนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับนะที่เป็นอย่างนั้นก็คือเป็นเรื่องจริงที่ว่าช่างของวิทยุการบินที่ไปตรวจสอบเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยครับนะมีการใช้ไฟฉายจากมือถือส่องสว่างจริงนะครับแต่ที่เป็นปัญหาคืออุปกรณ์ตรวจสอบระบบไฟฟ้าครับเรียกว่าแคลมมิเตอร์ครับตัวนี้ไปแตะกับโลหะของเบรกเกอร์เข้านะครับมันก็เลยเกิดการระเบิดขึ้นนะครับนะเลยต้องส่งโรงพยาบาลไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผู้บาดเจ็บทั้งสองคนก็ไม่ได้ใส่ถุงมือหนังด้วยนะครับก็เลยบอกว่าถ้าสรุปแล้วเนี่ยสาเหตุเนี่ยนะครับนะก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่แคลมมิเตอร์นั่นแหละมันเสื่อมสภาพนะครับนะแล้วก็บอกว่าเขาจริงเกิดจากเรื่องของเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าหรือแคลมมิเตอร์เสื่อมสภาพเมื่อช่างนำแคลมมิเตอร์ไปตรวจเช็คกระแสไฟทำให้คู่ของเครื่องนะครับที่ไม่มีฉนวนหุ้มนะครับนะมันก็เลยเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับที่หม้อเบรกเกอร์ขึ้นก็เลยเกิดระเบิดขึ้นจนถึงไฟไหม้บริเวณแขนและหน้าครับของช่างได้นะครับนะแล้วก็ ซึ่งประเด็นอีกประเด็นก็คือว่าในการปฏิบัติการเนี่ยช่างก็ไม่ได้ใส่ถุงมือที่เป็นชนกันไฟฟ้านะครับก็เลยทำให้ไฟไหม้ที่มือและแขนบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับนะอีกอย่างคือจริงๆแล้วเนี่ยครับตู้ที่ไปตรวจสอบเนี่ยครับไม่ใช่ตู้ไฟฟ้าแรงดันสูงนะนะครับเป็นรูไฟฟ้าแรงดัน380โวลต์ครับไม่ได้เรียกว่าเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับนะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามันกระโดดมาเองนะครับจนกระทั่งมาหามือถืออย่างที่ไปแชร์กันแล้วก็เป็นที่ตกใจกันนะครับเป็นเรื่องที่ใช้เครื่องมือเครื่องไม้นะครับแล้วก็ไปหนีบอย่างไม่เหมาะสมนะครับก็เลยทำให้มีปัญหาขึ้นก็ยังดีว่าทั้ง2ท่านก็ได้รับการรักษาแล้วนะครับแล้วก็เอาไปส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะครับนั้นบอกว่าในสันทัศน์สูงก็คือว่าที่มีเหตุตรงนี้ครับบอกว่าไม่ได้กล่าวถึงทางแพทย์ผู้รักษาเนี่ยครับนะบอกว่าไม่ได้มีการกล่าวถึงเหตุมือถือสองสมองแต่อย่างไรนะครับนะมีแค่ประเด็นเรื่องไม่ได้ใส่ถุงมือหนังมาเท่านั้นแต่ว่าเนื่องจากคนไปแชร์กันนะครับรีบไปเตือนกันเรื่องของโทรศัพท์มือถือตรงนี้นะคนก็เลยเชื่อกันว่าเป็นผลจากการที่ไฟฟ้ามันกระโดดมาที่โทรศัพท์ได้ซึ่งไม่จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะมันก็เป็นคำเตือนครับว่าเราทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของกระแสไฟฟ้าเนี่ยต้องระวังอย่างสูงมากครับเครื่องมือเครื่องไม้ต้องมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสภาพที่ดีครับส่วนเรื่องที่บอกว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือจากเป็นไฟฉายแล้วไปส่องเบเกอร์ส่องพวกถังแก๊สเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วครับ
18: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย EV Plaza.com เว็บ

0: ฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3 ถึง 4 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไออายุราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอายุราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
3: ห้าร้อยหกสิบเก้าอยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
4: คุณผู้ชมครับเกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกนะครับในขณะที่ขึ้นบินไปได้เพียง2 นาทีเหตุเกิดที่จังหวัดชลบุรีมีชาวบ้านจับภาพเหตุการณ์นาทีเครื่องตกไว้ได้ครับคือพอขึ้นบินไปได้2 นาทีปุ๊บลักษณะการบินเนี่ยวกกลับเลยวกกลับแล้วหลังจากนั้นโมงเข้าไปกับกำแพงเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะตัวเครื่องจะเห็นว่าสั่นเล็กน้อยและจริงๆเนี่ยลักษณะเหมือนนักบินพยายามจะเชิดหัวกลับขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ทันนะครับโหม่งลงไปกับพื้นเลยชนกับกำแพงของโรงโม่ปูนครับหลังจากชนแล้วเครื่องเนี่ยเสียหายทั้งลำมีภาพของชาวบ้านที่วิ่งเข้าไปนะครับแล้วไปดึงตัวนักบินนักบินเนี่ยชื่อนายมาร์ตินบูเบอร์อายุ32 ปีเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันครับพูดภาษาไทยได้นะครับนี่ดึงออกมาแล้วบาดเจ็บสาหัสนะครับมีแผลฉีกขาดที่บริเวณใบหน้าหลังจากนั้นทีมกู้ภัยรีบปฐมพยาบาลแล้วนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาครับคนที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์คือคุณสมชายต่อพลอายุ52 ปีนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นเครื่องขึ้นบินออกจากสนามบินเล็กบูรพาทิตย์เทคออฟได้2 นาทีเครื่องก็บินวกกลับมาลงจอดลักษณะเหมือนนักบินพยายามจะร่อนลงตรงช่วงจังหวะใกล้ที่จะโหม่งพื้นเนี่ยหัวเชิดขึ้นมานิดนึงน่าจะลักษณะคือคงจะเปลี่ยนใจอันนี้คนถ่ายคลิปบอกนะฮ
3: ะ
4: แต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ทัน
5: นั่งไอ้อยู่ท้ายรถเลยพี่นั่งผูกเชือกเลย
6: เขาตกมาไงดังไหมตอนนั้น
5: ดังพี่ผมนึกว่าไอ้ต้นไม้มันหักเฉยๆนี่ผมก็เลยวิ่งไปดูคนแกจะดึงแกออกแต่นี่พูดไทย
6: มีกี่คนนะ
5: มีคนเดียวพี
6: ่คนเดียวเป็นต่างชาติเหรอพี่
5: ครับผม
6: แล้วเราก็ได้ดึงเขาเชือกออกมา
5: ไม่ได้ดึงพี่ผมไม่กล้าเพราะว่ากลิ่นน้ำมันมันแรง
6: เจ้าที่กู้ภัยอ่ะที่มารับเขาไป
5: เป็นไอ้แพทย์สนามของเขาพี
6: ่เร็วไหมพี่ตั้งแต่ตกแล้วเขามา
5: ประมาณไม่เกิน5 นาทีที่มาถ
6: ึ
5: ง
6: ไม่เกิน5 นาทีมาถึงเลย
5: คร
6: ับ
5: ผม
6: พอรู้ไหมสัญชาติอะไรพี่
5: ไม่รู้แต่เขาพูดไทยได
4: ้นี่พูดตรงกันกับพยานเลยคือช่วงจังหวะเกิดเหตุพอเครื่องกระแทกกับตัวผนังมันเป็นผนังของโรงโม่ปูนปุ๊บกลิ่นน้ำมันเนี่ยมันรุนแรงมากคนจะเข้าไปช่วยก็กลัวก็เลยรอจนกระทั่งมีกำลังเข้ามาเสริมแล้วก็พากันเข้าไปช่วยดึงตัวออกมาลองฟังเสียงพยานอีกคนนึงครับ
7: เขาจะบ้างก็คือมาบินเฉยๆจะมาเช่าเครื่องของสนามบิน
6: แล้วพี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ใช่ไหม
7: สรุปไม่ได
6: ้มาแค่คนเดียวหรอ
7: คนเดียวผมว่าอยู่ผมเห็นอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรพี่ว่าทำไมมันเสียงเครื่องมันแปลกๆเฉยๆยืนฟังอยู่มันเกิดอะไรแต่ว่าเพราะว่าพยายามผมก็จะแลนดิ้งหรือว่าเครื่องมันดับไม่รู้ว่าดับหรืออะไรนะแต่ว่าผมทำงานที่เสียงดังมาดูก็คือมันหาเครื่องไม่เจอแล้วที่ยินเสียงเครื่องแต่มันไม่เห็นตัวผมก็เลยรีบออกมาดูยังไม่รู้ว่ามันเห็นที่ก็อยู่นี่ไง
6: จะเป็นปกติคนดังใช่ไหมคนขึ้น
7: มันไม่ได้ดังเพราะว่ามือมีแบบเหมือนมันดังหนุนมันสะดุดอยู่แล้วผมไม่ชัวร์ต้องรอตรวจสอบดิเพราะว่าไอ้เรื่องเครื่องเรื่องอะไรเดี๋ยวรอให้กรมเข้ามาเช็คเขาก็รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
4: ก็ยังเป็นข้อสันนิษฐานอยู่ยังต้องรออยู่นะครับว่าเหตุการณ์จริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับนี่เป็นสนามบินเล็กบูรพาทิตย์ภายในซอยทุ่งกลมตาลหมันอยู่ในตัวเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงนะครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยจากการตรวจสอบตัวเครื่องบินเนี่ยเป็นเครื่องบิน2 ที่นั่งผลิตในอเมริกานะครับใช้ชุดล้อลงจอดแบบติดตั้งถาวรไม่สามารถพับเก็บได้ ยังรอรายละเอียดอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น

0: แต่เห็นว่ารายงานล่าสุดเนี่ยคนขับน่าจะปลอดภัยนะครับก็นำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
1: ค่ะข่าวต่อไปคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องการโจมตีทางไซเบอร์คือก่อนหน้านี้เวลาเราได้ยินการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยจะไปที่อะไรที่มันแบบเกี่ยวกับการเงินเนาะอย่างเช่นธนาคารหรือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญอย่างหน่วยงานราชการหรือว่าเป็นพวกสนามบินอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ทางนี้มาแปลกแต่ความเสียหายไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะคะมีเหตุการณ์โจมตีตู้เย็นกับตู้แช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆใกล้เคียงในยุโรปไม่ใช่เรื่องเล็กนะเพราะโดนไปหลายร้อยแห่งมูลค่าความเสียหายนะตอนนี้ถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทค่ะคือมันทำให้เห็นว่าการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยมันไปได้ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมเพราะว่าระบบควบคุมกลางของตู้เย็นตู้แช่แข็งอ่ะมันออนอยู่บนอินเทอร์เน็ตอ่ะก็เลยโดนโจมตีได้ค่ะพี่ไก่
0: แล้วก็ทำพร้อมๆกัน
1: ก็คือเนี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยสินค้าเสียหายหมดเลยค่ะ
0: คือละลายหมดเลยอะฮะตู้แช่เย็นอะ
1: ใช่ค่ะข่าวนี้น่าสนใจนะคะมาดูรายละเอียดกันเมื่อวานนี้สำนักงานอัยการกรุงปารีสค่ะออกมาบอกว่าการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่กระทบตู้แช่เย็นระบบอัจฉริยะในร้านค้าปลีกรายใหญ่หลายแห่งทั่วประเทศฝรั่งเศสค่ะแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคืออาหารเน่าเสียแต่บางแห่งเกิดไฟไหม้ตามมาอีกนะคะนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเซบาสเตียนเลอกอนูสั่งงานให้สำนักงานความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งชาติฝรั่งเศสหรือ ANSSI สืบสวนเหตุการณ์นี้แล้วนะคะและกำลังประสานงานกับประเทศอื่นๆในยุโรปเพราะเป็นไปได้ว่าการโจมตีนี้อาจจะกระทบไปยังประเทศอื่นด้วยเพราะมีรายงานว่านอกเหนือจากฝรั่งเศสที่โดนทั้งประเทศหมายถึงว่าหลายภูมิภาคทั้งประเทศนะคะมีสเปนโปรตุเกสโปแลนด์เยอรมนีและเบลเยียมที่ถูกโจมตีเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าฝรั่งเศสเท่านั้นเองค่ะสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตที่โดนไปนะคะอย่างคาฟูมีรายงานโดนไป80แห่งโมโนปรีค่ะมีรายงานว่าโดนไป 5% จากทั้งหมด490แห่งก็ตีซะว่าประมาณ20กว่าแห่งนะคะส่วนเลมูสเกตแตร์บริษัทเจ้าของเครือซูเปอร์มาร์เก็ตแองแตกมักเช่ค่ะบอกว่าโดนไป150แห่งวิธีการของแฮกเกอร์เขาจะอย่างนี้คุณผู้ชมคะเขาจะควบคุมระบบเสร็จแล้วปรับอุณหภูมิตู้เย็นกับตู้แช่เหล่านี้ให้มันสูงขึ้นเห็นบอกว่าสูงไปถึง50องศาเซลเซียสนะแล้วค้างที่50องศาเซลเซียสนานประมาณ6ชั่วโมงทำตอนกลางคืนค่ะอาหารก็เน่าเสียหมดอะค่ะอย่างทางบริษัทเลมูสเกตาก็บอกว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือกำจัดอาหารทั้งหมดเลยแม้ว่าบางอย่างจะไม่ได้เน่าเสียชัดเจนแต่ก็ต้องกำจัดทิ้งนะคะป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคประเมินกันเบื้องต้นค่ะว่าการโจมตีทางไซเบอร์ระบบควบคุมตู้เย็นกับตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตครั้งนี้อาจจะสร้างความเสียหายทั่วประเทศฝรั่งเศสสูงถึงหลาย10ล้านยูโรหรือประมาณ400ล้านบาทภายในวันเดียวค่ะปกติแล้วเนี่ยระบบควบคุมคุณผู้ชมคะมันจะมีแผงควบคุมอยู่ส่วนกลางแล้วสามารถเข้าระบบได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็คือบริษัทที่เขาให้บริการบำรุงรักษาเนี่ยก็สามารถไปปรับการตั้งค่าระบบปรับการตั้งค่าอุณหภูมิของตู้แช่เหล่านี้จากระยะไกลได
0: ้
1: ก็เลยเป็นช่องโหว่ค่ะที่ทำให้แฮกเกอร์เข้าระบบไปแล้วก็ดันอุณหภูมิให้มันสูงซะ50-60 องศาเซลเซียสไปเลยจริงๆมันมีแหล่งข่าววงในของสำนักงานความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติฝรั่งเศสบอกด้วยนะคะว่าเขาไปตรวจเจอช่องโหว่ของระบบซอฟต์แวร์มันเป็นของบริษัทที่ชื่อว่าแดนฟอสค่ะบริษัทสัญชาติเดนมาร์กที่ให้บริการควบคุมอุปกรณ์ทำความเย็นเหล่านี้แดนฟอสเนี่ยล่าสุดก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าก็เพราะว่าอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีเนี่ยใช้งานเวอร์ชันซอฟต์แวร์เก่าไม่ยอมอัปเดตทั้งที่ทางบริษัทเคยได้แนะนำลูกค้าให้ปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือว่าปรับปรุงระบบมาโดยตลอดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมคะโอ้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้มันมีอีกเคสหนึ่งค่ะประมาณปลายเดือนสิงหาคมค่ะมีแฮกเกอร์โจมตีระบบทำความเย็นของร้านค้าสวัสดิการของกองทัพสหรัฐประมาณ10กว่าแห่งผลก็คืออาหารเสียหายเหมือนกันแต่เที่ยวนี้ใหญ่โตกว่ามากค่ะ
0: ไม่รู้อะไรจะเป็นรายต่อไป
1: เนาะ
0: การโจมตีในลักษณะแบบนี้จะโจมตีไปที่อะไรเหมือนในหนังขึ้นทุกวัน
1: ค่ะ
0: เอาปิดท้ายคุณผู้ชมครับเกิดเหตุสลด รถไฟเหาะที่สวนสนุกซิกแฟลกซ์ในรัฐจอร์เจียอเมริกาเกิดติดค้างแล้วปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งหลุดออกมาแล้วเสียชีวิตอันนี้จะเป็นภาพที่เราก็มักจะเห็นแล้วก็คุ้นเคยนะครับเวลาเกิดเหตุรถไฟเหาะติดค้างเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เดินปีนขึ้นไปแล้วไปเอาคนที่ติดค้างอยู่ด้านบนลงแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ครั้งนี้นาทีที่ผู้ชายคนนั้นผู้โชคร้ายหลุดออกจากตัวรถไฟเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ผ่านกล้องถ่ายภาพซึ่งเป็นกล้องภาพที่ระลึกของรถไฟเหาะพอดี
1: คุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมคะเวลาเราเล่นน่ะจังหวะที่มันหวาดเสียวน่ากลัวเขาจะชอบแอบถ่ายเราแล้วเอามาขายเราอ่ะ
0: แล้วกลายเป็นจับภาพนาทีที่ตัวเขาหลุดออกจากที่นั่งไปโอ้โหแล้วคนแชร์ภาพนี้เยอะมากเลยตูนพอหลุดออกจากที่นั่งตามรายงานก็คือเขาร่วงลงไปที่หลังคาของมิวสิกฮอลล์แต่สื่อบางรายบอกว่าจากมิวสิกฮอลล์ตกลงไปเสียชีวิตที่หลังคาบ้านผีสิงอีกฮะ1รายและบาดเจ็บ6คนครับคุณผู้ชมโฆษกของสวนสนุกเนี่ยบอกว่าเครื่องเล่นที่มีลักษณะเดียวกันในสวนสนุกในเครือทั่วประเทศของอเมริกาถูกสั่งปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับหลังเกิดเหตุทาง Six Flags ปิดเครื่องเล่นรถไฟเหาะซึ่งเป็นเครื่องเล่นลักษณะคล้ายกันกับเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยมีชื่อนะฮะโกไลแอดฮะเป็นรถไฟเหาะโกไลแอดมีความเสียวอยู่ในระดับ4ความตื่นเต้นระดับ4จากทั้งหมดสูงสุดคือ5
1: เ
0: จ้าตัวนี้อยู่ระดับ4ตอนนี้เขาปิดไปมากกว่า9เครื่องในสวนสนุก6แห่งปิดเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะฮะโอ้เสียชีวิต1บาดเจ็บ6ครับ
1: ปิดท้ายเบรกนี้เช่นเคยค่ะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีดำค่ะมอบให้คุณผู้ชม3ท่านแสดงความเห็นในไลฟ์ของเพจ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้นะคะวันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กแข่งโกคาร์ทเยาวชน
0: เป็นเรื่องอื่นไม่ได้เลยอะตูน Talk of the Town มาก
1: คนพูดกันเยอะพี่ไก่ถามตูนตลอดเลยทั้งวันเนี้ยถ้าเป็นตูนจะทำยังไงลูกตูนอยู่ฝั่งได้ที่1ทำยังไงอยู่ฝั่งได้ที่2ทำยังไง
0: ถ้าเป็นคุณผู้ชมจะทำยังไงลองแสดงความคิดเห็นกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันเต็ม
2: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไออายราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอายราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
9: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
9: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
8: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
9: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
8: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
10: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
11: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
13: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
14: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
15: อยากมูใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการ ขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
5: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
16: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
17: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Onlyส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
1: ชลบุรีค่ะเป็นรุ่นคาเด็ต B หรือว่ารุ่นอายุ 8-9 ขวบนะคะคนดูบอกว่าเป็นการแข่งขันโกคาร์ทเด็กที่สนุกมากสูสีกันมากบี้กันตลอดเลยนะคะโดยเฉพาะอันดับ1 2และ3มันจะมีหลายช่วงเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูละกันว่าอันดับ1 2 3คือสลับกันผัดกันนำแล้วก็โหมีการบี้กันทุกโค้งเนี่ยมีลุ้นหมดทุกโค้งเลยนะคะก่อนที่ที่สุดผลจะออกมาเป็นอันดับ1คือรถเบอร์69น้องพายุรังสีสิงห์พิพัฒน์ลูกชายพ่อน็อตแม่ชมพู่อันดับ2คือน้องแมคลาเรนค่ะพีมยพัฒน์เลิศทวีวิทย์ลูกชายของพ่อปอตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์และแม่เบนซ์นักร้องวงพริกไทยลองดูบางช่วงบางตอนขณะแข่งขันค่ะ
18: 69อันดับ2พายุครับตอนนี้ครับ69ฉีกออกมาครับ69ขึ้นนำอีกครั้งครับโอ้โหพายุครับจังอาศัยจังหวะหน้าเส้นชัยครับขึ้นนำอีกครั้งนึงครับ88ไม่ยอมครับเบียดตีคู่มากับ99ครับโอ้ยทำให้เกิดรถติดครับพายุอาศัยจังหวะนี้ขึ้นนำครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยจังหวะนี้ครับโอ้โหพายุครับเข้าสู่รอบสุดท้ายครับพายุขึ้นนำอันดับหนึ่งครับอุ้ยจังหวะนี้ครับแม่99ครับเหมือนจะแซงพายุครับแต่พายุยังอยู่ในโพซิชั่นที่ดีกว่าครับในโค้งต่อมาครับยังคงรักษาอันดับได้ครับ99พยายามจะแซงอีกครั้งเปิดวงกว้างจากวงนอกครับพายุบังได้สวยครับและรอบสุดท้ายแล้วครับนี่ครับหูกันสวยครับ99ชิดพายุมาครับ99พิมพ์ยาพัฒพยายามชิดพายุ689ครับแล้วเปิดมาจากด้านข้างอีก1คัน88ครับมูได้หรือเปล่าจังหวะนี้ครับ3คันแข่งกันครับพายุจะบังได้มั้ยครับอุ้ยพิมพ์ยาพัฒหรือภูวลีครับแม่ละโค้งสุดท้ายครับจังหวะนี้มาดูครับเปลี่ยนอันดับหรือเปล่าครับนำโดยพายุครับตามมาติดๆโอ้โหโชว์ท่าซิกเซเว่นครับแม่อุ้ยเรียบร้อยครับอันดับ1ครับ69ครับพายุครับอันดับ2 88ภูวลีครับ
1: ลุ้นกันสนุกนะคะแล้วก็จบลงด้วยความชื่นมื่นโดยเฉพาะกับแฟนคลับของน้องพายุนะคะแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าพ่อปอค่ะคุณปอตนุพัฒน์ยื่นประท้วงขอให้มีการตรวจสอบเพราะพบว่ารถที่เข้าเส้นชัยอันดับ1ก็คือรถของน้องพายุใช้เสื้อสูบเครื่องยนต์รุ่นเก่าและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดัดแปลงเพื่อนำมาใช้ร่วมกับเครื่องยนต์รุ่นปัจจุบันในขณะที่รถคันอื่นทุกคันใช้เครื่องยนต์สเปคสแตนดาร์ดรุ่นใหม่ตามกติกาที่กำหนดค่ะนั่นก็เลยทำให้เด็กๆไม่ได้ขึ้นรับรางวัลที่แท่นรับรางวัลนะคะเป็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะคือต้องส่งเรื่องให้กับทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยตรวจสอบอีกทีนึงแล้วมันก็มีคลิปที่น้องพายุเนี่ยยืนรอการตรวจสอบก่อนที่จะรู้ว่าไม่ได้ขึ้นรับรางวัลแม้ว่าจะเข้าเส้นชัยคนแรกเนี่ยค่ะ
19: อยู่ดึกมาก
20: ดึกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังไม่ประกาศวันนี้นะครับเพราะเรื่องต้อง

0: ยอะ
1: อยู่ดึกมาก
2: ดูกัน
3: เราจะมาพบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังไม่ประกาศวันนี้นะครับเพราะเรื่องต้องส่งเข้าราชยานยนต์สมาคม
4: ครับ
3: นะคร
4: ับ
3: ถ้าไม่ยอมแพ้นะครับเพราะนั้นต้อง
1: รอจนแสงหมด
5: แล้วที่ชัดเจนก็คือเมื่อวานนี้ค่ะคุณชมพู่อรยานะคะโพสต์มีรูปภาพของน้องพายุหลายภาพโดยเฉพาะภาพนี้ภาพปกพี่ไก่เป็นการถ่ายแบบว่าเห็นโพเดียมที่1แต่ว่าน้องไม่ได้ขึ้นรับ มีข้างในอีกหลายภาพนะคะโดยเฉพาะภาพที่คุณชมพู่กับคุณน็อตซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องอะค่ะปลอบน้องพายุข้อความชัดยิ่งกว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า protecting your pure energy with everything we have หรือเราจะปกป้องพลังอันบริสุทธิ์ของลูกด้วยทุกอย่างที่เรามีฝากคุณเบนซ์พริกไทยค่ะคุณแม่ของน้องแม็กลาเรนที่มาเป็นที่2และมีการยื่นประท้วงจากทางฝั่งนี้นะคะโพสต์ IG Story เขียนว่าอึดอัดมากที่ต้องแอปใจเย็นทั้งที่กูก็ลูกพระยานาหมื่นนี่วิญญาณกาลเกตมาเลยนะคะ
6: ครับ
5: แต่มีอีกนะข้างล่างกูก็ไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอกนะคนวิพากษ์วิจารณ์กันขมเลยนะคะจนที่สุดเธอออกมาโพสต์อีกรอบบอกว่าอย่าโยงสิ่งที่เธอโพสต์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวโยงกับประเด็นที่เกิดขึ้นอย่าโยงให้มันเป็นประเด็นแต่คือด้วยคำพูดเนาะกูก็ลูกพระยานาหมื่นนะต้องแอบใจเย็นโอ้มันยิ่งบานปลายกลายเป็นประเด็นร้อนกันเข้าไปใหญ่นะคะหลังจากนั้นค่ะคนที่ยื่นประท้วงคุณปอตนุพัฒน์ค่ะพ่อของน้องแม็กลาเรนที่มาเป็นอันดับ2ลำดับที่หมายเลข99ทางขวาเนี่ยค่ะโพสต์ยาวเลยโพสต์ตั้งแต่เมื่อวานยันวันนี้อันแรกโพสต์แรกนะคะเมื่อวานนี้ดึกๆคุณปอโพสต์ว่าหนึ่งในการแข่งขันคาร์ติ้งที่สนุกและมันที่สุดในชีวิตแต่กลับมีเรื่องรอคำตอบหลังจบการแข่งขันคุณปอบอกว่าการแข่งขันรุ่นคาเดตบีเมื่อวานนี้เป็นหนึ่งในเรสที่สนุกตื่นเต้นและมันที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาลูกชายผมน้องลาเรนอายุ8ขวบลงแข่งขันกับนักแข่งรุ่นอายุ 8-10 ปีตลอดการแข่งน้องขึ้นนำเป็นอันดับ1ได้หลายครั้งมีทั้งจังหวะถูกแซงและแซงกลับสลับตำแหน่งกันไปมาตลอดทั้งเรสลุ้นกันทุกโค้งทุกวินาทีกระทั่งรอบสุดท้ายเกิดจังหวะปะทะและชนกันระหว่างการแข่งขันทำให้น้องเสียตำแหน่งและถูกแซงไปในช่วงท้ายของรอบไฟนอลทำให้ผลการแข่งขันออกมาน้องแม็กลาเรนลูกพ่อปอได้อันดับ2ในรุ่นคาเดตบีและอันดับ3โอเวอร์ออลบอกว่าภูมิใจในตัวลูกชายมากแต่หลังจบการแข่งขันมีประเด็นสำคัญต้องรอการตรวจสอบมีการตรวจพบว่ารถที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ใช้เสื้อสูบเครื่องยนต์รุ่นเก่าซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดัดแปลงและการนำมาใช้ร่วมกับเครื่องยนต์รุ่นปัจจุบันในขณะที่รถแข่งคันอื่นใช้เครื่องยนต์สเปคสแตนดาร์ดรุ่นใหม่ตามที่กำหนดคุณปอก็ยืนยันค่ะว่าไม่ว่าผลการตัดสินของทางรยศท.ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลกีฬายานยนต์จะออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับไม่ได้ต้องการชัยชนะจากการประท้วงและไม่ได้ต้องการให้เด็กคนไหนเสียใจแต่สิ่งที่ผมต้องการคือความชัดเจนโปร่งใสและมาตรฐานเดียวกันสำหรับนักแข่งทุกคนทุกคนควรได้แข่งขันภายใต้กติกาเดียวกันและได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานเดียวกันสำหรับผมนี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าถ้วยรางวัลครับอีกไม่กี่วันเราคงได้รับความชัดเจนจากผู้มีหน้าที่พิจารณาทิ้งท้ายคุณปอบอกว่าผมไม่ได้เรียกร้องให้ลูกผมชนะผมเรียกร้องให้ลูกผมและเด็กทุกคนมีสิทธิ์แข่งขันอย่างเท่าเทียมกันหลังจากนั้นก็มีโพสต์อีกนะคะหลายโพสต์เลยค่ะอย่างโพสต์2ก็ยืนยันหลักการเดิมๆนะคะแต่ว่ามีประโยคนึงบอกว่าผมมายินดีกับเด็กที่คว้าอันดับ1รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยความจริงใจเพราะเด็กทุกคนขับได้ดีมากแต่ก็ย้ำมาค่ะว่าได้รับข้อมูลว่ารถที่แข่งอันดับ1ใช้เครื่องยนต์ IAME X30 Water Swift 60cc ซึ่งมีชิ้นส่วนสเปครุ่นเก่าแตกต่างจากเครื่องยนต์ที่รถคันอื่นๆในการแข่งขันใช้ก็คือรถที่ลงแข่งขันทั้งหมด21คันพบประเด็นความแตกต่างนี้ในรถเพียงคันเดียวก็คือคันที่ชนะค่ะหลังจากนั้นมีอีกนะคะโพสต์ที่3ก็ยังย้ำถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งในรุ่นนี้ค่ะคาเดตบีว่าเราต้องพูดถึงกติกาของรุ่นนี้เท่านั้นตูนไม่ลงรายละเอียดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญในโพสต์ที่3คุณปอบอกว่า ผมไม่ได้ต้องการโจมตีเด็กนักแข่งหรือครอบครัวใดเป็นการส่วนตัวเพียงต้องการคำตอบที่ชัดเจนกติกาต้องเป็นกติกาไม่ใช่สิ่งที่เลือกตีความให้เป็นประโยชน์กับคนใดคนหนึ่งสำคัญที่สุดคือผู้ใหญ่ต้องไม่ทำให้เด็กๆหมดศรัทธาในความยุติธรรมของกีฬามอเตอร์สปอร์ตครับล่าสุดนะคะวันนี้เมื่อเช้าตี 5:49 นาทีคุณปอก็โพสต์อีกยังคงย้ำจุดยืนอยู่นะคะที่อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มมาคุณผู้ชมดูข้อหนึ่งเลยผมและครอบครัวไม่เคยมีปัญหาหรือความรู้สึกไม่ดีกับครอบครัวน้องพายุพี่น็อตและพี่ชมพู่นี่ครั้งแรกเลยนะที่เอ่ยชื่อเรายังจับมือพูดคุยและแสดงความยินดีต่อกันด้วยความจริงใจเพราะเด็กๆยังต้องเติบโตในวงการมอเตอร์สปอร์ตไปด้วยกันอีกไกลผมไม่เคยเรียกร้องให้เปลี่ยนอันดับการแข่งขันผมเสนอให้คงผลการแข่งขันตามเดิมเพราะไม่ต้องการให้เด็กหรือครอบครัวใดต้องเสียใจจากปัญหาเรื่องกติกาซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการแข่งขันแต่ข้อ2สิ่งที่ผมต้องการคือคำตอบจากผู้จัดการแข่งขันและรอยสอทอก็เรื่องเครื่องยนต์เหมือนเดิมอะค่ะก็ย้ำนะคะว่าต้องการให้ผู้จัดการแข่งขันชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันสำหรับเด็กทุกคนบอกผมไม่ได้ต้องการให้ลูกได้อันดับดีขึ้นนะแต่ต้องการให้ทุกคนแข่งภายใต้กติกาและมาตรฐานเดียวกันร้อนแรงมาก
0: ใช
5: ่ทางช่างซึ่งเป็นช่างที่ดูแลทีมให้กับน้องพายุอะค่ะก็โพสต์ผ่านทาง IG เมื่อวานนี้ตอน 5:00 น.ค่ะมันจะมีรายละเอียดเชิงเทคนิคเยอะนะตุนสรุปที่มันจะเป็นสาระที่เราที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้จะเข้าใจได้แล้วกัน
0: ครับ
5: ทาง IG DT Motorsport TH ค่ะบอกว่าเป็นผู้จัดการทีมที่ดูแลและเซอร์วิสรถแข่งหมายเลข69ของน้องพายุค่ะก็ข้อแรกอ้างอิงเอกสารแนบชุดที่1ใช้เครื่องยนต์ IAME X30 Water Swift 60cc ซึ่งเป็นชื่อเครื่องยนต์เดียวกันกับที่คุณปอบอกนะ
0: ครับ
5: แต่ทางช่างเขาบอกว่าอ้างอิงเอกสารแนบชุดที่2หน้า20จะเห็นว่าเสื้อสูบที่ทางทีมใช้ถูกต้องตามการอนุญาตแล้วและเอกสารชุดนี้มีการแจ้งมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในกลุ่มไลน์ของการแข่งขันรายการนี้แล้วสำคัญที่สุดคือข้อ3ค่ะรถคันนี้หมายเลข69ที่น้องพายุขับได้เข้าตรวจสภาพเพื่อเตรียมทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ตามเวลาที่กำหนดผ่านการตรวจสภาพแล้วและซีลเครื่องเรียบร้อยแล้วนี่คือก่อนแข่งตรวจแล้วนะคะเขายืนยันแบบนี้และหลังจบการแข่งขันก็ผ่านการตรวจสภาพตามขั้นตอนแล้วไม่ได้รับแจ้งว่ามีความผิดพลาดหรือทุจริตแต่ประการใดคือตรวจแล้วทั้งก่อนแข่งหลังแข่งไม่ได้มีการแจ้งว่ามีความผิดพลาดตรงไหนหรือทุจริตตรงไหนเลยเมื่อกี้ค่ะทีมช่างที่ดูแลรถให้กับน้องแม็กลาเรนลูกชายพ่อปอทั้งโพสต์ทั้งไลฟ์เลยเอาไปไลฟ์เลยดีกว่าหมดเวลาแล้วช่างยาค่ะก็บอกว่าขอโทษแล้วกันคือมันมีประเด็นของช่างยาก่อนจะไปเรื่องเครื่องอะนะช่างยาเนี่ยตอนที่โพสอะค่ะมีคำว่าคนพิเศษคนก็ไปจับผิดที่คำนี
0: ้
5: ช่างยาขอโทษประเด็นนี้ก่อนเลยว่าไม่ได้ตั้งใจพาดพิงใครนะคำว่าคนพิเศษอะสิ่งที่ผิดก็ขอโทษแต่จริงๆอะอยากจะพุ่งเป้าประเด็นนี้ไปที่กรรมการมากกว่าส่วนเรื่องเครื่องยนต์ช่างยาก็โชว์เสื้อสูบให้ดูค่ะเทียบให้ดูว่ารถของน้องพายุเนี่ยใช้เสื้อสูบรุ่นเก่าต่างกันยังไงกับเสื้อสูบรุ่นใหม่ที่คันอื่นๆเขาใช้กันแล้วก็บอกว่าช่างทุกคนเขารู้กันหมดว่าเสื้อสูบที่ติดที่รถที่น้องพายุขับมันแรงกว่าเขาไม่อนุญาตช่างเขารู้กันหมดกติกาน่ะรัดกุมอยู่แล้วว่าให้ใช้รุ่นที่ติดมากับเครื่องก็ยืนยันค่ะว่ารุ่นนี้มันจะได้เปรียบ
4: เป็นข้างใครข้างใดข้างหนึ่งด้วยเหรอมันไม่มีความจำเป็นอะมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับผมอะผมก็เลยโพสต์ไปแต่ว่าพอโพสต์ไปเป็นแบบนี้แล้วผมก็ต้องขอโทษนะครับไอ้ที่ผมผิดผมก็ขอโทษรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอะไรเนี่ยผมก็ขอโทษแต่ผมก็จะบอกเลยว่าผมไม่ได้พลาดผิดผมเน้นย้ำเรื่องกรรมการมากกว่าครับอันนี้ที่ผิดมาโครงการเนี่ยคือประมาณเอางี้ถ้าโครงการปีนี้ก็ปี2026อะส่วนตัวนี้ ประมาณปี2014ตัวนี้อันนี้ไม่ได้ติดมาจากโครงการเสื้อลักษณะแบบนี้ที่อยู่ในรถคันดังกล่าวซึ่งก็มีแค่คันนี้คันเดียวทีนี้มันต่างกันยังไงมันได้เปรียบเสียเปรียบยังไงเดี๋ยวผมอธิบายทีนี้ตอนนั้นมันเป็นเรื่องเทคนิคของช่างนะครับแต่ผมเชื่อว่าช่างทุกคนรู้ว่าเสื้อตัวนี้แรงทำไมเขาไม่ใช้เขาก็รู้ว่าแรงมันไม่ถูกต้องแค่อนุญาตมันความรู้สึกมันก็ไม่ใช่แล้ววะต่อให้อนุญาตนะแค่ความรู้สึกไม่ใช่เพราะว่ารุ่นนี้มันคือรุ่นวันแม็กเลสตัวตอนที่คุณซื้อรถมามันติดรุ่นนี้มากติกามันก็รัดกุมอยู่แล้วจริงๆถ้าอ่านจริงๆอ่ะถ้าไม่พิกแพงอ่ะตรงเนี้ยจำเป็นต้องออกหรือห้ามตัวนั้นให้ใช้ตัวนี้ในกติกาเขาไม่ได้อนุญาตนะผมก็ไม่อยากใช้คำว่าเลี่ยงบาลีมันก็จะดูไม่ดีคือการทำแบบนั้นนะช่างทุกคนก็ทำได้เขาก็มีความรู้แต่เพียงแต่ว่าเขาไม่เลือกทำมาถามเอ้ยแล้วมันได้เปรียบยังไงอ่ะผมถามย้อนกลับไปไม่ได้เปรียบใส่ทำไมอ่ะ
5: คือถ้าเป็นไปตามที่ช่างของน้องแมคลาเรนและช่างของน้องพายุพูดก็คือเสื้อสูบมันอาจจะทำให้แรงกว่า
0: ใช่
5: อันนี้ช่างของน้องแมคลาเรนบอกเนาะ
0: ครับ
5: แต่ช่างน้องพายุบอกว่าก็ผ่านการตรวจแล้วอะ
0: ทั้ง
5: ก
0: ่อ
5: นทั้งก่อนและหลังการแข่งอันนี้ความผิดมันก็คงเป็นคนตรวจแล้วไหมคะใช่ไหมอ่ะเพราะว่าตรงนี้ความตอนนี้ข้อเท็จจริงมันตรงกันอะว่าใช้ตัวนี้เหมือนกันคุณปอก็พูดแบบนี้ช่างน้องพายุก็พูดแบบนี้แต่เขาผ่านการตรวจไงฉะนั้นอันนี้ถ้ามีคนผิดความผิดจะต้องเป็นใครล่ะถูกไหมคะคุณผู้ชมเรื่องนี้คุณไผ่ลิกก็มาสสพักกล้าทำค่ะก็บอกว่าขอพูดเพราะว่าน้องที่ขับเนี่ยอยู่ในทีมวันพอยต์ด้วยคุณไผ่แกก็ขับรถแข่งเนาะแกชอบรถ
0: ครับ
5: คุณไผ่บอกว่าการแข่งขันวันเมคเรสกติกาปกติเครื่องยนต์ต้องเท่ากันเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเครื่องไม่เหมือนกันมันก็คือการผิดกติกาแน่นอนแบบนี้มันก็ไม่สมควรได้ชัยชนะแม้ว่าจะเป็นลูกใครหรือมีแฟนคลับเท่าไหนมันก็ไม่ใช่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เด็กที่แข่งไม่รู้แต่คนผิดจริงๆน่าจะเป็นพ่อหรือแม่ต่างหากอุ้ยคนผิดน่าจะเป็นพ่อหรือแม่นะคะคุณไผ่บอกเรื่องนี้มันพิสูจน์ได้แน่นอนการแข่งขันควรถูกต้องเท่าเทียมแต่ถ้าทีมของผมออกมาร้องแล้วผิดก็เท่ากับแพ้แล้วพานแต่ถ้าไม่ผิดเท่ากับอีกฝ่ายโกงต้องตรวจสอบให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นจะทำให้วงการแข่งรถซึ่งเป็นวงการที่ผมรักแย่ลงพิสูจน์กันครับดีที่สุดรักลูกก็ต้องรักลูกให้ถูกทางมันเหมือนกันตรงไหนเนี่ยเครื่องเนี่ยมองจากดาวอังคารก็รู้แล้วเขียนในคอมเมนต์ด้วยค่ะเอาให้ใสๆเลยแข่งกันใหม่เลยดีกว่าจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร
0: โอ้โหเอาจริงๆเรื่องนี้มันหลายมุมจริงๆคุณผู้ชมฮะ
5: พี่ไก่กลุ้มใจกับข่าวนี้มากที่เราถามเขาไปทั่วเลยว่าถ้าเป็นลูก
0: ถ้าเป็นลูกพี่อ่ะพี่จะทำยังไงฮะคุณผู้ชมแต่ทีนี้มันก็มีอีกมุมนึงอ่ะเนาะคนก็ช่างขุดครับไปขุดคลิปของไฮโซปออันนี้ตั้งแต่ปี59คลิปนี้ไฮโซปอเนี่ยลงแข่งเองแต่ปรากฏว่าอันนี้ตามข้อมูลนะเขาบอกว่าเหมือนไปมีปัญหากับคนชื่อเดย์ซึ่งคนชื่อเดย์
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
0: แต่คนก็ไปขุดมาแชร์แล้วมาเปรียบเทียบพวกอะไรนี้ตรงนี้ใส่อะไรกันยังไงอันนี้ก็มุมนึงนะคุณผู้ชมเอาส่วนคนที่เป็นห่วงน้องพายุใช่ไหมก็ต้องไปดูคลิปของยายหนิงหน่อยเมื่อวานในยายหนิงไลฟ์คุยกับ FC จริงๆไม่ได้ตอบอะไรมากแต่ Hashtag หลังได้นอน2วันจิตใจของยุก็ดีขึ้น
8: มันมีทุกช่องไม่ต้องอธิบายอะไรแล้ว FC รู้ก่อนยายอีกว่าคือแบบว่ามันมีทุกช่องอะทุกข่าวอธิบายครบถ้วนทุกอย่างนะว่าเกิดอะไรขึ้น FC ยายรู้เรียบร้อยแล้วยายไม่ต้องมาตอบให้เสียเวลานะคะเผื่อว่ายายจะมีแรงตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะยายจะซิบว่าอะไรยายฮางเพราะว่า FC ของยู FC ของยายที่อยากรู้ก็รู้กันหมดแล้วเพราะว่ามีทุกแพลตฟอร์มมีทุกช่องใหญ่ช่องเล็กสไลด์ไปตรงไหนก็เจอ ก็ตามนั้นแต่วันสองวันนี้ก็มีแต่เรื่องนี้แหละโอเคนะคะไปแล้วบ๊ายบายคิดถึงทุกคนค่ะขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะ
0: แฮร์รี่ไพรวันก็มานะเด็กเขามีแต่ความสุขการแข่งขันมันคือความสนุกมันคือไปหาเพื่อนใหม่ไม่ใช่ลูกใครเหนือกว่าใครพ่อแม่ก็อย่าเอาศักดิ์ศรีอย่าเอาความคาดหวังอะไรไปไว้บนบ่ามากนักเลยคือแฮร์รี่พูดขนาดนี้นะแต่ลงท้ายบอกว่านี่พูดภาพรวมนะ
5: ค่ะ
0: นี่ไม่เจาะจงนี่ไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์อะไรเลยนะ
9: เรื่องนะคือเด็กอ่ะมันไม่เกี่ยวข้องเด็กเขามีแต่ความสนุกคือใจเขาใสๆนะเวลาผู้ใหญ่ทำอะไรให้นึกถึงใจเด็กใจผู้ใหญ่เนี่ยมันปรุงแต่งเยอะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การแพ้ชนะแต่มันคือการให้เด็กมาโชว์ความสามารถจะเป็นพ่อแม่รังแกฉันอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าใครแต่พูดแบบกว้างๆเลยคนเราอ่ะมีลูกก็แบกศักดิ์ศรีความเป็นพ่อเป็นแม่เอาความหวังของความเป็นพ่อเป็นแม่ไปพาดไว้บนไหล่ลูกบนบ่าลูกบนหัวลูกมันไม่ถูกผิดทางลูกฉันต้องชนะเนี่ยมันไม่ได้กีฬามันต้องมีแพ้มีชนะให้ลูกเขาได้แบบเล่นกีฬาที่เขาชอบสะสมต้องที่หนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ลูกแล้วอันนั้นไม่ใช่ความคิดลูกความคิดมึงทีหลังมึงก็ลงแข่งกันซะเองอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะมึงก็ลงแข่งเองเลยค่ะทีหลังน่ะมึงไม่ต้องเอาลูกไปลงแข่งถ้าจะสอนลูกแบบนั้นมึงแข่งเองไปแข่งสนามผู้ใหญ่นนท์แพ้ไม่ได้มึงก็แข่งเองชนะเองไปเลยต้องสร้างไมค์เซ็ตกันให้ถูกต้องนะสอนลูกให้เล่นกีฬาเล่นอะไรเนี่ยการชนะมันคือเรื่องของกำไรสิ่งที่สำคัญคือกีฬาคือเรื่องของความสุขควรมาเป็นอันดับแรกชนะก็ดีเก่งถ้าลูกเก่งไม่ชนะก็ต้องบอกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอาใหม
5: ่อ่ะตอนนี้ก็รอผลการตรวจสอบจากรยศท.นะคะหรือว่าราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย
0: คนแสดงความคิดเห็นเยอะมากจริงๆตูน
5: คือตูนในฐานะที่เป็นแม่นะต
0: ู
5: นเรื่องนี้ก
0: ็ว่าไง
5: คือรู้สึกว่าไม่ได้จะแสดงความเห็นแต่หมายถึงว่ามันมีคุณค่าข่าวต่อการเลี้ยงลูกอ
0: ่
5: ะว่าเป็นเราจะทำยังไงทั้งสองฝั่ง
0: ไม่ว่าจะตรงไหนก็สอนลูกได้
5: ใช่ทุกรายละเอียดสอนลูกเราได้หมดเลย
0: ในฐานะที่ไม่มีลูกไม่มีความเห็นแต่เข้าใจทั้งสองฝั่งแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ยากจริงๆแล้วเราไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นด้วย
5: รอการตรวจสอบจากรยศท.นะคะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไง
0: ครับ
5: ปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมคะนี่มีร่มพาวซ่านะคะค
0: ุ
5: ณผ
0: ู้
5: ช
0: ม
5: มาร่วมสนุกกันตุนจะบอกว่าใช้ดีมากเลยช่วงที่ผ่านมาฝนตกตุน
0: เกือบแล้ว
5: ไม่ไกลขอโทษค่ะ
0: ไอตอนฝนตกอะถ้าไม่ได้ร่มกันเนี้ยตุนไม่ได้จัดรายการนะใช่ไหมโชว์โลโก้ด้วยตูนโชว์โลโก้พาวซ่านี่วันนี้จะแจกร่มพาวซ่า
5: ดีมากนี่แล้วอะไรรู้ไหมที่ชอบที่สุดก็คือมันมีตรงนี้ค่ะตรงแฮนเดิลอ่ะนี่เห็นไหมคะมันไปเกี่ยวกับอะไรก็ได้
0: แล้วก็เหมือนกันนี่ตรงแฮนเดิลเหมือนกันมันก็จะมีปุ่ม
5: ค่ะ
0: นี
5: ่คุณผู้ชมอยากได้ไหมคะอย่าไปกดใส่หน้าเพื่อนเหมือนตูนนะคะร่วมสนุกรับกิจกรรมรับร่มพาวซ่าฟรีค่ะเพียงแค่ตอบคำถามง่ายๆว่าใครคือพรีเซนเตอร์ของพาวซ่าง่ายมาก
0: ตอบทาง Facebook เรื่องเด่นยันนี้แล้วกันเนาะทีมงานเนาะตอบเข้ามาใน Facebook เรื่องเด่นยันนี
5: ้10ท่านแรกนะคะที่ตอบคำถามได้ถูกต้องรับร่มพาวซ่าไปใช้กันได้เลยอย่าพลาดโอกาสร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆจากพาวซ่าที่พร้อมส่งต่อความสุขและความห่วงใยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพักกันครู่นึงค่ะ
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
12: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
13: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
14: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
13: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
14: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
13: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: คนนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
2: เปรี้ยวๆหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะๆชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอคับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
7: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
10: กินคิวเต็มแล้วแล้วเขาแนบภาพมาให้ดูเนี่ยลองดูภาพเมื่อสักครู่ต่อแถวกันยาวมากคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีลักษณะคนที่มันเต็มเต็นท์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วเอารองเท้าเนี่ยไปวางกันอย่างนี้คุณผู้ชมทีนี้พอเพจสายไหมขึ้นว่าคิวเต็มลองไปดูในคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์เข้าไปถามนี่ปล่อยกี่คิวคะจะไปทำบ่ายพรุ่งนี้ทันไหมคะมีคนเข้าไปตอบไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะชาวบ้านแนะนำให้ไปแต่เช้านะคะเขาแจกคิวตอน 8:30 นเราอะไป 7:30 นได้คิวที่140
11: นี่ขนาดไป 7:30
10: นได้คิว140แล้วนะรองเท้าเรานะที่วางอยู่นะแล้วมีอีกคอมเมนต์นึงบอกตอนนี้ค่ะคือสักประมาณเที่ยงตอนนี้คิวถึงเท่าไหร่แล้วคะมีคนเข้าไปตอบ363ผ่านไป1ชั่วโมงคนเดิมออกมาโอเคจ้าพี่แล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะ416คุณผู้ชมคนแน่นสายไหมจริงๆแล้วเอาจริงๆคือเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าเต็มจริงๆคือประมาณ11:00 นเราส่งทีมข่าวเราลงไปพื้นที่ไปที่เขตสายไหมคุณผู้ชมเชื่อไหมช่วงที่เราลงไปนี่มันเป็นช่วงบ่ายแล้วปรากฏไปเจอพี่คนนึงกำลังถกเถียงอยู่กับเจ้าหน้าที่นี่พี่นาวินพี่นาวินเนี่ยคืออย่างนี้ฮะเขตสายไหมเนี่ยเขาเปิดไลน์ให้สามารถลงทะเบียนผ่านไลน์ได้
11: ค่ะ
10: พี่นาวินถือไลน์มาเลยส่งไลน์แบงค์เมื่อวานแม่งไม่มีคนอ่านจนถึงตอนนี้แม่งไม่มีคนอ่านพี่นาวินอันนี้บอกกับเรานะแต่ตอนบอกกับเจ้าหน้าที่เนี่ยพี่เขาก็คุยกันดีนะเขาบอกคือเจ้าหน้าที่ถ้าจะเปิดไลน์อย่างเงี้ยรบกวนอ่านสักนิดนึงตอบสักนิดนึงได้ไหมว่าได้ข้อมูลได้ข้อความแล้วมันใจมันร้อนใจอ่ะคนอื่นเขาได้เงินแล้วเรายังเอกสารเจ้าหน้าที่ยังไม่อ่านไลน์เลยอ่ะ
12: ค่ะแล้วคราวนี้มันไม่มีการตอบรับเพราะว่าแล้วเขาไม่มีการเปิดหรือว่าไงหรือว่าผมต้องมาติดต่อนี
13: ่ไม่ๆๆอย่างงี้
2: คือ Line OA เนี่ยเป็นของหน่วยงานเราทำเซิร์ฟคุณเพื่อให้คุณไม่ต้องเดินทางมาแต
12: ่
2: เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเซตเดียวกันที่นั่งตอบคำถามอยู่เนี่ยแล้ว
12: ถ้าผมส่งใน Line กับผมมาที่เนี่ยอันไหนจะไวกว่าผมต้องการงี้นี่แหละอย่างเงี้ยผมมาเมื่อวานผมบอกให้ทำแบบนี้ผมส่งใน Line แต่ผมส่งไปปุ๊บมันไม่มีการตอบรับไม่มีอะไรเลยไงผมต้องการ
2: ตอนน
12: ี้
2: ยื่นในไลน์ไป3,000
12: เข้าใจผมเข้าใจ
2: ใช่แล้วเราก็ไล่
12: เพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีเคสเหมือนผมส
2: ่
12: งไปแล้วทำไมเขา
10: เอาละถ้าปล่อยเสียงตอนถกเถียงกันเนี่ยโอ้คุณผู้ชมนานแล้วดูคนข้างหลังอ่ะ
11: โอ้
10: แหลมจะเถียงกันเสร็จคือคุณผู้ชม700คนนะฮะที่ไปรอวันนี้อ่ะ700คนแล้วแต่ละคนก็จะมีข้อถกเถียงอย่างนี้แหละครับทีนี้เข้าใจทั้งสองฝ่ายคุณนาวินเนี่ยเขาบอกเขาเป็นเจ้าบ้านแต่ภรรยาพักอาศัยร่วมมันมีปัญหาตอนลงทะเบียนซ้ำซ้อนกันอ่ะทีนี้ถอนชื่อออกปรากฏต้องเริ่มลงทะเบียนใหม่มาแล้วรอบนึงเจ้าหน้าที่บอกคนเยอะกลับบ้านไปแล้วไปลงทะเบียนผ่านไลน์ก็กลับบ้านไปลงทะเบียนผ่านไลน์พอมันไม่มีคนอ่านทีนี้ร้อนใจแล้วก็เลยกลับมาอีกครั้งถ้าจะเปิดระบบไลน์อ่ะขอความเห็นใจเถอะกดอ่านสักนิดนึงเถอะให้รู้สึกว่ามันสบายใจนิดนึงก็ได้อ่ะฟังเสียงพี่นาวินนะ
12: ผมลงในแอปคราวนี้บอกว่าเราอะลงผิดว่าเราอยู่เกิน7วันแต่น้ำเข้าโอเคเปลี่ยนไปในระบบว่าอยู่สูงเกิน7วันน้ำเข้าโอเคปุ๊บแอปมาอีกทีบอกว่าชื่อซับซ้อนกันซับซ้อนในกรณีคืออะไรครับเขาบอกว่าอ๋อมีคนลูกบ้านลงในเมื่อระบบคุณอะสามารถเช็คบัตรประชาชนผมได้ว่าใครเป็นเจ้าบ้านแล้วทำไมไม่ให้เราแก้ในนั้นพอจิ้มไปก็แก้ไม่ได้ครับแค่เรามายืนยันว่าเราเป็นเจ้าบ้านผมเลยบอกว่าคุณเอาเอกสารอะไรล่ะที่ยืนยันก็คือบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านแค่นั้นแล้วทำไมคุณเช็คไม่ได้ว่าในนั่นผมก็เลยบอกว่าถ้าบางคนเขาทำงานกันต้องมายืนเอาบัตรต่อคิวเขาก็เสียเวลาทำงานจริงไหมครับถ้าวันหยุดก็โอเคไปแต
13: ่เหมือนว่าแอดไลน์แล้วในไลน์ก็ไม่มีการตอบ
12: ไม่มีการตอบรับผมเลยบอกว่าถ้าผมแอดไลน์มาผมเลยวันนี้ผมต้องการว่าผมแอดไลน์ผมส่งเอกสารไปให้แล้วคุณจะตอบรับผมตอนไหนแล้วคุณให้ความมั่นใจของประชาชนได้ไงว่าคุณจะตอบเขาเมื่อไหร่อาจจะผ่านไปเป็นเดือนแล้วหมดสิทธิ์อาจริงไหมครับจริงไหมครับผมแต่ถ้าประชาชนบางคนมาถึงที่คุณได้เห็นเอกสารของฉันเอออ๋อชื่อนี้เลยคลิกให้เลยหน้าคอมปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บยกอุ่นใจเข้าไปแล้วออกแปลว่าฉันผ่านแต่ไลน์อ่ะไม่อ่านผมเป็นอย่างเงี้ย
10: อีกท่านหนึ่งคุณมนศิชาคุณผู้ชมลองฟังเรื่องนี้คือถูกน้ำท่วมทำเรื่องเรียบร้อยเงินเข้ามาแล้วแทนที่จะได้ 9,000 เงินเข้ามา 5,000
11: อ้าว
10: เป็นเรื่องสิทีนี้เธอเล่าอย่างนี้ครับเธอคิดว่าอีตอนที่ลงทะเบียนในแอปทางรัฐเนี่ยอยู่ดีๆระบบมันค้างพอระบบมันค้างปุ๊บเธอก็เลยปัดออกแล้วก็กลับเข้ามาที่แอปใหม่พอเข้ามาที่แอปใหม่ระบบขึ้นว่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเธอก็งงๆเฮ้ยมันยังไม่จบกระบวนการเลยว่ะแต่ว่ามันขึ้นว่าเสร็จแล้วก
11: ็
10: ปล่อยไปสุดท้ายแทนที่จะได้ 9,000กลายเป็น 5,000 อีส่วนต่าง 4,000 ต้องมาทำเรื่องวันนี้ทีนี้งงแล้วว่าแล้วใครจะโอนมาให้วะเนี่ยตรงไหนจะโอนจะได้ไหมวะเนี่ย 4,000 เนี่ยโถกเถียงกับเจ้าหน้าที่อีก
14: ข้างบ้านอ่ะเขาก็เดินมาบอกว่าเออตอนนี้เงินพี่เข้าแล้วนะ 9,000 ของตุ้มเข้าไปยังเราก็บอกว่าเอ้าหรอหนูก็เลยไปเปิดสถานะดูว่ารออนุมัติเงินก็คงเดี๋ยวเงินเข้าแต่เมื่อวานเงินมันเข้ามา 5,000 อ่ะพี่คือน้ำหนูบ้านหนูน้ำล้อมรอบ
13: เข้าผิด
14: ใช่คือบ้านหนูน้ำเข้าในบ้านไงหนูมีหลักฐานเนี่ยแล้วมันเป็นหมู่บ้านเดียวกันคือบ้านท้ายหลังอ่ะที่น้ำท่วมเยอะๆคือได้ 9,000 หมดเลยมีหนูได้ 5,000 หนูก็เลยโทรไปที่1784เขาก็บอกว่าให้หนูมายื่นเอกสารเพิ่มแล้วก็หนูก็โทรไปที่ของเขตของกทม.เขาก็บอกว่าต้องยื่นเอกสารเพิ่มครับถ้าในเคสนี้ต้องเราไปยื่นอยู่ใช่แต่เงินอ่ะใช่แต่เงินอ่ะเข้ามาแล้ว 5,000 แต่หนูต้องได้ 9,000 เลยพี่ความหมายอ่ะมันตกหล่นตรงนี้ไม่ได้ไงใช่
10: คุณผู้ชมฟังแล้วทันใช่ไหมฮะข้างบ้านน่ะได้ 9,000
11: แต่บ้านเขาได้ 5,000
10: เอ๊ะมันเข้าบ้านเหมือนกันแล้วเธอก็เลยจริงๆเธอให้สัมภาษณ์ยาวเลยเธอตั้งคำถามว่า 4,000 ที่เหลือเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วใครเป็นคนไปเลือกให้เธอว่าเธอเป็นบ้านน้ำล้อมชั้นบ้านน้ำท่วมแล้วอีก 4,000 ที่เหลือจะโอนไหมแล้วจะได้เมื่อไหร่แต่อย่างนี้นะฮะเพื่อความเป็นธรรมมันก็จะมีอีกมุมนึงชาวบ้านก็ชื่นชมมาปุ๊บเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออย่างดีเลยอาจจะมีช้าบ้างก็คนมันเยอะเข้าใจได
15: ้การบริการหรือการให้คำตอบของทางเจ้าที่ค่อนข้างดีมากเลยค่ะดูใส่ใจแล้วก็ไม่มีสีหน้าแบบเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีค่ะ
16: วันนี้คนเยอะไหม
15: วันนี้ถือว่าคนเยอะไหมก็เยอะค่ะคนได้รับ ผลกระทบมันก็เยอะแต่ว่าถือว่าขั้นตอนที่เขาบริการเนี่ยถือว่าดีค่ะตามหลักความเป็นจริงอ่ะหนูคิดว่าการมาเจอพบปะผู้คนหนูว่าดีกว่ามีอะไรก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็ยื่นข้อเสนอได้คือในแอปมันไม่มีใครตอบเราได้ไงคะใช่ค่ะว่าใช่หนูอยากถ้าเป็นหนูนะหนูเลือกมาเจอดีกว่ายอมสละเวลานิดนึงจะได้ถามใช่ค่ะ
10: และในมุมของเจ้าหน้าที่บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ขอความเห็นใจนะวันละ700กว่าคนนะตูนที่มาแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีเท่านี้เจ้าหน้าที่บอกว่าแทบไม่ได้กินข้าวเลยเอ้าเรื่องไลน์คือไอ้คนที่นั่งเขียนอยู่เนี่ยรับเรื่องอยู่เนี่ยก็คือคนเดียวกันกับที่ตอบไลน์เพราะฉะนั้น
11: ไม่ว่างจะตอบ
10: มันไม่ว่างจะตอบ
11: เพราะคนมาเยอะ
10: คนมาเนี่ยวันละ700แล้วคนในไลน์พอเข้าไปดู 3,000 ข้อความมันก็จัดกันไม่ทันต้องเอาหน้างานแบ่งส่วนหนึ่งมาทำลายอีกขอความเห็นใจนะ
13: ที่เราเจอส่วนใหญ่เป็นอะไรที่มาทำ
15: หนึ่งก็คือติดซ้ำซ้อนสองก็คือระบบอ่ะเขาไม่ได้มีให้แนบเอกสารเนาะเดี๋ยวนี้บริบทของกทม.มันไม่เหมือนปภ.ที่อื่นนะคะท้องถิ่นที่อื่นอย่างถ้าอยู่ตามต่างจังหวัดอ่ะบ้านเช่ามันจะไม่ค่อยมีแต่ของเราเป็นบ้านเช่าเยอะมันต้องแนบสัญญาเช่าเพราะไม่งั้นเจ้าหน้าที่ที่จะอนุมัติอะค่ะเขาจะไม่ปล่อยผ่านเพราะว่ามันเช่าจริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องแนบสัญญาเช่าเนาะฉะนั้นเนี่ยพอมันไม่มีช่องให้แนบเอกสารอะเขาเลยต้อง walk in มาแนบเอกสารเพิ่มเพราะว่าเราตีกลับไปใช่ส่งมาเยอะ 3,000 ลายแล้วแค่เปิดไลน์เองมาเมื่อวานเอง
13: ติดคุณลายเรื่องลายไหม
15: คะใจเย็นๆค่ะเจ้าหน้าที่ทำให้แน่ตั้งใจทำให้ช่วยเต็มที่ค่ะยังไงเจ้าหน้าที่ก็สู้ค่ะก็สู้ไปด้วยกันนี่แหละค่ะ
10: สู้ไปด้วยกันเออจริงๆมุมนึงเห็นใจเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับเพราะคนเยอะจริงๆสรุปการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในฤดูฝนปีนี้นะครับข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโอนสำเร็จแล้ว37จังหวัดนะครับจำนวนทั้งสิ้น 160,000 กว่าครัวเรือนจำนวนเงิน 1,284,866 ล้านบาทหรอเอ๊ะอาจจะพันกว่าล้านอ่ะ 1,284 ล้านบาทข้อมูลถ้าแยกเป็นเฉพาะพื้นที่กรุงเทพเนี่ยโอนสำเร็จแล้ว 75,738 ครัวเรือนนะครับเฉพาะของกรุงเทพก็คิดเป็นเงิน500กว่าล้านบาทที่ทำการโอนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ได้รับเงินแล้วก็มีความสุขดีใจครับได้เงินมาแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่า 9,000 มันก็ไม่เพียงพอกับความเสียหายหรอกยกตัวอย่างอย่างเช่นชาวบ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีบ้านของคุณวัชระชาวบ้านหมู่9ตำบลดงพระรามครับได้มาแล้วก็ดีใจอ่ะคือคนข้างบ้านเขาบอกมาให้รีบไปเช็คพอไปเช็คเงินเข้าแล้วจริงๆแต่มันก็ไม่พอ
16: ลงแล้วค่ะไม่ยุ่งยากผู้ใหญ่เป็นคนทำให้ค่ะ
17: ที่บ้านมีความเสียหายเยอะไหมครับ
16: ทุกอย่างเลยค่ะไม่มีอะไรเหลือเลย
17: 9,000 เนี่ยมันพอที่จะเยียวยาเราไหม
16: มันไม่พออยู่แล้ว ประตูห้อง 3-4 ห้องไม่มีเหลือมันพองหมดเลยเสื้อผ้าข้าวของที่นอนหลับที่นอนเตียงไม่มีเหลือเลยก็อยากให้ทางรัฐช่วยให้เราได้มั่งเร็วขึ้นป่านนี้ค่ะ
17: ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบาก
16: จ้ะเพราะหม้อคงหม้อข้าวก็ไม่เหลือต้องมานั่งกินกันอยู่ที่ศาลาเนี่ยเพราะว่าผู้ใหญ่เขาเอาเตาแก๊สมาให้ถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่นี่ตายเลย
10: อีกสักท่านหนึ่งแล้วกันนะฮะหมู่สี่เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับตำบลบ้านพระนะฮะชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนอย่างหนักเลยอ่ะน่าจะเสียงซ้ำละน่าจะเสียงซ้ำงั้นไปอีกคนหนึ่งปิดท้ายด้วยคนนี้ละกันลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นที่เรียบร้อยเบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยเหลือจัดการเตรียมเอกสารให้ก็หวังว่าเงินเยียวยา 9,000 บาทเนี่ยจะมาช่วยชดเชยได้บ้างมันก็เป็นเงินก้อนนะนะแต่มันก็ไม่พอกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหรอกปิดท้ายด้วยเสียงชาวบ้านคนนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาชมข่าวกันต่อครับ
18: กับแอปทางรัฐนะครับเข้ามาตอน11โมงครับยิ่งเรื่องไม่นานยิ่งเรื่องทางรัฐนะเมื่อวันที่8เราเตรียมเอกสารปริ้นเอกสารเสร็จเราก็ไปยื่นเรื่องกับทางอบต.
15: ดงพ
18: ลามเมื่อวันที่12ใช่แล้วก็เงินก็เข้าวันที่13ครับก็เร็วอยู่ครับแอปทางรัฐถือว่าไวไม่ไวนะครับไวนะครับแล้วก็การทำงานของเจ้าหน้าที่อบต.ก็ถือว่าไวเงินช่วยเหลือเข้ามาช่วยในระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่ามันสามารถช่วยเชยกับการสูญเสียครั้งนี้ได้ไหมมันไม่สามารถครับเพราะว่าทุกอย่างมันมาเร็วมากแล้วมันก็ไปเร็วพร้อมกับน้ำ 9,000 เนี่ยไม่พอหรอกต่างกันเยอะมากครับมันต่างกันเยอะมากครับ
15: ถามว่าพอไหมไม่พอแต่ก็ยังดีที่ได้มาช่วยบ้างอะค่ะ
7: ื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
7: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
9: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
19: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
9: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
20: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
21: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
20: มาเตรียมพร้อมกัน
22: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาๆพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
24: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
7: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
7: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
9: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
10: ไม่มีเลยเหรอเรื่องร้องเรียนอ่ะมันก็มีผมก็ตรวจสอบไม่เจออะไรนะแต่อีสมัยนี้นี่สิโอ้โหน่าหนักใจเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วการทุจริตกว้างขวางลึกซึ้งเหลือเกินผมเนี่ยวิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์เลยนะผมเนี่ยกราบพระสยามเทวาธิราชเลยนะต้องคุ้มครองประเทศให้ปลอดภัยเลยคืออยากจะฝากอะจะทำหน้าที่อะไรเนี่ยไม่ใช่ทำหน้าที่จนเกินไปการเมืองผมไม่พูดถึงแล้วกันนะเอาเป็นว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีหน่อยแล้วกัน
25: คือสมัยผมอยู่เนี่ยมันก็มีการสอบก็มีการร้องเรียนมีการอะไรกันแต่ว่า
0: มันก็มีการตรวจสอบมีการอะไรกันแต่ว่ามันไม่มีแบบเรียกว่าโอ้ผมอายอายที่เป็นที่เวลาเจอคนรู้จักแล้วเขารู้เขาก็รู้ว่าผมอยู่กระทรวงมหาดไทยนะว่าเก่านะแต่ว่ามันเกิดแล้วต้องช่วยกันนะครับช่วยกันแก้ไขต่อไปแต่ว่าดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในส่วนตัวของฐานะคนเป็นประชาชนนะหนักใจก็คือว่าไอ้การดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเนี่ยมันได้ทำถึงที่

0: งานกันหน่อยอ่ะมันต้องมีรูปแบบอ่ะมันต้องมีแบบแผนคือแค่เอาใจใส่แล้วทำตามแผนทำตามขั้นตอนอ่ะอย่ามัวไปทำเรื่องกระพี
1: ้
0: ทำเรื่องกระพี้จนลืมเรื่องแก่นอย่างเงี้ยแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องการโยกย้ายด้วยโยกย้ายมันมีช่วงเวลาตามกฎหมายนักการเมืองก็มักจะอ้างแล้วชอบอ้างกันนี่แต่ผมอ่ะไม่ทำหรอกนะเรื่องแบบนี้หรือไม่จะเป็นเรื่องโอ้โหคุณผู้ชมอ่ะลองฟังเอาให้ครบเลย
2: นักการเมืองก็มักจะอ้างนะพอไม่รู้จะทำไงก็อ้างบอกไม่ผมไม่ได้เป็นคนสั่งย้ายนะผมไม่ได้เป็นคนย้ายเป็นเรื่องของอธิบดีเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงเขานะพวกเราก็ใช้วิจารณญาณคิดดูแต่ว่าการโยกย้ายเนี่ยก็ต้องดูให้เหมาะสมช่วงน้ำท่วมช่วงกำลังเผชิญเหตุเนี่ยมันเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกก็ลำบากนะมันโบราณเขาไม่ทำกันมันมีรูปแบบมันมีแผนแต่ว่าต้องเอาใจใส่แล้วก็ต้องทำตามแผนแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับอย่าไปละเลยอย่าไปตกอยู่ในความประมาทนะอย่าไปทำเรื่องอะไรนะเรื่องกระพี้จนลืมเรื่องแก่นนะ
0: นานมัวแต่ทำเรื่องกระพี้ลืมเรื่องแก่นคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเพจกระทรวงมหาดไทย PR ขึ้นข้อความนี้ฮะกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายของอดีตปลัดมหาดไทยย้อนวันวานเมื่อ30กันยา67วันที่ท่านเกษียณไม่มีใครเขาไปส่งแล้วจากวันนั้นเป็นต้นมามีแต่ความสงบสุข
1: โอ้โหย้อนวันวานวันเกษียณ30กันยา67ก็ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสงบสุขโอ้คุณผู้ชมนี่เพจทางการของกระทรวงมหาดไทยนะ
0: กระทรวงมหาดไทย PR ตอนแรกเราเช็คกันวุ่นเลยใช่ป่ะวะเนี่ย
1: ใช่
0: ของปลอมหรือเปล่าเช็คไปเช็คมาของจริง
1: เพจทางการของกระทรวงทีนี้พอเพจบอกอย่างเงี้ยค่ะย้อนวันวานเมื่อตอนอดีตปลัดสุทธิพงษ์ท่านเกษียณน่ะไม่มีใครไปส่งเลยคุณผู้ชมคะทีมมติชนค่ะเขาไปย้อนแต่รู้ได้ไงรู้ไห
0: ม
1: จากปลัดเก่งนี่แหละค่ะแชร์โพสต์ของมติชนค่ะมติชนเขาทำข่าวว่าเขาย้อนโพสต์ของเพจนี้เมื่อตอนนั้นว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงท่านปลัดสุทธิพงษ์ท่านก็โพสต์เลยย้อนดูโพสต์มหาไทยอำลาปลัดเก่งก็คือตัวเองวันเกษียณเปิดวิสัยทัศน์ตลอดชีวิตข้าราชการ
0: อ้าวเพจเดียวกันเหรอตูน
1: เพจเดียวกันก็มติชนเขาไปตรวจสอบแล้วพอกดเข้าไปดูอะค่ะนี่คือโพสต์ของเพจเดียวกันนี
0: ้เฮ้ยเพจเดียวกันจริงๆกระทรวงมหาดไทย PR
1: ใช่ค่ะเมื่อวันที่23กันยายนปี2567ก็คือช่วงอำลากันนั่นแหละเราราชการเราจะรู้เนาะว่าราชการเขาจะอำลาช่วงปลายเดือนกันยา
0: ใช่
1: เนี่ยช่วงนี้แหละค่ะมีการโพสต์เลยว่าบนเส้นทางปลัดเก่งสุทธิพงษ์จุนเจริญจากปลัดอำเภอสุดปลัดกระทรวงมหาดไทยตลอดระยะเวลา36ปี2เดือน26วันทุกวันคือวันแห่งความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วพี่ไก่เชื่อไหมว่าโพสต์นี้ยาวมากค่ะ
0: ครับ
1: เปิดวิสัยทัศน์ของปลัดเก่งยาวเหยียดเลยค่ะมีแนวความคิดยังไงบ้างเรื่องบริหารจัดการน้ำบ้างเรื่องอะไรต่ออะไรบ้าง
0: เป็น10หน้าเลยนะตูน
1: ยาวมากๆนะคะก็คือเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ของปลัดเก่งจริงๆซึ่งวันนี้ทางเพจกระทรวงมหาดไทย PR บอกว่าเมื่อวันวาน30กันยายน67ก็ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสงบสุขแต่ย้อนกลับไป23กันยาโพสชื่นชมอ่ะต้องใช้คำว่าโพสชื่นชมเปิดวิสัยทัศน์
0: เปลี่ยนแอดมินหน
1: อไม่รู้
0: หรือไงหรือไม่คุยกันเองหรือยังไงฮะทีมงานเอาโพสต์ล่าสุดขึ้นมาทีนี้ในโพสต์ล่าสุดเนี่ยเขามีวงเล็บช่วงท้ายด้วยนะช่วยไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของปลัดมหาดไทยซึ่งอยู่ใต้ภาพก็คืออยู่ในคอมเมนต์ในคอมเมนต์เนี่ยเขาใส่คำให้สัมภาษณ์ของปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ซึ่งก็โต้กลับอย่างดุเดือดมหาดไทยยุคท่านน่ะน่าอายมากกว่าอีกคืออย่างนี้คุณอันสิทธิ์บอกว่าผมบอกได้เลยนะว่าก่อนหน้านี้มันน่าอายมากกว่าเยอะยุคนี้เราพยายามให้ข้าราชการมีขวัญมีกำลังใจทุกวันนี้ปัญหาต่างๆเนี่ยทั้งเรื่องท้องถิ่นทั้งแต่งตั้งโยกย้ายเราก็เข้ามาจัดการเพื่อความเป็นธรรมให้มากที่สุดดังนั้นถ้าจะบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายขอถามกลับว่ามันจะน่าอายตรงไหนเพราะเราทำเต็มที่ที่สุดแล้ว
3: ผมว่าก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าผมพยายามที่จะสร้างให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจนะครับทุกวันนี้เนี่ย ปัญหาต่าง

0: ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นกรมท้องถิ่นเนี่ยสอบข้อเท็จจริงร้ายแรงแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ที่กระทำความผิดแล้วถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายเนี่ยก็ต้องถามว่าอายน่าอายตรงไหนเพราะว่าเราถือว่าเราทำเต็มที่สุดแล้วแล้วก็อดีตปลัดกระทรวงหลายๆท่านเนี่ยท่านก็ได้โทรมาหาผมนะครับก็ได้ชื่นชมและให้กำลังใจคือถ้าท่านเนี่ยไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือคิดว่าอะไรที่มันเป็นข้อแนะนำเนี่ยผมเชื่อมันมาบอกผมได้ไม่ใช่บอกสู่สาธารณชนให้สาธารณชนมาบอกอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
1: มองว่าเป็นการติดเพื่อก่อหรือว่าติดเพื่อเหยียบอะไรแบบนี
0: ้คนเราไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าการพูดของแต่ละคนเนี่ยเขามีประสงค์อะไรนะแต่ว่าผมเป็นผมไม่ทำอย่างนั้น
2: เป็นผมไม่ทำอย่างนั้นมีอะไรอ่ะไม่สบายใจอะไรก็มาบอกกันเองสิไม่ใช่ไปบอกสาธารณะแบบนี้เป็นผมไม่ทำนะแล้วที่แรงเลยอย่างที่บอกครับคุณพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกเอาจริงๆถ้าผมเป็นท่านน่ะผมอายนะเอ๊ะเขาเรียกท่านว่าปลัดหมื่นล้านโครงการต่างๆที่ทำในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอ่ะเห็นว่ามีปัญหาอยู่นี่ปปช.เขาตรวจสอบอยู่นี่โอ้น่าอายนะท่านผมอยากจะบอกโอ้จริงๆไล่ยาวมากเลยนะฮะแล้วก็พูดไปถึงการพูดถึงข้าราชการการดูทงดูถูกข้าราชการแล้วก็วกกลับมาว่าผมบอกได้เลยว่ามหาดไทยยุคนี้ยกศักดิ์ศรีข้าราชการทุกคนเราไม่ดูถูกกัน
3: ก็เห็นด้วยนะก็เห็นด้วยถ้าเกิดผมเป็นท่านผมก็คงอายอ่ะในการดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมเป็นท่านผมก็อาจจะอายไหมที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะประหลัดหมื่นล้านเหรอแล้วโครงการต่างๆที่ทำมาในพื้นที่ EC มีปัญหาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบในปปช.ทำองค์กรของรัฐอาจจะทำให้องค์กรของรัฐนั้นเสียหายนะครับและตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าขายบริษัทนั้นทิ้งไปแล้วนะครับแต่เรื่องก็ยังค้าคลังคาซังอยู่ก็ถามว่าอายไหมก็ผมเป็นท่านผมก็คงอายครับผมคิดว่าครั้งนี้นอกจากการเข้ามาบริหารดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำตามท่านนโยบายของรัฐบาลแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นการยกศักดิ์ศรีการจัดระเบียบภายใต้ของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับอะไรที่มันหย่อนลงไปอะไรที่เราเห็นว่ามันควรจะบิ๊กคลีนอัพอ่ะจริงๆแล้วใช่ป่ะมันไม่ใช่ฟื้นฟูน้ำท่วมอย่างเดียวหรอกมันต้องฟื้นฟูกระทรวงด้วยแล้วก็จิตใจพี่น้องข้าราชการด้วยที่ถูกคนในผู้บริหารดูถูกมาตลอดระยะเวลานึงนะครับ
2: จะเน้นย้ำอยู่2เรื่องของการดูถูกข้าราชการถ้าจะจำกันได้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ปรากฏก่อนหน้านี้โฆษกรัฐบาลก็เอามาแฉแล้วจริงๆนะคุณพลพีนะพูดไปถึงขั้นให้ลองไปเซิร์ชดูเลยนะบริษัทชื่ออะไรนะ SPSP อะไรสักอย่างเนี่ยลองเซิร์ชดูนะว่าอยู่ในกระบวนการไหนแล้วโอ
4: ้
2: โหโตกลับอย่างนี้ฮะ
4: ร้อนจริงๆอะค่ะขนาดท่านรัฐมนตรีท่านพูดขนาดนี้แต่ท่านรัฐมนตรีว่าการเลยนะคะว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านไม่ได้ดูร้อนแรงเท่ารัฐมนตรีช่วยพลพีนะ
2: ครับ
4: ท่านก็บอกว่าอ๋อท่านก็ไม่ว่านักการเมืองนะท่านหมายถึงลูกน้องเก่าท่านหมายถึงพวกข้าราชการประจำแล้วก็เหมือนกับแนะนำข้าราชการไกลๆอะค่ะว่าก็ถ้าเราคิดว่าเราทำดีแล้วเราก็ก็โต้แย้งได้นะแต่ถ้าเรายังทำไม่ดีเราก็ต้องไปดำเนินการแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมานะท่านก็เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาท่านก็เป็นผู้ใหญ่แต่ทิ้งท้ายแต่ถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ต้องเสียกำลังใจอนุโมทนาสาธุแล้วก็แผ่ส่วนกุศลไปก็แล้วกันปิดท้ายด้วยเสียงท่านนายกและช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ
5: ท่านว่าข้าราชการประจำท่านไม่ได้ว่านักการเมืองท่านก็พูดเรื่องการเมืองท่านไม่เกี่ยวท่านว่าลูกน้องเก่าท่านลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปแล้วก็ไปแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาใช่ไหมถ้าเกิดเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งนะไม่เกี่ยวกับทางการเมือง
6: แบบนี้จะกำชับการทำงานของกระทรวงมหาดไทยไหมครับเมื่ออดีตผู้บังคับบัญชาเขาเคยว่ามาแบบนี
5: ้ท่านก็ต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันถ้ากำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้ท่านอดีตปลัดได้ ได้เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวนี้หลังจากท่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็เอาปลัดเก่าไปชี้แจงปลัดใหม่เขาก็ลูกพี่ลูกน้องกันมาอยู่แล้วผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังเอาไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วเราก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปแค่นั้นเอง
7: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
8: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
11: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงาน Certified by ปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
12: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดอกบัวนับหมื่นดอกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาของผู้คนสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีรับบัวแห่งอำเภอบางพลีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าประเพณีโยนบัวซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถูกยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติร่วมชมขบวนเรือหลวงพ่อโตที่ตกแต่งอย่างวิจิตรการตาล่องไปตามลำน้ำคลองบางพลีพร้อมร่วมโยนดอกบัวซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามลงสู่เรือเพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์ของวิถีชุมชนริมสองฝั่งคลองเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
7: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
4: คนนะคะบอกว่าประจำแหละเวลาสูบน้ำมาแล้วจะเอาลงคลองเนี่ยมันก็จะเกิดแบบนี้เป็นประจำทุกปีทุกปีมีชาวบ้านท่านนึงนะคะคุณอุไรหรือคุณหนูเล็กอายุ55ปีค่ะบอกว่านี่วันนี้ยังน้อยนะวานซืนเนี่ยทั้งฟองทั้งน้ำไหลปริ่มเข้ามาถึงพื้นบ้านเลยแต่ไม่ได้กลัวก็มันเป็นอย่างเงี้ยทุกปีโบสก็พยายามถามว่าเอ๊ะคิดว่าเป็นผงซักฟอกหรือเปล่าเพราะคนเขาสงสัยว่ามันมีผงซักฟอกมากับน้ำไหมถึงเกิดเป็นฟองได้ขนาดนี้คุณหนูเล็กหรือว่าคุณอุไรบอกว่าหนูไปเชื่อใครมาลูกถ้ามันเป็นแฟบนี่แม่ไปซักผ้าแล้วนะถ้าเป็นแฟบนี่มันต้องใช้แฟบแค่ไหนถึงทำฟองได้ขนาดนี้ยืนยันว่าไม่ใช่หรอกเป็นมาทุกปีชาวบ้านชินแล้ว
13: เข้ามาข้างใน แต่ก่อนหน้านี้มันเข้ามาใช่ไหมล่ะ
14: มีเมื่อวานวันก่อนนี่แหละที่มันจะ
13: นี่มันกี่วันแล้วที่มันเป็นฝนขาวๆแบบนี
14: ้ก็ต้องน้ำท่วมเลยขนาดนี้มันต้องใช้แพทย์ประมาณเท่าไหร่นะลูก
13: ขออนุญาตเข้าไปดูได้ไหมแม่
14: ได
13: ้ที่สูงสุดที่แม่เคยเจอฟอง
14: ก็มีเมื่อวานวันศุกร์มาปิ่นพื้นบ้านเลยช่วงนี้น้ำมันจะไม่ค่อยดีนะลูกบางทีมันก็จะมีกลิ่นเน่า
13: คร
14: ับเน่าแต่ก็ไม่มากเราก็อยู่ได้เพราะว่ามันชินแล้วไงลูก
13: ครับ
14: แล้วพอแดดออกมันก็จะค่อยๆยุบค่อยๆหายไป
13: ครับไม่กลัวไหม
14: ไม่กลัวเพราะว่าเขาปั๊มน้ำสูบน้ำออกมามันก็จะเป็นฟองใช่ไหมลูกเป็นน้ำโคลนน้ำอะไรมันก็ทำให้เป็นฟองแบบนี
13: ้คือแม่เข้าใจว่าอันนี้มันคือฟองจากการที่ปั๊มน้ำ
14: ใช่ลูก
13: เขาบอกมันเป็นแฟต
14: ใช่เชื่อใครลูกแฟตกระดาษนี้จะตายแล้วแม่เอาผ้าไปซักเลยดีกว่าเนาะไม่ใช่หรอกลูก
13: ไม่ใช่แฟต
14: เดี๋ยวไปดูตรงนู้นก็ได้ตรงตัวน้ำ
13: หรือว่าจริงๆมันคือความเคยชินของชาวบ้านในพื้นที
14: ่ใช่ใช่ความเคยชิน
13: แสดงว่าผมเป็นคนนอกผมรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากกว่าใช่ไหมแล้วแม่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขไหมล่ะไอ้ฟองเนี
14: ่
13: ย
14: แม่ว่ามันไม่จำเป็นนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวพอน้ำยุบน้ำแห้งมันเขาก็ไม่ได้เปิดแล้วเขาจะเปิดช่วงหน้าน้ำท่วมเนี่ย
13: ชาวบ้านเองก็ไม่ได้กังวล
14: จ้ะ
13: ไม่ได้กังวลอะไรโอเค
2: อ้าวคุณพี่
4: คือคุณโบ๊ทก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะ
2: อ
4: ยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขไหม
2: ไม่
4: จำเป็นลูกมาทำไมลูกมันเป็นอย่างนี้ทุกปีคุณโบ๊ทก็พยายามถามว่าแม่คิดว่าเป็นผงซักฟอกไหมหนูว่าถ้ามันใช่เนี่ยมันจะต้องใช้เยอะแค่ไหนหรอถึงจะปริมาณมากขนาดนี้คือโบ๊ทนี่ห่วงใยเขาเก้อเลยนะคะ
2: แล้วโบ๊ทก็เอามือไปจับอีกตูนตอนนี้คนดูก็เป็นห่วงโบ๊ท
4: โบ๊ทคันหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้
4: แต่หลายคนคิดอย่างนี้พี่ไก
2: ่
4: คือชาวบ้านหลายคนนะบอกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แหละปกติเต็มคลองมากกว่านี้อีกนี่ถือว่าน้อยนะชาวบ้านบอกว่าฟองน่าจะเป็นเพราะว่าเขาสูบน้ำมาลงตรงนี้ไงพอมากระแทกกับน้ำในคลองพอตีปั๊บมันก็เลยเกิดเป็นฟองขึ้นมาเจอแบบนี้ทุกปีคนนอกมาเห็นอาจจะตื่นเต้นแต่คนในพื้นที่ชินแล้วอย่างมีอีกท่านนึงค่ะชาวบ้านท่านนี้มาตกปลาอยู่หน้าประตูระบายน้ำบอกโอ้ก่อนหน้านี้ฟองเยอะกว่านี้อีกเป็นภูเขาเลยนะแต่ว่าตอนนี้ที่เพิ่มขึ้นมาคือมันเหม็นด้วย
15: หลายวันแล้วพี่เป็นฟองเต็มเลย
16: แล้ววันนี้
15: ตอนนี้น้อยนะวันนั้นน่ะผมถ่ายคลิปไว้อยู่เต็มเลยผมนึกว่าหินไหลมาเหมือนหินเลยเหมือนก้อนเมฆไง
16: เอาเหรอ
15: ใช่แต่วันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะวันนี้
16: น้อยแล้วแต่วันนี้เริ่มมีกลิ่นช่วงนี้เริ่มมีกลิ่นเยอะไหม
15: ไม่เท่าไหร่นะพี่เพราะว่าน้ำมันไหลตลอดเลยถ้าแปลว่าถ้าน้ำแบบไม่ไหลนี่กลิ่นแรงอยู่มันเหมือนที่พี่อยู่นี่แหละก็ประมาณนี้แหละ
16: แต่ฟองวันนี้น้อยกว่าวันก่อน
15: น้อยพี่วันนั้นโอ้วันนั้นฟองตั้งแต่แต่สะพานถึงนี่เลยพองแบบเป็นก้อนเมฆเลย
2: ไม่มีใครกังวลอะไรทั้งสิ้น
4: ไม่กังวลมีค่ะแต่ว่าส่วนน้อย
2: ครับ
4: คุณโบ๊ทก็ไปเจอคุณสุวรรณาอายุ55ปีค่ะเป็นชาวบ้านริมคลองอีกท่านหนึ่งค่ะกังวลนะบอกว่าโอ้โหเมื่อวันเสาร์เนี่ยมันเยอะมากทั้งฟองทั้งน้ำไหลเข้ามาใต้บ้านเลยตกใจเลยตื่นมากลายเป็นสวรรค์ที่มีแต่ฟอง
2: เอา
4: แล้วก็กังวลมากเพราะไม่รู้ว่าเป็นฟองอะไรแถวนี้มีเด็กมีผู้สูงอายุด้วย
17: ทีแรกเนี่ยสูงเนี่ยเท่าบ้านหน้าเนี่ยคือไปดูได้เลยโซนขอบหน้าต่างเขาเลยอ่ะมันขึ้น
13: ไอฟองเนี่ยนะคร
17: ับ ใช่สูงมากแล้วเป็นแบบดำเลยนะไม่ขาวอย่างนี้นะจะดำข้างบนน่ะคือดำหมดเลยเราไม่ได้อยู่นะแต่คือเราก็กังวลเพราะว่าเขามีเด็กแล้วมีคนแก่เราก็ไม่รู้ว่าฟองอะไร
13: แม่เขาบอกมาคือแฟบ
17: มาจากไหนถ้าแฟบไม่รู้เราก็ไม่ได้ไปจับนะไม่กล้าลงไปจับเหมือนกันนะทีแรกมันตันหมดเลยนะโอ้โหแบบตกใจเลยตื่นมากันปลาตายอะไรแบบน้ำเหม็นอะไรเงี้ยโอเคมีกลิ่นแต่ณตอนนี้คือโล่งตีจากคลองรังสิตมามันไม่ได้เปิดไงมันก็ม้วนอยู่ตามบ้าน
13: เนี่ยมันก็เป็นเมืองสวรรค์เลย
17: ใช่สวรรค์ฟองเลย
13: สวรรค์ฟองเลยเหมือนอยู่บนก้อนเมฆ
17: ใช่ก็งงไงว่ามันคือฟองอะไร
4: ทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยไปสอบถามคุณสุรินทร์วรกิจธำรงค์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าก็ยอมรับแหละว่ามันคงเป็นสารที่มาจากครัวเรือนนะคะมันก็อาจจะมีบ้างอ่ะผงซักฟอกเอ่ยน้ำยาล้างจานเอ่ยแล้วมันสะสมกันมาเนาะมันมาจากครัวเรือนมาพอไปอยู่ในจุดที่มีการระบายน้ำมีการกระแทกของน้ำอะค่ะก็เหมือนมันตีน้ำอะไปเจอสารที่มันมีฟองอยู่แล้วโดนตีหนักๆเข้าก็เลยกลายเป็นฟองขึ้นมา
2: โอ้แฟบจริงๆว่ะ
4: ใช่ค่ะท่านมองอย่างนั้นค่ะด้วยแล้วก็น้ำยาล้างจานด้วยค่ะพี่ไก่ก็บอกว่าคุณภาพของน้ำเนี่ยยอมรับว่าตอนนี้แย่ลงนะคะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำจุดที่มีฟองแล้วเอาไปตรวจพบว่าค่าออกซิเจนในน้ำเหลือ 1.18 มิลลิกรัมต่อลิตร ตอนนี้ใช้ได้เพื่อการคมนาคมอย่างเดียวนะอุปโภคก็ไม่ได้บริโภคก็ไม่ได้นะคะจากเดิมก่อนหน้าคุณภาพน้ำมีค่าออกซิเจนเกิน3มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะท่านก็บอกนะคะว่าตอนนี้ไม่ควรสัมผัสด้วยซ้ำไม่ควรใช้น้ำในคลองเลยนี่ยังดีนะยังไม่เจอสัตว์น้ำเสียชีวิตเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจเพิ่มอีกนะคะกังวลว่าอาจจะมีโลหะหนักมาด้วยไหม
18: การสะสมของพวกของเสียต่างๆที่มันสะสมอยู่ตามคลองครับแต่พอน้ำท่วมใหญ่ตอนนี้มันก็พามาหมดทั้งที่ค้างในคลองค้างอยู่ในที่ทำการเกษตรต่างๆมันก็เลยรวมตัวกันเป็นสารอินทรีย์นะครับความอันตรายน่าจะน้อยจริงๆในจุดตรงนี้มันเป็นจุดระบายน้ำตัวใหญ่นะฮะเวลาจุดระบายน้ำตัวใหญ่มันจะมีการกระแทกของน้ำเยอะการกระแทกของน้ำปกติมันจะเกิดฟองอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่อะพอฟองมันมาร่วมกับไอ้สิ่งที่มันเป็นแป๊บผงซักฟอกหรือว่าสารอินทรีย์มันก็จะทำให้ฟองมันเพิ่มขึ้นนะมันก็เลยได้เห็นฟองในจุดนี้เยอะประชาชนก็ช่วงนี้ก็ไม่ควรสัมผัสหรือว่าใช้น้ำจากตรงนี้หรือว่ารับประทานสารน้ำแต่ว่าล่าสุดเราตรวจมาก็ยังไม่มีสารน้ำเสียชีวิตนะพรุ่งนี้เราจะลงพื้นที่อีกรอบนึงคราวนี้เราจะไปตรวจในเรื่องของโลหะหนักด้วยมันจะมีส่วนอันตรายหรือเปล่าแล้วพรุ่งนี้ผมจะให้เจ้าที่ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆที่ชาวบ้านกังวล
4: ท่านหนึ่งค่ะอีกท่านหนึ่งคุณชัยโยจุ้ยสิริผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการคุณภาพน้ำกรมควบคุมมลพิษก็พูดคล้ายๆกัน
2: ครับหรอ
4: ใช่ค่ะคือน้ำเสียมาจากครัวเรือนก่อนแล้วพอมันไหลลงคลองส่วนใหญ่น้ำเสียจากครัวเรือนก็จะเป็นพวกสารซักฟอกอ่ะพวกน้ำยาล้างจานอะไรพวกนี้นะคะแล้วพอมาถูกเร่งระบายน้ำเวลานี้อ่ะมีการสูบมีการระบายน้ำออกไปอย่างไวมันก็เกิดการตีน้ำมากๆตรงประตูระบายน้ำเกิดฟองขึ้นมาได้ก็เลยไปถามอีกท่านนึงอ่ะเอาลองนอกกรมควบคุมมลพิษดูซิ
2: ใช่ใช่คือคนดูก็คอมเมนต์เรื่องนี้เยอะไม่มีใครเชื่อเลยว่ามันจะเป็นผงซักฟอก
4: ก็เลยไปถามคนนอกนอกอย่างอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะคะประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาพูดเหมือนกัน
2: อ๋อเหรอ
4: ใช่ค่ะบอกว่ามันก็มีน้ำยาซักล้างต่างๆปนเปื้อนมากับน้ำขังแล้วก็มีการตีน้ำที่ประตูระบายน้ำ
19: ที่น้ำที่มาเนี่ยครับเป็นน้ำที่ไม่สะอาดนะครับมีสารของพวกสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาแล้วก็สารพวกแปรเปื้อนผิวนะครับพูดง่ายคือพวกน้ำยาขอสารต่างๆเนี่ยครับก็จะมาจากทางด้านของบ้านเรือนประชาชนนะครับรวมทั้งน้ำเสียจากอุตสาหกรรมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีน้ำจากการที่เกิดน้ำท่วมนะครับไหลหลากมาด้วยทั้งหมดที่รวมๆกันเนี่ยทำให้เกิดสภาวะที่น้ำเน่าเสียนะครับแล้วพอมาถึงบริเวณที่เป็นประตูน้ำก็เกิดการตีของการเกิดเป็นฟองขึ้นมาครับมีการกระแทกเกิดขึ้นมีการตีฟองการที่น้ำไหล
4: อาจารย์เจษดาก็พูดเหมือนกรมควบคุมมลพิษค่ะแต่ฉะนั้นตอนนี้ก็คืออย่าไปสัมผัสนะคะท่านอธิบดีบอกว่าใช้ได้แค่การคมนาคมอย่างเดียวเยอะจริง
2: ๆนะไม่น่าเชื่ออ่ะคุณผู้ชมปิดท้ายแม่พัดวันนี้แม่พัดร้องไห้อีกครั้งกลางไลฟ์เลยฮะคือสืบเนื่องจากแม่พัชเนี่ยไปที่นิติของหมู่บ้านจะไปเอาตู้เซฟก็ไปกันเยอะเลยทางฝั่งสายใหม่ต้องรอดอะไรก็ไปเป็นพยานกันแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยทางนิติเขาบอกว่าทางคุณเบนลูกชายแจ้งไว้ว่าขอให้เอาตำรวจมาเป็นพยานด้วยเลยไม่ได้เบนเลยไม่ได้เซฟร้องไห้เลย
20: ไม่ร้องแล้วเนาะเซฟก็เป็นของแม่แล้วก็แม่ก็ไม่ได้มายกคนเดียวแม่ก็จะมีทีมงานที่มาเป็นพยานแล้วแม่พัดยกเอาเซฟไปอีกไม่ได้แล้วใครที่รู้จักเม้นกับพุ่งฝอยอ่ะบอกหน่อยว่าพอเถอะหยุดอะไรกับแม่ได้แล้ว
21: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
22: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
23: ๆสี่จุดแปดนาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
24: คิดถึงนะคะ
22: สี่จุดแปดชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
23: สี่จุดแปดปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
22: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
25: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
26: อ
0: อย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
1: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
3: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
25: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
5: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินด้าวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องพระนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
1: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์
2: อ้าวสายต่อไป
3: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
2: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
4: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
7: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้ผมบอกเลยว่ามันมีประเด็นมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะคือตัวผมเองเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกไปในข่าวเที่ยงแล้วครับบอกว่าผมเองตอนนั้นก็ไปวุ่นวายกับเรื่องราวของทางศูนย์นอสซิงโฮมนะก็คือโสธรชัยตอนนั้นก็เราก็ทำยาวกันคุณผู้ชมติดตามผมกระแสก็จะรู้นะครับว่าเราทำยาวทั้งสัปดาห์เลยปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยช่วงพักเสาร์อาทิตย์ผมก็ไปเปิดทีวีดูปรากฏผมไปเห็นพุทธทอล์กของคุณพุทธอภิวันเขาทำเรื่องนี้เขาก็ไล่เรียงเรื่องราวผมก็โอ้โหเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะแล้วมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ในวงการพระเครื่องได้ยังไงเพราะผมเองเนี่ยก็เอาจริงนะผมก็เป็นคนที่ชอบพระคุณผู้ชมครับแล้วก็คลุกคลีกับคุณพ่อผมเองเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณพ่อก็เป็นคนที่ชอบเรื่องพระมากจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเนี่ยพ่อชอบมากก็เลยซึมซับมานะครับสุดท้ายแปลกใจคุณผู้ชมครับว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมีบุคคล2ท่านนะฮะไปเช่าพระกับทางคุณนัทแฟนพันธุ์แท้เป็นพระที่เขาเรียกกันว่าพุทโธกลางคุณผู้ชมครับปรากฏว่าไปจองกันเรียบร้อย 50,000 ซื้อในราคา 900,000 กว่าบาทกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วพระเนี่ยไม่ได้เป็นพุทโธกลางคุณผู้ชมครับกลายเป็นพระราชการแต่ทีเนี้ยทางฝั่งของคนที่มาเช่าเขาก็ย้อนถามเลยบอกว่าแล้วพี่ทำกันแบบนี้ได้ยังไงในเมื่อตัวพี่เองเนี่ยบอกว่าพระองค์เนี้ยนะฮะคือพุทโธกลางและที่สำคัญมีใบเซอร์ออกมาจาก4ที่ที่หนึ่งเนี่ยออกโดยคุณต้นท่าพระจันทร์เป็นเซียนพระชื่อดังคุณชมครับอีก2ใบออกโดยสมาพันธ์ของทางพระเครื่องเขานะครับส่วนอีก1ใบออกโดยคุณนัทแฟนพันธุ์แท้ก็มีคำว่าแฟนพันธุ์แท้เนี่ยต่อท้ายแล้วก็เป็นคนที่หลายคนเองเนี่ยก็พบหน้าค่าตาเป็นอย่างดีสุดท้ายกลายเป็นว่าพระองค์เนี้ยไม่ใช่พุทโธกลางตอนแรกถึงกับจะมีเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งคนที่ไปซื้อเขาบอกว่าอ้าวองค์นี้อย่างนี้ก็เก๊หรือเปล่าคุณนัทบอกไม่เก๊ถ้าเก๊นี่มีเรื่องกันเลยนะถ้าบอกมีเก๊นี่เป็นเรื่องกันเลยนะเพียงแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าไม่ใช่พุทโธกลางก็ต้องบอกเป็นพระอย่างอื่นเพราะไม่ว่าจะผิวจะดินหรือจะแบบส่วนอื่นๆที่ดูแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่มีเ นะเพียงแต่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ตัวกลางเท่านั้นเองเรื่องนี้นี่ทำให้ทางฝั่งของตัวคนผู้ไปซื้อเนี่ยนะฮะก็คือทางคุณโค้กกับทางคุณโย่เขาบอกเลยบอกเขาเรื่องนี้คือเขาจะฟ้องเพราะไปช่อโกงเขาแบบนี้คุณผู้ชมครับอ้าววันนี้มาทั้งสองฝั่งเลยครับเดี๋ยวไปฟังข้อเท็จจริงกันนะว่าจะเอายังไงกันเพราะคุณนัทเนี่ยเท่าที่ทราบมาคุณพุทธาอภิวันก็ตามหาตัวยังไม่เจอคุณบอกคุณจะไปสัมภาษณ์กับเขาแล้วคุณก็หายหนีหายไปเลย
8: ไม่ได้หนีครับพี่
7: วันนี้คุณนัทแฟนมันแท้อยู่นี่นะ
8: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณนัทครับ
8: สวัสดีครับพี่พี่นัทสวัสดีครับ
7: แล้วก็มากับทั้งไม่ใช่มากับสิอาจารย์ลักษ์เขาแยกมาเองเดี๋ยวจะไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามาด้วยกันอาจารย์ลักษ์ศรีเกตนะครับแฟนพันธุ์แท้ออฟเดอะเยียร์พระพุทธรูปและพระบูชาสวัสดีอาจารย์ลักษ์ครับ
9: สวัสดีครับ
7: เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะอาจารย์ลักษ์นะแล้วก็แน่นอนครับทางผู้เสียหายนะครับวันนี้คุณโค้กซีโร่มานั่งกับเราสวัสดีครับโค้กครับ
9: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับ
7: แล้ววันนี้เรามีทนายคนกลางนะฮะทนายตุ๋ยพรศักดิ์พิพาทอาพนนท์ครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับโอ้นี่คือพระทั้งสององค์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการเอาไปเทียบกันมาถูกไหม
9: ครับ
7: นะคือทางฝั่งซ้ายมือนี่คือพุทโธกลาง
9: ใช่ครับพี่
7: ก็คือองค์นี้นะฮะ
9: ครับผม
7: องค์นี้นะครับผิวกลับอย่างนี้นะ
9: ครับ
7: เป็นแบบนี้เลยนะ
9: ครับ
7: ส่วนองค์ดำนี่เป็นพระของทางคุณนัทที่ตัวแรกเชื่อว่าเป็นพุทโธกลางเหมือนกัน
9: ครับ
7: ดูต่างกันมากเลยนะ
8: ถ้าดูทีละส่วนมันจะไม่ต่างถ้าแต่ถ้าพอมาเทียบยังไงก็ต่างครับเช่นดูทีละส่วนหมายความว่าดูสังกติดูมือดูทีละส่วนดูบัวดูอะไรครับ
7: ครับแต่ทีนี้เนี่ยเอาจริงๆในฐานะเซียนพระนี่อย่าโกรธกันนะ
8: ไม่โกรธ
7: ผมถามแบบตรงไปตรงมาเลยแบบ
8: ให้เต็มที่เลย
7: จะได้เป็นความรู้อย่างนี้เลยถามจริงๆระดับเซียนเนี่ยเรียกเป็นคุณนัทเป็นเซียนคุณต้นเป็นเซียนหรือแม้กระทั่งเป็นสมาพันธ์ต่างๆนานาสมาคมต่างๆที่เขาออกใบเซอร์มาให้ดูรูปเดียวๆนี่ดูไม่รู้แหละไม่ขาดดูไม่ขาดว่านี่คือไม่ใช่พุทโธกลาง
8: ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าชีวิตผมผ่านพระพุทโธกลางที่ซื้อผ่านมือไม่รวมวงนี้แล้วกันนะครับสองพระมี300กว่าองค์เหตุแล้ว30ปีผ่านมา2องค์แต่ที่เหลือได้เห็นอย่างเดียวไม่ได้ซื
7: ้อ
8: พอไม่ได้ซื้อเนี่ยความบกพร่องของเรามีเราพลาดได้จริงๆแล้วก็ใบเซอร์ต้องขออนุญาต2ที
7: ่
8: 4ใบชื่อซ้ำกันไม่ใช่หลายที่
7: อ๋อไม่ใช่หลายที่นะ
8: 2ที
7: ่2ที่คือมี
8: ต้นที่1
7: คุณต้นที่1
8: มีที่1คือสมาคมแต่ให้ออกชื่อคุณจั๊วผู้ซื้อไม่ใช่คุณโค้กเขาไม่ได้มาซื้อพร้อมกันพี่จั๊วเป็นคนมาซื้
7: อ
8: พี่โค้กเป็นคนมาไลฟ์มาพร้อมกับ
7: มาด้วยกันเขาเป็นเพื่อนกันมาด้วยกัน
8: ครับ
7: แล้วของคุณออกมาอีกหนึ่งใบ
8: ออกนี่เป็นใบรับประกันส่วนตัวของผมซึ่งขอโทษประมาณนี้ผมออกใบอย่างนี้ตลอดให้กับทุกคนที่ไม่ว่าซื้อพระอะไรก็แล้วแต่ถ้าเบื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินหรือใครบอกว่าเก๊หรือคุณไม่ชอบคืน 100% ไม่เคยหักอันนี้รับประทานทำมา30ปี
7: เอางี้เดี๋ยวผมค่อยมาฟังคุณนัทผมฟังทางคุณโค้กก่อน
8: ครับ
7: ที่มาที่ไปเป็นไงโค้กไหนลองเล่าให้พี่ฟังดิ
9: อันนี้ผมต้องขอด้วยความเคารพพี่หนุ่มผมต้อง
7: ผมต่อยออกก่อนเลย
9: ไม่ใช่นะผมมาออกรายการพี่หนุ่มเนี่ยผมไม่ต้องการที่จะมาเอาชนะผมต้องการความกระจ่างผมต้องการสิ่งที่มันหลายๆคนสงสัยเพราะว่าได้ด้วยการที่ผมได้เป็นครีเอเตอร
7: ์
9: ก็มี FC คนติดตามที่หลายคนพอประเด็นเรื่องนี้ได้ออกไปเนี่ยมันมีข้อสงสัยข้อสังเกตรวมถึงเจตนาซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้คำตอบจากทาง
7: พี่นัท
9: คุณนัทใช่ครับ
7: ครับ
9: เอางี้ก็เลยมาในวันนี
7: ้ถ้างั้นเอางี้ดีกว่าโคเรื่องราวตั้งแต่แรกเลยบางคนที่ดูผลกระแสเขาอาจจะยังไม่ได้ดูเรื่องของคุณผ่านทางช่องทางต่างๆหรืออาจจะของคุณพุทธเลยก็แล้วแต
9: ่ครับ
7: คุณเล่าตั้งแต่แรกมันเกิดอะไรขึ้น
9: ก่อนที่จะเล่าผมก็ต้องขอพูดเรื่องนี้ก่อนนะผมไม่ใช่เป็นเซียนพระนะครับถ้าคำพูดคำพูดที่เกี่ยวกับศัพท์เกี่ยวกับวงการพระถ้าผมพูดไม่ถูก
7: ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเราพูดตามภาษาชาวบ้านเลย
9: ครับผมได
7: ้
9: ก็วันที่4ตุลาคมครับพี
7: ่4ตุลาที่ผ่านมานะ
9: ที่ผ่านมาครับซึ่งผมก็อยู่ที่นนทบุรีส่วนพี่จั๊วเนี่ยก็ได้ทักมาเขาบอกว่าจะเข้ามาเอาพระพุทโธกลางที่พันทิพย
7: ์คุณจั๊วเขามาตกลงทำสัญญาเช่าไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว
9: คืออันนี้ตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าเขาคุยอะไรกันอะไรกันคือผมรู้อย่างเดียวคือตอนที่เขาโทรมาว่าพี่จะมาที่พันทิพย์
7: มารับพระ
9: มารับพระพุทโธกลางครับพี
7: ่ครับ
9: ครับผมก็เลยว่าอุ๊ยผมด้วยความที่เป็นสิทธิ์ของคุณแม่บุญเรือนผมนับถือคุณแม่บุญเรือนครับก็อยากจะเห็นพระพุทโธกลางเป็นบุญตานะฮะเพราะว่าหาดูยากพี่แล้วก็องค์เป็นล้าน
7: ล้าน
9: และผมก็ด้วยความที่อาชีพของผมเป็นสายครีเอเตอร์พี
7: ่ครับ
9: ก็อยากจะทำคอนเทนต์ แล้วเขาก็เลยบอกได้ครับพี่เดี๋ยวเจอที่พันทิพย์แล้วผมไปถ่ายคลิปได้ไหมครับพี่เขาบอกถ่ายได้เพราะว่าที่พี่ไปเอาเนี่ยนัดรับก็คือนัดแฟนพันแท้น้องรู้จักหรือเปล่าผมก็บอกรู้จักครับพี่ผมรู้จักและติดตามเขาด้วย ติดตามมาตั้งแต่เขาเป็นพูดได้ไหมพี่เป็นตั้งแต่เป็นแฟนพันแท้ครับคือชอบเป็นการส่วนตัวผมก็วิ่งนี้พี่ดีเลยครับผมได้เห็นภาพผู้ตัวกลางด้วยและก็ได้ไปทำคลิปเผยแผ่บารมีคุณแม่บุญเรือนด้วยให้ลูกศิษย์ได้เห็นหลังจากนั้นก็ไปเจอกันที่พันทิพย์ครับพี่แล้วก็ได้เดินไปที่ร้านของคุณนัทแฟนวันแท้
7: ครับ
9: ครับหลังจากนั้นเนี่ย
7: ระหว่างเดินก็ไลฟ์ไปด้วย
9: ยังครับพี
7: ่ยังนะ
9: พอเดินไปปุ๊บเนี่ยนะครับผมได้ขออนุญาตเข้าไปขอก็สวัสดีก่อนนะพี่ผมติดตามพี่นะครับผมขออนุญาตทำคลิปได้ไหมครับพี่ในการที่ต้องตั้งใจจะมาเผยแผ่ให้กับลูกศิษย์ลูกหาของคุณแม่บุญเรือนได้เห็นภาพผู้ตัวกลางไปพร้อมๆกันพี่นัทเขาก็บอกเขายินดีเขายินดีเขาก็เอาไมค์เอาอะไรปุ๊บแล้วเขาเห็นผมห้อยพระผู้ตัวน้อยอุ้ยพระศิษย์เดียวกันครับครับพี่ครับพี่ครับคือมันจะเป็นคลิปก่อนที่จะมีการไลฟ์สดที่หลายๆคนได้เห็นในช่องของผมทีเนี้ยคลิปนี้นะฮะที่หลายๆคนยังไม่เห็นผมต้องถามคุณนัทก่อนพี่ว่าถ้าผมเอามาพูดโดยมีคลิปมาประกอบนี่มัน
7: อนุญาตนะอนุญาตไหม
9: เพราะวันนั้นเราขออนุญาตกันแล้ว
10: ถ้าเป็นคลิปที่เขาไลฟ์สดผมอนุญาตอยู่แล้วครับที่เขาไลฟ์สดเลย
7: ในวันนั้น
10: เ
7: นี่ย
10: เพราะเขาขออนุญาตอยู่แล้ว
9: ครับ
7: โอเคครับคุณอยากให้เขาเห็นให้คนดูได้เห็นนะ
9: มันมีคลิปที่เป็น20 กว่านาทีก่อนที่จะเป็นไลฟ์สดพี
7: ่โอเค
9: แต่คือทั้งคลิปทั้งการไลฟ์สดขออนุญาตพี่เขาทั้งสองอย่าง
7: โอเคลองเปิดดูดิทีมงานเปิดดูนะไม่มีเหรออ
10: ๋อผม
7: ยังไม่ได้ส่งให้นะ
10: เขากำลังหมายถึงคลิปก่อนไลฟ์สด
7: คลิปก่อนไลฟ์
10: นี่ครับขออนุญาตที่ผมห้ามเขาเอาออกมาเผยแพร่เนี่ยเพราะว่าพี่ต้อยท่านเคยบอกผมว่านัดอย่าไปพูดว่าบัตรเนี่ยมันมีความผิดพลาดเพราะแต่ละที่เขาบัตรเขาก็มีทุกที่แหละครับพอถ้าเกิดพนัทไปพูดว่าบัตรทุกที่หรือบัตรของสมาคมมีความผิดพลาดเนี่ยนัทรู้ได้ว่ามันผิดพลาดมันอาจจะไม่ส่งผลไม่ดีสำหรับสมาคมหรือสำหรับที่อื่นๆแต่จริงๆมันทุกที่มันมีความผิดพลาดได้
7: เดี๋ยวนะคือในคลิปก่อนที่จะมีการไลฟ์นะคลิปนั้นเนี่ย20 นาทีแสดงมันมีเรื่องราวในการพูดคุยเรื่องราวของใบเซอร์อยู่ถูกไหม
9: ถูกต้องครับพ
7: ี่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เข้าใจด้วย
9: ครับ
7: คือใบเซอร์อันนี้ออกโดยสมาพันธ
10: ์
7: สมาคม
10: ไม่ว่าจะเป็นสมาคมหรือคุณต้นท่านอาจารย์หรือบลาบลาบลาบลา
7: หรือจะอะไรก็แล้วแต่คือมันมีการพูดคุยอยู่ในคลิปนั้น
10: ครับ
7: ก็ลักษณะว่าร
9: วมถึงใบรับประกันทางร้านเขาด้วย
7: ประมาณว่าแล้วพี่ออกงี้ได้ยังไงทำไมที่นี่ออกงี
9: ้แล้วคำพูดคือเขาชี้นำให้เรามองไปทางที่เขาออกบัตรมาไม่ดีคือทำให้ใจเราไม่ดีคือตรงนี้คือผมอยากจะขออนุญาตพี่ว่าวันนั้นเราก็ขออนุญาตกันแล้วพี่ต้องพี่บอกว่าก็
7: เอาที่คุณอยากให้เปิดอันนั้นใช่ไหม
9: ครับผมอยากให้เปิดเพราะว่ามันเป
7: ็
9: น
7: อนุญาตไหม
9: ม
7: ัน
9: เป็นจุดที่ทำให้เนี่ยแหละจุดเริ่มต้นของการที่เอ๊ะและเอ๊ะครับผมประมาณ
10: ผมบริสุทธิ์ใจเปิดได้เลยครับ
7: เปิดได้นะ
10: ผมบริสุทธิ์ใจ
7: คุณมีคลิปอยู่ไหม
9: เพราะว่าตอนนี้ผมโดน
7: คุณส่งคลิปไปก่อนเลย
9: เดี๋ยวให้ทีมงาน
7: ทีมงานส่งเลยนี่คือเอาสดๆเลยนะ
9: ครับ
7: ครับนะฮะเอาโอเค
9: ไล่ทำลายตั้งแต่เวลาที่เราอัดคลิปกันเลย
7: อันนี้เราจะเราเปิดจากคอมเลยได้ไหม
9: แล้วคลิปนี้ยังไม่เคยไปเผยแพร่ที่ไหน
10: แล้วก็นิดนึงครับพี
9: ่ครับ
10: พอดีคุณจั๊วคือผมไม่เคยคุยกับน้องโค้กหลังขอโทษเขาไม่ให้เรียกว่าน้องคุณโค้กเนี่ยผมไม่เคยคุยเลยหลังจากนั้นนะทุกครั้งในแชทจะคุยกับคุณจัวด้วยนะฮะแต่ว่าบางอันเขาก็อาจจะมีอยู่ตอนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันนะฮะ
7: โอเค
10: เขากลัวว่าผมจะฟ้องเรื่องนี้ผมบอกผมไม่ฟ้องเรื่องนี
7: ้โอเค
10: นั่นเองนำเรียนก่อนว่าไม่ได้ฟ้องเลยให้เปิดเลยให้เปิดเนี่ยช็อตสุดท้าย
7: โอเคไม่เป็นไรผมถามอย่างนี้คุณไปตกลงในระหว่างที่รอคลิปนะคุณไปตกลงกับทางคุณจัวยังไงคุณจัวเป็นคนที่จะซื้อพระองค์นี้ตอนแรกแล้วเข้าใจว่าเป็นผู้โทรกลางไปตกลงกันยังไงตอนนั้น
10: เขาทักมาในไลฟ์สดแล้วก็พอทักมาในไลฟ์สดก็มาคุยกันในไลน์ส่วนตัวพอคุยในไลน์ส่วนตัวผมก็หาพระจากหลายๆคนแล้วมันก็ไม่มีพอไม่มีเสร็จผมก็มานั่งไล่ลิสต์ว่าเฮ้ยผมเคยใครมีพระนี้บ้างก็โทรไปถามหลายคนนะป๊อปเชียงใหม่โทรไปถามบอยท่าพระจันทร์โทรไปถามหลายคนมากจนผมมาดูเอ๊ะเหมือนเราเคยได้มา3องค์เราก็โทรไปถาม2องค์นั้นด้วยเขาก็ไม่ได้ขายพอหรือองค์เนี้ยผมขายต่อไป2ทอดก็เลยโทรไปถามว่าพระเนี่ยยังอยู่ไหมเขาจะขายไห
7: ม
10: ถ้าขายอ่ะมีลูกค้าจะซื้อ
7: โอเค
10: ถามน้องกันที่ซื้อต่อจากผมไปน้องกันก็เป็นเซียนเหมือนกันน้องกันขายต่อให้พี่เอ การบอกอยู่ที่พี่เอครับแล้วการขายไปเท่าไหร่การขาย68ครับ 680,000 เมื่อปีที่แล้ว1ปี4เดือน
7: ผมถามอย่างนี้ตอนนั้นคุณนัทซื้อมาเท่าไหร่องค์เนี้ย
10: 200,000 จากคุณยศด้วยความบริสุทธิ์ใจ
7: ยศนะ
10: คุณยศ
7: ยศไปยศไปเช่ามาเท่าไหร
10: ่ 5,000 นั่งอยู่นู่นครับคุณยศ
7: ยศนะ
10: ครับ
7: เอากล้องจับคุณยศหน่อยนะฮะขอกล้องขอกล้องสักตัวนึงใส่บ้านตัวนี้ยศไปเช่าพระองค์นี้มา 5,000 คุณไปเช่ามาจากที่ไหน
11: สายใต้ครับ
7: ครับ
11: เป็นโต๊ะพระที่แบบว่าพับบ้านๆนะครับก็เอามาขายกัน
7: ทำไมยศถึงไปจับองค์นี้มาเพราะ
11: ต้องอธิบายงี้ก่อนพี่หนุ่มผมอ่ะเคยเห็นพระพุทโธกลางในพิธีปลุกเสกที่วัดอาวุธครับแล้วก็เคยเห็นครั้งเดียวแล้ววันนั้นผมก็ไปเปิดแผง ปล่อยเช่าวัตถุมงคลของพระอาจารย์แจ้ซึ่งเป็นสายตรงของผมนะแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปองค์นี้วางอยู่บนโต๊ะร้านข้างๆถัดไปก็เลยรู้สึกว่าหน้าตามันคุ้นจังเลยชอบมากแล้วก็ไม่ได้รู้จักเลยว่าพระราชการเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเห็นว่าหน้าคล้ายหน้าคุ้นก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรดีๆหรือช็อตมหัศจรรย์อะไรเงี้ยครับก็เลยลองซื้อดูนะครับ
7: ภาพนี้คือภาพตอนที่คุณไปเช่ามาใช่ไหมคนที่ไปซื้อมาใช่ไหม
11: ใช่ครับ
7: ใช่นะ 5,000 ที่ไปซื้อนะ
11: ใช่ครับ
7: 5,000
11: ครับ
7: โอเค
12: นี่คนละคลิปนะ
7: อันนี้คนละคลิปหรือคลิปเดียวกัน
10: อันนี้คลิปย้อนที่เขาทำย้อนว่าเขาไปซื้อกับคนคนนี้
7: อ๋อไปซื้อย้อนกับคนคนนี้นะ
12: เกิดเหตุอีกทีครับ
7: อ๋ออีกที่คือทำเรียนแบบให้ดูไปซื้อแบบนี้
11: ใช่ครับ
7: โอเคไปซื้อมา5,000
11: ใช่ครับ
12: อันนี้คือเจ้าของ
7: คนแรกเลย
11: คนแรกครับ
7: แล้วตอนนั้นคุณตีเป็นอะไร
11: ต้องบอกงี้พี่หนุ่มเจ้าของร้านพูดกับผมเลยตอนนั้นนะผมถามว่าพระพุทโธกลางไหมครับเขาบอกไม่ใช่หรอกราชการผมก็เลยสงสัยนะแกดูไม่เป็นเราชอบเราก็เลย
7: แสดงเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าคุณเป็นคนตีเป็นพุทโธกลาง
11: ผมรัดคือผมเห็นว่าหน้าคุ้นผมเลยรันเอามาวัดใจมาครับ 5,000
7: แต่ตัวเจ้าของร้านเนี่ยนะเบิ้มเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าเนี่ยคือราชการ
11: ใช่ครับ
7: แต่คุณไปตีเองเป็นพุทโธกลาง
11: ใช่ครับ
7: แล้วคิดในใจนะเบิ้มโง่แล้ว
11: ใช่ครับ
7: ถูกไหม
11: หวังฟลุกหวังฟลุกพี่หนุ่ม
7: ฮะ
11: หวังฟลุก
7: หวังฟลุกคือคิดในใจนะเบิ้มแม่งไม่รู้เรื่อง
11: ใช่
7: แล้วเบิ้มแม่งตีราชการได้ไงวะอันนี้ต้องตีพุทโธกลาง
11: ใช่ครับ
7: เอาละ 5,000
11: ใช่ครับ
7: เสร็จปุ๊บคุณไปหาหมูเลย
11: ไม่ใช่พี่หนุ่มเป็นอย่างงี้ผมทักไปหาพี่นัทแฟนมันแท้ไม่ใช่ไม่ได้ขายนะผมไม่ได้ทักไปขายผมทักไปถามว่าพี่องค์นี้ใช่ไหมพี่นัทก็ตอบกลับมาว่าต้องดูตัวจริงผมก็เลยถือพระไปให้แล้วพี่นัทก็เสนอเช่าเลยใช่
7: คุณนัทเห็นคุณนัทตีพุทโธกลางเลย
10: อย่างตอนแรกเห็นรูปเอาดูตัวจริง
7: อันนี้นี่คือรูปนะอันนี้นะนี่นะ
10: แค่นั้นแหละครับนั่นแหละครับต้องเอาตัวจริงมาดูครับแล้วคือเหมือนว่าพอเขาส่งรูปมาเสร็จเราได้โทรหากัน
11: ใช
10: ่โทรบอกเฮ้ยแล้วมันอยู่ที่ไหนพระอะไรยังไงบอกว่าเนี่ยพี่เขา 5,000 เองเอางี้น้องซื้อมาถ้าผิดพลาดพี่รับผิดชอบ 5,000 ให้แต่ถ้ามันพี่ดูว่าเป็นพุทโธกลางพี่ซื้อเต็มกระเบื้องไม่ต้องห่วงซื้อแพงอะว่ายังไง
7: เดี๋ยวนะคือคุณก็รู้ว่าเขาเอามา 5,000
10: ใช่มันเป็นวิถีเซียนอยู่แล้วพี่วิถีเซียนเป็นอย่างนี้พี
7: ่คุณรู้เอามา 5,000
10: ใช่บอก
7: แต่คุณซื้อ 200,000
10: ใช่ซื้อ 200,000 เพราะว่าเรารู้ว่าราคากลางวันนั้นอยู่กลางกลางร้านคือหลายๆแสน
7: ผมถามหน่อยคุณสมมติคุณเอามา
10: ครับ
7: แล้วคุณไปรู้ทีหลังว่าไม่ใช่พุทโธกลาง
10: ก็ต้องเก็บกลืนเลือดพี
7: ่กลืนไหม
10: กลืนมาไม่รู้จะกี่เลือดแล้วเนี่ยผมเตรียมของที่กลืนเลือดมาไม่รู้จะกี่ชิ้นผมขออนุญาตครับผมเคยซื้อถุงเขียว 4-5 ใบแล้ว
7: อะไร
10: ถุงเขียวเหนียวซับของคุณแม่แล้วเก๋ 5,700 ผมไม่เคยเอามาออกบัตรเลยแล้วผมเคยขายให้กับคุณเจสันไป3เมื่อ5ประมาณ10ปีที่แล้ว
7: เจสันยังเหรอ
10: ไม่ใช่ฮะเจสันต่างชาติครับ
7: อ๋อ
10: เขาก็ส่งคลิปมาให้ผมนะไปยืนยันผมว่าผมเคยขายเข้าไปเกือบแสนใบนึงแล้วหลังจากนั้น5ปีรู้ว่าเก๋ผมรู้เองด้วยนะเขาไม่รู้
7: ขอเอาคืน
10: ผมขอคืนในราคากลาง 200,000 เพิ่มไม่ค่อยอีก100,000นึงเนี่ยมีคลิปอยู่ในนี้ถ้าพี่อนุญาตให้เปิดนะ
7: ได้เดี๋ยวแป๊บนึงคืออันนี้คุณแค่อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เห็น
10: ถ้าเป็นของผมหรือผมรู้ภายหลังผมไปซื้อกับราคากลางปัจจุบันด้วยผมมีหลักฐานหลายช็อตครับ
7: แต่คุณก็ต้องเข้าใจนะว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน
10: เข้าใจครับ
7: เจสันอาจมองแบบนั้นแต่ทางจัวกับทางโพกเขามองอีกแบบนึง
13: ครับ
7: ถูกไหม
13: ครับ
7: เขามองว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
13: ครับใช่ครับพี
7: ่คุณมองอย่าง
13: น
7: ั้น
13: ครับแต่ตรงนั้นน่ะเรามันเป็นที่ผ่านมาแล้วพี่แต่ผมมองก็ยังมองเคารพเขาอยู่นะพี่ว่าเขาเป็นเซียนระดับนี้คือความน่าเชื่อถือความอะไรเงี้ยคือมันก็ยังมีความน่าเชื่อถืออยู่อ่ะ
7: โอเคเอางี้
13: ครับแต่เกี่ยวกับคลิปเมื่อกี้นะ
7: มันเปิดเดี๋ยวกลับมาเปิดเดี๋ยวรอละโหลดละแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเปิดคลิปแรกเป็นที่มาที่ไปเลย
13: ครับ
7: ถูกไหม
13: ครับ
7: แล้วเดี๋ยวมาว่ากัน แต่ที่แน่ๆวันนี้ทางฝั่งนู้นนะอะไรนะชื่ออะไรนะ
10: ยศครับ
7: ยศยศนะ
11: ครับ
7: ยศเช่ามา 5,000
11: ครับ
7: ไปเป็นพุทโธกลางเสร็จแล้วนำมาส่งต่อให้กับทางพี่นัทพี่นัทซื้อ 200,000 พี่นัทก็ตีพุทโธกลาง
13: เดี๋ยวขอโทษทีพี่หนุ่มผมขอขัดยิ้มหนึ่งไอ้คลิปนี้มันมีคลิปต่อจากนั้นอีกนะพี่ก็คือว่าผมงงว่าพอ
7: ยศ
13: ถือพระองค์นี้มาหาเขาอ่ะเปิดมาเข็นแค่ตรงหัวนิดเดียวครับ
7: เกศตรงนี
13: ้เกศตรงผมใช้สับ
7: ไม่ถูกครับ
13: พี่ตรงเกศนิดเดียวคือเขาบอกพระพุทโธกลางอะไรเงี้ยคือซึ่งเขาบ้านใจมากเลยผมงงว่า
7: คุณว่าไงคุณนายเขายกมือแล้ว
11: ขออนุญาตครับ
13: ครับ
11: เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นมีครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดที่ร้านด้วยเพราะว่าผมอ่ะเล่นโซเชียลเนาะก็เลยเมื่อการตกลงเช่าแล้วเห็นแล้วในเว็บแรก
13: อันนี้ไม่ได้ว่าคุณยศนะผมว่าพูดถึงพี่คุณนัท
10: ฟังได้เลยครับ
13: ที่บอกฮะ
11: เข้าใจครับคือผมถ่ายย้อนเพื่อเอาคอนเทนต์แต่เหตุการณ์จริงอ่ะมันมีเหตุการณ์จริงที่พี่นัทเขาเห็นพระแล้วได้ดูแล้ววันนั้นอ่ะซื้อขายกันอ่ะขอโทษทีนะพี่นะ
10: ครับ
11: ขึ้นไปชั้น3ก่อนด้วย
10: ผมเอาไปเทียบด้วย
11: คือเขาเอาไปเทียบอีกองค์นึงด้วยแล้วเขาก็ลงมาแล้วเขาถึงจะเช่า
10: แล้วมีกล้อง
13: เอาไปเทียบกับองค์จริงด้วยเหรอครับ
10: ไม่ใช่องค์จริงเป็นองค์ที่ถอดจากองค์จริงที่วัดออกใหม่เพราะผมกลัวว่าจะเป็นองค์ถอดที่ผมกลัวโดนเก๊เหมือนกันไปเทียบที่ร้านพี่ศักดิ์ตลิ่งชัน
7: แต่เป็นองค์ถอด
10: จากอย่างเงี้ย
7: องค์ถอดก็คือเอาพระแท้มาแล้วถอดจากพระแท้มา
10: แล้ววัดออก
7: เป็นพระเรียนแบบ
10: เป็นพระรุ่นใหม่ใช่แล้วก็เหมือนกันเป๊ะเลยเราก็กลัวเดี๋ยวจะโดนเราจะโดนถอด
7: อ้าวแล้วคุณไปเทียบเนี่ยเหมือนกันเหรอ
10: คือขอโทษนะครับพระเนี่ยมันพิสูจน์กันขอโทษที่แท้กับเก๊เนี่ยที่ดินที่ก้น
7: เข้าใจ
10: เพราะว่าถ้าเราดูดินแล้วกับองค์ถอดนะเราดูว่าไซส์มันไม่ใช่อะไรเงี้ยเราจะเลยตัดสินใจโอเคยศพี่ซื้อ 200,000 นั่นคือพอซื้อเรียบร้อยคลิปเนี่ยเขายังหน้าซีดเลยว่าผมซื้อจริงๆมีคลิปอยู
7: ่เดี๋ยวให้คุณได้พูดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
14: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
15: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: ต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
18: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
19: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียร์เทควีและเทคเอส
20: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
21: ๆว้าตาชี้กล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two way talk ผู้ต่อต่อผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty ดูแลคุณ24ชั่วโมงโทร service center 1795
20: ว่าตาชี้ไม่ซื้อไม่ได้ละ
22: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
19: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
6: โหนกระแสจากช่อง3กด33
23: สนับสนุนโดย
0: อาหารแมวคานิวา
1: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
3: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
7: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ที่มาที่ไปก่อนเดี๋ยวคลิปได้เปิดแน่นะฮะคลิปที่คุณบอกอยากให้เปิดเนี่ยเดี๋ยวเปิดแน่เพราะว่าตอนนี้กำลังดึงข้อมูลอยู่เดี๋ยวมาไล่ตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับยังมีเวลาให้แน่นอนเอาเป็นว่าคุณยศคุณไปได้พระองค์นี้มาในราคา 5,000 หลังจากนั้นคุณมาปล่อยต่อนะฮะ 200,000
23: ครับ
7: พระองค์เนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยใครเป็นคนไปขอออกใบ
10: ตอนนั้นถ้าเมื่อปีที่แล้วยังไม่มีการออกใบแล้วผมก็พอซื้อ 200,000 ผมส่งสลิปให้แล้วนะครับสลิปสเตทเมนต์ในการโอนเงินให้เขานะครับแล้วเงินสดผมได
7: ้เอาขึ้นเลยว่าเขาซื้อมาจากประยศ
10: ครับ
7: นี่ถูกไหม
10: นี่ครับสลิป 150,000 บาทเข้าบัญชีภรรยาเขาแล้วก็เงินสดอีก 50,000 บาทครับนี่ตอนนับเงินสดเขาถ่ายไว
7: ้ครับ
10: นะผมไม่ได้ถ่ายนะครับ
7: จากนั้น
10: เสร็จแล้วผมก
7: ็วางปีไหนฮะ
10: ปีที่1ปีกับประมาณ4เดือนที่ผ่านมา
7: โอเค
10: 1ปี4เดือนที่ผ่านมาแล้วผมก็โพสต์องค์เนี้ยด้วยความภาคภูมิใจว่าเฮ้ยเราได้พระพุทโธกลางณเวลานั้นมีพยานว่ามีเซียนสายตรงด้วยการขอซื้อในราคา 450,000 แต่ไม่ได้ขายเขาผมไม่ขายเพราะผมมองว่าราคาผมน่าจะขายได้มากกว่าแต่ผมก็บอกยศนะว่าย
7: ศพี่แต่ตอนนั้นยังไม่มีใบนะ
10: ยังไม่มีย
7: ังไม่มีใบนะอันนี้เดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปตรงนี้
23: ครับ
7: นะจะได้เข้าใจพระองค์นี้ก่อนว่าที่มาที่ไปองค์นี้นะคุณผู้ชมองค์นี้สีดำนี่นะฮะ
10: ครับพอผมโพสต์เสร็จปุ๊บก็มีน้องชื่อกันก็กันทาเวศเขาก็มาพี่ขอดูพระหน่อยดิเขาก็มาดูพระบอกว่าเออพี่เขาชอบเหมือนกันเขาชอบผมบอกก็ซื้อได้ผมเปิดราคาเขาแล้วก็จบราคาเขา600,000แต่เขาบอกว่าพี่บอกกึ่งเผื่อเอาไปแห่ด้วยก็ว่าเวลาเขาจะซื้อก็ต้องแห่พี่เดี๋ยวประมาณสัก10ถึง15วันนะพี่ถ้าโอเคผมจ่ายตังค
7: ์ 600,000
10: ใช่ครับวันนั้นยังไม่ได้จ่ายตังค์กันเอาไปแห่ก่อนหรือจะไปทำบาบาอะไรให้เขาพอใจเขาผมยินดีพอเขาเอาพระไปปุ๊บกันนี่แหละเป็นคนเห็นว่ามีสายตรงด้วยกันนะมาขอซื้อ 450,000 นะครับผมก็ปล่อยเวลาไปไม่กี่วันเขาบอกโอเคพี่เดี๋ยวผมโอนให้พี่ก่อน 500,000 นะก็มีสลิป 500,000 ที่กันโอนให้ผม
7: อ่ะ
10: ครับ
7: คุณปล่อยองค์นี้ไปเท่าไหร
10: ่ 600,000
7: 600,000 นะให้กับคนชื่อกันนะ
10: ครับแต่กันโอนมาก่อน 500,000
7: อ่ะเสร็จปุ๊บแล้วกันไปไหนต่อ
10: กันขายต่อให้เซียนด้วยกันอีกคนนึงชื่อพี่เอศักดาคมซึ่งเขาก็

0: ไม่ต้องเกรงใจอาจารย์ลักษ์ถ้าอาจารย์ลักษ์เห็นโดดๆเลยนะไม่เห็นองค์นี้คุณผู้ชมต้องฟังก่อนนะองค์เนี้ยซ้ายมือคุณผู้ชมเนี่ยองค์เนี้ยนะฮะคือพุทโธกลางนะแต่องค์เนี้ยไม่ใช
1: ่
0: องค์นี้ไม่ใช่แต่ถ้าอาจารย์ลักษ์มองเนี่ยอาจารย์ลักษ์มองไงองค์นี้ก่อนเลยองค์นี
2: ้คือผมจะเรียนให้พี่หนุ่มแล้วก็นัดรวมทั้งผู้ชมทั้งประเทศฟังนะครับคุณต้องเข้าใจและแยกแยะคำว่าพระราชการกับพระพุทโธกลางเนี่ยให้ออกซะก่อนคุณถึงจะรู้ได้ผมในฐานะที่เป็นแฟนมันแท้พระพุทธรูปพระบูชาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณเอาราชการร้อยองค์มาต้มผมไม่มีทางซื้อเป็นพุทโธหรอกเพราะอะไรรู้ไหมมันมีเอกลักษณ
0: ์คือถ้าอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะบอกว่าองค์นี้ถ้าอาจารย์เห็นเดียวๆเนี่ยไม่ต้องมาคู่กันเลยเห็นเดียวๆเนี่ยตีเป็นอะไรอ่ะผมถามอย่างนี้เลยง่าย
2: ๆผมก็ตีพระราชการไง
0: ไม่ตีพุทโธกลางนะ
2: ไม่ตีนี่หมายถึงว่าในความที่เราเนี่ยศึกษาพระพวกนี้มาแต่ถามว่าโดยรวมนะไม่ว่าจะเป็นนัดเป็นขอโทษครับเป็นสมาคมเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้เล่นพุทโธกลางตรงๆเนี่ย
0: ตาไม่ถึง
2: มันไม่ใช่ตาไม่ถึงพี่เข้าใจคำว่าพระโรงงานเดียวกันไหมคือ
0: คนทำคนเดียวกัน
2: พระราชการกับพระพุทโธกลางเนี่ยมันเป็นพระที่ออกมาจากที่เดียวกัน
1: คือพระเหมือนกัน
2: คือโรงงานเนี่ยชื่อพัฒนาช่างพัฒนาช่างเนี่ยมีมาแต่สมัย
1: ร
2: .6 ไปปลายไล่ลงมาเลยจนกระทั่งมาถึง9กว่าเนี่ยก็คำว่าราชการเดี๋ยวผมอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะครับว่าทำไมเขาถึงเรียกราชการคือเมื่อสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเราเปลี่ยนการปกครองปั๊บเนี่ยสมัยยาล่มไปแล้วเราก็เริ่มต้นรัตนะรัตนะเนี่ยจะเป็นทรงเครื่อง
0: เป็นรัตนโกสินทร์แต่เป็นเครื่องจะมีปุ่มปั๊มปั๊มตามที่ว่าม
1: ีดอก
2: พระสมัยของรัตนะเนี่ยตั้งแต่ร .1 มาเนี่ยจะเป็นทรงเครื่องทรงเครื่องสวมชฎาหรือตามภาษาพวกนักเรียนเรียกพระลิเกแต่ร .1 ร .2 ร .3 เนี่ยก็จะสร้างพระประจำพระองค์หรือให้พระเมสีให้นางสนมหรือให้กับพระโอรสพระธิดาอันเนี้ยเราเรียกว่าพระประจำพระองค์หรือพระราชการแล้วมาเฟื่องฟูตอนยุคร .4 ร .5 เพราะว่าร .4 ร .5 เนี่ยมีสนมเยอะมีโอรสมากมีธิดาเยอะพระพวกนี้ก็เลยเฟื่องฟู
0: ก็จะเปลี่ยนจากทรงเครื่องไปแล้ว
2: ใช่เขาไม่ทำทรงเครื่องแล้ว
0: ทรงเครื่อง
2: น
0: ี่
2: เป็นพระสมัยแต่นี่คือพระประจำราชการซึ่งเรามักจะเรียกกันว่าเนี่ยถ้าเห็นงี้ปั๊บคือเป็นพระล้
1: อ
2: เชียงแสนกับสุโขทัยเนี่ยคือพระราชการไม่ทรงเครื่องส่วนจะตอกชื่อตอกอะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงทีนี้พัฒนช่างเนี่ยก็เปรียบเหมือนโรงงานซึ่งผลิตเอาตรงๆนะสมัยก่อนเรียกว่าประจำราชการประจำตระกูลนั้นประจำตระกูลนี้แต่พอปลายร.8ลงมาเนี่ยเราต้องใช้คำว่าแก้บนดีกว่าอย่างพี่หนุ่มหรือผมเนี่ยอธิษฐานว่าวันนี้ถ้าประสบความสำเร็จจากงานนี้จะสร้างพระถวายเราก็ไปที่พัฒนาช่างเฮ้ยเอา5นิ้วเอา7นิ้วเอา9นิ้วสักองค์นึงแบบเนี้ย ก็จะเทแบบนี้มาให้เราเพราะฉะนั้นพัฒนาช่างเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบของรัชกาลในยุคร.8ร.9เนี่ยเยอะมากทีนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องของพุทโธกลางเนี่ยมีที่มาอย่างนี้แต่เดิมเนี่ยคุณแม่ทำพุทโธคลังไว้ที่วัดสุรนา
0: ถแม่บุญเรือน
2: องค์ใหญ่มากทีนี้มีวันหนึ่งเนี่ยที่บ้านคุณแม่เนี่ยที่เขาเรียกอะไรนะ
1: สามัคคีวิสุทธิ์คณะ
2: สามัคคีวิสุทธิ์ทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีมาสวดมนต์กันทีนี้ในวันเสาร์เนี่ยคุณหญิงวาดได้เอาพระเนี่ยพระราชการเนี่ยเอามาหนึ่งองค์มาตั้งเพื่อจะให้คุณแม่อธิษฐานจิตทีนี้พอลูกศิษย์ลูกหาคุณแม่มาเห็นที่บ้านโอ้โหปลื้มมากสวยมากคุณแม่เราหล่อกันเองได้ไหมเนี่ยเอาไว้สักคนละองค์อย่างนี้อย่างนั้นคุณแม่ก็อ่ะเห็นดีเห็นงามหนึ่งองค์400บาทปรากฏว่าพับยอด383องค์คุณแม่เบรกเลยเฮ้ยพอถ้าไม่พอต้องถึงพันองค์เลยนะเพราะว่าไม่หยุดไงอ่ะ383องค์ก็จ้างพัฒนาช่างรอมาเนี่ยนัยยะว่าขอ6นิ้วหน้าตักหน้าเข่าชนเข่าขอ6นิ้วเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อฉลองอายุท่านเจ้าคุณวัดสมณวงศ์60ปีแต่ปรากฏว่ารอออกมาแล้วขัดแต่งแล้วเกาแล้วอะไรแล้วเนี่ยเหลือ5นิ้วครึ่งไม่เชื่อพี่หนุ่มลองวัดดูนะถ้าพุทโธแท้เนี่ยพุทโธกลางเนี่ยเข่าชนเข่า5นิ้วครึ่งฐานชนฐาน7นิ้วครึ่งเข่าชนเข่า5นิ้วครึ่ง
0: ขออนุญาตนะครับ
3: ครับพี่
0: ใช่5นิ้วครึ่ง
2: ข้างล่างเนี่ยฐานมุมแหลมเนี่ยมุมฐานกับมุมฐานเนี่ย7นิ้วครึ่ง
0: นี่เหรอ
2: ไม่
0: ยาว
2: ๆ
0: นี่เหรออ๋อนี่นะมุมแหลมนี่นะโอเคใช่7นิ้ว
2: ครึ่ง
0: ถูกต้อง
2: เนี่ยคือเค้ามีเอกลักษณ์ไงถามว่าคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมไม่มีโดนเพราะผมเล่นคุณแม่มาตั้งแต่จัมโบ้องค์ละ 6,000 เนี่ยตอนนี้องค์เป็นล้านนะตั้งแต่องค์ละ 6,000
1: นิ้ว8
2: อันนี้มันผิดไซส์
1: ผิดไซส์
0: ครับ
2: แต่ถามว่ารูปพันสันฐาน

0: อันเนี้ยตามภาษาช่างเขาเรียกว่าทองมะล่อคือเนื้อเหลืองเหลืองแกมแดงเขาเรียกทองมะล่ออันนี้ก็เหมือนกันนะนี่ก็เหลืองมะแดงแต่ว่าอันนี้อาจจะ
1: โดนคว
0: ันทูบโดนอะไรเอกลักษณ์ของพระโบราณเนี่ยหล่อดินไทยมันจะเป็นแบบเนี้ย
1: มีหลายเรื่องที่ผมพูดตรงนี้แล้วคุณจุ๊ะมีความเดือดร้อนผมก็ไม่พูดด้วยความว่าผมลูกผู้ชายนะครับถ้าคุณจุ๊ะจะฟ้องดำเนินคดีผมยินดีและน้อมรับหลายเรื่องที่จะสามารถพูดเรื่องของโค้กผมก็ไม่พูดเพราะผมลูกผู้ชายเหมือนกันนะครับผมก็ไม่อยากพูดแต่ในความผิดที่คุณคิดว่าผมมีเจตนาที่จะหลอกขายคุณเป็นพระพุทธโธกลางดำเนินคดีผมได้เลยผมบอกตรงๆว่าผมดูพลาดอันนี้จริงๆ
2: อันนี้พี่นัทผมมองว่าพี่ผมอะเจตนาเขาอะไม่ต้องการอะไรเลยแค่ต้องการที่เขาข้อตกลงกับพี
1: ่พ
2: ี่ไปทำอย่างที่เขาต้องการแค่นั้นเองผมว่าท็อปพี่เขาต้องการให้พี่ไป
1: ที่วัดสารนาถ7วัน7คืนนั่งหน้าโบสถ์โดยที่ไม่ไปไหนน
2: ะเราสิทธิ์คุณแม่ด้วยกันที
1: ่
2: เราพูดตรงๆพี่ขอโทษทีนะ
1: เข้าใจครับ
2: ถ้าพี่ทำตามนั้นน่ะมันไม่
1: มีโอกาส
2: เกิดขึ้นแล้วมันจะจบกันลงได้ดี
1: มีโอกาสผมจะทำให้
2: ครับพี
1: ่นะแต่ว่าผมไปที่วัดเอาไป7วันเรียบร้อยแล้ว
2: ครับพี่ลองไปคุยกับเขาน
3: ะครับประมาณนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมนะครับสวัสดีครับ
4: โหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย
6: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
7: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
8: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
9: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
10: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
11: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
12: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้งทิ้ง IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทั้งมาได้เลยจ้า
13: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
12: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้งทิ้ง IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทั้งมาได้เลยจ้า
14: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
15: ส
5: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันไซเบนจมาลัญญาสิริเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live ค่ะวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะทั้งทาง Facebook และทาง SMS 4838106ค่ะประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ในปี2569ครึ่งปีผ่านมาแล้วเป็นยังไงบ้างภาพรวมที่เราคุยกันเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าแฟรนไชส์ในปีนี้ได้รับผลกระทบจากหลายๆปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะราคาพลังงานที่แพงขึ้นรวมถึงปัจจัยอื่นๆอีกมากมายทีนี้ล่ะแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรนโยบายที่รัฐบาลกำลังจะผลักดันจะมีผลมากน้อยขนาดไหนวันนี้พูดคุยกันอีกวันนึงนะคะกับคุณสุทธิชัยพนิชนรกุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ประเทศไทยให้เกียรติมาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณสุทธิชัยคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันไปแล้วภาพรวมของแฟรนไชส์ในปี69ทีนี้ต้องถามถึงแนวโน้มแล้วค่ะครึ่งปีหลังดูแล้วทิศทางจะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครึ่งปีหลังเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงชั่วโมงนี้เลยก็ยังไม่มีสัญญาณใดนะครับที่บอกว่าปัญหาของครึ่งปีแรกเนี่ยมันได้รับการแก้ไขสภาพเศรษฐกิจก็ยังไม่มีทิศทางที่เราจะเห็นว่ามันจะเติบโตขึ้นถูกไหมครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาเรื่องค่าของชีพที่มันสูงเนี่ยก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นลักษณะของการที่จะต้องมีสัญญาณใดดีๆอาจจะต้องโดยภาครัฐนะครับอาจจะต้องโดยสถานการณ์โลกหรือโดยอย่างอื่นที่จะทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยมันมีความน่าสนใจในการลงทุนใช่ครับแต่ว่าอย่างนี้ฮะคือธุรกิจแฟรนไชส์มันขยับตัวก่อนทุกธุรกิจอยู่แล้วครับสมมุติถ้าสัญญาณเศรษฐกิจดีเมื่อไหร่เนี่ยธุรกิจแฟรนไชส์ในวิ่งนำหน้าอยู่แล้วครับเพราะทุกคนเหมือนอั้นไว้นะฮะอั้นไว้เนี่ยเก็บเงินไว้พยายามจะลงทุนแต่ wait and see มานานนะครับรอจังหวะมานานพอเห็นสัญญาณดีเนี่ยพวกนี้พุ่งตัวก่อนเลยแล้วก็ซื้อแฟรนไชส์ไปลงทุนก่อนเลยอันนี้นี่เป็นภาคปกติของธุรกิจแฟรนไชส์เราเป็นอย่างนั้นนะครับครับก็หวังว่าปลายปีอาจจะมีอะไรดีๆนะครับที่เข้ามาทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยสามารถจะก้าวกระโดดได้นะครับครับ
1: ค่ะแล้วเห็นหลายๆธุรกิจเริ่มนำ AI หรือว่าพวกดิจิทัลต่างๆเนี่ยมาใช้ตอนนี้เทคโนโลยีพวกนี้ช่วยได้มากไหมคะ
2: ครับประเด็นเหล่านี้นะครับผมเคยแสดงความเห็นกับสมาชิกผมนะครับข้างในสมาคมแฟรนไชส์ว่าระหว่างที่เราอยู่ในสภาพที่มันสภาพเศรษฐกิจอันเนี้ยการขยายตัวการต่างต้องชะลอต้องสะสมพลังเนี่ยทุกฝ่ายคืองานที่ต้องทำเนี่ยก็คือกลับมาดูแลบ้านตัวเองก่อนนะครับว่าธุรกิจตัวเองเนี่ยมีปัญหาใดที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนเพื่อว่าเมื่อถึงสภาพที่มันพร้อมแล้วเนี่ยเราจะได้มีความพร้อมที่จะกระโดดสปริงบอร์ดอันนี้ไปไม่ใช่พอคนอื่นพร้อมเรายังง่อยเปรี้ยเสียขาอยู่เลยเนี่ยเรายังไม่มีอะไรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือความพร้อมเลยเนี่ยก็จะกระโดดตามเขาไม่ทันถูกไหมครับสำหรับเรื่อง AI ก็เหมือนกันนะครับผมว่านะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับผู้ประกอบการที่จะศึกษาเรียนรู้และ apply มันมาใช้กับธุรกิจตัวเองได้ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนในการบริหารจัดการ operation ต่างๆนะครับระบบบัญชีซึ่งบางครั้งแล้วเราอาจเคยมีปัญหาเป็นข้อจุดอ่อนข้อบกพร่อง AI มันช่วยเราได้เนี่ยคุณต้องศึกษาละและต้องตัดตอนเอามาใช้อาจจะไม่ได้ใช้แบบเต็มที่หรือแบบผู้รู้ทั่วไปแต่คุณจำเป็นจะต้องศึกษามันเพื่อเอามาดูว่าข้างในธุรกิจเราเนี่ย AI มันสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างลดต้นทุนอะไรเราได้บ้างจำเป็นครับในภาวะแบบนี้ครับ
1: ค่ะทีนี้หลายๆท่านต้องสนใจแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะประกาศเหมือนกับเปิดตัวมาเลยอย่างยิ่งใหญ่เลยกระทรวงพาณิชย์นะคะรัฐบาลเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีโครงการเนี่ยไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus คือรัฐเขาจะมาช่วยอุดหนุนจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% เลยนะคะแต่ว่ารู้สึกจะจำกัดแค่ 10,000 สิทธิ์ตรงนี้คุณสุทธิชัยมองว่ายังไงบ้างคะกับนโยบายนี
2: ้ผมก็รู้สึกยินดีมากๆนะครับคือภาครัฐเวลามีนโยบายที่มาช่วยเ ธุรกิจแฟรนไชส์หรือช่วยที่เป็น SME ขนาดเล็กๆเนี่ยผมก็จะยินดีทุกครั้งนะครับส่วนหนึ่งก็คือครั้งนี้นะครับที่ประกาศนโยบายมา1เนี่ยก็จะมีเพดานในการช่วยเหลือเหมือนกันไม่ได้ช่วยครึ่งนึงนะครับก็ช่วยแค่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อ1รายเพื่อเป็นการกระจายให้กับ SME รายเล็กๆหลายๆรายจะได้รับสิทธิ์นั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับที่น่ายินดีผมก็เชื่อว่าก็คงจะมีผลดีสำหรับแฟรนไชส์ขนาดเล็กหรือ product franchise นะครับที่มันจะถึงรากหญ้าได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็น่าจะมีผลดีนะครับสำหรับอันนี้นะครับ
1: ค่ะนอกจากนโยบายที่อุดหนุนตรงนี้แล้วเนี่ยทางเราเคยมีการพูดคุยหรือว่านำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมคะว่าอยากจะให้เข้ามาช่วยเหลือหรือว่าดูแลผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในด้านไหนบ้างอะคะ
2: ที่จริงแล้วเนี่ยธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยถ้าเราแยกกันถ้าเป็นรายที่แข็งแรงแล้วที่ใหญ่แล้วเนี่ยเขาเพียงแค่ต้องการแค่โอกาสบางอย่างเท่านั้นเองแต่สำหรับรายเล็กๆเนี่ยมันขาดทุกด้านนะครับขาดเงินทุนนะครับขาดเรื่องเกี่ยวกับโอกาสในการแสดงงานขาดเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าซึ่งเขาเป็นรายเล็กเขาซื้อของได้น้อยต้นทุนก็แพงกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นกรณีของรายเล็กเนี่ยถ้าเราจะมีโอกาสช่วยเขาถ้าภาครัฐจะมีโอกาสช่วยเขาอย่างเช่นช่วยให้เขาได้มีโอกาสแสดงงานมีการแสดงงานภายในประเทศเนี่ยเยอะแยะเลยทั้งกรุงเทพและทั้งหัวเมืองต่างๆตามต่างจังหวัดนะครับพยายามให้รายเล็กๆที่มี potential พอเนี่ยให้เขามีโอกาสไปแสดงงานซัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายให้เขาไปแสดงตนแสดงว่าเขาเนี่ยเขาอยู่ในธุรกิจแฟรนไชส์นะเขามีสินค้าดีนะเขามีบริการที่ดีนะราคาน่าจับต้องนะประกาศให้คนรู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติถ้ารายเล็กๆแบบนี้เวลาไปออกบูธในงานแฟรนไชส์ที่เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับเขาก็อาจจะไม่ไหวดังนั้นถ้าภาครัฐเข้ามาสนับสนุนแบบนี้ที่จริงภาครัฐสนับสนุนอยู่แล้วนะอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยก็ภาครัฐก็มีการสนับสนุนอยู่แล้วนะครับสนับสนุนให้สม่ำเสมอให้กว้างขวางยิ่งขึ้นทุกคนก็จะได้โอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับครับ
1: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเราคุยค้างกันไว้ว่าแฟรนไชส์เนี่ยก็มีทั้งจากไทยแล้วก็มีแบรนด์ต่างประเทศด้วยซึ่งคุณสุทธิชัยบอกว่าของต่างประเทศเนี่ยเขาโตมากเลยเพราะว่าเขาสะดวกกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันแบรนด์ไทยยังต้องแบกรับอีกหลายเรื่องตรงนี้มันมีอะไรบ้างคะ
2: ก็มีหลายเรื่องนะครับคือจริงๆผมก็อาจจะไม่ได้ทราบถึงทุกแง่มุมนะครับแต่อันดับแรกเลยเนี่ยคือเงินทุนที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำนะครับธุรกิจแฟรนไชส์บ้านเราง่ายๆเลยสินเชื่อบ้านเราก็ยังดอกเบี้ยก็ยังสูงอยู่นะครับถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับถ้าเทียบกับคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเราจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าอันดับแรกนะฮะ
1: โอ้แค่นี้ก็น็อกแล้ว แค่นี้ก็หนักแล้ว
2: ครับคืออันดับ2เนี่ยแฟรนไชส์ที่เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยบ้านเราจ่ายภาษีกันเต็มๆหมดเลยนะฮะทุกเม็ดนะฮะทุกเม็ดที่เปิดบิลเนี่ยนะครับก็จะจ่ายแวดจ่ายภาษีอะไรต่างๆกันค่อนข้างจะเต็มๆอยู่นะครับก็3คือต้นทุนของวัตถุดิบที่เขาชิปของเข้ามาเอาง่ายๆเลยผมขออนุญาตเอ่ยเลยต้นทุนจีนถูกกว่าเราเยอะฮะ
1: ค่ะใช่
2: ถูกไหมครับแล้วเขานำเข้ามาในส่วนของเขาเองเนี่ยเข้ามาทิ้งมากมายนะครับเพราะว่าเขาสามารถเขามีทุนเยอะเขาก็ขยายสาขาได้มากภายในครั้งเดียวนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้เขาสามารถที่จะตั้งราคาขายเนี่ยให้ต่ำกว่าราคาที่เป็นราคาตลาดละกันเอาง่ายๆนะครับถูกไหมฮะก็เป็นข้อได้เปรียบแบบนี้ผมลองยกตัวอย่างเลยมันมีเครื่องดื่มนะฮะชานมไข่มุกละกันผมขออนุญาตพูดถึงแต่ก่อนหน้านี้นี่เราก็ขายเราดีๆอยู่เนี่ยนะครับก็สมาชิกหรือว่าผู้ที่ประกอบการอยู่เนี่ยก็แข่งขันกันในพวกเราหรือแข่งขันกับสแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยก็โอเคนะก็รู้สึกมันแข่งขันกันได้อยู่ดีๆวันดีขึ้นดีมีต้นทุนมาจากจีนเขาสามารถจะตั้งราคาชานมไข่มุกเนี่ยอยู่ที่ราคาต่ำมากนะเอาว่าต่ำมากแล้วกันนะครับจนคนอื่นเนี่ยไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะมันไม่ได้ต่ำกันถูกกัน2บาท3บาทนะมันต่างกันเป็น10 20 30บาทแบบเนี้ยใช่ครับมันเลยทำแล้วอย่างนี้เนี่ยเราไม่รู้จะแข่งยังไงพอเราไปเช็คดูโอ้โหทุกอย่างมาจากจีนหมดเลยแก้วมาจากจีนวัตถุดิบมาจากจีนแม้แต่เฟอร์นิเจอร์ในร้านนะครับที่ตกแต่งเนี่ยไม่ได้ใช้คนไม่ได้ใช้ช่างไทยนะฮะคนจีนขนมาเป็นตู้เลยฮะแล้วก็มาประกอบเพราะนั้นสรุปแล้วเนี่ยที่เขามาลงทุนเนี่ย คนไทยไม่ค่อยได้ประโยชน์นะสำหรับอันนี้
1: จะต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเข้ามาควบคุมหรือว่าดูแลน่าจะดีนะคะ
2: อันนี้ถ้าพูดแล้วก็เกินอำนาจเราไงครับมันก็เกินอำนาจของคนนำธุรกิจจะไปยืนฟ้องเขายังไงจะไปทำอะไรเขายังไงมันทำไม่ได้ครับมันก็แล้วแต่ภาครัฐจะต้องมีกฎกติกามารยาทให้มันคุ้มครองพูดง่ายๆนะคุ้มครองผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ไม่ใช่ให้ได้เปรียบนะฮะไม่ใช่ได้เปรียบ
1: ให้แข่งขันได้
2: ใช่ครับคนไทยมันมีประสิทธิภาพในการแข่งขันครับถ้ามันแข่งขันได้ถูกไหมฮะแต่ตอนนี้มันเหมือนอ้าวแต่สองสามเรื่องนี้เราก็ไม่รู้จะแข่งยังไงแล้วจนบางคนถอดใจเลย
1: เห็นด้วย
2: ถูกไหมฮะมีหลายธุรกิจนะฮะถอดใจเลิกประกอบการและการเป็นตัวเองเนี่ยไม่ต้องทำแข่งแล้วกันไปเอาของจีนมาขายเลยหมดเรื่องถูกไหม
1: ค่ะ
2: เออเนี่ยเห็นชัดๆเลยข้างในธุรกิจแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราไม่โปรเทคผู้ประกอบการไทยนอกจากเขาไม่โตเนี่ยเขายอมตายนะฮะเขายอมตายเลยข้างในธุรกิจบ้านเราเพื่อไปเอา product มาจากประเทศต้นทุนที่ต่ำกว่าแล้วอย่างนี้ถามว่า SME ไทยเราจะโตจากอะไร
1: ค่ะ
2: มันไม่รู้จะโตจากอะไรนะเพราะมันเริ่มต้นมันก็เสียเปรียบจนท้ายสุดแล้วก็แข่งขันไม่ได้อยู่อย่างดี SME ไทยที่ผ่านจาก SME ไปเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นได้เนี่ยมันยอดเยี่ยมนะฮะมันเก่งกล้าสามารถเลยครับถ้าดูอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะคุณสุทธิชัยคะสุดท้ายค่ะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการแฟรนไชส์หรือว่ารวมถึงคนที่กำลังคิดจะมาลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ในเวลาวันนี้บ้างค่ะ
2: ครับก็มี2ด้านนะครับ1เนี่ยก็คือแฟรนไชส์หรือเจ้าของแฟรนไชส์ทั่วไปนะครับถ้าในภาวะแบบนี้ผมในนามของสมาคมแฟรนไชส์และหลายเส้นนะครับก็ยังยืนยันว่าธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่ดีเป็นธุรกิจที่ให้โอกาสสำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนนะครับธุรกิจแฟรนไชส์ยังมีอนาคตดีอยู่เพียงแต่ว่าสภาพเศรษฐกิจต่างๆมันต้องเอื้ออำนวยมันต้องประกอบกันด้วยนะครับสำหรับผู้ประกอบการผมก็ให้กำลังใจท่านใดที่มีปัญหาท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการโอกาสต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทางสมาคมแฟรนไชส์และหลายเส้นได้นะครับ FLA เราเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับสำหรับสมาชิกหรือสำหรับผู้ที่ประกอบการแฟรนไชส์อยู่แล้วนะครับส่วนสำหรับผู้ที่มีทุนและสนใจที่จะซื้อแฟรนไชส์อยากลงทุนและอยากจะลงทุนในแฟรนไชส์เพราะรู้ว่ามันลดความเสี่ยงก็สามารถเหมือนกันนะครับที่จะติดต่อเข้ามาที่สมาคมเราได้นะครับเพื่อรีเช็คกันว่าเอ๊ะฉันสนใจธุรกิจแบบนี้แนวโน้มของสมาคมคิดว่าธุรกิจแบบนี้เป็นยังไงโดยงบประมาณที่ลงทุนเนี่ยมันเป็นจริงไหมที่มันจะคืนทุนภายในระยะเวลาที่เขาบอกกันเข้ามารีเช็คกันได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือสมาคมแฟรนไชส์เราเนี่ยเรามีอาจารย์คณาจารย์เนี่ยที่เป็นกูรูผู้รู้มากมายในประเทศไทยเนี่ยถ้าจะมีผู้รู้ในเรื่องแฟรนไชส์เนี่ยมันอยู่ในสมาคมนี่แหละครับนะครับทุกท่านทั้งอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะครับก็ยินดีที่จะให้ความรู้หน่วยงานใดที่ต้องการให้วิทยากรเราไปบรรยายไปอธิบายหรือไปบอกกล่าวว่าอ้าวกำเงินก้อนนึงนะสำหรับซื้อแฟรนไชส์คุณต้องดูอะไรบ้าง1 2 3 4 5อย่าละเลยเรื่องเหล่านี้เพื่อให้การลงทุนของคุณเนี่ยมันลดความเสี่ยงได้จริงแล้วสามารถทำเงินได้จริงเราก็จะมีวิทยากรที่ไปบรรยายทั่วประเทศเลยนะครับมากมายนะครับปีนึงเราปีนึงเราบรรยายเป็นหลายสิบรายการหลายร้อยนะครับที่มีวิทยากรที่จะไปให้ความรู้นั่นก็เป็น2มุมนะครับผู้ประกอบการกับผู้ที่สนใจจะลงทุนมีทั้ง2ด้านเลยครับนะครับเรายินดีให้ความช่วยเหลือครับ
1: เยี่ยมมากๆเลยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับทั้งผู้ประกอบการแฟรนไชส์เองแล้วก็ผู้ที่สนใจลงทุนด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุทธิชัยมากๆเลยนะคะ
2: ครับยินดีครับยินดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะและทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้ค่ะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 น.วันนี้ดิฉันไซเบญจมาลันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:45 น.ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 ที่02-424-9755
4: ให้โปรดักต์ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
5: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

ยนีเวียเซรั่มเบิร์สน้ำนมสาวผิวแห้งต้องเลิฟสิ่งนี้เพราะเขาเป็นเซรั่มเนื้อบางเบาแต่สามารถช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงเลยนะคือมีทั้งดูอัลไฮยาลูรอนและไนยาซินามายรู้สึกได้เลยว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นตัวนี้เลยค่ะทุกคน

0: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินด้าวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องพระนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
1: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์
2: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
0: กลับมาพบกับ106 active กับดิฉันทรายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่ Thailand Space Expo 2026ปัจจุบันหลายคนยังคิดว่าเทคโนโลยีอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเพียงเวทีเจรจาธุรกิจและการลงทุนระดับประเทศและนานาชาติเท่านั้นแต่แท้จริงแล้ว Thailand Space Expo คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อจุดประกายความฝันและส่งเสริมการศึกษาให้กับคนทุกเจเนอเรชั่นไฮไลท์ที่คุณจะได้พบในงานเวทีปล่อยของและจุดประกายแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่สามารถจับต้องได้จริงพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและพี่ๆวิศวกรดาวเทียมมาแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานในสายนี้พื้นที่แห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดสำหรับนักเรียนนักศึกษาอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีอวกาศล่าสุดทั้งผลงานฝีมือคนไทยและนวัตกรรมระดับโลกประสบการณ์ครอบครัวสำหรับคนทุกช่วงวัยเพลิดเพลินกับนิทรรศการอวกาศรอบตัวเปลี่ยนจากเวิร์กช็อปห้องทดลองที่วุ่นวายเป็นโซนนิทรรศการที่เน้นการเดินชมพบกับเทคโนโลยีอวกาศชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรอวกาศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดมาร่วมกันขยายขอบเขตจินตนาการและเรียนรู้ไปพร้อมกันเพราะก้าวแรกของการออกเดินทางสู่อวกาศเริ่มต้นจากการสร้างแรงบันดาลใจไปกันได้นะคะกับ Thailand Space Expo 2026วันที่28ถึง31ตุลาคม2569ที่ชั้น7ไอคอนสยามฮอลล์ไอคอนสยามค่ะต่อกันที่งาน Bangkok Illustration Fair 2026 Bangkok Illustration Fair หรือ BKKIF คืออีเวนต์ใหญ่รายปีที่รวบรวมศิลปินนักวาดหลายรุ่นหลากสไตล์จากหลายประเทศมาจัด

0: เปลี่ยนรวมทั้งการต่อยอดความรู้และโอกาสในการทำงานในสาย Illustration อย่างมืออาชีพ BKKIF 2026ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้คนรักศิลปะและงาน Illustration ทั้งส่วนของบุคคลทั่วไปหน่วยงานธุรกิจสื่อมวลชนและเหล่าศิลปินเองได้เข้ามามีส่วนร่วมได้เก็บเกี่ยวความรู้และได้รับความรู้สึกที่ดีกลับไปในทุกๆปีทีมงาน BKKIF จะคัดสรรรีวิวเวอร์ไทยและเทศมากกว่า50รายให้มาเยือนงานและเยี่ยมชมผลงานในเว็บไซต์และเหล่ารีวิวเวอร์จะมอบรีวอร์ดให้แก่ศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบโดยการเลือกศิลปินอย่างน้อย1รายมาร่วมงานด้วยนำไปสู่การต่อยอดและร่วมงานกันหลังอีเวนต์จบลงBangkok Illustration Fair เกิดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเพื่อนพ้องในแวดวงนักสร้างสรรค์และองค์กรต่างๆที่ให้คุณค่าและต้องการส่งเสริมงาน Illustration ให้พัฒนายิ่งขึ้นไปและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านในเวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันอังคารที่13ตุลาคม2569หรือ2026วันนี้13ตุลาคมของศึกปีที่แล้วนะครับก็เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสวรรคตครับ13ตุลาคมของเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ครบรอบที่พระองค์ท่านจากพวกเราประสบนิกรชาวไทยไปครบ10ปีพอดีครับก็วันนี้หลายๆคนก็หยุดงานบางคนอาจจะไม่หยุดนะครับแต่ก็ทำให้รถราบนท้องถนนก็อาจจะโล่งขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีการส่งการน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9กันมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีอยู่เพจหนึ่งเท่าที่ผมเห็นก็มีการนำพระราชดำรัสที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยมีพระราชกระแสรับสั่งไว้ก็คือขอให้ทุกคนก็หมายถึงพวกเราประสบนิกรชาวไทยเราทุกคนมีความสุขอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความเจริญครับผ่านมา10ปีเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็พยายามที่จะลุ้นให้ชีวิตตนเองอยู่ดีกินดีมีความสุขความเจริญตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงมีพระกระแสรับสั่งไว้แต่ก็อาจจะด้วยหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะครับที่ทำให้คนไทยเราก็ยังต้องเครียดกันอยู่ในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ละปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายๆคนยังคงนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9อยู่ยังไม่เสื่อมคลายเลยทีเดียวครับก็หวังว่าประเทศไทยเราที่ตอนนี้มีปัญหาเยอะแยะมากมายแล้วปัญหาที่มันน่าเหนื่อยใจหนักใจก็คือปัญหาในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างแล้วก็ทั่วโลกเลยก็ว่าได้ว่าประเทศใดก็ตามถ้าหากมีเรื่องของการทุจริตคดโกงคอร์รัปชันชนิดแบบแก้ไม่หายเนี่ยก็ยากที่ประเทศนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขอย่างแท้จริงได้และในข้อเท็จจริงที่พวกเราชาวไทยเห็นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยเราก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆการจัดอันดับประเทศที่เรียกว่าโปร่งใสไม่คดโกงประเทศที่มีการคอร์รัปชันสูงเนี่ยในปีหลังๆมาในประเทศไทยเราติดอันดับประเทศที่มีการคอร์รัปชันคือการคดโกงการทุจริตเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆก็ต้องยอมรับความเป็นจริงตรงนี้แล้วก็ต้องยอมรับว่า มันมีการคด

0: งทุจริตคอร์รัปชันกันทั่วทุกหัวระแหงอย่างที่เราเห็นและตราบใดที่มันยังแก้ไม่หายยังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่เลิกยังมีระบบที่เอื้อต่อการที่ทำให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะยิ่งภาครัฐนะครับสมัยก่อนบางทีเราอาจจะพูดว่าเอ้ยภาคเอกชนนู้นนี่มีการทุจริตคอร์รัปชันแต่นั่นก็คือเรื่องในหน่วยงานหรือในองค์กรภาคเอกชนแต่ถ้าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันจากภาครัฐเนี่ยมันยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าแล้วมันยิ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเรามากกว่าอันนี้คือเรื่องที่น่าเห็นใจน่าหนักใจแล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับทุกคนก็ต้องพึ่งพากระบวนการยุติธรรมแต่ถามว่าทุกวันนี้พี่น้องชาวไทยเราแต่ละคนมีความมั่นอกมั่นใจและไว้เนื้อเชื่อใจในกระบวนการยุติธรรมได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเราจะเห็นได้ว่าในกระบวนการยุติธรรมในองค์กรอิสระต่างๆที่มีการตั้งขึ้นมาเพื่อให้ดูแลรักษาความถูกต้องยุติธรรมหลายๆครั้งก็เป็นข้อกังขาของพี่น้องประชาชนอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ตราบใดที่มันยังเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับยังแก้ไม่หายยังล้างบางตรงนี้กันไปไม่ได้พวกเราคนไทยก็คงจะเหนื่อยใจกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วผมเคยพูดอยู่แล้วนะครับของพันเนี่ยคือถ้าเราคิดว่าเราทำถูกทำดีสิ่งที่เราทำเรามั่นใจว่าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมถูกต้องแล้วก็ไม่มีการไม่มีความจำเป็นต้องไปเกรงกลัวอะไรเราสามารถที่จะอธิบายชี้แจงได้แต่ถ้าเกิดใครหรือหน่วยงานไหนองค์กรไหนไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมันก็ทำให้ชี้แจงยากลำบากออกมาอ้ำๆอึ้งๆแล้วยิ่งกระบวนการยุติธรรมเป็นสองมาตรฐานมีการโอนเอียงเอ็นอย่างชนิดที่หลายคนบอกโอ้โหมองจากดาวอังคารก็เห็นมันเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปยที่บ่งบอกเห็นชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยเรามันมีการคดโกงคอร์รัปชันรัฐเอาเปรียบเรื่องการทุจริตนี่เยอะจริงๆแล้วก็อย่างที่ได้บอกก็ไม่น่าแปลกใจหรอกที่เขาจะพูดกันว่าประเทศไหนก็ตามในโลกเราเนี่ยตราบใดที่ประเทศนั้นๆยังมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ก็ยากที่จะพบกับความสุขความเจริญที่แท้จริงได้ก็ได้แต่หวังว่าในอนาคตอันไม่ไกลเกินไปนะคือถ้าไกลเกินไปแต่ละคนก็บอกหมดหวังผมเห็นตอนนี้ในหลายๆรายการบรรดาผู้สันทัดกรณีนักวิชาการนักกฎหมายอะไรที่ยังผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมก็ออกมาบอกว่าถ้าหากประเทศไทยเรายังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกไม่นานเขาใช้คำว่าประเทศไทยเราจะล่มสลายเลยคำว่าล่มสลายในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงล่มสลายในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยล่ะแล้วก็ความสุขในมวลรวมของประเทศแล้วก็มันทำให้แต่ละคนเนี่ยไม่สามารถที่จะพึ่งพากระบวนการยุติธรรมได้อันนั้นก็ถือว่าล่มสลายเหมือนกันนะครับถ้ามันไม่มีความยุติธรรมที่แท้จริงเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราก็ฝากไว้แล้วกันเห็นข่าวในแต่ละวันเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยนะครับคือเอาเป็นว่าพูดในฐานะของการเป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งแล้วกันเพราะบางทีแต่ละคนก็จะมักจะพูดอยู่เรื่อยว่าเฮ้ยคนเป็นสื่อเนี่ยควรจะพยายามพูดเพื่อให้คนทั่วไปได้เห็นว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราแล้วก็พยายามพูดเพื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นผมพูดอยู่เรื่อยๆนะครับการเป็นสื่อเนี่ยสิ่งที่จะต้องคำนึงให้มากที่สุดเลยก็คือเรื่องของจรรยาบรรณตีความง่ายๆก็คือว่าสื่อจะต้องพูดต้องนำเสนอในสิ่งที่มันถูกต้องอย่างแท้จริงการมีจรรยาบรรณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่า สิ่งที่สื่อนำเสนอไม่ว่าจะทางช่องทางไหนก็ตามหลายๆครั้งมันทำให้คนดูผู้ชมคนได้ยินได้ฟังหรือคนได้อ่านถ้าไม่เข้าใจอย่างถูกต้องแท้จริงบางทีก็จะคิดคล้อยตามแล้วก็เข้าใจแบบผิดๆไปได้เพราะฉะนั้นสื่อนี่ก็สำคัญมากสื่อควรจะคำนึงในสิ่งที่ถูกต้องสื่อที่โอนเอียงเข้าข้างความไม่ถูกต้องไม่ว่าจะอย่างที่หลายๆคนบอกบางทีก็มีรับเงินรับทองอะไรกันอย่างนั้นนะครับพวกนั้นเนี่ยถ้านึกย้อนกลับมาดูตัวเองก็คงจะมีน่าจะมีความรู้สึกละอายแก่ใจกันบ้างนะครับว่าคุณทำหน้าที่ตรงนี้แต่คุณไม่คำนึงถึงความถูกต้องให้เป็นหลักใหญ่ไว้ก่อนนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็โยงไปนอกเหนือจากเรื่องของคำว่าจรรยาบรรณแล้วเรื่องของจริยธรรมอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันปัจจุบันนี้ในแวดวงการบ้านการเมืองมีการใช้คำว่าจริยธรรมเข้ามาตีความผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การตีความผู้ที่มีอำนาจในการตีความว่าใครทำผิดจริยธรรมใครทำไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องตีความให้มันถูกต้องแล้วก็บริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยเพราะบางทีการตีความออกมาประเภทประชาชนไม่คิดว่าจะตีความมาอย่างนี้ได้แต่กลายเป็นออกไปอย่างนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็คือตัวบ่งชี้เห็นชัดเจนที่สุดว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเราเนี่ยมันยังคงที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้มากแค่ไหนแต่ผมเชื่อไปถามแต่ละคนที่อยู่ในองค์กรต่างๆที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความยุติธรรมในประเทศไทยเราไปถามใครแต่ละคนก็ต้องพูดปากพูดโอ้ยผมบริสุทธิ์ยุติธรรมอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงประชาชนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงมันคงไม่มีการตัดสินออกมาประเภทเอียงกระเท่เร่หรือเหลือเชื่อว่ามันจะตัดสินออกมาอย่างนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้แต่ละคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการพดุงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมในประเทศไทยของเราเนี่ยคำนึงเรื่องนี้ให้มากที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าหากคนดีมามีอำนาจประเทศก็น่าจะไปได้ดีแต่ถ้าคนที่เข้ามาดูแลบริหารหรือว่าทำงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆไม่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมจะให้ประเทศมันไปได้ดีก็คงยากก็ฝากไว้แล้วกันแล้วผมก็จะพูดอยู่เรื่อยๆนะผมเชื่อในเรื่องของบุญของกรรมคนเราในทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วทำเลวไม่ช้าก็เร็วบาปกรรมก็จะต้องตามสนองผมมาอยากให้เอาว่าคนที่ผมคิดอยู่ในใจแบบมั่นใจว่าเป็นคนเลวคนชั่วของประเทศเนี่ยอยากให้กรรมตามสนองไวๆจริงๆเพราะเห็นบางคนเนี่ยเห็นอยู่ชัดเจนว่าสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยไม่ใช่ความจริงคือเหมือนโกหกหน้าด้านโกหกหน้าตายตลอดเนี่ยนะครับก็อยากให้พวกโกหกหน้าด้านๆเนี่ยพอความจริงถูกเปิดเผยถูกตีแผ่จะดูซิว่าจะทำหน้ามั่นหน้าอยู่เหมือนเดิมได้มากน้อยแค่ไหนบอกตามตรงบางทีก็อดไม่ได้นะครับที่แบบเป็นระยะหนึ่งก็ต้องขอพูดซะหน่อยแต่ใช้พูดทุกวันเดี๋ยวแฟนกีฬาโดยตรงก็จะบอกเฮ้ยตกลงมันนี่มันรายการเจาะกีฬากับวิจารณ์นะไม่ได้ว่าเจาะการบ้านการเมืองเจาะจริยธรรมศีลธรรมอะไรแต่งใดแต่ก็อย่างที่ได้บอกนะครับความถูกต้องมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วถ้าหากประเทศไทยเราเดินไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องโดยคนมีอำนาจเป็นคนควบคุมเป็นคนบงการยิ่งทีมันก็จะยิ่งหลุดออกจากเส้นตรงที่ถูกต้องออกไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นเส้นที่ห่างจากความจริงและความถูกต้องไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นมีแต่ความเท็จความโป้ปดความโกหกหลอกลวงยิ่งทีก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ ฝากไว้ด้วยความรู้สึกเป็นห่วงพวกเราทุกคนที่รักความยุติธรรมแล้วก็อยากเห็นประเทศไทยของเราเดินไปในเส้นทางที่มันถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ใช่ว่าเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นประเทศมันจะเจริญไม่ได้หรอกครับและผมก็ไม่อยากให้มันจะก้าวไปสู่ความหายนะหรือความล่มสลายเหมือนอย่างที่หลายๆคนเริ่มพูดกันแล้วว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอีกไม่นานประเทศไทยเราจะล่มสลายคงไม่มีพี่น้องคนไทยเราอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับมาพูดถึงเรื่องของพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เตะกันไป6นัดก็ครบทุกทีมแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เกมพรีเมียร์ลีกคู่เรียกว่าเป็นคู่ที่เตะกันเป็นนัดมันเดย์ไนท์เมื่อคืนนี้ก็มี1คู่แล้วผลที่ออกมาก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เยอะนะครับกับการที่โคนทรีซิตี้เปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปอย่างขาดลอยถึง4ประตูต่อ1อันนี้เรามาพูดถึงผลการขันของพรีเมียร์ลีกในนัดที่6ของฤดูกาลให้ครบทุกคู่กันหลังจากที่เมื่อวานนี้เน้นไปที่คู่เอกประจำสัปดาห์ที่เตะกันเมื่อ2คืนก่อนนะครับวันอาทิตย์ตามเวลาของบ้านเราก็ที่เริ่มเตะตอน 4:30 น.ก็คือเล่น 4:30 น.ตอนเย็นที่อังกฤษเป็นเกมที่แอนฟิลด์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะลิเวอร์พูลเจ้าบ้านได้อย่างขาดลอยถึง3ประตูต่อ0แน่นอนเห็นชัดเจนที่สุดเมื่อวานก็ได้พูดไปแล้วแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มีโอกาสได้ดูเกมจากการถ่ายทอดสดทางช่องโมโนเนี่ยก็คงจะเห็นเหมือนกันอยู่แล้วว่าจุดที่มันเป็นจุดพลิกผันเลย1ลิเวอร์พูลเหลือ10คนในสนามจากการที่รันกราฟเฟนแบกมิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์โดนใบเหลืองแดงออกจากสนามซึ่งในมุมของแฟนลิเวอร์พูลเราจะรวมถึงอย่างกุนซืออโดนี่อิราล่ากุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับก็มองว่าคือบางคนเนี่ยไปมองตรงจุดที่ว่าการทำฟาวล์ที่ทำให้ผู้ตัดสินในเกมคือคริสคาวาน่าเนี่ยชูใบเหลืองที่2ก็ถือว่าเป็นใบเหลืองแดงให้กับกราฟเฟนแบกเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทำฟาวล์หนักถึงขนาดจะโดนใบเหลืองที่2มันก็อยู่ที่การมองในแต่ละมุมผู้ตัดสินอาจจะมองว่าลักษณะอย่างเนี้ยมันเป็นการตัดทำฟาวจังหวะคือพูดง่ายถ้ากราฟเฟนแบกไม่ได้โดนใบเหลืองมาก่อนลูกนั้นในมุมของผู้ตัดสินมีสิทธิ์โดนใบเหลืองเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่แมนซิตี้กำลังจะทำเกมศูนย์กลับเราเห็นกันตลอดอยู่แล้วในเกมฟุตบอลเนี่ยนะครับถ้าทีมไหนบางทีเป็นฝ่ายรับอยู่ปุ๊บแต่ตัดบอลได้สกัดบอลได้จะศูนย์กลับกลายเป็นจะกลับไปมีโอกาสที่จะลุ้นประตูและฝั่งที่บุกอยู่เนี่ยพอโดนบุกศูนย์กลับไปรีบตัดทำฟาวเพื่อไม่ให้อีกฝั่งหนึ่งพาบอลไปได้ไกลและถึงขั้นไปลุ้นประตูได้ผู้ตัดสินมักจะให้ใบเหลืองมองมุมนี้ก็ได้บางคนก็จะมองอีกว่าถ้าเกิดผู้ตัดสินบางคนเนี่ยเห็นว่าเอ้ยนักเตะคนนี้โดนใบเหลืองมาแล้วถ้าให้ใบเหลืองอีกใบหนึ่งก็จะเป็นใบแดงหมายถึงเหลืองที่2ถูกจะ3ทันทีผู้ตัดสินบางคนก็อาจจะยังใจดีโดยเตือนว่าเฮ้ยถ้าทำอย่างนี้อีกครั้งไม่ได้แล้วนะคุณโดนใบเหลืองไปแล้วคุณจะมาทำฟาวล์อย่างนี้ครั้งไม่ได้กรณีอย่างนั้นนักเตะคนนั้นก็จะโชคดีรอดตัวไปกราฟเฟนแบกไม่ได้โชคดีแบบนั้นเพราะว่าผู้ตัดสินคริสคาวาน่าอาจจะเขาในความคิดเขาก็อาจจะถือตามกฎเลยว่าเฮ้ยในเมื่อคุณทำฟาวล์ตัดเกมอย่างนี้ในการสวนกลับของคู่ต่อสู้คุณก็ต้องโดนใบเหลืองแต่พอคุณติดใบเหลืองอยู่แล้วก็เลยเป็นใบเหลืองที่2ผมถึงบอกว่าเท่าที่ติดตามดูฟุตบอลมานานไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นแฟนบอลจนกระทั่งมาทำงานเป็นสื่อมวลชนด้านกีฬาแล้วก็ใกล้ชิดคลุกคลีอยู่กับฟุตบอลอังกฤษนี้มายาวนานหลายสิบปีมากเฉพาะที่มาเป็นสื่อติดตามทำข่าวฟุตบอลอังกฤษนี่ก็40กว่าปีแล้วผมเห็นมาตลอดว่าผู้ตัดสินบางคนก็จะคิดแบบหนึ่งบางคนก็จะคิดอีกแบบ พราะฉะนั้นเกมฟุตบอลเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ตัดสินเราจะได้ยินคำว่าดุลพินิจของผู้ตัดสินอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันพอระยะหลังเนี่ยมันมี VAR ซึ่งชื่อมันคือ Video Assistant Referee ก็คือการมาพิจารณาดูเทปดูภาพช้าอีกทีเป็นการช่วยผู้ตัดสินอีกแรงหนึ่งจากในห้องคอนโทรลของห้อง VAR เนี่ยผมว่าก็ดีตรงที่ว่ามันก็จะทำให้มีการพิจารณาความถูกผิดมากขึ้นแม้ว่าหลายๆครั้งการตัดสินของผู้ตัดสินบวกกับการพิจารณาจากห้อง VR บางทีมันจะค้านสายตาของแฟนบอลอย่างสุดๆก็ตามและบางทีห้อง VR ตัดสินผิดพลาดก็มีให้เห็นอยู่เป็นระยะครับอย่างเมื่อวานก็ได้พูดไปแล้วอย่าง3อาทิตย์ก่อนนะที่แมนซิตี้บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ได้ 1-0 ประตูชัยของพวกเขามันก็คือการตัดสินที่ผิดพลาดของห้อง VR เพราะจริงๆมันจะต้องเป็นจังหวะล้ำหน้าก่อนแต่กลายเป็นว่ากลับไม่มองว่าเป็นการล้ำหน้าแล้วให้เป็นประตูได้ตรงนี้นะครับในส่วนย้อนกลับมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลก็มองว่าผู้ตัดสินสวมบทโหดเกินไปไม่ควรจะถึงขั้นใบเหลืองที่2แฟนแมนเชสเตอร์หรือว่าแฟนทีมไหนก็ตามก็อาจจะมองอีกแบบนึงว่าเฮ้ยในเมื่อคุณทำฟาวล์อย่างนี้มันก็เป็นไปตามกฎอยู่แล้วคุณก็ต้องยอมรับกับการโดนใบเหลืองที่2มันก็เป็นการมองต่ำมุมอะนะครับแต่ชัดเจนอยู่แล้วว่าพอลิเวอร์พูลเหลือ10คนมันทำให้พวกเขาก็เป็นรองแล้วยิ่งแมนซิตี้ได้ประตูขึ้นนํา 1-0 หลังจากนั้น3นาทีหลังจากนั้นบวกอีก3นาทีนำเป็น 2-0 มันทำให้ลิเวอร์พูลก็พลิกสถานการณ์ไม่ได้แล้วอย่างที่ผมบอกนั่นคือนาที62ที่ลิเวอร์พูลเหลือ10คน65แมนซิตี้นำ 1-0 68นำ 2-0 บวกไปอีก10นาที78หนีเป็น 3-0 เรียกว่ากูไม่กลับละลิเวอร์พูลก็เลยต้องแพ้ไปแบบชอกช้ำอันนั้นก็ต้องถือว่ามันก็ไม่ใช่วันลิเวอร์พูลแต่ถ้าจะดูย้อนกลับไปถึงฤดูกาลที่แล้วก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเอาแค่ฤดูกาลที่แล้วที่เจอกัน3นัดกับแมนซิตี้แล้วมาถึงฤดูกาลนี้ก็ต้องถือว่าแมนซิตี้ทำได้ดีกว่าไม่ว่าจะด้วยฝีมือผลงานความสามารถหรือจะหลายๆคนก็บอกว่าหลายๆนัดดวงโชคอะไรไม่เข้าข้างลิเวอร์พูลก็สุดแล้วแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยที่เจอกันในเอทัสเซเดียแมนซิตี้ถล่มไปถึง 3-0 แล้วก็ยังบุกไปเฉือนชนะลิเวอร์พูลได้2ประตูต่อ1จากการได้จุดโทษในช่วงทดเวลา 90+3 โดยที่ก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นลิเวอร์พูลก็มาเหลือ10คนใน3ตอน 90+13 เพราะว่าเกมมันโอ้โหต้องทดเวลากันไปยากเลยนะครับก็เท่ากับว่า2ฤดูกาลหลังเนี่ยลิเวอร์พูลก็เหลือ10คนในสนามก่อนจบเกมติดต่อกันมานอกจากนั้น2ทีมนี้ยังเจอกันใน FA Cup เมื่อเดือนเมษายนด้วยแมนซิตี้ก็ถล่มลิเวอร์พูลไปถึง4-0ในเกมนั้นนะครับก็เป็นรอบก่อนรองของ FA Cup เมื่อฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลที่แล้วก็เรียกว่าลิเวอร์พูลแพ้แมนซิตี้แบบผูกปีเลยและฤดูกาลนี้ก็แพ้อีกในขณะที่ทีมอื่นๆตอนแรกผมว่าจะพูดถึงผลของทีมอื่นๆทั้งหมดด้วยก็กลายเป็นว่าดูแล้วเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อมาดูผลงานของแชมป์เก่าอาร์เซนอลแล้วก็ทีมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่ๆทีมอื่นอย่างเชลซีรวมถึงอย่างแมนยูไนเต็ดนะครับอีกหลายทีมเดี๋ยวมาคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพิจ๊ะสาธิตฤกุลลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เจาะกีฬากับพิจ๊ะสาธิตฤกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินดาวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องพระนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
1: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์รายการสมาร์ท SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
4: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
5: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
3: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089 334 9888หรือทาง LINE @dayhair

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ลงเอยกันได้แบบไม่น่าเชื่อจะบทประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคลดอกปาฏิหาริย์เขาว่ากันว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในความรักได้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนท้ายสุดเมื่อเธอใกล้จะตายเธอจึงได้ความรักของเขากลับคืนมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เธอพร่ำบอกกับใครๆว่ามันเกิดขึ้นเพราะอนุภาพของดอกปาฏิหาริย
1: ์กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาบกาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: แค่นี้ตำรวจก็คงไม่อยากจะสืบเสาะหาอีกหัวเกรียนพวกนั้นแล้วล่ะฮะคงไม่อยากหาเรื่องมากกว่าง
1: ั้นเรื่องของเงียบหายไปละสิ
0: ฮะผมก็ไม่คิดอะไรแล้วล่ะนึกว่าฟาดเคราะห์ไปเตี่ยบอกว่าลืมมันกำลังดวงตกเขาไปดูหมอมานะครับบอกว่าดวงผมกำลังตกก็ไอ้พวกนั่นแหละฮะตกใส่ผมช่างมันเถอะแม่ผมกับคณินเนี่ยคงไปเหยียบหัวไม่ตีนใครเข้าโดยไม่รู้ตัวมันเลยมาตามมาคืนแล้วก็หายกันไปแม่สบายใจเถอะต่อไปคงไม่มีเรื่องแบบนี้อีกแล้วล่ะแม่เฮ้ยฉันไขกุญแจเข้ามาเองไงว่ากันนะเพื่อน
2: ฉันนึกว่านายกลับไปอยุธยาแล้ว
0: เฮ้ยนั่นนายไปเอาเหล้าที่ไหนมาดื่มอ่ะ
2: ของพ่อฉันไปแอบเอามา
0: พ่อนายรู้คงโดนด่า
2: ฉันไม่สนใจอะไรอีกแล้วตอนนี้ใครจะเอาฉันไปด่าหรือไปฆ่าฉันก็ยินดีวะ
0: นายท่าจะเมาแล้วเหรอเว้ย
2: ฉันอยากเมาอ๋อแล้วจะได้ลืมทุกสิ่ง
0: ไงในลืมก็ชั่วขณะนะเราไม่ได้ช่วยอะไรนายได้หรอกนายคณินนายต้องทำใจให้ได้
2: ไม่จะทำใจไม่ได้จะทำไม่ได้ฉันลืมเขาไม่ได้ฉันรักเธอฉันรักเธอนายได้ยินไหมเธอเป็นของฉันแล้วเธอเป็นของฉันแล้ว
0: ฉันเพิ่งรู้นะว่านายกับเบญญาไปไกลขนาดนั้นแหละและทำไมอ่ะทำไมเขาถึงเบญญาไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นเลยไม่ใช่ผู้หญิงลองรักไม่ใช่แน่ๆแต่ทำไมอ่ะ
2: ทำไมเบญญาทำกับฉันแบบนี้ทำไมเป็นยาทำร้ายฉันได้ฉันทำผิดอะไร
0: หล่อนต่างหากผิดผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รักนายจริง
2: ไม่เป็นยารักฉัน
0: ไม่หล่อนไม่ได้รักนายนายต้องคิดใหม่นะคณินคิดว่าหล่อนไม่ได้รักนายนายต้องคิดให้ได้และนายก็ต้องทำใจให้ได้นายจะมาทำเสียอกเสียใจร้องไห้เป็นผู้หญิงไม่ได้มันจะทำลายตัวนายเองอ่ะ
2: แต่ฉัน
0: นายอย่าดื่มแบบนี้เลยคณิตอย่าทำลายตัวเองเลยขอเล่าให้ฉันหน่อยมา
2: จามอนฉันอยากพบเบญญา
0: พบทำไมอ่ะ
2: ฉันอยากถามเธอให้แน่ใจอยากถามเธอว่าทำไม
0: หล่อนคงไม่ต้องการพบหน้านายหล่อนหายหน้าไปตั้งนานตอนนี้นายก็น่าจะรู้แล้วว่าทำไมเพราะหล่อนไม่ต้องการพบนายอีกต่อไปนายเข้าใจหล่อนได้แล้วนะคณิตนายต้องเข้าใจเบญญาได้แล้วหล่อนไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีที่นายควรเทิดทูนบูชาต่อไปแล้วนายเข้าใจไหมคณิต

0: งานแต่งงานงานแต่งงานที่อลังการของคนระดับไฮโซได้เริ่มขึ้นแล้วแม้จะใช้เวลาในการจัดการไม่ถึง2เดือนแต่งานแต่งก็ยิ่งใหญ่ระดับประเทศถูกเนรมิตขึ้นได้ดังใจที่ต้องการใช่สิคนมีเงินเนี่ยนะจะเนรมิตอะไรก็ย่อมได้เป็นยาอยู่ในชุดเจ้าสาวที่แสนหรูและแสนแพงโดยที่เธอไม่ได้เป็นคนต้องการหรือสั่งการเลยแม้แต่น้อยทุกอย่างผู้ใหญ่จัดทำให้เธอทั้งสิ้นเบญญาคงจะคลายเศร้าลงไปได้มากละสีหน้าของเธอในวันแต่งจึงดูราบเรียบเบญญายิ้มเล็กน้อยกับคนบางคนถ้าสังเกตดีๆก็จะรู้ว่าเธอฝืนใจตัวเองยิ้มให้ออกไปมากกว่าแต่จะมีใครล่ะจะมาคอยสังเกตความรู้สึกของเจ้าสาวในยามนี้เพราะทุกคนก็วุ่นวายสารวนอยู่กับบรรยากาศในงานที่มีผู้คนมากมายเป็นร้อยเป็นพันคนผู้คนมากมายแต่เบญญาดูมันจะโดดเดี่ยวเราคิดว่าเราเข้าใจเธอมากที่สุดนะ
1: เราอยากจะกลั้นใจตายเซมันดูแล้วรู้รอดดูเหมือนถูกจับโยนลงไปในหุบเหวที่ลึกและก็มืดสนิทแต่เราจะตายไม่ได้ถ้าเราตายลูกในท้องของเราล่ะแล้วขนินล่ะคุณพ่อคงไม่ปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่แน่ก็โทษฐานที่ทำให้ลูกสาวของท่านต้องตายน่ะมันคงร้ายแรงนักเราต้องอยู่เพื่ออีกสองชีวิตที่เรารัก
0: เบญญา
1: ไพลิน
0: ยิ้มหน่อยสิเธอดูเครียดจังเลยนะ
1: ฉันยิ้มไม่ออก
0: ดูเจ้าบ่าวของเธอสิที่ได้เดินแจกยิ้มไปทั่วงานเลยนะแต่เจ้าสาวที่อยู่อีกมุมนึงกลับทำท่าจะร้องไห้
1: ฉันอยากจะร้อง
0: อย่านะเบญญาถ้าเธอร้องได้กลายเป็นข่าวแน
1: ่ไพลินแล้วพบคะแนนอีกไหม
0: เธอยังไม่ลืมเขาอีกเหรอเบญญานี่มันวันแต่งงานของเธอนะ
1: เธอได้พบเขาอีกไหม
0: พบเมื่อ3วันก่อนฉันนัดกับจามอนไปหาเขาที่บ้านปทุม
1: แล้วเขาเป็นยังไงบ้าง
0: เขาดื่มเหล้าด้วยนะ
1: โธ่คณิง
0: เขายังทำใจไม่ได้เขาเสียใจมาก
1: ฉันสงสารเขา
0: เบญญาอย่าร้องไห้นะดูสิทำตาแดงๆอีกแล้ว
1: ไพลินเธอต้องบอกเขานะ
0: จะให้บอกอะไร
1: บอกเขาว่าให้ลืมฉัน
0: ทำอย่างว่ามันทำกันได้ง่าย
1: ๆเขาต้องทำได้บอกเขาให้ลืมฉันแล้วให้เขาว่าเลิกทำตัวเหลวไหลเขาต้องสอบนะใช่ไหมเขาต้องสอบเหมือนเธอ
0: ใช่ดินแดงก็ต้องสอบละแต่เขายังไม่ได้อ่านหนังสือเลยเขาจะดื่มเหล้าเมายาเสียอกเสียใจ
1: เธอต้องบอกเขานะเธอต้องปลอบใจเขานะไพลิน
0: ฉันจะทำได้ยังไงฉันไม่ใช่คนรักคนนั้นเบญญา
1: เธอก็ปลอบเขาแบบเพื่อนสินะช่วยเขาด้วยเถอะอย่าให้เขาเสียคนไปเลยไพลินอย่าให้เขาต้องเสียคนไปเพราะฉัน
0: ฉันก็ทำอยู่นะเบญญาฉันก็ทำอยู่แต่ฉันจะพยายามอีกนะเบญญา

0: สวัสดีค่ะแม
1: ่อ่ะหนูรินสวัสดีลูก
0: วันนี้แม่ไม่ได้ไปสอนเหรอคะ
1: ไม่ค่อยสบายจ้ะเลยขอลาหยุดหนูห่อพิ้วอะไรมาล่ะเนี่ย
0: ผลไม้ค่ะมาฝากแม่กับคณิน
1: โถห่อพิ้วมาพรุงพรังชะลุกไม่น่าต้องลำบากเลยไม่มีรถส่วนตัวซะด้วย
0: ไม่เป็นไรค่ะหนูเอาวางไว้ตรงนี้นะคะ
1: จ้ะจ้ะจ้ะ
0: คณินเป็นยังไงบ้างคะแม่
1: เมื่อคืนเนี่ยเขาเห็นข่าวสังคมในทีวีข่าวหนูเบญญาแต่งงาน
0: เหรอคะแล้วก็เป็นยังไงบ้าง
1: ก็ตั้งแต่เมื่อคืนจนป่านนี้ยังไม่ยอมออกจากห้องเลย
0: ตายละนี่เที่ยงแล้วนะคะ
1: หนูลองไปเคาะประตูเรียกเขาหน่อยสิเผื่อบางทีเห็นหนูมาเขาอาจจะออกมาพบก็ได้นะ
0: ค่ะ
1: เด็กคนนี้สงสัยจะชอบลูกชายเราเหมือนกันไม่งั้นน่ะจะคอยเที่ยวไปเที่ยวมาเยี่ยมคณินแบบนี้เหรอหน้าตาท่าทางก็ไม่เลวนะสวยพอใช้ได้เห็นว่าเรียนหนังสือเก่งด้วยแต่ไม่ใช่ลูกคนใหญ่คนโตอะไรเอาเถอะขอให้เป็นคนดีก็ใช้ได้แล้วล่ะถ้าคณินจะได้หนูคนนี้มาปลอบใจให้กำลังใจในยามทุกข์อย่างเนี้ยเราก็จะได้ร่วมใจสักที
0: คณินคะลินเองค่ะคณินคณิน
2: ไพลิน
0: หน้าขมวดคล้ำเหมือนคนอดหลับอดนอนใช่สิเขาคงไม่ได้นอนทั้งคืนเขาคงเสียใจต่อเรื่องที่เบญญาได้เข้าพิธีมงคลสมรสพระราชทานเมื่อคืนนี่เป็นห้องส่วนตัวของเขาเราไม่เคยเข้ามาถึงในห้องแบบนี้แต่ขณะนี้ความสงสารเขาจับใจทำให้เราตัดสินใจเดินเข้ามาในห้องเขาแล้วปิดประตูห้องเราต้องการพูดกับเขาตามลำพังคณินทำไมคุณทำตัวเองแบบนี้คะ
2: เบญญาแต่งงานแล้ว
0: ใช่เขาแต่งงานแล้วเบญญาไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปละคุณต้องทำใจให้ได้สิคะคณิน
2: ไพลินผมรักเบญญาแต่เขาทำกับผมได้ถึงขนาดนี
0: ้คณินคุณต้องคิดให้ตกนะคะคุณทำตัวแบบนี้คิดหรือว่าเบญญาเขาจะมาเห็นใจตอนนี้เบญญาเป็นของคนอื่นไปละคุณจะไม่มีวันได้เขากลับคืนมาคุณทรมานตัวเองทำร้ายตัวเองแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรเบญญาเขาไม่มาเห็นใจคุณหรอกค่ะคณิน
2: ผู้ชายคนนั้นมันดีกว่าผมตรงไหน
0: เขามีอนาคตไกลไงคะ
2: เบญญาเลยเลือกเขาอย่างนั้นเหรออ
0: าจจะใช่คณินคุณแปลความเสียใจเป็นแรงใจเพื่อจะชนะคนที่ทำร้ายคุณสิคะคุณต้องทำตัวเองให้ดีขึ้นมาเพื่อเอาชนะพวกเขาสิคะ
2: ผม
0: คุณทำร้ายตัวเองก็มีแต่คนเขาจะดูถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมคุณอีกคุณต้องสู้อย่ายอมแพ้พวกเขาอย่าให้พวกเขาดูถูกคุณคุณต้องสอบไปเรียนต่อกลับมาอย่างมีเกียรติคุณต้องให้พวกเขาเห็นว่าคุณก็เป็นคนมีอนาคตที่ดีได้เหมือนนายปองคนคนนั้นคุณต้องเอาชนะนายปองคนให้ได้คณิน
2: ไพลินผมไม่มีใครอีกแล้ว
0: คณินคะลินจะคอยเป็นกำลังใจให้คุณต่อสู้คุณไม่มีเบญญาแต่คุณยังมีลินนะคะคุณยังมีลินมีเพื่อนอีกหลายคนนะคะคณินอย่าทำให้ลินผิดหวังนะคะนะคะ
2: ไพลิน
0: คุณต้องทำได้ค่ะคณิน
2: ทำไมคุณต้องดีต่อผมด้วยคุณเป็นคนบ้านนั้นไม่ใช่เหรอคุณน่าทำร้ายมีคน
0: ไม่ค่ะลินจะไม่มีวันทำร้ายคุณ
2: ไพลิน
0: ลินรักคุณค่ะคณิน
2: พลอยไพลิน
0: เราไม่อายอีกละเรากล้าพูดละเรากล้าบอกเขาว่าเรารักเขา
2: คุณรักผม
0: ค่ะลินรักคุณมานานละรักคุณพร้อมๆกับที่เบญญาสนใจคุณ
2: ผมไม่เคยรู
0: ้คุณจะไม่มีวันรู้ถ้าไม่มีวันนี้ถ้าเบญญาไม่แต่งงานกับคนอื่นคุณก็จะไม่มีวันรู
2: ้ทำไม
0: เพราะลินไม่กล้าสู้กับเบญญาหรอกค่ะเบญญาเหนือกว่าลินทุกอย่างเ าต้องได้ก่อนเขาต้องได้ก่อนลินเสมอแม้กระทั่งได้หัวใจของคุณก่อน
2: พลอยไพลิน
0: คณินคะลินไม่ได้หวังจะให้คุณมารักลินหรอกนะลินเพียงอยากเห็นคุณไม่เป็นแบบนี้ลินสงสารคุณลินอยากเห็นคุณก้าวหน้าทำตัวให้คนที่คอยปรามาสคุณได้เห็นว่าเขาคิดผิดนะคะคุณต้องทำให้ได้ถ้าคุณทำได้ลินจะดีใจที่สุดเลยค่ะคุณต้องทำได้นะคะคณินคุณต้องทำให้ได้
3: เฮ้ยนายเป้ทางนี้เฮ
2: ้
3: ย
2: เออเลยหาที่นั่งดีๆนี่ว่ามาเลือกสักมุมสุดเลยนะ
3: เออไม่อยากไปจุดเด่นเลยเลือกมุมนี้แหละ
2: แล้วจ่อยล่ะ
3: เออเดี๋ยวตามมามันไม่เชื่อว่านายจะมาได้ตอนฉันโทรไปนัดมันนะบอกว่านายจะมาดื่มด้วยเออในวันเกิดของฉันเนี่ย
2: ทำไมเจ้าอ๋อยมันไม่คิดว่าฉันจะมา
3: อ้าวก็นายเพิ่งจะแต่งงานเมื่อวานมันก็คิดว่านายคงจะไม่ทิ้งเมียออกมาหาเพื่อนแน่ๆ เป็นไงเมื่อคืนนี้เป็นคืนที่นายมีความสุขที่สุดใช่ไหมวะที่สามารถได้ผู้หญิงที่นายบอกว่าต้องได้มาจนได้นายเก่งว่ะยอมรับเลย
2: จะบอกเจ้าวิทย์ยังไงดีเมื่อคืนเรามีความสุขที่สุดงั้นไงในงานแต่งมันก็ใช่เราคิดว่าเรามีความสุขที่สุดที่สามารถเอาเบญญามาเป็นเจ้าสาวได้ถ้าพ่อส่งตัวเข้าหอเมื่อเราได้ตัวเบญญามาเป็นของเราอย่างแท้จริงบ้าชิบถ้าทำเหมือนขอนไม้ไม่มีผิด
3: เฮ้ยคิดอะไรวะเป้
2: ปลาแล้วนายย้ายหอแล้วเหร
3: อก็จบการศึกษาแล้วนี่จะอยู่ทำไมอ่ะตอนเนี้ยฉันก็ไปๆมาๆระหว่างบ้านที่เพชรบุรีกับกรุงเทพเออแล้วนายล่ะย้ายบ้านเหมือนกันนี่หว่า
2: พ่อตาให้อยู่บ้านเขา
3: อ้าวทำไมอ่ะไหนว่าตอนแรกจะพาเมียเข้าบ้าน
2: ก็ว่าอย่างนั้นคุณแม่ลงทุนจัดห้องตกแต่งให้ใหม่หมดเลยพอใกล้วันงานพ่อตาฉันบอกว่าอยากให้ไปอยู่บ้านเขาเพราะบ้านเขาไม่มีใคร
3: มันก็จริงนะพ่อตานายมีลูกสาวคนเดียวแต่ครอบครัวนายลูกต้อง 3-4 คนนี่ว่าก็ดีแล้วล่ะนายย้ายมาอยู่บ้านเมียนายก็ดีเหมือนกันนะดูมันเงียบดีนะคนไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่นอกจากพลทหารที่ยืนเฝ้าหน้าบ้านราวกับลูกปั้น2คนนั่นล่ะ เออเฮ้ยเป้แล้วนายไม่มีโครงการจะไปฮันนีมูนที่ไหนบ้างหรือไง
2: เบนเขาไม่อยากไป
3: อะไรกันวะเขาไม่อยากไปไหนเหรอเฮ้ยถามจริงเขาถูกบังคับให้แต่งงานหรือเปล่าวะ
2: เฮ้ยทำไมนายพูดอย่างนั้น
3: อ้าวก็เห็นหน้าเจ้าสาวนายเมื่อคืนเนี่ยนะมันไม่ค่อยเบิกบานเลยนี่ว่ะ
2: เบนเนี่ยเขาไม่ค่อยสบาย
3: ฮะเป็นอะไรอ่ะ
2: ไม่รู้เห็นหน้าซีดๆมาก่อนวันแต่งงานหลายวันแล้วสงสัยจะเหนื่อยกับการเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวหรือมั้ย
3: อ๋องั้นเหรองั้นก็แล้วไปเว้ย
0: คุณเบนขา
4: ได้ยาดมมาหรือยังอ่ะพี่สมพี
0: ่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะยาดม
4: ขอบใจจ้ะ
0: คุณเบนไม่สบายเหรอคะ
4: เวียนหัวนะจ้ะ
0: ยังไม่หายเพลียจากวันงานอีกเหรอคะเนี่ย
4: ไม่รู้สิตั้งหลายวันมานี้เวียนหัวบ่อย
0: แหมนี่เพิ่งแต่งงานได้แค่2วันนะคะถ้าแต่งมาสัก2เดือนน่ะพี่พิษว่าคุณเบนน่ะมีอาการอย่างนี้ต้องตั้งท้องแน่ๆเลยค่ะ
4: ตั้งท้องเหรอทุกคนในบ้านนอกจากคุณพ่อกับไพลินแล้วก็คงไม่มีใครรู้หรอกว่าเราท้องมา2เดือนกว่าแล้วและอาการมันก็คงจะเริ่มปรากฏให้คนได้เห็นแล้วเบน
0: คุณเบนหน้าซีดจังเลยค่ะคุณไพลินกลับมาแล้วค่ะคุณเบน
4: ไพลินพี่สมพิษไปหาอะไรที่มันเปรี้ยวๆมาให้หน่อยได้ไหม
0: เปรียปร้ยวๆเอ๊อะไรดีล่ะคะ
4: มีมะม่วงเปรี้ยวๆไหมล่ะ
0: อ๋อหลังบ้านพอมีค่ะมะม่วงทวายยังไงคะออกลูกแล้วด้วย
4: งั้นไปเอามาเลยจ้ะ
0: ค่ะค่ะ
4: เป็นยาไพลินเธอไปไหนมา
0: ฉันไปหาคณินมา
4: ก็เป็นยังไงบ้าง
0: คิดว่าดีขึ้นนะเขาสัญญาว่าจะอ่านหนังสือสอบแล้วล่ะ
4: จริงเหรอเธอทำได้ยังไงอ่ะ
0: เขาพูดกับเขาให้เหตุผลกับเขายังไงล่ะ
4: เหรอฉันสบายใจแล้ว
0: เธอไม่สบายใช่ไหมเบญญา
4: ฉันคิดว่าอาการแพ้ท้องคงจะเริ่มแล้วล่ะไพลิน
0: ตายละถ้าเธอมีอาการตั้งแต่ตอนนี้แล้วจะทำยังไงคุณเป้ก็อาจจะสงสัยนะ
4: ก็ฉันไม่รู้จะทำยังไงอะไพลินฉันเริ่มเวียนหัวอยากจะอาเจียนมาก่อนแต่งงานสักอาทิตย์นึงแล้วล่ะตอนนั้นเขาถามเหมือนกันฉันก็บอกว่าฉันพักผ่อนน้อยอะ
0: ไม่มีอาการแล้วตอนนี้ซะด้วยโอ้อีกสักเดือนสองเดือนก็ยังไม่เท่าไหร่ยังอ้างได้ว่าแต่งปุ๊บก็ท้องปั๊บ
4: ไพลินฉันจะทำยังไงดีล่ะ
0: ฉันว่าเราปรึกษาหมอดีไหมเขาอาจจะมียาระงับอาการแพ้ก็ได้นะ
4: เธอต้องช่วยฉันนะเธอต้องช่วยฉันไพลิน
0: ฉันต้องช่วยเธอแน่ๆเบญญาฉันต้องช่วยเธออยู่แล้ว

0: านกำลังฟังดอกปาฏิหาริย์จากคณะเกตทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: คุณลุงคะ
4: อ๋อนั่งก่อนไพลิน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: สมพิษบอกว่าเธอพาวิญญาเนี่ยไปหาหมอมาเลยฮะ
3: พาไปหาคุณหมอสมยศเพื่อนของคุณลุงนั่นแหละค่ะ
4: ยายเบนเป็นยังไงบ้าง
3: เบนเขาเริ่มมีอาการแพ้แล้วค่ะคุณลุง
4: บ้าจริงแล้วหมอว่าไง
3: หมอให้ยาแก้แพ้มาค่ะบอกว่าทานยาแล้วจะไม่มีอาการแพ้แล้วก็ให้ยาแก้อาเจียนมาด้วย
4: แล้วทางนั้น

0: ไปดิ
1: ค่ะคุณลุง
0: ขอบใจมากนะที่เธอช่วยเป็นธุระให
1: ้ไม่เป็นไรค่ะคุณลุง
2: ไป
3: คุณพ่อผมนึกว่าขึ้นชั้นบนไปแล้วขอโทษนะกลับดึกไปหน่อยผมไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนนะครับ
0: ก็ไม่เป็นไรนี่ฮะพ่อไม่ได้ว่าอะไรเรื่องงานสังสรรค์มันก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดานะ
3: ผมกลัวคุณพ่อจะว่าเอาก็เพิ่งแต่งานวันสองวันกลับดึกซะละแต่รับรองว่าเฉพาะวันนี้เท่านั้น
0: ไม่เป็นไรนี่มานั่งคุยกับพ่อก่อนนะ
3: ฮะมีธุระอะไรฮะคุณพ
0: ่อก็อยากคุยเรื่องยายเบน
3: เบนเขาทำไมล่ะฮะ
0: คืออย่างนี้นะพ่ออยากจะบอกกับแม่ว่าลูกสาวของพ่อนะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะ
3: ฮะ
0: เบนยานะบางครั้งถ้าเขาเครียดกับอะไรมากๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสบายเวียนหัวบางครั้งก็ถึงกับอาเจียนนะ
3: ครับนะฮะไม่น่าเบนคงเครียดเรื่องงานแต่งผมเห็นเขาหน้าซีดมาหลายวันแล้วพาไปลองชุดเจ้าสาวก็ทำท่าจะล้มเลยฮะบอกว่าเวียนหัว
0: นั่นแหละเขาคงเครียดเรื่องงานหรือไม่ก็ก่อนนั้นก็มีเรื่องเรียนหมอเคยบอกว่าความเครียดเนี่ยลงกับเพราะ
3: อ๋อเหรอฮะผมก็เคยยินเหมือนกันว่าโรคแบบนี้ไม่นึกเลยว่าเบนจะเป็นแล้วจะรักษาไงครับ
0: เมื่อก่อนจะแต่งงานเนี่ยทนายเบนเขามีอาการแบบนี้เขาก็จะไปหาแม่เขาอยู่กับแม่เขาสักพักหนึ่ง
3: หาแม
0: ่คืออย่างนี้นะเบยายเบนน่ะเขารักแม่มากแต่พ่อกับแม่เขาก็ต้องเลิกร้างกันไปเวลาที่เบนไม่สบายคือไม่สบายใจอ่ะนะเขาก็จะไปหาแม่เขามันเป็นความผูกพันของแม่กับลูกเป้คงเข้าใจนะ
3: ผมเข้าใจ
0: เธอเข้าใจก็ดีนะแล้วจะว่าอะไรไหมถ้ายายเบนเขาอยากจะไปพักผ่อนกับคือไปพักกับแม่เขาสักระยะหนึ่งน่ะฮะ
3: ให้เบนไปพักกับคุณแม่จีราเหรออ
0: ืมใช่ใช่พ่อก็ลำบากใจนะที่จะบอกกับเธอแบบนี้เพราะตอนนี้ยายเบนไม่ใช่ลูกสาวพ่ออย่างเดียวแล้วแต่เขาเป็นภรรยาของเธอด้วยพ่อจะทำอะไรก็ต้องถามเธอก่อน
3: ได้ฮะถ้ามันจะดีสำหรับเบนครับ
0: ขอบใจมากเป
3: ้ไม่เป็นไรฮะงั้นพรุ่งนี้ผมจะพาเบนไปส่งบ้านคุณแม่เลยนะ
0: งั้นก็ดีสิ
3: ฮะงั้นพรุ่งนี้ผมจะพาเบนไปแต่เช้าเลย
0: ขอบใจมากเป
3: ้ถ้างั้นตอนที่เบนไม่อยู่ผมขอไปเหนือได้ไหมฮะคุณพ
0: ่
3: อ
0: ไปเหนือ
3: ฮะทางพรรคก็จัดสัมมนาหัวหน้าเขตทางเหนือทั้งหมดผมเลยจะไปสังเกตการด้วยในฐานะสมาชิกใหม
0: ่เอาเลยเป้ลุยให้เต็มที่เลยเรื่องงานน่ะไม่ต้องห่วงหรอกพ่อสนับสนุนอยู่แล้วนะ
3: ก็พอดีจังหวะนะตอนแรกผมว่าจะไม่ไปเพราะกลัวทางนี้จะหาว่าผมทิ้งเป็นว่าจะพาเป็นเข้าไปด้วยก็เห็นเขาไม่ค่อยสบายพอดีคุณพ่อมาพูดเรื่องอยากให้เป็นไปบ้านคุณแม่มันก็พอดีกันเลยฮะ
0: ดีเป้ถ้าอย่างนั้นพ่อก็สบายใจเอาล่ะนะดึกแล้วขึ้นไปพักตึกไป
3: ครับคุณพ่อราตรีสวัสดิ์ครับ
1: แล้วคุณพ่อก็จัดการเรื่องการแพ้ท้องของเราได้สำเร็จคุณพ่อพูดจนคุณเป้ต้องพาเรามาส่งที่บ้านของคุณแม่คุณแม่คงยังไม่รู้เรื่องอะไรมากนักเมื่อเราโทรมาบอกว่าจะขอมาพักที่บ้านสักระยะหนึ่งท่านก็งุนงงว่าเราเพิ่งแต่งงานเหตุใดจึงจะมาขอพักกับท่านแต่คุณแม่ก็ยังไม่ถามเหตุผลท่านรีบอกให้เรามาพักทันทีคุณเป้มาส่งเราแล้วก็รีบลากลับไปเขาบอกว่าจะขึ้นเหนือเรารู้สึกโล่งอกอยากให้เขาไปนานๆไปให้นานแสนนาน
4: น้ำฝรั่งจ้ะลูก
1: ขอบคุณค่ะคุณแม
4: ่ยายหนูเป็นอะไรลูก
1: มันจะอาเจียนนะคะคุณแม่
4: จะอาเจียนงั้นเหรอ
1: ค่ะ
4: ยายหนู
1: คุณแม่จ้องหน้าเราเรารู้ว่าท่านจ้องหน้าเราทำไมคุณแม่กำลังค้นหาอะไรบางอย่างจากสีหน้าแล้วก็แววตาของเราเรารู้สึกละอายต่อเรื่องที่เกิดขึ้น

0: จนต้องหลบสายตาคุณแม่แต่คุณแม่ก็เชยคางเราขึ้น
1: ยายหนูหนูเป็นอะไรกันแน่หน้าตาหนูซีดนะเหมือนคนไม่สบายแม่ถามหนูหนูก็บอกว่าไม่เป็นอะไรสามีของลูกบอกว่าลูกเครียดจากงานแต่งนี่มันก็พ้นวันงานมาแล้วหนูควรจะหายเครียดได้แล้วแต่หนูก็ยังไม่ดีขึ้นใช่ไหม
0: เ
1: บญญาหนูเป็นอะไรกันแน่ยายหนูรอเดี๋ยวนะจะไปเอากระโถนมาให้
0: คุณแม่คะมันจะบอกคุณแม่ยังไงดีคะมันจะบอกคุณแม่ยังไงดี
1: ดีขึ้นไหมลูก
0: คุณแม
1: ่ยายหนูนอกจากอาเจียนแล้วเนี่ยยังมีอาการอื่นอีกไหมจ๊ะ
0: เวียนหัว
1: คลื่นไส้แล้วก็อยากจะอาเจียนอาการแบบนี้มันเหมือนเบญญาหนูท้องหรือเปล่าลูก
0: คุณแม
1: ่มีอะไรก็บอกกับแม่เถอะลูกอย่าเก็บเอาไว้แม่ไม่ใช่คนอื่นนะลูกแม่ไม่มีวันทำร้ายลูกของแม่หรอกหืมมีอะไรจะบอกกับแม่ไหมจ๊ะ
0: คุณแม่เบนกำลังจะมีลูกค่ะ
1: กับใครลูก
0: คุณแม
1: ่ไม่ใช่กับคุณเป้ใช่ไหมหืมใช่ไหม
0: เขาไม่ใช่พ่อของลูกเบน
1: คณินเป็นเขาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เอ้ยนี่หมายความว่ายังไงยายหนูถ้าคณินเขาเป็นพ่อของเด็กเขาไม่รับผิดชอบงั้นเหรอ
0: เขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปค่ะว่าเบนกำลังจะมีลูกกับเขา
1: คุณพระช่วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นยายหนูบอกแม่สิมันเกิดอะไรขึ้นกันแน
0: ่คุณแม่คะเบนไม่กล้าพูด
1: ทำไมล่ะทำไมหนูไม่กล้าหนูกลัวอะไรกลัวอะไรกันแน
0: ่เบน
1: คุณพ่อใช่ไหมใช่ไหมเหี้ยเบนคุณพ่อทำอะไรกับลูกบอกแม่สิบอกแม่สิเบนยาบอกมาสิ
0: เบนกลัวคุณพ่อจะทำร้ายคณินค่ะคุณแม
1: ่แม่เข้าใจละคุณพ่อเรารู้เรื่องที่หนูท้องกับคณินใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วเขาไม่ยอมรับคณินแล้วก็บังคับให้หนูแต่งงานกับลูกชายคุณปิยะใช่ไหม
0: คุณแม่คะคุณแม่อย่าให้คุณพ่อทำร้ายคณินนะคะ
1: แม่ไม่นึกเลยว่าเขาจะทำร้ายลูกตัวเองได้ถึงขนาดนี้ยายหนูคุณเป้เขาไม่รู้เรื่องใช่ไหม
0: ถ้าเขารู้เขาคงจะไม่แต่งงานกับเป้นแล้วค่ะ
1: คุณบารมีคุณเป็นคนแบบไหนกันแน่ฉันอยากจะรู้จริงๆ

0: เชิญนั่งนายทหารหน้าห้องผมบอกว่าคุณมาขอพบผมงงเลยนะเนี่ยฮะปกติคุณจะไม่มาพบผมที่ทำงานนี่นะ
1: ฉันใจร้อนพอออกจากบ้านก็เลยมาหาคุณที่นี่เลยไม่อยากรอถึงเย็นแล้วค่อยไปพบคุณที่บ้าน
0: มีอะไรเหรอกีฬา
1: เรื่องลูก
0: ฮะที่หนูเป็นไงบ้าง
1: คุณบังคับให้ลูกแต่งงานคุณรู้ว่ายายเบนท้องกับคณิน
0: ไอ้สารเลวนั่นทำร้ายลูกของเรานะ
1: เด็กสองคนนั่นรักกัน
0: มันหลอกลวงลูกสาวเรานะกีฬา
1: คุณจงใจจะคิดแบบนั้นเองฉันรู้ว่าคุณก็รู้ว่าลูกสาวเรารักกับคณินแล้วคณินก็ไม่ใช่คนเลวร้ายนักคุณรู้แต่คุณก็ไม่ยอมรับเขา
0: แต่มันไม่คู่ควรกับลูกสาวของเรา
1: ด้วยเหตุผลที่ว่าเขามีสถานะยากจนเท่านั้นเหรอคะคุณถึงไม่ยอมรับ
0: มันจะไม่ช่วยให้ลูกสาวเรามีหน้ามีตาเลยนะจิลาลูกชายคุณปิยะนั่นต่างหากล่ะที่จะทำให้ลูกสาวเรามีหน้ามีตามีเกียรติยศชื่อเสียง
1: แล้วคุณคิดว่านั่นน่ะจะทำให้ยายเบนมีความสุขงั้นเหรอคะตอนนี้แกกำลังทุกข์มากนะคะบารมี
0: มันก็แค่ระยะเริ่มแรกตอนนั้นแหละจิลาต่อไปยายหนูจะดีขึ้น
1: แล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นล่ะคะ
0: มันต้องดีขึ้นสิเชื่อผมมันนะ
1: ถ้าฉันรู้เรื่องนี้ก่อนหน้านี้แล้วล่ะก็ฉันจะไม่ยอมให้ลูกเราแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่พ่อของหลานฉันเด็ดขาด
0: ก็เพราะผมรู้ว่าคนต้องขัดขวางสิผมถึงต้อง
1: คุณเลยไม่บอกฉันเรื่องตกลงจะให้ลูกแต่งงานกับลูกชายคุณปิยะแล้วคิดเหรอว่าตอนนี้ฉันจะทำให้ลูกมีความสุขไม่ได
0: ้วันสายไปแล้วจิลาลูกสาวเราแต่งงานแล้วเป็นการแต่งงานที่มีเกียรติยศอย่างยิ่งมีการพระราชทานน้ำสังแบบนี้แล้วคุณยังจะทำอะไรได้อีกล่ะฮะจิลาคุณกล้าจะทำลายเกียรติยศเช่นนี้ของลูกเราอย่างนั้นเหรอคุณกล้าจะประกาศให้ใครๆรู้ว่าลูกเราท้องก่อนแต่งแล้วก็ท้องกับคนอื่นด้วยอย่างนั้นเหรอจิลาพร
1: คุณร้ายมากนะบารมีฉันไม่คิดเลยว่าคุณจะร้ายลึกขนาดนี
0: ้นี่โปรดเข้าใจผมด้วยจิลาที่ผมทำไปเนี่ยก็เพราะผมรักและหวังดีต่อลูกจริงๆโปรดเข้าใจผมด้วยนะ
2: กลับมาแล้วท่าทางและสีหน้าของท่านก็พอจะทำให้เราเดาเรื่องออกว่าการได้พบกับคุณพ่อของคุณแม่นั้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อเราและคุณแม่คุณแม่นั่งลงที่โซฟาท่านเห็นเราแล้วท่านมองเราแล้วท่านก็อ้าแขนออกเหมือนจะต้องการให้เราโผล่เข้าสู่อ้อมอกของท่านน้ำตาของเราค่อยๆเอ่อล้นเบ้าตาสองเท้าก็ก้าวย่างช้าๆเข้ามาสู่อ้อมอกของคุณแม่ผู้แสนดีคุณแม่คะ
1: ไอ้หนูของแม
2: ่คุณพ่อว่ายังไงบ้างคะ
1: แม่เสียใจลูกแม่ช่วยอะไรหนูไม่ได้เลยแม่ช่วยอะไรลูกไม่ได้แล้ว
2: เบนก็เรียนคุณแม่แล้วว่ามันคงไม่มีประโยชน์คุณพ่อต้องไม่ยอมฟังคุณแม
1: ่แม่ไม่คิดเลยว่าเขาจะกล้าทำเรื่องแบบนี
2: ้คุณพ่อใจร้าย
1: เบญญาไม่ว่ายังไงก็ตามคุณพ่อหนูก็รักหนูนะ
2: แต่คุณพ่อทำร้ายจิตใจลูกนี่แหละค่ะความรัก
1: ความรักของคุณพ่ออาจจะไม่นุ่มนวลอาจจะไม่อ่อนโยนอาจจะแข็งกระด้างแต่เขาคงคิดว่านั่นคือความรักของเขาความรักที่เขามีต่อลูกเขาหวังดีต่อลูกแต่สิ่งที่เขาหยิบยื่นให้ลูกด้วยความหวังดีนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับลูกก็ได
2: ้คุณแม
1: ่เบญญาฟ้าคงลิขิตให้ลูกต้องเดินทางนี้เพราะฉะนั้นหนูต้องทำใจหนูต้องปรับตัวให้เข้ากับทางชีวิตของหนูในตอนนี้นะลูก
2: หมายความว่าเบนจะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตกับคณินใช่ไหมคะคุณแม
1: ่คงเป็นอย่างนั้นล่ะ
2: คุณแม่ลูกของเขาลูกของคณินจะไม่มีวันรู้เลยล่ะคะว่าใครคือพ่อที่แท้จริงของเขาม
1: ันจะมีอะไรดีขึ้นไหมล่ะจ๊ะถ้าจะให้เขารู้
2: คุณแม่
1: อย่าเลยเบญญาอย่าให้เด็กต้องเกิดมาแล้วมีปัญหาในอนาคตในเมื่อลูกต้องใช้ชีวิตกับลูกชายคุณปิยะตลอดไปก็ให้เขาคิดว่าเขาเป็นพ่อของลูกในท้องหนูเถอะจ้ะ
2: คุณแม
1: ่พยายามตัดใจลืมคณินเถอะนะลูก
2: เบนทำไม่ได้ค่ะเบนรักเขารักเขามาก
1: ถ้าหนูไม่พยายามตัดใจหนูจะทุกข์อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะลูก
2: แต่ว่าเบนรักเขา
1: เชื่อแม่เถอะลูกพยายามลืมเขาแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าหนูไม่ทำใจมันจะมีผลต่อลูกในท้องนะแม่ทุกข์แล้วลูกจะสุขได้ยังไง
2: คุณแม
1: ่ตอนนี้หนูจะได้เป็นแม่คนแล้วนะจ๊ะไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าลูกอีกแล้วนะยายหนู
2: ลูก
1: จ้ะลูกหนูรักลูกในท้องไหมเบญญา
2: คำถามของคุณแม่ทำให้เราแทบจะหยุดหายใจไปชั่วครู่เรารักลูกไหมเป็นคำถามที่เราต้องหยุดคิดจริงสินะลูกเรากำลังจะมีลูกลูกที่เกิดกับคนที่เรารักคณินเรารักลูกใช่เรารักแกคุณแม่หนูรักลูกค่ะหนูรักแกค่ะคุณแม
1: ่ถ้าหนูรักแกหนูก็ต้องทำใจให้อยู่ได้อย่างเป็นสุขเพื่อที่ว่าลูกในท้องของหนูเนี่ยจะได้รับกระแสแห่งความรักแล้วก็ความสุขจากแม่ของแกยังไงล่ะหนูทำเพื่อลูกได้ไหมจ๊ะเบญญาทำเพื่อลูกของหนูได้ไหม

0: รถจากบ้านคุณพ่อพลทหารประจำรถเป็นคนขับพาพลอยไพลินมารับเรากลับบ้านนั่นเองเร็วจังเดือนหนึ่งผ่านไปแล้วเรามาอยู่บ้านคุณแม่หนึ่งเดือนแล้วสินะเมื่อวานเขาโทรมาบอกว่าจะกลับจากเหนือและจะกลับมาถึงกรุงเทพในเย็นวันนี้คุณพ่อเลยพลอยไพลินมารับเรากลับบ้านกลับไปทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีจิตใจเราหดหู่เราไม่ชินกับคำว่าภรรยาของเขาแล้วก็ไม่รู้สึกชื่นชมกับตำแหน่งนี้เลยจนนิดเดียว
1: เมนยา
0: ไพลิน
1: คุณลุงให้ฉันมารับเธอกลับบ้านข้าวของเก็บหรือยังเลยจ๊ะเนี่ย
0: อยู่ในห้องอ่ะ
1: เดี๋ยวฉันจะไปยกออกมานะ
0: ไพลิน
1: หืออะไรจ๊ะ
0: รู้ผลสอบหรือยัง
1: อ๋อประกาศผลพรุ่งนี
0: ้ขอให้ได้นะ
1: ก็ยังไม่แน่เลยเบนคนเข้าสอบตั้งเยอะน่ะ
0: แต่เธอบอกว่าทำได้อ่ะ
1: คนอื่นก็อาจจะทำได้และอาจจะทำได้ดีกว่าฉัน
0: ฉันภาวนาให้เธอได
1: ้ขอบใจจ้ะ
0: ก็เป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: เขาดีขึ้นแล้วละเบนเขาเข้าสอบแล้วแล้วก็ทำข้อสอบได้ด้วยนะเขาน่าจะทำได้มากกว่าฉันซะอีก
0: ฉันอยากให้เธอได้ทั้งสองคนน่ะฉันจะดีใจมากถ้าเธอจะได้ไปเรียนด้วยกันคณิงจะได้มีเพื่อนถ้าเป็นไปได้อ่ะฉันอยากให้เธอคอยดูแลเขาด้วยนะไพลิน
1: ฉันก็อยากจะทำแบบนั้นนะเบญญาเพราะฉันก็รักเขาไม่แพ้เธอเหมือนกันฉันไม่รู้ว่าคณิงจะยอมให้ฉันเป็นคนดูแลเขาหรือเปล่านะสิเพราะเขาไม่ได้รักฉันนี
0: ่พลอยไพลิน
1: เบญญาเดินเข้ามาแทบจะชิดตัวเราดวงตาของเบญญาจ้องมองมาที่ใบหน้าของเรามีอะไรเหรอเบญญา
0: ฉันอยากให้เธอรักเขา
1: ฉัน
0: คณินเป็นคนดีนะไพลินเธอต้องพยายามให้เขาเปลี่ยนใจมารักเธอนะฉันกับคณินน่ะคงจะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตเยี่ยงคนรักกันได้แล้วเมื่อฉันไม่ได้เขาฉันก็อยากให้เธอได้เขาเธอต้องพยายามให้เขาเปลี่ยนใจมารักเธอนะพลอยไพลินเธอต้องพยายามนะ
1: คณินทางนี
2: ้ไพลินมานานหรือยังคะเนี่ย
1: เพิ่งมาถึงค่ะ
2: เหรอฮะแล้วเข้าไปดูผลสอบหรือยัง
1: ยังอ่ะว่าจะรอไปดูพร้อมคุณ
2: อ๋อ
1: เราไปดูผลสอบกันเถอะค่ะคณิน
2: ปล่อยไพลินจับมือเราพาเดินไปดูผลสอบน้องประกาศผลสอบเธอดูจะร่าเริงและกล้าหาญมากกว่าเบญจาเธอกล้าที่จะบอกรักเราและกล้าที่จะถูกตัวเราจะไม่แคร์สายตาใครต่อใครเราต้องพยายามลืมเธอเราต้องพยายามลืมเบญญาให้ได้

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติม

านผู้ฟังที่รักดอกปฏิหารจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกรุ่งสยามบันทึกเสียงกริยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามดอกปฏิหารในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
2: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
1: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
2: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
1: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ089-334-9888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
3: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินด้าวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องพระนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
1: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
8: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
9: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันพรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

ไม่ว่าจะเป็น One Day in Your Life หรือว่าเบนนะคะ Michael Jackson ส่วนเบนนั้นเป็นเสียงของ Jackson 5ตอนที่เขายังเด็กค่ะวันนี้ขออนุญาตเอาเสียงที่แบบแหบมากเลยมาฝากนะคะสำหรับหลายๆคนที่เป็นหวัดอยู่ดิฉันก็เรียบร้อยโรงเรียนอะไรก็ไม่ทราบนะคะโดนฝนไปนิดเดียวก็มีสภาพเป็นแบบนี้ไปแล้วยังไงก็ตามก็ยังคงมาจัดรายการเหมือนเดิมนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun with you ครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz โดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะเป็น2เพลงที่นำมาฝากกันในคืนวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษนะคะเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรุ่นเก้ารัชกาลที่9ครบรอบ10ปีพอดีค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายก็จะมีบทเพลงพระราชนิพนธ์เพราะๆมาฝากกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ก็ทราบมาว่าทางราชการเนี่ยเขาประกาศแล้วนะคะว่าวันศุกร์ที่16ตุลาคมเนี่ยเป็นวันหยุดพิเศษของกรุงเทพมหานครคือพร้อมสั่ง work from home 3วันให้ได้แก่วันจันทร์ที่12วันพุธที่14เพราะวันนี้หยุดอยู่แล้วนะคะแล้วก็พฤหัสที่15ตุลาคมเพื่อบรรเทาการจราจรช่วงประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF นะคะระหว่างวันจันทร์ที่12ถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะการประชุมใหญ่ธนาคารโลกก็คาดว่าจะมีผู้เข้าประชุมจาก190ประเทศซึ่งอาจจะทำให้เกิดการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากนะคะใครที่ต้องเดินทางไปทำงานก็อย่าลืมวางแผนกันให้ดีด้วยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกินเจหรือกินมังสวิรัตนะคะขอบคุณคุณน้องส่งอาหารเจมาให้รับประทานคือตัวดิฉันเองอ่ะทุกปีอะค่ะก็จะพยายามคือเว้นเนื้อสัตว์กินเป็นกินมังสวิรัตแทนนะคะแล้วก็ขอไข่เอาไว้วันนี้ก็ พยายามจะใช้เสียงให้น้อยที่สุดแล้วก็คือมันเริ่มมาตั้งแต่เจ็บคอถูกฝนแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะขนาดกินวิตามิน 4,000 มิลลิกรัมทุกวันแล้วเนี่ยก็ยังจนได้นะก็คุยกับเพื่อนหลายคนก็เป็นเหมือนกันเลยนะคะบอกว่าโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ออกไปไหนแล้วกลัวแบบกลัวถูกฝนแล้วก็เป็นหวัดกันระนาวเลยนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังก็ช่วยกลับไปดูแลสุขภาพตัวเองกันให้ดีๆเพราะว่าเวลาเป็นหวัดทีนึงเนี่ยฉันจำได้ว่าตอนช่วงเดือนมกราคมของปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคือจั่วหัวรับปีใหม่มาก็คือไอร้อยวันคือเข้ามาตั้งแต่ปลายปีแล้วนะคะพอต้นปีเนี่ยก็รับไอร้อยวันตอนแรกดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไอร้อยวันคืออะไรนะคะจนแฟนรายการคุณเจอรี่ณัฐลางนะคะก็ Facebook โพสต์เข้ามาบอกว่าพี่แดงทราบไหมครับว่าอันนั้นเนี่ยมันเรียกว่า100 day cough นะคะคือดิฉันก็ฮะมีด้วยเหรอคือไอร้อยวันนะคะแล้วก็มีหลายๆคนแนะนำว่าต้องกินอะไรยังไงมันถึงจะหยุดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หายนะคะจนประมาณสักไม่ใช่ร้อยวันมันเกินร้อยวันด้วยนะคะแต่ว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันคือเริ่มคือเป็นปั๊บรู้เลยนะคะมันเริ่มจากการเจ็บคอก็คิดว่าคงไม่อะไรมากมายแต่ก็ดื่มน้ำอุ่นแล้วก็วิตามิน 4,000 มิลลิกรัมอยู่แล้วนะคะแน่นอนที่สุดก็คือกินคือแบบวิตามินอื่นๆที่จะมาเสริมร่างกายให้แข็งแรงอะนะคะแต่ว่าก็ยังจนได้พยายามที่จะคือตื่นมาตอนเช้านี่ก็เสียงไม่ใช่เป็นเสียงแบบนี้เลยนะคะเสียงแบบฮัลโหลแบบอะไรแบบเพื่อนก็บอกเธอเป็นอะไรบอกก็เป็นหวัดไงก็เขาก็บอกเออฉันก็เป็นเหมือนกันนะคะก็ต่างคนต่างก็ไม่สบายแล้วก็ฝนตกแบบเกือบทุกวันตอนนี้นะคะก็ยังไงดูแลสุขภาพก็แล้วกันเนาะว่าจะขออนุญาตไม่พูดเยอะก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็เรียนทำรายการล่วงหน้าเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวแบบนานไปกว่านี้แล้วเสียงมันจะหายมันเป็นช่วงเวลาที่มันกำลังสุกงอมมากเลยซึ่งเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวจะนอนสมแล้วก็จะไม่ได้มาจัดรายการนะคะก็เลยพอมีเสียงก็เลย
จัดรายการล่วงหน้า 2-3 วันยังไม่ถึงวันอังคารซะทีเดียวนะคะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดยาวก็ขอให้คุณผู้ฟังก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าออกไปไหนเลยพักผ่อนอยู่ที่บ้านดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนตกบ่อยมากแล้วก็ถ้าจะออกไปข้างนอกเนี่ยก็ใส่หน้ากากอนามัยคือดิฉันเองก็สวมหน้ากากอนามัยอยู่ทุกวันอยู่ที่ออฟฟิศนี่ก็แบบเปลืองมากเลยนะคะคือแบบเป็นกล่องๆเลยคือไม่สนใจแล้วอะค่ะคือเข้าครัวทำอาหารก็สวมหน้ากากอนามัยจะไปไหนเดินมารับพัสดุก็สวมหน้ากากอนามัยคือแบบทุกอย่างอยู่ในออฟฟิศนี่จะไม่คือจะแบบถอดหน้ากากอนามัยก็เมื่อจำเป็นจริงๆนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่พยายามจะขอให้หลุดจากช่วงที่ฝนมาฟ้าร้องอะไรเงี้ยแบบก็ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นธรรมชาติเนาะยังไงก็พยายามรับกับเขาให้ได้ค่ะนอกนั้นก็จะมีคุณผู้ฟังก็คุยมาในไลน์ดิฉันก็ขอโทษคุณเจิดนะคะคุณเอมี่ดิฉันไม่ได้ไม่มีแรงไม่มีแรงที่จะมาคือแบบมาตอบมาคุยมาอะไรเลยนะเวลาคนไม่สบายเนี่ยจะมันจะแบบมันจะไม่สามารถที่จะคิดอะไรที่โล่งโปร่งใสที่อยากจะช่างคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เลยก็ได้แต่บางทีก็ถ้าส่งสติ๊กเกอร์ได้ก็ยิ้มอย่างเดียวนะคะนอกนั้นก็กลับมาหาตัวเองแล้วก็ทำสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเนี่ยให้ได้นะคะคุณน้องส่งอาหารเจมาให้ดิฉันก็พยายามเคลียร์ตู้เย็นนะตู้เย็นก็เป็นแหล่งหนึ่งซึ่งมีอาหารแบบความงกอะค่ะคือกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินในช่วงน้ำท่วมทางเข้าช่องเก้าสมทแล้วช่วงนี้ก็ผักก็แพงอะไรเงี้ยเนื่องจากว่ารู้ว่าอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจนะคะแต่ก็แพงก็ไม่บ้าอะไรส่วนใหญ่ก็จะกินเห็ดนะคะกินผักคะน้าคะน้าท้องกงอะไรเงี้ยแล้วก็ไข่ตุ๋นนะคะแล้วถ้าแบบไม่ไหวจริงๆก็เจเขียคือหมายถึงว่ามังสวิรัติเขียคือสมมติมันมีเนื้อสัตว์อยู่แล้วก็เลือกกินแต่ผักกินอะไรไปกับเวลาไปงานอย่างเงี้ยมันก็นะเราก็ไม่อยากจะทำตัวให้เป็นปัญหากับเพื่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวพอถึงวันอังคารวันนี้วันอังคารใช่ไหมคะพอถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยดิฉันก็คงจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเพราะว่ากักไว้หลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ต้องถนอมเสียงนะคะต้องขอโทษด้วยให้คุณผู้ฟังฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง Facebook นะคะแล้วก็บังเอิญเป็นเพลงที่ดิฉันชอบทั้ง2เพลงด้วยนะคะผู้หญิงคนนี้นะชื่อนาตาลีโคเธอร้องเพลงนี้จะบอกว่าคิดถึงเหลือเกินนะคะแล้วก็อีกเพลงนึงน่าจะเป็นเพลงโปรดของคุณถาและคุณเปี๊ยกเวเนซ่าวิลเลียมส์นะคะกับเพลงSave the best for last นะคะฟังสองเพลงนี้แล้วเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงที่สองค่ะ

0: Prison Fund กับจันทราชยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filterใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
3: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
0: Prison Fund กับจันทราชยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center

เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีความไพเราะมากเหลือเกินนะคะเทวาพาคู่ฝันแล้วก็แก้วตาขวัญใจนะคะประเดี๋ยวก็จะมีอีกเพลงหนึ่งซึ่งมีความไพเราะมากตรงที่มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยอยู่ในเพลงเดียวกันนะคะชื่อเพลงในดวงใจนิรันดร์คือ Still on My Mind นะคะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่37ของรัชกาลที่9ที่9ส่งพระราชนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเป็นเพลงแรกนะคะและต่อมาก็ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเสริฐนนครประพันธ์คำร้องภาษาไทยนะคะแล้วผู้ที่ร้องนะคะก็คือคุณปัทธพรสุภชาวิวิทนะคะคุณปามี่จะอ่านนามสกุลผิดขออภัยด้วยนะคะค่ะก็เป็นประเทศฟังอยู่แล้วว่าเพราะมากนะคะซึ่งเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะที่เราจะน้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลรัชกาลที่9ค่ะนะคะบทเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยมีความไพเราะมากมายคือถึงเทศกาลสำคัญจริงๆแล้วก็ค่อยมาฟังกันแต่จริงๆในช่วงเวลาอื่นๆเราสามารถที่จะผ่อนคลายนะคะคิดถึงพระองค์ท่านก็ฟังบทเพลงของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็จะใช้ภาษาโดยที่ไม่ใช่ศัพท์ราชาศัพท์ก็บอกว่าคิดถึงพระองค์เหลือเกินนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่น้ำท่วมเรามักจะคุยกับเพื่อนอยู่เสมอนะคะแล้วก็คุณตุทัศนียาก็บอกมาว่าแดงเราได้ยินเธอคุยเรื่องเกี่ยวกับสีทหารเสือที่จบจากวิศวะจุฬาตอนที่เธอไปที่อเมริกาคือที่ลอสแอนเจลิสแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นน้ำท่วมปี54แล้วก็ทนไม่ไหวนะคะสงสารคนไทยก็ทั้ง4คนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นวิศวกรแล้วก็ทำงานให้กับทางด้านที่อเมริกานะคะซึ่งแบบได้ผลมากมายแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งที่เสียดายสมองเขาอะค่ะนะคะเขาก็มีพิมพ์เขียวมีอะไรต่างๆแล้วเขาบอกว่าเขาอยากมาเมืองไทยแล้วก็อยากจะมาคุยกับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือช่วยพิจารณาเกี่ยวกับการทำที่กักน้ำสมมติว่าน้ำแล้งก็จะเอาน้ำที่เรากักเอาไว้มาใช้สมมติว่าน้ำฝนน้ำท่วมเราก็จะหาที่เก็บน้ำไว้แบบแก้มลิงของรุ่นเก้าราชการที่9แบบนั้นนะคะแต่ว่าเขาจะมีวิธีที่เก๋ไก๋ที่ฉันก็แอบดูไปหน่อยนึงแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจพิมพ์เขียวของเขาอะนะคะแล้วเขาก็เดินทางมาเมืองไทยที่ฉันเองก็ทำหน้าที่เป็นสื่อเอาซะหน่อยก็นัดพบกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวกับน้ำนะคะแต่ว่าช่วงนั้นก็คงเราก็เป็นสื่อตัวเล็กๆเนาะก็ไม่สามารถที่จะมีอำนาจในการที่จะโอจะแบบตอนที่เขามาเนี่ยรัชกาลรัชกาลที่9ยังทรงมีพระชนชีพอยู่นะคะแล้วก็แต่เราก็ไม่โอมเป็นเรื่องที่แบบทรงพระประชวรอยู่ตอนนั้นใครจะบังอาจนะคะใช่ไหมคะดิฉันเองก็ได้แต่คุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำโดยเฉพาะแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่แบบชื่อมาทุกคนก็รู้จักกันนะคะหลายคนแต่ว่าทุกคนก็คือเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงคงจะเป็นเรื่องแบบตอนนั้นก็น้ำมันยังไม่ท่วมอ่ะเนาะเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจำเป็นอะไรมากมายก็เลยไม่ได้พบหรือได้พบก็ไม่ทราบได้พบแต่ว่ารับฟังเฉยๆก็ไม่ได้ว่าจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลหรืออะไรเกิดก็จะไม่นะคะแล้วก็เรื่องก็เงียบไปเพื่อนทั้ง4คนก็เป็นแบบวิศวจุฬาทั้งนั้นนะคะแล้วก็ทำงานทางด้านวิศวกรรมให้กับอเมริกาอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยพูดได้เต็มปากเก่งนะคะแต่ว่าทำไงได้ล่ะคะเดนก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีแบบบุญดักศักใหญ่อะไรนะคะยกเว้นแต่ว่าคุณตุทัศนียาก็บอกว่าทำไมลองติดต่อสิแบบตอนนี้รัฐบาลชุดนี้เขาอาจจะสนใจนะคะเผื่อจะได้เรียกคะแนนเสียงหรืออะไรยังไงนะคะซึ่งดิฉันเองก็คือไม่รู้จักใครอะค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่แน่ใจว่าจะแบบสามารถไหมคือการเข้าถึงผู้บริหารประเทศที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรืออะไรเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องยากถ้าเราไม่มีเส้นสายอะไรที่จะเข้าไปแล้วก็
มันเป็นคือมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำอยู่เยอะแล้วในประเทศของเราแต่ว่าบางทีคนเก่งก็เข้าไม่ถึงแล้วก็บางทีผู้ที่รับฟังแล้วจะนำไปปฏิบัติเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเขามีความศรัทธาหรือเชื่อหรืออะไรยังไงแค่ไหนนะคะฉันเองก็ได้แต่เสียดายอยู่เดี๋ยวจะไม่แน่ใจมีเรามี Facebook กันอยู่นะคะก็อาจจะแบบลองดูว่าพิมพ์เขียวนั้นนะยังอยู่ไหมอยากจะลองเข้าไปคุยกับรัฐบาลชุดนี้ไหมเข้าไปแบบไม่รู้จักอะค่ะก็แบบสมมุตินะคะคือขอเข้าไปคุยแบบไม่คือแบบคือตราบใดที่เราไม่รู้จักใครนะคะแล้วเขาก็แบบเหรอแล้วเธอเป็นใครแล้วสิ่งที่จะมาเสนอเนี่ยต้องการอะไรซึ่งทั้งสี่ฐานเสือเป็นวิศวกรบอกว่าไม่ต้องการอะไรเลยรักประเทศไทยเป็นห่วงแล้วก็มีสมองมีความรู้มีความสามารถซึ่งสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็แนะแนวให้ได้โดยที่ไม่ต้องมามีปัญหาว่าแล้งซ้ำซากหรือว่าท่วมซ้ำซากกันอยู่คือมันต้องมีแบบวิธีคิดแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะคะซึ่งดิฉันเองก็เป็นสื่อตัวเล็กๆมันไม่ปากเสียงมันก็ไม่ได้มีพลังเนาะก็ได้แต่เสียดายจังเลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะลองโทรถามจะลองคุยกับเขาทาง Facebook ว่าตอนนี้อยู่เมืองไทยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาก็มาเยี่ยมญาติที่เมืองไทยอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เผื่อว่านะคะเผื่อว่าเขาจะแบบยังมีอยู่แบบพิมพ์เขียวไม่เป็นไรถ้าคุณแดงสามารถจะนัดเจอเจ้าหน้าที่รัฐที่เจอนายกเลยไหมอะไรเงี้ยดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถไหมนะคะเข้าไปพูดคุยพูดตามจริงก็พอมีเพื่อนอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าคือมันแยงคือเราไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าเขาจะสนใจไหมแต่ว่าอะไม่ลองก็จะรู้ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวจะลองถามเพื่อนดูนะคะว่าเขาสามารถติดต่อได้ไหมสำหรับเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารประเทศแล้วก็ส่งต่อไปที่เกี่ยวกับผู้บริหารเกี่ยวกับน้ำซึ่งวันก่อนที่ฉันดูรายการโทรทัศน์ก็มีผู้หญิงอยู่ท่านหนึ่งนะคะซึ่งแบบเห็นหน้าแล้วแบบเธอเก่งแบบเห็นแล้วแบบว้าวอยากคุยกับคนนี้จังเลยมีความสามารถในเรื่องการจัดการเรื่องน้ำนะคะมากมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์นะคะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวคือตัวเองเอาตัวเองไม่รอดเลยเพื่อนก็บอกว่าพี่แดงไม่ต้องเยอะแบบประเทศไม่ใช่ของเราคนเดียวเพื่อนแบบแซวมาเนี่ยไม่ต้องเยอะดิฉันก็ถูกเพื่อนแซวอยู่เรื่อยไม่ต้องของขึ้นดิฉันพอพูดถึงประเทศชาติรักชาติเนี่ยยังจะของขึ้นทุกทีว่าทำไมเลยทำไมไม่ทำได้สิคนเพื่อนที่คุยด้วยบอกว่าพี่แดงอ่ะพูดง่ายแต่ว่ามันทำยากนะคะคนนั้นไม่ใช่ใครหรอกพี่หมอยิ้มวันนั้นก็นั่งแบบถกกันในรถนะฮะว่าทำไมล่ะทำได้สิเป็นแบบผู้ที่มีอำนาจนะถ้าจะคิดจะทำอะไรถ้าตั้งใจเนี่ยต้องได้อะไรเงี้ยก็บอกพี่แดงอ่ะพูดง่ายแต่ว่าการจะสั่งการอะไรลงไปในสิ่งที่พี่แดงพูดเนี่ยมันยากกว่าดิฉันเองก็แบบเถียงคอเป็นเอ็นว่ามันไม่ยากถ้าตั้งใจจะทำนะคะก็แต่ว่าก็เลยการสนทนาก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเพราะว่าพี่หมอเองก็คงไม่อยากจะมาแบบมาทะเลาะกับคนแก่อย่างดิฉันที่แบบดื้อด้านคือดิฉันมีความเชื่อค่ะว่าถ้าตั้งใจนะคะถ้าตั้งใจจะทำอะไรมันจะต้องหาหนทางทำให้ได้แล้วก็เอาปัญหามานั่งกลางดูว่ามันจะมีวิธีแก้ไขในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไรแล้วก็ออกกฎเกณฑ์อะไรไปเลยเป็นกฎหมายเน้นทราบเหมือนกันว่ารัฐบาลเองก็มีเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดที่เขาจะต้องต่อสู้กันทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอะไรเนี้ยก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่ว่าเขาจะมีวิธีในการบริหารประเทศให้รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติจริงๆแล้วถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นพม่าหรือประเทศฟิลิปปินส์ที่เขามีภัยพิบัติมากมายนะคะทางธรรมชาติแต่บ้านเราเนี่ยโชคดีมากนะคะมีน้อยมากเลยนะคะก็ท่วมซ้ำซากแรงซ้ำซากจนบัดนี้เดือนก็ยังไม่เห็นใครขี่ม้าขาวมาแก้ไขปัญหานี้เลยนะพูดไปแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะแต่ว่าก็จัดรายการเพลงแล้วเธอมาพูดอะไรเนี่ยคุณแดงเดี๋ยวฉันก็เริ่มของขึ้นอีกแล้วหยุดคุยดีกว่าว่าจะไม่ใช้เสียงแล้วนะคะแต่พอพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็แบบคือไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่าขออนุญาตหยุดพูดดีกว่าเนาะ
พราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเครียดเปล่าๆแล้วก็วันนี้ก็ถือเป็นวันดีที่เราทุกคนก็จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลรัชกาลที่9นะคะครบ10ปีพอดีสำหรับปีนี้นะคะทำหน้าที่สมมุติว่าคุณไปทำบุญคุณกินเจคุณละเว้นเนื้อสัตว์คุณก็กรวดน้ำแล้วก็อุทิศบุญกุศลนะคะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทุกๆพระองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทำให้เรามีแผ่นดินเหยียบอยู่อย่างร่มเย็นอยู่จนทุกวันนี้นะคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักที่เราจะต้องช่วยกันทำนุบำรุงค่ะอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของขึ้นในการที่เป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งตัวเล็กๆที่มีความรักแล้วก็ปรารถนาดีต่อประเทศชาติเสมอมานะคะทำอะไรไม่ได้ก็บ่นงิ้งอยู่ในรายการนี่แหละค่ะว่าแล้วก็ให้คุณผู้ฟังฟังเพลงนี้นะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะบอกคุณผู้ฟังให้กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองอย่าเป็นอย่างดิฉันนะคะคุณคนเนี้ยที่เขาเป็นแฮนดี้แมนประจำหมู่บ้านนะคะเนี่ยก็บอกช่วยไปซื้อยาให้คุณแดงหน่อยแน็กลองอะไรเงี้ยครับซื้ออันนี้แบบว่ายาแบบคุณแดงไอนะคุณแดงแบบไม่ไหวเนี่ยคุณแดงพักผ่อนน้อยนะครับคุณแดงป่วยบ่อยนะครับผมว่าคุณแดงต้องดูแลสุขภาพเดี๋ยวก็อึ้งหรือเงียบเลยนะคะเหมือนกับถูกสั่งสอนโดยแฮนดี้แมนประจำหมู่บ้านผมเห็นคุณแดงซื้อยาบ่อยมากเลยครับคุณช่วยไปซื้อยาให้คุณแดงหน่อยร้านนี้นะสั่งแล้วนะอันนี้นี่ครับครับได้ครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้ตอนนี้เลย อย่าพักผ่อนน้อยเกินไปนะครับดูแลสุขภาพก็เป็นคนเดียวนะคะที่จะถามจะพูดคุยกับดิฉันเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันมากเลยนะคะเขาเป็นวินนะคะที่แล้วก็เป็นแฮนดี้แมนประจำหมู่บ้านนะทำได้ทุกอย่างแล้วก็ดูแลต้นไม้ที่หน้าออฟฟิศให้ดิฉันด้วยว่าแล้วก็ต้องหยุดพูดดีกว่านะคะฟังในดวงใจนิรันดร์ Still on my mind นะคะโดยคุณปามี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังต่อจากวันนี้นะคะวันนี้เรายังคงรักและห่วงใยกันเหมือนเดิมนะคะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันพรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขามสองวัดสองพลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
5: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินดาวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องพระนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
1: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจตนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกับรายการที่เราจะเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายเรื่องราวต่างๆในโลกโซเชียลนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วแค่ไหนนะครับแล้วก็พบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz ครับแล้วก็สามารถทักทายผ่านเพจ Facebook ได้นะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตครับของผมเองนะครับแล้วก็ติดต่อเช็คทางข้อการใหม่ๆนะครับอย่างเช่นช่องทาง YouTube หรือว่า TikTok ได้อีกด้วยนะครับนะวันนี้เป็นเรื่องราวของดาราสาวคนนึงนะครับที่คุณต้านหนึ่งนะครับพูดถึงการที่เธอไม่สบายครับแล้วก็เกือบอาชีพไม่รอดจากการเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ E ครับซึ่งอธิบายว่าไวรัสตับอักเสบ E ที่เธอติดเชื้อมาเนี่ยติดจากการกินอาหารครับคนก็เลยสงสัยว่ามันเป็นไปได้เหรอไวรัสตับอักเสบมันติดจากการกินอาหารเนี่ยมันไม่ใช่มาจากเชื้อไวรัสอื่นๆแต่ติดจากทางด้านของการสัมผัสกันหรือเปล่านี่ครับบอกว่าเนี่ยจากการกินอาหารครับเรื่องที่บอกว่าไวรัสตับอักเสบ E นะครับชื่อแปลกมากเลยติดจากการกินอาหารเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องที่เป็นเรื่องจริงครับแล้วหลายคนไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อไวรัสตับอักเสบ E นะครับอาจจะเคยยิน A B หรือมากกว่า C นะครับแต่ว่า E ก็มีจริงครับแล้วก็เป็นเคสที่น่าสนใจว่าเราเองก็ต้องระมัดระวังตัวยังไงบ้าง นะครับดาราสาวที่ว่าคือคุณต้านหนึ่งครับกัญญาวีสองเมืองครับเธอพูดถึงเรื่องว่าเธอเคยป่วยหนักจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับเธอเคยบอกว่าครั้งนึงเนี่ยครับร่างกายเธอมีอาการผิดปกติคือตัวเหลืองนะครับเธอคิดว่าเธอกินฟักทองมากเกินไปครับหลังจากนั้นเธอเริ่มมีอาการปวดท้องรุนแรงแล้วก็มีไข้หนาวสั่นนะครับมีอาการทรุดหนักลงเรื่อยๆนะครับหลายวันนะครับนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถึงขั้นที่บอกว่าตาลอยลืมตาไม่ขึ้นไม่มีสติแล้วเหนื่อยง่ายขึ้นลงบันไดชั้นเดียวก็หมดแรงแค่ชั้นเดียวนะครับนะก็เลยมีการนำส่งโรงพยาบาลครับคุณหมอก็บอกว่าไปดูแล้วเนี่ยเธอเนี่ยน่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบ E นะครับนะร่างกายเธอถึงขั้นสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมีการอ่อนแรงอย่างหนักนะครับตับเธอโตขึ้นแล้วก็น้ำขึ้นปอดเลยครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับแต่ว่าตอนนี้เธอดีขึ้นแล้วนะครับนะตอนนี้ก็มาเป็นดาราแสดงเรียบร้อยครับค่าตับตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็เธอต้องฟื้นฟูร่างกายระดับหนึ่งนะครับนะตัวเธอเองเนี่ยคาดว่านะครับว่าเจ้าไวรัสตับอักเสบ E ที่เธอได้มาเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่กินอาหารไม่สะอาดกินผักสดผักออร์แกนิกเข้าไปนะครับนะรวมถึงอาจจะเพราะว่าเอ๊ะมันไม่ได้ใช้สารเคมีในการปลูกก็จริงแต่ว่ามันมีการใช้มูลสัตว์นะครับมาเป็นเหมือนปุ๋ยครับแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุของเชื้อไวรัสทำให้เธอติดอาหารติดมาจากอาหารได้นะครับนะอันนี้เป็นข้อสงสัยของเธอนะแต่เพิ่งตกใจตามว่าห้ามกินผักสดหรือผักออร์แกนิกนะครับประเด็นคือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่รู้จักเจ้าตัวนี้ครับนะว่าไวรัสตับอักเสบ E มันคืออะไรแล้วก็เอ๊ะที่เคยเรียนเรื่องไวรัสตับอักเสบ B อะไรเงี้ยครับนะมันไม่ได้ติดทางอาหารไม่ใช่เหรอนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือโรคตับอักเสบที่มาจากไวรัสเนี่ยครับจากเชื้อแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนะอย่างที่เราคุ้นเคยคือบอกว่าไวรัสตับอักเสบ B นะครับนะซึ่งที่เราคุ้นเพราะว่ามันมีวัคซีนฉีดป้องกันได้นะครับหรือรวมถึงตับอักเสบ C แล้วก็ D ครับอันนี้จริงๆแล้วคือไม่ติดต่อผ่านการกินอาหารนะครับนะแต่ว่ากิจกรรมที่รับเลือดกันหรือว่ารับสารคัดหลั่งกันนะครับสามารถจะติดได้ที่เขาเตือนกันคือไวรัสตับเสบ A ครับอาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็มีเจ้า E นี่แหละครับเนี่ยคือติดต่อทางการกินอาหารร่วมกันได้ครับกินอาหารที่ว่าเนี่ยครับคือถ้าอย่างเคสของตับเสบ E นะครับจริงๆแล้วเป็นเคสที่ค่อนข้างแปลกเพราะว่าเชื้อตัวนี้เขาเรียกว่ามันมาจากการผ่านจากอุจจาระสู่ปากครับนะจะฟังดูแปลกนิดนึงก็คือบอกว่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรากินเข้าไปเนี่ยครับมันอาจจะมีเชื้อไวรัสปนอยู่นะเช่นมันอาจจะปนอยู่ในมูลสัตว์ก่อนนะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใช้กินผักสดผักอินทรีย์แล้วถ้าเกิดปุ๋ยคอกคือจริงปุ๋ยคอกเนี่ยถ้าทำดีๆนะครับมันก็จะฆ่าเชื้อไปหมดนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยจะมีไวรัสปนมาได้นะครับที่เจอมากกว่าคือบางทีรับประทานเนื้อหมูเครื่องในหมูที่สุกๆดิบๆแล้วก็ได้เจ้าไวรัสตับอักเสบ E ไปนะครับเพราะมันอาจจะปนเปื้อนเรื่องของมูลสัตว์ด้วยนะครับในกรณีของการกินอาหารทั่วไปเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือก็ปรุงให้สุกครับนะมันก็จะฆ่าเชื้อได้ไวรัสตัวนี้ฆ่าเชื้อได้ไม่ยากครับแต่ถ้าเป็นผักก็คงจำได้ก็แค่ล้างให้สะอาดแล้วกันนะครับนะเพราะว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของนี้แบบใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเข้ามาผสมด้วยแต่ว่าถ้ามันมีเชื้อเยอะจริงๆมันก็การล้างอาจจะไม่ค่อยเพียงพอนะครับโดยทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยครับคนที่ติดไวรัสตับอักเสบ E เนี่ยถ้าร่างกายแข็งแรงดีนะครับ ถึงติดนะก็มักจะหายได้เองครับแต่กรณีของคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงนะครับหรือว่าคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าเป็นสตรีมีครรภ์นะครับหรือใครที่เป็นโรคตับอยู่แล้วเนี่ยครับนะมันก็จะเกิดการที่รุนแรงนะครับอันตรายถึงชีวิตได้ก็ร่างกายจะค่อนข้างไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วพอติดเชื้อไปก็ค่อนข้างจะเป็นหนักได้นะครับอันนั้นก็ตามนะอย่างที่เกิดก็คือว่าประเด็นส่วนใหญ่ที่มักจะต้องเตือนกันคือเรื่องของอาหารที่เป็นสุกๆดิบๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบริการเนื้อหมูนะครับเครื่องในหมูนะครับหรือแม้แต่น้ำนะครับก็ควรจะเป็นน้ำที่สะอาดที่มั่นใจว่าเป็นน้ำที่ต้มสุกแล้วหรือน้ำบรรจุขวดที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าห้องน้ำนะครับก็อย่าลืมว่าต้องพยายามล้างมือสะอาดนะครับนะล้างมือสะอาดหลังเข้าห้องน้ำล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารครับตัวช่วยได้มากนะครับนะดังนั้นที่บอกมีวัฏจักรอักเสบที่ติดต่อทางการกินอาหารได้อันนี้เป็นเรื่องจริงครับ
0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุดFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

พรรคภูมิใจไทยไม่ส่งทนายช่วยสสสุชาดาหลังปปชตรวจสอบทรัพย์สินแล้วพบพฤติการที่สงสัยว่าเข้าข่ายความผิดปกติทางบัญชีรวมทั้งตรวจสอบนาฬิกาหรูและอาชีพสามีไทยใช้เวทีประชุมประจำปี IMF ธนาคารโลกแสดงศักยภาพด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ของประเทศท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่แบ่งขั้วความเสี่ยงทางการเงินและความท้าทายด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลอง12เพิ่มอีกในวันนี้เพื่อลดผลกระทบน้ำท่วมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์ที่ถูกน้ำท่วมขังมา15วันแล้วจนรวมตัวประท้วงปิดถนนเมื่อวานนี้มหาไทยเปิดปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมช่วย6เหยื่อค้ามนุษย์ชาวเมียนมาที่ถูกบังคับให้เดินขายพวงมาลัยวันละเกือบ24ชั่วโมง

0: สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติอังคารที่13ตุลาคมคืนนี้เรายังคงตามกันต่อนะครับเรื่องความคืบหน้าหลังจากที่ปปช.ได้ตรวจสอบทรัพย์สินของสส.สุชาดาและสามีแล้วพบพฤติการที่สงสัยว่าเข้าข่ายความผิดปกติทางบัญชีอย่างมีนัยยะสำคัญวันนี้เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ว่าสส.สุชาดาต้องชี้แจงเรื่องบัญชีทรัพย์สินเองนะครับพรรคไม่ส่งทีมกฎหมายเข้าไปดูแลเพราะว่าทุกคนมีทีมส่วนตัวอยู่แล้วนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์กรณีสำนักงานปปช.ตรวจพบว่าบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาแทนทรัพย์สส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและคู่สมรสเข้าข่ายผิดปกติเนื่องจากที่มาของรายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้และไม่มีการระบุอาชีพสามีนายชัยชนกระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงเองขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วถือเป็นเรื่องส่วนตัวของนางสาวสุชาดาผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยหรือปรึกษากันหรือไม่ในฐานะที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนนายชัยชนกบอกว่าไม่ได้ปรึกษากันโดยเมื่อครั้งที่สอบถามก่อนหน้านี้นางสาวสุชาดายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มสแกมเมอร์และพร้อมเข้าชี้แจงแต่ว่าทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจึงต้องพร้อมถูกตรวจสอบและชี้แจงทุกเรื่องนักข่าวก็ถามต่อว่าทีมกฎหมายภูมิใจไทยจะเข้าไปช่วยดูแลหรือไม่นายชัยชนกก็ตอบว่าไม่มีทุกคนมีทีมส่วนตัวครับก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แถลงอย่างเป็นทางการถึงผลการตรวจสอบบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาและคู่สมรสหลังจากฝ่ายตรวจสอบทรัพย์สินพบพฤติการที่สงสัยว่าเข้าข่ายความผิดปกติทางบัญชีอย่างมีนัยสำคัญนายศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เปิดเผยว่าคณะทำงานได้ตรวจเอกสารประกอบการยื่นบัญชีอย่างละเอียดทุกรายการก็พบว่าทรัพย์สินที่แจ้งไว้ไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงอีกทั้งมีข้อสงสัยว่ายื่นเอกสารไม่ตรงความเป็นจริงไม่ระบุทรัพย์สินบางรายการและอาจจะปกปิดข้อเท็จจริงในบัญชีทรัพย์สินของทั้งตัวส.ส.และคู่สมรสซึ่งถือเป็นเหตุอันควรสงสัยตามกฎหมายที่ต้องตรวจสอบเชิงลึกต่อไปนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และรองโฆษกสำนักงานปปช.ก็ระบุว่าขณะนี้เรื่องอยู่ในชั้นตรวจสอบเบื้องต้นซึ่งมีกรอบเวลา60วันถ้าพยานหลักฐานซับซ้อนหรือต้องรอข้อมูลจากสถาบันการเงินและหน่วยงานภายนอกสามารถขยายเวลาได้อีก30วันรวมเป็น90วันเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานทั้งสัญญานิติกรรมบัญชีธนาคารและรายการทรัพย์สินครบถ้วนแล้วฝ่ายตรวจสอบจะสรุปสำนวนพร้อมความเห็นเสนอเลขาธิการปปช.ก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ถ้าที่ประชุมเห็นว่ามีพฤติการส่อยื่นบัญชีเท็จปกปิดทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติจะตั้งคณะทำงานไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการและแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกตรวจสอบเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาตามกระบวนการต่อไปทั้งนี้ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือเงินที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามาจากเว็บพนันออนไลน์ในต่างประเทศนั้นได้มาก่อนหรือหลังเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าได้มาก่อนดำรงตำแหน่งจะไม่ถือเป็นความผิดในส่วนนี้แต่ถ้าได้มาหลังดำรงตำแหน่งและไม่แสดงบัญชีจะถือเป็นความผิดฐานไม่ยื่นหรือปกปิดบัญชีทรัพย์สินซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสามมิติก็ยังติดตามเรื่องการฉ้อโกงออนไลน์ของแก๊งต่างๆอยู่ต่อเนื่องนะครับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ออกหมายจับแก๊งสแกมเมอร์สัญชาติจีน22รายพร้อมยึดทรัพย์ที่รับฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลวงเป็นบ้านหรูราคาเกือบ150ล้านบาทพร้อมทรัพย์สินรวมมูลค่า500ล้านบาทคุณสุมนาแจวเจริญวงศ์มีรายละเอียดครับ
1: บ้านหรูราคาร่วม150ล้านบาทเป็นบ้านที่ระดับบอสรับฟอกเงินให้กับแก๊งสแกมเมอร์ซื้อด้วยเงินสดผ่านบริษัทนายหน้าที่นำพาไปจดเป็นบริษัทนิติบุคคลจากการตรวจค้นพบว่าเป็นระดับบอสที่ซื้อไว้เพื่อฟอกเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงเหยื่อคนไทยปฏิบัติการ Anti Scam Matrix หรือระบบสยบ Scammer โดยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC และตำรวจกองปราบปรามพบแก๊ง Scammer ใช้วีซ่า Thailand Privilege Card เพื่ออยู่ในไทยได้อย่างสะดวกแต่การมาอยู่ของจีนกลุ่มนี้พบว่ามาเพื่อนำเงินที่ได้จากการหลอกคนไทยไม่ต่ำกว่า74คดีให้ลงทุนในแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม แล้วโอนไปยังบริษัทนิติบุคคลม้าและฟอกเงินไปหลายทอดจนตำรวจกองปราบสืบพบว่าส่วนหนึ่งนำไปซื้อเป็นบ้านหรู8หลังด้วยเงินสดมูลค่าร่วม300ล้านบาทคอนโดอีก60ล้านบาทพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะควบคุมศูนย์ ACSC ระบุว่าได้ตรวจสอบแก๊งสแกมเมอร์ใช้วีซ่า Thailand Privilege Card เข้ามาฟอกเงินในไทยจนออกหมายจับได้21ราย
2: ที่เราคิดว่าทำได้แล้วเกิดประโยชน์นะครับที่จะทำให้มันตัดวงจรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราพยายามทำนะครับเรามีงานจับกุมอยู่ต่อเนื่องนะครับวันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เราจากการสืบสวนจับกุมเราเห็นบางอย่างนะครับเห็นบางอย่างก็คือพวกนี้เป็นสแกมเมอร์เป็นกลุ่มที่มีเงินจำนวนมากนะครับจะเห็นว่าเขาก็ไปซื้อพาสปอร์ตต่างประเทศบ้างอะไรบ้างนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยเขามาซื้อที่เรียกว่าไทยพรีเวลเลจนะครับไทยพรีเวลเลจเนี่ยเราก็เห็นว่ามีหลายเคสที่คนพวกนี้มีเงินแล้วก็มาซื้อเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษในการเข้าประเทศเราในการอยู่ประเทศเรานะครับเราก็เลยให้ใช้กำลังของศูนย์เนี่ยครับเข้าไปทำการสืบสวนว่าในกลุ่มพวกนี้มีใครแอบแฝงเข้ามาหรือเปล่านะครับก็ต้องเรียนว่าเราเจอหลายเคสนะครับแต่ในสำหรับวันนี้เราหยิบขึ้นมา2เคสแล้วก็มาขยายผลนะครับมาสืบสวนขยายผลจนกระทั่งมีการจับกลุ่มนะครับเกิดขึ้นและมาแถลงข่าวในวันนี้
1: และตัวกลางที่คอยจัดการฟอกเงินดูแลบัญชีม้านิติบุคคลและติดต่อกับบอสใหญ่พบว่าชินายหลงอาศัยอยู่คอนโดหรูย่านห้วยขวางที่คนนอกเข้าออกยากกลายเป็นเซฟโซนให้นายหลงอยู่ฟอกเงินจากการหลอกลวงคนไทยมานานกว่า10ปี
2: ต่างประเทศก็ค่อนข้างไว้ใจประเทศเรานะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะคิดว่าประเทศเราเนี่ยเป็นแหล่งสแกมเมอร์ไปด้วยนะครับแต่จริงๆเราก็ได้ทำให้เขาเห็นแล้วว่าเมื่อมีเป้าที่เป็นสแกมเมอร์อะไรต่างเนี่ยเราก็มีการจับกุมในทันทีนะครับปัจจุบันเขาก็เรียกว่ามีความเชื่อมือเรานะครับแล้วก็เห็นการความตั้งใจของเราที่เราพยายามทำอย่างเต็มที่มีความโปร่งใสชัดเจนนะครับเรามีการเชิญต่างชาติเข้ามาร่วมทำงานในทุกๆมิตินะครับก็ทำให้ในส่วนของ law enforcement เนี่ยค่อนข้างไว้ใจเรานะครับ
1: การฟอกเงินก่อนจะเปลี่ยนเป็นอสังหาริมทรัพย์มีการฟอกไปหลายทอดทั้งนำไปซื้อทองคำนำไปซื้อเงินสกุล USDT กับร้านแลกเงินเถื่อนมีกระเป๋าวอลเล็ตนิรนาม50กระเป๋าก่อนจะนำมาซื้อผ่านแพลตฟอร์มแลกสินทรัพย์ดิจิตอลที่ถูกกฎหมาย
3: กระเป๋าที่5แถวที่5เนี่ยสั่งซื้อกับนาฬิกาหรูไม่ว่าจะเป็นปาเต้ฟิลิปโรเล็กนะครับเรือละ4 5ล้านนะครับแล้วก็จะสั่งคนจีนบินเข้ามาเพื่อรับของออกไปอันนี้ก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เขาจะใช้ในการฟอกเงินเพราะสุดท้ายแล้วกลุ่มสแกมเมอร์เราสันนิษฐานเลยว่าเขาต้องใช้เงิน
1: สินทรัพย์ที่ตำรวจยึดได้ยังมีเงินสดร่วม4ล้านบาทรถยนต์หรูอีกร่วม10คันและยังสามารถจับนายหน้าคนจีนที่จัดหาการมาครอบครองบ้านหรูในไทยได้สุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหวการประชุม IMF กับ World Bank ในกรุงเทพนะครับมีเวทีเสวนาที่น่าสนใจมีรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงก์ชาติร่วมแสดงทัศนะในเวทีนั้นด้วยครับ
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
7: อ้าวสายต่อไป
9: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
7: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
10: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาๆพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: สัปดาห์นี้ประเทศไทยกลับมาเป็นจุดสนใจของเวทีเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF และธนาคารโลกซึ่งถือเป็นการกลับมาจัดที่กรุงเทพมหานครในรอบ35ปีแต่การประชุมครั้งนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทโลกที่เปลี่ยนไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิงประเทศไทยก็ใช้เวทีนี้ครับเสนอ4โจทย์ใหญ่เพื่อหาทางออกให้กับเศรษฐกิจโลกย้อนกลับไปเมื่อ35ปีที่แล้วหรือในปี2534ประเทศไทยเคยมีโอกาสต้อนรับผู้นำด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และ World Bank Group ที่กรุงเทพมหานครมาแล้วครับและตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเวทีระดับโลกที่ว่านี้ได้กลับมาจัดที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องยอมรับนะครับว่าบริบทของโลกในวันนี้แตกต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่เศรษฐกิจโลกขับเคลื่อนด้วยการค้าและอุตสาหกรรมเป็นหลักแต่วันนี้เรากำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่รอบด้านทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมสูงวัยรวมไปถึงการเข้ามาของเทคโนโลยี AI ที่กำลังพลิกโฉมทั้งภาคธุรกิจและตลาดแรงงานนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้วางแนวคิดที่ชื่อว่า Thailand's New Horizon โดยนำ4โจทย์ใหญ่เข้าสู่การแลกเปลี่ยนบนเวทีระดับโลกในครั้งนี้ซึ่งประกอบไปด้วย 1. เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI 2. การสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยก 3. การเงินเพื่อรับมือกับ Climate Change 4. Longevity Economyหรือเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมอายุยืนการกลับมาของเวทีนี้ในรอบ35ปีจึงมีความหมายมากกว่าการได้เป็นเพียงเจ้าภาพครับเพราะว่าตลอดช่วงการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้กรุงเทพมหานครจะกลายเป็นพื้นที่สำคัญที่ทั้งไทยและทั่วโลกจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเช่นนี้เศรษฐกิจจะเติบโตต่อไปอย่างไรโดยที่ยังสามารถสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้คนไปพร้อมกันได้ครับและเวทีประชุมประจำปี IMF ธนาคารโลกปี2026ที่ประเทศไทยนอกจากจะเป็นพื้นที่หารือทิศทางเศรษฐกิจโลกก็จะเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดงศักยภาพด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ของประเทศท่ามกลางเศรษฐกิจที่แบ่งขั้วความเสี่ยงทางการเงินและความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเวทีเสวนา Building Resilience in a Fragmented World ในงานประชุม IMF World Bank 2026ผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกทั้ง IMF ธนาคารโลกรวมไปถึงรัฐมนตรีคลังของฟินแลนด์และไทยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจเวทีนี้ได้หยิบยกประเด็นการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจโลกในยุคที่แต่ละประเทศเริ่มเปลี่ยนผ่านจากเดิมที่เน้นประสิทธิภาพสูงสุดมาสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกนางคริสตาลิน่ากอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ชี้ให้เห็นว่าต้นทุนที่แท้จริงของความแตกแยกเป็นขั้วคือการสูญเสียโอกาสในการร่วมมือกันและการบั่นทอนความไว้วางใจระหว่างประเทศพร้อมกับย้ำว่าเกราะป้องกันด่านแรกของทุกประเทศก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคและการรักษาวินัยทางการคลังเพื่อรับมือกับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งหากฐานะการคลังสั่นคลอนและปล่อยให้เงินเฟ้อหลุดการควบคุมสิ่งที่ทำเพื่อความมั่นคงด้านอื่นๆก็อาจจะไม่สามารถช่วยควบคุมได้ครับ นางริก้าปูรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์สะท้อนบทบาทของประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กที่ไม่จำเป็นต้องตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งแต่ต้องใช้ยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงแบบเลือกสรรสร้างการพึ่งพาซึ่งกันและกันในจุดที่ประเทศของตนเองมีความเชี่ยวชาญนายอาเชบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกระบุว่าอีกไม่เกิน15ปีข้างหน้าจะมีประชากรในกลุ่มตลาดเกิดใหม่เติบโตสู่วัยแรงงานถึง 1,200 ล้านคนซึ่งงบประมาณภาครัฐเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการสร้างงานและโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นต้องดึงเงินทุนภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนโดยเฉพาะการเสริมสภาพคล่องให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ซึ่งเป็นแหล่งสร้างงานหลักถึง175ทั่วโลกสำหรับประเทศไทยนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ฉายภาพว่าโลกที่แบ่งขั้วกันมากขึ้นกำลังเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดไปสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงส่งผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักของเศรษฐกิจได้แก่การค้าการเงินและการลงทุนโดยด้านการค้าแม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคมากขึ้นแต่การค้ายังคงสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้เช่นเดียวกับน้ำที่ไหลผ่านรอยแยกขณะที่ด้านการเงินก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินให้เข้มแข็งด้านการลงทุนนะครับความไม่แน่นอนของโลกทำให้นักลงทุนมองหาฐานการลงทุนใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงโดยไทยได้รับประโยชน์จากการกระจายห่วงโซ่อุปทานสะท้อนจากยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในครึ่งแรกของปี69เพิ่มขึ้น 80% มูลค่ากว่า 1.37 ล้านล้านบาทโดยรัฐบาลมุ่งเน้นลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านกฎระเบียบเพื่อเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนให้เกิดการลงทุนจริงพร้อมกับย้ำว่าการลงทุนต้องนำไปสู่การสร้างงานพัฒนาทักษะและยกระดับขีดความสามารถของคนไทยและภาคธุรกิจนายเอกนิติยังชี้ว่าโลกที่แบ่งขั้วส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆไม่เท่ากันเกิดความแตกต่างในลักษณะ K-shape โดยประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางจึงควรมีบทบาทเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือลดช่องว่างดังกล่าวผ่านการสร้างความไว้วางใจและรักษาระบบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกาพร้อมกับเสนอให้อาเซียนเพิ่มการค้าในภูมิภาคเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนนะครับตลอดจนขยายความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือการเปลี่ยนเงินทุนให้เป็นขีดความสามารถเพื่อยกระดับประชาชนการจ้างงานและบริการนอกจากนี้ก็ยังย้ำว่าการสร้างความไว้วางใจจะต้องเกิดขึ้นทั้งระหว่างประเทศและภายในสังคมของแต่ละประเทศโดยยกตัวอย่างการนำผ้าทอพื้นถิ่น37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วประเทศมาใช้ตกแต่งแผงดูดซับเสียงภายในห้องประชุมเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในเวทีระดับโลกก็สะท้อนว่าการสร้างความร่วมมือและความเชื่อมั่นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแต่ต้องเชื่อมโยงถึงประชาชนและชุมชนด้วยเพราะว่าความไว้วางใจที่เข้มแข็งทั้งในระดับโลกและระดับสังคมคือรากฐานสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในโลกที่แบ่งขั้วช่วงท้ายเวทีเสวนาวิทยากรทุกคนย้ำเตือนตรงกันนะครับว่านอกจากการเชื่อมโยงความร่วมมือในระดับนโยบายระหว่างประเทศแล้วหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการไม่ทิ้งประชาชนและคนรุ่นใหม่ไว้ข้างหลังโดยการประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีการเงินโลกแต่ยังสะท้อนถึงการนำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับมาสู่ชุมชนและแรงงานในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ระบุว่าปัจจุบันความเปราะบางของภาคเศรษฐกิจจริงที่เติบโตลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ7ในอดีตเหลือเพียงร้อยละ 2.1 ถึง 2.3 ในปัจจุบันประเด็นที่น่ากังวลที่สุดก็คือยอดคงค้างสินเชื่อ SME ที่หดตัวลงถึงร้อยละ 4.4 เป็นการหดตัวต่อเนื่องนานถึง16ไตรมาสซึ่งธปท.เตรียมออกนโยบายทางการเงินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเชิงโครงสร้างทั้งด้านหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่ออย่างตรงจุดการเงินเพื่อความยั่งยืนดิจิทัลและปัญหาเส้นทางการเงินนอกระบบและอาชญากรรมทางการเงินนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับหลายสำนักวิจัยที่คาดการไว้ในช่วงร้อยละ2ซึ่งอัตราเงินเฟ้อปีนี้ก็คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.2 สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวได้ดีสามารถคงโมเมนตัมการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาการประชุม IMF ครั้งนี้มีเสียงสะท้อนจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา หรือ G24 นะครับที่ส่งสัญญาณเตือนถึงภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากมรสุมที่รุมเร้าเรียกร้องให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกเร่งปฏิรูปโครงสร้างสิทธิการออกเสียงให้สะท้อนความเป็นจริงของประเทศเกิดใหม่ควบคู่ไปกับการบรรลุเป้าหมายการจัดสรรเงินทุนเพื่อสภาพภูมิอากาศอย่างน้อย$300,000 ล้านสหรัฐต่อปีภายในปี2035ตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในการประชุมCOP 29พร้อมกับย้ำวิกฤตสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนินโญกำลังสั่นคลอนความมั่นคงทางอาหารทั่วโลกขณะที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ก็เปิดตัว2โครงการระดับโลกระหว่างการประชุม IMF ธนาคารโลกมุ่งช่วยประเทศกำลังพัฒนาดึงดูดการลงทุนและสร้างงานคุณภาพรองรับคนรุ่นใหม่ 1,200 ล้านคนที่คาดว่าจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอีก10ปีข้างหน้าขณะที่มีตำแหน่งงานใหม่ไว้รองรับได้เพียง400ล้านตำแหน่งเท่านั้นโดยโครงการ Investment Accelerator จะสนับสนุนการเตรียมโครงการและปรับกฎระเบียบเพื่อดึงเงินลงทุนส่วน Job for Prosperity Facility มุ่งพัฒนาทักษะแรงงานและผลักดันการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ UNDP ยังชี้ช่องว่างความคุ้มครองจากภัยพิบัติในเอเชียปี68สร้างความเสียหาย $65,000 ล้านแต่มีประกันภัยรองรับเพียง $5,000 ล้านจึงเร่งผนึกกับธนาคารเพื่อการพัฒนาและภาคเอกชนใช้ประกันภัยและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงช่วยให้ธุรกิจฟื้นตัวและลงทุนเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าน้ำท่วมยังไม่หมดนะครับเราไปดูเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาและคุณธรรมนีลงไปทางนครนายกอีกทีนึงไปดูการแก้ปัญหาจะระบายออกไปยังไงครับช่วยประชาชนที่ท่วมมาหลายวัน

0: ามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
6: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันนะครับว่ามีงบประมาณเพียงพอสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมและถ้าจำเป็นกรมปภ.ก็สามารถขออนุมัติงบประมาณเพิ่มในขณะที่บรรยากาศลงทะเบียนรับเงินเยียวยาในหลายเขตของกทม.ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสายไหมเปิดเผยว่าการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาในวันนี้มีผู้มาลงทะเบียนจนครบ700คนตั้งแต่ช่วงประมาณ11นาฬิกาที่จริงแล้วสำนักงานเขตทุกแห่งเปิดลงทะเบียน2ช่องทางนะครับก็คือลงที่สำนักงานเขตในวันราชการตั้งแต่8โมงครึ่งถึง18นาฬิกาวันหยุดจะเปิดให้ลงทะเบียน8โมงครึ่งถึง16นาฬิกาแต่ละวันรับลงทะเบียนได้700คนถ้าเกินจากนี้จะต้องรอลงทะเบียนวันถัดไปช่องทางที่2คือลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน LINE OA ไม่ต้องมาที่สำนักงานเขตแต่ว่าปัญหาที่เจ้าหน้าที่พบก็คือกรณีผู้ประสบภัยไม่ใช่เจ้าของบ้านแต่เป็นผู้เช่าบ้านบางรายก็ไม่ได้เตรียมเอกสารใบมอบอำนาจและเจ้าของบ้านติดมาด้วยทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ต้องนำเอกสารไปให้เจ้าของบ้านยืนยันรับรองการอยู่อาศัยก่อนจึงจะลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้
7: 1ก็คือสิทธิ์ซ้ำซ้อน2ก็คือระบบอ่ะเขาไม่ได้มีให้แนบเอกสารเนาะทีเนี้ยบริบทของกทม.มันไม่เหมือนปภ.ที่อื่นนะคะท้องถิ่นที่อื่นอย่างถ้าอยู่ตามต่างจังหวัดอ่ะบ้านเช่ามันจะไม่ค่อยมีแต่ของเราเป็นบ้านเช่าเยอะมันต้องแนบสัญญาเช่าเพราะไม่งั้นเจ้าหน้าที่ที่จะอนุมัติอ่ะค่ะเขาจะไม่ปล่อยผ่านเพราะว่ามันเช่าจริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องแนบสัญญาเช่าเนาะฉะนั้นเนี่ยพอมันไม่มีช่องให้แนบเอกสารอ่ะเขาเลยต้อง walk in มาแนบเอกสารเพิ่มเพราะว่าเราตีกลับไป
8: ฝากบอกกับประชาชนที่ให้รอให้หน่อยที่คุณรู้ไว้เรื่องอะไรไหม
7: คะใจเย็นๆค่ะเจ้าหน้าที่ทำให้แน่ตั้งใจทำให้ช่วยเต็มที่ค่ะยังไงเจ้าหน้าที่ก็สู้ค่ะก็สู้ไปด้วยกันนี่แหละค่ะ
6: ระหว่างลงพื้นที่ทีมข่าวก็ได้พบข้อถกเถียงของชาวบ้านนะครับกรณีได้รับโอนเงิน 5,000 บาทแต่อ้างว่าเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันได้ 9,000 บาทก็มีข้อสงสัยมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมที่ถูกสื่อมวลชนตั้งคำถามว่าเพียงพอหรือไม่เพราะขณะนี้มีตัวเลขผู้ยื่นขอรับเงินเยียวยาแล้ว 1.9 ล้านครัวเรือนนายอันสิทธิ์ก็บอกว่ากรณีนี้แบ่งเป็น2ส่วนคือพื้นที่น้ำท่วมก่อน1ตุลาคม69ดำเนินการเยียวยาด้วยงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทที่ครม.ได้อนุมัติส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังวันที่1ตุลาคม69การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับ
9: หลังวันที่1ตุลาเนี่ยทุกคนจะเข้าสู่กรมธรรม์และการประกันภัยเพราะนั้นเนี่ยใครที่ท่วมหลังเนี้ยเดี๋ยวทางคปภ.เนี่ยเขาก็จะร่วมกับปภ.เนี่ยก็จะโอนเงินให้กับเข้ากับทางครัวเรือนได้เลยผมเชื่อว่าตรงเนี้ยก็น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ
10: แสดงว่าที่รัฐต้องจ่ายเนี่ย 4,000 ล้าน 4,700 เนี่ยเพียงพออยู่แล้วก่อนเข้าประกัน
9: ครับก็ตอนนี้ก็เราก็จ่ายไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ประมาณ 200,000 ครัวเรือนละ200,000กว่าครัวเรือนแล้วเกือบ 300,000 ละ
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.พร้อมนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้กรมชลประทานไปติดตามการบริหารน้ำที่ประตูระบายน้ำคลอง8ธัญบุรีและประตูระบายน้ำคลอง12ตำบลบึงน้ำรักที่ธัญบุรีเพื่อปรับแผนระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งในพื้น

0: ที่ปทุมธานีและนครนายกสำหรับน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีถนนบางสายยังมีน้ำท่วมขังนะครับแต่รถเล็กก็พอสัญจรได้ตามปกติท่ามกลางกองขยะที่วางอยู่ริมถนนซึ่งส่วนราชการในจังหวัดอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขนำรถบรรทุกพร้อมกำลังคนเข้าไปขนย้ายขยะในแต่ละพื้นที่ไปฝังกลบโดยด่วนสำหรับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นจากการหมักหมมสำหรับถนนทางเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองปราจีนบุรีกับอำเภอศรีมหาโพธิ์จนถึงขณะนี้พบว่ามี2จุดที่ถูกน้ำกัดเซาะจนถนนพังไป1ช่องการจราจรบางช่วงมีน้ำท่วมผิวจราจรก่อนถึงอำเภอศรีมหาโพธิ์ครับไปดูความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่บริเวณแถวๆคลอง12นะครับซึ่งกรมชลประทานในที่สุดก็เปิดประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อเพิ่มอีกในวันนี้ครับเพื่อลดผลกระทบน้ำท่วมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่ที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งท่วมขังมา15วันแล้วจนรวมตัวประท้วงปิดถนนไปเมื่อวานซึ่งจากการลงพื้นที่ก็พบว่านอกจากบ้านเสียหายยังมีพื้นที่การเกษตรทั้งบ่อปลาไร่นาสวนดอกไม้ดอกไม้ประดับพืชเศรษฐกิจของคลอง15จมน้ำเสียหายเป็นพันล้านบาทครับคุณธปณีศรีชัยลงพื้นที่มีรายงานครับ
1: พื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกน้ำท่วมมาครึ่งเดือนแล้วค่ะที่สำคัญนะคะน้ำก็เน่าค่ะทางชาวบ้านเองนะคะก็ได้ไปเรียกร้องที่จะให้มีการเปิดประตูระบายน้ำทั้งคลอง12คลอง13เพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะแต่ว่าผ่านมา1วันนะคะก็น้ำก็ยังไม่ลดลงนะคะและอย่างที่เห็นค่ะความเสียหายนั้นเป็นพื้นที่บริเวณกว้างนะคะไม่เพียงแต่บ้านเรือนประชาชนที่น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรทั้งที่นานะคะและในย่านนี้นะคะก็ทราบกันดีว่าเป็นแหล่งปลูกไม้ผลนะคะไม้ดอกซึ่งความเสียหายน่าจะนับพันล้านบาทค่ะพื้นที่หมู่ที่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วม 80% ใน10หมู่บ้านของตำบลคลองใหญ่น้ำท่วมมา15วันแล้วน้ำลดลงเพียง 10-20 ซมเท่านั้นตามบ้านเรือนประชาชนระดับน้ำยังสูงไม่สามารถนำรถทุกชนิดเข้าออกได้ชาวบ้านยังคงใช้เรือพายและเรือโฟมในการออกไปหาอาหารและไปทำงานท่ามกลางสภาพน้ำที่เน่าเหม็นและไม่มีน้ำประปาใช้จนต้องอุจจาระใส่ถุงเป็นสภาพที่เลวร้ายที่สุดของชาวตำบลคลองใหญ่หนักกว่าน้ำท่วมปี2554
2: น้ำเน่าครับน้ำเน่ามันหลายอย่างมันขยะมันเป็นเศษหญ้าเศษฟางข้าวบ่อปลาก
3: ินถุงเลยนะเนี่ย
2: แล้วมันไม่ใช่ของผมน้ำเนี่ยมันมาจากผมนะครับมันมาจากเมืองจากบ้านนาจากบางอ้อจากตำบลอื่นโพแทนบางปรากฏมันรวมมาอยู่ตรงคลองใหญ่หมดเลยแล้วผมไม่จุติปทุมผมที่ต่ำแล้วก็ตรงปทุมเขาไม่ให้น้ำมันออกทั้งจังหวัดมันรวมอยู่ที่ผมน่ะแล้วจะให้ผมไปทางไหนนะครับน้ำก็แปลกนะประตูน้ำมันไม่หลวงไว้ถ้าคมชนเปิดไม่ได้ต้องให้อำนาจกับท้องถิ่นสั่งอย่างเดียวเลยผมก็งงแล้วระบบชนประทานเขายังไงกัน
4: ใช่ค่ะมันเหม็นเน่าน้ำแค่นั้นแต่ไม่มีน้ำใช
3: ้สภาพแบบเลวร้ายกว่าปี54นี
4: ่ใช่ค่ะ
3: แล้วไม่มีน้ำสะอาด
4: ไม่มีค่ะ
3: เมื่ออาบน้ำที่ทำยังไงคะ
4: ก็มีน้ำเก่าอยู
3: ่สิ่งที่อยากจะได้มากที่สุดเวลานี
4: ้น้ำแล้วก็ให้เขาช่วยกันเก็บขยะหน่อยเพราะแต่ละบ้านพอทานข้าวกล่องแล้วกล่องลอยเต็มเลย
1: จากสภาพน้ำที่เน่าเสียทางอบต.คลองใหญ่ได้ขอสนับสนุน EM 6,000 ลิตรมาแก้ปัญหาแล้วแต่ยังไม่เพียงพอและเป็นห่วงว่าจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำเพราะผลการตรวจวัดพบว่ามีออกซิเจนเพียง 0% อาจจะส่งผลต่อสัตว์น้ำซึ่งตายไปจำนวนมากแล้วเนื่องจากมีบ่อปลาและห่วงพืชผลการเกษตรที่เสียหายอย่างหนักหากไม่เร่งทำให้น้ำลด
5: เริ่มตั้งแต่วันที่24น้ำเริ่มขึ้นรวมถึงณปัจจุบันแล้วก็15วันแล้วครับก็ท่วมภาพรวมทั้งตำบล 80% เริ่มจากหัวเข่าเอวหน้าอกเพราะว่าภาพพื้นที่โดยรวมเป็นเกษตรกรสิ่งที่ชาวบ้านเขากังวลใจแล้วณปัจจุบันคือน้ำเน่าที่มาเกิดจากน้ำหญ้าเกิดจากบ่อปลาอะไรเงี้ยเพราะมันท่วมมาจากบ้านนามาจากปะขะมาจากบางปรากฏมาจากโพแทนก็ไหลมาประดังมาทางนี้เพราะว่าคลองอยู่ด้านนี้
6: ออกซิเจนเป็นศูนย์นะครับแต่ถ้าครับถ้าพูดกันคือปลาก็ตายอ่ะค่าเป็นกดนะครับไม่เป็นกดนะครับเกินค่ามาตรฐาน7นะตามที่เขาแจ้งนะครับตอนนี้คือชาวบ้านคือต้องการให้ระบายให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้ เดินทางได้แต่ไม่ได้ถึงว่าต้องแห้งเลย
1: นอกจากบ้านเรือนที่จมน้ำโดยไม่สามารถเก็บของได้ทันยังมีพื้นที่การเกษตรเช่นไร่นากว่า 1,000 ไร่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเสียหายอย่างหนักอย่างเกษตรกรรายนี้ทำนาไว้27ไร่จะเก็บเกี่ยวในอีก5วันแต่น้ำท่วมเสียหายลงทุนไปกว่า 170,000 บาททำให้หมดตัวไปเลยจึงอยากให้รัฐบาลหาแนวทางในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรด้วยมาตรการที่ดีกว่านี้
7: เก็บเกี่ยวได้เหลือ5-6วันจะเกี่ยวได
8: ้เหลือเกี่ยวมีเหลือคือทั้งหมดเลย
7: ครับทั่วหมดเลยมา
8: ที่เห็นอยู่นี่ก็แล้วอย่างนี้คือเราเสียหายไปประมาณเท่าไหร่ได้คะ
7: โอ้โหแสนเจ็ดได
8: ้น้ำรอบนี้ก็คือเสียหายหนักกว่าปี54ไหม
7: ครับครับ
9: บ้านก็ออกมาถนนกันหมดเลยนอนในบ้านไม่ได้เพราะว่าน้ำบางบ้านก็มีแล้วบางบ้านก็แบบเอาไม่อยู่แล้วตู้ยงตู้เย็นต้องขนไปไว้ที่ผบ.ต.ตู้เสื้อผ้าอะไรเนี่ยไม่เหลือเลยครับนาไร่ก็ประมาณเป็นร้อยไม่ใช่ร้อยเป็น500กว่าไร่ครับจมน้ำหมดเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันมีน้ำก็เน่าเหมือนกันครับกระมูแปดเนี่ยครับเพราะว่ามันทุ่งกว้างมาจากที่เดียวกันหมดเน่าสภาพเนี่ยครับเน่าได้น้ำพีเอ็มก็กำลังเอาไปไล่กันอยู่
1: นอกจากนี้พื้นที่ตำบลคลองใหญ่ซึ่งอยู่ในบริเวณคลอง15รู้จักกันดีว่าเป็นหมู่บ้านไม้สวนไม้ประดับแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดก็พบด้วยว่าถูกน้ำท่วมเสียหายอย่างหนักชาวสวนบอกว่าในปี2054ยังไม่ได้ท่วมมากขนาดนี้และปีนี้น้ำมาเร็วไม่สามารถจะป้องกันได้แต่ละสวนเสียหายหลายล้านบาทรวมกันแล้วอาจจะถึงพันล้านบาทซึ่งกว่าจะเพาะพันธุ์กล้าไม้ได้ใหม่อาจต้องใช้เวลาจึงอยากให้รัฐบาลช่วยเยียวยา
10: เช่าไว้ก็ร้อยกว่าไร่ก็ประมาณ 70% ใช่ค่ะก็เดือดร้อนกันไปหมดเลยอ่ะ
8: ซึ่งไม้ดอกไม้ประดับตรงนี้คือพอมันโดนน้ำแบบนี้เราก็ขายไม่ได้
10: ค่ะขายไม่ได้เพราะว่ามันเสียหายหมดเลยเราต้องเริ่มต้นใหม่ก็ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงทุนที่ลงไปมันก็จมบาดาลหมดแล้วเราไม่รู้จะเดินหน้าต่อไปยังไงเลย
8: อย่างแม่นี่กี่ล้าน
10: เลยก็มูลค่าหลายล้านนะชาวสวนน้ำตาร่วงเลยอ่ะน้ำตาร่วงกั้นล้อมก็ไม่อยู่วิทย์น้ำก็ไม่ทันนั่นก็เสียหาย
8: ไม่เคยเกิดขึ้นที่นี่มาก่อน
10: ไม่เคยปี54ยังน้อยกว่านะ
1: ความเดือดร้อนของชาวตำบลคลองใหญ่ทั้งสภาพน้ำเน่าและความเสียหายทางการเกษตรทำให้ชาวบ้านต้องรวมตัวกันปิดถนนเมื่อวานนี้เพื่อขอให้เปิดประตูระบายน้ำซึ่งเมื่อวานมีการเปิดบานประตูคลอง12ขึ้น10เซนติเมตรเป็นเวลา2ชั่วโมงก็หยุดไปชาวบ้านจึงเตรียมจะไปประท้วงอีกครั้งในวันพรุ่งนี
11: ้เปิดแค่2ชั่วโมงแล้วก็ปิดแล้วมันไม่ได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขานัด9โมงกันอีกเนี่ยถ้าผมไม่ว่างหรืออะไรหรือเกิดควบคุมเขาไปกันเองนะแต่ไอเราคนรู้จักอะไรเงี้ยเขายังเชื่อฟังมั่งเดี๋ยวไปเกิดปัญหากันน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วมันจะยุ่ง
12: เกิดการคุยกันไม่รู้
11: เรื่องใช่ไม่คุยไม่รู้เรื่องคนมาอารมณ์มันเอาก็ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยน้ำที่ไม่ง่ายเลยที่สูงไปที่ต่ำ
12: เขาเปิดแค่2ชั่วโมงเองเปิดแค่5เซนติ
11: แต่นายกสมชายเขาก็เปิด13แล้วขึ้นมาอีก20เซนแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกนายกอบจพี่แจ๊คเขาบอกมาว่าเขาก็จะสูบให้นะเขาจะเปิดให้แต่เราก็จะดูว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมันมีปัญหาพรุ่งนี้เขานัดกัน9โมงอีก
1: ล่าสุดทราบจากนายวิวัฒน์ผสมทรัพย์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้เปิดเผยว่าได้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12ขึ้นบานละ5เซนติเมตรทั้ง2บานตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อระบายน้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์รวมถึงการเปิดประตูคลอง13คลอง8และคลอง9แต่ต้องเฝ้าระวังดูระดับน้ำในคลองรังสิตไม่ให้สูงไปกว่า1เมตร80เซนติเมตรขณะนี้ยังสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรซึ่งชาวบ้านพอใจจะไม่มีการไปรวมตัวกันแล้วในวันพรุ่งนี้ส่วนการพบฟองน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตกรมชลประทานคาดว่าเป็นน้ำเสียที่มาจากการสูบน้ำตามหมู่บ้านต่างๆจึงประสานหน่วยงานทางสิ่งแวดล้อมนำสาร EM มาบำบัดและหากระดับน้ำในคลองรังสิตต่ำลงจาก1เมตร50เซนติเมตรก็จะเร่งระบายน้ำเพื่อให้มีน้ำดีมากขึ้นทัพเนียศรีชัยข่าว3มิติรายงาน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยนะครับเข้าไปช่วยเหลือเด็กเมียนมา6คนในบ้านเช่าย่านรามคำแหงนะครับถูกบังคับไปเร่ขายดอกไม้ถ้าไม่ทำจะถูกด่าและถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
13: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33 คลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
14: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
13: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
15: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม
14: ่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
16: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเธอเคยถูกนายจ้างผู้เป็นสามีบังคับล่วงละเมิดมาหลายครั้งผู้สื่อข่าวสามมิติคุณสถาพรด่านขุนทดร่วมติดตามลงพื้นที่มีรายละเอียดครับ
17: เบื้องหลังดอกไม้และพวงมาลัยที่ถูกนำมาเร่ขายตามท้องถนนอาจมีชีวิตของเด็กหลายคนซ่อนอยู่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยภาคประชาสังคมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มไทยไม่ทนร้องเรียนต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังได้พบกับหญิงสาวชาวเมียนมาเข้ามาขอความช่วยเหลือโดยเธอระบุว่าทั้งตัวเธอลูกสาวและเด็กๆชาติเดียวกันอีกหลายคนถูกบังคับให้ต้องทำงานจนถึงตีสี่ทุกวันและจะถูกทำร้ายหากขายไม่ได้ตามเป้า
18: บ้าน2ชั้นภายในซอยรามคำแหง122หลังนี้นะครับนี่เป็นเป้าหมายที่กระทรวงมหาดไทยโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองล็อกเป้าหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการนำพาเด็กต่างด้าวเข้ามาบังคับใช้แรงงานในแต่ละวันก็จะพาเด็กๆเหล่านี้ออกไปตระเวนขายดอกไม้ตามสถานที่ต่างๆนะครับผู้ปกครองของเด็กๆบอกว่าเด็กเหล่านี้ครับถูกบังคับใช้แรงงานนอกจากนี้ก็ยังทำร้ายร่างกายด้วยส่วนตัวเธอเคยถูกชายคนหนึ่งบังคับล่วงละเมิด
19: ร่วมกันใช้จ้างหรือวานเด็กให้ทำงานหรือกระทำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตหรือขัดขวางต่อการพัฒนาการของเด็กและร่วมกันบังคับขู่เข็นใช้ชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กกระทำการใดเพื่อแสวงหาประโยชน
17: ์ปฏิบัติการเริ่มขึ้นในช่วงเช้านำโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองนำชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าตรวจค้นบ้านพักในซอยรามคำแหง122เขตสะพานสูงตามหมายศาลอาญามีนบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมา2คนซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานนอกจากนี้ยังคุมตัวบุคคลต้องสงสัยที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งพักอาศัยในบ้านหลังเดียวกันไปขยายผล
20: แล้วรู้ไหมว่าอรนุชเนี่ยเขาทำอาชีพอะไร
21: ก็รู้ว่าขายของ
20: ขายอะไร
21: ขายพวงมาลัย
20: ขายพวงมาลัยขายดอกไม้ใช่ไหมแล้วเขาให้เด็กๆนี่ช่วยขายใช่ไหมเนี่ย
21: ขายแล้วก็กลับมานอน
20: ออกประมาณกี่โมงอ่ะเราไปขาย
21: ก็ออกไวแล้วก็กลับไว
20: ประมาณกี่โมงเราออกไปขาย
21: ประมาณก็ประมาณหกโมง
20: หกโมงเย็นเหรอ
21: ประมาณ
20: แล้วกลับมาประมาณกี่โมง
21: ประมาณเที่ยงคืนตีหน
20: ึ่งแล้วเด็กเป็นลูกเต้าหรอใครรู้ไหม
21: เขามีเอกสารมา
17: การสืบสวนพบว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้หลอกพาแม่ชาวเมียนมาอายุ29ปีและลูกสาววัย5ขวบจากชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเข้ามาทำงานที่นี่ก่อนบังคับให้แม่และเด็กออกเร่ขายพวงมาลัยดอกไม้และน้ำผลไม้ตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึงตี4ทุกวันโดยรายได้ทั้งหมดจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ต้องหาหากขายสินค้าไม่หมดผู้เสียหายจะถูกทำร้ายร่างกายขณะที่แม่เด็กยังให้ข้อมูลว่าเธอถูกล่วงละเมิดและถูกข่มขู่ไม่ให้เปิดเผยเรื่องราว ส่วนลูกสาวที่ถูกหลอกว่าจะได้เข้าเรียนกลับได้เรียนเพียง2สัปดาห์และต้องออกมาทำงานข่าวสามมิติได้คุยกับเพื่อนบ้านที่กำลังจะย้ายออกเพราะเคยมีปากเสียงเรื่องที่จอดรถเขาเล่าว่าคนกลุ่มนี้ย้ายมาได้ประมาณ2เดือนไม่ยืนยันว่าเคยเห็นเด็กโดนทำร้ายแต่บ่อยครั้งที่ได้ยินเสียงดังโวยวายออกมาจากบ้าน
2: เย็นๆมันก็จะออกไปกัน
3: แล้วก็เด็กๆก็จะกลับมาเกือบเช้าเลย
2: ใช่ๆ
3: กลางวันนี่ก็จะนอน
2: นอนอย่างเดียวถ้าไม่นอนก็เสียงกุ๊กกักกุ๊กกักเสียงเคาะอะไรกันลั่น
3: เห็นก็บอกบางครั้งมีการทำร้ายร่างกายเด็กๆเคยได้ยินเสียงเด็กร้องหรือว่ามีร้องไห้กระจองอะไรอย่างนี
2: ้แต่ที่เคยเห็นคือนั้นไม่รู้เป็นเรื่องอะไรกันเขาว่าเรื่องรับเงินอะไรกันเนี่ย
3: ครับ
2: เขาเข้ามาด่ากัน
17: เจ้าหน้าที่พบผู้เสียหายในบ้านเพิ่มอีก5คนเป็นเด็กหญิงอายุ11ปี2คนอายุ14ปีและ18ปีอย่างละ1คนและเด็กชายอายุ12ปีอีก1คนจากการขยายผลยังพบเด็กหญิง12ปีอีก1คนในบ้านเช่าซอยราม120ทีมข่าวติดตามเข้าไปในซอยพบกับผู้ที่พักอาศัยในบ้านเธออ้างว่าไม่มีการขู่บังคับหรือทำร้ายเด็กๆออกไปขายแค่ช่วงค่ำแล้วก็กลับมานอน
22: ขาย 5:00 นแล้ว 6:00 7:00 ก็เข้ามาแล้ว
23: ขายวันไหนบ้างคะ
22: ก็เหมือนธรรมดาแหละขายรักเลี้ยงแล้วก็นำไปขายขายเสร็จแล้วก็เนี่ยละชุ่มหนึ่งกลับมากลับมาแล้วก็บอกอะไรว่าเด็กๆก็นอนแล้วผู้ใหญ่ไป
3: อ๋อผู้ใหญ่ไปกลางคืนเหรอเด็กๆเด็กๆขายตอนเย็น
23: โอเคแล้วรายได้นี่คือเข้าใครคะรายได
22: ้
23: รายได้เข้าใครเวลาขายของมาแล้วขายของมาปุ๊บเงินอยู่ที่ใครใครเก็บ
22: ก็แล้วแม่ใครแม่มันก็เก็บเลย
17: เจ้าหน้าที่ขอให้พาเด็กออกมาขณะนั้นเธอมีท่าทีลุกลนก่อนจะรับปากว่าจะเข้าไปตามให้แต่สุดท้ายรีบเข้าไปและปิดล็อกกุญแจทันทีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพยายามเจรจาอยู่พักใหญ่ก็มีการโวยวายออกมาเป็นระยะแต่ที่สุดก็ยอมให้ความร่วมมือกรมการปกครองช่วยผู้เสียหายได้รวม6คนไม่นับรวมแม่และเด็กหญิงวัย5ขวบที่หลบหนีออกมาขอความช่วยเหลือก่อนหน้านี้โดยบ้านหลังที่2ผู้พักอาศัยยอมรับว่าได้จ่ายเงิน 30,000 บาทให้กับแม่ของเด็กหญิงวัย12ปีเพื่อรับเด็กมาเลี้ยงดูและให้ทำงานที่บ้าน
24: เด็กที่ไม่ใช่ลูกเขาเลยเนี่ยมี5คนเขาบอกว่าแม่เด็กไม่เอาแล้วเขาก็เลยพาเด็กมาดูแลถามไปถามมาบอกว่า จ่ายเงินให้แม่เด็กไป 30,000 แล้วก็เอาเด็กมาเพื่อที่จะเอาเด็กมาทำงานบ้านพอเข้ามาแล้วเนี่ยทำงานเป็นแม่บ้านได้ไม่กี่วันครับเขาก็ให้ไปขายของขายดอกไม้ขายมาลัยขายน้ำส้มนะครับถ้าไม่ไปหรือขายของได้น้อยเนี่ยก็จะมีการขู่เข็นแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะครับที่หนักกว่านั้นก็คือทำร้ายลูกเขาด้วยตอนเมียเขาพาเด็กออกไปขายดอกไม้เนี่ยถ้าเขาอยู่บ้านกับแม่เด็กผู้เสียหายเนี่ยนะครับเขาก็จะข่มขืนเขาบอกว่าถูกข่มขืน 6-7 ครั้ง
3: จากพฤติการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเบื้องต้นนำไปสู่การแจ้งข้อหาค้ามนุษย์ด้วยไหม
24: ตอนนี้เราจับตามหมายเรื่องค้ามนุษย์อยู่แล้ว
17: เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง2คนในความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์และกระทำความผิดต่อเด็กนำส่งพนักงานสอบสวนสน.บางชันดำเนินคดีส่วนผู้เสียหายทั้งหมดจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติหรือ NRM เพื่อประเมินสถานะผู้เสียหายและให้ความช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ
25: ตามหมายจับเข้าข่ายค้ามนุษย์อยู่แล้วนะครับซึ่งตามหมายจับเนี่ยจะมี2ประเด็น1ก็คือร่วมกันค้ามนุษย์นะครับเรื่องที่2ก็คือการบังคับใช้แรงงานเด็กที่อาจจะทำให้เด็กเกิดอันตรายนะครับตามหมายจับ2หมายจับแต่ต้องเรียนพี่ๆสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เราทำงานตามหมายจับนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการสืบมีการสอบเพิ่มเติมแล้วสามารถขยายประเด็นไปอย่างอื่นได้อันนี้เราก็ต้องดำเนินงานอย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันครับตอนนี้ที่ชัดเจนเนี่ยมาจากผู้เสียหาย2รายแรกอยู่นะครับซึ่งทางผู้เสียหายเองก็ได้มีหลักฐานมีอะไรที่จะแสดงออกมาด้วยเช่นเดียวกันในส่วนเพิ่มเติมอันนี้ด้วยความที่ผู้เสียหายเนี่ยเป็นเด็กมีความละเอียดอ่อนสูงและมีกระบวนการทางขั้นตอนทางกฎหมายที่เราจะต้องปกป้องเขานะครับเดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมจากอีกผู้เสียหายที่เป็นเด็กอีก6ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ
17: เจ้าหน้าที่จะขยายผลตรวจสอบเครือข่ายในหน้ารวมถึงที่มาของเอกสารและการนำพาผู้เสียหายข้ามแดนว่ามีกลุ่มขบวนการร่วมทุจริตหรือไม่ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยก็ได้กำชับทุกหน่วยเข้มตรวจตรากรณีพาเด็กออกมาเร่ขายของยามวิกาลและตามสถานที่ต่างๆซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ายังมีเด็กๆอีกหลายคนรวมถึงขบวนการในหน้าอีกหลายกลุ่มที่อาจมีพฤติการแบบเดียวกันสถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
0: ข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยงานเทศกาลแสดงแสงสีเสียงดนตรีที่บึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมี11จุดไฮไลท์ถ่ายทอดเรื่องราวเสน่ห์ของเมืองผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้ง Protection Mapping และ Lighting Illumination นะครับงานจะมีถึง18ตุลาคมนี้คืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ

ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
1: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าพ่อตารำขวานตอนที่1ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าบ้านพัชราพรมักจะมีเรื่องเอะอะโกลาหลอยู่เสมอนอกจากนี้มักจะมีเรื่องเกี่ยวกับความยุ่งยากเดือดร้อนรำคาญบ่อยๆเป็นต้นว่าผัวเมียตีกันทะเลาะกันบางทีก็มีเสียงปืนดังขึ้นเสียงชายโยโห่ร้องคล้ายกับมีการปฏิวัติหรือรัฐประหารบางทีดึกดื่นเที่ยงคืนมีคนเมาแหกปากร้องยี่เกสุนัขหอนเห่ารับเกลียวกราวบางทีมีเสียงร้องเลี้ยพะโดยไม่มีเหตุผลสมควรบางทีก็มีเสียงตะโกนว่าไฟไหม้หรือถูกปล้นรวมความแล้วคนในบ้านพัชราพรทำให้เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นโรคปวดกระบาลไปตามกันตอนดึกสงัดคืนวันนั้นเสียงเอะอะเอตโรของผู้หญิง4คนดังขึ้นอีกเหมือนกับเกิดฆ่ากันตายความจริงไม่ได้มีเรื่องสลักสำคัญอะไรนอกจากสี่สหายไปเที่ยวกลับมาดึกดื่นเลยเกิดปะทะกับเมียของเขาหลังจากแม่เสือทั้ง4ได้หยิกข่วนทุบท้องตบตีผัวของหล่อนจนหนำใจแล้วหล่อนก็ปิดประตูห้องนอนปล่อยให้พ่อเทวดาทั้ง4คนนั่งทำตาปริบๆอยู่บนพื้นห้องที่เฉลียงหลังตึกชั้นบนความเงียบเกิดขึ้นได้เพียงนาทีเดียวแม่เสือแก่ก็ปิดประตูห้องนอนของท่านเดินเข้ามาหยุดยืนเท้าสะเอวมองดูสี่สหายอย่างเดือดดาลพลพัชราพรกระซิบบอกนิกรเบา
2: ๆเฮ้ คุณแม่มา
1: ในจอมทะเลนกำลังนั่งกอดเข่าสับประงกหงึกหงึกเข้าใจว่าพลแกล้งพูดหลอกเขาก็หัวเราะหึหึหลับหูหลับตาพูดกับพลด้วยเสียงอันดัง
3: มาก็ไม่กลัววะเขินมาทำสะแงะสะแงะพ่อจะได้จับแช่น้ำปลาเสียเปล่าไร
1: คุณหญิงวาดสะดุ้งเฮือกโมโหจนตัวสั่นจนกระทั่งแลเห็นนิกรเป็นลูกฟุตบอลวางอยู่บนเส้นแบ็กและท่านเป็นแบ็กคุณหญิงปราดเข้ามายกเท้าเตะในจอมทะเลนเต็มเหนียว
3: นี่แน่จับแช่น้ำปลาน
1: ิกรลืมตาโพลงใจหายวาบเมื่อเงยหน้าขึ้นมองดูคุณหญิงวาดเขาถอยหลังกรูดและยกมือไหว้ปลกปลก
3: สวัสดีครับไอ้พลมันกระซิบบอกผมว่าคุณอามาผมนึกว่ามันหลอกผมซะอีกนอนเสียสิครับดึกดื่นแล้วอ๋อนั่นมันเรื่องของฉันย่ะฉันจะนอนหรือจะนั่งไม่ได้หนักกระบาลแกเลย
1: นี่ก่อนอมยิ้ม
3: นั่นนะสิครับผมมีปากก็สวดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเองคุณอามีธุระอะไรที่จะใช้ผมล่ะครับเปล่าย่ะไม่มีอะไรที่จะใช้แกหรอกแต่ฉันจะออกมาด่าพวกแก
1: กิมหวนทำคอย่นรีบยกนิ้วชี้ทั้งสองข้างยัดเข้าไปในรูหูแล้วผิวปากเพลงจีนกลบเกลื่อนคุณหญิงวาดตวาดลั่น
3: ไม่ต้องอุดหูโว้ย
1: ด็อกเตอร์ดิเรกกลืนน้ำลายเอือกเงยหน้าขึ้นมองดูคุณหญิงวาดอย่างเกรงกลัว
2: ไม่ได้อุดนี่ครับผมเตรียมฟังคุณอาด่าอยู่แล้ว
1: คุณหญิงว่าตะโกนลั่นบ้าน
3: ฉันว่าไอ้งวนไม่ได้ว่าแก
1: แล้วท่านก็เล่นงานสีสหายด้วยเสียงอันดังโดยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใคร
3: เที่ยวยังไงกันวะฮะกลับตั้งป่านี้ที่เที่ยวอ่ะมันอยู่ที่ไหนดึกดื่นจนป่านี้แล้ว
1: สีสหายมองดูหน้ากันและยิ้มให้กันนิกรเอนตัวลงนอนตะแคงเอาศีรษะหนุนตักพลและประสานมือทั้งสองไว้ใต้ขา คุณหญิงยกเท้าเตะก้นหลานชายของท่านดังพลาก
3: ลุกขึ้นไอ้อ่างเบ้
1: ในจอมทะเลนบ่นพึมพำและลุกขึ้นนั่งตามเดิม
3: เอาไว้ด่าผมพรุ่งนี้ไม่ดีหรอครับไม่ได้ต้องด่าคืนนี
1: ้คุณหญิงตวาดแวด
3: ฉันอยากจะรู้นักว่าไอ้หมาตัวไหนที่เป็นต้นคิดชวนกันไปเที่ยวตั้งตีสองตีสาม
1: ใครคนหนึ่งรูปร่างอ้วนเตี้ยศีรษะล้านเลี่ยนเป็นมันแผลบค่อยๆ คลานออกมาจากใต้โต๊ะสี่เหลี่ยมตัวหนึ่งท่านเจ้าคุณปัจจนึกนั่นเอง
3: ว้ายตะเถน
1: คุณหญิงวาดอุทานออกมาด้วยความตกใจเจ้าคุณปัจจนึกโบกมือ
2: ไม่ใช่ตะเถนหรอกครับผมเองคุณหญิง
1: คุณหญิงวาดทำหน้าชอบกลจ้องตาเขม่งมองดูเจ้าคุณปัจจนึก
3: ตายตายทำไมเข้าไปมุดอยู่ใต้โต๊ะล่ะคะ
1: พูดพลางหัวเราะพลางเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มอาย
2: ๆผมกลัวจะเสียผู้ใหญ่ก็เลยแอบอยู่ใต้โต๊ะแต่ทนฟังไม่ไหวครับคุณหญิงว่าไอ้หมาตัวไหนที่เป็นคนต้นคิดชวนกันไปเที่ยวไม่ใช่หมาหรอกครับผมเองคุณหญิงวันนี้ผมไปรับเบี้ยบำนาญที่กาลาโหมไอ้พวกเนี้ยมันตามไปด้วยขอร้องให้ผมเลี้ยงดูปูเสือผมก็พามันไปเที่ยว
1: คุณหญิงวาดยกมือทาบอก
3: ตายจริงถ้าอย่างนั้นดิฉันขอประทานโทษเถอะค่ะนึกว่าไอ้สี่คนเนี่ยมันไปเที่ยวกันตามลำพังถ้าทราบว่าเจ้าคุณพาไปดิฉันจะไปว่ากับอะไรล่ะคะ
1: ท่านเจ้าคุณถอนหายใจโล่งอก
2: ผมไม่ได้พาไปเที่ยวสัมมาเลเทเมาหรอกครับ
1: ก่อนที่คุณหญิงจะพูดอะไรอีกในเรื่องนี้ในตาของท่านก็เหลือกลานคล้ายกับว่าท่านพบเห็นอะไรเข้า
3: ว้าย
1: คุณหญิงวาดร้องสุดเสียงตัวสั่นงานงกใบหน้าซีดเผือดเพราะความกลัวกระโดดเข้ามายืนระหว่างสี่สหายยกมือชี้ไปที่ใต้ไม้ยาว
3: นั่นดูนั่นตีนใครโผล่ออกมาจากใต้ไม้ยาว
1: นายพัชราพรมองตามสายตาท่านแล้วหัวเราะฮือท้าไอ้แห้วครับ
3: หาตีนไอ้แห้วทำไมมันถึงสั่นกระดกกระดกอย่างนั้น
1: ท่านพูดละล่ำละลักเสียงงวนหัวรอกา
3: ขอไอ้แห้วมันกลัวคุณอานะสิครับ
1: คุณหญิงวาดยิ้มออกมาได้ยกมือตบหน้าอกแล้วปลอบขวัญตัวเองเบา
3: ๆขวัญเอ้ยขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะขวัญนะโอ้ยใจคอหายหมดนึกว่าผีมันยื่นตีนออกมาหลอกซะอีก
1: ท่านเดินข้ามขาด็อกเตอร์ดิเรกตรงมาที่ไม้ยาว
3: มาออกมาดีๆไอ้500ละลาย
1: เจ้าแห้วอกสั่นขวัญแขวนค่อยๆ คลานออกมาจากใต้ไม้ยาวตัวนั้นนั่งพับเพียบพนมมือแต
3: ่เอ็งไปกับเขาด้วยหรือไอ้แห้ว
1: เจ้าแห้วปากคอสั่นเพราะความกลัวคุณหญิงว่าตวาดแวด
3: ทำไมไม่พูดฮะ
1: เจ้าแห้วทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห
3: ้รับประทานพูดไม่ออกขอรับกลัวมากถึงกับพูดไม่ออกโธ่เดี๋ยวไม่เตะยกล้อเลยไม่ว่าเขาจะไปไหนกันเองจะต้องติดสอยห้อยตามไปด้วยเสมอ
1: แล้วท่านก็หันมามองดูสามสหาย
3: หลับนอนกันสักทีสิเกือบตีสามแล้ว
1: นี่ก่อนว่าน
4: อนยังไงล่ะครับเมียเขาสตรายปิดห้องใส่กลอนข้างในซะแล้ว
1: คุณหญิงพยักหน้าช้าๆ
3: อย่างนั้นฉันก็ช่วยอะไรแกไม่ได้ไปนอนกับเจ้าคุณท่านสิแบ่งไปนอนกับเจ้าแห้วบ้าง
1: เจ้าคุณปัจจนึกพูดขึ้นทันที
2: นอนยังไงครับเตียงผมกว้าง3ฟุตครึ่งเท่านั้น
1: เจ้าแห้วว่าร
5: ับประทานห้องผมเหมือนรังหนูขี้ฝุ่นหนาราว5ศอกรับประทานใครนอนได้ก็เชิญขอรับ
1: คุณหญิงวาดอดหัวเราะไม่ได้หมุนตัวกลับเดินไปยังห้องนอนของท่านเจ้าคุณปัจจนึกลุกขึ้นบ้างกล่าวกับสี่สหาย
2: ข้าไปนอนแล้วโว้ยดึกแล้วพวกแกลงไปนอนในห้องโถงก่อนแล้วกันถ้าหนาวก็ถลกพรมเอามาห่มเถอะหรือหมายก็นอนสุมกันแบบลูกหมาไม่ต้องใช้ผ้าห่มก็ได
1: ้กิ้มหนวนค้อนประหลับประเลือก
3: คุณอาถ้าจะเคย
1: ท ท่านเจ้าคุณไม่พูดอะไรเลยเดินกลับไปห้องนอนของท่านสี่สหายต่างเอนตัวลงนอนบนพื้นเฉลียงหลังตึกนั่นเองใช้แขนหนุนต่างหมอนต่างตบยุงเปาะแปะตลอดเวลาเวลาผ่านพ้นไปยุงก็ยิ่งมากขึ้นส่งเสียงร้องอย่างน่ารำคาญพลกิมหงวนกับดร.ดิเรกบ่นพึมพำส่วนนิกรเพียงครู่เดียวก็กรนเสียงสนั่นหวั่นไหวยุงกัดหนักเข้าอาเสียก็โมโหเขาพรวดพราดลุกขึ้นเดินเปะปะมาที่ห้องนอนของเขายกมือเขย่าลูกบิดประตูโครมโครม
2: เมียเมียโว้ยเปิดประตูหน่อย
1: มีเสียงตะโกนออกมาจากในห้อง
2: ไม่เปิดอยากเที่ยวก็เชิญนอกห้อง
1: กิมหวนขบกรามกรอดเขย่าประตูอีก
2: ไม่เปิดจริงเหรอไม่เปิด
1: อาเสียอมยิ้ม
2: เออไม่เปิดก็ไม่ง้อพรุ่งนี้มีเมียใหม่เว้ยเมียพันอย่างเงี้ยปลดเกษียณอายุสักทีอะไรใจดำอมหิตยิ่งกว่าคนเป็นหิตปล่อยให้ผัวนอนตากยุงมีอย่างที่ไหน
1: แล้วเสียงหวนก็เดินกลับมาหาคณะพักของเขาสุดตัวลงนั่งขัดสมาธิล้วงกระเป๋าหยิบซองบุหรี่รอนสันออกมาเปิดจุดสูบแจกให้เพื่อนคนละมวนสามสหายนั่งสูบบุหรี่พ่นควันอย่างกระสับกระส่าย
2: กี่ทุ่มวะพล
1: อาเสียถามพลยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลา
2: เกือบตีสามแล้วเออค่อยยังชั่วหน่อยทนให้ยุงมันกินอีก3ชั่วโมงพะผ่าเถอะวะเมียเราเนี่ยดูรู้สึกว่าหล่อนพยายามทำตัวเป็นแม่เราซะจริง
1: ๆพูดจบก็กระชากแขนนิกรให้ลุกขึ้นนั่ง
2: เฮ้ยโธ่ยังไม่ทันไรหลับแล้ว
1: นิกรเคี้ยวปากจับๆนั่งหลับตากรนเสียงสูงต่ำต่อไปด็อกเตอร์ดิเรกมองดูนิกรอย่างขบขันแกล้งพูดขึ้นเบา
2: ๆโนไอกลัวท้องเสียกินผิดเวลาให้เอกรมันกินเถอะเอ็งซื้อมาจากไหนวะไอแฮวเจ้าเนี่ยรู้สึกว่าทำหน้ากินมาก
1: ในจอมทะเลนลืมตาโพลงหายง่วงทันที
3: ไหนหอยทอดหรือข้าวหน้าไก
1: ่กิมหวนหัวร้อคิก
2: แดกมาเงกนี่ไปพลางๆก่อนสิหน่อยแน่พอพูดถึงเรื่องกินเท่านั้นลืมตาโพลงเชีย
1: นี่ก่อนยิ้มอายๆ
3: ไม่รู้นี่ว่านึกว่าใช้ให้ไอ้แห้วไปซื้ออะไรมากินกันไหนขอยาตัวสิสูบบุหรี่แก้กลุ่มดีกว่า
1: อาเสียดส่งซองบุหรี่ของเขาให้นิกรนายจอมทะเลนรีบจุดสูบทันทีแต่พอทำท่าจะล้มตัวลงนอนเสียงหวนก็คว้าคอไว้
2: เดี๋ยวเว้ยอย่าเพิ่งนอนปรึกษากันก่อนเถอะวะ
1: นิกรพยักหน้า
3: เรื่องตะวักตะบวยอะไรกันอีกล่ะ
2: เปล่าไม่ใช่เรื่องตะวักตะบวยแต่เรื่องเมียของพวกเราอ่ะ
1: นายจอมทะเลนโบกมืออ
3: ย่าไปยุ่งกับเขาเลยวะเขาจะเอายังไงก็ช่างเขาก
1: ิมหวนลืมตาโพลง
2: ช่างได้เหรอหล่อนพยายามทำตัวเป็นแม่เราอย่างเงี้ยเราจะมีความสุขได้ยังไงกันไปเที่ยวก็ห้ามน่าจะคิดบ้างว่าซ่องผู้หญิงน่ะเขามีไว้สำหรับผู้ชายไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
1: พลพูดเสริมขึ้น
2: อย่าบ่นเลยวะรำคาญสันดานของพวกเรามันไม่ดีเสือกกลัวเมียเสียแต่แรกเขาก็เลยข่มขู่เราเรื่อยมาอย่าไปคิดแก้ไขเลยเสียเวลาเปล่า
1: อาเสียฝืนหัวเราะเบา
2: ๆไม่คิดไม่ได้ต้องคิดสิวะกันจะวิ่งเต้นหาบ้านเช่าสักหลังหนึ่งเพื่อให้เป็นสโมสรหย่อนใจสำหรับพวกเราโดยเฉพาะหาที่หลับที่นอนเครื่องใช้ไม้สอยไว้ให้ครบวันไหนเราไปเที่ยวกลางคืนเราก็นอนซะที่นั่น
1: คราวนี้สามสหายเห็นพ้องด้วยทันที
3: เออเข้าทีเว้ยถ้าหากว่าแกเป็นคนออกเงินค่าเช่าบ้านและค่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆกันลงมติเห็นพ้องด้วยเลย
1: เสียงงวนยกฝ่ามือผลักหน้าในจอมทะเลนเต็มแรงแล้วหันมาทางด็อกเตอร์ณรงค์ฤทธิ
2: ์ว่าไงหมอออร่ายออร่ายเข้าทีดีเหมือนกันอะไรที่มันเป็นความสุขของเราเราก็ควรหาใส่ตัวของเราท่านอาฮาเมดเลขานุการของท่านมหาราชาจันทรกุมารเฮ้ย
1: นิกรตวาดลั่นทำให้ด็อกเตอร์ดิเรกต้องหยุดพูดกลางคัน
3: มหาราชามาอีกแล้ว
1: นายแพทย์หนุ่มอมยิ้มเสียงหวนกล่าวกับคณะพักของเขาต่อไป
2: เมียเราเนี่ยมันเฮงซวยเหลือเกินว่ะพ่อผ่าไม่รู้ว่าจะข่มขู่กันไปถึงไหน
5: ไอ้เราจะเตะสักทีก็กลัวแม่จะฮึดสู้ขึ้นมา
2: พลหัวร้อหือหืออย่าพูดเลยว่าไอ้งวนอย่าว่าแต่จะเตะเลยเพียงแต่มองหน้าคุณนวลแกก็ไม่กล้าซะแล้ว
5: ก็นั่นน่ะดิ
2: กิมงวนพูดเสียงหนักแน่น
5: ครั้งนึงกันหนีไปอยู่ป่าเป็นทาซานอยู่พักนึงก็เพราะความรำคาญเมียนี่แหละเมียคนอื่นมองดูแล้วชื่นใจเหลือเกินพูดจากับผัวแสนจะอ่อนหวานคอยปรนนิบัติเอาอกเอาใจผัวเมียของพวกเราทั้ง4คนไม่ดีความสักคนแต่ละคนดุชิบหายเลย
2: นี่ก่อนพูดขึ้นเบาๆ
3: ทิ้งเสียหรือหาเมียใหม่คนละคนขนาดรองนางสาวไทยหรือเคยผ่านรอบประกวดนางสาวไทยมาแล้วยังมีว่างอีกเยอะแยะไป
2: อาเสียสั่นศีรษะ
5: ทิ้งไม่ลงยายนวลของกันน่ะนางสาวไทยทุกพอสอมารวมกันเข้ายังสวยสู้นวลของกันไม่ได้อายุ30กว่าเชฟก็ยังเต่งตึงผู้ชายเห็นมองจนเหลียวหลังบางคนถึงกับขับรถตามนวลมาจนถึงบ้าน
2: แล้วจะมาบ่นหาหอกอะไรเล่าพลพูดเสียงดุดุหลับนอนกันสักทีเถอะวะเกือบสว่างแล้วนอนกันที่นี่แหละนอนสุมกันแบบลูกไม้อย่างคุณอาท่านแนะนำให้ไอ้แห้วมันคอยพัดยุงให้
1: เจ้าแห้วถอนหายใจเฮือกใหญ่พูดเสริมขึ้นเบา
5: ๆรับประทานผมก็เต็มฟัดเหมือนกันขอรับ
1: สี่สหายเอนกายลงนอนสุมกันแบบลูกหมาเสียงหวนยักคิ้วให้เจ้าแห้วแล้วกล่าวว่า
5: 100บาทไอ้แห้วข้าจะให้รางวัลเอง100บาทไปหาพัดขนนกที่ห้องโถงข้างล่างขึ้นมาปัดยุงให้พวกเรารุ่งเช้าจ่ายเงินให้เลย
1: เจ้าแห้วลืมตาโพลงหายง่วงทันที
5: รับประทานจ่ายล่วงหน้าให้ครึ่งหนึ่งก่อนไม่ได้หรือขอรับ
1: นายพัชราพรขยับเท้าจะถีบเจ้าแห้วเจ้าแห้วรีบพรวดพราดลุกขึ้นเดินหัวรอคิกคักผ่านเฉลียงหลังตึกลงบันไดไปข้างล่างสักครู่ก็กลับขึ้นมาพร้อมด้วยพัดขนนกอันใหญ่อากาศตอนใกล้รุ่งค่อนข้างเยือกเย็นเพราะเมื่อตอนหัวค่ำฝนตกมากสีสหายนอนหลับแล้วเสียงกรนสูงต่ำฟังราวกับดนตรีอันไพเราะเสียงครอกฟีสี่เสียงสลับกันไปเจ้าแห้วนั่งหัวเราะหือหือโบกพัดขนนกกระพือลมไล่ยุงให้นายของเขาเงินจำนวนพันหรือหมื่นแม้กระทั่งเงินแสนย่อมไม่มีความหมายอะไรสำหรับอาเสียกิมหงวนมหาเศรษฐีแห่งประเทศไทยกิมหงวนใช้เวลาวิ่งเต้นเพียง2วันเท่านั้นเขาก็หาบ้านเช่าได้หลังหนึ่งทางบางกะปิเป็นเรือนบังกะโลขนาดใหญ่ใหม่เอี่ยมเจ้าของบ้านเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งปลูกให้เมียน้อยอยู่ต่อมาเมียหลวงทราบเข้าก็ตามมาอลวาดไล่ตบเมียน้อยวิ่งล้มลุกคลุกคลานพังข้าวของในบ้านแตกเสียหายหมดแล้วคุณหญิงสีความจริงคือนางสีแต่เมียผู้ยิ่งใหญ่สมัยนี้เขามักจะเรียกกันว่าคุณหญิงก็บอกให้เช่าเรือนหลังนี้กิมหงวนตกลงเซ็นสัญญาเช่า1ปีแปะเจี๊ยะ10,000บาทค่าเช่าเดือนละ 2,000 บาทบ้านนี้ปิดประกาศให้เช่ามานานแล้วแต่ไม่มีใครกล้าเช่าเพราะราคาค่าเช่าแพงเกินไปอาเสียสั่งซื้อเครื่องเรือนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจากบริษัทแห่งหนึ่งหมดเงินไปอีก 40,000 บาทเขาต้องการให้บ้านหลังนี้เป็นสวรรค์ของเขาหลังจากติดไฟฟ้าน้ำประปาเรียบร้อยบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่ให้ความสุขอย่างดีเพราะมีเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆครบครันเป็นต้นว่าเปียโนวิทยุตู้เย็นเสียงหวนส่งคนของเขาคนหนึ่งมาเฝ้าบ้านนี้แล้วเขาก็นำข่าวไปบอกกับเพื่อนเกลอทั้ง3และเจ้าคุณปัจจนึกที่บ้านพัชราพรเมื่อคณะพักทราบว่ากิมหวนหาเช่าบ้านได้ต่างก็พากันตื่นเต้นดีใจไปตามกันต่างพากันซักถามรายละเอียดจากอาเซียหน้าบ้านของเรามีเนื้อที่ว่างเป็นสนามหญ้าโตกว่าสนามแบดมินตันเล็กน้อยเซียงวนอธิบายให้ทราบรั้วบ้านรั้วลวดหนามหลังบ้านเราเป็นทุ่งนามองเห็นเตียนโล่งสุดสายตาเจ้าคุณปัจจนึกยกเท้าที่สวมรองเท้าเตะหน้าแข้งกิมหวนดังโป๊ก
6: มองเห็นเวิ้งหวางไม่ใช่เตียนโล่ง
1: ท่านเจ้าคุณพูดเสียงหนักๆอาเสียหัวเราะ
5: ครับถูกแล้วมองเห็นเวิ้งหวางชะเวิกชะวากแดงแจ๋เป็นลูกมะอึกเลย
1: ท่านเจ้าคุณเอื้อมือคว้าผมกิมหงวนกระชากเต็มแรงยกมือขวาตบหน้าอาเสียติดๆกันสองสามฉาดสามสหายหัวเราะลั่น
6: มึงทะลึ่งมาก
1: เจ้าคุณปัจจนึกพูดอย่างเดือดดาล
6: ฉันอุตส่าห์ตั้งดังวันไว้ให้แกกับไอ้กอนแล้วถ้าวันไหนแกไม่พูดพาดพิงถึงกับบานฉันเลยฉันจะให้เงินแกหรือไอ้กอนคนละพันบาทแต่แล้วแกก็อดพูดให้ฉันโมโหไม่ได้
1: ในจอมทะเลนหัวเราะคิก
2: ก็คุณพ่อทำเฉยๆเสียสิครับอย่างผมอย่างเงี้ยถ้าผมหัวล้านเหมือนคุณพ่อต่อให้ใครมานั่งล้อผม5วัน5คืนผมก็ไม่โกรธอยากล้อล้อไปเมื่อยปากเข้ามันก็หยุดไปเอง
1: เจ้าคุณตวาดลั่น
6: มันเฉยไม่ได้นี่โว้ย
1: อาเสียจุปากอย่าทะเลาะกันฟังทางนี้พวกเรากันมีข่าวดีที่จะบอกว่าติดกับบ้านเรามีเทพธิดาอยู่คนหนึ่งหล่อนสวยราวกับหยาดฟ้ามาดินทีเดียวนายพัชราพรอมยิ้ม
2: คนดีเหรอ
1: เสียงหวนสะดุ้ง
5: คนดีสิวะแล้วกัน
1: รับรองว่าอย่างแกได้เห็นหล่อนเป็นต้องน้ำลายไหลยืดกันเองยังยืนตะลึงไปนานหัวใจแทบหยุดเต้นสวยอะไรอย่างนั้นรูปร่างขาวท้วมใบหน้าผุดพองแต่งตัวอย่างเงี้ยเฟี้ยวไปเลยบ้านของหล่อนราวกับวังเจ้าตึกใหญ่อยู่ติดกับบ้านเราเพียงแต่มีรั้วกั้นเท่านั้น
2: สาวสังคมหรือ
1: นิกรถามโดยไม่มีความหมายอะไรนักยังไงก็ไม่รู้หล่อนเป็นลูกสาวพม่าเว้ยแม่เป็นคนไทยแต่พ่อหวงชะมัดญาติหล่อนโผล่หน้าต่างตึกชั้นบนมามองดูกันแต่พ่อหนวดเฟิร์มรูปร่างเตี้ยและอ้วนเหมือนกระปุกตั้งชายส่งเสียงลงเล้งฉุดลูกสาวลับไปจากหน้าต่าง
3: ดร.ดิเรกพยักหน้าหงึกหงึก
2: ออร่อยกันรู้จักแล้วกันเคยไปรักษาคนไข้คนหนึ่งเมียน้อยท่านรัฐมนตรีอยู่ที่บางกะปิตรอกเดียวกับหม่องทินแหว่งเศรษฐีใหญ่ชาวพม่าเจ้าของบริษัทน้ำมันหม่องที่จำหน่ายขายดีพอฟัดพอเหวี่ยงกับขี้ผึ้งตราเสือของนายโอบุญโฮมีสาขาน้ำมันหม่องทั่วโลกคนไข้ของการเล่าให้ฟังว่าหม่องทินแหว่งมีลูกสาวสวยที่สุดเห็นจะเป็นรายนี้แน่นอน
1: นี่ก่อนขมวดคิ้วย่น
2: เดี๋ยวเดี๋ยวหมออีตาพม่าคนเนี้ยทำไมมันถึงชื่ออย่างนั้นล่ะหม่องตีนแหว่งมีอย่างที่ไหนวะ
1: ดร.ดิเรกกลืนน้ำลายเอื้อ
2: ทีนแหว่งโว้ยไม่ใช่ตีนแหว่ง
1: ในจอมทะเลนหัวเราะงอหาย
6: ปุถโธฟังไม่ถนัดนึกว่าชื่อหม่องตีนแหว่งซะอีก
1: อาเสียหัวเราะฮือกันก็ได้ยินอย่างแกเหมือนกันเขาพูดกับนิกร
5: นึกว่าตอนเด็กถูกรถรางทับตีนแหว่งเลยชื่อหม่องตีนแหว่ง
1: พลกล่าวถามเสียงหวนอย่างเป็นงานเป็นการ
2: สวยมากเหรอ
5: เออเด็ดขาดเลยให้ดิ้นตายเถอะวะนักเลงซะด้วยสิน
6: ักเลงยังไงวะ
1: เจ้าคุณปัจจนึกถามยิ้ม
5: สวมเสื้อยกทรงตัวเดียวเท่านั้นแหละครับด้านหลังมีเทปเล็กๆผูกด้านหน้าเนื้อปลิ้นขาวผ่องอลางฉางแน่ไปเลย
1: หล่อนทั้งโป๊ทั้งยั่วเชียวครับคุณอาเห็นหล่อนเข้าผมรับรองว่าต้องกินเอ็นกวางตุ๋นแน่ๆท่านเจ้าคุณทำหน้าชอบกล
6: อะไรของแกวะเอ็นกวางตุ๋น
5: แล้วกันยาบำรุงกำลังนะสิครับหม้อหนึ่งตั้ง 3-400 บาทพวกเจ้าคุณแก่ๆชอบกินเอ็นกวางตุ๋นนักกินเข้าไปแล้วมีกำลังเท่าแซมสันยกรถบดถนนได้อย่างสบายเลยรถจักรทั้งคันยังยกขึ้น
6: ใครยกวะ
1: เจ้าคุณถาม
5: ก็ไม่แรงสำหรับยกรถจักรนะสิครับ
1: ท่านเจ้าคุณยกฝ่ามือผลักหน้าเสียงหวนค่อนข้างแรง
6: พูดกับแกนอกลู่นอกทางเสมอ
5: ก็ผมเป็นคนนอกครูนี่ครับ
1: กิมหวนพูดหน้าตาเฉยแล้วพรวดพราดลุกขึ้นวิ่งจูดออกไปจากเรือนต้นไม้เมื่อเห็นเจ้าคุณปัจจนึกล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบปืนพกออกมาเย็นวันนั้นเองคณะสี่สหายพร้อมด้วยเจ้าแห้วกับเจ้าคุณปัจจนึกก็พากันมาที่บ้านบางกะปิซึ่งกิมหงวนเช่าไว้และให้ในชมเป็นผู้เฝ้าบ้านดูแลรักษาทำความสะอาดเมื่อเสียงแตรรถยนต์ดังขึ้นในชมชายชราก็รีบวิ่งออกไปเปิดประตูใหญ่รับเจ้านายของเขาแพ็กกาดเก๋งคลานเข้ามาในบ้านอย่างแช่มช้า พลนี้ก่อนดร.ดิเรกเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วต่างมองดูบังกะโลหลังใหญ่นี้ด้วยความพอใจ
2: Well, well, well
1: ดร.ดิเรกร้องลั่น
2: รื่นรมดีมากมองไม่ผิดอะไรกับบ้านพักชายทะเลของท่านมหาราชาจันทรกุมารเลย
1: นี่ก่อนหัวร
2: ้อมหาราชาตามาอีกแล้ว
1: รถเก๋งคันใหญ่หยุดใต้ต้นมะม่วงบ้านนี้ไม่มีโรงเก็บรถเพราะเนื้อที่ดินมีประมาณ200ตารางวาเท่านั้นด้านหลังบ้านเป็นครัวและที่พักคนใช้คณะพักสี่สหายพากันก้าวลงจากรถนิกรมองไปที่ตึกใหญ่ซึ่งอยู่ห่างจากบังกะโลหลังนี้ไม่ถึง10เมตรแล้วนายจอมทะเลนก็ส่งเสียงขึ้นดัง
2: ๆไหนวะลูกสาวพม่า
5: ดันแหกปากออกมาได้อีเวนบอกแล้วว่าพ่อตาหวง
1: นิกรยิ่งส่งเสียงดังขึ้นกว่าเก่า
2: หวงก็หวงสิวะกันไม่ได้ไปทำอะไรนี่วะ
1: และนิกรก็แลเห็นชายชราคนหนึ่งกำลังดายหญ้าอยู่ข้างตึกในบ้านหม่องทินแหวงนิกรเดินมาหยุดยืนข้างรั้วลวดหนามจุปากเรียกชายชรา
2: ลุงลุงจ๋า
1: คนทำสวนเงยหน้ามองดูเขาอย่างตื่นตื่นวางมีดดายหญ้าลุกขึ้นเดินเข้ามาหานายการุณวงศ
2: ์ลุงจ๊ะ
1: นิกรกระซิบถาม
2: ลูกสาวของนายลุงชื่ออะไร
1: ชายชรายิ้มแห้ง
2: ๆชื่อไทยหรือชื่อพม่าครับทั้งสองอย่างและลุงฉันมาอยู่ใหม่อยากจะรู้จักบ้างเห็นจะลำบากหน่อยครับนายท่านหวงเหลือเกินผู้ชายหลายต่อหลายคนที่ทำเป็นไก๋มาขอซื้อน้ำมันหม่องที่นี่ถูกนายเอาขวานฟันวิ่งไม่รู้ทางไปลูกสาวนายชื่อพม่าว่ามาเมียเสงครับ
1: นี่ก่อนทำหน้าเบ
2: ้แหมฟังลำบากหน่อยมาเมียเสงแล้วชื่อไทยล่ะชื่อไทยชื่อการดาครับเพิ่งสำเร็จจากโรงเรียนฝรั่งแห่งหนึ่งเมื่อปีกายนี่เองถ้าคุณเห็นคุณต้องจุปาก
1: ในจอมทะเลนหันมาพยักหน้าเรียกคณะพักของเขาทุกคนเดินเข้ามาหานิกรและพากันมองดูคนทําสวนของเศรษฐีพม่านักรําขวานบรรดาศักดิ์ที่ชอบควงขวานไล่ฟันพวกหนุ่มๆที่มาติดพันลูกสาวของเขา
2: ได้เรื่องแล้วเว้ย
1: นิกรกระซิบกระซาบบอกเพื่อน
2: ๆลูกสาวหม่องตีนโผล่ชื่อมะเมียเสง
1: คนทําสวนหัวร้อคิก
2: คุณเรียกเสียให้ถูกสิครับนายของผมชื่อหม่องทินแหวงไม่ใช่หม่องตีนโผล่
1: นี่ก่อนสะดุ้งโยง
2: ตายหาเรียกผิดไปแล้วถูกละหม่องทินแหวง
1: แล้วเขาก็หันมายิ้มกับพรรคพวกของเขา
2: ลูกสาวหม่องทินแหวงชื่อไทยว่าการดาชื่อพม่าว่ามะเมียเสง
1: กิมหวนยิ้มน้อยยิ้มใหญ
5: ่แหมคล้องกับกันเปียบเลยกิมหวนการดาการดากิมหวน
1: และอเสียก็ชะโงกหน้าถามชายชราซึ่งเป็นคนทำสวน
5: ลุงจ๋าทำยังไงฉันถึงจะได้รู้จักกับคุณการดาบ้างล่ะลุงช่วยเป็นสื่อให้หน่อยได้ไหมลุงแล้วฉันจะสมนาคุณให้สมทีเดียว
1: คนทำสวนอ้าปากหว
2: อโอ้ยไม่ได้หรอกครับนายรู้เข้าก็ไล่ผมออกจากงานเท่านั้น
5: ไล่ยังไงกันไล่เราก็อย่าออกหรือไม่ก็พาลูกสาวนายหนีไปเลยเอาไปให้ฉันที่บ้านพัชราพรถนนพญาไทก็ยังได้
1: ชายชราคนทำสวนหัวเราะเบา
2: ๆผมขืนคุยกับพวกคุณต่อไปคงมีหวังเป็นกรรมกรว่างงานแน่นอนผมไปทำงานล่ะครับ
1: พูดจบชายชราก็เดินกลับไปดายหญ้าของแกต่อไปคณะพักสี่สหายพากันไปเรือนบังกะโลในชมพาพวกเจ้านายของเขาขึ้นมาบนเรือนต่างแยกย้ายกันเที่ยวหาห้องหับต่างๆแล้วก็ชมเชยความสามารถของเสี่ยงหวนที่เลือกเช่าบ้านได้เหมาะเจาะการจัดบ้านก็ทำได้ดีมากอาเสียหน้าบานเป็นใบบัวคุยขมงโฉงเฉงว่าเขาจะทำบ้านนี้ให้เป็นสวรรค์สำหรับคณะพักสี่สหายแอบมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันแล้วกิมหวนก็ล้วงกระเป๋าหยิบธนบัตรใบละร้อยบาทออกมาขยุ่มหนึ่งที่เรียกว่าขยุ่มก็เพราะธนบัตรใบละร้อยบาทเหล่านี้ไม่ได้พับไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยอาเสียนับเงินส่งให้ในชม500บาท
2: ตาชมแกกับไอ้แห้วออกไปที่ร้านเจ๊กปักตรอก
1: สั่งตราขาวมา1ขวดโซดาแช่เย็นครึ่งโหลกับข้าวเลือกเอาดีๆสัก 5-6 จานแล้วช่วยกันลำเลียงเอามาบ้านเราเงินเหลือเป็นของแกกับไอ้แห้ว
7: เจ้าแห้วเอื้อมมือแย่งธนบัตรมาจากชายชราคนเฝ้าบ้าน
5: ลุงไม่เป็นประสีประสาอะไรหรอกเอามาให้ฉันเถอะ
7: ชายชรายิ้มแห้ง
2: ๆเองกับข้านี่ถ้ามันจะไม่ถูกกันตลอดชาตินะไอ้แห้วเองคอยเป็นมารขัดลาบข้าเสมอนานๆพบกันทีนึกว่าเองเลิกนิสัยเดิมแล้วแต่ไม่ยักกะเลิก
7: เจ้าแห้วหัวเราะคืออ
5: ย่าพูดมากนะลุงไปรีบออกไปเถอะได้เวลาเจ้านายท่านกินเหล้าแล้วมัวชักช้าเดี๋ยวก็จะได้ลงแดงไปตามกัน
7: กิมหวนทำตาปริบๆมองดูเจ้าแห้วพอขยับเท้าจะเตะเจ้าแห้วก็วิ่งจู๊ดลงบันไดไปสีสายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกเดินตรวจดูห้องหับต่างๆตลอดจนหน้าบ้านหลังบ้านโดยทั่ว
8: เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพูดคุยกับเสียงเพลงด้วยกันในช่วงเวลาของซองทวิตอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้หลายคนอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นไปได้เพราะว่าช่วงของวันที่12ตุลาคมนะคะหน่วยงานในพื้นที่ของกทม.นี่เขาก็ work from home กันหลายหน่วยงานอยู่เหมือนกันนะคะส่วนวันที่13ตุลาคมก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็16ตุลาคมก็เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กทม.นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเรื่องของการประชุม IMF World Bank ซึ่งก็เลยทำให้มันมีช่องว่างอยู่ระหว่างวันที่14-15ก็เลยมีการประกาศให้เป็นการทำงานแบบ Work From Home ของหลายๆหน่วยงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะพอเป็นอย่างนี้นะคะก็เลยนึกขึ้นว่าในสัปดาห์นี้จะนำเสนอเพลงอะไรดีนะนะคะเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของวันหยุดหรือว่าฮอลิเดย์ค่ะเพราะว่าถ้าเซิร์ชไปเนี่ยนะคะก็จะเจอกับเพลงที่พูดถึงเรื่องของวันหยุดหรือว่าช่วงเวลาพักผ่อนเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะคะคือเปิดใน1รายการของเราวันนี้เนี่ยก็ยังไม่หมดนะคะซึ่งเราก็เริ่มต้นกันด้วยฮอลิเดย์ของมาดอนน่าที่หลายคนคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะคะเป็นแนวป๊อปก็เข้าถึงง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปแนวร็อกกันบ้างค่ะเริ่มจาก Holiday ของ Scorpions นะคะแล้วก็จะต่อด้วย Holiday ของ Weezer นะคะตามมาอีกหนึ่งเพลงงานของ Green Day ก็ Holiday เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะให้คุณได้คุยกันเรื่องของวันหยุดยาวๆอีกหนึ่งเพลงนะคะกับเพลงในสไตล์แบบร็อกนะคะก็เป็นงานของ Vampire Weekend เพลงชื่อเดียวกัน Holiday ค่ะ

อาจจะเพราะว่าคำว่า holiday นี่มันก็กินความหมายได้กว้างๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแค่คำเดียวก็สามารถจะเป็นชื่อเพลงได้แล้วนะคะถ้า love นี่อาจจะแบบโอ้มี love นู่น love นี่ I love you love me อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้า holiday เนี่ยชื่อเดียวเนี่ยเซิร์ชหาไปเถอะค่ะได้เจอกับศิลปินหลากหลายเลยนะคะแล้ววันนี้ก่อนที่เราจะพักช่วงกลางชั่วโมงมีอีกหนึ่งฮอลิเดย์ให้คุณได้ฟังกันนะคะเป็นงานของ Calvin Harris นะคะซึ่งฟีเจอริ่งกับ Snoop Dogg John Legend และ Take Off ไปฟังด้วยกันแล้วพักครู่เดียวนะคะก่อนจะกลับมาคุยกับเพลงด้วยกันต่อในเรื่องของวันหยุดหรือว่าฮอลิเดย์ค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

ลับมาคุยกับเสียงเพลงด้วยกันในช่วงเวลาของซองชีวิตนะคะกับเพลงที่คุณรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะหลายๆเพลงนี่ฮิตมากเลยนะคะอย่างเริ่มต้นกันไปนะคะก็เป็นงานของลินเซ่แบ็กกิงแฮมนะคะกับเพลงชื่อ Holiday Road ค่ะซึ่งวันหยุดเนี่ยนะคะก็จะออกมาในสไตล์เพลงอย่างช่วงแรกเรามีให้ได้ฟังทั้งป๊อปทั้งร็อกใช่ไหมคะช่วงนี้ก็ออกมาแนวแดนซ์หน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆปรับจังหวะไปรวมถึงปรับยุคนะคะให้เป็นเพลงรุ่นเก่ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในช่วงท้ายๆของรายการอ่ะลองปรับกันเป็นแบบนี้ดูก่อนนะคะยังไม่ต้องช้ามากกับงานของ Bryan Adams ครับกับเพลงชื่อ Summer of 69นะคะแล้วก็จะต่อด้วยงานของ Cliff Richard ซึ่งก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันนะคะกับ Summer Holiday ค่ะ

ลายเป็นว่าช่วงต้นของเรานี่จะเปิดเพลงกันต่อเนื่องยาวๆนะคะแล้วก็มาช่วงท้ายเนี่ยเนื่องจากแนวเพลงเนี่ยมันจะปรับลงมาค่อยๆช้าลงช้าลงนะคะสเต็ปของเพลงมันก็เลยอาจจะดูขาดช่วงนิดนึงก็เลยขอพูดขั้นก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้จะเข้าโหมดเพลงช้านะคะกับงานของคริสเตอร์แอนด์ดอลเบอร์นีนะคะซึ่งเป็นการนำเพลงของมาดอนน่าเนี่ยมาทำในแบบของบอสโนวานะคะเพลงนั้นก็คือฮอลิเดย์ใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกหนึ่งฮอลิเดย์ก็คืองานของ Bee Gees ให้คุณได้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะ

วันนี้นะคะเรื่องของเพลงที่นำมาฝากให้ได้ฟังกันนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับเสียงเพลงด้วยกันก็คือเรื่องของวันหยุดหรือว่า holiday นะคะหลายคนก็คงจะรู้จักกับวันหยุดของบรรดาศิลปินดังเหล่านี้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายเนี่ยนะคะเราจะฟังเพลงเก่าๆกันหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดคำว่าวันหยุดชัดๆแต่ว่ามันก็คือกิจกรรมที่จะทำกันในช่วงวันหยุดอยู่แล้วนะคะก็ถือว่ามีความต่อเนื่องกันนะคะขอเลือกงาน Vacation นะคะซึ่งเป็นเสียงของ Connie Francis นะคะปิดท้ายช่วงเวลาของ Song Tweet ในวันนี้นะคะก่อนจะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะขอให้เป็นช่วงเวลาสัปดาห์ที่ดีของคุณอีก1 สัปดาห์ก็แล้วกันนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท
1: ์สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียน
1: วันนี้เปิดรายการจะพาไปเที่ยวก่อนเลยนะคะจะให้ตามบูชไปเที่ยวโรงงานช็อกโกแลตที่ฮอกไกโดแล้วเขาก็จะพาไปไหว้ศาลเจ้าที่นั่นด้วยตามตาบูชไปเลยค่ะ
2: ครับ
3: สวัสดีครับผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้าฮอกไกโดจิงกูนะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับคนนิยมมาขอพรกันมากเลยครับเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับผมสวัสดีจากฮอกไกโดครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้าฮอกไกโดเป็นศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดในเกาะนี้เลยนะครับตั้งอยู่ในสวนสาธารณะมารุยามะที่กรุงซัปโปโรครับมาถึงก็ชำระล้างร่างกายและจิตใจก่อนเลยนะครับขอบอกเลยว่าบรรยากาศภายในสวนนะครับร่มรื่นดอกไม้สวยมากครับแล้วก็อากาศวันที่ผมไปเนี่ยเย็นๆกำลังดีเลย18องศานะครับผมคนนิยมมาขอพรกันที่นี่เยอะแยะเลยครับผมเข้าไปข้างในกัน
4: คุณผู้ชมครับนี่เขามีใบปลิวให้แบบนี้นะครับถ้าใครอยากได้ข้อมูลของศาลเจ้าฮอกไกโดจิงกูนะครับสามารถหยิบนะครับมาอ่านได้ด้วยนะครับผม
3: ไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมไหมนะครับหลังๆมาที่ศาลเจ้าหรือวัดเนี่ยผมจะขอพรโฟกัสเป็นอย่างๆไปเลยครับเอาให้ได้ข้อเดียวทะลุเป้าเลยครับผมและแน่นอนก็ต้องซื้อเครื่องรางติดไม้ติดมือมาสักหน่อยนะครับมาที่นี่นะครับก็สามารถถ่ายรูปเล่นได้นะครับกับศาลเจ้าสไตล์ชินโตสวยงามมากเลยครับ
4: คุณผู้ชมครับขอพรเสร็จแล้วไปหาอะไรทานกันดีกว่าครับ
3: ไม่ไกลจากศาลเจ้าครับผมมาแวะที่โรงงานช็อกโกแลตชิโรชิครับผมที่นี่นะครับน่ารักถ่ายรูปเล่นกันเพลินๆกันไปเลยครับเขาจัดพื้นที่ให้เป็นคฤหาสน์สไตล์ยุโรปนะครับผมนะน่ารักมากเลยมาที่นี่ต้องเตรียมเวลาไว้เลยครับ 2-3 ชั่วโมงไว้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสวยๆครับผมและแน่นอนครับกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะครับมาถึงโรงงานช็อกโกแลตทั้งทีก็ต้องหาอะไรทานสักหน่อยพลาดไม่ได้เลยครับที่นี่เครื่องดื่มชากาแฟของหวานของเขานะครับอร่อยจริงๆครับในแก้วนี้เป็นของหวานสไตล์อังกฤษครับมีเมอร์แรงวิปครีมแล้วก็สตรอเบอรี่โซดแล้วก็มีนมปั่นคุกกี้นะครับซึ่งเป็นคุกกี้ของทางโรงงานเขาเลยครับส่วนเมนูของคาวสไตล์ฝรั่งสปาเกตตี้หรือพวกมันฝรั่งทอดก็มีให้ทานกันครับผมทานเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมไปซื้อของฝากครับผมเห็นกล่องสีฟ้าๆแบบนี้นะครับก็คือคุกกี้เนยที่โด่งดังทั่วญี่ปุ่นเลยครับผมเขาผลิตที่นี่นะครับก็ไปซื้อติดไม้ติดมือให้กับญาติๆกันได้แล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจกันอยู่หลายคนก็นิยมทานกันอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงที่มาของเทศกาลกินเจกันแต่หลายคนไปเมืองจีนก็สงสัยเอ๊ะที่จีนไม่เห็นเขากินเจอะไรกันเลยวันนี้เรามีคำตอบครับท่านเป็นผู้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดจีนนะฮะดร.เมืองภูมิหานสิริเพชรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
4: สวัสดีครับเรียกดร.ภูมิแล้วกันเน
2: า
4: ะ
2: ครับเรียกภูมิเฉยๆก็ได้ครับ
1: เราถามถึงที่มาที่ไปเลยเจเนี่ยค่ะ
2: ครับ
1: ที่มาที่ไปของ
2: มันมายังไงฮะ
5: คือจริงๆเจเนี่ยถามว่าในจีนมีไหมบางคนบอกอุ๊ยฉันไปเที่ยวจีนฉันไม่เคยเจอเทศกาลกินเจเลยอ่ะโอหรือเปล่าจริงๆมีครับมีมาเป็นพันปีแล้วก็คือจริงๆเนี่ยเจเนี่ยในตรรกะของจีนโบราณตั้งแต่ก่อนยุคราชวงศ์ฮั่นเนี่ย มันคืออะไรคือการชำระล้างร่างกายจิตใจก่อนจะบวงสรวงฟ้าดินอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการ
1: ทำตัวให้สะอาด
5: ทำตัวให้สะอาดงดกินเนื้อสัตว์งดสุรางดการมีกามาอะไรต่อมีอะไร
1: คือถ้าเผื่อว่าละเว้นจากการฆ่าสัตว์คือไม่กินเนื้อสัตว์ก็เท่ากับไม่ผิดศีลข้อหนึ่ง
5: ใช่คือคุณก็จะสะอาดพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปปฏิบัติทำพิธีกรรมบวงสรวงฟ้าดิน
1: มันจะได้ขลังขึ
5: ้
1: น
5: ใช่เช่นราชวงศ์ชิงเนี่ยฮ่องเต้เนี่ยเวลาก่อนจะบวงสรวงฟ้าบวงสรวงดินท่านก็จะต้องมาถือศีลกินเจก่อนแต่ถามว่าจะเป็นพิธีอย่างเมืองไทยที่เราเห็นคุ้นตาไหมคำตอบคือไม่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในบางพื้นที่ของจีนเช่นภาคใต้แถวกวางตุ้งฮกเกี้ยนเนี่ยก็จะมีพิธีบูชาเทพ9องค์ที่เป็นดวงดาวที่ภายหลังเนี่ยส่งอิทธิพลมายังเอเชียต่อเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยของเราจะเห็นชัดที่ภูเก็ต
1: ที่มีเจ้าเข้าทรงมีแทงอะไรต่ออะไร
5: อันเนี้ย
1: ที่นู่นมีแทงอย่าง
5: น
1: ี้ไห
5: ม
4: ไม่มี
1: อ้าว
5: จะเป็นวัฒนธรรมเอเชียต่อเฉียงใต้ที่ผสมผสานเจในเมืองจีนมีเป็นวัฒนธรรมอย่าง
1: แต่คนละแบบกับเมืองไทย
5: แต่คนละแบบกับเมืองไทยแต่พอเข้ามาสู่เมืองไทย ก็พัฒนาเป็นพหุวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์ของเราเองด้วยคนพุทธในจีนหลายท่านไม่ได้กินเจตามเทศกาลกินเจแต่จะขึ้นวันที่1กับวันที่15ตามจันทรคติวันเดือนเพ็ญวันเดือนดับนั่นแหละครับ
1: คือกินเมื่อไหร่ก็ได
5: ้ไม่
1: จำเป็นว่าต้องกินช่วงเทศกาล
5: ใช่หรือจะอาจจะกินวันพระประจำเดือนอะไรอย่าง
2: เ
5: ง
2: ี้ยที่จีนเนี่ยเขามีแบบเทศกาลอย่างเราไหมเนี่ยเป็นช่วงๆแบบนี้ครับ
5: จริงๆมีแต่จะอยู่แถวภาคใต้ของประเทศจีนในเมืองอย่างบางเมืองในกวางตุ้งเช่นเขียนใต้จิ๋วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีพิธีบูชาก
2: ินเจที่จีนเนี่ยอร่อยเหมือนที่ไทยไหม
5: ส่วนตัวผมว่าอร่อยนะเพราะว่าผมอยู่เมืองจีนแล้วผมก็เข้าวัดประจำคือเขามีพระทหารอาหารเจแล้วหลายอย่างเนี่ย
2: พระทหารอาหารเจเลย
5: ใช่แทบจะแยกไม่ออกเลยว่ามันคืออาหารเจ อย่างปริงทะเลเจหูฉลาม
2: คือมันทำเหมือนด้วย
5: เหมือนด้วยกินนี่แบบราคาถูกดีแต่สุขภาพไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้บุญด้วย
1: แล้วที่เมืองจีนเขามีปักธงเหลืองๆไหมฮะคือตอนหน้าเจของเราที่โอ้โหธงเหลืองนี
5: ่ณขณะนี้ทั่วประเทศจีนแบบนั้นไม่มี
1: ไม่มี
2: แล้ว
5: คือจริงๆเน
2: ี่
5: ยพูดง่ายๆคือมันเป็นเขาเรียกอันนี้ผมขอแยกก่อนมันเหมือนกับเป็นการพัฒนาการเข้าสู่วัฒนธรรม pop culture ยุคปัจจุบันในช่วง 30-40 ปีตั้งแต่หลัง
1: ยุค80ธงเหลืองปุ๊บก็แปลว่าเ
5: จแล้วสีเหลือง
1: แสดงสัญลักษณ์มั้ง
5: คือ1สีเหลืองมันคือสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาด้วยตามคติจีนปักปุ๊บก็คือโอเคคุณกินเจ
2: ปัจจุบันจีนเนี่ยคนสูงวัยน่าไปเที่ยวไหม
5: น่าไปเที่ยวมากเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับจีนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วจากนโยบายลูกคนเดียวดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอะไรต่อมีอะไรที่เราแทบไม่คาดคิดว่าทุกวันนี้จีนจะมีให้เช่นบางที่เดินขึ้นเขาปกติเราก็จะเห็นคนแบกคนหามหรืออะไรใช่ไห
2: ม
5: ปัจจุบันนี้สำหรับคนแก่มีเครื่องช่วยเดินผูกกับขาแล้วมันก็จะพาก้าว
1: ดีมาก
5: ห้องน้ำห้องท่าอะไรเงี้ยเหมาะสมกับคนมีอายุ
1: จีนนี่เขามีสวัสดิการสำหรับผู้สูงวัยดีไหมฮะ
5: มีครับดีครับก็คือในฐานะเป็นสังคมนิยมเนี่ยเขาก็จะเป็นนโยบายรัฐสวัสดิการเบื้องต้นก็จะมีสวัสดิการต่างๆสำหรับผู้สูงอายุเบื้องต้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่พิเศษกว่าสวัสดิการที่จะให้ก็คือตอนนี้ขยายอายุเกษียณ
1: ถ้าจะพูดไปเนี่ยเมืองจีนสมัยนี
5: ้
1: น่าไปเที่ยวกว่าสมัยก่อนเหมาะกับผู้สูงวัย
5: เหมาะครับเหมาะคือน่าเที่ยวกว่าสมัยก่อนมาก
2: เลย
1: พี่เคยไปเที่ยว
2: แล้วพี่เข้าห้องน้ำไหม
1: โอ้โหอาจารย์มันเหม็นซะจนเราเข้าไม่ได้
2: เอ
1: าอย่
2: าง
1: น
2: ี้
1: ด
2: ี
1: กว่าแล้วบางทีนะไม่มีประตูนั่งหันหลังอ่ะเห็นก้นขาวกัน
2: จริงดิ
1: จริงๆอย่างนั้นเล
5: ย
1: แล้วนี่แล้วเขาเป็นรางนะ
5: แต่ปัจจุบันเนี้ยแทบไม่เหลือผมไม่กล้าบอกว่าต่างจังหวัดไกลๆจะมีไหมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยในหัวเมืองต่างๆไม่มีแล้วห้องน้ำสะอาดสะอ้านคือดูดีแบบพอใช้ธุระส่วนตัวเสร็จไม่ต้องกดแล้วลุกขึ้นระบบเซ็นเซอร
1: ์
5: อัตโนมัติ
2: อีกอันนึงจานเดินตามถนนตอกซอกซอยปลอดภัยไหม
5: ปลอดภัยครับคือไปไหนมีกล้องจับปลอดภัยครับคือสแกนหน้าแล้วนี่นะยิ่งถ้าสมมติเป็นคนจีนหรือเป็นคนต่างชาติในจีนมันสแกนได้จนถึงขั้นคุณข้ามถนนทำผิดกฎจราจรสแกนหน้าเก็บไว้หนึ่งในที่ที่น่าไปที่หนึ่งซึ่งตอนนี้พิเศษเหมือนต้อนรับคนไทยนั่นคือชงชิ่งเพราะถึงขนาดว่าเสียงประกาศในรถไฟฟ้าใต้ดินมีจีนอังกฤษและไทย
1: ต้อนรับ
5: คือต้อนรับไทยจีนมากแล้วครับดังนั้นไปได้
1: ไปมาแล้วไปดูรถไฟเข้าไปในตึกทะลุตึก
2: เหรออ
1: ืม
5: มันเป็นเมืองสามมิติครับตอนตึกสร้างเขาดีไซน์แล้วให้มีรู
1: แปลว่าตึกสร้างก่อนแต่ว่าดีไซน์ไว้แล้วหล
5: ัก
1: ที่จะให้รถไฟผ่านมหัศจรรย์
5: มหัศจรรย์น่าเที่ยวครับ
2: แม่แค่นี้ก็น่าไปแล้วแม่ขอบคุณมากเลยฮะดร.ภู
1: มิ
5: ขอบคุณครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับ
2: เปิดโลกมากเลยนะครับ
1: เดี๋ยวเราตามน้ำฝนกับอาจารย์โอเล่ไปที่สะดือเมืองกรุงเทพ
2: สะดือเลย
1: ใครอยากขายบ้านขายที่ขายคอนโดจะต้องทำยังไงตามไปชมเลยค่ะสวัสดีค่ะ
6: อาทิตย์ที่แล้วนะคะเราไปตั้งหลักปักฐานกันมาแล้วที่ศาลหลักเมืองอาทิตย์นี้เห็นบอกว่าเราจะมายกดวงชะตากันเหรอคะอาจารย
7: ์ยกดวงชะตาขึ้นที่สูงนั่นคือสุวรรณบรรพตภูเขาทองนี่
6: เลย
7: ยกดวงชะตาะนะครับได้ข่าวว่าเคยขึ้นไปแล้ว
6: ใช่ค่ะ
7: เขาบอกว่าคนขึ้นภูเขาทองไม่ว่าจะเป็นภูเขาทองจังหวัดใดจะต้องขึ้นภูเขาทองให้ได้9ครั้ง
6: ว้าว
7: ถึงจะสมหวังนะครับบางคนผู้เฒ่าผู้แก่เนาะคนกรุงเทพสมัยก่อนก็เคยเล่าให้ฟังนี่นะมางานวัดภูเขาทองนะถ้ามี

0: ค่ะงั้นเดี๋ยวอาจารย์พาไปหน่อยนะคะ
1: ได้เลยครับเข้าทางเลยครับถ้ำบางยันนะนมัสการครับอาจารย์ครับพระอาจารย์ลีครับผมพระวิทยากรนะครับประจำที่นี่เลยข้อมูลทางวิชาการนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของวัดสะเกดทั้งหมดต้องพระอาจารย์
0: รบกวนหลวงพี่ได
1: ้ครับ
0: งั้นว
1: ัน
0: นี้รบกวนหลวงพี่ด้วยนะคะ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์นี่คือจำลองมาจากอัฟกานิสถานที่โดนทำลายไปครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ในสมัยนั้นเนี่ยคือศาสนาพุทธเราเนี่ยรุ่งเรืองมาก
1: ๆ
2: เขาก็เลยทำรูปปั้นสิ่งนี้มาแต่พอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยโลกของเรามันก็เปลี่ยนไปพระบาบิยันเนี่ยคือได้โดนทำลายไปในศตวรรษที่7ใน 1,500 ปีที่แล้วใช่มาวัดสะเกดหลายๆคนไม่รู้ว่าข้างล่างภูเขาทองเนี่ยจะมีถ้ำที่มีพระบาบิยันอยู่ข้างใน
1: ใช่
0: สาธ
1: ุพ
0: ุ
1: ทธบูชา
0: พุทธบูชาม
1: หาเตชะวันโ
0: ต
1: ธรรมบู
0: ชาม
1: หาปัญญาวันโต
0: ออกจากถ้ำมาปุ๊บก่อนที่จะไปขึ้นภูเขาทองต้องแวะจุดนี้ก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเขาเรียกว่าวิหารหลวงพ่อสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับปกติแล้วเราจะเห็นท่านนั่งนะครับกำมือเนา
0: ะ
1: นะแต่อริยบทนี้คือท่านพิจารณาคัมภีร
0: ์
1: นะซึ่งไม่มีที่ไหนในประเทศไทยเลยนะครับและพิเศษที่สุดคือที่นี่ครับนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็จะมาขอให้ลูกเนี่ยประสบความสำเร็จในด้านการเรียนการศึกษาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบเข้าอะไรได
0: ้
1: ก็จะมาขอพรหลวงพ่อโตในวิหารนี
0: ้ครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะกันครับ

0: เมื่อเรามาถึงภูเขาเนาะนะครับชื่อเสียงโหเหนื่อยแป๊บนึง
1: เหนื่อยเหมือนกันดิพอเราจะเหนื่อย
0: นะเมื่อถึงภูเขานะครับอันนี้เราแค่สเต็ปนะครับพักชั้นที่1นะก็จะต้องมีชื่อเสียงนะครับเขาจึงวางระฆังไว้ให้เราตีแก้เหนื่อยนะครับแต่ในยะนั้นก็คือเมื่อยกดวงชะตาถึงที่สูงแล้วก็ต้องประกาศกล้องให้โลกได้รู้ว่าวันนี้เรามาทำบุญนะเทวดาทั้งชั้นทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละให้มาอนุโมทนากับเราด้วยนะครับนี่คือความหมายเราจะตีทุกใบเลยคุณฝนจนถึงตรงนู้น
1: เดี๋ยวหนูตามอาจารย์ไปค่ะ
0: โอเคครับ

ือจุดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจุดนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยตอนที่อินเดียโดนปกครองโดยชาติอังกฤษก็จะมีมิสเตอร์เปเป้เนี่ยนะครับได้ขุดพบนะครับขุดพบพระบรมสารีริกธาตุเขาบอกว่าเป็นของพระพุทธเจ้านะครับแล้วทราบได้ยังไงว่าเป็นของพระพุทธเจ้าในพระอบนั้นจารึกว่าสากยะนะครับพอจารึกอย่างนี้แล้วนะครับก็ชี้ชัดฟันธงว่าต้องเป็นขององค์พระศาสดาแน่นอนนะครับหลังจากนั้นนะครับในยุคของรุ่นเก้าพระปิยมหาราชรัชกาลที่5นะครับทางอังกฤษเนี่ยก็จึงได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมายังประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็ได้ส่งมอบบางส่วนนะให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นในยุคนั้นด้วยเดี๋ยวเราไปสักการะอย่างใกล้ชิดกันได้เลย

0: สถานที่ต่อไปเขาเรียกบันไดสวรรค์เนาะพระอาจารย์เนาะบันไดสวรรค์นี้เขาเรียกว่าจุดสูงสุดของภูเขาทองแล้วเขาเรียกว่าเจดีย์ทองนะครับเจดีย์ทองนี้รอบเจดีย์เขาบอกว่ามีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ทิศปกปักรักษานะครับยังไม่พอตรงนี้เขาเรียกว่าสะดือเมืองใครจะขายที่ขายทางอยากมีบ้านอยู่อยากเกี่ยวกับอสังหาทั้งหลายเนี่ยให้มาขอพรตรงจุดนี้เลยคุณฝนนะครับใช่ไหมพระอาจารย์ครับเนาะโฉนดเยอะมากมากองกันอยู่บนพระบรมบรรพตหรือสุวรรณบรรพตภูเขาทองของกทมนี่โฉนดไม่ใช่ของจริงนะถ่ายเอกสารมาม
1: ีไหมมีคนมาบนเลยไหม
2: โอ้เยอะแยะเลยครับในสากลโลกนี้เนี่ยเราไปขอทุกที่ก็จะเป็นแค่เพียงบริวารแต่ที่นี่คือวัดสะเกดเนี่ย

0: เราได้มาสัมผัสได้มาขอพรกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริง
1: ๆ
0: ถึงแม้ท่านจะปรินิพพานแล้วแต่ก็ยังมีเหลือไว้ก็คือเพียงกระดูกของท่านแต่ว่าสะเก็ดเราก็ประทับอยู่ที่นี
1: ่ครับเขาเรียกว่าสะดือเมืองท่านผู้ชมสะดือเมืองเนี่ยก็ถือว่ามีพระแม่ธรณีมีภูมิเทวาคุ้มครองภูมิก็คือดินเนาะพระอาจารย์เนาะภูมิเทวาคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดศูนย์กลางไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกโฉนดถึงกองมาจนถึงทุกวันนี้นะครับส่วนใครขอได้ท่านผู้ชมใครขอได้หรือยังไงก็แล้วแต่จุดนี้พูดง่ายว่าไม่ให้บ่นแต่ให้ขอเลยนะครับขอเลยแล้วก็มาทำบุญกับวัดมาสร้างบุญสร้างกุศลนะครับอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเทวดารักษาตัวและสั่งสมคุณงามความดี
2: ได้ค่ะงั้นไปดูโฉนดข้างบนกันค่ะ
1: โอเคครับไปดูโฉนดกันครับ
2: ว่าจะเยอะขนาดไหนนะคะ
1: เขาบอกประตูสวรรค์แคบนะประตูนรกเปิดกว้าง
2: เพราะว่าไปยากหน่อยต้องทำความดีก่อน
1: ใช่ครับ
2: ได้ไปนะคะ

0: พระบรมสารีริกธาตุนะครับนะประดิษฐานเจดีย์ทองครอบเอาไว
1: ้
0: นะครับเท้าจตุโลกบาลทั้ง4พิทักษ์รักษานะครับจุดไฮไลท์ครับที่คนมากันอยู่ตรงไหนครับพระอาจารย
2: ์นี่เลยโยมตะกอนเนี่ยโฉนดนี่จะเต็มตรงนี้เลย
0: โฉนดจะกอง
2: ตะกอนเต็มแต่นี่คือทางวัดเห็นว่าเหมือนกับลมมันพัดอะไรเข้ามาเลย
1: สร้างมาดีไว้เลย
0: เพื่อรองรับโฉนด
1: โฉนดอยู่ในนี
0: ้นี่คือสมัยก่อนที่เขาบอกว่าโฉนดกองคุณฝนจนพระต้องเอาบาตรมารับเลย
1: บาตรต้องใหญ่ขนาดนี้นะคะ
0: ต้องใหญ่ขนาดนี้นะฮะ
1: ก็คือมาอธิษฐาน
0: ขอเ
1: รื่องความสำเร็จเรื่องบ้านที่ดิน
0: ครับอสังหาทั้งหลาย
1: ค่ะ
3: และนี่ก็คือความงดงามและพลังศรัทธาจากยอดภูเขาทองวัดสะเก็ดค่ะแต่วันพรุ่งนี้ห้ามพลาดใครอยากชนะคดีความหรือตัดจบทุกความขัดแย้งให้ชีวิตราบรื่นอาจารย์โอเล่และน้ำฝนจะพาไปขอพรกับพระอัฏฐารถหรือหลวงพ่อชนะคดีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า700ปีรอติดตามกันได้เลยนะคะ
4: รุ่นใหญ่วัยเซียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.
5: ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
6: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวอกสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยนะคะกับผู้ประกอบการคนเก่งเป็นทายาทรุ่นที่3แล้วนะคะสำหรับณัฐพรไอศกรีมกะทิสดนะคะส่งมอบความชื่นใจมายาวนานกว่า70ปีวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณณัฐพรรุ่งโรจน์สุวรรณค่ะเป็นเจ้าของร้านณัฐพรไอศกรีมกะทิสดนะคะตอนนี้คุณณัฐพรอยู่ในสายกับเราแล้วคุณณัฐพรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนไหมคะ
2: ชัดค่ะช
1: ั
2: ดค่ะ
1: วันนี้ขออนุญาตนะคะไปพาไปรู้จักกับณัฐพรไอศกรีมกะทิสดของเราหน่อยทราบว่าโอ้โหนี่คือ70ปีแล้วอยากให้คุณณัฐพรเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของณัฐพรไอศกรีมนะคะมันเริ่มต้นมาตั้งแต่รุ่นไหนยังไงคะคุณณัฐพร
2: คือเป็นรุ่นคุณยายนะ
1: คะ
2: ทีนี้คือตอนนั้นเราตอนที่เข้ามารับช่วงเนี่ยค่ะก็เป็นช่วงที่ตัวเองอายุน่าจะ30กว่า
1: ค
2: ่ะส่วนคุณยายเนี่ยท่านก็ทำมาของเรื่อยแต่คือณสมัยนั้นน่ะ เป็นการทำแบบด้วยมือ
1: ค
2: ือปั่นถังอะนะคะ เอาถังไปติมไอติมที่เป็นสแตนเลสนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็หมุนด้วยมือ
1: หมุนแล้วก็มีเกลืออยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: แข็งเกลือใช่ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ปั่นไปทั้งวันนะคะครึ่งค่อนวัน
1: กว่าจะได
2: ้ก็ไม่แข็งมันก็ไม่แข็งนะคะมันก็เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพจากน้ำมาเป็นอะไรที่เหมือนวุ้น
1: ค่ะนึกภาพออกเลย
2: ประมาณนั้นค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วพอตัวเองเข้ามาทำตรงนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีเครื่องมือเบาแรงเป็นถังที่น้ำแข็งเกลือก็จะแบบเสียบมอเตอร์ปั่นนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนไฟดับนะก็ต้องใช้มือปั่นเหมือนเดิม
1: โอ้โห
2: นั่นตอนนั้นไฟฟ้าเราเหมือนกับมันไม่ค่อยเสถียรนะคะ
1: ค่ะ
2: มันก็จะมีดับติดๆ
1: ค่ะทีนี้ในส่วนของเขาเรียกว่าตัวไอศกรีมรสชาติเนาะรสชาติก็สำคัญกว่าจะได้รสชาติอย่างปัจจุบันเนี้ยอันนี้คือเป็นรสชาติที่สืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นแรกเลยไหมคะ
2: ก็ไม่เชิงนะคะจริงๆรุ่นแรกมาเนี่ยเป็นกะทิใช่ค่ะแต่ว่ามันจะไม่ใช่รสแบบนี้พอตัวเองเข้ามาทำตรงนี้ปั๊บมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะปรับปรุงเพราะเมื่อสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีการเหมือนกับผสมแป้งผสมแป้งด้วยซึ่งพอตัวเองเข้ามาทำเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบนะรสนี้แต่ถามว่าเรากินได้ไหมเราก็กินมาตลอดข้าราชการกระทรวงมหาดไทยอะไรนะคะก็เป็นแฟนคลับเราเพราะว่าพอทัพเทียนทั้งกระทรวงมหาดไทยกลาโหมท่านก็ออกมาทางไอติมเราซึ่งตอนนั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆพื้นๆนะคะรสชาตินั้นคือทุกคนก็ยอมรับได
1: ้
2: แต่พอตัวเองมาทำตรงนี้ก็มีการปรับปรุงมากขึ้นคือเราก็ไม่ใส่แป้งแล้วก็เราใช้กะทิสดคั้นเอง
1: ค่ะ
2: คั้นเองทำเองแล้วก็คือปกติถ้าเราสั่งตลาดมาคือมันจะบนเนื้อมะพร้าวที่ว่ามันมีกลิ่นบ้างหรือว่าคือลูกน้องของทางร้านค้าเขาก็หยิบจับใส่อะไรเงี้ยใช่ไหม
1: คะ
2: บดมาแต่พอถึงตัวเองมาทำเนี่ยไม่เอาดีกว่าเราต้องมาคัดเองคัดเนื้อเองอันไหนไม่ดีเราก็คัดออกมันก็จะได้อะไรที่มันคุณภาพดีขึ้นน่ะค่ะ
1: โอ้โหคือทีนี้เนี่ยโอ้โหไอศกรีมของเรามันไม่ได้มาเล่นๆนะคะมาแบบยาวนานข้ามกาลเวลามาแบบ70ปีเลยอะไรที่ทำให้ไอศกรีมของณัฐพรอยู่ยาวนานได้ขนาดนี้คะเพราะว่าการแข่งขันตลาดไอติมเยอะมากเลยนะคะคุณณัฐพร
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเยอะจริงๆซึ่งเราทำมาเนี่ยเหมือนกับเราไม่สนใจสังคมข้างนอกโลกข้างนอกเราสนใจแต่งานในของเราร้านเราเนี่ยค่ะใช้ไอติมกะทิสดล้วนๆแล้วก็วัสดุธรรมชาติไม่แต่งกลิ่นไม่เจือสีแล้วก็ไม่ต้องใส่พวกสารอะไรเจลาตินสารคงตัวสารอะไรต่างๆนานา เราก็คือธรรมชาติของเรา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วก็เนื่องจากวันนั้นณวันนั้นเนี่ยมีแอสไพรินกะทิอย่างเดียวพอต่อมาลูกค้าก็ถามหาถ้าครอบครัวมาเด็กจะกินวานิลาถ้าไม่กินก็จูงคุณพ่อคุณแม่ออกจากร้านเราเลย
3: ค่ะ
2: ก็มาสร้างคิดว่าถ้าอย่างนี้กินกะทิอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะคนมันกินกะทิทุกวันทุกวันมันก็เบื
3: ่
2: อก็เลยค่อยๆ คิดขึ้นมาวานิลาสมัยนั้นมันก็ไม่มี YouTube ให้ดูไม่มีหนังสือให้อ่านเราก็ต้องไปขวนขวายหาเองว่าเราควรเอาอะไรมาทำวานิลาคือตัวไหน อย่างไรอะไรเงี้ยพอทำเสร็จปั๊บมาเป็นไอติมชนิดที่สองเด็กเล็กเข้ามาอีกคุณแม่จะทานไอติมช็อกโกแลตเอาละตายแล้วช็อกโกแลตจะทำยังไงล่ะก็ต้องไปหาผงช็อกโกแลตทีแรกก็หาตามพื้นๆทั่วไปอะ
3: ค
2: ่ะมันก็ไม่โอเท่าไหร่อะค่
3: ะ
2: ก็ไปได้ลูกค้านี่มีพระคุณกับเรามากนะคะท่านก็บอกนี่ฉันเคยทำไอติมอยู่ละน้องนะนี่ฉันซื้อที่นี่เธอลองไปดูสิ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ก็ไปตามเขาก็ได้มาเอาลูกค้าเข้ามาอยากกินกาแฟเอาละสิ เราก็ต้องไปหาเองกาแฟตัวไหนตัวไหนอย่างไรใช่ไหมคะคือแล้วเราไม่ใช่คอกาแฟค่ะทำวันแรกเนี่ยลูกค้าบอกว่าเนี่ยเต็มกาแฟเธอเหรอโอ้โหอายมาก
3: ค่ะ
2: อายมากเลยเพราะเราไม่ใช่คอกาแฟ
3: ค่ะ
2: แต่ทุกวันนี้ปรับปรุงปรับไปปรับมามันก็เลยเป็นกาแฟที่ว่าโอเคขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีตัวเองชอบทานชานมใช่ไหม
3: คะ
2: ฉันอยากทานกินแต่ชานมเนา
3: ะ
2: ก็ลองไปเอาชามาทำมันก็เกิดรสชาติขึ้นมาอีกอันหนึ่ง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วพอต่อมาอาจารย์ท่านหนึ่งจากเกษตรนะคะท่านปลูกมะม่วงไว้พระราชทานพันธุ์มาจากในหลวงรอเจ้าให้ไปพัฒนาพันธ
3: ุ์
2: อาจารย์ก็เอาไปพัฒนาแล้วก็ได้มะม่วงลูกเบลล์เท่านั้นแล้วก็ทูลเก้าในหลวงรอเจ้าท่านกำลังพระราชนิพนธ์เรื่องมหาชนกพออาจารย์ทูลเก้าขึ้นไปพระองค์ท่านก็เป็นท่านจะตั้งชื่อเลยท่านกำลังนี่คนเรื่องมหาชนกท่านจะตั้งชื่อเลยว่ามะม่วงมหาชนกอาจารย์ก็เล่าประวัติให้ฟังนะ
3: คร
2: ับแล้วอาจารย์บอกเธอเอาไปทำสิอะไรแค่ทีแรกก็ไม่ทำแต่อาจารย์ท่านน่ารักมากถ้ามีพระคุณอย่างสูงจริงๆค่
3: ะ
2: ในวันนั้นที่ว่าเราไม่อยากทำเพราะเรากินมะม่วงไม่เป็น
3: แล้วมันก็จะไม่อินกับรสชาติเนอะทำมาแล้วมันจะอร่อยแค่ไหนอะไรยังไงนี่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วอาจารย์ท่านเมตตามากค่ะท่านให้คนลดผลมาเลย
3: ค่ะ
2: ประจานก็เริ่มแล้วอาจารย์แล้วก็คนลดก็บอกว่าอาจารย์บอกว่าถ้าคุณไม่ทำก็ให้มันเน่าไป
3: โอ้เสียดายแย่เลยค่ะ
2: คือแล้วเราทำยังไงฮะเราทำไม่เป็น
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ก็ให้ลูกน้องปอกเสร็จก็เอาเนื้อแตะเนื้อออกมาอะไรต่ออะไรปั่นจะทำก็มั่วๆจริงๆนะเพราะเราไม่มีสูตรเลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: มั่วๆเสร็จก็เปลี่ยนอาจารย์ว่าอาจารย์เอาไปเลยค่ะ
3: ค่ะ
2: แล้วอาจารย์ท่านก็เอาไปเข้าวังด้วยอ่
3: ะ
2: ค่ะแล้วก็มีสายมาจากพระราชวังถามว่าทำไอติมมะม่วงใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ก็งงมากเลยค่ะเพราะว่าเราทำให้อาจารย์รอดนั้นเท่านั้นแล้วเราก็จบแต่อาจารย์ก็ยังติดตามผลนะเป็นไงมีใครโทรมาไหมอะไร
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เข้าเรียนอาจารย์ไป
3: ค่ะ
2: อาจารย์ก็เลยบอกทำเธอไม่มีใครทำนะมะม่วงมหาชนกบางร้านที่เขาทำมันไม่ใช่มันเป็นมะม่วงชนิดอื่นอะไรน
3: ะคะ
2: แล้วทุกวันนี้นักท่องเที่ยวคนจีนต่างชาติมาเพื่อแมงโก้อย่างเดียว
3: โอ้โหเพราะว่ากลายเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นตัวไอศกรีมที่ดึงดูดชาวต่างชาติเนาะเพราะว่าร้านเราตั้งอยู่แถวแพร่งภูธรใช่ไหมคะแถวสันเจ้าพ่อเสืออะไรแถวนั้นใช่ไหมคะ
2: แล้วมันอยู่ในเวิร์กอะค่ะคือถ้าข้างนอกมันเป็นตึกใหม่บำรุงเมืองรถก็วิ่งปิ้วไปเลยตะนาวรถก็วิ่งปิ้วไปเลยถ
3: ้
2: าใครไม่แวะเข้ามาในซอยนี้ก็จะไม่รู้ค่ะว่าเราอยู่ในซอยนี้
3: วิแต่ว่าพอปุ๊กไปเดินเล่นแถวๆนั้นนะคะปรากฏว่าชาวต่างชาติอ่ะเขาเดินกันเยอะมากกว่าเราอีกเนาะเขารู้ด้วยว่าร้านไหนอะไรยังไงแปลว่าชาวต่างชาติเขาต้องมีการส่งต่อข้อมูลบอกต่อๆกันด้วยใช่ไหมคะ
2: จริงค่ะทุกวันนี้นะคะบางวันเนี่ยชาวต่างชาติยิ่งช่วงนี้เนี่ยคนจีนเยอะมากเลย
3: ค่ะ
2: คือเข้ามาเข้าออกตึ๊บตัวเองรู้สึกงงเหมือนกันนี่แล้วเขารู้จักเราได้ไงแต่คนไทยหลายๆท่านนะคะโทรมา ร้านอยู่ไหนคะอย
3: ู่
2: ตรงไหนคะ
3: คะ
2: เราอธิบายไปบางท่านก็ไม่เข้าใจมันอยู่ตรงไหนคะกระทรวงมหาดไทยรู้จักไหมคะไม่รู้จักค่ะกระทรวงกลาโหมรู้จักไหมคะไม่รู้จักค่ะ
3: แต่ชาวต่างชาติรู้จักเราอัศจรรย์มาก
2: เองเลยน่ารักมากๆคือแล้วมีวันหนึ่งก็มีจดหมายมาจากฝรั่งเศส
3: ค่ะ
2: แล้วก็งงว่าจดหมายอะไรเราไม่มีใครเราไม่รู้จักใครนี
3: ่
2: พอเปิดดูปรากฏว่าเป็นของหลุยส์วิตตองที่ดีไซน์ท่านส่งมาให้เรา
3: ต้อง
2: มีความรู้สึกงงสุดๆว่าเขาส่งมายังไงแปลว่าเขาคงมานั่งกินแต่เขาไม่ได้แสดงตัวให้เราเห็นแล้วเพราะว่าจะมีชาวต่างชาติมากๆเลยที่ว่าทานเสร็จก็ถ่ายรูปบางท่านบอกว่ามาจากปากีสถานดู YouTube มาบางท่านมาจากเท็กซัสนะเนี่ยฉันอยู่เท็กซัสเป็นคนไทยอยู่เท็กซัสเนี่ยฉันกลับมาเมืองไทยฉันต้องหาเธออะไรเนี่ย
3: ค
2: ือมันก็เป็นอะไรที่ปลื้มนะ
3: คะ
2: ว่าอย่างน้อยๆเขาก็แวะมาหาเรา
3: ค่ะอย่างปัจจุบันนี้นอกเหนือจากไอศกรีมที่เป็นมะม่วงเนาะที่แบบโอ้โหชาวต่างชาติชื่นชอบกันละเราทำอยู่ที่หน้าร้านเนี่ยวันหนึ่งนี่มีสักประมาณกี่รสชาติได้คะสำหรับไอศกรีมของเราเนี่ยนะคะ
2: ค่อยๆทำมาเรื่อยๆค่ะก็มาเป็นชาเขียวแต่จริงๆชาเขียวตัวเองไม่ทานนะคะ
3: ค่ะ
2: เพราะว่าเคยไปร้านดังร้านหนึ่งไปทานแล้วมันไม่ถูกปากจริงๆค่ะมันเหนียวเหนียวครีม
3: ๆค่ะ
2: เลี่ยนๆมันๆน่ะนะคะตามสไตล์ของไอศกรีมต่างชาติก็ไม่คิดจะทำจนอยู่มาวันหนึ่งก็มีลูกค้าท่านหนึ่งมาทานไอศกรีมทานไอศกรีมกะทิก็บอกว่าเนี่ยนายผมบอกว่าให้ออกมาหาร้านไอศกรีมให้หน่อยเพราะว่ามีชาเขียวนำเข้ามาจากญี่ปุ่นแต่ที่ร้านเขาขายแต่ชาชงเขาอยากจะมีไอศกรีมก็บอกเขาบอกอ๋อไม่ค่ะไม่อร่อยคือเคยไปทานมาแล้วนะโน่นนี่นั่นเขาบอกว่าไปทานที่ไหนเราจะบอกที่ร้านไปว่าไม่ใช่ลองเอาไปทำดูเขาบอกว่าพอเขาตะเวนหามาทั่วแล้วเอาไปหย่อนให้ร้านนี้ร้านนั้นทำพอเอากลับไปให้นายดูนายบอกว่าไม่ใช่โอ้แล้วเราจะเป็นใช่ได้ยังไงคะเพราะเราร้านเล็กๆเข้าไปให้ร้านใหญ่ๆทำแล้วมาให้เราร้านเล็กๆทำแล้วมันใช่ยังไงก็ไม่ได้รับปากทำต
3: ้อง
2: ก็โทรมาตามจนวันหนึ่งก็ทำคือต้มก็มั่วนะ
3: คะ
2: มั่วไปเลยเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าทำยังไงปรากฏว่าเขาเอาไปให้นายแล้วเขาก็โทรมาแล้วบอกพี่นายบอกว่าใช่เลยต่อไปนี้ผมไม่ต้องตะลอนแล้วนะเ
3: พราะว่าไปที่นี่ได้เลยค่ะ
2: ตอนนี้แบบผมไม่ต้องตันลอยแล้วนะขอบคุณมาก
3: ๆค่ะนี่หลายคนอยากแบบอยากชิมรสชาติอะไรอย่างนี้นะคะต้องถามอยู่ว่าสำหรับคนที่อาจจะเรียกได้ว่าอยากชิมที่ร้านเรามีที่ให้นั่งหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: มีค่ะจริงๆแล้วตรงร้านเราเนี่ยเป็นบ้านเก่าสมัยรัชกาลที่5นะคะท่านสร้างตึกแถวๆนี
3: ้ค่ะ
2: จากวังเก่าของกรมพนาก็มาหมื่นพุทธเลศธรรมศักดิ
3: ์
2: มันเป็นตึกแถวชุดแรกๆของรัตนโกสินทร์นะคะเพราะนั้นสภาพร้านบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นห้องที่ไม่ใหญ่เป็นแบบเก่าๆโบราณแต่ก็มีที่มีอะไรอยู่ประมาณ 5-6 ตัวซึ่งถ้าอย่างทัวร์บางทัวร์ที่มาบางทีมา 20-30 คนนะเราก็จะให้เขาแบบtake away หรือว่าฝั่งตรงข้ามเราเป็นสวนหย่อมใจกลางชุมชนนะ
3: คะ
2: เขาก็สามารถเดินเข้ามาในสวนไปอยู่กับต้นไม้อะไรตรงนั้นได
3: ้
2: คือที่นั่งก็มีประมาณ6เป็นโต๊ะแค่นั้นเองนะ
3: คะ
2: แต่ก็โอเคอยู่พอจะรับลูกค้าที่เข้าออกได
3: ้ค่ะฟังจากที่คุณณัฐพรเล่าให้ฟังแล้วคือเราอะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนาะเหมือนลูกค้ามาต้องการอะไรเราถ้าเราทำได้เราก็จะทำให้ถ้าไม่รู้ก็ลองผิดลองถูกจนได้โอ้โหประสบความสำเร็จเลยในอนาคตเราแบบตั้งเป้ากับธุรกิจตรงนี้เอาไว้แค่ไหนคะเพราะว่านี่ก็ทำมาแบบ70ปีแล้วนะจะมีเปิดเป็นแบบสาขาไปที่อื่นหรือทำเป็นไอศกรีมแบบส่งไปทั่วประเทศอะไรอย่างนั้นมีบ้างไหมคะมีแนวคิดแบบนี้บ้างไหมคะ
2: เคยมีนะเคยมีในทุนในหลายท่านนะ
3: คะ
2: มาชวนให้ไปทำแล้วก็เขาจะออกทุนให้เขาจะเป็นการตลาดให้แล้วก็ให้เราอยู่ฝ่ายผลิต แต่ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกที่ว่าหลายๆเพื่อหลายๆคนที่ไปลองทำอะไรพวกเนี้ยในที่สุดแล้วอ่ะเหมือนกับเพื่อนอ่ะโดนหักหลังกันหมดเลยพอวันหนึ่งเขาก็เทคกิจการเราไปก็เลยไม่เคยคิดตรงนั้นและอีกอย่างนึงคือว่าพ่อเคยบอกว่าเรากินวันละ3มื้อนะ
3: ค่ะ
2: อะไรที่มันพอเพียงไม่เกินกำลังเราก็พอแค่นั้น
3: ค่ะ
2: จริงๆถามว่าเคยมีความคิดเคยค่ะเคยแต่แล้วในที่สุดเนี่ยด้วยความที่ว่าไม่มีความสุขพอเรามองเห็นเพื่อนที่เขาขยายกิจการเยอะๆๆๆๆยิ่งใหญ่ยิ่งเหนื่อยยิ่งเครียดกับปัญหาคนอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันได้เงินแต่ว่า
3: ไม่มีความสุข
2: ความสุขส่วนตัวไปเพราะฉะนั้นก็เลยปฏิเสธไปหลายๆครั้งที่มีคนมาชวนก็ทำเท่าที
3: ่เราทำไหว
2: ใช่ใช่เท่าที่กำลังเราพอแล้วก็ไม่เครียดมีเวลาพักผ่อนมีเวลาที่จะเป็นส่วนตัวบ้างแต่ถึงจะส่วนตัวทุกวันนี้อย่างเช่นในชุมชนเรานะ
3: คะ
2: เราก็ไปขอของสปสช.มาแล้วก็มาทำออกกำลังกายในชุมชน
3: วิดีจัง
2: เ
3: ลยค่ะวัน
2: นึงสัก1ชั่วโมงเราก็ได้รีแลกซ์จากงานประจำของเราแล้วเราก็ได้สามารถทำให้ชาวบ้านชาวเมืองเพื่อนๆบ้านเราเนี่ยได้มีที่ออกกำลังกายอันนั้นก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง
3: คือมันเหมือนเราได้ทำงานที่เรารักด้วยในขณะเดียวกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากได้ด้วยคือเขาเรียกว่าทำธุรกิจเพื่อดำรงชีวิตตามหลักพื้นฐานให้ได้แค่นี้มีความสุขแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเงินทองมันมากมายนะคะแต่ว่าพ่อบอกว่าเรากิน3มื้อแล้วไอ้เงินทองพวกนั้นวันหนึ่งเราก็ต้องไปแต่ตัว
3: ค่ะ
2: หยาดเหงื่อเราทั้งหลายเราก็ต้องทิ้งไว้ตรงนี
3: ้
2: แล้วลูกหลานเราอ่ะเขาจะต่อยอดแค่ไหนเพราะว่าแต่คนเขาก็มีงานประจำอะไรของเขาอะนะ
3: คะ
2: เขาจะมามองตรงนี้ไหมมันก็มีความเหนื่อยพอประมาณเหมือนกันแต่ถ้าเราสนุกกับมันมันก็ไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็มีเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่เขาคอยอย่างเช่นที่เรียนไปเนี่ยมาออกกำลังกายด้วยกันมาเมามอยกันมาอะไรกันเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วตัวเองอายุป่านจนวันเนี้ย
3: ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: อายุเท่าลุงตู่
3: อุ้ยอายุเท่าลุงตู่นะคะแต่ว่าหัวใจเขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะค
2: ่
3: ะ
2: ก็พยายามคิดบวกค่
3: ะ
2: คิดบวกแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่น่ารักหลายท่านท่านก็มักจะส่งคำคมส่งข้อความเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตซึ่งเราเอามาปฏิบัติแล้วอ่ะมันสามารถปล่อยวางความเครียดความบางทีมันก็มีทุกข์บ้างนะตามภาษามนุษย์เนี่ยมีทุกข์จากคนรอบข้างพี่น้องบ้างอะไรบ้างแต่พอเราเอาธรรมะเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบปล่อยวางแล้วก็ใจเราก็จะเบาลง
3: อันนี้มีความสุขตามไปด้วยเลยร้านเปิดทุกวันไหมคะสำหรับที่ณัฐพรเนี่ยค่ะ
2: จริงๆเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์นะคะจาก8โมงถึง5โมงเย็นแต่ว่าจะมีลูกค้าที่ไม่ค่อยมีเวลาท่านก็จะโทรมาเดี๋ยวฉันจะเข้าไป6โมงนะ
3: ไป
2: เอาติ่งสักกล่องนึงหรือไม่ก็ขอซื้อติ่งสัก 2-3 ถ้วยจะพาเพื่อนไปแถวนั้นนะ
3: ซึ่ง
2: เราก็รอคือลูกค้าคิดถึงเราเมื่อไหร่เราก็รอค่ะ
3: ค
2: ือไม่เคยปฏิเสธลูกค้าว่าอ๋อนอกจากว่าไม่อยู่ไปซื้อของจริงๆอะไรนะเราก็จะรับไม่ได
3: ้โอ้เชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีคนตามไปทานไอศกรีมที่ร้านเยอะแน่เลยปุ๊กเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะแวะไปหาที่ร้านนะคะเดี๋ยวไปเมื่อไหร่แล้วจะบอกนี่ปุ๊กเองค่ะปุ๊กแวะมาแล้วอยู่ที่ร้านทุกวันใช่ไหมคะ
2: ขอบคุณค่ะอาจจะไม่ทุกวันอ่ะคืออย่างนี้ค่ะตัวเองทำงานชุมชนด้วยนะคะ
3: ค
2: ือถ้ามีวันไหนที่จะต้องไปประชุมที่เขตพระนครหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องทิ้งร้านแล้วให้เด็กอยู
3: ่อ๋อ
2: ค่ะ
3: นะคะ
2: แล้วส่วนหมายเลขโทรศัพท์เรียนปุ๊กนิดนึงว่าตอนเนี้ยเฟซเราโดน
3: แฮก
2: ไปโดนยึดไป
3: โดนแฮกโดนแฮก
2: โดนแล้วก็ลายด้วยท
3: ั้
2: งลายด้วย
3: คือ
2: ครั้งที่ตอนแรกเราพาเสื้อค่ะคุณลูก
3: ค่ะ
2: เราอ่ะมีลายแต่เราก็ไม่ตั้งชื่อร้านไม่ตั้งชื่อร้านเราให้อยู่ในลาย
3: ค่ะ
2: แล้วเราก็ตั้งแต่ชื่อเราจำง่ายๆ
3: ค่ะ
2: อย่างเฟซเหมือนกันเราก็เรา ือเขาก็ใช้กลวิธีอะไร
3: ค่ะเข้าใจ
2: เราเข้าไม่ได
3: ้เราก็เลยไม่มีเฟซได้เลยค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าอุ๊ยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เขาเรียกว่าทำแบบทำถึงทำจริงแล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าจนแบบกลายเป็นร้านไอศครีมเนาะที่อยู่ในใจของใครหลายคนแล้วก็เป็นตัวอย่างในการทำธุรกิจที่ดีมากๆในยุคนี้นะคะคือทำแต่ไหวแล้วทำแล้วไม่เครียดทำแล้วยังมีความสุขอยู่ได้กับการที่เราได้ลงมือทำเนาะวันนี้ต้องขอบคุณคุณณัฐพรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณปุ๊กมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะใครอยากไปร้านณัฐพรรุ่งณัฐพรไอศครีมกะทิสดนะคะของคุณณัฐพรรุ่งโรจน์สุวรรณไปได้นะคุณผู้ฟังร้านเขาอยู่แถวแพร่งภูธรนะคะร้านนี้ก็คือแถวกระทรวงมหาดไทยแถวกระทรวงกลาโหมแถวๆนั้นแต่ว่านับกระทรวงมหาดไทยจะดีกว่าเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยอ่ะจะอยู่ใกล้กับตรงนี้มากกว่านะคะคือแถวแพร่งภูธรศาลเจ้าพ่อเสือไปไหว้เจ้าพ่อเสือไปกินไอติมอุ้ยแถวนั้นของอร่อยเยอะมากเดี๋ยวจะต้องไปกับปุ๊กเนี่ยจะต้องไปแวะแถวนั้นนะคะร้านเขาเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่อย่างที่คุณณัฐพรบอกว่าเอ๊ะถ้าแบบมีลูกค้าประจำบอกอุ้ยเดี๋ยวจะมาอะไรเดี๋ยวจะแวะมาเอาไอติมสักกล่องนึงเออเป็นไอติมที่ควรมีติดบ้านนะคุณผู้ฟังซื้อไปแล้วไปแช่ช่องฟรีซไว้เนาะอยากกินเมื่อไหร่ก็ตักกินอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าจะเดินทางนะคะ MRT สถานี3ยอดทางออก3เดินต่อไปอีก1กิโลหรือจะไปรถโดยสารสาธารณะอะไรก็ได้แถวนั้นหาที่จอดรถยากนะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเป็นตัวเองไปอ่ะชอบไปจอดรถแถวกรุงเทพมหานครเขาจะมีลานจอดใช่ไหมคะแล้วก็เดินตะเวนกินแถวนั้นของกินเยอะมากอร่อยมากเป็นร้านแบบเป็นตำนานแต่ละร้านเก่าแก่ทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากโทรสอบถามข้อมูลปุ๊กให้เบอร์ค่ะคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์คือ089 826 5752 089 826 5752สิ่งหนึ่งที่ได้นะคะจากที่คุณณัฐพรเล่าก็คือถ้าเราทำอะไรแล้วเราทำอย่างมีความสุขทำให้เต็มที่ลูกค้าจะเป็นตัวที่ทำให้ธุรกิจของเราอ่ะค่อยๆต่อยอดแล้วก็เป็นที่รักที่ชื่นชอบของลูกค้าเพราะว่าเราทำในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนาะเขาก็จะแบบอยู่กับเราแล้วต่อให้การแข่งขันสูงแค่ไหนอย่างไรก็ยังสามารถอยู่คู่กับการเวลาที่ยาวนานมาจนถึง70ปีได้และสิ่งหนึ่งนะคะที่อันนี้ปุ๊กชอบมากๆเลยเป็นพิเศษคือเป็นปณิธานของตัวเองเลยทำธุรกิจไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบใหญ่โตโอฬารแต่อยากรู้สึกว่าทำธุรกิจที่สามารถดูแลได้ทำแล้วมีความสุขทำแล้วไม่เครียดไม่ได้ต้องการแบบจะรวยมากเอาแค่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วความสุขไม่ได้ใหญ่บุ๊กเรียนรู้ว่าความสุขของเรามันเล็กมากแค่บางทีการได้นั่งดื่มกาแฟดูวิวก็แฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วหรือว่าการได้นั่งมองดอกไม้ออกดอกสักต้นหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขแล้วเนาะเนี่ยค่ะชีวิตมันจะมีความสุขมากๆเลยแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นอยู่ที่ว่าแต่ละคนมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตอย่างไรนะคะนี่คือไอศครีมเจ้าแรกของเราวันนี้ที่ส่งต่อกันมาเป็นรุ่นที่3และน่าจะส่งต่อความสุขแบบนี้ยาวนานต่อไปขอบคุณนะคะวันนี้หมดเวลาและปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
4: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและคุณโบตัน ลลิตพักนะครับ
1: วันนี้นะคะ13ตุลาคม2569เป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะปวงชนชาวไทยต่างก็ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเช้าวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยได้พร้อมใจกันถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์และวางพวงมาลาจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะ
2: ขณะที่ส่วนภูมิภาคนะครับหลายจังหวัดก็จัดให้มีการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับอย่างที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายอำเภอก็ได้นำส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์59รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดเลยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้นำประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลณบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลยพร้อมวางพวงมาลาและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
1: ค่ะส่วนที่จังหวัดบึงกาฬนอกจากจะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแล้วยังมีกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬโดยได้ร่วมแรงร่วมใจกันตัดหญ้าเก็บขยะปัดกวาดตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดโดยบริเวณรอบนะคะโดยเฉพาะบริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬค่ะก็ใช้เป็นสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้มีพื้นที่มีความปลอดภัยสวยงามและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะ
2: ยังมีที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับส่วนราชการก็ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาขณะที่พ่อค้าประชาชนนะครับก็ได้ร่วมใจกันทำความดีด้วยการตั้งโต๊ะแจกจ่ายอาหารฟรีให้กับประชาชนและผู้ยากไร้นะครับที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครับเพราะว่าจากปกติแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะขายอาหารกันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่เน้นขายเป็นเน้นแจกซะมากกว่านะครับอาหารที่นำมาแจกกันในวันนี้ก็มีหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นโจ๊กหมูใส่ไข่นะครับนำมาเป็น 1,000 ถุงกันเลยทีเดียวยังมีก๋วยเตี๋ยวอีกนะครับประมาณ 500-700 ถุงนะครับปลาท่องโกร้อนๆน้ำเต้าหู้น้ำดื่มต่างๆนะครับซึ่งก็มีประชาชนในพื้นที่ต่างเดินทางมาต่อแถวรับอาหารกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสมานฉันท์ในชุมชนครับ
1: มาที่เงินเยียวยาน้ำท่วมกันบ้างนะคะก็มีการโอนช่วยเหลือไปแล้วนะคะเป็นจำนวนกว่า 1.2 พันล้านบาทค่ะนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จ 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้ว 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น553ล้านบาทค่ะส่วนวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินให้กับประชาชนอีกกว่า 151,124 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินนะคะก็ได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
2: ส่วนวันนี้เป็นวันหยุดครับคุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศของการท่องเที่ยวกันบ้างเห็นว่าที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะครับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศที่หนาวเย็นเป็นหนาวแรกกันแล้วนะครับเห็นบอกอุณหภูมินี้10องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียว วันหยุดแรกของช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวบนยอดดอยอินทนนท์เชียงใหม่นี่คึกคักกันเลยทีเดียวนะครับมีนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนครับพากันขึ้นไปท่องเที่ยวบนยอดดอยกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อลุ้นชมแสงแรกของวันใหม่และทะเลหมอกจากยอดดอยนะครับรวมทั้งสัมผัสอากาศหนาวแรกของปีนี้โดยเช้านี้ที่ยอดดอยอินทนนท์ครับมีอุณหภูมิลดลงจากเมื่อวานนี้1องศานะครับเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10องศาเซลเซียสส่วนที่กิ่วแม่ปานนะครับ13องศาเซลเซียสทำให้นักท่องเที่ยวต่างพากันมาชมความสวยงามของทิวทัศน์จากจุดชมวิวกิ่วแม่ปานกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับถือเป็นการเปิดฤดูท่องเที่ยวของยอดดอยอินทนนท์ที่เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวที่ต้นไม้ยังคงมีความเขียวขจีสลับกับเมฆหมอกที่มาพร้อมกับอากาศเย็นสบายนะครับเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดอีกช่วงหนึ่งของปีเลยก็ว่าได้นะครับอย่างช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นบอกมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นวันละกว่า 2,000 คนกันแล้วแล้วก็คาดว่าจะเริ่มเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะแบมสราลีนะคะแท็กทีมอุ้มพีพีค่ะไปร่วมกันทาสีกำแพงโรงเรียนฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: เริ่มต้นข่าวแรกของเบรกนี้นะคะไปดูสาวคนนี้หน่อยค่ะแบมสราลีนะคะเธอก็จะเพิ่งครบรอบอายุ28ปีไปเมื่อวันก่อนนี้เองนะคะแบมก็เลยชวนแฟนๆค่ะชวน FC ไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกันค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของแบมสราลีที่ตรงกับวันที่8ตุลาคมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแบมก็เลยจัดงานฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นร่วมกับแฟนคลับกับงานที่มีชื่อว่าแบม Heart to Heart Charity Project 2026นะคะพร้อมกับชวนแฟนๆที่น่ารักค่ะมาร่วมกันทำความดีคืนสู่สังคมกันนะคะเริ่มต้นกิจกรรมเนี่ยก็เริ่มกันเลยที่การระบายสีกำแพงโรงเรียนค่ะจากผนังเก่าๆเนี่ยกลายเป็นลวดลายการ์ตูนสีสันสดใสสุดน่ารักเลยนะคะมอบเป็นของขวัญแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าเรียนรู้ให้กับน้องๆค่ะที่โรงเรียนอนุบาลธรรมศาลานะคะและนอกจากครอบครัวของแบมที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วยังมีเพื่อนสนิทมาด้วยนะคะก็มีอุ้มอิสยาแล้วก็พีพีมาร่วมจับผู้กันลงสร้างสีสันในครั้งนี้ด้วยหลังจากนั้นก็ได้พากันไปร่วมทำบุญถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันเกิดก่อนที่จะมาพบปะแฟนคลับกว่า380คนที่เรียกว่าทำเซอร์ไพรส์โปรเจกต์จนแบมเนี่ยน้ำตาคอเลยนะคะแล้วก็มีบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเค้กวันเกิดก้อนโตจากผู้บริหารช่อง3คุณดิวปิ่นกมลส่งมาอวยพรด้วยค่ะ
2: ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องแบมย้อนหลังนะก็ขอให้แบบโด่งดังปังๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาดูรายการออนไลน์กันมากดีกว่านะครับยุคนี้ต้องยอมรับจริงๆว่ารายการออนไลน์ต่างๆก็จะมีความสนุกสนานเข้มข้นเพราะว่ามันก็จะมีกรอบที่มันกว้างขึ้นมันสามารถทำได้มากขึ้นกว่าในทีวีนะครับอย่าง Search Entertainment ของเรามี1รายการออนไลน์ที่ทำขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นซีซั่นที่2แล้วนั่นก็คือชมอร่อยชิงแชมป์เดินทางมาถึง EP ที่7แล้วสำหรับซีซั่นนี้นะครับซึ่งเทปนี้อยากให้ติดตามกันนะครับเพราะว่าได้เมมเบอร์สาวนะครับจากวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับอย่างวงแบดดี้ซีนะครับมาร่วมประลองศึกการทำอาหารด้วยกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันเลยนะครับส่วนช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวฮ่องกงกันกับมิติการท่องเที่ยวที่แบบหลากหลายมากๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับชมอร่อยชิงแชมป์กันก่อนครับ
4: สวัสดีค่ะพวกเรา
5: Bad

0: ครับพี่บอยนะครับจากครัวสองแสงนะครับซอยหัวหมาก13ครับวันนี้เลยยกเมนูนี้มาให้น้องๆได้ลองชิมกันและลองทายกันว่าวัตถุดิบที่อยู่ข้างในนี้จะมีอะไรบ้าง
1: มาวันนี้พอรู้ว่ามาถ่ายรายการนี้คืออดข้าวมาเลย
2: หนูอดข้าวมา3วัน
1: อันดับแรกเลยค่ะมีหมูแน่นอน
3: ไม่รู้เลยมั้ง
2: แมวมั้งได้กินแล้วรู้แล้วรู้แล้ว
1: รู้เลยรู้เลย
3: ถูก
1: รู้แล้วหนูรู้แล้ว
3: หนูว่านะคะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่หนูมั่นใจมากว่าหนูตอบถูก
1: หมู
3: ผัดสตอ
1: เฮ้ยบอดี
4: ้อีก2คนก
1: ็สู้ๆนะคะวันนี
2: ้ขอบคุณค่ะ
1: เย้จะตื่นเต้นมากนี่คือการทำอาหารในรอบ10ปีของฉัน
3: ขอให้เตรียมรถดับเพลิงได้เลยตอนนี้นะคะโทรเรียกได้เลย
2: แต่เรื่องลีลาเนี่ย
3: ค่ะ
2: ไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะ
3: เย้หนูลงกระเทียมแล้วนะคะทุกคน
2: อ๋อกระเทียมก่อนเหรอคะ
4: พี่หนูไม่มีกระเทียม
3: ลงกระเทียมแล้วนะคะทุกคน
4: ไม
1: ่
4: ม
1: ีน
4: ี่นี
1: ่
4: ไว้
2: ยืนไร
4: ไ
2: อ้
4: สวยสดได้ได้ตรงตามมันเดินกับจาม
1: คือแบบว่ากระเทียมไหม้แล้วค่ะตอนนี้
4: วางมือ
5: เปิดค่ะยกมือค่ะยกมือค่ะเสิร์ฟค
6: ่
5: ะ
6: ขอขอบคุณสถานที่มันคิทเช่นคลับที่มันศรีนคริน
7: ทร์ Hi guys we are Daddy Z
2: สวัสดีค่ะพวกเรา
7: Daddy Z ค่ะ
3: จริงๆแล้วคือทั้ง3จานเนี่ยถึงอาจจะหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าพี่เชฟคอนเฟิร์มแล้ว
2: ใช่ค่ะเพราะพี่เชฟปรุงมาให้แล้วด้วยค่ะส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ทำให้เราได้แบบโชว์สกิลการทำอาหารให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าใครทำได้และใครทำไม่ได้ค่ะแต่โดยรวมแล้วเรารู้สึกว่าสนุกมากเพราะว่าเส้นหมี่เส้นเหลืองเนี่ยอันนี้เป็นเมนูที่แปลกมากเพราะเราไม่เคยทานมาก่อนเลย
3: ใช่ใช่
8: แรกเลยที่ได้ลองทำแล้วก็ลองชิมเมนูมีเหลือง
2: ไม่ใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: เส้นเรื่องผัดซีอิ๊วค่ะ
8: เส้นเรื่องผัดซีอิ๊วค่ะก็อร่อยมากๆอาหารใต้
2: ค่ะต้องมาติดตามรับชมรายการชมอร่อยชิงแชมป์ EP ของ Baddy C เท่านั้นค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็สำหรับผลงานของเรา Baddy C นะคะตอนนี้ก็มีซิงเกิลที่2ออกมาแล้วนะคะชื่อเพลงว่า
7: Moonlight
8: สามารถไปฟังย้อนหลังได้ที่ YouTube One Love Music ค่ะแล้วก็รับฟังบทเพลงของพวกเรากล่อมนอนได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลย
2: พวกเราจะมีผลงานในอนาคตอะไรยังไงมาให้ทุกคนติดตามก็ฝากไปติดตามช่องทางของพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันค่ะ
9: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
10: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
9: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
11: เมืองแห่งเสน่ห์และมนต์ขลังผ่านมุมมองอาหารการกินอีเวนต์สีสันยามค่ำคืนและวัฒนธรรมการมูเตลูของวัดดังที่ต้องกลับมามูซ้ำกับฮ่องกงปลายปี2569หากจะให้รู้จักฮ่องกงมากยิ่งขึ้นฮ่องกงแบ่งเป็น3พื้นที่หลักได้แก่ New Territory ฝั่งเกาลูนและฝั่งเกาะฮ่องกงซึ่งแต่ละฝั่งก็จะเชื่อมต่อกันที่ชูจุดเด่นการท่องเที่ยวที่หลากหลายบนความทันสมัยและเสน่ห์ความงดงามของแต่ละย่าน
12: ตอนนี้ผมอยู่ที่ย่านซัมซุยโปครับเป็นย่านเก่าแก่ของคนฮ่องกงแต่ยังไม่ค่อยแมสในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยมากเท่าไหร่นะครับโดยอดีตครับย่านนี้เนี่ยเป็นย่านของชนชั้นกรรมอาชีพหรือว่ากลุ่มแรงงานนั่นเองแต่ปัจจุบันเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆแต่ยังคงเอกลักษณ์และความคลาสสิกเอาไว้ใครที่เป็นสายฮิสเตอร์ชอบความเก่าแก่เนี่ยต้องมาให้ได้เลยส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของย่านนี้นะครับก็คือการมูเตลูกับวัดเทพเจ้ากวนอูซัมซุยโปที่มีความเชื่อว่าท่านจะประทานพรเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนและความยุติธรรมนั่นเองครับชาวฮ่องกงนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่องการเรียนและความยุติธรรมจากเทพเจ้ากวนอูที่วัดแห่งนี้ซึ่งที่นี่ถือเป็นสถานที่สักการะเทพเจ้ากวนอูแห่งเดียวในฝั่งเกาลูนทริคเล็กๆก่อนไหว้ขอพรที่ไกด์ท้องถิ่นแนะนำผมก็คือการไหว้ฟ้าดิน4ทิศก่อนเริ่มขอพรตามขั้นตอนของทางวัดและปิดท้ายด้วยการตีกลองและระฆังเพื่อเสริมดวงความเฮง หากมีเวลาเหลือไม่ควรพลาดกับการเดินเล่นถ่ายรูปอาคารสไตล์วินเทจและเที่ยวคาเฟ่ดื่มด่ำทำกิจกรรมเวิร์กช็อปรวมถึงริมรสอาหารแสนอร่อยที่มีอยู่มากมายในย่านแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือร้านเต้าหู้ก๊กวูร้านมิชลินอายุกว่า60ปีที่สืบทอดเมนูเต้าหู้ของคนท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่าทศวรรษอันนี้ก็จะเป็นเต้าหวยนะครับเมื่อกี้ถามไกด์มาไกด์บอกว่าคนฮ่องกงนะครับเขาจะนิยมกินแบบร้อนๆมากกว่าแบบเย็นนะครับเพราะว่าจะได้สัมผัสถึงกลิ่นและรสชาติของวัตถุดิบที่ชัดเจนกว่านะครับอีกหนึ่งย่านที่ไม่ไกลกันนักคือย่านเยาว์มาเตยที่นี่มีร้านอาหารกลิ่นอายฮ่องกงยุคเก่าอย่างร้านสายออนที่ผสมผสานความเป็นฮ่องกงท้องถิ่นลงไปในอาหารรวมถึงอีกหนึ่งจุดเช็คอินห้ามพลาดสถานีตำรวจเก่าเยาว์มาเตยซึ่งที่นี่มีการจำลองสถานีตำรวจฮ่องกงและนิทรรศการย้อนรอยภาพยนตร์ดังให้ลองมาเป็นวองก้าวัยและเฉินหลงที่สายคอนเทนต์ต้องถูกใจอย่างแน่นอนผมมุ่งหน้ามาต่อที่ย่านโอนทาวเซ็นทรัลย่านเก่าแก่ยอดฮิตที่ปรับตัวให้สอดรับกับนักท่องเที่ยวที่นี่จึงเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปและร้านสุดชิคมากมายหนึ่งในนั้นคือร้านฟองหยวนร้านชานมขวัญใจคนฮ่องกงที่มีสัมผัสชาอันเป็นเอกลักษณ์หวานลงตัวและในย่านนี้ยังมีวัดหมานโหมที่วัยรุ่นสายมูนิยมมาขอพรเรื่องเรียนและเรื่องงานจากองค์โหมไตและองค์หมันไตโดยนิยมบูชาเครื่องรางบนกระถางธูปเสมือนการปลุกเสกก่อนจะนำกลับไปพกติดตัวเพื่อความสบายใจ
13: สายมูไทยจะชอบมาบูที่นี่กันที่เห็นมานะวัยรุ่นส่วนใหญ่ต้องบอกว่าฮ่องกงอ่ะการเดินทางมันง่ายวันนึงอ่ะถ้าจะมู5วัดก็ได
12: ้อีกหนึ่งเสน่ห์ของการท่องเที่ยวฮ่องกงนะครับคือบรรยากาศยามค่ำคืนที่งดงามไม่แพ้ตอนกลางวันเลยโดยตลอดทั้งปีครับฮ่องกงเนี่ยก็จะเสิร์ฟนิทรรศการแสงสีเสียงแบบจัดเต็มให้คนมาสัมผัสอย่างวันที่ผมมาก็มีนี่ครับนิทรรศการโคมไฟนานาชาตินะครับที่รวมโคมไฟกว่า 3,000 ดวงจาก20ประเทศทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยของเรามาจัดแสดงด้วยภายใต้ทีมรียูเนียนหรือการกลับมาพบกันครับความสวยงามของแสงไฟในยามค่ำคืนของฮ่องกงเป็นเสน่ห์ของผู้คนที่นี่ที่พร้อมใจกันผลักดันไปในทิศทางเดียวกันด้วยการใช้ป้ายนีออนประดับตกแต่งเมืองและร้านต่างๆเพื่อสร้างเมืองที่ไม่เคยหลับไหลให้ใช้ชีวิตได้ทั้งกลางวันและกลางคืนข้างหลังของผมนี้นะครับคือสนามแข่งม้า Happy Valley Race Course นะครับคนฮ่องกงเนี่ยนิยมการขี่ม้ามากๆโดยการขี่ม้าครับไม่ใช่เพียงแค่เป็นกีฬาสำหรับคนฮ่องกงอย่างเดียวแต่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สะท้อนเรื่องราวของคนที่นี่นะครับโดยที่นี่ครับจะคึกคักเป็นอย่างมากในช่วงวันพุธเพราะเขาจะมีกิจกรรม Happy Wednesday ที่เป็นการเอาการขี่ม้าผสมกับงานปาร์ตี้กลางเมืองท่ามกลางแสงสีของย่านโดยมีทั้งดนตรีสดอาหารเครื่องดื่มรวมถึงกิจกรรมที่เปลี่ยนไปตลอดทั้งปีเป็นที่นิยมของวัยรุ่นหนุ่มสาวและวัยกลางคนมาร่วมสังสรรค์จนเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมและความบันเทิงใครที่มาฮ่องกงช่วงนี้นะครับหรือว่าหลังจากนี้หนึ่งสิ่งที่อยากให้ทุกคนมาลองทำแล้วไม่ควรพลาดเลยคือการมอร์นิ่งรันหรือว่าวิ่งตอนเช้าครับมันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วยิ่งได้พักใกล้กับอ่าววิกตอเรียแล้วได้มาวิ่งนะครับบรรยากาศตอนเช้าก็จะประมาณนี้เลยครับ สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอีกอย่างของฮ่องกงคือการวางผังเมืองให้หนึ่งฟังก์ชันสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแต่ต้องไม่ทำลายเอกลักษณ์ดั้งเดิมของเมืองและเพิ่มจุดเด่นให้พื้นที่เก่าแก่ผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งใหม่เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้เป็นเมืองที่พร้อมเดินไปข้างหน้าตลอดเวลาแบบไม่หยุดนิ่งธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
14: ขอบคุณน้องเจ้านายด้วยนะครับผู้สื่อข่าวของเราส่งไปเที่ยวฮ่องกงนะครับก็เก็บภาพความสวยงามแล้วก็มิติต่างๆของภาคการท่องเที่ยวของฮ่องกงมาฝากกันจะบอกว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีมิติการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากๆตั้งแต่ย่านเมืองเก่าเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของการช้อปปิ้งนะครับการไปชมความสวยงามทัศนียภาพต่างๆเป็นเสน่ห์ที่สวยงามของฮ่องกงนะครับที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทยไปเที่ยวฮ่องกงกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างปีที่แล้วเราก็มีกิจกรรมเหมือนกัน
15: ใช
14: ่ใช่นะครับที่พาแฟนรายการข่าวสามสีไปเที่ยวฮ่องกงกันนะครับส่วนปีนี้จะมีหรือเปล่า
15: ต้องมีสิ
14: มีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามในรายการข่าวสามสีของเรานะครับถ้ามีเดี๋ยวแบบอาจจะได้ไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับปิดท้ายวันนี้กันสักนิดนึงดีกว่ากับเรื่องของละครนะครับผมเห็นว่าหุ้ยหลายคนแบบฮือฮากันมากๆนะครับเพราะว่าช่อง3เองได้เปิดโผล่ละครใหม่นะครับที่จะออกอากาศให้ได้รับชมกันในเร็วๆนี้หนึ่งในนั้นคือละครที่เชื่อว่าหลายคนรอคอยครับเก็บแผ่นดินครับต้องใช้คำว่าสิ้นสุดการรอคอยจริงๆครับสำหรับละครเรื่องเก็บแผ่นดินนะครับนี่เป็นละครฟอร์มยักษ์ผลงานคุณภาพของค่ายเป่าจินจงนะครับที่ได้พี่กัปตันภูทะเนศนั่งแท่นกำกับการแสดงถ่ายทอดเรื่องราวความรักชาติจากบทประพันธ์อันทรงคุณค่าของนายพันดีซึ่งเป็นนามปากกาของซอนุชปรียานุชปานประดับนั่นเองนะครับโดยเก็บแผ่นดินเวอร์ชันนี้ยกทัพนักแสดงมากฝีมือกันมาทั้งเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นพลนวัต ไอซ์พานุวัตรอุ้มอิสยาอเล็กซ์เรนเดลออมกรณพัฒน์รวมถึงนักแสดงรุ่นใหญ่จากเวอร์ชันออริจินัลที่หลายคนคิดถึงก็หวนคืนจอแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพี่ป๋อณัฐวุฒิพี่อ้อมพิยดาพี่บิ๊กสรุธนะครับพี่ต้อมพลวัตพี่เฟรชอลิสลาและพี่ฮาน่าทัศนาวลัยที่จะมาเติมเต็มมหากาพย์การต่อสู้เพื่อแผ่นดินเกิดครั้งนี้ให้เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมนะครับหลังจากที่ปล่อยตัวอย่างไปนี่คือฮือฮากันมากๆรอติดตามกันได้เลยนะครับกับเก็บแผ่นดินจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 นเริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมนี้ครับ
15: ค่ะส่วนอีก1ละครเรื่องใหม่แกะกล่องของทางช่อง3นะที่เพิ่งปล่อยภาพฟิตติ้งออกมาค่ะนั่นก็คือละครเรื่องรักแบบตรงๆณหนองบัวทองนะคะเรื่องนี้เป็นผลงานของผู้จัดแล้วก็ผู้กำกับหนุ่ยสุทธสิทธิ์จากค่ายซูเปอร์ฟูจิแมนค่ะที่คว้าตัวพระเอกดาวรุ่งจูเนียร์กาดบัณฑิตมาประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่ป้ายแดงเลยนะคะอิมิลี่เพเตอร์เซนค่ะร่วมด้วยทัพนักแสดงที่มาร่วมสร้างสีสันกันอย่างคับคั่งเลยไม่ว่าจะเป็นแคนดี้สุภาพัฒน์อ๋องสิทธานเพ้นกริติการนะคะเพิร์สเฟิร์สพาราดาค่ะแล้วก็หม่ำสุภกรค่ะโดยรักแบบตรงๆณหนองบัวทองเนี่ยเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้กับเรื่องราวสุดโอลเวงนะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไก่โต้งเนี่ยรับบทโดยจูเนียร์นะคะแล้วก็หนุ่มบ้านนาคนซื่อหอบความหวังเข้ากรุงเพื่อปฏิบัติภารกิจทวงคืนที่ดินแต่ดันต้องมาเผชิญหน้ากับคู่กัดเก่าสุดจี๊ดอย่างโมจิหรือว่ามดแดงนะคะรับบทโดยน้องอิมิลี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวจอมแสบค่ะที่ยิ่งทำงานด้วยก็ยิ่งปะทะกันเข้าไปอีกนะคะงานนี้อินฟลูตัวแม่จะแพ้ทางไอ้หนุ่มบ้านนาหรือเปล่านะคะปักหมุดรอชมเคมีสุดฟินของจูเนียร์เอมิลี่ได้เลยในละครรักแบบตรงๆณหนองบัวทองทางหน้าจอช่อง3ค่ะ
14: ทุกผลงานละครคุณภาพติดตามได้ทางหน้าจอช่อง3นะครับวันนี้หมดเวลาของข่าว3 4แล้วครับเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
16: ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้ผมบอกเลยว่ามันมีประเด็นมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะคือตัวผมเองเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกไปในข่าวเที่ยงแล้วครับบอกว่าผมเองตอนนั้นก็ไปวุ่นวายกับเรื่องราวของทางศูนย์ Nursing Homeนะฮะก็คือโสธรชัยตอนนั้นก็เราก็ทำยาวกันคุณผู้ชมติดตามผลกระแสก็จะรู้นะครับว่าเราทำยาวทั้งสัปดาห์เลยปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยช่วงพักเสาร์อาทิตย์ผมก็ไปเปิดทีวีดูปรากฏผมไปเห็นพุทธทอล์กของคุณพุทธอภิวันเขาทำเรื่องนี้เขาก็ไล่เรียงเรื่องราวผมก็โอ้โหเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะแล้วมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ในวงการพระเครื่องได้ยังไงเพราะผมเองเนี่ยก็เอาจริงนะผมก็เป็นคนที่ชอบพระคุณผู้ชมครับแล้วก็คุกครีกับคุณพ่อผมเองเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณพ่อก็เป็นคนที่ชอบเรื่องพระมากจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเนี่ยพ่อชอบมากก็เลยซึมซับมานะครับสุดท้ายแปลกใจคุณผู้ชมครับว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมีบุคคล2ท่านนะฮะไปเช่าพระกับทางคุณนัทแฟนพันธุ์แท้เป็นพระที่เขาเรียกกันว่าพุทโธกลางคุณผู้ชมครับปรากฏว่าไปจองกันเรียบร้อย 50,000 ซื้อในราคา 900,000 กว่าบาทกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วพระเนี่ยไม่ได้เป็นผู้โทรกลางคุณผู้ชมครับกลายเป็นพระราชการแต่ทีเนี้ยทางฝั่งของคนที่มาเช่าเขาก็ย้อนถามเลยบอกว่าแล้วพี่ทำกันแบบนี้ได้ยังไงในเมื่อตัวพี่เองเนี่ยบอกว่าพระองค์เนี้ยนะฮะคือผู้โทรกลางแล้วที่สำคัญมีใบเซอร์ออกมาจาก4ที่ที่1เนี่ยออกโดยคุณต้นท่าพระจันทร์เป็นเซียนพระชื่อดังคุณผู้ชมครับอีก2ใบออกโดยสมาพันธ์ของทางพระเครื่องเขานะครับส่วนอีก1ใบออกโดยคุณนัทแฟนพันธุ์แท้ก็มีคำว่าแฟนพันธุ์แท้เนี่ยต่อท้ายแล้วก็เป็นคนที่หลายคนเองเนี่ยก็พบหน้าค่าตาเป็นอย่างดีสุดท้ายกลายเป็นว่าพระองค์เนี้ยไม่ใช่พุทโธกลางตอนแรกถึงกับจะมีเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งคนที่ไปซื้อเขาบอกว่าอ้าวองค์นี้อย่างนี้ก็เก๊หรือเปล่าคุณนัทบอกไม่เก๊ถ้าเก๊นี่มีเรื่องกันเลยนะถ้าบอกมีเก๊นี่เป็นเรื่องกันเลยนะเพียงแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าไม่ใช่พุทโธกลางก็ต้องบอกเป็นพระอย่างอื่นเพราะไม่ว่าจะผิวจะดินหรือจะแบบส่วนอื่นๆที่ดูแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่มีเก๊นะเพียงแต่อาจจะไม่ได้เป็นพุทโธกลางเท่านั้นเองเรื่องนี้นี่ทำให้ทางฝั่งของตัวคนผู้ไปซื้อเนี่ยนะฮะก็คือทางคุณโค้กกับทางคุณโยะเขาบอกเลยบอกเขาเรื่องนี้คือเขาจะฟ้องเพราะไปช่อโกงเขาแบบนี้คุณผู้ชมครับอ้าววันนี้มาทั้งสองฝั่งเลยครับเดี๋ยวไปฟังข้อเท็จจริงกันนะว่าจะเอายังไงกันเพราะคุณนัทเนี่ยเท่าที่ทราบมาคุณพุทธาอภิวันก็ตามหาตัวยังไม่เจอคุณบอกคุณจะไปสัมภาษณ์เขาแล้วคุณก็หายหนีหายไปเลย
2: ไม่ได้หนีครับพี่
1: วันนี้คุณนัทแฟนมันแท้อยู่นี่นะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณนัทครับ
2: โก้สวัสดีครับพี่ครับพี่รักสวัสดีครับ
1: แล้วก็มากับทั้งไม่ใช่มากับสิอาจารย์รักเขาแยกมาเองเดี๋ยวจะไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามาด้วยกันอาจารย์รักศรีเกตนะครับแฟนพันธุ์แท้ออฟเดอะเยียร์พระพุทธรูปและพระบูชาสวัสดีอาจารย์รักครับ
3: สวัสดีครับ
1: เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะอาจารย์รักนะแล้วก็แน่นอนครับทางผู้เสียหายนะครับวันนี้คุณโค้กซีโร่มานั่งกับเราสวัสดีครับโค้กครับ
3: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้เรามีทนายคนกลางนะฮะทนายตุ๋ยพรศักดิ์พิพาทอาพนนท์สวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับโอ้นี่คือพระทั้ง2องค์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการเอาไปเทียบกันมาถูกไหม
3: ครับ
1: นะคือทางฝั่งซ้ายมือนี่คือพุทโธกลาง
3: ใช่ครับพี่
1: ก็คือองค์นี้นะฮะ
3: ครับผม
1: องค์นี้นะครับผิวกลับอย่างนี้นะ
3: ครับ
1: เป็นแบบนี้เลยนะ
3: ครับ
1: ส่วนองค์ดำนี่เป็นพระของทางคุณนัทที่ตัวแรกเชื่อว่าเป็นพุทโธกลางเหมือนกัน
3: ครับ
1: ดูต่างกันมากเลยนะ
2: ถ้าดูทีละส่วนมันจะไม่ต่างถ้าแต่ถ้าพอมาเทียบยังไงก็ต่างครับเช่นดูทีละส่วนหมายความว่าดูสังกติดูมือดูทีละส่วนดูบัวดูอะไรครับ
1: ครับแต่ทีนี้เนี่ยเอาจริงๆในฐานะเซียนพระนี่อย่าโกรธกันนะ
2: ไม่โกรธ
1: ผมถามแบบตรงไปตรงมาเลย
2: เอาให้เต็มที่เลย
1: จะได้เป็นความรู้อย่างนี้เลยถามจริงๆระดับเซียนเนี่ยเรียกเป็นคุณนัทเป็นเซียนคุณต้นเป็นเซียนหรือแม้กระทั่งเป็นสมาพันธ์ต่างๆนานาสมาคมต่างๆที่เขาออกใบเซอร์มาให้ดูรูปเดียวๆนี่ดูไม่รู้แหละไม่ขาดดูไม่ขาดว่านี่คือไม่ใช่พุทโธกลาง
2: ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าชีวิตผมผ่านพระพุทโธกลางที่ซื้อผ่านมือไม่รวมองค์นี้แล้วกันนะครับสองพระมี300กว่าองค์แล้ว30ปีผ่านมา2องค์แต่ที่เหลือได้เห็นอย่างเดียวไม่ได้ซื
1: ้อ
2: พอไม่ได้ซื้อเนี่ยความบกพร่องของเรามีเราพลาดได้จริงๆแล้วก็ใบเซอร์ต้องขออนุญาต 2ที
1: ่
2: 4ใบชื่อซ้ำกันไม่ใช่หลายที่
1: อ๋อไม่ใช่หลายที่นะ
2: 2ที่
1: 2ที่คือมีที
2: ่ต้นที่1
1: คุณต้นที่1
2: มีที่1คือสมาคมแต่ให้ออกชื่อคุณจั๊วผู้ซื้อไม่ใช่คุณโค้กเขาไม่ได้มาซื้อพร้อมกันพี่จั๊วเป็นคนมาซื้
1: อ
2: พี่โค้กเป็นคนมาไลฟ์มาพร้อมกับ
1: มาด้วยกันเขาเป็นเพื่อนกันมาด้วยกัน
2: ครับ
1: แล้วของคุณออกมาอีกหนึ่งใบ
2: ออกนี่เป็นใบรับประกันส่วนตัวของผมซึ่งขอโทษประมาณนี้ผมออกใบอย่างนี้ตลอดให้กับทุกคนที่ไม่ว่าซื้อพระอะไรก็แล้วแต่ถ้าเบื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินหรือใครบอกว่า

0: ทาง
1: พี่นัท
0: คุณนัทใช่ครับ
1: ครับ
0: เอางี้ก็เลยมาในวันนี
1: ้ถ้างั้นเอางี้ดีกว่าโคเรื่องราวตั้งแต่แรกเลยบางคนที่ดูผลกระแสเขาอาจจะยังไม่ได้ดูเรื่องของคุณผ่านทางช่องทางต่างๆหรืออาจจะของคุณพุทธเลยก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: คุณเล่าตั้งแต่แรกมันเกิดอะไรขึ้น
0: ก่อนที่จะเล่าผมก็ต้องขอพูดไว้งี้ก่อนนะผมไม่ใช่เป็นเซียนพระนะครับถ้าคำพูดที่เกี่ยวกับศัพท์เกี่ยวกับวงการพระถ้าผมพูดไม่ถูก
1: ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเราพูดตามภาษาชาวบ้านเลย
0: ครับผมได
1: ้
0: ก็วันที่4ตุลาคมครับพี
1: ่4ตุลาที่ผ่านมานะ
0: ที่ผ่านมาครับซึ่งผมก็อยู่ที่นนทบุรีส่วนพี่จั๊วเนี่ยก็ได้ทักมาเขาบอกว่าจะเข้ามาเอาพระพุทธกลางที่พันทิพย์
1: คุณจั๊วเขามาตกลงทำสัญญาเช่าไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว
0: คืออันนี้ตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าเขาคุยอะไรกันคือผมรู้อย่างเดียวคือตอนที่เขาโทรมาว่าพี่จะมาที่พันทิพย
1: ์มารับพระ
0: พุทธโอกาสครับพี
1: ่ครับ
0: ครับผมก็เลยว่าอุ๊ยผมด้วยความที่เป็นศิษย์ของคุณแม่บุญเรือนผมนับถือคุณแม่บุญเรือนครับก็อยากจะเห็นพระพุทธโอกาสเป็นบุญตานะฮะเพราะว่าหาดูยากพี่แล้วก็องค์เป็นล้านแล้วผมก็ด้วยความที่อาชีพของผมเป็นสายครีเอเตอร์พี
1: ่ครับ
0: ก็อยากจะทำคอนเทนต์แล้วเขาก็เลยบอกได้ครับพี่เดี๋ยวเจอที่พันทิปแล้วผมไปถ่ายคลิปได้ไหมครับพี่เขาบอกถ่ายได้เพราะว่าที่พี่ไปเอาเนี่ยนัดรับก็คือนัดแฟนพันแท้น้องรู้จักหรือเปล่าผมก็บอกรู้จักครับพี่ผมรู้จักและติดตามเขาด้วย ติดตามมาตั้งแต่ เขาเป็นพูดได้ไหมพี่เป็นตั้งแต่เป็นแฟนพันแท้ครับคือชอบเป็นการส่วนตัวผมก็วิ่งนี้พี่ดีเลยครับผมได้เห็นพระพุทธกลางด้วยและก็ได้ไปทำคลิปเผยแผ่บารมีคุณแม่บุญเรือนด้วยให้ลูกศิษย์ได้เห็นหลังจากนั้นก็ไปเจอกันที่พันทิพย์ครับพี่แล้วก็ได้เดินไปที่ร้านของคุณนัทแฟนวันแท
1: ้ครับ
0: ครับหลังจากนั้นเนี่ย
1: ระหว่างเดินก็ไลฟ์ไปด้วย
0: ยังครับพี
1: ่ยังนะ
0: พอเดินไปปุ๊บเนี่ยนะครับผมได้ขออนุญาตเข้าไปขอก็สวัสดีก่อนนะพี่ผมติดตามพี่นะครับผมขออนุญาตทำคลิปได้ไหมครับพี่ในการที่ต้องตั้งใจจะมาเผยแผ่ให้กับลูกศิษย์ลูกหาของคุณแม่บุญเรือนได้เห็นพระพุทธกลางไปพร้อมๆกันพี่นัทเขาก็บอกเขายินดีเขาก็เอาไมค์เอาอะไรปุ๊บแล้วเขาเห็นผมห้อยพระพุทธน้อยเอ้ยพระศิษย์เดียวกันครับครับพี่ครับพี่ครับคือมันจะเป็นคลิปก่อนที่จะมีการไลฟ์สดที่หลายๆคนได้เห็นในช่องของผมทีเนี้ยคลิปนี้นะฮะที่หลายๆคนยังไม่เห็นผมต้องถามคุณนัทก่อนพี่ว่าถ้าผมเอามาพูดโดยมีคลิปมาประกอบนี่มัน
1: อนุญาตนะอนุญาตไหม
0: เพราะว่าวันนั้นเราขออนุญาตกันแล้ว
2: ถ้าเป็นคลิปที่เขาไลฟ์สดผมอนุญาตอยู่แล้วครับที่เขาไลฟ์สดเลย
1: ในวันนั้น
2: เ
1: น
2: ี่ยเขาขออนุญาตอยู่แล้ว
0: ครับ
1: โอเคครับคุณอยากให้เขาเห็นให้คนดูได้เห็นนะ
0: มันมีคลิปที่เป็น20 กว่านาทีก่อนที่จะเป็นไลฟ์สดพี
1: ่โอเค
0: แต่คือทั้งคลิปทั้งการไลฟ์สดขออนุญาตพี่เขาทั้งสองอย่าง
1: โอเคลองเปิดดูดิทีมงานเปิดดูนะไม่มีเหรออ
2: ๋อผม
1: ยังไม่ได้ส่งให้นะ
2: เขากำลังหมายถึงคลิปก่อนไลฟ์สด
1: คลิปก่อนไลฟ์
2: นี่ครับขออนุญาตที่ผมห้ามเขาเอาออกมาเผยแพร่เนี่ยเพราะว่าพี่ต้อยท่านเคยบอกผมว่านัทอย่าไปพูดว่าบัตรเนี่ยมันมีความผิดพลาดเพราะแต่ละที่เขาบัตรเขาก็มีทุกที่แหละครับเพราะถ้าเกิดพนัทไปพูดว่าบัตรทุกที่หรือบัตรของสมาคมมีความผิดพลาดเนี่ยนัทรู้ได้ไงว่ามันผิดพลาดมันอาจจะไม่ส่งผลไม่ดีสำหรับสมาคมหรือสำหรับที่อื่นๆแต่จริงๆมันทุกที่มันมีความผิดพลาดได้
1: เดี๋ยวนะคือในคลิปก่อนที่จะมีการไลฟ์นะคลิปนั้นเนี่ย20 นาทีแสดงมันมีเรื่องราวในการพูดคุยเรื่องราวของไบเซอร์อยู่ถูกไหม
0: ถูกต้องครับพี
1: ่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เข้าใจด้วย
0: ครับ
1: คือไบเซอร์อันนี้ออกโดยสมาพันธ
2: ์
1: สมาคม
2: ไม่ว่าจะเป็นสมาคมหรือคุณต้นท่านอาจารย์หรือบลาบลาบลาบลา
1: หรืออะไรก็แล้วแต่คือมันมีการพูดคุยอยู่ในคลิปนั้น
2: ครับครับ
1: แล้วลักษณะว่าร
0: วมถึงใบรับประกันทางร้านก็ด้วย
1: ประมาณว่าแล้วพี่ออกงี้ได้ยังไงทำไมที่นี่ออกงี
0: ้แล้วคำพูดคือเขาชี้นำให้เรามองไปทางที่เขาออกบัตรมาไม่ดีคือทำให้ใจเราไม่ดีคือตรงนี้คือผมอยากจะขออนุญาตพี่ว่าวันนั้นเราก็ขออนุญาตกันแล้วพี่ต้องพี่บอกว่าก็
1: เอาคุณอยากให้เปิดอันนั้นใช่ไหม
0: ครับผมอยากให้เปิดเพราะว่ามันเป็น
1: อนุญาตไหม
0: ม
1: ัน
0: เป็นจุดที่ทำให้เนี่ยแหละจุดเริ่มต้นของการที่เอ๊ะและเอ๊ะครับผมประมาณ
2: ผมบริสุทธิ์ใจเปิดได้เลยครับ
1: เปิดได้นะ
2: ผมบริสุทธิ์ใจ
1: เปิดได้คุณมีคลิปอยู่ไหม
0: เพราะว่าตอนนี้ผมโดน
1: คุณส่งคลิปไปก่อนเลย
0: เดี๋ยวให้ทีมงาน
1: ทีมงานส่งเลยนี่คือเอาสดๆเลยนะ
0: ครับครับ
1: นะเอาโอเค
0: ไล่ทำลายตั้งแต่เวลาที่เราอัดคลิปกันเลย
1: อันนี้เราจะเปิด

0: ากคอมเลยได้ไหม
1: แล้วคลิปนี้ยังไม่เคยไปเผยแพร่ที่ไหน
2: แล้วก็นิดนึงครับพี
1: ่ครับ
2: พอดีคุณจั๊วคือผมไม่เคยคุยกับน้องโค้กหลังขอโทษเขาไม่ให้เรียกว่าน้องคุณโค้กเนี่ยผมไม่เคยคุยเลยหลังจากนั้นนะทุกครั้งในแชทจะคุยกับคุณจั๊วด้วยนะฮะแต่ว่าบางอันเขาก็อาจจะมีอยู่ตอนอยู่ในการด้วยกันนะฮะ
3: โอเค
2: เขากลัวว่าผมจะฟ้องเรื่องเนี้ยผมบอกผมไม่ฟ้องเรื่องนี
3: ้โอเค
2: นั่นเองนำเรียนก่อนว่าไม่ได้ฟ้อง
3: เล
2: ยให้เปิดเลยให้เปิดเนี่ยช็อตสุดท้าย
3: โอเคไม่เป็นไรผมถามอย่างนี้คุณไปตกลงในระหว่างที่รอคลิปนะคุณไปตกลงกับทางคุณจั๊วยังไงคุณจั๊วเป็นคนที่จะซื้อพระองค์นี้ตอนแรกแล้วเข้าใจว่าเป็นพุทโธกลางไปตกลงกันยังไงตอนนั้น
2: เขาทักมาในไลฟ์สดแล้วก็พอทักมาในไลฟ์สดก็มาคุยกันในไลน์ส่วนตัวพอคุยในไลน์ส่วนตัวผมก็หาพระจากหลายๆคนแล้วมันก็ไม่มีพอไม่มีเสร็จผมก็มานั่งไล่ลิสต์ว่าเฮ้ยผมเคยใครมีพระนี้บ้างก็โทรไปถามหลายคนนะป๊อปเชียงใหม่โทรไปถามบอยท่าพระจันทร์โทรไปถามหลายคนมากจนผมมาดูเอ๊ะเหมือนเราเคยได้มา3องค์เราก็โทรไปถาม2องค์นั้นด้วยเขาก็ไม่ได้ขายพอหรือองค์เนี้ยผมขายต่อไป2ทอดก็เลยโทรไปถามเอ้ยพระเนี่ยยังอยู่มั้ยเขาจะขายมั้ยถ้าขายอ่ะมีลูกค้าจะซื้อ
3: โอเค
2: ถามน้องกันที่ซื้อต่อจากผมไปน้องกันก็เป็นเซียนเหมือนกันน้องกันขายต่อให้พี่เอกันบอกอยู่ที่พี่เอครับแล้วการขายไปเท่าไหร่การขายไป68ครับ 680,000 เมื่อปีที่แล้ว1ปี4เดือน
3: ผมถามอย่างงี้ตอนนั้นคุณนัทซื้อมาเท่าไหร่องค์เนี้ย
2: 200,000 จากคุณยศด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3: ยศนะ
2: คุณยศ
3: ยศไปเช่ามาเท่าไหร
2: ่ 5,000 นั่งอยู่นู่นครับคุณยศ
3: ยศนะ
2: ครับ
3: เอากล้องจับคุณยศหน่อยนะฮะขอกล้องสักตัวนึงใส่บ้านตัวเนี้ยยศไปเช่าพระองค์นี้มา 5,000 คุณไปเช่ามาจากที่ไหน
1: สายใต้ครับ
3: ครับ
1: เป็นโต๊ะพระที่แบบว่าอ๋อพับบ้านๆนะครับเขาเอามาขายกัน
3: ทำไมยศถึงไปจับองค์นี้มาเพราะ
1: ต้องอธิบายงี้ก่อนพี่หนุ่มผมอ่ะเคยเห็นพระพุทโธกลางในพิธีปลุกเสกที่วัดอาวุธครับแล้วก็เคยเห็นครั้งเดียวแล้ววันนั้นผมก็ไปเปิดแผง ปล่อยเช่าวัตถุมงคลของพระอาจารย์แจ้ซึ่งเป็นสายตรงของผมนะแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปองค์นี้วางอยู่บนโต๊ะร้านข้างๆถัดไปก็เลยรู้สึกว่าหน้าตามันคุ้นจังเลยชอบมากแล้วก็ไม่ได้รู้จักเลยว่าพระราชการเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเห็นว่าหน้าคล้ายหน้าคุ้นก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรดีๆหรือช็อตมหัศจรรย์อะไรเงี้ยครับก็เลยลองซื้อดูนะครับ
3: ภาพนี้คือภาพตอนที่คุณไปเช่ามาใช่ไหมคุณที่ไปซื้อมาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
3: ใช่นะ 5,000 ที่ไปซื้อนะ
1: ใช่ครับ
3: 5,000
1: ครับ
3: โอเค
4: นี่คนละคลิปนะเนี่ยอ
3: ันนี้คนละคลิปหรือคลิปเดียวกัน
2: อันนี้คลิปย้อนที่เขาทำย้อนว่าเขาไปซื้อกับคนคนนี
3: ้อ๋อไปซื้อย้อนกับคนคนนี้นะ
1: เกิดเหตุอีกทีครับ
3: อ๋ออีกที่คือทำเรียนแบบให้ดูไปซื้อแบบนี้
1: ใช่ครับ
3: โอเคไปซื้อมา5,000
1: ใช่ครับ
4: อันนี้คือเจ้าของ
3: คนแรกเลย
1: คนแรกครับ
3: แล้วตอนนั้นคุณตีเป็นอะไร
1: ต้องบอกงี้พี่หนุ่มเจ้าของร้านพูดกับผมเลยตอนนั้นนะผมถามว่าพระพุทโธกลางไหมครับเขาบอกไม่ใช่หรอกรัชการผมก็เลยสงสัยนะแกดูไม่เป็นเราชอบเราก็เลย
3: แสดงเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าคุณเป็นคนตีเป็นพุทโธกลาง
1: ผมรัดคือผมเห็นว่าหน้าคุ้นผมเลยรันเอามาวัดใจมาครับ 5,000
3: แต่ตัวเจ้าของร้านเนี่ยนับเบิ้มเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าเนี่ยคือรัชการ
1: ใช่ครับ
3: แต่คุณไปตีเองเป็นพุทโธกลาง
1: ใช่ครับ
3: แล้วคิดในใจนับเบิ้มโง่แล้ว
1: ใช่ครับ
3: ถูกไหม
1: หวังฟลุกหวังฟลุกพี่หนุ่ม
3: ฮะ
1: หวังฟลุก
3: หวังฟลุกคือคิดในใจนับเบิ้มแม่งไม่รู้เรื่อง
1: ใช่
3: น
1: ับ
3: เบิ้มแม่งตีราชการได้ไงวะอันนี้ต้องตีพุทโธกลาง
1: ใช่ครับ
3: เอาละ 5,000
1: ใช่ครับ
3: เสร็จปุ๊บคุณไปหาหมูเลย
1: ไม่ใช่พี่หนุ่มเป็นอย่างงี้ผมทักไปหาพี่นัทแฟนมันแท้ไม่ใช่ไม่ได้ขายนะผมไม่ได้ทักไปขายผมทักไปถามว่าพี่องค์นี้ใช่ไหมพี่นัทก็ตอบกลับมาว่าต้องดูตัวจริงผมก็เลยถือพระไปให้แล้วพี่นัทก็เสนอเช่าเลยใช่
3: คุณนัทเห็นคุณนัทตีพุทโธกลางเลย
2: อย่างตอนแรกเห็นรูปเอาดูตัวจริง
3: อันนี้นี่คือรูปนะอันนี้นะไหนๆๆๆนี่นะ
2: แค่นั้นแหละครับนั่นแหละครับต้องเอาตัวจริงมาดูครับแล้วคือเหมือนว่าพอเขาส่งรูปมาเสร็จเราได้โทรหากัน
1: ใช
2: ่โทรบอกเฮ้ยแล้วมันอยู่ที่ไหนพระอะไรยังไงบอกว่าเนี่ยพี่เขา 5,000 เองเอางี้น้องซื้อมาถ้าผิดพลาดพี่รับผิดชอบ 5,000 ให้แต่ถ้ามันพี่ดูว่าเป็นพุทโธกลางพี่ซื้อเต็มกระเบื้องไม่ต้องห่วงซื้อแพงอะว่ายังไง
3: เดี๋ยวนะคือคุณก็รู้ว่าเขาเอามา 5,000
2: ใช่มันเป็นวิถีเซียนอยู่แล้วพี่วิถีเซียนเป็นอย่างนี้พี
3: ่คุณรู้เอามา 5,000
2: ใช่บอก
3: แต่คุณซื้อ 200,000
2: ใช่ซื้อ 200,000 เพราะว่าเรารู้ว่าราคากลางวันนั้นอยู่กลางๆ ล้านคือหลายๆแสน
3: ผมถามหน่อยคุณสมมติคุณเอามา
2: ครับ
3: แล้วคุณไปรู้ทีหลังว่าไม่ใช่พุทโธกลาง
2: ก็ต้องเก็บกลืนเลือดพี
3: ่กลืนไหม
2: กลืนมาไม่รู้จะกี่เลือดแล้วเนี่ยผมเตรียมของที่กลืนเลือดมาไม่รู้จะกี่ชิ้น ผมขออนุญาตครับผมเคยซื้อถุงเขียว 4-5 ใบ
3: แล้วอะไร
2: ถุงเขียวเหนียวซับของคุณแม่
3: อ
2: ๋อแล้วเก๊ 507,000 ผมไม่เคยเอามาออกบัตรเลยแล้วผมเคยขายให้กับคุณเจสันไป3เมื่อ5ประมาณ10ปีที่แล้ว
3: เจสันยังเหรอ
2: ไม่ใช่ฮะเจสันต่างชาติครับ
3: อ๋อ
2: เขาก็ส่งคลิปมาให้ผมนะไปยืนยันผมว่าผมเคยขายเขาไปเกือบแสนใบนึงแล้วหลังจากนั้น5ปีรู้ว่าเก๊ผมรู้เองด้วยนะเขาไม่รู้
3: ขอเอาคืน
2: ผมขอคืนในราคากลาง 200,000 เพิ่มไม่ค่อยอีก 100,000 เนี่ยมีคลิปอยู่ในนี้ถ้าพี่อนุญาตให้เปิดนะ
3: ได้เดี๋ยวแป๊บนึงคืออันนี้คุณแค่อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เห็น
2: ถ้าเป็นของผมหรือผมรู้ภายหลังผมไปซื้อกับราคากลางปัจจุบันด้วยผมมีหลักฐานหลายช็อตครับ
3: แต่คุณก็ต้องเข้าใจนะว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน
2: เข้าใจครับ
3: เจสันอาจมองแบบนั้นแต่ทางจั๊วกับทางโ
4: พ
3: กเขามองอีกแบบนึง
4: ครับ
3: ถูกไหม
4: ครับ
3: เขามองว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
4: ครับใช่ครับพี
3: ่คุณมองอย่าง
4: น
3: ั้น
4: ครับแต่ตรงนั้นน่ะเรามันเป็นที่ผ่านมานะพี่แต่ผมมองก็ยังมองเคารพเขาอยู่นะพี่ว่าเขาเป็นเซียนระดับนี้คือความน่าเชื่อถือความอะไรเงี้ยคือมันก็ยังมีความน่าเชื่อถืออยู่อ่ะ
3: โอเคเอางี
4: ้แต่เกี่ยวกับคลิปเมื่อกี้นะ
3: มันเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวกลับมาเปิดเดี๋ยวรอละโหลดละแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเปิดคลิปแรกเป็นที่มาที่ไปเลย
4: ครับ
3: ถูกไหม
4: ครับ
3: แล้วเดี๋ยวมาว่ากันแต่ที่แน่ๆวันนี้ทางฝั่งนู้นนะอะไรนะชื่ออะไรนะ
2: ยศครับ
3: ยศนะ
4: ครับ
3: ยศเช่ามา 5,000
4: ครับ
3: ตีเป็นพุทโธกลางเสร็จแล้วนำมาส่งต่อให้กับทางพี่นัทซื้อ 200,000 พี่นัทก็ตีพุทโธกลาง
4: เดี๋ยวขอโทษทีพี่หนุ่มผมขอขัดนิดนึงไอ้คลิปนี้มันมีคลิปต่อจากนั้นอีกนะพี่ก็คือว่าผมงงว่าพอ
3: ยศ
4: ถือพระองค์นี้มาหาเขาอ่ะเปิดมาเข็นแค่ตรงหัวนิดเดียวครับ
3: เกศตรงนี
4: ้เกศตรงผมใช้สับ
3: ไม่ถูกครับ
4: พี่ตรงเกศนิดเดียวคือเขาบอกพระผู้ตัวกลางอะไรเงี้ยคือซึ่งเขาบ้านใจมากเลยผมงงว่า
3: คุณว่าไงคนนั้นเขายกมือแล้ว
1: ขออนุญาตครับ
3: ครับ
1: เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นมีครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดที่ร้านด้วยเพราะว่าผมอะเล่นโซเชียลเนาะก็เลยเมื่อการตกลงเช่าแล้วเห็นแล้วในเว็บแรก
4: อันนี้ไม่ได้ว่าคุณยศนะผมว่าพูดถึงพี่คุณนัท
2: ฟังได้เลยครับ
4: ที่บอกฮะ
1: เข้าใจครับ
2: ฟังได้เลยครับ
1: คือผมถ่ายย้อนเพื่อเอาคอนเทนต์แต่เหตุการณ์จริงอะมันมีเหตุการณ์จริงที่พี่นัทเขาเห็นพระแล้วได้ดูแล้ววันนั้นอะซื้อขายกันอะขอโทษทีนะพี่นะ
2: ครับ
1: ขึ้นไปชั้น3ก่อนด้วย
2: ผมเอาไปเทียบด้วย
1: คือเขาเอาไปเทียบอีกองหนึ่งด้วยแล้วเขาก็ลงมาแล้วเขาถึงจะเช่า
2: แล้วมีกล้อง
4: เอาไปเทียบกับองค์จริงด้วยเหรอครับ
2: ไม่ใช่องค์จริงเป็นองค์ที่ถอดจากองค์จริงที่วัดออกใหม่เพราะผมกลัวว่าจะเป็นองค์ถอดที่ผมกลัวโดนเก๊เหมือนกันไปเทียบที่ร้านพี่ศักดิ์ตลิ่งชัน
3: แต่เป็นองค์ถอด
2: จากอย่างเงี้ย
3: องค์ถอดก็คือเอาพระแท้มาแล้วถอดจากพระแท้มา
2: แล้ววัดออก
3: เป็นพระเรียนแบบ
2: เป็นพระรุ่นใหม่ใช่แล้วก็เหมือนกันเป๊ะเลยเราก็กลัวเดี๋ยวจะโดนเราจะโดนถอด
3: อ้าวแล้วคุณไปเทียบเนี่ยเหมือนกันเหรอ
2: คือขอโทษนะครับพระเนี่ยมันพิสูจน์กันขอโทษที่แท้กับเก๊เนี่ยที่ดินที่ก้น
3: เข้าใจ
2: เพราะว่าถ้าเราดูดินแล้วกับองค์ถอดตรงนั้นเราดูว่าไซส์มันไม่ใช่อะไรเงี้ยเราเลยตัดสินใจโอเคยศพี่ซื้อ 200,000 นั่นคือพอซื้อเรียบร้อยคลิปเนี่ยเขายังหน้าซีดเลยว่าผมซื้อจริงๆมีคลิปอยู
3: ่อ่ะเดี๋ยวให้คุณได้พูดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
3: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ที่มาที่ไปก่อนเดี๋ยวคลิปได้เปิดแน่นะฮะคลิปที่คุณบอกอยากให้เปิดเนี่ยเดี๋ยวเปิดแน่เพราะว่าตอนนี้กำลังดึงข้อมูลอยู่เดี๋ยวมาไล่ตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับยังมีเวลาให้แน่นอนเอาเป็นว่าคุณยศคุณไปได้พระองค์นี้มาในราคา 5,000 หลังจากนั้นคุณมาปล่อยต่อนะฮะ 200,000
4: ครับ
3: พระองค์เนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยใครเป็นคนไปขอออกใบ
2: ตอนนั้นถ้าเมื่อปีที่แล้วยังไม่มีการออกใบแล้วผมก็พอซื้อ 200,000 ผมส่งสลิปให้แล้วนะครับสลิปสเตทเมนต์ในการโอนเงินให้เขานะครับแล้วเงินสดผมได
3: ้เอาขึ้นเลยว่าเขาซื้อมาจากประยศ
2: ครับ
3: นี่ถูกไหม
2: นี่ครับสลิป 150,000 บาทเข้าบัญชีภรรยาเขาแล้วก็เงินสดอีก 50,000 บาทครับนี่ตอนนับเงินสดเขาถ่ายไว
3: ้ครับ
2: นะผมไม่ได้ถ่ายนะครับ
3: จากนั้น
2: เสร็จแล้วผมก็ว
3: างปีไหนฮะ
2: ปีที่1ปีกับประมาณ4เดือนที่ผ่านมา
3: okay.
2: หนึ่งปีสี่เดือนที่ผ่านแล้วผมก็โพสต์องค์นี้ด้วยความภาคภูมิใจว่า เฮ้ยเราได้พระพุทโธกลางณเวลานั้นมีพยานว่ามีเซียนสายตรงด้วยการขอซื้อในราคา 450,000 แต่ไม่ได้ขายเขาผมไม่ขายเพราะผมมองว่าราคาผมน่าจะขายได้มากกว่าแต่ผมก็บอกยศนะว่าย
3: ศพี่แต่ตอนนั้นยังไม่มีใบนะ
2: ยังไม่มีย
3: ังไม่มีใบนะอันนี้เดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปตรงนี
4: ้ครับพี
3: ่นะจะได้เข้าใจพระองค์นี้ก่อนว่าที่มาที่ไปองค์นี้นะคุณผู้ชมองค์นี้สีดำนี่นะฮะ
2: ครับพอผมโพสต์เสร็จปุ๊บก็มีน้องชื่อกันก็กันทาวเวศเขาก็มาพี่ขอดูพระหน่อยดิเขาก็มาดูพระบอกว่าเออพี่เขาชอบเหมือนกันเขาชอบผมบอกก็ซื้อได้ผมเปิดราคาเขาแล้วก็จบราคาเขา 600,000 แต่เขาบอกว่าพี่บอกกึ่งเผื่อเอาไปแห่ด้วยก็ว่าเวลาเขาจะซื้อก็ต้องแห่พี่เดี๋ยวประมาณสัก10ถึง15วันนะพี่ถ้าโอเคผมจ่ายตังค
3: ์ 600,000
2: ใช่เพราะวันนั้นยังไม่ได้จ่ายตังค์กันเอาไปแห่ก่อนหรือจะไปทำราบาบาอะไรให้เขาพอใจเขาผมยินดีพอเขาเอาพระไปปุ๊บกันนี่แหละเป็นคนเห็นว่ามีสายตรงด้วยกันมาขอซื้อ 450,000 นะครับผมก็ปล่อยเวลาไปไม่กี่วันเขาบอกโอเคพี่เดี๋ยวผมโอนให้พี่ก่อน 500,000 นะก็มีสลิป 500,000 ที่กันโอนให้ผม
3: อ่ะ
2: ครับ
3: คุณปล่อยองค์นี้ไปเท่าไหร
2: ่ 600,000
3: 600,000 นะให้กับคนชื่อกันนะ
2: ครับแต่กันโอนมาก่อน 500,000
3: อ่ะเสร็จปุ๊บแล้วกันไปไหนต่อ
2: กันขายต่อให้เซียนด้วยกันอีกคนนึงชื่อพี่เอศักดาคมซึ่งเขาก็เป็นคล้ายๆเหมือนคุณตั้มเดือดเซียนอ่ะเป็นเซียนด้วยเป็นอินฟูเหมือนคุณโคกด้วยนะฮะ
3: ขายไปเท่าไหร
2: ่680,000
3: 680,000นะ
2: ครับ
3: โอเคคุณเอนี่เขาดูพระได
2: ้ก็เป็นเซียนครับ
3: เป็นเซียนเลยนะ
2: เป็นเซียนพระครับ
3: คือเขาก็ตีเป็นพุทโธกลางเหมือนกัน
2: เขาเช็ค
3: เขาเอาไปเช็คที่ไหน
2: ต้องถามเขาครับอันนี้ต้องถามเขา
3: แสดงว่าทุกคนที่คุณพูดถึงเนี่ยตีเป็นพุทโธกลางหมดเลย
2: ก็ดูเป็นเหมือนผมนะฮะหมายถึงก็ดูวิธีที่ใช้เหมือนผม
3: แต่ก็ยังไม่มีใบนะ
2: ยังไม่มี
3: ใบนะไปถึงมือคุณเอก็ยังไม่มีใบนะ
2: ครับ
3: คุณเอเอาไปดูกับเซียนคนอื่นก็ตีว่าเป็นพุทโธกลาง
2: มีหลายเซียนผมขออนุญาตเอาใกล้ๆอ่ะพี่รักพูดให้เต็มที่เอาเรื่องจริงพูด
3: เอาจริง
2: ๆไม่ต้องเกรงใจ
3: เลยไม่ต้องเกรงใจอาจารย์รักถ้าอาจารย์รักเห็นโดดๆเลยนะไม่เห็นองค์นี้คุณผู้ชมต้องฟังก่อนนะองค์เนี้ยซ้ายมือคุณผู้ชมเนี่ยองค์เนี้ยนะฮะคือพุทโธกลางนะแต่องค์เนี้ยไม่ใช
2: ่
3: องค์นี้ไม่ใช่แต่ถ้าอาจารย์รักมองเนี่ยอาจารย์รักมองไงองค์นี้ก่อนเลยองค์นี
5: ้คือผมจะเรียนให้พี่หนุ่มแล้วก็นัดรวมทั้งผู้ชมทั้งประเทศฟังนะครับคุณต้องเข้าใจและแยกแยะคำว่าพระราชการกับพระพุทโธกลางเนี่ยให้ออกซะก่อนคุณถึงจะรู้ได้ผมในฐานะที่เป็นแฟนมันแท้พระพุทธรูปพระบูชาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณเอาราชการร้อยองค์มาต้มผมไม่มีทางซื้อพุทโธหรอกเพราะอะไรรู้ไหมมันมีเอกลักษณ
3: ์คือถ้าอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะบอกว่าองค์นี้ถ้าอาจารย์เห็นเดียวๆเนี่ยไม่ต้องมาคู่กันเลยเห็นเดียวๆเนี่ยตีเป็นอะไรอ่ะผมถามอย่างนี้เลยง่าย
5: ๆผมก็ตีพระราชการไง
3: ไม่ตีพุทโธกลางนะ
5: ไม่ตีนี่หมายถึงว่าในความที่เราเนี่ยศึกษาพระพวกนี้มาแต่ถามว่าโดยรวมนะไม่ว่าจะเป็นนัดเป็นขอโทษครับเป็นสมาคมเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้เล่นพุทโธกลางตรงๆเนี่ย
3: ตาไม่ถึง
5: มันไม่ใช่ตาไม่ถึงพี่เข้าใจคำว่าพระโรงงานเดียวกันไหมคือ
3: คนทำคนเดียวกัน
5: พระราชการกับพระพุทโธกลางเนี่ยมันเป็นพระที่ออกมาจากที่เดียวกัน
2: คือพระเหมือนกัน
5: คือโรงงานเนี่ยชื่อพัฒนาช่างพัฒนาช่างเนี่ยมีมาแต่สมัย
2: ร
5: .6 ไปปลายไล่ลงมาเลยจนกระทั่งมาถึง9กว่าเนี่ยก็คำว่าราชการเดี๋ยวผมอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะครับว่าทำไมเขาถึงเรียกราชการคือเมื่อสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเราเปลี่ยนการปกครองปั๊บเนี่ยสมัยยาล่มไปแล้วเราก็เริ่มต้นรัตนะรัตนะเนี่ยจะเป็นทรงเครื่อง
3: เป็นรัตนโกสินทร์แต่เป็นเครื่องจะมีปุ่มปั๊มปั๊มตาม
2: ที่ว่าม
3: ีดอก
5: มีดอกพระสมัยของรัตนะเนี่ยตั้งแต่ร.1มาเนี่ยจะเป็นทรงเครื่องทรงเครื่องสวมชฎาหรือตามภาษาพวกนักเรียนเรียกพระลิเกแต่ร.1 ร.2 ร.3 เนี่ยก็จะสร้างพระประจำพระองค์หรือให้พระเมสีให้นางสนมหรือให้กับพระโอรสพระธิดาอันเนี้ยเราเรียกว่าพระประจำพระองค์หรือพระราชการแล้วมาเฟื่องฟูตอนยุคร.4 ร.5 เพราะว่าร.4 ร.5 เนี่ยมีสนมเยอะมีโอรสมากมีธิดาเยอะพระพวกนี้ก็เลยเฟื่องฟู
3: ก็จะเปลี่ยนจากทรงเครื่องไปแล้ว
5: ชะเขาไม่ทำทรงเครื่องแล้ว
3: ทรงเครื่อง
5: น
3: ี่
5: เป็นพระสมัยแต่นี่คือพระประจำราชการซึ่งเรามักจะเรียกกันว่าเนี่ยถ้าเห็นงี้ปั๊บคือเป็นพระล้
2: อ
5: เชียงแสนกับสุโขทัยเนี่ยคือพระราชการไม่ทรงเครื่องส่วนจะตอกชื่อตอกอะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงทีนี้พัฒนช่างเนี่ยก็เปรียบเหมือนโรงงานซึ่งผลิตเอาตรงๆนะสมัยก่อนเรียกว่าประจำราชการประจำตระกูลนั้นประจำตระกูลนี้ แต่พอปลายรอ8ลงมาเนี่ยเราต้องใช้คำว่าแก้บนดีกว่า อย่างพี่หนุ่มหรือผมเนี่ยอธิษฐานว่าวันนี้ถ้าประสบความสำเร็จจากงานนี้จะสร้างพระถวายเราก็ไปที่พัฒนาช่างเฮ้ยเอา5นิ้วเอา7นิ้วเอา9นิ้วสักองค์นึงแบบเนี้ย ก็จะเทแบบนี้มาให้เราเพราะฉะนั้นพัฒนาช่างเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบของรัชกาลในยุครอ8รอ9เนี่ยเยอะมากทีนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องของพุทโธกลางเนี่ยมีที่มาอย่างนี้แต่เดิมเนี่ยคุณแม่ทำพุทโธคลังไว้ที่วัดสรณะ
3: แม่บุญเรือน
5: องค์ใหญ่มากทีนี้มีวันนึงเนี่ยที่บ้านคุณแม่เนี่ยที่เขาเรียกอะไรนะ
2: สามัคคีวิสุทธิ์คณะ
5: สามัคคีวิสุทธิ์ทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีมาสวดมนต์กันทีนี้ในวันเสาร์เนี่ยคุณหญิงวาดได้เอาพระเนี่ยพระราชการเนี่ยเอามา1องค์มาตั้งเพื่อจะให้คุณแม่อธิษฐานจิตทีนี้พอลูกศิษย์ลูกหาคุณแม่มาเห็นที่บ้านโอ้โหปลื้มมากสวยมากคุณแม่เราหล่อกันเองได้มั้ยเนี่ยเอาไว้สักคนละองค์อย่างนี้อย่างนั้นคุณแม่ก็อ่ะเห็นดีเห็นงาม1องค์400บาทปรากฏว่าพับยอด383องค์คุณแม่เบรกเลยเฮ้ยพอถ้าไม่พอต้องถึง 1,000 องค์เลยนะเพราะว่าไม่หยุดไงอ่ะ383องค์ก็จ้างพัฒนาช่างหล่อมาเนี่ยนัยยะว่าขอ6นิ้วหน้าตักหน้าเข่าชนเข่าขอ6นิ้วเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อฉลองอายุท่านเจ้าคุณวัดสมณวงศ์60ปีแต่ปรากฏว่าหล่อออกมาแล้วขัดแต่งแล้วเกาแล้วอะไรแล้วเนี่ยเหลือ5นิ้วครึ่งไม่เชื่อพี่หนุ่มลองวัดดูนะถ้าพุทโธแท้เนี่ยพุทโธกลางเนี่ยเข่าชนเข่า5นิ้วครึ่งฐานชนฐาน7นิ้วครึ่งเข่าชนเข่า5นิ้วครึ่ง
6: ขออนุญาตนะครับ
4: ครับพี่
6: ใช่5นิ้วครึ่ง
5: ข้างล่างเนี่ยฐานมุมแหลมเนี่ยมุมฐานกับมุมฐานเนี่ย7นิ้วครึ่ง
6: นี่เหรอ
5: ไม่
6: ยาวๆมุมแหลมอ๋อนี่นะมุมแหลมนี่นะโอเคใช่เจ็ด
5: ครึ่งไหม
6: ถูกต้อง
5: เนี่ยคือเขามีเอกลักษณ์ไงถามว่าคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมไม่มีโดนเพราะผมเล่นคุณแม่มาตั้งแต่จัมโบ้องละ 6,000 เนี่ยตอนนี้องค์เป็นล้านนะตั้งแต่องละ 6,000 อันนี้มันผิดไซส์
2: ผิดไซส
6: ์ครับ
5: แต่ถามว่ารูปพันสันฐานอันเนี้ยตามภาษาช่างเขาเรียกว่าทองมะล่อคือเนื้อเหลืองแกมแดงเขาเรียกทองมะล่ออันนี้ก็เหมือนกันนะนี่ก็เหลืองแดงแต่ว่าอันนี้อาจจะ
2: โดน
5: ควันทูบโดนอะไรเอกลักษณ์ของพระโบราณเนี่ยหล่อดินไทยเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วพุทโธคลังพุทโธกลางหรือ
6: ให้ดู
5: รัชกาลเนี่ยฐานหนาเห็นไหมครับฐานหนาหนามากฐานหนาหนักหยิบมาปั๊บนี่หนักเลยแต่อย่างที่บอกว่าคือเอาตรงๆอ่ะผมเหมือนสายตรงผมมองปังเนี่ยผมจะเข้าใจแล้วมันมีเอกลักษณ์นะคือประเด็นแรกหน้าตัก5นิ้วครึ่งไม่ว่าถ้าคุณมองด้านข้างเนี่ยนัดหน้าอกจะนูนมากมากกว่าราชการแล้วปรีบนเนี่ยปรีบนท่านเนี่ยจะมาทางข้างหน้าแหละ
2: เอียง
5: มาทางหน้าอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่ถามว่าคนโดยรวมทั่วไปเนี่ยพี่หนุ่มถ้าไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสก็อย่างที่บอกไงไม่ต้องนัดหรอกเซียนพระโดยรวมทั่วไปอ่ะถ้าไม่เคยเห็นพุทโธมาโดนยังไงก็โดน
2: เดี๋ยวพี
6: ่โอเค
2: ปั๊บขอแค่นี้เดียวเมื่อกี้พี่หนุ่มถามว่าเรื่องปีนั้นทำไมไม่ได้ออกบัตรก็เราที่หันมาถามพี่เราวิธีเซียนเราไม่เคยใช้บัตร
5: ถูก
2: เพราะเรามั่นใจ
6: เดี๋ยวนะคือสรุปแล้วคือจารักถ้าเกิดว่าให้ตีเดียวๆองค์นี้ก็ยืนยันเลยว่าไม่ใช่พุทโธกลาง
5: มันเป็นราชการ
6: ตีเป็นราชการเลย
5: เพราะไซส์มันไม่ได้ไง
6: แต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าคนอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เล่นจริงๆเนี่ย
5: โดน
6: แน
5: ่ครับเพราะว่าที่ไปที่มาอย่างที่ผมบอกพี่หนุ่มแล้วบอกผู้ชมทางบ้านนะครับมาจากโรงงานเดียวกันแล้วผมก็เชื่อว่าพระพุทโธกลางเนี่ยน่าจะใช้พิมพ์ของราชการทำด้วย
6: ครับส่วนคุณนัทกำลังจะบอกว่าไงนะ
2: กำลังจะบอกว่าคือตัวผมอะเมื่อสักครู่เนี่ยบัตรเนี่ยมันที่พี่ถามว่าทำไมปีที่แล้วไม่ได้ออกบัตรใช่ไหมว่าเราเป็นวิถีเซียนด้วยกันน่ะคือเรารู้กันว่าถ้าเราสามารถที่จะดูพระได้เนี่ยเราให้ลูกค้าไปออกเองเลยเรามั่นใจของเราแท้อยู่แล้ว
6: แล้วคุณไปออกมา
2: ไม่ได้ออกคือผมไม่ได้ออกปีนึงไม่ได้ออกครับมาออกตอนที่คุณจ้วยอยากจะให้ออกตอนที่ผมขายให้คุณกันก็ไม่ได้ออกขายคุณกันขายคุณเอก็ไม่ได้ออก
6: เข้าใจแล้ว
2: ครับ
6: ก็คือทางคุณจัวอยากได้อ
2: ยากได
6: ้ก็เลยไปออกใบให้
2: เขาอยากได้บัตรของต้นกับอยากได้บัตรของสมาคมแล้วเขาบอกว่าออกเป็นชื่อจัวก็ได้ชื่อเขาหรือออกเป็นชื่อผมด้วยเขาว่าเขาเป็น FC ผม
6: แล้วตอนที่คุณต้นออกให้เนี่ยคุณได้เอาพระองค์เนี้ยไปให้ทางคุณต้นดูกับตาไหม
2: ไม่ตอนแรกพระอยู่ที่บ้านพี่เอเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวพี่จัวจะซื้อจริงหรือเปล่าเราก็เลยส่งรูปให้พี่จัวดูก่อนทีนี้พอส่งเรื่องพี่จัวบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาดูนัดวันเอาคนมาดูถ้าเกิดดูแล้วไม่พอใจก็ไม่ซื้อก็ได้ไม่ว่ากันใช่ไหมฮะ ก็วันที่นัดกันมาดูก็คนที่มาดูก็ไม่มาพอคนไม่มาผมเลยโทรหาพี่จั๊วพี่จั๊วครับไม่ทราบจะมีคนมาดูไหมครับพี่จั๊วบอกว่าไม่เป็นไรพี่งั้นพี่ไปออกบัตรก็ได้อันนี้คือการโทรคุยกัน
3: นี่นะคุณส่งอันนี้ไปให้ดูแบบนี
2: ้ส่งแบบนี
3: ้ขอดูเมื่อกี้ก่อนขอดูเมื่อกี้ก่อนนี่นะ
2: ครับ
3: ไม่มีสมาชิกในห้องแชทแล้วเลย
2: พี่จั๊วเขาบอกว่าเขาไปต่างประเทศแล้วเขาลบไลน์ทิ้งแล้วก็ลบ Facebook ลบทุกการติดต่อของผมออกหมดแต่ว่าเขาขออนุญาตเปลี่ยนไลน์ครับ
3: อ่าโอเคไม่แต่ทีเนี้ยผมอยากรู้ที่คุณส่งอันนี้ไปให้คุณต้นดูคุณส่งทางไหน
2: ส่งทางไลน์ครับ
3: ส่งไลน์คุณมีไหม
2: มีครับมีไลน์ที่ส่งให้ต้นคร
3: ับ
2: หร
3: ือส่งให้ทางทีมงานยังฮะ
2: เออไม่ได้ส่งครับขอโทษที
3: เดี๋ยวคุณส่งอันนี้ให้หน่อยให้ยืนยันหน่อยว่าคุณส่งไปให้ทางคุณต้นดูจริงประเด็นมาอยู่ตรงเนี้ยพอสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความเป็นเซียนน่ะแล้วพอไปขอโทษนะไม่ไปโกรธกันนะ
2: ไม่โกรธครับพี่เต็มที่ได้เลยครับพี
3: ่พอไปรู้จักกันน่ะมันก็เหมือนเกียเสียกันน่ะ
2: ครับครับ
3: มันเหมือนกับส่งรูปไปปุ๊บเฮ้ยผมแม่ง
2: โทษครับ
3: ผมแม่งพระผมแท้คุณต้นก็อาจจะมองว่าเอ้ยคุณแบบมาสายนี้คุณไม่มีพลาดอยู่แล้วก็เลยลงให้แต่ทีเนี้ยความเดือดร้อนน่ะมันกลับไปตกอยู่กับผู้ซื้อเขาถูกไหม
4: ถูกครับพี่
3: เพราะคุณรู้สึกว่าอ้าวมันก็ไม่แฟร์กับผม
4: ครับ
3: ทำไมคุณเอาพระไปให้คุณต้นดูคุณต้นขอโทษนะพี่ต้นคุณต้นก็อาจจะสับเพร่าอ้าวผมไม่ต้องดูหรอกเพราะเชื่อใจกับนัดออกใบให้เลย
2: ครับ
3: ถูกไหมพี่
5: จริง
7: คือผมแค่อยากรู้กับพี่หนุ่มว่าทำไมถึงต้องเป็นคุณต้นทำไมไม่เป็นสมาคมหรือเป็นองค์กร
2: เออสมาคมด้วยครับสองที่
3: สองที
2: ่อันนี้อันนี้
4: รวมถึงสมาคมได้ครับ
2: ครับ
3: สมาคมสมาคมได้เห็นไหม
4: พระเหมือนกัน
2: เออสมาคมไม่ได้เห็นเหมือนกันครับเพราะว่าอย่าง
3: น
2: ี้ครับ
3: ออกให้เหมือนกัน
2: นำเรียน
3: แล้วทำไมสมาคมถึงออกอ่ะ
2: ทั้งช่วงเวลาทั้งสองช่วงเวลาที่ออกบัตรพร้อมกันเนี่ยน้ำท่วมครับพี่พอน้ำท่วมที่ห้างพันทิพย์น้ำท่วมที่บ้านของคนทั่วๆไปมันก็โอกาสที่การเดินทางมามันก็เลยยากแล้วก็
3: โอ้มันไม่ได
2: ้ผิดพลาดที่ผมครับ
3: มันไม่ได้พอน้ำท่วมจะบอกว่าน้ำท่วมนี่แล้วไปออกนี้ก็ไม่ได้นะ
2: ครับครับผิดพลาดที่ผมครับผิดพลาดที่ผมอันนี้เอาความจริงมาคุยครับแล้วก็ทางต้นเนี่ยเขาก็เชื่อ
4: ไหมเขาพูดเรื่องนี้แล้วผมมีประเด็นที่ตั้งคำถามครับพี
3: ่เดี๋ยวให้กลับมาผมขอเข้าโฆษณาแป๊บหนึ่ง
4: ครับพี
3: ่นะขอเข้าโฆษณาแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะ
8: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
3: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคือจริงๆผมต้องบอกแบบนี้ประเด็นในวันนี้2มุมเนี้ยพูดเนี่ยทางเดียวกันแต่ความรู้สึกต่างกันฟังง่ายๆเลยคุณผู้ชมครับทางเนี้ยเขาจะบอกว่าเขายอมรับผิดเขาไม่รู้จริงๆตั้งแต่แรกเขาตีว่าองค์เนี้ยเป็นพุทโธกลางเขาเลยขายไปถูกไหม
2: ขายไปใช่ครับขาย
3: ส่วนทางเนี้ยเขาไม่อะไรเลยทางก็ทางเดียวคือมิจริงพี่รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเนี่ยไม่ใช่พุทโธกลางแต่พี่ก็ยังเอามาขายผม
4: ใช่ไหมถูกครับเหมือนพี่รู้อยู่แล้วเหมือนมาหลอกขายผมหรือเปล่า
3: อันเนี้ยเห็นไหมสุดท้ายสองคนเนี้ยมองไม่เหมือนกัน
4: ครับ
3: มันต้องมาหาตรงเนี้ยว่าทางนี้เขามีหลักฐานอะไรที่จะยืนยันได้ว่าทางนี้รู้อยู่แล้ว
4: แล้วอย่างที่พี่หนุ่มบอกครับพระองค์นี้ผ่านเซียนมาแล้วกี่เซียนน่ะที่พี่เขาไล่สตอรี่ในการที่พระองค์นี้อยู่มือนี้แล้วก็เซียนทั้งนั้นเลยคนเล่นพระทั้งนั้นเลยพี
3: ่คุณกำลังจะบอกเขาปั่นอยู่เงี้ย
4: เออก็ถึงบอกครับว่าแล้วจริงๆแล้ววงการพระดูแล้วว่าต้นทุนอะไรพวกนี้เขาไม่ค่อยมาเปิดเผยกันใช่ไหมพี่รักอันนี้ผมถามพี่รักอันนี้ความรู้ครับขอโทษดีพี
5: ่ครับได
4: ้เขาจะไม่ค่อยมาเปิดเผยต้นทุนอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะในการที่ซื้อมาหรือยังไง
5: ถ้าเอาตามโดยรวมทั่วไปอ่ะคือเขาไม่สนใจหรอกอย่างเหมือนผมเนี่ยอย่างยศจะซื้อมา 5,000 ทางนี้ไปซื้อ 200,000 เนี่ยแล้วทางนี้ก็อ่านว่ามึงกำไรแสนกว่ากูไม่แคร์หรอกแต่กูอ่ะไปขาย 5-600,000 ได้กูก็ซื้อ
2: อันน
5: ี้เรื่องปกติ
2: เป็นเรื่องปกติจริงครับ
4: แต่นี่ถามเรื่องความรู้ด้วย
5: มาได้ไม่ได้พี่คุยเราผมบอกเลยนะผมไม่ถึงกับเสียคุณแต่ผมรู้เกี่ยวกับคุณ
4: ครับ
5: เหมือนนี่ก็เหมือนกันแต่ในความเป็นจริงอ่ะผมอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับพี่หนุ่มเนี่ย
4: ครับ
5: ความถูกต้องมันต้องมาก่อน
4: ครับ
5: ก่อนความถูกใจ
3: นะ
5: ถูกปะล่ะ
4: ครับ
5: ก็อย่างผมพูดเลยถ้าเป็นผมไม่มีโดน
4: ครับ
3: นี่
5: เพราะผมขออนุญาตนะ
3: ครับ
5: ผมเก่ง
2: เก่งกว่าเก่งกว่าเก่งจริงจริงจริง
4: ไม่ไม่
5: แต่ถ้าโดยรวมเนี่ย
2: จริงจ
5: ริงโดยรวมดีอันนี้โยกการโน้น
2: คือถ้าไม่เก่งจริงเป็นแฟนพันธุ์แท้พระบูชาไปได้
4: อันนี้เก่งจริงยอมรับพี่อันนี้แต่จะบอกว่า
5: คือผมอะเล่นอยู่แล้วโดยเฉพาะพระบูชาเนี่ยมันเป็นของใหญ
4: ่ครับ
5: สมัยก่อนเนี่ยผมเล่นกันเนี่ยนะมันพูดแล้วมันเหมือนโม่เดินผ่านเนี่ยบอกคุณได้เลยอู่ทองเชียงแสนสุโขทัยเพราะอะไรมันเหมือนผมเดินผ่านพี่หนุ่มอะ
7: เพราะอาจารย์เก่ง
5: ใช่เดินผ่านว่าเอ้ยพี่หนุ่มเอ้ยนัดอย่างเงี้ยมันเป็นความเคยชิน
2: เห็นบ่อย
5: แล้วทีนี้อย่างที่ว่าพุทโธกลางเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าลึกจริงๆคุณยังไม่รู้เลยว่าพุทโธกลางเนี่ยกว้างเท่าไหร่ฐานตัวแล้วจุดสังเกตก็คือพระเกศข้างบนเนี่ยมันง้ำลงมาใช่ไหมนี่พอคุณเจอราชการเนี่ยมันมาจากโรงงานเดียวกัน
3: ให้คุณจำได้ดูเกศนะฮะผมเอาข้างหันข้างให้ดูอย่าง
5: น
3: ี้เลย
5: คือเกศปลายเกศมันจะเอ็นมาข้างหน้านิดนี่
3: จะเห็นชัดเจนเลยว่า
5: เอ็นมานิดนิด
3: เอ็นไปด้านหน้า
5: แต่อีองค์เนี่ยมันตรงเป๊ะเห็นป่ะ
3: ส่วนอันเนี้ยเกศตรงขึ้นไปแบบนี้นี่ฮะเห็นไหมฮะนี่คือถามจริงๆเหรอ
2: ครับ
3: นัดไม่รู้เหรอ
2: ด้วยความบริสุทธิ์ใจพี่ถ้ารู้เนี่ยพระองค์เนี่ยมันมูลค่าจริงแค่หมื่นกว่าบาทครับผมไม่จำเป็นต้องไปซื้อ 200,000
3: ไม่คือพวกล่องลอย
2: เราผ่านมาน้อยครับแต่ยอมรับว่าถามว่าถ้ามาอย่างนี้เราก็จำได้หมดอะครับแต่ว่ามัน30ปีเราซื้อมา2องค์นี่คือองค์ที่3แต่องค์ที่เห็นทั่วๆไปโดยที่ไม่ได้พิจารณาละเอียดเราก็เดินผ่านร้านนู้นร้านนี้บ้างอาจจะมีเห็นอาจจะเห็นที่ร้านคุณเต้ร้านคุณหมึกอะไรเง
4: ี้
2: ย
4: นี่ขออนุญาตถามคุณนัทครับแล้ว2องค์ที่แล้วที่พี่ออกไปเนี่ยคือไม่มีปัญหาใช่มั้ย
2: ไม่มีครับ
4: อ๋อเขาแสดงว่าพี่นัทก็คือได้เห็นองค์พระพุทธกลางมาแล้วก่อนหน้านั้นคือองค์แท้ถูกม
2: ั้ยใช่ๆๆ
4: ที่ไม่ใช่ท่าน
2: ที่ไม่ใช่
4: รัชกาลใช่มั้ย
2: ครับครับแต่ว่าตอนที่ผมซื้อกับยศอะครับผมก็พูดคำว่ารัชกาลพุทธโธกลางเพราะอันนี้มันคือยุคในรัชกาลเหมือนกันบางคนในโซเชียลที่คอมเมนต์ก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่ไงเอารัชกาลมาขายเป็นพุทธโธกลางแต่ต้องเข้าใจก่อนว่านี่อยู่ในหมวดพระรัชกาล
4: แต่นี้ผมถามอาจารย์ละครับ
5: ครับ
4: ด้วยความขึ้นชื่อได้ว่าเซียนครับ
3: อาจารย์ครับเลยนะ
4: ครับครับอันนี้ขอเจ้าของพระให้เบาๆถ้าพี่หนุ่มได้ครับถ้าคนอื่นต้อง
3: ขออนุญาตนะ
4: ครับพี่เดี๋ยวราคามันจะเสียพี
3: ่ที่ซื้อเลยได้มั้ยเช่าเลยได้มั้ย
4: เออผมเอารูปไว้พี่เอารูปไว้ก่อนดีกว่าด้วยความ
5: มีนะผมบอกให้ฟังนะพี่หนุ่มเนี่ยควรจะมี
4: ครับ
5: คุณแม่พูดไว้ว่าไงรู้มั้ย
3: ไม่รู้ครับผมจะไปทันได้ยังไง
5: ถ้ามีพุทโธกลางอยู่ในบ้าน
2: อยู่บ้านใครรวยใหญ
5: ่
2: อยู่บ้านใครคนนั้นรวย
5: ข้าวเรียกว่าอะไรข้าวไม่ข้าวเหลือ
2: เกลือไม่ขาดเกลือจะไม่ขาด
3: หาได้มั้ยหาได้มั้ย
5: ไม่ได้
3: แต่มาอย่างงี้ไม่เอานะถ้ามาอย่างองค์นี้ไม่เอานะ
5: ด้วยความไปรับสีเกตนะต่อให้2ล้านยังไม่ขายให้เลย
3: องค์นี้นะ
5: ใช่คุณจะทำเพื่ออะไร
4: จารักอ่ะผมขอถามหน่อยครับก็คือขึ้นชื่อด้วยว่าเซียนแล้วเนี่ยฮะอย่างจารักคือเป็นผู้ชำนาญการ
5: ครับ
4: คือเห็นด้วยตาเปล่าคือรู้เลยว่าไม่ใช่พระพุทธกลางแต่ด้วยของคุณนัทก็ก่อนที่ผมจะได้คุยได้ก่อนที่จะซื้อขายตอนซื้อขายกันก็คือเขาก็บอกอยู่ว่าเขาเป็นสายตรงของคุณแม่บุญเรือนเพราะนั้นด้วยความเป็นเซียนระดับเซียนพันแท้ด้วยด้วยพระอะไรก็แล้วแต่พี่
3: เขาต้องรู
2: ้จริงฮะผมเป็นแฟนพันแท
5: ้อดฟังนะอดฟังพี่นะต่อหน้ามันเลย
4: คืออันนี้ไม่ต้องเกี่ยวว่าเอาพันแท้เนี่ยนี่ขออนุญาตพูดก่อน
5: อดฟังผมเลยแล้วเดี๋ยวผมพูดต่อหน้ามันเลย
4: ครับ
5: มึงอะเก่งไม่จริงฟังนะหลายคนบอกนัดเนี่ยสายตรงคุณแม่นู่นนี่โอเคถ้าพุทโธกูเชื่อมึงแต่พุทโธครั้งเนี่ยเราไม่เคยสัมผัสแต่พอมันเอาองค์นี้ออกมานะตอนที่ผมดูคลิปคุณดูผ่านๆไม่สนใจเลยดูปั๊บพลาดมหันต์เลยเพราะเอาตรงๆเลยนะพระคู่เนี้ยถ้าถามว่าสายตรงคนเป็นเนี่ยแม่งห่างเยอะ
2: คือผม
4: แล้วไงวิรักครับตอนที่ผม
5: ห่างแบบว่าพี่หนุ่มรูปหล่อผมแม่งโคตรขี้เลยเนี่ย
4: เข้าใจป่ะตอนที่ผมไลฟ์สดพี่รักไม่โทรมาบอกเขาว่าไม่ใช่มันไม่ใช่พระพุทธก
5: ามันเก่งกับผมไง
4: เอ้า
5: พี่ต้องเข้าใจดิมันสายตรงกับผมมันเก่งกว่าผมไงแต่ผมมาดูคลิปเนี่ยผมก็หัวเราะในใจอยู่แล้วมึงอะพลาด
4: อ๋อ
2: เขากำลังอธิบายว่าพระของวัตถุมงคลของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยมีพระพุทธน้อยซึ่งเป็นพระองค์เล็กๆและพระพุทธกลางที่เป็นพระองค์ใหญ่ๆใช่ผมผ่านแบบนั้นเยอะผมเคยผ่านแบบนั้นที่มีในครอบครองด้วยตัวเอง 3-4 พันองค์แต่อย่างนี้ผมผ่านมาน้อยอันนี้ผมยอมน้อมรับว่าผมเก่งไม่จริง
5: ที่ผมบอกพี่หนุ่มแล้วบอกทุกคนนะพุทธกลางเนี่ยผิดพลาดกันเยอะมากหายราชการเป็นพุทโธเยอะมาก
3: คือประเด็นตอนนี้อย่างที่ผมบอกอาจารย์ลักษณ์ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทางฝั่งของนัดพลาดหรือไม่พลาดเพราะมันคิดคนละมุมทางเนี้ยพยานยืนยันตัวเองพลาด ขายให้เนี่ยโดยที่ไม่รู้เข้าใจว่านี่คือพุทโธกลางแต่ทางเนี้ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้น
5: ก็ผมบอก
3: ทางนี้เขาบอกเลยบอกว่านัทต้องรู้แต่แรกเพราะหนึ่งนัทคือแฟนมันแท้นัทคือคนที่แบบเคยขายพระองค์นี้มาแล้วเคยเห็นผ่านตามาแล้วแล้วก็คือจะไม่รู้ได้ยังไง
4: ครับ
3: นี่คือสิ่งที่คุณกำลังสงสัย
4: ถูกต้องครับ
3: แล้วทำไมสมาพันธ์นะฮะไอ้สมาคมหรือว่าตัวทางคุณต้นเองถึงได้ออกบัตรให้
4: ครับ
3: คือทั้งหมดเนี่ยมันทำให้อดคิดไม่ได
4: ้ครับพี
3: ่ว่าเขารู้ตั้งแต่แรกว่านี่ไม่ใช่
4: ครับ
3: ใช่ไหม
4: ถูกต้องครับ
3: อันนี้คือสิ่งที่เขามองนะ
2: เข้าใจเขาครับ
3: ทีนี้คุณก็ต้องหา
4: อันนี้พี่นัทไม่โกรธผมนะแล้วผมคิดอย่างนี้คือมันเป็นไปตาม
3: ทุกคนมีสิทธิ์คิด
2: ถ้าโกรธโกรธคุณพูดว่าไอ้นัทแฟนพันเก้มากกว่าถ้าโกรธนะครับเรื่องนี้ไม่โกรธเลย
4: ผมไม่เคยเอ่ยชื่อพี่นะ
2: โถ
4: ผมไม่เคยเอ่ย
2: ไม่เป็นไรเรามีธุระเรามีเรื่องกัน
4: เราไม่เคย
2: ถ้าโกรธโกรธเล่นมากกว่าเพราะว่ามันเป็นชื่อของ
4: แต่ถ้าแฟนพันเก้โอเคผมเคยเอ่ย
3: แต่ไม่ได้เอ่ยว่านัด
4: ไม่แน่นอนครับ
2: คุณไม่มีปัญหาไม่เราไม่ว่ากัน
5: เอาตรงๆนะโคกตามที่พี่ดูมาตลอดเนี่ยนะอันเนี้ยคือจริงๆแม่งจะใช้ว่าเขาเข้าข้างกับเข้าไม่ได้เราเพราะกูไม่ชอบแล้วมึงทำเนี้ยพูดให้ฟังว่าเราดูจากงานครั้งแรกเลยอะยอดซื้
4: อ
5: 5,000 แม่งขายนัด 200,000
4: ครับ
5: ถามว่าถ้านัดเนี่ยรู้ว่าเป็นราชการเนี่ยมึงกล้าลงทุน 200,000 หรือพระแม่งหมื่นกว่าบาท
2: เพื่ออะไร
5: มึงเดินไปร้านกูก็ได้วง 8,000 เอา
3: โหอาจารย์ถ้าอย่างงี้ไม่ได้อยู่ฝั่งเขานะสมมติถ้ากับพี่ผมจะตอบนะอาจารย์ผมตอบบอกว่าก็คือรู้อยู่แล้วขายได้แพงกว่าเอาไปยัดตียัดได้เนี่ย
5: ไม่ใช่
3: ถูกไหม
5: พี่ต้องเข้าใจคำว่านักเล่นผมถึงบอกไงไวเจโง่ถ้ามันฉลาดเนี่ยมันต้องมองออกว่าเป็นราชการถ้าคิดว่าจะไปขายให้คุณแม่ก็ผมบอกไงที่ร้านผมมี7เป็นองค์มึงไปซื้อเลยองค์ละ 7,000 มึงก็ไปซื้อ 200,000
2: ผมนิดเดียวครับ
5: เออ
2: มันเห็นกันขนาดนี้ว่าต่างกันพี
3: ่ไม่แต่ตอนแรกไง
2: ใช่คือผมเนี่ยถ้าสมมติผมจะสวมหรือผมจะทำให้ใกล้เคียงกัน ผมเอาขนาดใกล้เคียงกันง่ายกว่ามากเอาสีผิวเดียวกันง่ายกว่ามาก
5: ไปนะอันนั้นเนี่ยพลาดเริ่มต้น
2: แต่ผมมีเจตนาที่ผมไม่รู้จริงๆแล้วคนที่ขายเนี่ยคนที่ผมขายต่อไปเนี่ยมันก็เอาไปเช็คเหมือนกันคือด้วยวิถีเซียนอ
5: ่
2: ะ
5: มันก็เลยไม่ผ่านไป2-3มือความมั่นใจแม่งสูง
2: แล้วผมโพสต์ส่วนตัว
5: ไปลงทุนซื้อกลับมาขายอ่ะทีนี้มึง2ต่อเข้าฮอตเลยอ่ะ
2: ใช่แล้วผมก็รับผิดชอบ7
5: โดนเด้งแรกก็พอโดนเด้ง2เนี่ย
3: โอเคพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาเปิดคลิปเรียบร้อยหมดแล้ว
4: เรียบร้อย
3: ม
4: าแล้
3: วมาแล้ว
4: มาแล
3: ้
4: วได้แล้วประเด็นออกบัตรยังค้างกันอยู่นะพี
3: ่เดี๋ยวไล่ตรงนี้เลยแล้วเด
4: ี๋
3: ยว
4: ได้
3: ทางนี้นะโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าตกลงแล้วในมุมที่เขาบอกว่าคลิปเนี่ยมันจะหักล้างกับสิ่งที่เขาพูด
4: ครับ
3: ใช่ไหม
4: มันจะมีความชัดเจนและเจตนาจะให้คนดูได้เห็นว่า
3: ไม่เคยเปิดที่ไหน
4: ใช่ครับไม่เคยเปิด
3: แ
4: ล้วจะได้รู้ถึงเจตนาด้วยผมอยากจะรู้คำตอบวันนี้พี
3: ่ได้ครับเอาโอเค
9: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
3: คุณผู้ชมครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับก็มาพูดคุยกันต่อนะครับถึงกรณีของพระพุทโธกลางซึ่งทางคุณนัทแฟนพันธุ์แท้เองก็ได้มีไปเช่ามาจากทางยศนะฮะในราคา 200,000 บาทหลังจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยต่อไปนะฮะให้กับทางฝั่งของตัวคุณกันนะฮะปล่อยไป 600,000 หลังจากนั้นกันก็ปล่อยต่อไปให้กับคุณเออีกเป็นประมาณสัก 608,000 นะครับหลังจากของคุณเอเนี่ยคุณไปซื้อต่อกลับมา
2: 750,000 แล้วก็บอกว่าพี่ผมรับผิดชอบไม่ต้องห่วงจบ
3: ซื้อจากตัวเอมาเนี่ยนะ 750,000 เสร็จปุ๊บปรากฏว่าทางคุณจั๊วนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกับทางคุณโค้กเนี่ยจะไปเช่าองค์นี้จากคุณนัทนะฮะในราคาทั้งหมดเนี่ย 900,000 เท่าไหร่
2: 950,000
3: 950,000 นะครับแต่ 950,000 เนี่ยทางคุณจั๊วบอกว่ามีข้อแม้นะคุณต้องออกใบรับประกันให้แล้วก็ต้องมีใบการันตีมีใบเซอร์ให้
2: ใช่มีใบรับการของผม1ใบการันตีของสมาคมแล้วเป็นการันตีของคุณต้นเป็นทั้งหมดของคุณต้นกับของสมาคม4ของผมอีก1เป็น5ใบครับ
3: คือเอาแบบตรงไปตรงมาเลยแบบนี้คุณก็คิดว่าคุณโดนวางงานได้เหมือนกันนะเนี่ย
2: คืออย่างงี้ครับคุณโค้กเขาบอกว่าเขาไม่ได้จัดฉากไม่ได้วางงานผมมาด้วยความบริสุทธิ์ผมมีคลิปอยากให้พี่เปิด
3: มีอีกเหรอ
2: คลิปเสียงของผม
3: เอาคลิปอันนี้ก่อนได้ไหม
2: เอาของเขาก่อนก็ได้ครับ
3: เอานี้ก่อนได้ไหม
4: ครับพี่
3: คือตอนเนี้ยมุมเนี่ยมันเริ่มต่างกันไปต่างกันมาแล้ว
10: ครับ
3: เอาของคุณก่อนนะ
10: ไล่เรียลไทม์เลยคร
3: ับ เอาไล่เลย
10: ครับ
3: เอามา
10: ก็ที่ผมเล่าไปตอนแรกช่วงแรกอันนี้คือช่วงแรกที่ผมเดินเข้าไปที่ร้านแล้วผมก็สวัสดีเขาว่าผมนี่
3: เขาเสียงเลยครับ
10: เสียงเอาเสียง
11: อันนี้คุณจัว
3: ขออนุญาตคุณจัวนะ
10: ครับ
12: ไม่วางไว้ก็ได
3: ้
12: วางไว้ก็ได
3: ้รถดับแล้วเอามา
12: ถ่ายไว้เลยแล้วไปใกล้ซูมเราได้
11: อันนี้อาจจะแค่คลิปใช่ไหมยังไม่ใช่ไลฟ์สดใช่ป่ะจะบอกว่าอันเนี้ยถ้าเกมก็ออกได้อันนี้พูดจะแบบจริงใจนะแต่อย่างเงี้ย
10: ได้ยินไหม
11: คือมา300ล้านมีปัญหาเบื่อเมื่อไหร่มีอะไรนี่ต้องคืนผมไม่เคยเอามาเสียใจทุกคนเนี่ยคือยอดเงินที่คืนยังมีตรงนี้เป็นทางอันนี้ไม่มีพลาดถ้ามันเก๊หรือมันมีอะไรเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบเลยเลยเพราะถือว่าเขาออกมาถึงแล้วโอเคนี่ไม่คิดเอาเองแต่อย่างเงี้ยผมตายคุณแพ้เข้าใจป่ะ
10: เราไม่มี
11: ข้อตกลงนี้มันมีแค่ผมตายถ้าขอโทษนะถ้าคุณตายก่อนผมไม่มีอะไรต่อขึ้นไปไม่คืนตามยอดนี้เข้าใจนะอันนี
13: ้
11: อ่านเลยก็มีพลาดได้มันไม่ใช่เป็นประกันมันเป็นใบรับรองไม่ใช่มันคือใบรับรองรับรองว่าพระมันแท้แต่เมื่อแต่ถ้าเกิดคนอื่นเขาคืองี้เราไม่คุณเห็นที่เขาที่มันบอกว่ากูใช้เครื่องวิทยาศาสตร์คุณเคยเห็นใช่ไหมที่บอกว่ากูใช้เครื่องยิงอายุเท่านั้นที่ประจมตีบอยเห็นไหมถ้าอย่างนั้นนะแต่ผมไม่ได้พูดว่าตรงนั้นนะผมกำลังพูดหลักการความเป็นจริงการดูพระแท้จริงเนี่ยว่าสมมติอย่างนี้คุณห้อยคาฟอร์อยู่ถ้าคุณดูพระไม่เป็นนะแล้วผมอ่ะว่าอย่างเงี้ยคุณจะแขวงว่าต้องแขวงเพราะผมเป็นสายตรงถ้าผมมีจิตที่ไม่ดีผมมองว่าใบรับประกันในการซื้อคืนดีที่สุดเข้าใจใช่ไหมผมมันจบปัญหาทุกอย่างแล้วผมเป็นคนที่ไม่หักเลยสักบาทเดียวในประเทศไทยนะตอนนี้ที่มีใบแบบนี้เทียบคนถึงรับคืนมา300-400ล้านอันนี้ที่มีไม่ได้คนยังไม่ได้ก็คือเศรษฐกิจไม่ดีเราเขาก็คืนเราไม่ต้องมาเถียงกับผมว่าแท้หรือเก๋เพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาคนที่ดูพาไม่เป็นไปดูยังไงมันก็ดูเก๋ถูกปะอันนี้ใบของสมาคมกับใบของคุณต้นความผิดพลาดน้อยแต่มีไหมเป็นไปได้
3: อ
11: ๋
3: อแล้วพี่ต้นเกี่ยวอะไรด้วย
11: พี่เขาข
3: ออ๋อ
11: ศักยภาพผมอะขอใบใครก็ได้จริงป่ะ
3: โอ้โหพี่นัทดัง
11: จริงป่ะ
3: ใบมันแท้ไ
11: หมผมพูดความจริงกับพี่ไปทุกประการเพราะผมไม่ซีซัวกับคุณแม่ผมเลย
3: เพื่อที่ผมจะได้ความรู้เนี่ยว่าอันนี้คือใบรับรอง
11: ไม่ใช่ใบประกัน
3: เออไม่ใช่ใบ
11: การประกัน
3: ไม่ใบประกัน
11: เออการประกันมันคือคนซื้อกับคนขายประกันกัน
3: ซึ่งเราเข้าใจผิดว่าอันเนี้ยคือถ้ามีใบเนี้ยพระกูแม่งยังไงครับ
11: ผมคำถามนี้ง่ายๆสมมติว่าเราเอาวันนี้อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยใครซื้อเท่าไหร่อ
3: ุ้ย
11: อย่างงี้
3: ใครซื้อเท่าไหร่
11: อ่ะแต่อย่างงี้
3: อย่างงี้ต้องมีแบบว่าถ้าแบบสมัยยังไม่มีข่าวอะไรเงี้ย
11: อ่ะเท่าไหร่ยังไม่มีข่าวเท่าไหร่เกือบแสนไม่เต็มไม่อย่างงี้เป็นเนื้อตะกั่วถูก
3: ขออ่ะไม่
11: ยังเป็นแสนอย่างงี้อะไรคุณดูยังไม่ใช่ยังมีตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึงหมื่นน้องซื้อมา 21,000 น้องผมนะที่เล่นพับด้วยกันเนี่ยซื้อมา 21,000 ใบวันนี้ 8,000 ขายยังวางอยู่ตรงนี้นี่ซื้อผมไป190,000คืนผม190,000คุณได้เงินคืนเต็ม
3: อ๋ออ
11: ันนี้คือใบประกันอย่างนี้คือใบที่เขาดูว่าแท้กับเก๋คุณไปเรียกร้องอะไรเขาได
3: ้เ
11: ขารับจ้างดูคุณแล้วคุณเรียกร้องอะไรเขาได้เข้าใจยังเพราะฉะนั้นในอนาคตที่คุณจะซื้อพับใครก็แล้วแต่สมมติคุณซื้อพัดผมหรือคุณซื้อพัดเท้าหรือคุณซื้อพัดนี่คุณขอไปประกันส่วนตัวแล้วต้องดูอะไรเวลาการกำหนด
3: นี่ก็คือใบนี้ใบนี้อันนี้อันนี้ของพี่เหรอจะว่
13: า
3: เลย
13: เขาจะระบุไม่หักเปอร์เซ็นต์
11: ผมไม่หักเปอร์เซ็นต์คนเดียวเพราะอะไรว่าขอโทษพูดยาวๆเราเด็กเราเป็นเครื่องอยู่แล้วคุณจ่าย100บาทเนี่ยผมจะไปหักคุณ30-40 บาท
3: มึงซื้อปุ๊บมึงขาดทุน
10: ปั๊บแฟนมันแท้
11: มึงจะซื้อเพื่อ ี่คือสิ่งที่เราคิดแล้วคำกล่าวอ้างที่ว่าราคาตลาดวันนี้ผมขอซื้อตามราคาตลาด
14: เก็บรูปก็เก็บรูปเหมือนนั้นไว้ไงคิดก็คิดเลย
15: ไอ้เงี้ยใบรับรองพระแท้เง
11: ี้ยก็ใบรับรองก็เขาต้องบอกว่าพระมันแท้แต่ถ้าเกิดมีคนบอกว่าพระอันนี้มันเก๋ล่ะ
15: คือเขาเนี่ยคือเขา
11: ก็คือสมาคมไง
15: สมาคม
11: สมาคมไงแต่อันนี้คือคุณต้น
15: อ๋อครับนี่แต่นี้สมาคมเลย
11: ทั้ง2อันน่ะ
15: แต่อันนี้ถ้าสมาคมเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจหลายคน
11: ถูกต้องก็มีการตรวจประมาณ 3-4 คนอย่างน้อย
16: แต่ผม 3-4 คนนี้มองว่า
11: ถูกต้องแต่ผมถามว่าถ้าเกิดคุณเอาไปให
16: ้คน5คน6
11: คน5คน6แล้วมันบอกว่าเก๊ล่ะแล้วคุณพาไม่เป็นล่ะแล้วสมมุติไม่ต้องสมมุติอ่ะอันนี้คุณซื้อผมเนี่ยตามราคาเนี่ย 950,000 แล้วผมบอกว่าขอให้นั่นดูคลิปมั้ยมีเดี๋ยวแพ้ไปที่อื่นรับซื้อแสนเดียวเงี้ยหรือไม่รับซื้อเลยคุณรู้สึกไงพระที่ซื้อ 950,000 แต่คนนึงรับซื้อ 500,000 หายไป 400,000 กว่าคุณรู้สึกไงไม่มันคือวงจรธุรกิจพี่มันต้องเข้าใจว่าพี่มีตังกับคนที่เขาไม่มีตังแล้วเงินมันหายล่ะถูกไหมอันนี้คือเงินมันไม่หายยกเว้นตายประเด็นมันเป็นแบบนี้เพราะนั้นไอ้อย่างเงี้ยมันคือการรับกันซึ่งพี่ไม่มีเสียเปรียบพี่จะมีเสียเปรียบอย่างนึงคือผมอาจจะหาเงินมาคืนไม่ช้านิดนึงแต่รับรองว่ามันอยู่ในเวลาเดือนแน่นอนอันนี้กับอันนี้ดีไม่ได้ว่าไม่ดีแต่มีผิดพลาดไหมเป็นไปได้อย่างที่ผมบอกพี่เนี่ย
15: ตอนพี่ได้ดูพระองค์จริงยัง
11: อยู่นี
15: ่อ๋อยังไม่ดูเลยใช่ไหม
11: ไม่ได้ดูพี่ก็ดูทางพ
16: ี่
11: เขาส่งคนมาดูแล้ว
15: โอ้โหพี่ไม่โทรบอกน้องอ่ะน้องไม่เลยฮะน้องใกล้นี่เอง
16: พี่มาแล้วพ
15: ี่
16: บอก
15: มีบุญด้วยมีบุญไม่ใช่แต่มันไม่เนี่ยใจคอไม่ดีตรงเนี้ยโอ้โห
3: อันนี้คือสิ่งที่คุณอยากให้เปิดตอนแรกถูกไหม
15: ครับผม
3: มันคืออะไร
15: สิ่งที่ผมติดใจแล้วก็คือชะงักไปเลยนั่นก็คือบัตรรับรองพระเก๋ก็ออกได้ซึ่งอันนี้เป็นคำพูดที่พี่เขาพูดตอนแรกที่ไม่ให้ผมเนี่ยได้ไปดูให้ความสำคัญในบัตรตรงเนี้ยสี่ใบเนี้ยเขาบอกว่าบัตรตรงเนี้ยมันสามารถที่จะออกเป็นพระเก๋ก็ได้แล้วผมชาวบ้านทั่วไปพี่ผมก็เช่าพระที่ผ่านมาว่าเช่าพระเช่าพระมีใบรับรองอันนี้ผมก็ไม่ดูอะไรหรอกพี่ผมก็ดูพระเอานี้ผ่านการประกวดพระอันนี้รับรองมันดูจากตรงเนี้ยที่ผมเก็บพระไว้อ่ะคือผมคิดในตัวเองว่าเฮ้ยกูเข้าใจผิดมาตลอดเลยวะว่าบัตรตรงเนี้ยมันไม่สามารถที่การันตีพระของเราเนี่ยเป็นพระแท้ได้พี่นึกออกไหมฮะหลังจากนั้นก็เนี่ยถึงบอกว่าผมก็อยากจะให้สมาคมหรือคนที่ออกบัตรได้ให้คำตอบหน่อยว่าเนี่ยในเมื่อพี่คุณนัทโทษทีครับคุณนัทมาพูดแบบนี้มาพูดอย่างนี้กับผมกับพี่จอยอย่างนี้คืออะไรแล้วก็ชาวบ้านหลายคนเชื่อเหลือเกินนักธุรกิจเอ่ยคนที่สะสมพัดเอ่ยนักการเมืองเอ่ยที่เขาได้ไปอ่ะเขาก็มีใบเซอร์ไป
3: เขาก็เชื่อมั่นใจในตัวใบเซอร
15: ์เป็นพี่หนุ่มก็เชื่อมั่นใจว่าพี
3: ่
15: อันนี้ขอโทษถามพี่หนุ่ม
3: เข้าใจ
15: ทีนี้ก็เราจะเอาอะไรวัดแล้วครับถ้าในเมื่อ
3: ขนาดมีใบเซอร์
15: ใช่
3: พระยังไม่ใช่เลย
15: ถูกต้องครับแต่กับกายให้มามองอีกใบหนึ่งคือใบทางร้านเขาไอ้ใบทางร้านเขาเนี่ยผมก็มีประเด็นที่หลังจากที่ผมกลับมาบ้านแล้วรู้สึกมาดูเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเอาออกไปเลยมองไม่ต้องไปมองอย่างนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือใบรับรองทางร้าน
3: ว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่คืนได้เลย
15: คืนได้เลยแล้วถ้าคุณตายหรือว่าผมตายคุณมีใบตัวนี้เอาเมียคุณเอาเดินมาเอาพักคืนได้คืน 100% เต็
3: ม
15: ซึ่งถามว่าพี่คนเราจะตายเนี่ยมันไม่ตายวันตายพรุ่งนะมันก็ต้องตายเป็นปี2ปี3ปี10ปีถูกไหมฮะแต่รายละเอียดคือสิ่งที่ละเอียดไปกว่านั้นผมมาดูในใบตรงนั้นนะผมมาแคปดูที่ผมไลฟ์สดใบตรงนั้นมันระบุว่าอะไรฮะ
3: ผมพอรู้เลย
15: ดูฮะพี่ถ้าไม่ตรงกับใบผมก็เดี๋ยวผมเอาไปเลย
3: น
15: ี่ครับพี่มันระบุว่าอะไรฮะสินค้าราคาไม่เกิน1ล้านคืนภายใน7วันถึง6เดือนหลังจากส่งมอบสินค้าให้กับทางร้านและทางร้านดำเนินการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย
3: นั่นคือหมายความว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดมันคุณตายเกิน6เดือนไปล่ะคุณอาจจะปีนึง
15: ครับแต่เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้ระบุ อันนี้คือช่องโหว่ถูกไหมฮะอันนี้ผมขออนุญาตพูดพี่แต่ถามว่าถ้าเป็นตาสีตาสา
10: แล้วจบด้วยพระองค์นี้ไปเอากลับบ้านไปตั้งอยู่บนหิ้งแล้ววันใดวันหนึ่งเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องใช้เงินขึ้นมาเอาพระองค์นี้ที่เขานึกว่าองค์เป็นล้านเนี่ยเอามาคืนล้านคนนี้ในช่วงเวลาที่มันไม่มีหรอกครับปี2ปี3ปีครับพี่คนตั้งใจที่จะกราบไหว้บูชาพี่คนศรัทธาคุณแม่
17: ใช่
10: เขาต้องมีกี่ปีครับพี่แล้วถามว่าเอามาคืนน่ะด้วยความเคารพครับเขาจะเอาสัญญานี้มาคุยแล้วยายคนนั้นน่ะป้าคนนั้นลุงคนนั้นน่ะที่เขาทํานาศรัทธาครับเขาจะได้ตังค์มั้ยครับพี
3: ่คือคุณกําลังจะดูเรื่องของการระยะเวลาที่เขารับประกัน
10: ใช่ครับ
3: ถูกไหมครับในนี้เขียนเอาไว้1ล้านบาท
10: เนี่ยมันแยกเป็น2เรื่องแล้ว1เรื่องใบพระใบรับรองตัวนี้สามารถที่จะพระตัวนี้เก๋ได
3: ้
10: กับ2ใบตัวเนี้ยเจตนาของคุณคือมันไม่ชัดเจนถ้าเป็นตาสีตาสายอย่างที่ผมบอกฮะเซ็นใบอะไรต้องดูต้องอ่านนะก่อนที่จะเซ็นถูกไหมครับแต่ถ้าวันนั้นน่ะคือเซ็นใบหรือรับพระองค์นี้ไปก็ความชิบหายก็มาเยือนเพราะว่าเขาพูดส่งไปแล้วว่าถ้าคุณตายหรือผมตายคุณเอาใบเนี้ยมายื่นได้เลยแล้วผมไม่รู้ว่าเขา
3: จะบอกว่าถ้าอีกปีนึงไออันเนี้ยมันก็น่าจะหมดไปแล้วเพราะว่าในเนี้ยเขียนไว้ภายใน6เดือน
10: ก็ชัดเจน
3: ถูกไหมอันเนี้ยน่าจะบอกว่าไง
18: ก็ผมจะบอกว่าไอคำว่าผมตายคุณตายเนี่ยมันก็เก็บไปนานๆน่ะจนถ้าเกิดคุณเสียก่อนแล้วผมยังอยู่เนี่ยเอามาคืนเนี่ยกี่ปีผมก็รับคืน 100% ดูจากหลักฐานอันนี้ซึ่งเขาซื้อไปวันไหนฮะโทษนะผมมองไม่เห็นวันที
3: ่3เดือน7 68
18: ปี68นี่วันที่เขาเอามาคืนฮะผมโอนตังคืนให้เขาเนี่ยเขามาคืน6เดือน69นี่ข้ามไปเป็นปีก็คืนเต็ม
3: อันนี้ก็ซื้อไปเท่าไหร่85,000ไอ้80,000
18: ฮะคืนเต็มทุกเจ้าระยะเวลาไม่มีกำหนดแต่เขาเข้าใจผิด
3: ตั้งแต่คุณต้องไปแก้ในนี้
10: อ้าวผมไม่เข้าใจผิด
18: เขาเข้าใจผิดเพราะว่าเราอธิบายหมดแล้วผมในไลฟ์ทุกคนตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นปีๆผมพูดเสมอว่าบัตรผมไม่มีหมดอายุผมรับคืนทุกอย่าง
3: ไม่ถ้างั้นคุณต้องไปแก้อันนี
18: ้ครับครับ
3: คุณต้องไปแก้อันนี้คุณต้องไปแก
17: ้เป็นตลอดชีวิต
3: ครับถ้าคุณจะบอกว่าอย่างนี้คุณต้องเขียนว่าตลอดชีวิต
10: ร
3: ับประกันตลอดชีวิตถูกไหม
10: ครับ
7: เปลี่ยนข้อความใหม่
18: ครับ
7: คือผมเข้าใจที่โค้กพูดเลยนะโค้กพูดถึงบัตรที่รับรองโดยคุณต้นหรือสมาคมผมเห็นด้วยกับที่โค้กเข้าใจอย่างนั้น
18: เข้าใจ
7: คือการออกบัตรมาแล้วเนี่ยมันต้องแท้จริงๆถูก
17: ใช่ใช่
7: ถ้าเราเป็นคนไม่ได้เล่นพระผมเชื่ออย่างนั้นเลยแต่ผมก็เข้าใจที่คุณนัทพูดว่าถ้าบัตรนั้นเนี่ยสมมติว่าคุณนัทแค่กำลังจะบอกว่าถ้ามันเกิดความผิดพลาดจากการออกบัตรไม่ว่าโดยสมาคมหรือโดยใครคุณนัทเขาจะรับรองจากสิ่งที่เขาในฐานะเป็นผู้ขายได้ออกใบนั้น
18: ออกใบ
7: คือมุมเขาก็เป็นแบบนี
18: ้แล้วก็ขออนุญาต
7: เขาก็เป็นแบบนี
18: ้ขยายความ
3: คืออันนี้เป็นคำพูดแต่อันนี้ยึดถือจากหลักฐานที่เป็นเอกสาร
10: ครับ
3: ถูกไหม
10: ถูกครับ
3: คือมันต่างกันมุมนี้
18: ครับ
3: ต่างกันมุมนี
10: ้และที่สำคัญนะ
3: เชิญ
10: ที่สำคัญคลิปมันถ้าดูต่อไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแต่ถ้าคุณพระองค์นี้ออกจากร้านผมไปมีปัญหาหรือมีอะไรเกิดข
18: ึ้
10: น
18: ไม่สบายใจ
10: ไม่สบายใจถูกไหม
18: เอาใช่ครับไม่สบายใจ
10: นี่อันนี้ถ้าผิดพลาดก็ต้องขอโทษพี่ก็เอาพระองค์นี้มาคืนแต่เงินที่คืนเนี่ยก็ต้องทยอยจ่าย
18: จริงครับ
10: ไปตามในระยะเวลาอะไร
18: ก็เนี่ยไม่เกิน6เดือนนี่ครับก็คือทยอยภายในนี่ครับคือสินค้าเนี่ยผมถ้าเงินภายใน1ล้านบาทเนี่ยผมจะคืนคุณ7วันเร็วสุดช้าสุดคือ6เดือนนี่คือข้อกำหนดผม
7: เงื่อนไขไว้
18: ใช่ไม่ใช่ว่าเกิน6เดือนแล้วคุณจะไม่ได้รับเงินเขาเข้าใจผิด
10: ไม่ผมไม่ได้เข้าใจผิดพี่อันนี้ผมเข้าใจถูกแล้วแต่ผมมองว่า
18: ตีความผิด
7: ตลาดเขามอง
10: ผมมองว่า
7: ถ้าเซียนหรือว่าใครออก
10: ผู้บริโภค
7: ต้องแพ้คือเขามองว่าพระต้องแท
10: ้ในมุม
7: ของอย่างเดียวเลย
10: ของผู้บริโภค
7: พระต้องแท้
10: ใช่ไหม
18: ครับครับ
3: โอเคตรงนี้เดี๋ยวคือเขาควรจะแก้ถูกไหมอ
10: ันนี้ก็คือเรื่องที่มันไล่เรียวถามไปว่าเขาเนี่ยคือเจตนายังไงอะไรแค่นั้นเองครับพี
3: ่
10: ครับผมแต่สิ่งสำคัญที่สุดมันคือตรงนี้ฮะเรื่องใบรับประกันใบรับรองออกมา
3: ได้ออกมาได้ยังไง
10: ถูกครับพี
3: ่อ้าวโอเคใบรับประกันที่ออกมาจากทางฝั่งของตัวหนึ่งคุณต้น
10: ที่เราคุยค้างไว้ใช่ไหม
3: สองคือสมาคมเดี๋ยวต่อสายหาคุณต้นนะครับต่อสายคุณต้นเพราะว่าประเด็นมันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณผู้ชมคือพี่ถามนิดนึงทำไมวันที่คุณจูบไปเช่าพระองค์นี้คุณจูบเห็นพระมาก่อนไหม
18: เห็นจากไลน์ครับที่ผมส่งรูปให้ที่พี่รายการได้โชว์ครับ
3: เห็นจาก
18: ไลน์ไม่ได้เห็นตัวจริง
3: ยังไม่เห็นตัวจริงแต่ว่าแล้วก็โอนไปให้ 50,000 เลย
18: ยังครับเขาบอกว่าเขาจะต้องเอาผู้เชี่ยวชาญมาดูแล้วเขาผู้เชี่ยวชาญไม่มาดูผมก็เลยโทรบอกพี่ครับผู้ชันไม่มาดูจะยกเลิกล้มดิวก็ได้ไม่เป็นไรยังไม่ได้โอนเงินครับแล้วจนเขาบอกว่างั้นไปเอาออกบัตรแล้วกันแล้วผมจะโอนเงินให้คุณ10,000ผมบอกว่า10,000เนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาไม่มาตรงวันน่ะ ยึดเงินหมื่นหนึ่งได้เลยผมบอกพี่ผมไม่ใช่คนกินเงินมัดจำคือถ้าพี่ยังไม่สะดวกพร้อมก็ไม่ต้องเช่าก็ได้ไม่ว่ากันคือเราไม่อยากยึดเงินมัดจำคือผมไม่ชอบกินเงินเปอร์เซ็นต์ด้วยชอบกินมัดจำอ่ะด้วยนิสัยอ่ะผมบอกอย่างเงี้ยพี่ผมไม่มีปัญหาพี่ไม่ต้องซื้อก็ได้แต่เย็นๆพี่เดี๋ยวไว้พร้อมก็ซื้อเอ้ยผมพร้อมโอเคงั้นถ้าพร้อมผมขออนุญาตขอมัดจำห้าหมื่นได้ไหมจะได้รู้ว่าพึ่งพระมันยอด95ไง
3: จะได้โอนมาให้50,000
18: ได้โอนมาให้50,000
3: ก็เหลือประมาณ900,000กลมๆ
18: ถูกต้องครับ
3: นี่ฮะนี่ครับโอน50,000นี่นะ
18: ครับ
3: รบกวนสกุลช่วยผมด้วยครับ
18: ครับ
3: คุณจั๊ว
18: ครับ
3: ออกชื่อพี่ก็ได้ครับ
18: เขาบันจั๊วใบนึงชื่อผมใบนึงเพราะว่าเขาบอกเขาเป็น FC ผม
3: ครับ
18: ครับ
3: นี่นะฮะโอเคสุดท้ายคือโอนให้คุณ50,000แต่มีข้อแม้คือขอใบรับประกัน
18: 2 ที่
3: ก็คือที่สมาคมกับ ของทางคุณต้น
18: ครับ
3: นะฮะ
18: ที่ละ2ชื่อ
3: ที่ละ2ชื่อนะ
18: ครับ
3: ที่ละ2ชื่อนะโอเคสวัสดีคุณต้นครับ
19: ครับสวัสดีครับรบกวนเวลาครับ
3: ผมรบกวนคุณ
19: ผมเรื่องเล็กครับ
3: ครับผม
19: ฟังอยู่เหมือนกัน
3: คุณต้นที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมอยู่ดีถึงไปออกบัตรให้ทางฝั่งของตัวคุณนัทเขาว่าองค์นี้เป็นพุทโธกลางทั้งที่ไม่ใช่
19: เดี๋ยวผมย้อนกลับไปวันที่26ก่อนผมจำได้26เดือน9ก็วันนั้นน่ะผมมาอยู่พันทิปแล้วผมก็เจอคุณนัทใช่ไหมคุณนัทเขาก็เดินมาเขาอันนี้ผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเลยแล้วกันนะครับนะครับเขาก็ถามผมว่าเขามีพระอยู่องค์นึงเขาจะมาออกบัตรผมก็ถามย้อนกลับไปแบบว่าคนง่ายๆก็คนอยู่ในวงการเดียวกันน่ะแล้วเป็นพระแท้หรือเปล่าเขาบอกว่าแท้ไอ้พระเขาบอกว่าแท้เป็นพระผมเองพระที่ผมเก็บไว้อยู่ผมบอกโอเคถ้าแท้ก็ไม่น่ามีอะไรมั่งแล้วก็แล้วถามว่าเป็นพระอะไรเขาบอกว่าเป็นพระพุทธโธกลางเนาะแต่ว่าเขาก็บอกว่านายเขาก็ตอบบอกมาว่าแต่เขาไม่ได้เอาพระองค์จริงมานะเพราะว่าเขาบูชาอยู่แล้วผมบอกโอเคไม่กันท่านก็โอเคถ้าเป็นพระของนัดหรือว่าเป็นพระที่นัดบูชาอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็นัดก็ถ้ามีรูปก็ส่งรูปมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมทำให้ผมเรื่องราวเนี่ยในการออกบัตรเนี่ยอันนี้มันเป็นแบบนี้อันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ที่สำคัญคือว่ามันก็เป็นพอหลังจากเรื่องราวนี้เสร็จสับปั๊บบัตรก็ออกไปลงวันที่26เดือน9นะครับแต่ผมขอเล่าต่อนิดนึงแล้วมาถึงวันที่4วันที่เกิดเหตุการณ์ที่คนซื้อจากเชียงใหม่กับคนขายที่พันทิพย์มาเจอกันที่พันทิพย์พอด้วยความที่พอก็มีการซื้อขายกันกำลังจะซื้อจะขายกันก็เผอิญมีไลน์ของน้องคนหนึ่งจากเป็นน้องของพี่ที่เชียงใหม่เขาก็ส่งไลน์มาถามผมแล้วเขาก็ถ่ายภาพให้ดูทางไลน์ผมก็เลยตอบกลับตอบไปว่าถ้าแบบนี้เนี่ยต้องเอาแบบ6นิ้วนะแบบ6นิ้วก็คือผมก็แบบตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าเป็นผ้าอะไรของใครหรอกแต่ผมบอกว่าด้วยความที่ผมก็รู้จักทั้ง2ฝ่ายแหละผมก็บอกว่าต้องเอาแบบ6นิ้วเป็นหลักดีกว่าเขาก็บอกว่าจริงเหรอพี่ผมบอกว่าจริงเนี่ยผมก็ส่งข้อความไป6นิ้วดีกว่าครับ
3: คำว่า6นิ้วก็คือองค์ซ้ายมือของผมนี่ก็คือองค์ที่เป็นพุทโธกลาง
19: องค์ที่เป็นทองเหลืององค์ที่เป็นทองเหลืองจริงๆซึ่งองค์นั้นเนี่ยด้วยความเคารพเลยพี่เขาซื้อไปก็เพราะมีก็มีบัตรผมอยู่ดี
3: องค์นี้มีบัตรต้นอยู่ใช่ไหม
20: ใช่ครับเพราะว่าพี่โจเขาเชื่อใจพี่ต้นมากครับ
19: ใช่
20: เขาไว้ใจพี่ต้นมาก
19: ถูกอันเนี้ยถือเป็นความบกพร่องของผมนะครับผมไม่โทษใครเลยในเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมถือว่าเป็นเรื่องที่ผมผิดพลาดนะครับแต่พอผมเห็นความผิดพลาดแล้วเนี่ยผมก็ต้องรีบบอกคนซื้อว่าเอาองค์6นิ้วดีกว่า
3: ขอโทษนะช่วยเปลี่ยนรูปคุณต้นนิดนึงได้ไหมครับผมไม่อยากได้ที่เป็นภาพของแฟนพันธุ์แท้เพราะเดี๋ยวจะไปพาดพิงเขามันไม่เหมาะ
19: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
3: ไม่ได้เลยครับอาจจะเป็นของรายการเขาไง
19: อ๋อไม่เป็นไร
3: ไม่เป็นไรคุณต้นแต่มันจะเป็นอะไรกับทางรายการของทางเวิร์กพอยต์เขาเดี๋ยวมันจะไม่เหมาะ
19: อ๋อโอเคได้ครับ
3: โอเคเชิญครับ
19: ก็หลังจากนั้นนะผมก็โทรหาน้องคนที่เขาส่งไลน์มาผมก็แจ้งว่าต้องเอา6นิ้วนะเชื่อผมส่วนเรื่องอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยเดี๋ยวผมจัดการให้เสร็จสับผมก็แนะนำคนที่จะเตรียมเงินมา900,000เพื่อจะซื้อเนี่ยผมก็รีบบอกเขาไปแบบวิธีนี้เลยเขาก็โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเขาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็คงไม่ได้ซื้อขายกันแล้วหลังจากนั้นปั๊บเดี๋ยวขอย้อนกลับมาที่ตอน4โมงพอ4โมงปั๊บเนี่ยพี่เช ชื่อพี่จัวคนที่เขากำลังจะซื้อเขาก็โทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมบอกว่าด้วยความว่าผมกราบขออภัยจริงๆองค์เนี้ยมันมีปัญหาแต่ผมอ่ะพอผมรู้ปัญหาปั๊บเนี่ยตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งถึงสี่โมงเนี่ยผมรีบแก้ไขปัญหาผมกราบขอโทษเอางี้แล้วกันผมเรียกแกว่าพี่จัวพี่จัวเอางี้แล้วผมทำให้พี่จัวสบายใจแล้วเดี๋ยวผมจะยกเลิกบัตรใบนี้ให้นะครับผมยกเลิกบัตรใบนี้ให้แล้วเดี๋ยวผมจะส่งข้อความไปให้พี่เขาดูว่าข้อความแบบนี้พี่โอเคไหมถ้าพี่โอเคจะหมายเดี๋ยวผมก็จะได้พิมพ์ลงหน้าเพจเลยผมแฟร์อยู่แล้วผมลูกผู้ชาย

0: พระอยู่ในวงการเดียวกันสองวันนั้นเขามาเขาไม่ได้เตรียมพระมาเขาบอกว่าพระเขาเนี่ยเขาบูชาอยู่ที่บ้าน
1: ต้น
0: บอกโอเคก็ได
1: ้ขออนุญาตผมบอกว่าพระอยู่กับบ้านลูกค้า
0: อยู่บ้านลูกค้า
1: บ้านที่เอง
0: ก็คือขออนุญาตครับก็คืออยู่ที่บ้านลูกค้าผมบอกโอเคถ้าอยู่บ้านลูกค้าก็แต่ว่าเป็นพระของนัดใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับเป็นพระของผมเองอ่ะนั่นก็คงไม่มีปัญหาอะไรมั้งเพราะผมก็หนึ่งเลยผมก็เข้าใจว่าตัวเขาอ่ะตัวพี่นัดเนี่ยเขาก็เล่นพระแม่ชีอยู่ก็ค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าม
1: ีความสามารถ
0: อะไรมาพอประมาณประมาณนั้นผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรแต่พอถึงวันที่เกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยเรารู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปมันไม่ถูกต้องหรือว่ามันผิดพลาดกันและกันมันเป็นความสับเข้าของผม
2: คืออย่างนี้คุณต้นคือพอมันเป็นแบบนี้สุดท้ายอ่ะมันจะมีคำคอรหากลับมาว่าแสดงว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดคุณต้นจะออกใบรับประกันให้คุณแค่รู้จักกันเฉยๆคุณก็สามารถออกให้ได้เลยเพราะอะไรรู้
0: ไ
2: หมผมขอโทษนะคือนี่ผมเป็นกลาง
1: นัดไม่โกรธกันนะ
3: เต็มที่เลย
2: นี่เราไม่โกรธกันนะนี่ไม่โกรธพูดตรงไปตรงมานะเพราะผมก็ลำบากใจเพราะผมก็แบบ
0: คิดยังไงพี่หนุ่มพี่ไงพูดแบบนั้นเลย
2: ผมขอโทษนะเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้ที่ผมฟังคลิปมามันมีคำหนึ่งซึ่งมันสะดุดหูผมมากมันอาจจะไม่ได้สะดุดหูคุณไม่ได้สะดุ
0: ดได้
2: มันมีสะดุดหูเพราะว่านัดเนี่ยเขาไปใช้คำพูดเขาบอกว่าศักยภาพของผมเนี่ยจะขอใครให้ออกใบก็ได
1: ้
2: เพราะคำพูดคำนี้พูดออกมาเสร็จมันไปสัมพันธ์กับสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยมันก็เลยจะทำให้วงการพระมันกลายเป็นความน่าเชื่อถือมันหายไปหมดเลยไง
0: อ
2: าจารย์รักเข้าใจผมใช่ไหม
4: เข้าใจเลยเข้าใจเลย
2: มันเหมือนว่าเอาให้ต่อไปนี่คนมีศักยภาพที่คุณรู้จักใครคุณจะบอกให้ใครออกก็ได้แล้วสุดท้ายพระใช่หรือไม่ใช่มันไปตกภาระไปตกอยู่คนซื้อผมว่าอันนี้มันก็ไม่เป็นธรรมกับเขา
1: ครับ
2: ในส่วนหนึ่งนะขอโทษนะอย่าโกรธกันนะ
0: ได้เลยครับดีครับเพราะว่าวันนี้เรามาเราก็ต้องอะไรที่เป็นปัญหาเราก็ต้องแก้ไขไปอะไรที่ผิดเราก็ต้องแก้ไขให้ได้นะครับมันถึงจะไปได้ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนับจากตัวผมพอเกิดเรื่องราวแบบนี้ปั๊บเนี่ยผมต่อไปผมรู้แล้วว่าการทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยหนึ่งเรารู้จักใครกันแล้วแต่เราจะเชื่อใครกันเราจะเชื่อในเครดิตใครไม่ได้ทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้เชื่อด้วยตาเราเอง
1: ขอแทรกพี่ต้นนิดนึงหลังจากนั้นผมได้พระมาแล้วผมยังเดินกลับไปบอกว่าต้นได้พระมาแล้วต้นจะดูไหมจำได้ไหม
0: โอ้โหอันนี้ผมงงเลยมันก็นานแล้วแหละแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเราบอกแบบนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร
1: ไม่ถ้าผมพูดแล้วคุณจำไม่ได้คุณบอกผมโกหกได้เลยผมไม่มีปัญหาแต่ผมจำได้
0: ว่าไม่
1: ผมเดิน
0: กลับไปว่าก็คือกลับไปเอาบัตรไปเนี่ยนะครับไม่เป็นไรออกโดยผมข้อที่หนึ่งข้อที่สองพอผมรู้ว่ามันผิดพลาดนะครับผมรีบแก้ไขโดยที่แก้ไขเนี่ยก็คือผมก็ได้โทรไปหาคนที่คนซื้อนะครับก็อธิบายให้เขาฟังเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็บอกว่าโอเคถ้าในเมื่อพี่เป็นแบบนี้แบบนั้นพี่ทำแบบนี้ผมแล้วกันผมก็ทำให้นะครับแต่ถามว่าโอกาสที่จะผิดพลาดต่อไปอีกทีไหมผมบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตผมนะครับผมพูดได้เท่านี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ผมไม่โทษใคร
2: คุณต้นคิดคุณต้นจะออกใบอีกไหม
0: คือใบทุกวันเนี้ยผมบอกให้ฟังถามว่าออกไหมก็ยังออกตามปกติแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใหญ่เท่าไหร่หรือราคาแพงเท่าไหร่ผมก็ต้องดูเพราะผมรู้แล้วว่าเราเป็นต้นทางของจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ความผิดพลาดได้เกิดขึ้นอีก
2: กังวลใจเลยครับว่าใบที่เราเคยออกไปมันจะทำให้คนเองมองว่าแบบเอ้ยเขาไม่ได้ต้นไม่ได้เห็นพระจริงว่ะแต่รู้จักกันเลยออกให้ก็เลยต้องกลับไปดูว่าตกลงพระใช่หรือไม่ใช่อย่างเงี้ย
0: ถ้ามีปัญหาอะไรนะครับผมเชื่อว่าผมอยู่ที่พันทิพย์อยู่แล้วนะครับ มาหาผมได้เลยผมไม่กังวลเลยนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยถ้าผมผิดพลาดก็ผิดพลาดเพราะความไม่ตั้งใจผิดพลาดเพราะความไม่รู้ผิดพลาดเพราะความสับเพ่าของผมแต่ผมไม่ได้ผิดพลาดเพราะผมเจตนาจะให้มันผิดพลาดเพื่อที่จะไปหลอกกินใครผมเดินทางมา20กว่าปีเนี่ยไกลเกินกว่าที่จะทำแบบนั้นแล้วด้วยความเคารพเลยและผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ดูรายการวันนี้เนี่ยเข้าใจพี่หนุ่มเข้าใจคนที่นั่งอยู่ในรายการเข้าใจและที่สำคัญคือว่าคนที่เล่นพระเข้าใจแล้วคนที่ไม่เล่นพระก็เข้าใจว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้มันผิดพลาดได้แต่ผิดพลาดแล้วเราต้องรีบแก้ไขผิดพลาดแล้วต้องรีบขอโทษผิดพลาดแล้วก็ต้องรีบทำให้มันถูกต้องแค่นั้นเอง
2: เพราะฉะนั้นนี่คุณก็เลยยกเลิกใบนี้เลยถูกไหมฮะใบของ
0: ผมยกเลิกใช่เป็นแล้วผมยกเลิกเสร็จปั๊บผมก็ยังส่งข้อความไปหาคนที่กำลังจะซื้อว่าข้อความแบบเนี้ย โอเคไหมถูกใจไหมมีอะไรให้ผมเพิ่ม

0: จะให้ผมลดไหมทางปลายทางที่เชียงใหม่ก็แล้วกันผมเรียกทางนี้เขาก็ตอบกลับว่าโอเคครับใช้ได้เลยครับอ่ะโอเคผมก็ลงไปผ่านไป7วัน10วันคอมเมนต์ดีๆมาหาผมตลอดเวลาผมก็คิดว่าเออเราทำผิดพลาดจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็ต้องยอมรับว่าผมผิดพลาด
1: ครับโอเค
0: นะครับ
1: คุณโค้ชอยากถามอะไรอยากจะพูดอะไรไหมที่ยังคาใจอยู่เลยเชิญครับ
2: ก็อันนี้พี่ต้นขออนุญาตถามนะพี่ขออนุญาตนะครับพี่
0: ได้เลยครับได้เลยครับพี่โค้ชครับ
2: เหตุการณ์ครั้งนี้พี่การออกบัตรมันต้องเสียตังค์เสียเงินอะไรให้กันไหมครับพี่เรื่องการออกบัตรขั้นตอนการออกบัตรไม่รู้จริงคร
0: ับ ในตั้งแต่การออกบัตรเนี่ย700ต่อรายการสำหรับร้านผมและผมวันนี้ผมพูดต่อหน้าพี่โค้ชหรือใครก็แล้วแต่ที่ฟังอยู่หรือดูอยู่เนี่ยไม่เคยร้านผมนะครับถ้าใครเคยบอกว่าเคยจ่ายค่าบัตรผมใบละ 2,000 3,000 5,000 เนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่ผมถามผมออกบัตรมาก็หลายปีอยู่นะครับแต่ไม่เคยมีว่าจะมาให้ใครมาออกให้ใครเพื่อที่จะไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับ

0: ้ว่าจะมาให้ใครมาออกให้ใครเพื่อที่จะไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับ
1: คลิปที่ผมบอกไปว่
0: าครับผมได้ฟังและผมก็เชื่อว่าอันนี้มันเป็นปัญหานะครับมันเป็นปัญหาที่สำคัญของการออกบัตรมันเป็นสิ่งที่ทำลายความน่าเชื่อถือที่สุดของการออกบัตรนะครับ
1: ครับ
0: การออกบัตรสิ่งสำคัญเนี่ยคือต้องอยู่ไว้ซึ่งความเป็นพาสเกส
1: ครับ
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่ได้มีพาสเกสเล็ดรอดออกไปเอาเกสหรือผิดแบบอย่างที่ระบุไว้เนี่ยนะครับแสดงว่ามันจะต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ปัญหาเนี่ยมันได้เกิดจากคนหรือไม่เกิดจากบัตรถ้าเกิดจากคนก็ถ้าเกิดจากคนก็ต้องแก้ที่คน
2: คือแสดงว่าโค้กเขาคาใจตรงนี้ว่าพอไปใช้คำว่าพระเกก็ออกบัตรได้ก็คือมันออกให้มันแท้ได้
1: ใช่ครับเขาพูด
0: คือมัน
2: ถูกไหมคำนี้
1: ใช่ครับ
0: คือถามว่ามันมีไหมผมพูดกับลูกผู้ชายเลยนะครับมันมีแต่ผมถามว่าจะมีใครตั้งใจทำไหมผมว่าไม่มีสำหรับผมนะผมเชื่อว่าหลายๆที่ได้ออกบัตรเนี่ยเขาไม่ทำหรอกเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียเลยต่อให้คุณได้ใบละ3สมมุติว่ามีคนให้คุณ 30,000 50,000 แสนนึงเนี่ยแต่ชื่อเสียงอีก10ปี20ปีที่กำลังจะเกิดขึ้นและชื่อเสียงที่คุณสั่งสมไว้10ปี20ปีเนี่ยย้อนหลังกลับไปเนี่ยมันไม่คุ้มกับเงิน 30,000 50,000 หรือแสนนึงแน่นอนครับ
1: ก็เลยนะพี่เรื่องราวที่มันเกิดนะกับสิ่งที่พี่มาพูดขอโทษบางคนก็ยังอาจจะเชื่อพี่บางคนก็อาจจะไม่เชื่อพี
0: ่
1: ครับมันก็เป็นที่เสียหายของพี่แล้วครับพี่แล้วนี้ผมขอถามพี่อีกสุดท้ายครับพี
0: ่ได้เลยครับ
1: ท
0: ี
1: นี้ชาวบ้านทั่วไปหรือพวกนักธุรกิจที่เขานักสะสมพระครับพี่เขาจะเอาอะไรมาวัดกับวัตถุมงคลที่เราจะต้องมาเช่าจากเซียนนะต่อไปเนี่ยพี่ในวงการพระครับในเมื่อพูดมาบัตรรับรองก็พระเก๋ก็ออกได้การดูพระเซียนก็มีพลาดอย่างเงี้ยพี่มันก็ต้องแล้วยังไงฮะมันจะเอาอะไรมาตรงรับประกันได้ต่อไป
0: คือเรื่องบัตรเนี่ยผมเชื่อว่าเราแก้ไขได้นะครับถ้าบัตรเนี่ยทุกอย่างมันอยู่บนมันมีมาตรฐานมันสร้างมาตรฐานที่เหมือนกันหมดในการออกบัตรเช่นโอเคอันนี้ผมผิดพลาดที่ผมไม่ได้ดูองค์จริงต่อไปอย่างที่ผมบอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นพระองค์ละล้านหรือองค์ละพันก็ต้องดูจะองค์จะสูง2เมตรหรือจะองค์เท่ากับเม็ดเท่ากับปลายนิ้วก้อยเราก็ต้องดูตรงนี้เราก็แก้ไขได้นะครับส่วนที่ถามว่าคนดูพลาดมีไหมผมมองได้เลยว่าความสามารถคนแต่ละคนมันเราเหมือนกับเราอยู่ในอาชีพเดียวกันอ่ะเราสมมติเราเป็นนักวิ่งอ่ะบางคนวิ่งเร็วบางคนวิ่งช้าบางคนวิ่งไม่ตรงนะครับ
1: อันนี้พี่ต้นครับผมขออยากทราบขั้นตอนการออกบัตรของช่องทางสมาคมอ่ะครับพี
0: ่ช่องทางสมาคม
2: ของสมาคมให้สมาคมก็ตอบดีกว่า
1: ครับได้ครับ
2: หรือพี่ต้นอยากจะตอบ
1: เหมือนพี่ต้น
0: ไม่คือมันคืออันนี้ผมขออนุญาตในฐานะที่ผมก็อยู่ในพันทิปแล้วก็รู้ขั้นตอนของการออกบัตรก็แล้วกันนะครับผมจะอธิบายคร่าว
2: ๆเชิญครับ
0: การออกบัตรของสมาคมเนี่ยนะครับจะออกทุก1อาทิตย์สมมุติวันนี้จะออกทุกคุณส่งพระไปเลยครับอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ทุกอย่างจะมารวมกันเพื่อทำการดูหรือการพิจารณาเนี่ยในวันอังคารนะครับก็คืออังคารถัดไปนึงจะมีการตัดยอดกันทุกวันอังคารพอถึงอังคารเสร็จปั๊บวันพฤหัสจะได้พระคืนทั้งหมดไม่ว่าพระของคุณจะเกของคุณจะแท้ทุกอย่างจะได้คุณจะได้พระคืนวันพฤหัสเริ่มต้นไปก็คือวันพฤหัสถัดจากวันอังคารส่วนอันไหนที่เป็นพระไม่แท้เขาก็จะมีสติ๊กเกอร์หรือจะมีติดออกมาเลยว่าไม่แท้ส่วนอันที่แท้ก็จะต้องได้บัตรสีเหลืองซึ่งเป็นบัตรการ์ดอ่อนเพื่อที่จะรออีกสักประมาณ7วันเพื่อที่จะมาเปลี่ยนเป็นการ์ดแข็งแล้วก็เอาไปใช้อ้างอิงเพราะไอ้ตัวการ์ดแข็งเนี่ยมันจะมีรูปภาพแต่การ์ดอ่อนเนี่ยมันจะเป็นแค่รายละเอียดว่าแท้ซ่อมมีลายเซ็นลงวันที่ส่วนการ์ดแข็งเนี่ยก็คือเป็นการ์ดที่มีภาพมีรายละเอียดพระอย่างละเอียดมีที่สแกนมีเลขรหัสบัตร
2: ก็คือต้องส่งพระไปถูกไหม
0: ถูกครับ
2: ส่งพระไปนะ
1: ครับโอเคเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมถามสมาคมกันนะเพราะว่าม
0: ีได้เลยครับ
2: โอเคขอบคุณมาก
0: ครับยินดีรับใช้ครับขอบคุณอย่างสูงครับทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: นี่มุมของต้นทีเนี้ยเอางี้ดีกว่าเอาตรงธงธงคุณต้องการอะไรคุณโค้ก
1: คือต้องการเจตนาอยากจะรู้เจตนาถึงวันนั้นพี่แล้วก็อยากจะรู้ว่าเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าองค์นี้ไม่ใช่พระพุทธกลางแล้วตั้งใจที่จะมาขายผมอะไรเงี้ย

0: ใจที่มาปล่อยผมคือวันนี้ผมต้องการและก็ที่สำคัญผมต้องการคือบัตรสมาคมเนี่ยคือคนที่เซ็นพระรับประกันพระเนี่ยที่เห็นในบัตรเนี่ยครับคือเขาเห็นพระเขาต้องเห็นก็อย่างบอมเป็นขั้นตอนต่อไปว่าเขาจะต้องเห็นพระเราใช่ไหมก่อนที่เขาจะเซ็นทุกองค์หรือเปล่าแค่นั้นเองครับ
1: ต้องเห็นใช่ไหมอาจารย์รัก
2: มันปกติมันต้องเห็นดิต้องเอาพระไปทิ้งไว้อ่ะ
1: แต่อันนี้เขาไม่เห็นเขาบอกน้ำท่วม
2: เขาต้องดูใครออกอ่ะใครออกให้นั่นล่ะ
3: ก็อันนี้พูดถึงต้นหรือว่าพูดถึง
1: ไม่พูดถึงสมาคม
3: ครับก็ผมส่งคือช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่น้ำท่วมจริงแล้วก็คุณจั๊วเนี่ยแกจะเดินทางมาในระหว่างที่น้ำจะท่วมต้นปลายเดือนตุลาครับเอ้ยต้นเดือนตุลาอันนี้น้ำมันท่วมตั้งแต่20ปลายๆจนถึงเกือบต้นตุลาก่อนมายังโทรถามอยู่ว่าน้ำมันท่วมหรือเปล่าคราวนี้พอน้ำมันท่วมเนี่ยสมาคมปิดครับสมาคมปิดผมเลยที่สมาคมปิดถ้ามารอสมาคมเปิดบัตรมันก็ไม่ได้ออกครับก็มันก็จะเลยไทม์ไลน์เพราะเขาจะลูกปิดเรียนแล้วเขาจะบินไปต่างประเทศอันนี้ที่คุยกันทางมือถือนะครับ ผมก็เลยแจ้งกับเจ้าหน้าที่สมาคมว่าสามารถออกบัตรได้ในช่วงนี้ไหมเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วเขาอยู่ต่างจังหวัดถ้าออกบัตรได้ช่วยถามเจ้าหน้าที่ให้หน่อยอะไรเงี้ยครับก็น้องมันก็ไปดำเนินเรื่องให้ทีมงานนะครับทีมงานของสมาคมไปดำเนินเรื่องให้
1: แล้วใครเป็นคนออก
3: ก็เจ้าหน้าที่ของสมาคมก็ส่งรูปกันให้ดูกันแล้วก็มีการโทรประสานกันอะไรเงี้ยครับว่าพระองค์นี้ออก
1: แล้วคนเซ็น
0: คนเซ็นครับ
3: คนเซ็นอันนี้ผมขออนุญาตต้องปิดบังที่ไว้
1: ได้ไหมขอดูใบหน่อยได้ไหม
3: ใบอยู่นี่ครับคนเซ็นจริงๆเป็นพี่ต้อยพี่ยับครับถ้าเกิดถ้าถามได้ดูในใบ
1: แต่วันนั้นแกไม่ได้เซ็นใช่ไหม
3: ครับครับ
1: แล้วอันนี้ใครเซ็นเนี่ย
3: อันนี้ผมขออนุญาต
1: เขียนชื่อให้พี่ดูหน่อยสิ
0: เขาไม่ได้เซ็นแต่ลายเซ็นในบัตรก็คือพี่ต้อยกับ
3: พี่ยับ
0: ครับพี่อันนี้คือคำตอบที่ผมต้องการคำตอบครับพี่ชาย
1: ก็คือพูดง่ายๆคือในนี้ไม่เป็นลายเซ็นของพี่ต้อย
3: กับ
1: พี่พยับ
3: ครับ
1: กับปายับ
3: ครับ
1: แต่แกไม่ได้เซ็น
3: แกไม่ได้ดูพระอันนี้เรามีกรรมในทีมงานของสมาคมมีกรรมการดูซึ่งจริงเดิมอ่ะเดิมผมก็เคยเป็นกรรมการพระพุทโธครับเดิมนะครับครับ
1: แล้วทำไมถึงต้องออก2ใบพ่อเลย
3: ก็เขาคุณจัวให้ออกชื่อเขากับออกให้ออกชื่อผมเขาสั่งอย่างนั้นในไลน์มีครับที่คุยในไลน์
1: ทำไมถึงต้องออกชื่อ2คนพ่อ
0: ก็ผมก็อันนี้ไม่ทราบจริงพี่อันนั้นไม่รู้ผมก็ไม่รู
3: ้ถ้าผม
4: จะให้ไล่ลำดับมาว่ามาจากใคร
3: อาจจะเอาความได้ว่าเป็นยังไง
0: จะได้รู้สตอรี่ของ
3: แต่ว่าเขาพูดในไลน์เขาบอกว่าชื่อพี่นัทด้วยก็ได้เขาเป็น FC ผมอันนี้ด้วยความเคารพคุณโจ้นะครับด้วยความเคารพจริงๆครับ
1: โอเคต่อสายหาทางป้าต้อยเดี๋ยวคุยกับป้าต้อยด้วย
5: ครับ
1: ป้าต้อยมึงโดนพี่ตุ๋ย
4: คือโค้ชเขาตั้งคำถามคุณนัทเนี่ยผมเองก็นั่งคิดอยู่ในใจคือมันเป็นเรื่องกฎหมายเลยถ้าเกิดคำถามที่ถามว่าคุณนัทรู้ไหมว่าปลอมเสร็จเลย
3: ถามได้เลยครับถ้าผมรู้ผมจะไปซื้อ200,000ยังไง
4: ก็เลยจะแค่คำตอบแต่นี้ทั้งหมดว่าถ้าเกิดโค้กยังติดใจว่าโค้กเชื่อว่าหรือคุณจัวเชื่อว่าคุณนัทรู้แล้วปิดปกอันเนี้ยก็ไปพิสูจน์ก
3: ันผมยินดีให้ดำเนินคดีเต็มที่เลยครับ
4: แต่ถ้าไม่รู้แต่สมมติเขาไม่รู้อย่างที่คุณนัทเล่ามาทั้งหมดแล้วก็ที่เมื่อสักครู่ที่เขาออกใบอะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วเขาไม่ได้มีเจตนาแล้วเขาไม่ได้มีเจตนานะมันก็เป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งคุณก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งคือมันต่างกันแค่ตรงนี้ครับในทางคดี
0: ขอโทษครับพี่ตุ๋ย
4: ครับ
0: คืออยากจะรู้ว่า
1: ถูกพี่ทนายถูกนะถูกนะ
0: คือจริงๆแล้วมันมีขั้นมีตอนถูกไหมฮะแล้วเพราะอะไรอย่างที่บอกว่า
6: คือเรื่องเจตนาของทางคุณนั้นเนี่ยแหละว่าเจตนาต้นเขามาอย่างไร
4: ใช่
1: ขึ้นมานั่งนี่ขึ้นมาข้างหลัง
4: ใช่คือถ้าเกิดว่าพอมันไปเป็นคดีเนี่ยทุกอย่างที่คุณนัทพูดเนี่ยตรงนี้ผมพูดได้เลยว่าเป็นหลักฐานและส่วนหนึ่งมันสื่อถึงเจตนาเขาว่าเขาปกปิดคุณไหม
0: ครับ
4: แต่คุณน่ะตั้งเรื่องได
0: ้ครับ
1: อ่ะสวัสดีครับป้าต้อย
7: สวัสดีครับคุณหนุ่มครับ
1: ป้าต้อยสบายดีนะครับ
7: สบายดีครับสบายดีครับ
1: มีพระอะไรจะให้ผมบ้างไหม
7: โอ้เตรียมไว้แล้ว
1: แม่เตรียมไว้แล้วนะป๋าตอนนี้มันมีประเด็นไปถึงสมาคมนะฮะป๋าน่าจะทราบเรื่องแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของใบของสมาคมที่เป็นใบรับรองพระแท้เนี่ยนะฮะแล้วออกมาว่าเป็นพระประเภท A08972ชื่อพระคือพระบูชานะฮะพุทโธกลางคุณแม่บุญเรือนนะฮะปี2500นะครับเป็นวัดอาวุธเนี่ยเป็นจังหวัดกรุงเทพเนี่ย ออกมาโดยสมาคมว่าเป็นพระแท้ในวันที่6ตุลาคม69 ในนี้มันมีลายเซ็นของทางป๋ากับทางป๋ายับทีเนี้ยทางฝั่งของผู้ซื้อเนี่ยเขาก็เลยแคลงใจตรงที่ว่าเอ๊ะในเมื่อจริงๆแล้วพระองค์เนี้ยไม่ใช่พุทโธกลางแล้วก็ถูกพิสูจน์ไปแล้วว่าจริงๆแล้วก็คือพระราชการแต่ฉะไหนเลยทางฝั่งของตัวสมาคมถึงได้มีการออกบัตรรับรองพระแท้ออกมาว่าเป็นพุทโธกลางอ่ะอันเนี้ยบ่าต้อยมองไงฮะ
7: คือเดี๋ยวผมจะย้อนหลังไปนะพอหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก็ผมกับทางท่านนายกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็สอบถามแล้วก็สืบดูว่ามันออกมาได้ยังไงบัตรนี้มันออกมาได้ยังไงก็ทราบจากทางน้องที่เป็นคณะกรรมการตัดสินพระชุดนี้นะครับบอกว่าคุณนัทเนี่ยซึ่งเคยเป็นคณะกรรมการของสมาคมที่เคยตัดสินชุดคุณแม่บุญเรือนอยู่แล้วได้บอกว่าได้นำเอาพระแม่บุญเรือนซึ่งเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเป็นตัวกลางเนี่ยมาเซอร์แต่ไม่ได้นำพระมาเพราะว่าพระเนี่ยติดอยู่กับเจ้าของหรือว่าติดอยู่กับใครผมก็ไม่ทราบนะน้องเขาก็ไม่ทราบตอนนี้น้องเขาก็ขอดูรูปถ่ายตอนนี้ไอ้รูปถ่ายเนี่ยกับองค์จริงเนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบไซส์ดูไซส์แล้วเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับแต่น้องก็ดูก็ตะกิดใจเหมือนกันแต่ว่าด้วยที่เห็นว่านัทเนี่ยเล่นคุณแม่บุญเรือนมาคงไม่ผิดพลาดแต่น้องเขาก็พูดอยู่คำว่าพี่ถ้าเผื่อพลาดนี่มันแท้นะพี่ดูแล้วแท้ผมผ่านให้แต่พี่ต้องรับผิดชอบนะถ้ามีอะไรขึ้นมาพี่ต้องรับผิดชอบนะนัทเขาก็โอเคนะครับน้องเขาก็เลยออกใบเซอร์ให้ซึ่งใบเซอร์นั้นเมื่อออกมาแล้วเนี่ยเมื่อตรวจเช็คกันแล้วเนี่ยนะว่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นใบการ์ดแข็งออกมาซึ่งจะมีรายชื่อผมกับรายชื่อคุณประยับนะครับซึ่งรายชื่อเนี่ยมันก็จะต้องเป็นการเซ็นเอาไว้ปกติไม่ว่าพระประเภทไหนพระทุกองค์จะเป็นพระร้อยองค์พันองค์หมื่นองค์ก็ตามก็จะมีชื่อผม2คนเนี่ยเซ็นบางครั้งเนี่ยเราก็บอกตรงว่ามันไม่สามารถที่จะไปดูได้เพราะภาพมันเยอะนะครับแต่ก็อาศัยที่ว่าเราเป็นคุณประยับนายกผมก็เป็นประธานการตัดสินก็จะเซ็นร่วมกันไปนะครับ
1: คร
7: ับตอนนี้พอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานะครับผมก็เลยเช็คดูในคณะกรรมการที่เล่นพระชุดนี้เช็คดูแล้วก็ขอดูองค์จริงมันกลับกลายเป็นว่าพระแม่ชีบุญเรือนองค์เดิมเนี่ยที่นัดก็ส่งเข้ามาเนี่ยมันจะเล็กกว่าปกตินะครับเล็กกว่าปกติซึ่งถามว่าถ้าเป็นการถอดพิมพ์หรืออะไรเนี่ยมันจะเล็กเท่านี้ไหมมันคงมันเล็กไม่เท่านี้มันอาจจะเล็กเป็นเซนน่ะมันคงไม่เล็กเป็นนิ้วอ่ะนะครับ
1: ครับ
7: ตอนนี้เราก็ไปดูไอ้น้องกรรมการเนี่ยไม่ได้เพราะว่าหนึ่งความคุ้นเคยแล้วก็ความเชื่อถือรุ่นพี่รุ่นน้องกันเชื่อในเรื่องฝีมือหนึ่งแล้วครับสองเราเคยมีกฎกติกาของการซื้อพระพุทธรูปแล้วนะพระพุทธรูปเนี่ยเป็นพระที่เก็บรักษายากเพราะมีหลายไซส์หลายขนาดคุณแม่บุญเรือนเนี่ยก็เป็นประเภทพระพุทธรูปอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะถ่ายรูปมาก็ได้แต่ต้องวัดขนาดวัดอะไรไหมให้ชัดเจนแต่ว่าองค์ของนัทเนี่ยคล้ายๆกับว่ามีคำพูดอยู่คำว่าใกล้เคียงกันเลยมันก็เลยทำให้กรรมการเนี่ยมองไปว่าพระราชการนะฮะคุณแม่บุญเรือนก็พระราชการพัฒนาช่างสร้างซึ่งดินไทยเหมือนกันอะไรเหมือนกันยังไงว่าจุดตำหนิอะไรต่างเนี่ยถ้าคนชำนาญจริงๆถึงจะดูปุ๊บเนี่ยจะรู้อย่างเช่นเกตเอ็นหน้าเหตุเองตรง
2: ได้
7: ตอนนี้เมื่อมันเป็นราชการเหมือนกันแล้วเนี่ยแล้วไซส์เนี่ยใกล้เคียงกันแล้วก็ประกอบกับว่านัดเนี่ยเป็นคนที่เล่นภาพพวกนี้มาโดยตรงแล้วก็มีความรับผิดชอบว่าถ้ามีปัญหาที่รับผิดชอบเองน้องกรรมการเขาบอกพี่รับผิดชอบอย่างนี้นะผมเซ็นให
1: ้คือป๋าคืออย่างนี้ป๋าคือตอนเนี้ยคือพอเรื่องเป็นแบบนี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดความคลางแคลงใจได้ นะฮะว่าอ้าวสมาคมทำไมไม่ได้ดูพระแล้วไปออกแล้วปรากฏว่ามีพระมีปัญหาเนี่ยสมาคมก็รับเต็มๆเลยตอนนี้คือ
7: เข้าใจไงฮะก็บอกแล้วไงว่าจุดแรกเริ่มแรกเนี่ยกรรมการของเราเนี่ยเชื่อในความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเชื่อในความสามารถที่เล่นพระนี่มานะครับแต่ถ้าถามว่าทางสมาคมรู้แล้วทางสมาคมนี่ไม่รับผิดชอบไม่จริงฮะทางสมาคมรับผิดชอบโดยประการแรกเราสั่งยุติยกเลิกนะฮะเช็คดูได้เรายกเลิกใบเซอร์ชุดนี้ออกหมดเลยไม่ผ่านนะครับยกเลิกไปเลย2นะครับถ้าพระชุดนี้เกิดมีความเสียหายอะไรทางสมาคมรับผิดชอบครับรับผิดชอบให้ตามสถานภาพเพียงแต่ว่าขอให
1: ้หมายถึงรับยังไงป๋ารับผิดชอบยังไงตามสถานภาพหมายถึงยังไงนะฮะ
7: ตามสถานภาพคือรับผิดชอบหมายถึงว่าถ้าคุณคิดว่าเสียหายอะไรของคุณขนาดไหนคุณบอกมาทางสมาคมยินดีเพราะทางสมาคมเก็บตังคุณ
1: ครับ
7: เราก็ยินดีที่จะชดเชยให้ตามสถานภาพที่ไม่ให้คุณเสียหายมากนะครับอันนี้ เรายินดี
1: ครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมถามทางคุณโคกคุณโคก
0: ครับ
1: อยากถามเลย
0: ไม่คืออย่างนี้ฮะหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วนะครับเราไม่ต้องการจะค่าเสียหงเสียหายอะไรเงี้ยไม่ต้องการครับป๋าผมขออนุญาตนะครับป๋า
7: ค
0: ือผมอ่ะได้ไปขอรายชื่อเกี่ยวกับคณะกรรมการนะครับที่มีสิทธิ์ออกบัตรของคุณแม่บุญเรือนนะทีเนี้ยทางสมาคมครับเขาไม่สามารถเปิดเผยได้อันเนี้ยมันได้ด้วยแหละครับแล้วอย่างนี้ผมจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนที่จะออกบัตร
7: คืออย่างนี้นะครับคือคุณก็ต้องเข้าใจว่ากรรมการที่เราตัดสินพระไปเนี่ยเราต้องเก็บเป็นความลับเพราะว่าหนึ่งพระคุณเช่าใครมาเราไม่รู้เกิดมันแท้หรือมันเกเนี่ยเราก็ตัดสินไปตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควรว่าถูกต้องนะครับอันนี้ถ้าเผื่อว่าเกิดมีคนที่เขาขายพระไปเนี่ยในราคาแพงๆแล้วนำมาเซอร์แล้วพระมันไม่ผ่านขึ้นมาความโกรธแค้นมันย่อมเกิดขึ้นได้โดยที่ก็อาจจะคิดว่ากรรมการแข่งอะไรว่ามันเป็นผลร้ายผลอันตรายต่อคณะกรรมการตั้งแต่ครั้งแรกแล้วที่กรรมการเจอเนี่ยเจอมาเนี่ยประมาณ20 ปีมาแล้วอันนี้คือมติของสมาคมแล้วสมาคมเป็นสถานที่แรกที่จัดการเจอเราจะเก็บชื่อไว้เป็นความลับทั้งหมดนะครับว่าใครเป็นคนที่เซอร์เราจะประกาศไม่ได้หรอกครับว่าใครเป็นคนเซอร์เพราะมันมีผลได้ผลเสียสองคณะกรรมการตัดสินเซอร์เนี่ยเราจะไม่ให้ใครเห็นเลยว่าเขาเซอร์กันตรงไหนหรือไงมันจะเป็นห้องที่เป็นส่วนตัวนะครับคนอยู่นอกจะเข้าไปไม่ได้อันนี้เราต้องขอสงวนสิทธิ์แล้วก็สำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยความอะไรต่างๆเนี่ยของกรรมการเนี่ยถือไปเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อเห็นแก่ใครเรื่องอะไรเนี่ยเราทำเป็นกลางๆโดยที่ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรแต่ผลลัพธ์ที่ว่าถ้าเผื่อใครรู้ว่าคนนี้ไปตัดสินอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้เข้าใจถูกก็เข้าใจไปถ้าเข้าใจผิดก็จะทำให้เขาเนี่ยเกิดในความที่ระแวงหรือกลัวอันตรายอะไรขึ้นมาเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้นี่อย่าไปว่าเขาเลยครับที่ว่าไม่สามารถที่จะบอกได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกฎเป็นมติของสมาคมที่จะไม่บอกเลยนะครับว่ามีคณะกรรมการเตือนเท่าไหร่เอาแต่ทราบให้ทราบรู้แล้วกันว่าคณะกรรมการเตือนของสมาคมมีทั้งหมด100 กว่าท่านครับนะคร
0: ับแล้ว
7: มีทั้งหมด100 กว่าท่านครับ
0: แล้วอันนี้ก็คือว่า100 กว่าท่านเนี่ยคือเขาก็แบ่งเป็นที่ผมคนบอกผมมานะแบ่งเป็นสายใช่ไหมครับ
7: แบ่งเป็นสายเป็นประเภทพระบูชาก็ส่วนพระบูชาพระเป็นจักรพรรดิก็เป็นจักรพรรดินะครับพระปิดตาก็ส่วนเป็นตาพระเนื้อดินก็เนื้อดินมนุษย์ผมก็อะไรนี่เราจะแบ่งแยกกันทั้งหมดเลยนะครับโดยที่จะไม่มีใครเราจะคัดกรรมการที่เก่งในแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้อยู่ในประเภทของเขาโดยไม่ใช่ว่าจะเอาคณะกรรมการที่พอเป็นพระแล้วให้ตัดสินได้ทุกอย่างเลยมันไม่มีหรอกครับมันเราต้องเอาที่ชำนาญจริงๆนะครับอันนี้ขอเรียนคุณพงศ์ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการทุกคนเนี่ยไม่ได้มีอำนาจติดจ้างหรืออะไรต่างๆทำเพื่อส่วนรวม
1: ได้ครับป๋าครับ
7: ครับครับผม
1: ได้เลยครับป๋าครับโอเคประมาณนี้ครับป๋าครับอันนี้คุณทนายโอเคไหม
5: โอเคครับเข้าใจครับ
1: เข้าใจนะ
5: ครับ
1: โอเคขอบคุณนะป๋านะ
5: ของทางสมาคม
1: เป็นความของสมาคมคุณนะครับป๋าครับขอบคุณครับ
7: ป๋า
1: ค
7: ุณนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ โอเคทีเนี้ยเดี๋ยววันเนี้ยรู้เป็นวันหยุดเรามีเวลาอีกแค่15นาทีเอง
0: ครับพี่
1: จะเคลียร์กันยังไงจะเอายังไงตรงเนี้ย
3: ขอผมพูดบ้างได้ม
1: ั้ยอ่ะเชิญเลย
3: ที่เขาบอกว่าเขามาไลฟ์บริสุทธิ์ใจผมเชื่อส่วนหนึ่งนะครับเชื่อแต่ว่ามันมีคลิปที่ยังไม่ได้เปิดเลยของผมครับที่คุณบอกว่าไม่ได้วางงานผมไม่ได้อะไรทั้งสิ้นไม่ได้มีการริสเครดิตอะไรผมมีคลิปหนึ่งผมขอให้เปิดเสียงที่ผมคุยในไลน์ได้ไหมครับ
1: ได้ครับคือเป็นคลิปที่คุณเตรียมมาใช่ไหม
3: ใช่ว่าคือคุย
1: มีอยู่ป่ะอ่ะเป็นที่เป็นเสียงของใคร
3: เสียงของคุณจั๊วครับ
1: คุณจั๊วกับ
3: ผมมีเสียงผมขอโทษไปก่อน
0: อ๋อไม่เดี๋ยวมันต้องเกี่ยวกับตัวผมนะตอนนี้คือถ้าเกี่ยวกับตัวผมผมไม่เปิดเลยครับ
2: เปิดไหม
0: แต่ถ้าเกี่ยวกับจั๊วคือมันไม่เกี่ยวกับผมพี
3: ่ไม่เป็นไรครับเปิดได้เลยจะฟ้องผมก็ได้ครับ
2: เมื่อกี้มันมีคลิปที่มีคุณจั๊วอยู่ในด้วยตอนที่โค้กเปิดอ
0: ่
2: ะมันก็เหมือนกับว่าถ้าทางคุณนัดก็อนุญาตส่วนตัวผมมองว่าถ้าเพื่อเป็นการพิสูจน์ยืนยัน
0: อ
2: ่ะ
0: อันนี้ผมไม่รู้เลยพี่เพราะมันไม่เป็นเรื่องของ
3: ไม่ใช่คุณโค้กไม่เกี่ยว
0: ใช่
3: เพราะเขาไม่ใช่ผู้เสียหายที่แท้จริงไง
0: ใช่ไหม
2: เสียงเป็นเสียง
3: เป็นเสียงคุณจั๊วถ้าจะฟ้องเพราะนี่เขาจะดำเนินคดีผมอยู่แล้วครับฟ้องได้เลยแต่ผมขออนุญาตเอาความจริงมาเปิดบ้าง
1: ได้ครับเชิญครับเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายนะเชิญครับ
5: เสียงของจั๊ว
8: ต้องขอโทษคุณจั๊วที่ทำให้เสียเวลาที่ไม่ได้ตั้งความตั้งใจนะครับเป็นความผิดพลาดของผมเองก็น้อมรับความผิดทุกอย่างนะครับขอโทษจากใจจริงนะครับขอโทษจริงๆครับขอขอบพระคุณครับขอโทษทีมงานด้วยครับ
9: พระองค์นี้เนี่ยผมดูออกตั้งแต่แรกแล้วผมล่อซื้อพี่รู้ไหมพี่มีทางเดียวให้เดินคือพี่ต้องไปกราบขอโทษแม่7วัน7คืนถ้าไม่งั้นพี่ไม่มีทางเดินแน่นอนต้นสารภาพแล้วตอนนี้ผมกำลังจะงัดสมาคมเดี๋ยวกำลังจะรื้อแป๊บเดียวรอก่อนความผิดสำเร็จแล้วผมคบกันช่อโกงคำว่าผิดพลาดของพี่นี่มันง่ายไปแม่มีคุณกับพี่ไม่ใช่หรือเห็นพูดอยู่ใน YouTube อ่ะแล้วตอบแทนแม่แบบนี้เหรอเด็กเมื่อวานซื้อยังมองออกเลยว่าเป็นพระราชการถ้าพี่ทำรุ่นอื่นดีผมไม่ยุ่งนะแต่แม่นี่ไม่ได้นะเขาเรียกว่าเนรคุณ
1: อันนี้คือคุณกำลังจะบอกว่าเขารู้แต่แรกเขาเลยวางงานคุณ
3: ผมไม่
1: ล่อซื้อเขาบอกล่อซื้อ
3: ผมไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ว่าแต่เขาบอกว่าเขาบริสุทธิ์ใจในการมาไลฟ์ผมก็ไม่ว่าอะไรอีกจริงถึงตอนนี้วินาทีนี้ก็ไม่ได้โกรธอะไรจริง
0: พี่ผมจะตั้งกระทู้ให้พี่ฟังว่าผมเนี่ยเหตุการณ์เฉพาะหน้าตรงนั้นถ้าผมมาล้อซื้อพี่มันเป็นสิทธิ์ของพี่ที่พี่จะสามารถที่จะ
3: ไม่โกรธเลยไม่ว่ากันครับแต่เป็นสิ่งที่คุณพูดไม่จริงไงแค่นั้นเอง
0: คือคลิปนี้ผมไม่ได้เป็นคนพูดประธานโทษพี่อันนี้พี่มันเหมือน
3: ผมเข้าใจผมเข้าใจ
0: เหมือนว่ามาชี้ให้ผมว่าเป็น
3: คือจำเลยหรือว่าคุณเป็นคนไลฟ์แต่ว่าคุณจั๊วคุยกับผมไม่มีปัญหา
0: ใดๆคนที่ดูไลฟ์สดวันนั้นอ่ะ
3: แล้วคุณบอกผม
0: แล้วก็ไปย้อนดูตรงน
3: ี้คุณ
0: จะรู้ว่าการคำพูดคำจากับการที่ผมวางงานไม่วางงานพี่ผมยังขอโทษพี่เลย
3: เข้าใจเข้าใจ
0: ในสิ่งที่ผมบอกอย่างนี้ก็คือเก๊ดิผมพอพี่บอกว่าถ้าเก๊เนี่ยมีเรื่องกับผม
3: ไม่ใช่มีเรื่องผมใช้
0: มีปัญหากับผมแน
3: ่ผมใช้คำว่าถ้าคุณบอกว่าพระองค์นี้มันเก๊เราอาจจะต้องทะเลาะกันเพราะในการทะเลาะกันเนี่ยแล้วคุณก็เลย
0: แล้วผมขอโทษพี่ไหม
3: ขอโทษครับคุณขอโทษ
0: ผมถึงบอกว่า
3: ขอโทษก
0: ็มีอารมณ์อะไรเลยครับ
3: ขอโทษก็จบไม่ว่าอะไรแต่มาท้าผมในนี้มาท้าผมในไลน์
0: ใครครับพี
3: ่คุณจั๊ว
0: แล้วผมใครครับ
3: แล้วคืออย่างนี้ฮะคุณมาท้าคือคุณเป็นใครผมไม่รู้หรอก
0: อ้าว
3: ยิงนึกออกไหม
0: แต่คุณแต่คุณออกพี่ไม่รู้แล้วผมเป็นใคร
3: คุณออกไม่ใช่
0: จริง
3: เข้าใจไหมคุณเข้าใจไหม
0: คือจริงแล้วผมไม่อยากจะมีปัญหาอะไรกับพี่นัทเลยนะ
3: ผมเงียบมาตลอดเลย
0: ที่ผมคุยมาเนี่ยนะผม
3: ทีละขอผมพูดบ้างได้ไหมครับผมพูดไม่ได้ไหม
0: คือพี่พูดมาโอเคเชิญพี่ครับ
3: คุณบอกว่าผมไม่เคยขอโทษเลยผมขอโทษไม่รู้กี่รอบในไลน์ขอโทษเต็มที่แล้วเหตุผลที่ว่าหลายๆสังคมอาจจะมองทำไมถึงไม่ออกมายอมรับสักทีทำไมไม่ออกมาเอาหลักฐานออกมาหรือว่าออกมาพูดขอโทษผ่านไลฟ์กว่าผมจะหาคลิปเป็นปีได้ผมใช้เวลานานมากที่จะดึงคลิปตัวหน้าร้านเลยว่าพระองค์นี้ผมซื้อมาด้วยความบริสุทธิ์จริงๆและผมไม่มีเจตนาที่จะหลอกขายนี่คือสิ่งที่มันช้าผมเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอะไรกับพวกคุณเลยไม่ได้โกรธแค้นจั๊วเลยแล้วไม่ได้โกรธแค้นโค้กเอาตรงๆนะโกรธเรื่องเดียวจริงๆที่บอกว่าแฟนพันเก๊เพราะว่ามันเป็นชื่อของรายการเขาไม่ใช่ชื่อที่ผมยืมชื่อเขามาใช้นะว่าง่ายๆอีกอันนึงที่โกรธคุณนะถึงวันนี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรคุณพูดอยู่ในไลฟ์ของคุณว่าผู้ใหญ่อะจริงๆคือมันคือรุ่นพี่ที่เขาเห็นเราไม่ได้ฟ้องใครเลยเรารับสภาพว่าเราผิด
0: ผู้ใหญ่พี่พูดก่อน
3: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เตรียมแหนบมาด้วยนะผมเลยบอกอย่างนี้คุณพูดไม่ได้ให้เตรียมแหนบมาเราก็เลยบอกอย่างนี้มันไม่ควรพูดเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรหยุดผมเลยหยุดที่จะรวบรวมหลักฐานเพื่อมาแถลงวันนี้คือเจตนาที่ผมจะไปหาเรื่องคุณหรือหาเรื่องคุณจั๊วไม่มีแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาหาเรื่องผมในไลน์ทั้งที่ผมขอโทษแล้วแล้วก็ยอมรับผิดแล้วผมพยายามจะคืนมัดจำไม่รับคืนผมก็ไม่ว่าอะไรยินดีให้ฟ้องแบบลูกผู้ชายอยู่ในไลฟ์อยู่ในไลน์ก็ให้ฟ้องครับเพราะผมยอมรับผมมั่นใจถึงขนาดผมกล้าพูดในคลิปว่าเออให้ผมวิบัติก็ได้เพราะผมยังเชื่อว่าเป็นพระพุทธโธกลางอยู่แล้วผมยอมรับความวิบัตินั้นผมในไลน์ก็ยอมรับความวิบัตินั้นอีกคันหนึ่งที่อ๋ออีกเรื่องนึงที่ไม่โกรธไม่ได้ต้องขอให้คุณเข้าใจผมนะคุณโค้กผมใส่บาตรทุกเช้าผมจะส่งคลิปใส่บาตรให้ทุกคนที่มันเรียงรายอยู่ประมาณ40คน30คนใส่ forward แม้แต่คุณโจ้ก็ได้รับคลิปการใส่บาตรของผมพอมีเรื่องก่อนหน้านั้นส่งให้คุณโจ้คุณโจ้โมทนาดีแต่คุณเอามาพูดในไลฟ์ว่าไม่ต้องเอารูปไม่ต้องเอาอะไรมาซึ่งเมื่อมันไม่เกี่ยวกับคุณน่ะคุณโจ้เข้าใจคุณแค่อย่าพูดถึงลูกหรือถึงเมียผมยังส่งไปเนี่ยบอกว่าคุณโจ้ครับเมื่อก่อนผมก็ส่งให้คุณนะผมไม่ได้กวนคุณหาว่าผมกวนคือบางอย่างคุณพูดโดยที่คุณไม่เมตตาผมเลยฮะผมก็ถามว่าผมยอมรับไหมผมยอมรับว่าผมพลาดครับทุกคนพลาดได้ผมคืนตังคืนเต็มได้แต่หลายๆอย่างคุณอาจจะพูดเพราะอาจจะสนุกปากอ่ะ ผมก็ไม่โกรธนะแต่หลายพฤติกรรมอ่ะคือลองมาเป็นผมดูครับลองมาทำไมที่ผมถึงเงียบนี่แหละ
0: นะครับพี่เดี๋ยวเราบอกอย่างนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นผมต้องขอโทษขอโทษรายการแฟนมันที่ผมแต่ผมไม่ได้พูดรายการตรงๆผมด้วยความอารมณ์ผมพูดไปด้วยแบบแฟนมันเก๋ด้วยความที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาถ้าใครดูตั้งแต่แรกจนจบนะมันก็จะรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันไปในทางไหนนะครับพี่แล้วผมก็ไลฟ์สดจากตรงนั้นเนี่ยผมก็ไม่เคยไลฟ์อีกเลยจนมาเจอคลิปที่มีคนส่งมาให้ผมผู้ใหญ่เขาก็พูดอยู่ครับว่าพี่นัทเนี่ยได้โทรมาบอกเขา
3: ผมอยากให้เปิดคลิปพี่โต้งได้ไหมครับเขา
0: ผมว่าอย่า
3: เชื่อไม่เป็นไร
1: คืออย่าไปเกี่ยวกับทางบุคคลภายนอกดีกว่าเชื่อพี่
0: ครับแต่อันนี้
3: คือ
0: ผมต้องบอกก่อนพี่ที่ผมไลฟ์สดเอานี่นะผมบอกด้วยสัจจริงครับเพื่อนผมโทรมานะหลังจากที่ผมกลับมาจากพี่ไลฟ์สดพี่นู่นนี่นั่นเพื่อนผมโทรมาเตือนว่าระวังตัวนะมีผู้ใหญ่มาเช็คโขเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรให้เรื่องนี้จบแล้วต่างคนต่างทำมากินได้ไหมที่คำพูดประโยคพวกนี้มาเนี่ยผมกลัวนะผมเป็นประชาชนธรรมดาพี่ผมก็ถามว่าผมมีผู้ใหญ่ไหมผมก็รู้จักผู้ใหญ่แต่ถามว่าถ้ามันไม่เรื่องมันไม่ได้เกิดกับเราก่อนผมไม่ไปฟ้องกันแน่นอนแต่ถามว่าพอสุดท้ายแล้วผมก็นิ่งผมก็เงียบผมก็ได้ระวังตัวได้แต่คิดว่าอุ๊ยแม่งเดือดร้อนแน่เลยเราเล่นกับรุ่นใหญ
3: ่
0: ทีนี้ปุ๊บแล้วมามีคลิปอย่างที่บอกแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายคนที่เขายังไม่เข้าใจในมุมผม
3: ที่มันเป็นคลิป
0: ที่ไม่ผมไม่รู้ว่าผมอ่ะมาเผยแพร่ในกลางแจ้งในที่แจ้งครับพี่ชายแต่พี่ไปในมุมมืด
3: ไม่มีผมไม่มีผมถึงบอกว่าในนี้เขาบอกว่าผมไปฟ้องผู้ใหญ่
0: พี่กับผมอ่ะหน้าพระพุทธก
3: าลนี่เขาบอก
0: เราสาบานกันพี
3: ่เราสาบานผมสาบานได้คุณฟังนะผมเนี่ยที่คุณบอกว่าคุณจัวบอกว่าผมเอาไปฟ้องตำรวจเหรอฟ้องผู้ใหญ่ในนี้มีในผมบอกว่าเอาชื่อตำรวจที่ผมฟ้องมาเลยครับผมเนี่ยเงียบมาตลอดแล้วคลิปเนี่ยคุณทำให้มันดังเองเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคนก็รู้กันหมด
0: พี่เรื่องพวกนี้ผมขอค้านครับผมอ่ะคือเรามามองว่าพระองค์นี้พี่หนุ่มถ้าพระองค์นี้ผมไม่มีองค์นี้ไปเทียบกับพี่ผมก็ต้องเอาองค์นี้กลับบ้านเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขาพูดอ่ะอันนี้คลิปยังเปิดไม่หมดนะครับพี่ชายคลิปที่พี่พูดมาเนี่ยพี่รู้องค์นี้องค์คือความรู้พี่แน่นมากเกี่ยวกับพระองค์นี้ถูกไหมครับ
3: ครับ
0: เป็นชาวบ้าน คนทั่วไปหรือคนที่ไม่รู้หรือว่าไม่มีพระเทียบครับ ยังไงก็จบครับพี่วันนั้นพี่ก็เห็นอยู่ว่าเงิน900,000ที่ถือไปเนี่ยคือไป
3: พี่ก็เห็นคุณจะมาชำระครับ
0: ถูกไหมครับพี
3: ่ครับ
0: แต่ถามว่าถ้าเรื่องนี้มันสำเร็จไปอ่ะพี
3: ่ผมก็คืนเงินเต็ม 100% ทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดแม้แต่เหรียญเหนือดวงที่ราคาตก
0: แล้วถ้าชาวบ้านเขาไม่มีองค์เทียบเขาไม่รู้เขาต้องการที่จะตาศีตาสาต้องการที่จะเอาไปบูชาจริง
3: ๆเหตุมันยังโอเคครับไม่เป็นไร
0: ถูกไหมฮะเขาเข้าใจแล้วไว้ที่หิ้งพระเขาไหว
3: ้ผมเข้าใจ
0: เขาไหว้ใบพระพุทธกลางช่วยฉันด้วยพระพุทธกลางช่วยฉันด้วยปลดหนี้ปลดสินฉันหน่อยช่วยเนี่ย แต่สุดท้ายมันรู้ทีหลังในมันรู้ตอนหลังถ้าเอาพระองค์นี้ลงมาจากหิ้งเพื่อเอามาให้เซียนดูเขาบอกว่าไม่ใช่พระพุทธกลางพี
3: ่ครับถ้าโดยตามธรรมเนียมอ
0: ันนี้ผมเอามาเผยแผ่กับ
3: ครับ
0: กับเนี่ยเจตนาผมคือต้องการที่จะสื่อให้เห็นว่าตรงนี้มันมีเคสแบบนี้ด้วยนะ
1: เข้าใจงั้นผมถามในมุมนี้ในมุมของทนาย
10: ครับ
1: อันนี้จะยังไงคือคุณมองว่ายังไงผิดมีความผิดอะไรยังไงบ้าง
10: คือเรื่องนี้มันเป็นของพี่จั๊วถูกไหมครับ
3: ครับ
10: อันนี้เป็นเพียงแค่ผู้นำเสนอ
3: ครับ
10: เขาต้องการจะอะไรอันนี้เป็นเรื่องของพี่จั๊วถูกไหมครับพี่ตุ๋ย
4: คือผมคุยเห็นโค้งมาทั้งไรโค้งกันทั้งรายการแล้วโค้งก็อยากจะนำเสนอเรื่องความจริงว่ามีใบรับรองเนี้ยเป็นเท็จอย่างเงี้ยอีกหน่อยประชาชนจะเชื่อได้ไงซึ่งมันถูกนำเสนอไปหมดแล้วโค้งประเด็นเนี้ยทีนี้พี่หนุ่มก็ถามว่าคุณอยากได้อะไร
0: ไม่ที่ผมมาพูดเนี่ยคือทำไมเขาถึงเหมือนผมเนี่ยไปไอ้นี่กับเขามากอะไรอย่างเงี้ยพี่
4: ผมต่างคนคุณก็มีสิทธิ์มองคุณนัทคุณนัทก็มีสิทธิ์มองคุณแต่ผมกำลังแค่ก
0: ล่
4: าวว่าพออธิบายมันจะกลายเป็นเถียงกันผมถึงบอกว่าที่สิ่งที่พี่หนุ่มถามถ้าคุณอยากจะดำเนินการอะไรเนี่ยเขาก็พร้อม
3: พร้อม
4: ไหมล่ะ
3: น้อมรับ
1: น้อมรับ
0: ผมไม่ได้ติดใจอะไรกับพี่นัทเลยพี่ที่ฟังนะ
3: คุณไปไลฟ์โทษนะตัวนี่ด้วยความเคารพนะคุณดูตัวเองในที่คุณไลฟ์ขอโทษ
0: ด้วยความ
3: แล้วคุณกลับมาเป็นผมอ่ะคุณลองดู
0: ด้วยความที่ก็อย่างที่บอกครับผู้ใหญ่เขาได้นู่นนี่นั่นผมก็เลยเขาไม่ได้โทรมาถามผมเลยผมก็มองว่าเอ้ามันทำไมสิ่งที่เราไปทำมาเนี่ยผมมองว่าผมมาทำถูกต้องแล้วในการที่มาเผยแพร
4: ่ผมพูดจริงๆว่า
0: แต่พอผู้ใหญ่เนี่ยเขาเหมือนฟังความข้างเดียวผมก็เลยออกมาพูดออกมาชี้แจงพี
3: ่
0: แล้วก็มาไลฟ์สด
1: ไม่ตอนนี้เอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรายการจะต้องเสร็จละคือตอนนี
0: ้แต่ด้วยอารมณ์ด้วยผมขอโทษอันนี้ผมขอโทษ
1: ไม่เป็นไรไม่คือธงตอนนี้คือธงของเราคืออะไรตอนนี้
0: ใช่
10: เป้าของเราอ่ะคือกำลังนำเสนออะไร
1: จะดำเนินคดีใช่ไหมหรือจะยังไง
10: เรื่องคดีเนี้ยเป็นอำนาจของพี่จั๊วไม่ใช่เขา
1: ไม่แล้วคุณจั๊วเขาบอกว่าไงเขาบอก
3: จะดำเนินคดีไหม
10: ผมไม่ได้คุยกับพี่จั๊ว
3: ไม่เป็นไรครับคุณมาเป็นตัวแทนครับทำไมเขาไม่มาวันนี้แล้วติดต่อโทรหาเขาได้
0: บอกแล้วครับเหตุผลบอกแล้วครับ
3: อ๋อ
1: เขาไปต่างประเทศ
0: ใช่ครับปิดเทอมแล้วรู้ปิดเทอม
3: ครับ
0: เป็นเดือน
3: เดียวกัน
10: เรื่องคดีเป็นของพี่จั๊ว
3: ครับ
10: ส่วนอันนี้เป็นแค่เรื่องการนำเสนอพระว่าม
1: าถามข้อเท็จจริงว่าทำไมเรื่องของใบเซอร
3: ์
1: ถูกออกมาได้ทั้งที่ไม่เคยเอ่ยลงพระ
10: อันนี้คือเป้า
1: อันนี้เป้าของวันนี
3: ้ครับ
1: ส่วนในเรื่องของการฟ้องร้องกันเนี่ยอยู่ที่ทางคุณจั๊ว
10: ครับ
1: คุณจั๊วก็มีเหตุผลว่าอันนี้ผมพูดทางคุณจั๊วได้เลยนะเพราะนี่เท่าที่ฟังนะ
3: ครับ
1: คุณจั๊วมองแบบนี้คุณจั๊วมองว่าเขานับถือแม่บุญเรือนเขานับถือแม่บุญเรือนเพราะฉะนั้นเขาทนไม่ได้ที่จะมีเห็นใครสักคนหนึ่งนะฮะมีการเอาพระของแม่บุญเรือนเนี่ยไปอัดว่าเข้าใจใช่ไหม
3: เข้าใจไปยัดให้ใคร
1: ไปยัดให้ใครว่าไปงี้ว่า
3: ครับ
1: จริงๆแล้วไม่ใช่แต่พยายามจะขายไปเหมือนกับเป็นการดูถูกแม่บุญเรือน
3: ครับ
1: เขาเลยต้องการสั่งสอนคนคนนั้น
3: ครับก็คือผม
1: ก็คือคุณ
3: เข้าใจครับ
1: เขาก็เลยบอกว่าเขารู้แต่แรกอยู่แล้วว่าไม่ใช่แต่เขาอยากจะล่อซื้อเขาอยากดูล่อซื้อเขาอยากดูดิว่าคุณจะทำไปถึงไหน
3: ครับครับ
1: วันนี้เขาก็เปิดกับคุณเลยว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี
3: ้ครับ
1: คุณต้องไปขอโทษแม่บุญเรือนแบบนี้
3: ไปขอโทษ7วันไปขอโทษมาแล้ว
1: ขอโทษแล้วนะ
3: แล้วเขาก็ยังมาบอกว่าเอ้ยที่ผมให้คุณไปขอโทษไม่ใช่ที่นี่ให้ไปขอโทษที่ระยองผมไปที่วัด
1: ไปมั้ยยัง
3: ไปมาแล้ว7วันไปวันแรก
1: ไปที่ระยองแล้วนะ
3: ระยองไม่ได้ไปเพราะว่าเขาไม่ได้บอกให้ไปที่ระยองตั้งแต่แรกฮะตั้งแต่แรกเขาไม่ได้บอกมีคลิปเสียงมีอะไรทุกอย่างยืนยัน
1: โอเคแล้วสิ่ง
3: ไม่ใช่ที่นี่เป็นรูป
1: สิ่งที่เขาต้องการอีกคือเขาจะฟ้องดำเนินคดีว่าช่อโกง
0: เขาบอกว่าละวัดสารนาฏนะที
3: ่คืออย่างนี้ที่ผมได้อยู่ในไลน์ที่เขาสั่งมาในไลน์เนี่ยคือให้ผมไปขอโทษโดยที่ไม่ได้ระบุวัดตั้งแต่แรกผมก็ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆว่าเราผิดพอไปเสร็จส่งคลิปส่งรูปนั้นไปก็บอกไม่ใช่ที่นี่ให้ไปที่นั่งหน้าพระนั่งหน้าโบสถ์
0: วัด
3: ฟังขอผมพูดนิดนึงนะว่านั่งหน้าโบสถ์ที่ระยอง7วัน7คืนโดยไม่ต้องเข้าไปในโบสถ
0: ์
3: ผมทำให้ไม่ได้ขอโทษจริงๆแต่ถ้าผมว่างในอนาคตไม่แน่แต่ตอนนี้ผมทำให้ไม่ได้เพราะผมมีภาระที่ผมโดนคืนพระเยอะ
1: โอเคส่วนเงิน 50,000 คืนหรือยัง
3: ยังไม่ได้คืนเพราะเขาไม่รับคืนเขาจะฟ้องผมก็ยินดีน้อมรอรับคำฟ้องรอรับกรรมยินดีแต่นี้ที่น้องเขาบอกว่ากลัวผมหรือว่ากลัวผู้ใหญ่นี่ก็เช็คผมไม่เคยมีคดีน้องเขาคุณลงไปเสิร์ชข่าวน้องโคกดูน้องโคกจะกลัวอะไรผม ผมไม่เคยทำอะไรเลย
1: อันเนี้ยมันเป็นคดีความได้ไหมพี่
4: มันเป็นคดีความได้อย่างคือโคกหรือคุณจัวเขามองอย่างว่าเขาโดนช่อโกงปกปิดเขาก็ใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องไปเรื่องข้อหาช่อโกงส่วนคุณนัทเนี่ยก็ไปพิสูจน์กันว่าเขามีเจตนาไหมจากสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดใน
3: ช่วยดูโพสที่ช่วยที่ท้าผมต่อยอ่ะ ที่ผมไม่นั่นอ่ะนิดนึงแล้วน้องโค้กบอกว่าน้องโค้กขออนุญาตน้องโค้กกลัวผม
1: นี่ผมไม่อยากทะเลาะกับพี่นะแต่ว่าลูกผู้ชายตัวกันไห
3: ม
1: เดี๋ยวๆเลยหน้าร้านก็ได้ถ้าโอเคตอบผมด้วยนะ
3: หน้าร้านก็ได้
1: ผมชอบจัดนักเลง
3: ครับ
1: แต่ไม่ได้กลัวนะพร้อมวันไหนบอกได้เลยนะ
3: ด้วยความเคารพผมไม่อยากทะเลาะจริงๆวันนี้มาตรงนี้ก็ไม่อยากทะเลาะแล้วอีกอัน
1: นี้เป็นโค้กเหรออ
3: ันนี้เป็นคุณจั๊ว
1: อันนี้คุณจั๊วนะ
3: ซึ่งมีการ
0: ไม่รักแรงพี
1: ่แล้วคุณจัวเขาทำไมเขาถึงมาท้าคุณต่อ
3: ก็เพราะว่ามีคลิปหนึ่งที่ผมบอกว่าถ้าน้องโค้กซึ่งผมเรียกน้องเขาก็บอกอย่ามาเรียกเขาว่าน้องโอเคถ้าคุณโค้กดูนี้เป็นพระเก๋ผมพูดว่าต้องทะเลาะกับผมนะเพราะนี่มันไม่เก
0: ๋
3: การทะเลาะกันมันไม่ใช่ต้องต่อยกันนะครับใช่ไหม
0: ท่าทางอะไรเงี้ยจริงจังครับ
3: เนี่ยมันมีคลิปอยู่
0: ก็คือ
1: ลองดู
0: คลิปเปิดคลิปหน่อย
1: ครับ
3: เน
1: ี่
3: ยคร
1: ับ
3: นี่แหละครับ
11: เมื่อที
12: น
11: ี
12: ้หนึ่งคนแชร์หนึ่งคน
11: ใช่ใช่ครับอันนี้น่าจะทัวร์แล้วครับทัวร์แล้ว 100% แล้วเนี่ยอันเนี้ยเก๋แน่นอน
3: เฮ้ยไม่เก
11: ๋เก๋ป่ะพี
3: ่ไม่เก๋
11: เอาไม่เก๋แล้วมัน
3: ไม่เก๋แน่นอนพระอย่างนี้เก๋ไม่ได้ถ้าเกิดเราพูดว่าพระองค์นี้เก๋เนี่ยมันพูดไม่ถูกต้อง
11: แล้ว
3: มันเป็นพระที่สร้างมาพร้อมกันในยุคเดียวกันจากช่างคนเดียวกันแต่ไม่ใช่พระเก๋ล้านเปอร์เซ็นต์ให้คนดูพระให้คนดูพระเป็นก็ดูได้ว่าพระองค์นี้ไม่เก๋ถ้าพูดพระองค์นี้เก๋ทะเลาะกับผมแน่
13: พระแท้คอยหมายความว่าพระแท้แต่สร้าง
3: แต่คนละหุ่นกันนี
13: ้สร้างมา
3: สร้างในวาระสร้างในยุคเดียวกัน
11: ยุคเดียวกันแต่คนละวาระอะไร
3: ยุคเดียวกันคืองี
13: ้เอางั้นนี่ก็ไม่ใช่ผู้ดูกลางดิ
11: เออ
3: ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ผมไม่ว่าอะไรแต่พูดว่าพระองค์นี้เก๋ไม่ได้ธรรมชาติแบบนี้เออพระเก๋ไม่ได้เอาธรรมชาติของการดูพระเป็นก่
11: อ
3: นพระอันเนี้ยเก๋ไม่ได้เพราะว่ามันต้องคนดูพระบูชาเป็นก่อน
11: อันนี้ผมโง่เรื่องนี้พี่ผมพูดตรง
3: เพราะเนี้ยเวลาคุณไลฟ์สดอ่ะมีดีกับมีไม่ดี
11: ครับ
3: ถ้าคุณไปตำหนิว่าพระองค์นี้มันเก๋พวกเนี้ยพระมันแท้ไง
11: ครับ
3: เออพระมันออกมาจากคนปั้นเดียวกันถ้ามันไม่ได้ปั้นเดียวกันหุ่นมันจะไม่เหมือนกันอย่างนี้คุณเข้าใจป่ะคุณเข้าใจป่ะว่าพระมันไม่มีทางเก๋การที่พระองค์นี้ถ้าเกิดคนดูพระเป็นแบบเนี้ยเก๋มันเก๋ไม่ได้
11: ครับ
3: แต่ถ้าคุณพูดองค์นี้เก๋คุณพูดไม่ถูกต้อง
11: โทษที
3: ผมไม่ได้ห่วงชื่อเสียงผมหรอก
11: คือ
3: ผมไม่ได้แคร์
11: ไม่อันนี้ผมว่ามันดูแล้วพี่นัทไม่น่าอะไรนี่ไง
3: ผมไม่ซีซัวกับพระพุทโธกลาง
11: ครับ
3: เออพระแท้แน่นอน
11: พี่ก็บอกพระแท้แน่นอน
3: พระมันแท้แน่นอนอ่ะให้คนดู
11: อธิบายให้เข้าใจเหมือนให้มันคนธรรมดาเข้าใจได้ไหม
3: ได้ได้แป๊บหนึ่ง
1: อ่ะเนี่ยนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ในวันนั้น
3: ครับ
1: ที่มีวิวาทะกันเล็กน้อยนะครับแต่ก็ดูไม่มีอะไรอ่ะแล้ว
0: ตอนนี้พี่ขอโทษเรื่องลูกก่อนพี่ที่ผมเอาเรื่องลูกไปพูด
3: ไม่เป็นไร
0: สดเพราะว่ามีลูกเหมือนกันนะ
3: ไม่เป็นไร
0: ขอโทษทีด้วยน่าจะเป็นอารมณ์หรืออะไร
3: เหมือนกันถ้าผมเข้าใจค
0: ุณผมปากพลาดไป
3: ผมเข้าใจโค้กที่โค้กโมโหแทนพี่จั๊วผมเข้าใจหมดเลยผม
0: คร
3: ับ เพราะว่าไม่ได้อยากหาเรื่องหรอก
0: วินาทีแรกจนรู้เรื่องราวทั้งหมด
3: ตลอดการที่เราคุยกันเนี่ย
0: มันแล้วมัน
3: โค้กต้องเข้าใจว่าผมใจเย็นที่สุดแล้วว่าผมรู้ว่าผมผิด
0: ครับ
3: แต่ละหลังๆเนี่ยคุณไปนั่งย้อนดู3ชั่วโมงที่คุณไลฟ์ว่าถ้าผมดูหรือคนอื่นดูอ่ะจะรู้สึกอย่างไร
0: ครับ
3: ครับผมไม่มีตำหนิอะไรคุณหรอกเน
0: ี่
3: ย3เรื่องเนี่ยที่มันแบบมันไม่ควรจะพูดที่อื่นผมเฉยๆหมดเลยเพราะผมยอมรับ
0: ก็ขอโทษเรื่องที่บอกแฟน
3: ไม่มีปัญหาเลย
0: เอ๊ะทำไมพี่แล้วก็เรื่องลูกแค่นั้นเองเรื่องอย่างตัวเรื่องอื่นก็มันเป็นตามที่ผมได้ไลฟ์ไป
1: โอเคนะครับ
0: ตอนนี้ผมอยากจะถามพี่หนุ่มนิดนึงผมน่าจะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านแหละพี่แล้วต่อไปนี้ฮะการที่เราจะดูพระอย่างพวกชาวบ้านทั่วไปพวกตาสีตาสาพวกนักการเมืองพวกนักธุรกิจที่จะเช่าพระเนี่ยฮะองค์ละล้าน10ล้านเนี่ยพี่จะทำไงพี่มันจะดูตรงไหนครับเนี่ยตรงนี้ใครให้คำตอบได้ครับพี่ผมขอถามจะปิดคลิปป่ะพี่ชาย
1: โอ
0: ้ขอนิดนึงได้
1: ถ้าถามผมเหรอ
0: ไม่อยากจะ
1: ไม่ถ้าถามพี่ใช่ไหม
0: ฝากคำถามไว้
1: ฝากคำถามไว้
0: ฝากคำถามไว
1: ้ไม่ใช่ถามพี่ใช่ไหม
0: หรือว่าพี่รักตอบได้ไหมครับ
13: ผมเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่าคุณต้นธรรมจันทร์สมาคมพระเครื่องต้องกลับไปทำการบ้านที่จะทำให้มันรัดกลุ่มแล้วก็เป็นกลางแล้วก็เป็นที่เชื่อถือที่ได้มาตรฐานแน่นอนเพราะอย่างสมาคมนี่ก็ก่อตั้งมา30ปีนะ
3: ครับ
13: ประเด็นหนึ่ง
3: กว่าครับ
13: อย่างคุณต้นเนี่ย ผมก็เห็นมาแต่เด็กๆรุ่นๆน่ะคือความชัดเจนความต่างๆเนี่ยเขามีแต่ก็อย่างที่บอกแหละเมื่อกี้เขาก็พูดเองอะความพังเผลอพังพลาดมันเกิดเมื่อกี้ผมจะสวนในขณะรับสายอยู่แล้วนะไปหาแม่งที่ของกูไม่ออกให้วะเข้าใจป่ะคือเอาตรงๆนะเนี่ยพูดด้วยความเป็นจริงอะนะสมาคมก็ต้องละเอียดและรัดกุมให้มากกว่านี้ เพื่อที่ไม่ให้เกิดปัญหาอย่างคุณโคกพูดจะถูกเป็นศีลสาเป็นชาวบ้านนั้นบันไลดิถูกไหมนี่เป็นนัดเป็นอะไรก็โอเคยังถึงกันน่ะพอมีอะไรเดี๋ยวเนี่ยอย่างน้อยสมาคมต้องเรียกไปตรวจสอบแล้วมึงส่งให้ใครดูมึงทำอะไรยังไงยังไงต้องโดนแน่นอนเพราะว่าผมเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับในองค์กรเนี่ยมันมีความยุติธรรมแต่ความพังเผออย่างที่พวกเราโดนนะมีแต่เชื่อว่าต่อไปไม่น่าจะมีนะครับ
4: ผมมองว่าวันนี้สิ่งที่โค้กทำเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่คอยกระตุ้นให้สมาคมเนี่ยปฏิบัติ
13: โอ้โหนี่ถือว่าเป็นสุดยอดเลยนะ
4: ผมว่าเข้าเป้าหมายคุณแล้วนะถึงผมเชื่ออย่างนั้นนะส่วนเรื่องความผิดพลาดระหว่างคดีกันคุณก็ไปว่ากันตาม
13: อันนี้อันนี้ว่ากัน
14: ใช่แต่มันต้องแยกเป็นเรื่องครับผมวันนี้เรามาคุยเพื่อต้องการที่ให้กระจ่างและให้มันเคลียร์มันไม่เกี่ยวกับด้านกฎหมาย
3: อีกนิดนึงซึ่งผมขอโทษที่ต้องทำให้บ้านหยุมลุงเดือดร้อนขอโทษ
1: เขาทราบแล้วอันนี้ไม่ต้องไปเอ่ยกันละนะอันนี้เขาเคลียร์ไปแล้วนะครับผมพยายามตัดที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นผมก็พยายามบอกเลยไม่ต้องไปเอ่ยแล้วกันนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ผมก็เชื่อว่าคนที่ชื่นชอบพระเครื่องนะก็อาจจะต้องหามุมให้ละเอียดถี่ถ้วนมากกว่านี
13: ้
1: ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆอ่ะคือพอมันมีถึงขั้นแบบนี้ผมตอบอันนี้พี่ผมตอบไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยออกใบมาแล้วมันยังมีความผิดพลาดได้มันก็น่ากังวลใจหรือเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้หลายคนไปซื้อการ์ดโปเกมอนแทนเปล่า
3: ผมขออีกสัก10วิได้ไหมพี่ครับ ผมมีหลายอย่างที่ผมไม่ได้บอกเลยนะครับไม่ได้บอกแล้วผมก็จะไม่บอกผมอยากนำเรียนคุณจั๊วนะครับมีหลายเรื่องที่ผมพูดตรงนี้แล้วคุณจั๊วมีความเดือดร้อนผมก็ไม่พูดด้วยความว่าผมลูกผู้ชายนะครับถ้าคุณจั๊วจะฟ้องดำเนินคดีผมยินดีและน้อมรับหลายเรื่องที่จะสามารถพูดเรื่องของโค้กผมก็ไม่พูดเพราะผมลูกผู้ชายเหมือนกันนะครับผมก็ไม่อยากพูดแต่ในความผิดที่คุณคิดว่าผมมีเจตนาที่จะหลอกขายคุณเป็นพระพุทธโธกลางดำเนินคดีผมได้เลยผมบอกตรงๆว่าผมดูพลาดอันนี้จริงๆ
14: อันนี้พี่นัทผมมองว่าพี่ผมอะเจตนาเขาอะไม่ต้องการอะไรเลยแค่ต้องการที่เขาข้อตกลงกับพี
3: ่พ
14: ี่ไปทำอย่างที่เขาต้องการแค่นั้นเองผมว่าท็อปพี่เขาต้องการให้พี่ไป
3: ที่วัดสารนาถ7วัน7คืนนั่งหน้าโบสถ์โดยที่ไม่ไปไหนนะ
14: เราสิทธิ์คุณแม่ด้วยกัน
3: ที
14: ่เราพูดตรงๆพี่ขอโทษทีนะ
3: เข้าใจครับ
14: ถ้าพี่ทำตามนั้นน่ะมันไม
3: ่มีโอกาส
14: เกิดขึ้นแล้วมันจะจบกันลงได้ดี
3: มีโอกาสผมจะทำให้
14: ครับพี
3: ่นะแต่ว่าผมไปที่วัดเอา7วันเรียบร้อยแล้ว
14: ครับพี่ลองไปคุยกับเขาน
1: ะครับประมาณนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมนะครับสวัสดีครับ
15: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
16: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
15: คุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทอ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์วันนี้แน่นอนวันอังคารเรายังคุยอยู่กับท่านประธานบอร์ดสภาพัฒน์นะคะท่านอาจารย์ดร.สุภพุฒิสายเชื้อค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับ
1: ประชุม World Bank อาจารย์คิดว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมครั้งนี้บ้างคะอาจารย์
2: อ๋อได้ประโยชน์เยอะเลยครับเพราะว่ามีโอกาสให้หลายๆผู้นำทางด้านการเงินทางด้านการคลังก็นักลงทุนต่างๆเนี่ยได้เดินทางมาที่ประเทศไทยก็มีโอกาสให้เราได้โชว์เคสได้แสดงว่าเรามีอะไรมีโอกาสอะไรให้เข้าบ้างนะครับก็แน่นอนได้รายได้ที่ค่อนข้างจะเยอะมากเพราะว่าอย่างที่เราทราบเลยว่ามีมาเป็นหลายพันคนแล้วก็มาอยู่ทั้ง1สัปดาห์เต็มโรงแรมต่างๆก็คงเต็มหมดนะครับค่าใช้จ่ายน่าจะไม่น้อยเลยผมคิดว่าอันนั้นเป็นเรื่องหลักแต่ว่าผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่หลายๆคนจะไม่รู้เนี่ยจะไม่รู้หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับ World Bank IMF
1: ค่ะ
2: เล่าให้ฟังความเป็นมาของ World Bank IMF แล้วก็จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการมาประชุมที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นการสะท้อนการยอมรับว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพสูงมากนะครับเริ่มตรงนี้ก่อนWorld Bank IMF เนี่ยเขามีประเทศสมาชิกเนี่ยทาง IMF นี่191ประเทศ191ประเทศนะครับแน่นอนเขาคงไม่ได้มาทั้ง190ประเทศแต่น่าจะมากันอาจจะเป็นนับหลายสิบอาจจะเกือบหลายสิบประเทศที่มาเมืองไทยทั้ง2องค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่มีภาระหน้าที่ในเรื่องของความด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญมากแต่เดี๋ยวจะพักไว้ก่อนเดี๋ยวจะไล่ฟังก่อนนิดนึงว่าการประชุมประจำปีทุกปีของเขาเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งเป็นแบบนี้ว่าประชุมที่ที่วอชิงตันดีซีซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานทั้งสองที่เนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: 2ปี
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาประชุมนอกสถานที่1ปี
1: อ๋อ2
2: ฉะนั้น
1: อยู่ในที่ตั้ง2ปีแล้วก็ออกมาข้างนอกที่ตั้ง1ป
2: ีฉะนั้นพูดง่ายๆคือ3ปีก็มา
1: ครั้งหนึ่งนอกประเทศครั้งหนึ่ง
2: นอกประเทศนะครับ
1: ค่ะ
2: 2ปีนอกประเทศลองนึกภาพดูว่า World Bank IMF เนี่ยตั้งขึ้นเมื่อ80ปีที่แล้วพอดี
1: ค่ะ
2: นะครับทุกๆ3ปีมานอกสถานที่แสดงว่ามานอกสถานที่ใน20ครั้งประมาณ20ครั้งพอดีมันมีติดโควิดด้วย23ครั้งมันติดโควิดก็เลยไม่ได้ออกมาเนี่ย
1: ค่ะ
2: 23ครั้งแล้วสมาชิก189หรือ191คนเนี่ยถ้าเราเป็นโฮสต์มาแล้วครั้งหนึ่งอ่ะกว่าจะเวียนมาถึงเราอีกเนี่ยนึกภาพนะครับมันควรจะกี่ปี
1: เพราะว่ามัน100กว่าประเทศเกือบ200ประเทศ3ปีจัดทีชาติหน้า
2: จะ500กว่าปีนะครับจะกลับ
1: ชาติหน้าชาติหน้าชาตินู้น
2: แต่ว่ากลายเป็นว่ากลับมาประเทศไทยเนี่ยภายในแค่35ปีนึกภาพนะครับมันเป็นอะไร
1: ที่อาจารย์3ประเทศที่ไม่เข้าเป็น IMF นี่คือใครอะคะ World Bank มี189อันนี้เป็นของประเทศอะหายไปไหนเนี่ย
2: เกาหลีเหนือไม่อยู่
1: อ๋อเกาหลีเหนืออยู่ World Bank แต่ไม่อยู่ IMF อย่างเงี้ยหรอ
2: ไม่อยู่ทั้ง2ครับ
1: อ๋อไม่อยู่ทั้ง2
2: อย่างเช่นมอนาโกเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างคุณนึกไม่ออกว่าก
1: ำลังสงสัยว่าใคร2ประเทศเนี่ยอยู่ IMF แล้วไม่อยู่ World Bank
2: ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีอยู่อย่างเงี้ยคราวนี้นึกภาพนะครับถ้าดูเรียงตามลำดับสมมุติว่าเขาเลือกไปทุกๆประเทศเนี่ย500ปีมีครั้งหนึ่ง
1: ถูกค่ะ
2: แสดงว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีความพิเศษอันหนึ่งนะครับก็เริ่มกลับไปดูถ้ากลับไปดูเนี่ยการประชุมนอกสถานที่ทั้งหมดมา23ครั้งในรอบ80ปีเนี่ยมีแค่3เมืองเท่านั้นที่เป็นเจ้าภาพ World Bank IMF ได้2ครั้ง3เมืองเท่านั้นของโลกนี้ที่เมืองที่1เนี่ยนะครับคืออิสตันบูลที่ตุรกี
1: อ๋อเหรอคะ
2: ตอนปี1955แล้วก็2009เว้นวรรคไปเนี่ย54ปี5ได้มาอีกอันที่อีกที่นึงก็คือที่โตเกียวที่ญี่ปุ่น
1: ค่ะ
2: 1964แล้วก็2012เนี่ยใช้เวลาตั้ง48ปีถึงจะวนมาถึงเข้าได้4ค่ะแต่ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเร็วที่สุดเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพปี1991แล้วก็ครั้งนี้2026เนี่ยแค่35ปีนะครับ
1: เขาเลือกจากอะไรให้ใครเป็นเจ้าภาพดูจากอะไรคะ
2: คงเป็นเรื่องของความสำคัญของภูมิภาคและของประเทศ
1: หมายถึงดูภูมิรัฐศาสตร์อย่างเงี้ยเหรอคะ
2: คงไม่ใช่คำว่าอย่างนั้นแต่ว่าในความสำคัญทางด้านของประเทศนั้นๆของภูมิภาคนั้นๆและศักยภาพของประเทศเราเองที่เราจะยอมรับคนได้เยอะขนาดนั้นอย่างมีคุณภาพอย่างมีความปลอดภัยความสะดวก
1: ศักยภาพของการเป็นโฮสต์เป็น
2: ใช่
1: ผู้จัดงาน
2: ใช่ฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่เป็นเจ้าภาพตั้งถึง2 ครั้งเนี่ยย้ำนะครับทั้งโลกมีแค่3 เมืองแค่นั้นเองนะ
1: ที่เคยเป็น2 ครั้ง
2: ที่เป็น2 ครั้งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นครั้งเดียวครั้งเดียวอย่างเช่นในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็มีบาหลี
1: ค
2: ม
1: ่
2: ี
1: ะ
2: สิงคโปร์มีกรุงโซลที่เกาหลีใต้มีมะนิลา
1: อ่าฮะ
2: นึกภาพนะครับไม่มีกัวลาลัมเปอร์
1: อ๋อไม่เคยจัดที่กัวกัวลาลัมเปอร์เหรอคะ
2: ไม่เคยจัดที่ปักกิ่งไม่เคย
1: อ่าปักกิ่งก็ยังเป็นไปได้อ๋อกัวลาลัมเปอร์แปลก
2: นะครับฉะนั้น
1: ค่ะ
2: อันนี้ต้องถือว่าเป็นอะไรที่
1: พิเศ
2: พิ
1: ษ
2: เศ
1: อ่
2: ษ
1: ะ
2: มากๆหลายคนจะไม่ได้นึกถึงตรงนี้ว่าเออนี่มันความพิเศษจ
1: ไม
2: ริ
1: ่
2: ง
1: เราต้องเสนอตัวเป็นโฮสต์หรือว่าเขาเลือกเองคะอาจารย์ต้องแบบพิชชิ่งกันไหม
2: ก็คงทั้งสองไงครับแต่
1: อ
2: ว
1: ่
2: ่
1: า
2: าว่ามีคู่แข่งมันคงต้องมีคู่แข่งแน่นอนจริงไหม
1: อ่าแน่นอน
2: นะครับฉะนั้นการที่มาจัดในประเทศไทยเนี่ยภายในเว้นช่วงแค่35 ปีเนี่ยเป็นเรื่องพิเศษนะเพราะว่าผมเราเนี่ยอยู่ตอนปี1991ใช่
1: ค
2: ไหม
1: ่ะ
2: แล้วก็นึกว่าโอเคในชีวิตนี้คงไม่ได้เจออีกแล้ว
1: ตอนนั้นอาจารย์อยู่กระทรวงต่างประเทศเหรอคะ
2: เปล่าครับตอนนี้ตอนนั้นใช่ฮะอยู่ที่ที่เออไม่ตอนนั้นใช่อยู่ที่กระทรวงต่างประเทศ
1: อ่าฮะ
2: จะไม่ได้เห็นอีกแล้วก็
1: ค่ะ
2: ได้เห็นนะครับโอเคกลับมาเรื่องว่า World Bank IMF คืออะไรWorld Bank IMF เนี่ยถูกตั้งขึ้นโดยฝ่ายพันธมิตรโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเป็นคนขับเคลื่อน
1: ค่ะ
2: ของ2 สถาบันนี้เพื่อตอบโจทย์หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับตอนช่วงหลังสงครามโลกที่2แน่นอนว่าเกิดความเสียหายจากสงครามเพราะฉะนั้นก็ต้องมี World Bank หรือธนาคารโลกที่จะปล่อยกู้ระยะยาวแล้วให้แล้วก็มีความรู้ความสามารถผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจของโลกแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจของโลกสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนางั้นก็เป็นการตอบโจทย์ว่าโอเคหลังสงครามที่สองมีทั้งประเทศกำลังพัฒนาเยอะแยะสังเกตว่าถ้าใครไปดูประวัติศาสตร์เห็นว่าหลังสงครามที่สองเนี่ยมีประเทศเกิดใหม่เยอะมากเราเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่คนอื่นเขาเกิดใหม่กันเยอะแยะเลย
1: ค่ะ
2: ประเทศพวกนี้ต้องมีคนมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของเขาในระยะยาวก็คือ World Bank
1: ค่ะ
2: นะครับIMF เนี่ย International Monetary Fund เนี่ยเป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยตอบโจทย์อีกโจทย์หนึ่งคือระหว่างสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามครั้งที่2เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโลกตกต่ำมาก
1: ค่ะ
2: หลายๆประเทศก็เลยตัดสินใจว่าจะหาทางรอดให้ตัวเองโดยการลดค่าเงินตัวเองลดค่าเงินตัวเองแล้วบอกว่าพอลดค่าเงินตัวเองครับเนี่ยประเทศอื่นก็ลดตามแล้วก็แข่งกันลดค่าเงินจนกระทั่งค่าเงินปั่นป่วนมากเลยระบบการเงินของโลกเนี่ยปั่นป่วนมากเลยเขาก็เลยตั้ง IMF ขึ้นมาเพื่อจะรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินของอัตราแลกเปลี่ยนของระบบการเงินระหว่างประเทศโดย IMF ในช่วงแรกที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งขึ้นมาคล้ายๆกับเป็นกองทุนนะครับเป็นฟันเป็นกองทุนเพื่อจะปล่อยกู้ระยะสั้นให้กับประเทศที่มีปัญหาด้านการขาดดุลการค้า
1: ค่ะ
2: และควบคุมไม่ให้มีการลดค่าเงินแข่งกันลดค่าเงินทำให้เกิดการไม่มีเสถียรภาพเหมือนสมัยก่อนฉะนั้นเป็นเหมือนกับสถาบันการเงินเหมือนกันที่ปล่อยกู้ระยะสั้นแตกต่างจาก World Bank นะครับที่ปล่อยกู้ระยะยาว
1: ค่ะ
2: อันนี้เหมือนกับ OD คล้ายๆกับ OD
1: อ่าฮะค่ะ
2: ไม่มี cash flow เพื่อให้มีสภาพคล่องในการที่จะรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้
1: ซึ่งเราก็เคย

0: สามารถมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจแล้วก็มีเงินทุนอยู่เนี่ยก็เลยมาช่วยในกรณีวิกฤตด้วยตอนหลังเนี่ย IMF เราเลยรู้จักเป็นในเรื่องของการไปแก้ปัญหาในกรณีที่มีวิกฤต
1: ค
0: แล
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วแต่ว่าไม่อยากจะเป็นลูกค้า
1: ตรงนี้
0: IMF ชอบเป็นลูกหนี้หรือเป็นลูกค้า IMF เนี่ยถือว่าเศรษฐกิจเราวิกฤตนะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนหลัง IMF ก็เลยมีความมีผมคิดว่ามีบทบาทสูงมากในเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นว่า IMF เนี่ยเขาจะเป็นคนออกนอกหน้าในเรื่องของการดูภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็จะมีเขาก็จะมีอย่างเช่นการออกเปเปอร์ออกมาทุกปีว่าโอเคเขามองภาพเศรษฐกิจโลกยังไงแล้วหลายคนก็จะต้องยึดโยงอันนี้ของเขาเป็นหลักแล้วก็มีเปเปอร์เรื่องของการดูเสถียรภาพของระบบการเงินเสถียรภาพของของระบบการคลังเขาก็จะมีเปเปอร์ออกมาแบบนั้นให้เห็นก็เ
1: ค
0: ล
1: ่
0: ย
1: ะ
0: เป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเงินระหว่างประเทศระหว่างเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
1: ค่ะ
0: ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของ IMF เนี่ยต้องไปคุยกับ IMF ทุกปีเขาเรียกว่า Article 4 Consultation
1: ค
0: ต้
1: ่
0: อง
1: ะ
0: ทุกปีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็จะให้คำแนะนำว่าคุณอันนี้คุณทำดีแล้วอันนี้คุณทำยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้น
1: คนที่ไปคุยก็คือกระทรวงการคลังหรือแบงก์ชาติคะ
0: มีได้ครับทั้งประเทศไทยสิครับจะมีผู้แทนของฝ่ายหน่วยเศรษฐกิจของประเทศไทยและหลักๆใช่ก็คือแบงก์ชาติก็คือกระทรวงการคลังแต่บางทีIMF ก็จะมาคุยกับคนข้างนอกในประเทศด้วยอย่างเช่นในตอนที่ผมไปอยู่ที่เหรียญนาคินภัทรบางทีเขาก็มาคุยว่าไหนเขาคุยกับรัฐบาลแล้วไหนคุณว่าไงเขาก็
1: ดู
0: จะ
1: กั
0: ม
1: บ
0: า
1: ปีกับภาคเอกชนด้วยอะไรอย่างงี้ด้วย
0: สำคัญมากสององค์กรเนี่ยทางอเมริกากับทางยุโรปให้ความสำคัญมากเพราะฉะนั้นตอนก่อตั้งเนี่ยก็ก่อตั้งโดยใช้เงื่อนไขพิเศษเงื่อนไขพิเศษอันที่หนึ่งก็คือว่าคนที่เป็น MD นะก็เป็นคนที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF เนี่ยต้องเป็นคนยุโรป
1: เพราะว่า
0: เพราะว่าต้องเป็นคนยุโรป
1: เอ้ยไม่มีเหตุผ
0: ใช
1: ล
0: ่
1: นะ
0: อย่างนั้นเลย
1: ไ
0: น
1: ม
0: ะ
1: ่
0: ครั
1: ม
0: บ
1: ีเหตุผล
0: แล้วก็ World Bank เนี่ยต้องเป็นคนอเมริกันอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลย
1: เพราะ
0: อ
1: ว
0: ย
1: ่
0: ่า
1: างไม
0: น
1: ่
0: ั้
1: เค
0: น
1: ย
0: ค
1: เห็
0: น
1: น
0: ไ
1: ค
0: ท
1: น
0: ย
1: สีผิวอื่นมาเล
0: ไม
1: ย
0: ่มีเลยไม่เหมือนสหประชาชาติยกตัวอย่างนึกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบแล้วเนี่ยต้องบอกเลยทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเนี่ยให้ลึกๆและให้ความสำคัญกับสองที่นี่ค่อนข้างมากกว่า
1: อนุรักษ์นิยมสุดๆ
0: ปกป้องผลประโยชน์ตัวเองนะครับอเมริกาเนี่ยจะมีอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือจะถือคะแนนเสียงสูงมากในสองอันนี้เพราะจะโหวตยังไงอเมริกาต้องโหวตชนะเพราะว่า
1: ค
0: ถ
1: ะแ
0: ื
1: น
0: อ
1: นเสียงคือในบอร์ดเงี้ยล่ะ
0: ใน
1: คะ
0: บ
1: ใน
0: อร์ด
1: คณะกรรมการ
0: ใช่ครับอย่างเช่น
1: แล้วเงินมาจากไหนอะคะอาจารย์เงินที่ใช้ในการปล่อยกู้ต่างๆนี่เอาม
0: ก
1: า
0: ็
1: จาม ก
0: ี
1: ไหน
0: เงินจ่ายสมาชิกจ่ายเข้าไปครับแต่
1: อ๋อ
0: การจะได้โหวตติ้งที่สูงกว่าสัดส่วนที่จ่ายออกไปเป
1: เห
0: ็
1: ม
0: น
1: ือนทำเหมือนสหกรณ์นี้ใช่ไหมอาจารย์ประเทศต่างๆก็จ่ายเงินเป็นสมาชิกสหกรณ์อะไรประมาณนั้นไหมแ
0: ค
1: ล้
0: ื
1: ว
0: อ
1: ก็
0: กรณีของของ IMF เนี่ยนะครับมันจะยิ่งกว่านั้นคือเราเนี่ยจะต้องเอาเงินทุนสำรองเราไปฝากที่ IMF ใช
1: เอ
0: ่
1: าทุ
0: ใช
1: น
0: ่
1: สำรองประ
0: ท
1: เ
0: ุ
1: ท
0: น
1: ศ
0: สำ
1: เ
0: ร
1: รา
0: อง
1: นี
0: ส
1: ่
0: ่
1: เห
0: ว
1: ร
0: น
1: อ
0: หนึ่งใช่
1: อ๋อ
0: ใช
1: ส
0: ่
1: ่วนหนึ่ง
0: ทุกประเทศทุนสำรองส่วนหนึ่งไปฝากอยู่ที่ IMF แล้วพอไปฝากแล้วเนี่ยเราจะสามารถกู้เงินออกมาได้
1: เหมือ
0: น
1: น
0: ะ
1: อ๋อเหมือนที่อาจารย์บอกเหมือนเข้าโอดีแบงค์คือเราสินทรัพย์เราไปฝากไว้
0: ใช่
1: แต่นี่คือเอาทุนสำรองเลยเนาะแปลว่
0: ส
1: า
0: ่
1: ถ้
0: ว
1: าน เรา
0: หนึ
1: ไ
0: ่
1: ม
0: ง
1: ่กู้ถ้าไม่ใช้เงินกู้เขาก็ยึดเงินสำรองเราได้
0: ยึดเขาก็เราก็อยู่ไปเรื่อยๆไงเรามี account แล้วเราเปิดบัญชีไว้ครับ
1: ก็เสียดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ
0: ดอกเบี้ยมีไหมดอกเบี้ยเข้าใจว่าอาจจะไม่มีถ้าจำไม่ผิดนะแล้ว
1: แล
0: ก
1: ้ว
0: ็
1: ค่ะ
0: ภาพรวมเป็นอย่างนี้ครับ
1: ประมาณนั้นเอาก็จะได้เข้าใจนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดประชุมกันไปวันแรกเมื่อวานนี้หลายๆคนอาจจะยังงงๆเข้าประชุม World Bank ว่าทำอะไร World Bank คืออะไรเหมือนแบงก์ไทยอย่างนั้นหรือเปล่านะคะ
0: ทั้
1: เร
0: ง
1: าก็จะ
0: Worldbank
1: ได้
0: ท
1: เ
0: ั
1: ข
0: ้
1: ้
0: ง
1: าใจ
0: IMF นะครับสองอันสองอันพร้อมกัน
1: กับ IMF ด้วยก็จะได้เข้าใจนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบพระคุณเดี๋ยวไว้สรุปผลการประชุมเสร็จวันเสาร์เนาะเดี๋ยววันอังคารหน้าให้อาจารย์สรุปให้ฟังกันดีกว่านะคะว่าได้ผลประชุมยังไงบ้างค่ะและนี่คือรายการ News From Home กับอาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อประธานคณะกรรมการของสภาพัฒน์นะคะแล้วก็ดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำกันไปก่อนค่ะวันพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องของสมุนไพรไทยวันนี้สวัสดีค่ะ
2: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบูรณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ลงเอยกันได้แบบไม่น่าเชื่อจะบทประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคลดอกปาฏิหาริย์เขาว่ากันว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในความรักได้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนท้ายสุดเมื่อเธอใกล้จะตายเธอจึงได้ความรักของเขากลับคืนมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เธอพร่ำบอกกับใครๆว่ามันเกิดขึ้นเพราะอนุภาพของดอกปาฏิหาริย
1: ์กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: แค่นี้ตำรวจก็คงไม่อยากจะสืบเสาะหาอีกหัวเกรียนพวกนั้นแล้วล่ะฮะคงไม่อยากหาเรื่องมากกว่าง
1: ั้นเรื่องของเงียบหายไปละสิ
0: ฮะผมก็ไม่คิดอะไรแล้วล่ะนึกว่าฟาดเคราะห์ไปเตี่ยบอกว่าลืมมันกำลังดวงตกเขาไปดูหมอมานะครับบอกว่าดวงผมกำลังตกก็ไอ้พวกนั่นแหละฮะตกใส่ผมช่างมันเถอะแม่ผมกับคณินเนี่ยคงไปหยิบหัวไม่ตีนใครเข้าโดยไม่รู้ตัวมันเลยมาตามมาคืนแล้วก็หายกันไปแม่สบายใจเถอะต่อไปคงไม่มีเรื่องแบบนี้อีกแล้วล่ะแม่เฮ้ยฉันไขกุญแจเข้ามาเองไงว่ากันนะเพื่อน
2: ฉันนึกว่านายกลับไปอยุธยาแล้ว
0: เฮ้ยนั่นนายไปเอาเหล้าที่ไหนมาดื่มอ่ะ
2: ของพ่อฉันไปแอบเอามา
0: พ่อนายรู้คงโดนด่า
2: ฉันไม่สนใจอะไรอีกแล้วตอนนี้ใครจะเอาฉันไปด่าหรือไปฆ่าฉันก็ยินดีวะ
0: นายท่าจะเมาแล้วเหรอเว้ย
2: ฉันอยากเมาอ๋อแล้วจะได้ลืมทุกสิ่ง
0: นะในลืมก็ชั่วขณะนะเราไม่ได้ช่วยอะไรนายได้หรอกนายคณินนายต้องทำใจให้ได้
2: ไม่จะทำใจไม่ได้จะทำไม่ได้ฉันลืมเขาไม่ได้ฉันรักเธอฉันรักเธอนายได้ยินไหมเธอเป็นของฉันแล้วเธอเป็นของฉันแล้ว
0: ฉันเพิ่งรู้นะว่านายกับเบญญาไปไกลขนาดนั้นแล้วและทำไมอ่ะทำไมเขาถึงเบญญาไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นเลยไม่ใช่ผู้หญิงลองรักไม่ใช่แน่ๆแต่ทำไมอ่ะ
2: ทำไมเบญญาทำกับฉันแบบนี้ทำไมเป็นยาทำร้ายฉันได้ฉันทำผิดอะไร
0: หล่อนต่างหากผิดผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รักนายจริง
2: ไม่เป็นยารักฉัน
0: ไม่หล่อนไม่ได้รักนายนายต้องคิดใหม่นะคณินคิดว่าหล่อนไม่ได้รักนายนายต้องคิดให้ได้และนายก็ต้องทำใจให้ได้นายจะมาทำเสียอกเสียใจร้องไห้เป็นผู้หญิงไม่ได้มันจะทำลายตัวนายเองอ่ะ
2: แต่ฉัน
0: นายอย่าดื่มแบบนี้เลยคณิตอย่าทำลายตัวเองเลยขอเล่าให้ฉันหน่อยมา
2: จามอนฉันอยากพบเบญญา
0: พบทำไมอ่ะ
2: ฉันอยากถามเธอให้แน่ใจอยากถามเธอว่าทำไม
0: หล่อนคงไม่ต้องการพบหน้านายหล่อนหายหน้าไปตั้งนานตอนนี้นายก็น่าจะรู้แล้วว่าทำไมเพราะหล่อนไม่ต้องการพบนายอีกต่อไปนายเข้าใจหล่อนได้แล้วนะคณิตนายต้องเข้าใจเบญญาได้แล้วหล่อนไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีที่นายควรเทิดทูนบูชาต่อไปแล้วนายเข้าใจไหมคณิต

0: งานแต่งงานงานแต่งงานที่อลังการของคนระดับไฮโซได้เริ่มขึ้นแล้วแม้จะใช้เวลาในการจัดการไม่ถึง2เดือนแต่งานแต่งก็ยิ่งใหญ่ระดับประเทศถูกเนรมิตขึ้นได้ดังใจที่ต้องการใช่สิคนมีเงินเนี่ยนะจะเนรมิตอะไรก็ย่อมได้เป็นยาอยู่ในชุดเจ้าสาวที่แสนหรูและแสนแพงโดยที่เธอไม่ได้เป็นคนต้องการหรือสั่งการเลยแม้แต่น้อยทุกอย่างผู้ใหญ่จัดหาให้เธอทั้งสิ้นเบญญาคงจะคลายเศร้าลงไปได้มากละสีหน้าของเธอในวันแต่งจึงดูราบเรียบเบญญายิ้มเล็กน้อยกับคนบางคนถ้าสังเกตดีๆก็จะรู้ว่าเธอฝืนใจตัวเองยิ้มให้ออกไปมากกว่าแต่จะมีใครล่ะจะมาคอยสังเกตความรู้สึกของเจ้าสาวในยามนี้เพราะทุกคนก็วุ่นวายสารวนอยู่กับบรรยากาศในงานที่มีผู้คนมากมายเป็นร้อยเป็นพันคนผู้คนมากมายแต่เบญญาดูมันจะโดดเดี่ยวเราคิดว่าเราเข้าใจเธอมากที่สุดนะ
1: เราอยากจะกลั้นใจตายเซมันรู้แล้วรู้รอดเราเหมือนถูกจับโยนลงไปในหุบเหวที่ลึกและก็มืดสนิทแต่เราจะตายไม่ได้ถ้าเราตายลูกในท้องของเราล่ะแล้วขนินล่ะคุณพ่อคงไม่ปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่แน่ก็โทษฐานที่ทำให้ลูกสาวของท่านต้องตายเนี่ยมันคงร้ายแรงนักเราต้องอยู่เพื่ออีกสองชีวิตที่เรารัก
0: เบญญา
1: ไพลิน
0: ยิ้มหน่อยสิเธอดูเครียดจังเลยนะ
1: ฉันยิ้มไม่ออก
0: ดูเจ้าบ่าวของเธอสิที่ได้เดินแจกยิ้มไปทั่วงานเลยนะแต่เจ้าสาวที่อยู่อีกมุมหนึ่งกลับทำท่าจะร้องไห้
1: ฉันอยากจะร้อง
0: อย่านะเบญญาถ้าเธอร้องได้กลายเป็นข่าวแน
1: ่ไพลินแล้วพบคะแนนอีกไหม
0: เธอยังไม่ลืมเขาอีกเหรอเบญญานี่มันวันแต่งงานของเธอนะ
1: เธอได้พบเขาอีกไหม
0: พบเมื่อ3วันก่อนฉันนัดกับจามอนไปหาเขาที่บ้านปทุม
1: แล้วเขาเป็นยังไงบ้าง
0: เขาดื่มเหล้าด้วยนะ
1: โธ่คณิง
0: เขายังทำใจไม่ได้เขาเสียใจมาก
1: ฉันสงสารเขา
0: เบญญาอย่าร้องไห้นะดูสิทำตาแดงๆละ
1: ไพลินเธอต้องบอกเขานะ
0: จะให้บอกอะไร
1: บอกเขาว่าให้ลืมฉัน
0: ทำอย่างว่ามันทำกันได้ง่าย
1: ๆเขาต้องทำได้บอกเขาให้ลืมฉันแล้วให้เขาว่าเลิกทำตัวเหลวไหลเขาต้องสอบนะใช่ไหมเขาต้องสอบเหมือนเธอ
0: ใช่ดินแน่ก็ต้องสอบละแต่เขายังไม่ได้อ่านหนังสือเลยเขาจะดื่มเหล้าเมายาเสียอกเสียใจ
1: เธอต้องบอกเขานะเธอต้องปลอบใจเขานะไพลิน
0: ฉันจะทำได้ยังไงฉันไม่ใช่คนรักคนนั้นเบญญา
1: เธอก็ปลอบเขาแบบเพื่อนสินะช่วยเขาด้วยเถอะอย่าให้เขาเสียคนไปเลยไพลินอย่าให้เขาต้องเสียคนไปเพราะฉัน
0: ฉันก็ทำอยู่นะเบญญาฉันก็ทำอยู่แต่ฉันจะพยายามอีกนะเบญญา

0: สวัสดีค่ะแม่
1: อ่ะนุรินทร์สวัสดีลูก
0: วันนี้แม่ไม่ได้ไปสอนหรือคะ
1: ไม่ค่อยสบายจ้ะเลยขอลาหยุดหนูห่อพิ้วอะไรมาล่ะเนี่ย
0: ผลไม้ค่ะมาฝากแม่กับคณิน
1: โถห่อพิ้วมาพรุงพรังชะลุกไม่น่าต้องลำบากเลยไม่มีรถส่วนตัวซะด้วย
0: ไม่เป็นไรค่ะหนูเอาวางไว้ตรงนี้นะคะ
1: จ้ะจ้ะจ้ะ
0: คณินเป็นยังไงบ้างคะแม่
1: เมื่อคืนเนี่ยเขาเห็นข่าวสังคมในทีวีข่าวหนูเบญญาแต่งงาน
0: เหรอคะแล้วก็เป็นยังไงบ้าง
1: ก็ตั้งแต่เมื่อคืนจนป่านนี้ยังไม่ยอมออกจากห้องเลย
0: ตายละนี่เที่ยงแล้วนะคะ
1: หนูลองไปเคาะประตูเรียกเขาหน่อยสิเผื่อบางทีเห็นหนูมาเขาอาจจะออกมาพบก็ได้นะ
0: ค่ะ
1: เด็กคนนี้สงสัยจะชอบลูกชายเราเหมือนกันไม่งั้นน่ะจะคอยเที่ยวไปเที่ยวมาเยี่ยมคณินแบบนี้เหรอหน้าตาท่าทางก็ไม่เลวนะสวยพอใช้ได้เห็นว่าเรียนหนังสือเก่งด้วยแต่ไม่ใช่ลูกคนใหญ่คนโตอะไรเอาเถอะขอให้เป็นคนดีก็ใช้ได้แล้วล่ะถ้าคณินจะได้หนูคนนี้มาปลอบใจให้กำลังใจในยามทุกข์อย่างเนี้ยเราก็จะได้ร่วมใจสักที
0: คณินคะลินเองค่ะคณินคณิน
2: ไพลิน
0: หน้าขมวดคล้ำเหมือนคนอดหลับอดนอนใช่สิเขาคงไม่ได้นอนทั้งคืนเขาคงเสียใจต่อเรื่องที่เบญญาได้เข้าพิธีมงคลสมรสพระราชทานเมื่อคืนนี่เป็นห้องส่วนตัวของเขาเราไม่เคยเข้ามาถึงในห้องแบบนี้แต่ขณะนี้ความสงสารเขาจับใจทำให้เราตัดสินใจเดินเข้ามาในห้องเขาและปิดประตูห้องเราต้องการพูดกับเขาตามลำพังคณินทำไมคุณทำตัวเองแบบนี้คะ
2: เบญญาแต่งงานแล้ว
0: ใช่เขาแต่งงานแล้วเบญญาไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปละคุณต้องทำใจให้ได้สิคะคณิน
2: ไพลินผมรักเบญญาแต่เขาทำกับผมได้ถึงขนาดนี
0: ้คณินคุณต้องคิดให้ตกนะคะคุณทำตัวแบบนี้คิดหรือว่าเบญญาเขาจะมาเห็นใจตอนนี้เบญญาเป็นของคนอื่นไปละคุณจะไม่มีวันได้เขากลับคืนมาคุณทรมานตัวเองทำร้ายตัวเองแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรเบญญาเขาไม่มาเห็นใจคุณหรอกค่ะคณิน
2: ผู้ชายคนนั้นมันดีกว่าผมตรงไหน
0: เขามีอนาคตไกลไงคะ
2: อ๋อเบญญาเลยเลือกเขาอย่างนั้นเหรออ
0: าจจะใช่คณินคุณแปลความเสียใจเป็นแรงใจเพื่อจะชนะคนที่ทำร้ายคุณสิคะคุณต้องทำตัวเองให้ดีขึ้นมาเพื่อเอาชนะพวกเขาสิคะคุณทำร้ายตัวเองก็มีแต่คนเขาจะดูถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมคุณอีกคุณต้องสู้อย่ายอมแพ้พวกเขาอย่าให้พวกเขาดูถูกคุณคุณต้องสอบไปเรียนต่อกลับมาอย่างมีเกียรติคุณต้องให้พวกเขาเห็นว่าคุณก็เป็นคนมีอนาคตที่ดีได้เหมือนนายปองคนคนนั้นคุณต้องเอาชนะนายปองคนให้ได้คณิน
2: ไพลินผมไม่มีใครอีกแล้ว
0: คณินคะลินจะคอยเป็นกำลังใจให้คุณต่อสู้คุณไม่มีเบญญาแต่คุณยังมีลินนะคะคุณยังมีลินมีเพื่อนอีกหลายคนนะคะคณินอย่าทำให้ลินผิดหวังนะคะนะคะ
2: ไพลิน
0: คุณต้องทำได้ค่ะคณิน
2: ทำไมคุณต้องดีต่อผมด้วยคุณเป็นคนบ้านนั้นไม่ใช่เหรอคุณน่าจะทำร้ายผมอีกคน
0: ไม่ค่ะลินจะไม่มีวันทำร้ายคุณ
2: ไพลิน
0: ลินรักคุณค่ะคณิน
2: พลอยไพลิน
0: เราไม่อายอีกแล้วเรากล้าพูดละเรากล้าบอกเขาว่าเรารักเขา
2: คุณรักผม
0: ค่ะลินรักคุณมานานละรักคุณพร้อมๆกับที่เบญญาสนใจคุณ
2: ผมไม่เคยรู
0: ้คุณจะไม่มีวันรู้ถ้าไม่มีวันนี้ถ้าเบญญาไม่แต่งงานกับคนอื่นคุณก็จะไม่มีวันรู
2: ้ทำไม
0: เพราะลินไม่กล้าสู้กับเบญญาหรอกค่ะเบญญาเหนือกว่าลินทุกอย่าง ขาต้องได้ก่อนเขาต้องได้ก่อนลินเสมอแม้กระทั่งได้หัวใจของคุณก่อน
2: พลอยไพลิน
0: คณินคะลินไม่ได้หวังจะให้คุณมารักลินหรอกนะลินเพียงอยากเห็นคุณไม่เป็นแบบนี้ลินสงสารคุณลินอยากเห็นคุณก้าวหน้าทำตัวให้คนที่คอยปรามาสคุณได้เห็นว่าเขาคิดผิดนะคะคุณต้องทำให้ได้ถ้าคุณทำได้ลินจะดีใจที่สุดเลยค่ะคุณต้องทำได้นะคะคณินคุณต้องทำให้ได้
3: เฮ้ยนายเป้ทางนี้เฮ
4: ้
3: ย
4: เออนายหาที่นั่งดีๆนี่ว่ะมาเลือกสักมุมสุดเลยนะ
3: เออไม่อยากไปจุดเด่นเลยเลือกมุมนี้แหละ
4: อืมแล้วจ่อย
3: เออเดี๋ยวตามมามันไม่เชื่อว่านายจะมาได้ตอนฉันโทรไปนัดมันนะบอกว่านายจะมาดื่มด้วยเออในวันเกิดของฉันเนี่ย
4: ทำไมเจ้าอ๋อยมันไม่คิดว่าฉันจะมา
3: อืมอ้าวก็นายเพิ่งจะแต่งงานเมื่อวานมันก็คิดว่านายคงจะไม่ทิ้งเมียออกมาหาเพื่อนแน่ๆ เป็นไงเมื่อคืนเนี่ยเป็นคืนที่นายมีความสุขที่สุดใช่ไหมวะที่สามารถได้ผู้หญิงที่นายบอกว่าต้องได้มาจนได้นายเก่งว่ะยอมรับเลย
4: จะบอกเจ้าวิทย์ยังไงดีเมื่อคืนเรามีความสุขที่สุดนั่นแหละในงานแต่งนั้นก็ใช่เราคิดว่าเรามีความสุขที่สุดที่สามารถเอาเบญญามาเป็นเจ้าสาวได้ถ้าพ่อส่งตัวเข้าหอเมื่อเราได้ตัวเบญญามาเป็นของเราอย่างแท้จริงบ้าชิบถ้าทำเหมือนขอนไม้ไม่มีผิด
3: เฮ้ยคิดอะไรวะเป้
4: ปลาแล้วนายย้ายหอแล้วเหรออ
3: ืมก็จบการศึกษาแล้วนี่จะอยู่ทำไมอ่ะตอนนี้ฉันก็ไปมาระหว่างบ้านที่เพชรบุรีกับกรุงเทพเออแล้วนายล่ะย้ายบ้านเหมือนกันนี่หว่า
4: พ่อตาให้ไปอยู่บ้านเขา
3: อ้าวทำไมอ่ะไหนว่าตอนแรกจะพาเมียเข้าบ้าน
4: ก็ว่าอย่างนั้นคุณแม่ลงทุนจัดห้องตกแต่งให้ใหม่หมดเลยพอใกล้วันงานพ่อตาฉันบอกว่าอยากให้ไปอยู่บ้านเขาเพราะบ้านเขาไม่มีใคร
3: อืมแล้วก็จริงนะพ่อตานายมีลูกสาวคนเดียวแต่ครอบครัวนายลูกตั้ง 3-4 คนนี่ว่าก็ดีแล้วล่ะนายย้ายมาอยู่บ้านเมียนายก็ดีเหมือนกันนะดูมันเงียบดีนะคนไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่นอกจากพลทหารที่ยืนเฝ้าหน้าบ้านราวกับลูกปั้น2คนนั่นล่ะ เออเฮ้ยเป้แล้วนายไม่มีโครงการจะไปฮันนีมูนที่ไหนบ้างหรือไง
4: เบนเขาไม่อยากไป
3: อะไรกันวะเขาไม่อยากไปไหนเหรอเฮ้ยถามจริงเขาถูกบังคับให้แต่งงานหรือเปล่าวะ
4: เฮ้ยทำไมนายพูดอย่างนั้น
3: อ้าวก็เห็นหน้าเจ้าสาวนายเมื่อคืนเนี่ยนะมันไม่ค่อยเบิกบานเลยนี่ว่ะ
4: เบนเขาไม่ค่อยสบาย
3: ฮะเป็นอะไรอ่ะ
4: ไม่รู้เห็นหน้าซีดๆมาก่อนวันแต่งงานหลายวันแล้วสงสัยจะเหนื่อยกับการเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวหรือมั้ง
3: อ๋องั้นเหรอเอองั้นก็แล้วไปเว้ย
5: คุณเบนขา
6: ได้ยาดมมาหรือยังอ่ะพี่สมพี
5: ่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะยาดม
6: ขอบใจจ้ะ
5: คุณเบนไม่สบายเหรอคะ
6: เวียนหัวนะจ้ะ
5: ยังไม่หายเพลียจากวันงานอีกเหรอคะเนี่ย
6: ไม่รู้สิตั้งหลายวันมานี้เวียนหัวบ่อย
5: แหมนี่เพิ่งแต่งงานได้แค่2วันนะคะถ้าแต่งมาสัก2เดือนน่ะพี่พิษว่าคุณเบนน่ะมีอาการอย่างนี้ต้องตั้งท้องแน่ๆเลยค่ะ
6: ตั้งท้องเหรอทุกคนในบ้านนอกจากคุณพ่อกับไพลินแล้วก็คงไม่มีใครรู้หรอกว่าเราท้องมา2เดือนกว่าแล้วและอาการมันก็คงจะเริ่มปรากฏให้คนได้เห็นแล้วเบน
5: คุณเบนหน้าซีดจังเลยค่ะคุณไพลินกลับมาแล้วค่ะคุณเบน
6: ไพลินพี่สมพิษไปหาอะไรที่มันเปรี้ยวๆมาให้หน่อยได้ไหม
5: เปรี้ยวๆอะไรดีล่ะคะ
6: มีมะม่วงเปรี้ยวๆไหมล่ะ
5: อ๋อหลังบ้านพอมีค่ะมะม่วงทวายยังไงคะออกลูกแล้วด้วย
6: งั้นไปเอามาเลยจ้ะ
5: ค่ะค่ะ
6: เป็นยาไพลินเธอไปไหนมา
0: ฉันไปหาคณินมา
6: เป็นยังไงบ้าง
0: คิดว่าดีขึ้นนะเขาสัญญาว่าจะอ่านหนังสือสอบแล้วล่ะ
6: จริงเหรอเธอทำได้ยังไงอ่ะ
0: ก็พูดกับเขาให้เหตุผลกับเขายังไงล่ะ
6: เหรอฉันสบายใจแล้ว
0: เธอไม่สบายใช่ไหมเบญญา
6: ฉันคิดว่าอาการแพ้ท้องคงจะเริ่มแล้วล่ะไพลิน
0: ตายละถ้าเธอมีอาการตั้งแต่ตอนนี้แล้วจะทำยังไงคุณเป้ก็อาจจะสงสัยนะ
6: ก็ฉันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะไพลินฉันเริ่มเวียนหัวอยากจะอาเจียนมาก่อนแต่งงานสักอาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะตอนนั้นเขาถามเหมือนกันฉันก็บอกว่าฉันพักผ่อนน้อยอ
0: ่
6: ะ
0: ไม่มีอาการแล้วตอนนี้ซะด้วยโอ้อีกสักเดือนสองเดือนก็ยังไม่เท่าไหร่อย่างอ้างได้ว่าแต่งปุ๊บก็ท้องปั๊บ
6: ไพลินฉันจะทำยังไงดีล่ะ
0: ฉันว่าเราปรึกษาหมอดีไหมเขาอาจจะมียาระงับอาการแพ้ก็ได้นะ
6: เธอต้องช่วยฉันนะเธอต้องช่วยฉันไพลิน
0: ฉันต้องช่วยเธอแน่ๆเบญญาฉันต้องช่วยเธออยู่แล้ว

0: ท่านกำลังฟังดอกปฏิหารจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์
3: คุณลุงคะ
4: อ๋อนั่งก่อนไพลิน
3: ค่ะ
4: สมพิษบอกว่าเธอพาบัญญาเนี่ยไปหาหมอมาเลยฮะ
3: พาไปหาคุณหมอสมยศเพื่อนของคุณลุงนั่นแหละค่ะ
4: ยายเบนเป็นยังไงบ้าง
3: เบนเขาเริ่มมีอาการแพ้แล้วค่ะคุณลุง
4: บ้าจริงแล้วหมอว่าไง
3: หมอให้ยาแก้แพ้มาค่ะบอกว่าทานยาแล้วจะไม่มีอาการแพ้แล้วก็ให้ยาแก้อาเจียนมาด้วย
4: แล้วทางนั้นจะสงสัยหรือเปล่านะ
3: คุณลุงคะหนูว่าเราน่าจะให้เบนไปอยู่ที่อื่นก่อนดีไหมคะ
4: เธอหมายถึงอะไรไพริน
3: เบนก็มีอาการแบบนี้คุณเป้อาจจะสงสัยเอาเป็นว่าเราน่าจะหาทางให้เบนไปอยู่ที่อื่นสักเดือนสองเดือนแล้วก็กลับมาแล้วก็บอกว่าท้องของคุณเป้
4: แล้วจะให้ยายเบนไปไหน
3: ให้ไปพักบ้านคุณป้าจิราก่อนได้ไหมคะ
4: ก็ยายเบนแต่งงานไปแล้วนะฉันจะให้ยายเบนไปไหนได้ยังไงกัน
3: งั้นเราจะทำยังไงนะคะคุณลุงหรือว่าจะเสี่ยงอ่ะ
4: ฉันขอคิดดูก่อนไพลิน
3: ค่ะคุณลุง
4: ขอบใจมากนะที่เธอช่วยเป็นธุระให้
3: ไม่เป็นไรค่ะคุณลุง
5: เป
6: ้คุณพ่อผมนึกว่าขึ้นชั้นบนไปแล้วขอโทษนะฮะกลับดึกไปหน่อยผมไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนนะครับ
4: ก็ไม่เป็นไรนี่ฮะพ่อไม่ได้ว่าอะไรเรื่องงานสังสรรค์มันก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดานะ
6: ผมกลัวคุณพ่อจะว่าก็เพิ่งแต่งงานวันสองวันกลับดึกซะละแต่รับรองว่าเฉพาะวันนี้เท่านั้น
4: ไม่เป็นไรนี่มานั่งคุยกับพ่อก่อนนะ
6: ฮะมีธุระอะไรฮะคุณพ่อ
4: ก็อยากคุยเรื่องยายเบน
6: อ๋อเบนเขาทำไมล่ะฮะ
4: คืออย่างนี้นะพ่ออยากจะบอกกับเป้ว่าลูกสาวของพ่อนะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะ
6: ฮะ
4: เบนยานะบางครั้งแต่ก็เครียดกับอะไรมากๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสบายเวียนหัวบางครั้งก็ถึงกับอาเจียนนะ
6: ครับนะฮะไม่น่าเบนคงเครียดเรื่องงานแต่งผมเห็นเขาหน้าซีดมาหลายวันแล้วพาไปลองชุดเจ้าสาวก็ทำท่าจะล้มเลยฮะบอกว่าเวียนหัว
4: นั่นแหละเขาคงเครียดเรื่องงานหรือไม่ก็ก่อนนั้นก็มีเรื่องเรียนหมอเคยบอกว่าความเครียดเนี่ยลงกับเพราะ
6: โอ้เหรอฮะผมก็เคยยินเหมือนกันว่าโรคแบบนี้ไม่นึกเลยว่าเบนจะเป็นแล้วจะรักษาไงครับ
4: เมื่อก่อนจะแต่งงานเนี่ยทนายเบนเขามีอาการแบบนี้เขาก็จะไปหาแม่เขาอยู่กับแม่เขาสักพักนึง
6: หาแม
4: ่คืออย่างนี้นะเป้ยายเบนน่ะเขารักแม่มากแต่พ่อกับแม่เขาก็ต้องเลิกร้างกันไปเวลาที่เบนไม่สบายคือไม่สบายใจอ่ะนะเขาก็จะไปหาแม่เขามันเป็นความผูกพันของแม่กับลูกเป้คงเข้าใจนะ
6: ผมเข้าใจ
4: เธอเข้าใจก็ดีนะแล้วจะว่าอะไรไหมถ้ายายเบนเขาอยากจะไปพักผ่อนกับคือไปพักกับแม่เขาสักระยะนึงน่ะ
6: ให้เบนไปพักกับคุณแม่จีราเหรอฮะ
4: ใช่ใช่พ่อก็ลำบากใจนะที่จะบอกกับเธอแบบนี้เพราะตอนนี้ยายเบนไม่ใช่ลูกสาวพ่ออย่างเดียวแล้วแต่เขาเป็นภรรยาของเธอด้วยพ่อจะทำอะไรก็ต้องถามเธอก่อน
6: ได้ฮะถ้ามันจะดีสำหรับเบนครับ
4: ขอบใจมากเป
6: ้ไม่เป็นไรฮะงั้นพรุ่งนี้ผมจะพาเบนไปส่งบ้านคุณแม่เลยนะ
4: งั้นก็ดีสิ
6: ฮะงั้นพรุ่งนี้ผมจะพาเบนไปแต่เช้า
4: ขอบใจมากเป้
6: ถ้ากันตอนที่เบนไปอยู่ผมขอไปเหนือได้ไหมครับคุณพ
4: ่
6: อ
4: ไปเหนือ
6: ฮะทางพรรคก็จัดสัมมนาหัวหน้าเขตทางเหนือทั้งหมดผมเลยจะไปสังเกตการด้วยในฐานะสมาชิกใหม
4: ่เอาเลยเป้ลุยให้เต็มที่เลยเรื่องงานน่ะไม่ต้องห่วงหรอกพ่อสนับสนุนอยู่แล้วนะ
6: ก็พอดีจังหวะนะฮะตอนแรกผมว่าจะไม่ไปเพราะกลัวทางนี้จะหาว่าผมทิ้งเบนว่าจะพาเบนเข้าไปด้วย ก็เห็นเขาไม่ค่อยสบายพอดีคุณพ่อมาพูดเรื่องอยากให้เป็นไปบ้านคุณแม่มันก็พอดีกันเลยฮะ
4: ดีเป้ถ้าอย่างนั้นพ่อก็สบายใจเอาแล้วนะดึกแล้วขึ้นไปพักตึกไป
6: ครับคุณพ่อราตรีสวัสดิ์ครับ
3: แล้วคุณพ่อก็จัดการเรื่องการแพ้ท้องของเราได้สำเร็จคุณพ่อพูดจนคุณเป้ต้องพาเรามาส่งที่บ้านของคุณแม่คุณแม่คงยังไม่รู้เรื่องอะไรมากนักเมื่อเราโทรมาบอกว่าจะขอมาพักที่บ้านสักระยะหนึ่งท่านก็งุนงงว่าเราเพิ่งแต่งงานเหตุใดจึงจะมาขอพักกับท่านแต่คุณแม่ก็ยังไม่ถามเหตุผลท่านรีบบอกให้เรามาพักทันทีคุณเป้มาส่งเราแล้วก็รีบลากลับไปเขาบอกว่าจะขึ้นเหนือเรารู้สึกโล่งอกอยากให้เขาไปนานๆไปให้นานแสนนาน
2: น้ำฝรั่งจ้ะลูก
3: ขอบคุณค่ะคุณแม
2: ่ยายหนูเป็นอะไรลูก
3: มันจะอาเจียนนะคะคุณแม่
2: จะอาเจียนงั้นเหรอ
3: ค่ะ
2: ยายหนู
3: คุณแม่จ้องหน้าเราเรารู้ว่าท่านจ้องหน้าเราทำไมคุณแม่กำลังค้นหาอะไรบางอย่างจากสีหน้าแล้วก็แววตาของเราเรารู้สึกละอายต่อเรื่องที่เกิดขึ้นจนต้องหลบสายตาคุณแม่แต่คุณแม่ก็เฉยคางเราขึ้น
2: ยายหนูเป็นอะไรกันแน่หน้าตาหนูซีดนะเหมือนคนไม่สบายแม่ถามหนูก็บอกว่าไม่เป็นอะไรสามีของลูกบอกว่าลูกเครียดจากงานแต่งนี่มันก็พ้นวันงานมาแล้วหนูควรจะหายเครียดได้แล้วแต่หนูก็ยังไม่ดีขึ้นใช่ไหม
3: เ
2: บญญาหนูเป็นอะไรกันแน่ยายหนูรอเดี๋ยวนะหนูจะไปเอากระโถนมาให้
3: คุณแม่คะมันจะบอกคุณแม่ยังไงดีคะมันจะบอกคุณแม่ยังไงดี
2: ดีขึ้นไหมลูก
3: ค่ะคุณแม่
2: จากอาเจียนแล้วเนี่ยยังมีอาการอื่นอีกไหมจ๊ะ
3: เวียน
2: หัวคลื่นไส้แล้วก็อยากจะอาเจียนอาการแบบนี้มันเหมือนเป็นยาหนูท้องหรือเปล่าลูก
3: คุณแม
2: ่มีอะไรก็บอกกับแม่เถอะลูกอย่าเก็บเอาไว้แม่ไม่ใช่คนอื่นนะลูกแม่ไม่มีวันทำร้ายลูกของแม่หรอกหืมมีอะไรจะบอกกับแม่ไหมจ๊ะ
3: คุณแม่เบนกำลังจะมีลูกค่ะ
2: กับใครลูก
3: คุณแม่
2: ไม่ใช่กับคุณเป้ใช่ไหมหืมใช่ไหม
3: เขาไม่ใช่พ่อของลูกเบน
2: คณินเป็นเขาใช่ไหม
3: ค่ะ
2: เอ้ยนี่หมายความว่ายังไงยายหนูถ้าคณินเขาเป็นพ่อของเด็กเขาไม่รับผิดชอบงั้นเหรอ
3: เขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปค่ะว่าเป็นกำลังจะมีลูกกับเขา
2: คุณพระช่วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นยายหนูบอกแม่สิมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
3: คุณแม่คะเบนไม่กล้าพูด
2: ทำไมล่ะทำไมหนูไม่กล้าหนูกลัวอะไรกลัวอะไรกันแน
3: ่เบน
2: คุณพ่อใช่ไหมใช่ไหมเหยเบนคุณพ่อทำอะไรกับลูกบอกแม่สิบอกแม่สิเบนยาบอกมาสิ
3: เบนกลัวกลัวคุณพ่อจะทำร้ายคณินค่ะคุณแม
2: ่แม่เข้าใจละคุณพ่อเรารู้เรื่องที่หนูท้องกับคณินใช่ไหม
3: ค่ะ
2: แล้วเขาไม่ยอมรับคณิน แล้วก็บังคับให้หนูแต่งงานกับลูกชายคุณปิยะใช่ไหม
7: คุณแม่คะคุณแม่อย่าให้คุณพ่อทำร้ายคณินนะคะ
2: แม่ไม่นึกเลยว่าเขาจะทำร้ายลูกตัวเองได้ถึงขนาดนี้ไอ้หนูคุณเป้เขาไม่รู้เรื่องใช่ไหม
7: ถ้าเขารู้เขาคงจะไม่แต่งงานกับเบนแล้วค่ะ
2: คุณบารมีคุณเป็นคนแบบไหนกันแน่ฉันอยากจะรู้จริงๆ

0: เชิญนั่งนายทหารหน้าห้องผมบอกว่าคุณมาขอพบผมงงเลยนะเนี่ยฮะปกติคุณจะไม่มาพบผมที่ทำงานนี่นะ
1: ฉันใจร้อนพอออกจากบ้านก็เลยมาหาคุณที่นี่เลยไม่อยากรอถึงเย็นแล้วค่อยไปพบคุณที่บ้าน
0: มีอะไรเหรอจิรา
1: เรื่องลูก
0: ฮะที่หนูเป็นไงบ้าง
1: คุณบังคับให้ลูกแต่งงานคุณรู้ว่ายายเบนท้องกับคณิน
0: ไอ้สารเลวนั่นทำร้ายลูกของเรานะ
1: เด็กสองคนนั่นรักกัน
0: มันหลอกลวงลูกสาวเรานะกีฬา
1: คุณจงใจจะคิดแบบนั้นเองฉันรู้ว่าคุณก็รู้ว่าลูกสาวเรารักกับคณินแล้วคณินก็ไม่ใช่คนเลวร้ายนักคุณรู้แต่คุณก็ไม่ยอมรับเขา
0: แต่มันไม่คู่ควรกับลูกสาวของเรา
1: ด้วยเหตุผลที่ว่าเขามีสถานะยากจนเท่านั้นเหรอคะคุณถึงไม่ยอมรับ
0: มันจะไม่ช่วยให้ลูกสาวเรามีหน้ามีตาเลยนะจิลาลูกชายคุณปิยะนั่นต่างหากล่ะที่จะทำให้ลูกสาวเรามีหน้ามีตามีเกียรติยศชื่อเสียง
1: แล้วคุณคิดว่านั่นน่ะจะทำให้ยายเบนมีความสุขงั้นเหรอคะตอนนี้แกกำลังทุกข์มากนะคะบารมี
0: มันก็แค่ระยะเริ่มแรกตอนนั้นแหละจิลาต่อไปยายหนูจะดีขึ้น
1: แล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นล่ะคะ
0: มันต้องดีขึ้นสิเชื่อผมนะ
1: ถ้าฉันรู้เรื่องนี้ก่อนหน้านี้แล้วล่ะก็ฉันจะไม่ยอมให้ลูกเราแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่พ่อของหลานฉันเด็ดขาด
0: ก็เพราะผมรู้ว่าคนต้องขัดขวางสิผมถึงต้อง
1: คุณเลยไม่บอกฉันเรื่องตกลงจะให้ลูกแต่งงานกับลูกชายคุณปิยะแล้วคิดเหรอว่าตอนนี้ฉันจะทำให้ลูกมีความสุขไม่ได
0: ้วันสายไปแล้วจิลาลูกสาวเราแต่งงานแล้วเป็นการแต่งงานที่มีเกียรติยศอย่างยิ่งมีการพระราชทานน้ำสังแบบนี้แล้วคุณยังจะทำอะไรได้อีกล่ะฮะจิลาคุณกล้าจะทำลายกิตติยศเช่นนี้ของลูกเราอย่างนั้นเหรอคุณกล้าจะประกาศให้ใครๆรู้ว่าลูกเราท้องก่อนแต่งแล้วก็ท้องกับคนอื่นด้วยอย่างนั้นเหรอจิลาพร
1: คุณร้ายมากนะบารมีฉันไม่คิดเลยว่าคุณจะร้ายลึกขนาดนี
0: ้นี่โปรดเข้าใจผมด้วยจิลาที่ผมทำไปเนี่ยก็เพราะผมรักและหวังดีต่อลูกจริงๆโปรดเข้าใจผมด้วยนะ
2: คุณแม่กลับมาแล้วท่าทางและสีหน้าของท่านก็พอจะทำให้เราเดาเรื่องออกว่าการได้พบกับคุณพ่อของคุณแม่นั้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อเราและคุณแม่คุณแม่นั่งลงที่โซฟาท่านเห็นเราแล้วท่านมองเราแล้วท่านก็อ้าแขนออกเหมือนจะต้องการให้เราโผล่เข้าสู่อ้อมอกของท่านน้ำตาของเราค่อยๆเอ่อล้นเบ้าตาสองเท้าก็ก้าวย่างช้าๆเข้ามาสู่อ้อมอกของคุณแม่ผู้แสนดีคุณแม่คะ
1: ไอ้หนูของแม
2: ่คุณพ่อว่ายังไงบ้างคะ
1: แม่เสียใจลูกแม่ช่วยอะไรหนูไม่ได้เลยแม่ช่วยอะไรลูกไม่ได้แล้ว
2: เบนก็เรียนคุณแม่แล้วว่ามันคงไม่มีประโยชน์คุณพ่อต้องไม่ยอมฟังคุณแม
1: ่แม่ไม่คิดเลยว่าเขาจะกล้าทำเรื่องแบบนี
2: ้คุณพ่อใจร้าย
1: เบญญาไม่ว่ายังไงก็ตามคุณพ่อหนูก็รักหนูนะ
2: แต่คุณพ่อทำร้ายจิตใจลูกนี่แหละค่ะความรัก
1: ความรักของคุณพ่ออาจจะไม่นุ่มนวลอาจจะไม่อ่อนโยนอาจจะแข็งกระด้างแต่เขาก็คิดว่านั่นคือความรักของเขาความรักที่เขามีต่อลูกเขาหวังดีต่อลูกแต่สิ่งที่เขาหยิบยื่นให้ลูกด้วยความหวังดีนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับลูกก็ได
2: ้คุณแม
1: ่เบญญาฟ้าคงลิขิตให้ลูกต้องเดินทางนี้เพราะฉะนั้นหนูต้องทำใจหนูต้องปรับตัวให้เข้ากับทางชีวิตของหนูในตอนนี้นะลูก
2: หมายความว่าเบนจะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตกับคณินใช่ไหมคะคุณแม
1: ่คงเป็นอย่างนั้นล่ะ
2: คุณแม่ลูกของเขาลูกของคณินจะไม่มีวันรู้เลยล่ะคะว่าใครคือพ่อที่แท้จริงของเขาม
1: ันจะมีอะไรดีขึ้นไหมล่ะจ๊ะถ้าจะให้เขารู้
2: คุณแม่
1: อย่าเลยเบญญาอย่าให้เด็กต้องเกิดมาแล้วมีปัญหาในอนาคตในเมื่อลูกต้องใช้ชีวิตกับลูกชายคุณปียะตลอดไปก็ให้เขาคิดว่าเขาเป็นพ่อของลูกในท้องหนูเถอะจ้ะ
2: คุณแม
1: ่พยายามตัดใจลืมคณินเถอะนะลูก
2: เบนทำไม่ได้ค่ะเบนรักเขารักเขามาก
1: ถ้าหนูไม่พยายามตัดใจหนูจะทุกข์อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะลูก
2: แต่ว่าเบนรักเขา
1: เชื่อแม่เถอะลูกพยายามลืมเขาแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าหนูไม่ทำใจมันจะมีผลต่อลูกในท้องนะแม่ทุกข์แล้วลูกจะสุขได้ยังไง
2: คุณแม
1: ่ตอนนี้หนูจะได้เป็นแม่คนแล้วนะจ๊ะไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าลูกอีกแล้วนะยายหนู
2: ลูก
1: จ้ะลูกหนูรักลูกในท้องไหมเบญญา
2: คำถามของคุณแม่ทำให้เราแทบจะหยุดหายใจไปชั่วครู่เรารักลูกไหมเป็นคำถามที่เราต้องหยุดคิดจริงสินะลูกเรากำลังจะมีลูกลูกที่เกิดกับคนที่เรารักคณินเรารักลูกใช่เรารักแกคุณแม่หนูรักลูกค่ะหนูรักแกค่ะคุณแม
1: ่ถ้าหนูรักแกหนูก็ต้องทำใจให้อยู่ได้อย่างเป็นสุขเพื่อที่ว่าลูกในท้องของหนูเนี่ยจะได้รับกระแสแห่งความรักแล้วก็ความสุขจากแม่ของแกยังไงล่ะหนูทำเพื่อลูกได้ไหมจ๊ะเบญญาทำเพื่อลูกของหนูได้ไหม

0: รถจากบ้านคุณพ่อพลทหารประจำรถเป็นคนขับพาพลอยไพลินมารับเรากลับบ้านนั่นเองเร็วจังเดือนหนึ่งผ่านไปแล้วเรามาอยู่บ้านคุณแม่หนึ่งเดือนแล้วสินะเมื่อวานเขาโทรมาบอกว่าจะกลับจากเหนือและจะกลับมาถึงกรุงเทพในเย็นวันนี้คุณพ่อเลยพลอยไพลินมารับเรากลับบ้านกลับไปทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีจิตใจเราหดหู่เราไม่ชินกับคำว่าภรรยาของเขาแล้วก็ไม่รู้สึกชื่นชมกับตำแหน่งนี้เลยจนนิดเดียว
1: เมนยา
0: ไพลิน
1: คุณลุงให้ฉันมารับเธอกลับบ้านข้าวของเก็บหรือยังเลยจ๊ะเนี่ย
0: อยู่ในห้องอ่ะ
1: เดี๋ยวฉันจะไปยกออกมานะ
0: ไพลิน
1: หืออะไรจ๊ะ
0: รู้ผลสอบหรือยัง
1: อ๋อประกาศผลพรุ่งนี้
0: ขอให้ได้นะ
1: ก็ยังไม่แน่เลยเป็นคนเข้าสอบตั้งเยอะนะ
0: แต่เธอบอกว่าทำได้อะ
1: คนอื่นก็อาจจะทำได้และอาจจะทำได้ดีกว่าฉัน
0: ฉันภาวนาให้เธอได
1: ้ขอบใจจ้ะ
0: ก็เป็นยังไงบ้างอะ
1: เขาดีขึ้นแล้วละเบนเขาเข้าสอบแล้วแล้วก็ทำข้อสอบได้ด้วยนะเขาน่าจะทำได้มากกว่าฉันซะอีก
0: ฉันอยากให้เธอได้ทั้งสองคนน่ะฉันจะดีใจมากถ้าเธอจะได้ไปเรียนด้วยกันคณิงจะได้มีเพื่อนถ้าเป็นไปได้อ่ะฉันอยากให้เธอคอยดูแลเขาด้วยนะไพลิน
1: ฉันก็อยากจะทำแบบนั้นนะเบญญาเพราะฉันก็รักเขาไม่แพ้เธอเหมือนกันฉันไม่รู้ว่าคณิงจะยอมให้ฉันเป็นคนดูแลเขาหรือเปล่านะสิเพราะเขาไม่ได้รักฉันนี่
0: พลอยไพลิน
1: เบญญาเดินเข้ามาแทบจะชิดตัวเราดวงตาของเบญญาจ้องมองมาที่ใบหน้าของเรามีอะไรเหรอเบญญา
0: ฉันอยากให้เธอรักเขา
1: ฉัน
0: คณินเป็นคนดีนะไพลินเธอต้องพยายามให้เขาเปลี่ยนใจมารักเธอนะฉันกับคณินน่ะคงจะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตเยี่ยงคนรักกันได้แล้วเมื่อฉันไม่ได้เขาฉันก็อยากให้เธอได้เขาเธอต้องพยายามให้เขาเปลี่ยนใจมารักเธอนะพลอยไพลินเธอต้องพยายามนะ
1: คณินทางนี
2: ้โอ้ไพลินมานานหรือยังฮะเนี่ย
1: เพิ่งมาถึงค่ะ
2: เหรอฮะแล้วเขาไปดูผลสอบหรือยัง
1: ยังอ่ะว่าจะรอไปดูพร้อมคุณ
2: อ๋อ
1: เราไปดูผลสอบกันเถอะค่ะคณิน
2: พลอยไพลินจับมือเราพาเดินไปดูผลสอบน้องประกาศผลสอบเธอจะร่าเริงและกล้าหาญมากกว่าเบญจาเธอกล้าที่จะบอกรักเราและกล้าที่จะถูกตัวเราจะไม่แคร์สายตาของใครต่อใครเราต้องพยายามลืมเธอเราต้องพยายามลืมเบญญาให้ได้

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติม

ท่านผู้ฟังที่รักดอกปฏิหาริย์จะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผยรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธีรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามดอกปฏิหาริย์ในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุข

0: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33

สวัสดีครับซองทวิตวันนี้มาพร้อมกับเพลง Under the Boardwalk นี่คือเพลงของวง The Drifters นะครับที่เคยมี Ben E. King นักร้องเพลงโซลชื่อก้องโลกเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงดนตรีวงนี้และพวกเขาก็ยังเคยบินมาเปิดการแสดงคอนเสิร์ตในบ้านเราด้วยเมื่อ4ปีก่อนที่โชว์ดีซีตอนนั้น Ben E. King อดีตสมาชิกของวงลาจากโลกนี้ไปแล้วด้วยนะครับ The Drifters เป็นกลุ่มนักร้องดูวอปอเมริกันและ R&B โซลหลายกลุ่มมารวมตัวกันเป็นรุ่นต่อรุ่นมีสมาชิกหมุนเวียนเปลี่ยนไปหลาย10คนเดิมทีพวกเขาก่อตั้งขึ้นในรุ่นแรกช่วงปี1953จากการชักชวนของคลายแม็กฟาเดอร์ที่รวมกับกลุ่มอเมริกัน R&B ที่ชื่อว่า Billy Ward and His Dominoes ส่วนรุ่นที่2ก่อตั้งขึ้นในปี1959นำโดย Ben E. King แต่หลังจากปี1969ที่สมาชิกเข้าๆออกๆกันจนผสมกันไปมาทั้ง2รุ่นและท้ายสุดก็มามีสมาชิกที่หลงเหลือและทำงานกันลงตัวที่สุดในตอนท้ายจนถึงปัจจุบันอยู่แค่4คนยุคทองของวง The Drifters จะอยู่ในช่วง3ยุคคือต้นทศวรรษที่50 60และต้นทศวรรษที่70ขอย้อนกลับมาพูดถึงเพลง Under the Boardwalk เพลงที่ผมเลือกให้ฟังกันในซองทวิตตอนนี้กันต่อนะครับเพลงนี้เป็นเพลงป๊อปในยุค60เพลงนี้แต่งโดย Kenny Young และ Arthur Lesnick และบันทึกเสียงโดยวง The Drifters ในปี1964ยุคนั้นเพลงนี้ขึ้นไปติดอยู่ในอันดับที่4ของชาร์ต Billboard Hot 100เมื่อวันที่22สิงหาคมของปี1964เพลง Under the Boardwalk เกือบจะไม่ได้ถูกบันทึกเสียงซะด้วยซ้ำเพราะคนที่รับหน้าที่ร้องดันมาเสียชีวิตไปซะก่อนเดิมกำหนดบันทึกเสียงกันในวันที่21พฤษภาคมปี1964แต่ลูดี้เลวิสนักร้องนำที่ทำหน้าที่เป็นนักร้องประจำหลังเบนอีคิงออกไปจากวงดันมาเสียชีวิตซะก่อนเข้าห้องอัดเลยต้องหานักร้องคนใหม่มาร้องและในที่สุดก็ได้จอห์นนี่มัวร์ที่เคยร่วมวงมาก่อนและก็กลับมาร่วมวงอีกครั้งในเดือนเมษายนของปี1963จากนั้นพวกเขาก็จัดการบันทึกเสียงทันทีนะครับซึ่งขณะนั้นในห้องอัดมีเออร์นี่เฮสเล่นเปียโนเอเวอเรสต์บาร์เดลบิลซูเคอร์และบ๊อบบัสเนลล์เล่นกีตาร์ส่วนมิลฮินตันรับหน้าที่เล่นเบสการีเชสเตอร์ตีกลองและก็จอร์จดีเวนส์เล่นเพอร์คัชชันสุดท้ายเพลงนี้ก็ดังประมาณหนึ่งแต่มันก็ขึ้นไปสูงสุดในบิลบอร์ดฮอตเทนเดอร์ชาร์ตก็แค่อันดับที่4อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นแต่ในอาร์บีชาร์ตเพลงนี้ติดอันดับ1 นะครับแม้ว่าเพลงจะไม่ดังเปรี้ยงปร้างมากมายอะไรแต่เพลงนี้ก็ถูกนำไปคัฟเวอร์จากนักร้องอีกมากมายในหลากหลายเวอร์ชันมีทั้งของเบธมิกเลอร์แซมแอนด์เดฟทอมครับเดอะโรลลิงสโตนที่นำไปคัฟเวอร์ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับช่วงที่เพลงเวอร์ชันแรกถูกปล่อยออกมา

Billy Joe Royal, The Beach Boys, Bruce Willis, Bad Boys Blue, John Mellencamp ปล่อยเพลงนี้อยู่ในหน้า B ของซิงเกิล ROCK in the USA และ Lynn Anderson ที่อยู่ในสายนักร้องคันทรีก็ร้องเพลงนี้ไว้ด้วยยังไม่รวมพวกนักร้องสายแจ๊สอย่าง Anna Gabriel ที่ร้องเพลงนี้ทั้ง Spanish version และก็ English version นะครับอันที่จริงในปี1966 Los Abson ได้เคยทำเป็นเวอร์ชันภาษาสเปนิชไว้ก่อนหน้าแล้วใช้ชื่อว่าแฟนดุงกาแฟซึ่งได้รับความนิยมในลาตินอเมริกาโดยขึ้นไปติดท็อป5ในเม็กซิโกด้วย

ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะยังมีนักร้องขวัญใจสาวๆอย่างอลันธรรมนักร้องชื่อดังชาวฮ่องกงก็ยังนำเพลงนี้ไป cover เป็นภาษากวางตุ้งในชื่อ You Are My Lady ไว้ด้วยในปี1993

นอกจากนี้เพลง Under the Boardwalk ถือเป็นเพลงที่ติดอันดับ489ในรายชื่อ500เพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของนิตยสาร Rolling Stone ด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเพลง Under the Boardwalk ที่ส่องทวิตหยิบมาคุยกันในตอนนี้กลับมาพบกับส่องทวิตได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ

แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันพุธที่14ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันเจนสมจันทร์จรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะเราเริ่มกันเช้านี้ด้วยกรมการปกครองและกลุ่มไทยไม่ทนนะคะที่เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเยาวชนชาวเมียนมาที่ถูกบังคับใช้แรงงานให้ขายดอกกุหลาบน้ำส้มพวงมาลัยและถ้าทำยอดขายไม่ได้ก็จะถูกทารุณอย่างหนักค่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กรมการปกครองพร้อมด้วยกลุ่มไทยไม่ทนเปิดปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านภายในซอยรามคำแหง122ซึ่งเป็นบ้านของนายอุกฤษและนางสาวอรนุชสองสามีภรรยาหลังได้รับการร้องเรียนว่าที่นี่บังคับใช้แรงงานเด็กพอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบว่าบริเวณหน้าบ้านเนี่ยมีแสลนสีฟ้าปิดอยู่คล้ายกับการอำพรางนะคะส่วนในบ้านพบถังน้ำแข็งหลายใบที่ใช้เก็บดอกไม้สำหรับร้อยพวงมาลัยนอกจากนี้ยังพบกระเป๋าสะพายข้างและ QR code สำหรับรับชำระเงินค่าดอกไม้และสินค้าอื่นๆและที่สำคัญในบ้านเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปเจอเด็กอายุประมาณ10ปีกว่าๆ5คนค่ะก็เลยช่วยเหลือและรับไปอยู่ในความดูแลเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้คุมตัว2สามีภรรยาในความผิด2ข้อหานะคะก็คือค้ามนุษย์ด้านการบังคับใช้แรงงานหรือบริการแล้วก็ความผิดตามพรบ.คุ้มครองเด็กทีนี้จากการสอบปากคำนางสาวอรนุชให้การว่าจริงๆยังมีบ้านอีกหลังอยู่ในซอยรามคำแหง120ซึ่งมีเด็กอยู่อีก5คนเจ้าหน้าที่เลยไปตรวจสอบค่ะก็พบว่าบ้านเป็น2ชั้นเจ้าของบ้านซึ่งเป็นญาติกับกลุ่มผู้ต้องหาทีแรกยืนยันว่าเด็กทุกคนได้ไปโรงเรียนและไม่มีใครต้องออกไปขายของแต่พอถามไปถามมายอมรับว่าเด็กออกไปขายน้ำส้มช่วงหลังเลิกเรียนค่ะแล้วก็อ้างว่าพ่อแม่เด็กเนี่ยเป็นคนพาไปขายแล้วรายได้ก็เป็นของพ่อแม่เด็กแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อในคำให้การนะคะด้านของคุณรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าที่มาของปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมก็เนื่องจากว่ากลุ่มไทยไม่ทนได้ร้องเรียนไปที่คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยว่ามีบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนนำเด็กจากฝั่งเมียนมาเข้ามาสวมสิทธิ์บัตรก่อนบังคับให้เด็กออกไปขายสินค้าทั้งดอกไม้น้ำส้มและพวงมาลัยโดยมีข้อมูลว่าเด็กต้องทำงานเกือบตลอดทั้งวันกลับเข้าบ้านในช่วงประมาณตีสี่ทำให้มีเวลาพักผ่อนน้อยแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือค่ะจริงๆจุดเริ่มต้นของการร้องเรียนเนี่ยมาจากหญิงชาวเมียนมาวัย28ปีที่ให้ข้อมูลว่าเคยถูกนำตัวมาจากฝั่งเมียนมาโดยเธอเดินทางมาพร้อมกับลูกสาววัย5ขวบได้รับการติดต่อจากนายหน้าแล้วก็ถูกหลอกว่าจะให้มาทำงานเป็นแม่บ้านแต่พอเดินทางเข้ามาแล้วกลับถูกยึดเอกสารส่วนตัวและบังคับให้ออกไปขายสินค้าตามร้านอาหารและสถานบันเทิงแถมยังถูกนายอุกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาข่มขืนกระทำชำเราถึง6ครั้งและถ้าหากขายสินค้าไม่หมดก็จะถูกลงโทษขณะที่ลูกสาววัย5ขวบของเธอก็ถูกข่มขู่และถูกทำร้ายด้วยไม้แขวนเสื้อนะคะนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่ามีการนำช้อนเผาไฟแล้วนำมันนาบตามร่างกายเด็กบางคนเพื่อกดดันให้ขายสินค้าได้มากขึ้นและจากการตรวจสอบพบว่าทุกครั้งที่เด็กออกไปขายของเงินจะถูกโอนเข้า QR code ของผู้ต้องหาทั้ง2คนค่ะจนกระทั่งที่สุดหญิงคนนี้เนี่ยก็ทนไม่ไหวนะคะก็เลยพาลูกสาวหลบหนีออกจากบ้านและเข้าร้องเรียนกับกลุ่มไทยไม่ทนจนนำไปสู่การจับกุมและช่วยเหลือเด็กได้9คนในจำนวนนี้5คนอายุระหว่าง11ถึง18ปีไม่มีผู้ปกครองค่ะและส่วนใหญ่เป็นเด็กมาจากเมียนมาพูดภาษาไทยไม่ได้ส่วนเด็กอีกคนก็เป็นลูกหลานของผู้ต้องหาเองด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยข้อมูลหลังสอบสวนเชิงลึกนะคะพบว่าเด็กชาวเมียนมาบางคนพ่อแม่ฐานะยากจนไม่มีกำลังจะเลี้ยงลูกก็เลยนำเอาลูกมาขายเพื่อแลกกับเงิน 30,000 บาทแต่ก็ยังต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและจะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อไปส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับเอกสารประจำตัวของผู้ต้องหาพบว่าผู้ต้องหาหญิงมีบัตรประจำตัวเลข7ซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวขณะที่ผู้ต้องหาชายมีบัตรประจำตัวเลข0ซึ่งเป็นบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนส่วนบ้านหลังที่2พบว่าบุคคลในบ้านซึ่งเป็นญาติผู้ต้องหามีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเจ้าหน้าที่จึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเอกสารประจำตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และถ้าหากพบว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายก็จะต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้วก็ต้องขยายผลต่อด้วยค่ะเพราะเชื่อว่าเป็นขบวนการนำพาคนเข้าไทยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทางทะเบียนมาดูกรณีปลาทับทิมของเกษตรกรที่ปราจีนบุรีตายยกกระชังหลังน้ำท่วมนะคะแล้วก็ยัง
1: หลวมข่าวชาวบ้าน
0: และกลิ่นในแม่น้ำปราจีนบุรีเบื้องต้นเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะเมื่อวานนี้คุณธนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีชาวบ้านพบคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันกระจายอยู่ในแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์ทำให้แหล่งน้ำเนี่ยมีสีและกลิ่นผิดปกติส่งผลให้สัตว์น้ำและปลาที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในกระชังพากันตายเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งในที่ประชุมเนี่ยมีความเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากโรงงานอุตสาหกรรม4แห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับน้ำและที่ผ่านมาเวลาเกิดน้ำท่วมโรงงานเหล่านี้ก็จะเป็น ้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งดินน้ำและอากาศเลยเห็นควรค่ะให้ปิดโรงงานเพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็จะทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุมไปยังอธิบดีกรมโรงงานเพื่อดำเนินการต่อไปท่านรองผู้ว่ายังบอกด้วยนะคะว่าหลังจากพบความผิดปกติในแหล่งน้ำทางกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทันทีค่ะเบื้องต้นพบว่าค่าออกซิเจนในน้ำตั้งแต่อำเภอศรีมหาโพธิ์จนถึงอำเภอเมืองปราจีนบุรีต่ำกว่า2มิลลิลิตรต่อกรัมซึ่งเป็นค่าที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำขณะเดียวกันทางกรมประมงก็ได้นำซากปลาที่ตายไปตรวจสอบหาสารปนเปื้อนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์นะคะถ้าหากผลตรวจชี้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับโรงงานไหนก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่ด้านคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงกรณีนี้ค่ะว่าหลังจากได้ลงพื้นที่ช่วงน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีก็พบความผิดปกติจริงเบื้องต้นได้ประสานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและถ้าหากพบความผิดปกติก็ให้ปิดโรงงานสำหรับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองคุณพลพีบอกนะคะว่าพบความเชื่อมโยงของต่างชาติและคนไทยที่น่าจะเป็นนอมินีโดยไปเจอคนไทยนามสกุลเดียวกัน2นามสกุลถือไขว้บริษัทกัน2บริษัทและความผิดปกติก็คือ1ในบริษัทเคยจดทะเบียน5ล้านบาทแต่ว่าตอนนี้จดทะเบียนเพิ่มเป็น100ล้านบาทส่วนอีก1บริษัทเพิ่มการจดทะเบียนเป็น300ล้านบาทแล้วก็มีทรัพย์สินประมาณ570กว่าล้านและที่มากกว่านั้นคือทั้ง2บริษัทใช้บริษัทบัญชีและผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันจึงได้ประสานปปง.ในการตรวจสอบเส้นเงินและที่ดินว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าผิดกฎหมายก็จะจำหน่ายออกต่อไปนะคะพร้อมกับจะร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยในการขนย้ายขยะมีพิษต่างๆนอกพื้นที่เพื่อความสบายใจของประชาชนค่ะซึ่งท่านก็ยืนยันนะคะว่าทางกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจหลังทราบเรื่องก็ได้เร่งประสานงานและดำเนินการทันทีแล้วก็ชัดเจนว่ามีสารปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้ำจริงๆซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทยก็จะต้องไปดูบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือว่าแพ่งรวมถึงค่าเสียหายต่างๆให้กับประชาชนที่ทำมาหากินอยู่ในพื้นที่ดูว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือหรือว่าชดเชยอย่างไรได้บ้างที่สำคัญ2นามสกุลที่พบใน2บริษัทคุณพลพีบอกนะคะว่าเป็นนามสกุลดังในจังหวัดปราจีนบุรีแต่ถ้าทำผิดกฎหมายก็จะดำเนินคดีไม่มีละเว้นตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมนักข่าวถามย้ำด้วยค่ะว่านามสกุลดังที่ว่าเนี่ยเป็นส่วนของนักการเมืองหรือไม่แต่คุณพลพีบอกนะคะว่าขอให้อยู่ในสำนวนจะดีกว่าส่วนสถานการณ์ที่ปทุมธานีที่ชาวบ้านไปพบฟองปริศนาทั้งสีขาวสีดำลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตในตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีเยอะมากจนเต็มลำคลองแถมน้ำยังมีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงด้วยชาวบ้านเนี่ยก็ต้องทนสูดดมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะนักข่าวเลยได้ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านค่ะก็บอกว่าปรากฏการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วแต่ก็เข้าใจว่ามาจากน้ำที่สูบลงคลองลักษณะของฟองคล้ายฟองของผงซักฟอกแต่พอไปสัมผัสก็จะมีคราบสีดำติดมือมาด้วยซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีหน่วยงานมาตรวจสอบว่าเป็นฟองอะไรขณะที่ชาวบ้านเองก็เห็นจนชินตาแต่เริ่มกังวลก็ตรงที่ตอนนี้น้ำเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงขึ้นนะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับฟองปริศนานี้หรือไม่ส่วนด้านคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งติดตามตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในขณะที่ทางดร.สุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกนะคะว่าทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดก็คือประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้ซึ่งพบว่าน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและมีกลิ่นเหม็นเน่าทุกจุดไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายแต่ผลตรวจพบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำส่วนสำหรับสาเหตุคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียพอใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำแต่ยังไงก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่าจะยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างไรทีนี้ถามว่าอันตรายไหมทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าฟองน้ำเนี่ยมันก็คือน้ำเสียเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดดมและการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคได้แต่ถ้าหากจำเป็นก็ควรสวมถุงมือหรือว่ารองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมไปมากกว่านี้และทางกรมควบคุมมลพิษก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมซึ่งเดี๋ยวในวันนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6จะไปเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดเพื่อส่งตรวจห้องแลบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ เมื่อวานนี้รัฐบาลได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วกว่า 2,200 ล้านบาทนะคะซึ่งทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยืนยันว่านี่เป็นการจ่ายเงินเยียวยาที่รวดเร็วที่สุดค่ะคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกนะคะว่าปภ.และธนาคารออมสินได้โอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่12ตุลาคมโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จ 163,350 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,200 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดแต่ว่าเฉพาะกรุงเทพโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,738 ครัวเรือนและในวันที่13ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินได้โอนเงินให้กับประชาชนอีก 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดก็จะมีนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและคุณนิรัตน์ยังบอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาประชาชนมักจะได้รับเงินเยียวยาล่าช้าแต่ครั้งนี้ท่านนายกกำชับให้เร่งกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำแห้งซึ่งทุกจังหวัดรวมถึงกทม.ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความรวดเร็วเงินเยียวยาประมาณ 2,200 ล้านบาทตอนนี้ถึงมือผู้ประสบภัยแล้วสำหรับการเยียวยาก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบก้อนสุดท้ายของปีพ.ศ.2569เอาไว้จำนวน 4,700 ล้านบาทนะคะซึ่งท่านก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแต่ถ้าหากมีความเสียหายมากกว่างบประมาณที่มีอยู่ก็อาจจะสามารถทำเรื่องเสนอต่อสำนักงบประมาณเพื่อขอเบิกงบประมาณเพิ่มเติมได้แต่ถ้าไปดูสถานการณ์น้ำที่ยังคงท่วมขังอยู่นะคะพื้นที่ที่ยังหนักก็น่าจะเป็นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งสถานการณ์ยืดเยื้อมานานกว่า2สัปดาห์แล้วแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงไปบ้างแล้วแต่ก็เรียกว่ายังไม่คลี่คลายค่ะอย่างเช่นชุมชนวัดบางกระดานตำบลบางกระเจ็ดระดับน้ำยังสูงเกือบ2เมตรชาวบ้านยังไม่สามารถเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้ด้วยวิธีปกตินะคะยังต้องใช้เรือในการสัญจรแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงลำเลียงอาหารและน้ำดื่มเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33

0: ่ Beauty Max จากอุไรเพ็ญ
1: ไปดูบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจกันบ้างนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่รอบเมืองเพื่อโปรดสาธุชนรวมถึงมีการแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหารของม้าทรงด้วยซึ่งหลายจังหวัดบรรยากาศก็คึกคักมากค่ะอย่างที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามในอำเภอเมืองจังหวัดตรังศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานเกือบ200ปีได้ประกอบพิธีอัญเชิญองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์กว่า900องค์ประทับร่างม้าทรงทั้งชายและหญิงก่อนที่จะเคลื่อนขบวนออกจากศาลเจ้าเพื่อโปรดสาธุชนในเขตเทศบาลนครตรังตลอดเส้นทางขบวนแห่ม้าทรงก็ได้แสดงอภินิหารตามความเชื่อของศาลเจ้าด้วยการใช้สารอาวุธหลากหลายชนิดนะคะทั้งเหล็กแหลมหอบดาบทวนแล้วก็มีดประกอบพิธีที่มีลักษณะหวาดเสียวสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ประชาชนที่มารอชมมากๆค่ะพร้อมกับมีการยกมือไหว้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วยเช่นเดียวกับห้างร้านหน่วยงานและเจ้าของบ้านที่อยู่ในเส้นทางที่ขบวนองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เคลื่อนผ่านก็มีการตั้งโต๊ะเครื่องสักการะตามความเชื่อทั้งอาหารเจแห้งผลไม้น้ำชาธูปเทียนกระดาษเงินกระดาษทองและก็ประทัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงความเคารพต่อองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานก็เรียกได้ว่าบรรยากาศคึกคักแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆนะคะและถ้าเราข้ามไปดูที่จังหวัดนครราชสีมาเขาก็มีพิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรงแห่รอบเมืองหรือพิธีอิ้วเก้งซึ่งเป็นประเพณีอย่างหนึ่งในเทศกาลถือศีลกินเจมีร่างทรงกว่า100ร่างจาก30ศาลเจ้าในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมขบวนแห่รอบเมืองกันนะคะม้าทรงแต่ละร่างเนี่ยก็แสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหารด้วยการใช้อาวุธเหล็กแหลมและสิ่งของมีคมต่างๆทิ่มแทงตามใบหน้าแล้วก็ส่วนต่างๆของร่างกายท่ามกลางประชาชนที่มาเที่ยวชมและรับพรจากองค์เทพเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเป็นจำนวนมากค่ะกลับมาดูข่าวกีฬากันต่อนะคะศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2ที่เพิ่งจบไปตอนตี4แมนยูไปเยือนแอตแลนติโกมาดริดปรากฏว่าแอตแลนติโกเนี่ยชนะไป 2-0 นะคะส่วนอีกคู่รองแชมป์เก่าอาร์เซนอลเจอกับลีลอาร์เซนอลชนะ 3-0 และเราไปติดตามกีฬาอื่นกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เพิ่งเสร็จสิ้นพรีเมียร์ลีกมาครับลิเวอร์พูลมีโปรแกรมอีกแล้วลงเตะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในคืนนี้นะครับติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับ
3: หงแดงลิเวอร์พูลจะลงเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2ไปเยือน LAS Kelins ที่ออสเตรียในคืนนี้ครับหลังจากลิเวอร์พูลเพิ่งแพ้นัดแรกในฤดูกาลนี้แพ้แมนซิตี้คาบ้าน 0-3 ในพรีเมียร์ลีกสภาพทีม3ตัวหลักยังไม่สมบูรณ์ครับทั้งโคดิกักโปอเลสซานเดอร์อิซักและโดมินิกโซบอสไลส่วนแกนหลักที่เหลือนำโดยไบรอันกาเฟนแบกซึ่งโดนไล่ออกในเกมลีกแต่ไม่เกี่ยวกับในสโมสรยุโรปครับกาเฟนแบกลงได้ตามเดิมคู่กับอลิซิสแมคอลิสเตอร์แนวรุกฝากความหวังไว้ที่แบรดลีย์บาโกล่าฟอรินเวียสบริโอเอ็นกูโมฮาและลุยส์กูมาสกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเวลส์วัย21ปีนับแรกลิเวอร์พูลชนะแอตเลติโกมาดริดมา 2-1 ก่อนจะไปเยือน LAS Kelins ที่ออสเตรียคืนนี้ 17:45 นาทีตามเวลาประเทศไทยคู่เอกของแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับแชมป์เก่าปารีสแซงต์แชร์แมงแมนซิตี้ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ร้อนแรงที่สุดในยุโรปเวลานี้ครับชนะ8นัดรวดรวมทุกรายการล่าสุดบุกชนะลิเวอร์พูล10คน 3-0 แกนหลักของเรือใบสีฟ้าอยู่ครบนำโดยเอนโซ่เฟรนันเดสเอเลียตแอนเดอร์สันบรยันชากีเชอริมิโดกูและเออร์ลิงบลาวฮาแลนด์ฮาแลนด์ลงเล่น7นัดในทุกรายการจัดไปถึง8ประตูนัดแรกแมนซิตี้บุกชนะปอร์โตมา 2-0 ครับส่วนแชมป์เก่าปารีสแซงต์แชร์แมงนับแรกถล่มบราติสลาวามาถึง 6-1 พวกเขาฟอร์มดีขึ้นต่อเนื่องหลังจากแพ้โมนาโกจากฝูงลีกฝรั่งเศส 1-2 จากนั้นก็ชนะรวด4นัดในทุกรายการลุยส์เอริกเก้กุนซือผู้นำปารีสแซงต์แชร์แมงครองเจ้ายุโรป2สมัยซ้อนมีแกนหลักให้เลือกหลายคนครับทั้งฟาเบียน รุยส์ วิตินญาและแนวรุกอย่างอุสมานเดเบเล่คาวิชาคอลัสเคเลียและเฟรานตอเรสคนที่ยิงประตูชัยให้ทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเกมใหญ่ของแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2แมนซิตี้เปิดบ้านเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าเตะคือมันพุธ14:00 ตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันมวยไทยรากหญ้าสู่สากลซีซั่นที่4เดินทางมาถึงรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่เวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการแข่งขันและมีคุณโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
4: หลวงข่าวชาวบ้าน
2: กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเข้าร่วมด้วยแล้วก็ได้แชมป์ครบทั้ง6รุ่นครับแต่รุ่น147ปอนด์เพชรกิติพัฒน์สายมูลสนุกเกอร์คลับจากยะโสธรคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 250,000 บาทรุ่น135ปอนด์แชมป์เป็นของเสียโป้ศูนย์กีฬาห้วยต้มเชียงใหม่รุ่น126ปอนด์แชมป์เป็นนาธาลูกบ้านใหม่จากนครราชสีมารุ่น112ปอนด์มวยหญิง เป็นพลอยสตาร์สิทธิ์ผู้ใหญ่จุกจากจังหวัดตากคว้าแชมป์ไปครองรุ่น118ปอนด์แชมป์เป็นราชศักดิ์เกียรติหมู่5จากพัทลุงแล้วรุ่น115ปอนด์แชมป์เป็นมงคลเพชรสิทธิ์หม้อน้ำจากศรีสะเกษแชมป์มวยไทยรากหญ้าซีซั่นที่4ทั้ง6รุ่นจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสในวันที่21พฤศจิกายนจากนั้นในเดือนมกราคมปีหน้าก็ยังจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันที่ฝรั่งเศสอีกด้วยครับ
4: นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเปิดเกมส์นะครับวันพรุ่งนี้ติดตามกันต่อกับผมณัฐวัฒน์อิงคาวิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
4: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
5: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
6: คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่กัปตันพาราชิวพียูไฮบริดสีที่ทนเหนือกว่าอีกขั้นน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
7: ที่อินเดียการประท้วงเรียกร้องให้ประธานกกต.ลาออกทำให้สถานการณ์ในหลายเมืองเดือดหนักเลยค่ะกลุ่มนักศึกษาและผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในอินเดียออกมาประท้วงในหลายเมืองนะคะเรียกร้องให้กยาเนชกุมาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกจากข้อกล่าวหาที่ว่ามีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อาจเอื้อประโยชน์ต่อพรรครัฐบาลภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่กรุงนิวเดลีเผยเห็นกลุ่มนักศึกษาของพรรคคองเกรสฝ่ายค้านเดินขบวนกันก่อนจะเกิดการยื้อยุดกับตำรวจและมีผู้ชุมนุมหลายคนถูกควบคุมตัวส่วนที่เมืองปัตนาในรัฐพิหารผู้ประท้วงพยายามปีนข้ามแนวกั้นเหล็กของตำรวจก่อนจะเกิดการผลักดันกันขณะที่เมืองโกกาตาและเบงการูลูมีการเดินขบวนและรวมตัวของกลุ่มทนายความเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกเช่นกันคือฝ่ายของผู้ประท้วงเนี่ยเขากล่าวหานะคะว่ามีการปรับปรุงบัญชีรายชื่อทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายล้านคนถูกลบชื่อออกและอาจเอื้อประโยชน์ต่อพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการการเลือกตั้งอินเดียได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เข้าข้างพรรคการเมืองใดและผู้ที่ถูกลบชื่ออย่างไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ขณะที่พรรค BJP เองก็โต้กลับว่าฝ่ายค้านกำลังตั้งข้อสงสัยต่อกระบวนการเลือกตั้งที่ชอบด้วยกฎหมายค่ะส่วนถ้าเราข้ามไปดูภูมิภาคยุโรปก็เกิดการประท้วงเดือดเช่นกันนะคะโดยการประท้วงของกลุ่มนักศึกษาในแอลเบเนียได้บานปลายเป็นเหตุปะทะกับตำรวจกลางกรุงติราน่าเมื่อวานนี้หลังจากผู้ชุมนุมคว้างก้อนหินและแท่งคอนกรีตใส่อาคารกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับรื้อรั้วเหล็กขวางถนนขณะที่ตำรวจเองก็ใช้แก๊สน้ำตาและรถฉีดน้ำแรงดันสูงตอบโต้และควบคุมตัวผู้ชุมนุมหลายคนค่ะสำหรับแอลเบเนียเนี่ยกลุ่มนักศึกษาเรียกร้องให้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการจ้างงานขณะที่ผู้ชุมนุมบางส่วนไม่พอใจความเหลื่อมล้ำและไม่พอใจรัฐบาลนะคะแต่ว่าด้านรองนายกรัฐมนตรีแอลเบเนียได้ออกมาประณามเหตุรุนแรงพร้อมกับย้ำว่าการโจมตีตำรวจและทำลายทรัพย์สินสาธารณะไม่ใช่ทางออกของปัญหาส่วนที่ฝรั่งเศสการประท้วงเรียกร้องให้ปรับปรุงระบบการศึกษาก็บานปลายเป็นเหตุปะทะกับตำรวจกลางกรุงปารีสเมื่อวานนี้เช่นกันจริงๆการเดินขบวนส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสงบแต่ว่าช่วงท้ายได้เกิดการคว้างปาสิ่งของและจุดไฟเผารถยนต์กับถังขยะ ส่วนตำรวจได้ใช้แก๊สน้ำตาและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าควบคุมสถานการณ์ค่ะซึ่งฝ่ายของผู้ชุมนุมเขาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาครูขาดแคลนห้องเรียนแออัดและอาคารเรียนทรุดโทรมนี่ก็เป็นการประท้วงทั่วประเทศที่เข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วนะคะโดยตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บหลายร้อยคนและถูกจับกุมหลายพันคนล่าสุดด้านรัฐบาลฝรั่งเศสรับปากว่าจะแก้ปัญหาแต่ก็ยอมรับว่ารัฐบาลเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณจากปัญหาหนี้สาธารณะและการขาดดุลค่ะพูดถึงฝรั่งเศสก็ยังเกิดเหตุแฮกเกอร์โจมตีตู้แช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีการเจาะระบบควบคุมและปรับอุณหภูมิให้สูงทำให้อาหารเน่าเสียแล้วเกิดไฟไหม้ในบางจุดด้วยค่ะฝรั่งเศสเผชิญกับการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่นะคะหลังจากแฮกเกอร์แทรกแซงระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยแห่งทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง50องศาเซลเซียสส่งผลให้อาหารเน่าเสียจำนวนมากและยังเกิดไฟไหม้ในบางแห่งด้วยภาพจากกรุงปารีสเมื่อวานนี้เผยให้เห็นพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตเร่งขนอาหารที่เน่าเสียออกมาทิ้งถังขยะในขณะที่ชั้นวางสินค้าแช่เย็นว่างเปล่าค่ะแล้วก็มีป้ายแจ้งลูกค้าว่าไม่สามารถจำหน่ายอาหารสดได้เนื่องจากระบบควบคุมความเย็นถูกโจมตีทางไซเบอร์ด้านกลุ่มเลมูสเกอร์แตเจ้าของเครือซูเปอร์มาร์เก็ตแองแตมาเช่ก็เปิดเผยนะคะว่าร้านค้าประมาณ150สาขาถูกปรับอุณหภูมิตู้แช่สูงถึง50องศาเซลเซียสนานถึง6ชั่วโมงทำให้ต้องทิ้งอาหารที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้สำนักงานอัยการกรุงปารีสระบุนะคะว่าการโจมตีส่งผลกระทบต่อระบบตู้แช่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายของผู้ค้าปลีกหลายแห่งทั่วประเทศส่วนด้านนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูดก็ได้สั่งให้สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติฝรั่งเศสเร่งสอบสวนพร้อมประสานงานกับประเทศอื่นในยุโรปเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจขยายวงกว้างแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันตัวผู้ก่อเหตุนะคะที่บาหลีอินโดนีเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำมันค่ะทำให้ประชาชนต้องต่อคิวยาวหลายร้อยเมตรเพื่อจะเติมน้ำมันกันต้องยอมรับนะคะว่าวิกฤตน้ำมันกระทบหลายประเทศทั่วโลกจริงๆเริ่มที่เกาะบาหลีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอินโดนีเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงประชาชนต้องต่อคิวเติมน้ำมันยาวหลายร้อยเมตรและสถานการณ์เนี่ยยืดเยื้อมานาน3วันแล้วภาพจากเมืองเดนปาซาเมื่อวานนี้เผยให้เห็นมอเตอร์ไซค์และรถบรรทุกต่อแถวยาวหน้าปั๊มน้ำมันประทามินาบางช่วงเกิดการโต้เถียงระหว่างผู้ขับขี่ด้วยนะคะและการจราจรก็ติดขัดอย่างหนักผู้ขับขี่รายหนึ่งเปิดเผยว่าได้ตระเวนหาปั๊มน้ำมันมาแล้ว10กว่าแห่งแต่ทุกแห่งมีรถต่อคิวยาวขณะที่คนขับรถบรรทุกบอกว่าต้องรอเติมน้ำมันตั้งแต่ช่วงเช้าและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนส่วนที่มาลาวีก็เผชิญวิกฤตขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเหมือนกันค่ะประชาชนต้องต่อคิวเติมน้ำมันข้ามคืนขณะที่ค่าโดยสารรถสาธารณะบางเส้นทางพุ่งสูงเกือบ3เท่าภาพจากเมืองแบลนชายเผยให้เห็นรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ต่อแถวยาวหน้าปั๊มแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เติมนะคะเพราะไม่มีน้ำมันจะจำหน่ายนักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศสำหรับนำเข้าน้ำมันส่วนด้านสำนักงานกำกับดูแลกิจการพลังงานมาลาวีและตำรวจก็ประกาศจะปราบปรามการกักตุนและจำหน่ายน้ำมันอย่างผิดกฎหมายค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูวิธีแก้ปัญหาลดต้นทุนทำการเกษตรของชาวโบลิเวียนะคะเขานำขยะพลาสติกและยางรถยนต์เก่ามาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงที่ชุมชนอันโคคาล่าห่างจากกรุงลาปาสประมาณ35กิโลเมตรเอ็ดซอนมาชาก้ากำลังเติมน้ำมันที่ผลิตเองลงในรถแท็กเตอร์ก่อนจะขับออกไปถ่ายพื้นที่เพาะปลูกบนที่ราบสูงอ่าวติปลาโนคือมาชาก้าและญาติเขาช่วยการเก็บถุงพลาสติกยางรถยนต์เก่าและวัสดุเหลือใช้จากชุมชนนำมาแปรรูปด้วยการใช้กระบวนการไพโรไลซิสซึ่งใช้ความร้อนสูงย่อยสลายวัสดุโดยไม่มีออกซิเจนเพื่อนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงสามารถทดแทนน้ำมันดีเซลได้ประมาณ 25-30% นะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาสามารถผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลรวมกันได้วันละ 80-150 ลิตรโดยที่ต้นทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20-28 บาท50สตางค์ต่อลิตรขณะที่ราคาดีเซลในตลาดตอนนี้เนี่ยก็สูงถึงประมาณ51บาทต่อลิตรค่ะปิดท้ายรายการพาไปดูภาพสุดตระการตานะคะเมื่อจรวด SpaceX ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าส่งเสบียงไปสถานีอวกาศค่ะแสงสว่างที่ปรากฏบนท้องฟ้านี้เกิดจากเครื่องยนต์และกลุ่มไอเสียของจรวดซึ่งขยายตัวเมื่อเคลื่อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเบาบางแสงอาทิตย์ในช่วงใกล้รุ่งช่วยให้กลุ่มไอเสียสว่างเด่นและเกิดเป็นภาพสวยงามบนท้องฟ้าซึ่งไม่ใช่จรวดระเบิดนะคะการปล่อยจรวด Falcon 9ครั้งนี้เป็นภารกิจ CIS 35ซึ่งจรวด Falcon 9นำยานอวกาศ Dragon ขึ้นสู่วงโคจรพร้อมกับบรรทุกเสบียงอุปกรณ์และสิ่งของสำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์น้ำหนักรวมมากกว่า 2,948 กิโลกรัมเพื่อที่จะส่งไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
8: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
9: สวัสดีครับพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วครับกับผมอาจารย์เจตนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz นะครับแล้วก็ที่เพจ Facebook นะครับชื่อว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตนะครับของผมเองนะครับนอกจากนั้นตอนนี้เราก็มีช่องทางที่เป็น TikTok ด้วยเป็น YouTube ด้วยลองไปหาดูนะครับเราจะเอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมาคุยกันครับบางทีเป็นเรื่องที่เขาแชร์กันมาในโซเชียลแล้วก็มาดูกันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกดีครับเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงนะครับวัย40ปีเนี่ยชอบกินกระดาษทิชชู่ครับนะมาเป็น1ปีเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณหมอวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเธอขาดธาตุเหล็กครับเฮ้ยฟังแล้วก็งงใช่ไหมก็เขากินกระดาษทิชชู่แล้วก็เป็นเพราะก็ขาดธาตุเหล็กเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแชร์กันมั่วๆหรือเปล่านะครับคำถามดูเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับคำตอบคือเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะนี่ผมเอามาจากเพจของคุณหมอจริงๆนะครับฉะนั้นก็เป็นเคสที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฟังทั้งหมดเนี่ยเราจะช่วยอธิบายได้ว่าเออถ้าเราเจอคนที่ชอบกินอาหารแปลกๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าขาดสารอาหารบางอย่างหรือเปล่านะครับหรือถ้าเอาที่ผมจำได้นะเราเคยมีเคสมาก่อนหน้านี้ว่ามีคุณลุงคนนึงเนี่ยนะครับตอนดึกๆเนี่ยไม่ค่อยสบายนะเป็นโรคตับอยู่แล้วตอนดึกๆเนี่ยครับชอบลงมาที่ตู้เย็นนะมาเปิดตู้เย็นหาของนะบางทีเป็นเนื้อสดๆเป็นเครื่องในกินแล้วญาติๆก็บอกนี่จะเป็นผีปอบนะโอ้โหต้องมีเรียกหมอปลามาช่วยกันดูอะไรเงี้ยครับบอกว่าสุดท้ายไม่ใช่นะน่าจะเป็นเรื่องของโรคมากกว่านะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับบอกว่ารายงานข่าวเนี่ยครับที่คุณหมอเขาเอามาให้เราอ่านกันนะครับบอกว่าเป็นคุณผู้หญิงวัย40ปีนะครับกินกระดาษทิชชู่มา1ปีแล้วนะครับนะแล้วก็การซีดมันเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็พบว่ามีภาวะโลหิตจางรุนแรงครับมีค่าฮีโมโกลบินต่ำมากๆเลยนะครับนะซึ่งเขาบอกว่าต่ำขนาดนี้ถือว่ามันน้อยมากๆเลยนะไม่น่าจะมีชีวิตเหลือได้เลยนะครับนะบอกว่าเป็นใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเธอมีอาการเหนื่อยง่ายใจสั่นหายใจไม่อิ่มกินอาหารลำบากอาเจียนเป็นครั้งคราวนะแล้วก็คิดว่าอาการเป็นมดเนี่ยเป็นผลจากที่เคยติดโรคโควิดนะครับนะประมาณปีครึ่งก่อนตอนนั้นนะครับนะแล้วก็นอกจากอาการที่ว่าดูแล้วไม่สบายหลายอย่างนะเธอก็เริ่มมีอาการชอบกินกระดาษทิชชู่ครับนะแล้วกินเรื่อยๆด้วยนะนะครับทำมาเป็นปีเลยนะครับคือว่าฉีกกระดาษออกมาเคี้ยวๆนะครับแล้วก็กลืนลงไปนะครับไม่ได้แบบกินทั้งหมดนะแต่ว่าก็กินเยอะครับบอกว่าประมาณ1ม้วนทิชชู่เนี่ยใช้เวลา1สัปดาห์ก็กินจนหมดนะครับนะแล้วก็ไม่ได้ไปบอกใครครับเพราะว่าไปบอกใครแต่คนคงจะแบบอุ๊ยสุดไม่ประหลาดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าบอกว่าเธอต้องกินน่ะเพราะกินแล้วเนี่ยเธอก็รู้สึกว่ามีอาการดีขึ้นจากที่ไม่ค่อยสบายครับก็ไม่รู้เป็นไงนะครับนะแล้วคุณหมอก็มีการซักประวัติถามหลายอย่างนะเช่นซักประวัติเรื่องการมีประจำเดือนเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าก็มีปัญหาเรื่องประจำเดือนนะเพราะค่อนข้างจะมาอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เริ่มมีอาการซีดนะครับตอนแรกก็ไม่อยากไปหาหมอนะคิดว่าเป็นแค่เรื่องประจำเดือนมาเยอะผิดปกติหรือเปล่าแต่ว่าเธอมีอาการอื่นๆอีกหลายๆอย่างด้วยนะครับนะเธอบอกว่าเล็บมือเธอก็ดูซีดมากนะครับดูผิดปกติหลายอย่างดูเหมือนจะขาดสารอาหารแน่ๆเลยก็บอกว่าไปดูเม็ดเลือดเธอครับก็เพราะว่าเม็ดเลือดเธอเนี่ยมีสารผิดปกติครับนะนอกจากก็จะมีค่าฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดต่ำมากๆเลยนะครับยังมีรูปทรงขนาดเล็กมากมีสีค่อนข้างจางรูปร่างผิดปกติก็ถ้ารวมๆก็สอดคล้องครับว่าต้องเป็นโรคโลหิตจางนะครับแต่การขาดธาตุเหล็กนะครับแน่ๆเลยนะครับนะแล้วพอไปผลตรวจว่าธาตุเหล็กเธอเป็นยังไงบ้างก็พบว่าก็เหลือน้อยมากครับในลักษณะธาตุเหล็กสำรองในร่างกายคุณหมอก็เลยบอกว่าโอเคต้องรีบให้เลือดนะแล้วก็ให้บรรดาพวกธาตุเหล็กนะครับทางด้านรับประทานหรือทางด้านเลือดเนี่ยเข้าไปก็พบว่าการเหนื่อยล้าของเธอดีขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับนะซึ่งมันจะเป็นเพราะว่าระดับธาตุเหล็กของเธอเนี่ยผิดปกติไปเนี่ยครับมันทำให้เธอมีภาวะอยากกินอะไรแปลกๆนะครับแล้วก็พฤติกรรมหลังจากนั้นของเธอนะครับหลังจากที่ระดับธาตุเหล็กของเธอดีขึ้นแล้วเนี่ยครับ เรื่องการกินกับชำระเนี่ยก็หายไปครับนะเขาเลยบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นภาวะการชอบกินของแปลกๆครับนะ ภาวะการชอบกินของแปลกๆจะเจอได้ในภาวะการขาดธาตุเหล็กครับแล้วก็เขาบอกว่ายังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วกลไกมันเกิดจากอะไรนะเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าทำไมจะต้องไปกินของแปลกๆพวกนั้นนะครับแต่เป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วธาตุเหล็กเนี่ยเป็นธาตุที่สำคัญต่อร่างกายแล้วนะนะครับใช้ในการสร้างพลังงานต่างๆเซลล์ประสาทก็ใช้เพื่อการสร้างพลังงานสูงด้วยถ้าเกิดบอกว่ามีการที่ขาดไปก็อาจจะทำให้เรื่องของระบบประสาทสมองที่ควบคุมความอยากอาหารมีผิดปกติไปได้นะครับนะจริงๆเขาจะชอบเตือนกันกับคนที่ชอบกินน้ำแข็งครับนะคล้ายๆกันเลยกินแต่น้ำแข็งกินแต่น้ำแข็งกินน้ำแข็งตลอดเนี่ยก็พบว่าอาจจะเกิดกับภาวะการขาดธาตุเหล็กได้ดังนั้นถ้าเกิดใครมีลักษณะการที่มีอะไรที่ผิดปกตินะครับไม่ใช่แค่เรื่องที่ประจำเดือนมีปัญหานะแต่เรื่องของการที่กินอะไรแปลกร่างกายแล้วผิดปกติเนี่ยก็ควรให้หมอตรวจครับดังนั้นที่บอกว่าไปเจอคนไข้กินทิชชู่เป็นเพราะว่าเกิดการขาดธาตุเหล็กเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับ
10: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
11: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 ที่024249755
12: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106
13: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM106 วิทยุครอบครัวข่าวครับ
14: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
15: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิด
16: ขึ้นจริงกับหัวใจให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
17: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
18: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHzพลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: พบฟองสีขาวและฟองคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำจำนวนมากบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีขณะที่น้ำมีสีดำส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณโดยยังคงเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านบอกว่าสังเกตเห็นฟองสีขาวบนผิวน้ำมาหลายวันแล้วขณะที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษส่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมเก็บตัวอย่างน้ำจุดที่เกิดเหตุมีฟองมาตรวจสอบพบว่ามีค่าออกซิเจนในน้ำ 1.18 มิลลิกรัมต่อลิตรจากเดิมก่อนหน้าคุณภาพน้ำมีค่าออกซิเจนเกิน3มิลลิกรัมต่อลิตรระบุเมื่อเกิดน้ำท่วมจึงพัดพาของเสียสารอินทรีย์ลักษณะเป็นฟองมารวมกันทั้งผงซักฟอกน้ำยาล้างจานเมื่อสะสมสามารถเกิดฟองได้และวันนี้จะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจโลหะหนักในน้ำอีกครั้งว่ามีส่วนไหนอันตรายหรือไม
2: ่ประชาชนแห่เข้าคิวใช้บริการยื่นเอกสารขอเยียวยาน้ำท่วมจนล้นสำนักงานเขตสายไหมตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเจ้าหน้าที่แจ้งคิวเต็มขอให้มาใหม่วันนี้ตั้งแต่ 8:30 ถึง 18:00 น.โดยจะเปิดรับวันละ700คนเจ้าหน้าที่ยอมรับชาวบ้านลงทะเบียนจำนวนมากจนไม่มีเวลาลุกไปกินข้าวเพราะต้องคอยให้ข้อมูลที่มีข้อสงสัยส่วนใหญ่คนร้องไม่ใช่เจ้าของบ้านแต่เป็นผู้เช่าบางรายไม่มีเอกสารมอบอำนาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ชาวบ้านหลายคนยอมรับแม้ว่าจะมีคนมาลงทะเบียนเยอะแต่เจ้าหน้าที่ให้บริการเต็มที่ดูแลด้วยความเรียบร้อยส่วนที่ปทุมธานีเกิดดราม่าชาวบ้านชักชวนกันไปทวงสิทธิ์หลังเกิดความล่าช้าเรื่องตรวจสอบเยียวยานายกอบต.คลอง3แจงระบบแพลตฟอร์มรับส่งข้อมูลทำงานล่าช้าทำให้การอนุมัติต้องใช้เวลานานจึงต้องประสานขอเป็นกรณีพิเศษ
1: กลายเป็นกระแสดราม่าหลังการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรุ่นคาเดตบีอายุ 8-9 ปีที่ผู้ชมต่างบอกว่าสนุกมากผู้แข่งอันดับ 1, 2, 3ผลัดกันพลิกขึ้นนำจนกระทั่งน้องพายุลูกชายพ่อน็อตกับแม่ชมพู่อารยาเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกตามมาด้วยน้องแม็กลาเรนลูกชายพ่อปอตนุพัฒน์และแม่เบนซ์นักร้องวงพริกไทยเป็นที่2แต่หลังจบเกมพ่อปอยื่นประท้วงขอให้ตรวจสอบเพราะรถที่เข้าที่1ใช้เสื้อสูบเครื่องยนต์เก่าสงสัยว่ามีการดัดแปลงเพื่อนำมาใช้ร่วมกับเครื่องยนต์รุ่นปัจจุบันต่างจากรถแข่งคันอื่นๆทำให้เด็กๆไม่ได้ขึ้นรับรางวัลล่าสุดคุณปอโพสต์ชี้แจงระบุไม่เคยมีปัญหากับครอบครัวน้องพายุยินดีต่อกันด้วยความจริงใจยืนยันไม่ได้เรียกร้องให้เปลี่ยนอันดับการแข่งขันแต่ต้องการแสดงจุดยืนเรื่องความยุติธรรมไม่ใช่ความขัดแย้งเพียงต้องการให้เด็กทุกคนแข่งขันภายใต้กติกาและมาตรฐานเดียวกัน
2: เปิดภาพนาทีระทึกเครื่องบินเล็กซิตาเบียสีฟ้าขาวมีลักษณะผิดปกติคล้ายพยายามลงจอดก่อนพุ่งตกลงในพงหญ้าและต้นไม้บริเวณทุ่งกลมตาลหมันอำเภอบางละมุนจังหวัดชลบุรีทำให้นายมาร์ตินลูกครึ่งไทยเยอรมันคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสแขนซ้ายท่อนบนหักมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้าส่วนเครื่องบินสภาพปีกและลำตัวเครื่องเสียหายชาวบ้านเล่าขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงดังสนั่นตอนแรกเข้าใจว่าต้นไม้หักพอวิ่งไปดูพบว่าเป็นเครื่องบินตกพยายามเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บแต่ไม่กล้าเข้าไปดึงตัวออกมาจากซากเครื่องบินเพราะมีกลิ่นน้ำมันรุนแรงกลัวจะเกิดอันตรายกระทั่งกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือด้านเจ้าหน้าที่สนามบินเปิดเผยว่าขณะเครื่องบินครึ่งลงสังเกตว่าเสียงเครื่องยนต์ผิดปกติคล้ายเสียงกระตุกแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด
1: ผู้ว่าแบงค์ชาติประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวที่ระดับ 2.3% สอดคล้องกับหลายสำนักวิจัยที่คาดการไว้ในช่วง 2-2.3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อปีนี้คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 2.2% สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพและมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวได้ดีสามารถคงโมเมนตัมการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแม้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาขณะที่การขยายตัวอย่างโดดเด่นของภาคการส่งออกปีนี้คาดว่าจะเติบโตสูงที่ 17-18% รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนจากต่างประเทศคาดว่าจะขยายตัวประมาณ 13% ถือว่าเป็นระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยมีปัจจัยหนุนสำคัญมาจากกระแสการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาในประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกได้อย่างต่อเนื่อง
2: ส่วนเรื่องเล่าการเมืองวันนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่ดราม่าเดือดในกระทรวงมหาดไทยค่ะหลังจากที่อดีตปลัดมหาดไทยออกมาวิจารณ์และใช้คำแรงนะคะว่ารู้สึกอายกับปัญหาการโกงสอบท้องถิ่นค่ะคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยยังบอกนะคะว่าหนักใจในเรื่องการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดว่าได้กระทำจนถึงที่สุดแล้วจริงหรือไม่ก็บอกว่านี่เป็นการทุจริตที่กว้างขวางไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยนักข่าวถามว่าอยากฝากอะไรถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหรือไม่คุณสุทธิพงษ์ก็ย้ำว่าต้องทำความดีอย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่มันมิชอบพร้อมฝากว่าอย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่จนเกินไปค่ะ
3: ผมอายอ่ะอายที่เป็นที่เวลาเจอคนรู้จักแล้วเขารู้เขาก็รู้ว่าผมอยู่กระทรวงมหาดไทยนะว่าเก่าอ่ะนะแต่ว่ามันเกิดแล้วต้องช่วยกันแก้ไขต่อไปแต่ว่าดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในส่วนตัวของฐานะคนเป็นประชาชนนะไอ้การดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเนี่ยมันได้ทำถึงที่สุดแล้วหรือจริงหรือเปล่า
4: อะไรถึงผู้บริหารในกระทรวงมหาดไทยแม่น
3: ก็ต้องตั้งใจทำความดีนะอย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่ไม่ชอบนะครับหน้าที่ของตัวเองก็ทำให้ดีนะครับอย่าไปทำไอ้เรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเนี่ยดีจนเกินไป
2: นอกจากนี้นะคะอดีตปลัดเก่งก็ยังพูดถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขณะนี้ค่ะว่าอยากให้ทุกคนตั้งใจกันทำงานอย่างเต็มที่ต้องเอาใจใส่และทำตามแผนอย่าไปทำเรื่องกระพี้จนลืมเรื่องของเรื่องแก่นพร้อมกับติงเรื่องของการยกย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะว่าการเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกโบราณเขาไม่ทำกันค่ะ
5: ขณะที่นายกอนุทินนะคะได้พูดถึงกรณีนี้ค่ะก็บอกว่าข้าราชการไม่ต้องเสียกำลังใจถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดก็ให้แผ่ส่วนกุศลไปแค่นั้นเองนี่ค่ะที่นายกคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะพูดถึงอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะบอกว่าก็มีคนส่งคลิปมาให้ดูท่านว่าข้าราชการประจำว่าลูกน้องเก่าท่านไม่ได้ว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปแล้วก็ไปดำเนินการแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาแต่ถ้าเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งและย้ำว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองถ้าปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันกำกับดูแลหน่วยงานดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดได้เข้าใจส่วนเรื่องนี้จะทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจหรือไม่นายกบอกว่าถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจถ้าเราทำผิดก็ต้องรับฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้แต่ถ้าเราทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองนายกว่าอย่างนี้นะคะส่วนอีกคนค่ะที่ออกมาโต้เดือดอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าตนเห็นด้วยกับอดีตปลัดถ้าเป็นตัวเองเนี่ยคงอายที่ดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่แล้วก็คงอายที่มีคนเรียกว่าปลัดหมื่นล้านมีโครงการต่างๆที่ทำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและมีปัญหาอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปช.
6: ก็เห็นด้วยนะก็เห็นด้วยถ้าเกิดผมเป็นท่านผมก็คงอายอ่ะในการดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมเป็นท่านผมก็อาจจะอายไหมที่เป็นปลัดหมื่นล้านเหรอแล้วโครงการต่างๆที่ทำมาในพื้นที่ EC มีปัญหาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบในปปช.และตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าขายบริษัทนั้นทิ้งไปแล้วนะครับแต่เรื่องก็ยังคาลังคาซังอยู่ถามว่าอายไหมก็เป็นผมเป็นท่านผมก็คงอายครับผมคิดว่าครั้งนี้นอกจากการเข้ามาบริหารดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำตามท่านนโยบายของรัฐบาลแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นการยกศักดิ์ศรีการจัดระเบียบภายใต้ของกระทรวงมหาดไทยด้วยบิ๊กคลีนอัพอ่ะจริงๆแล้วใช่ป่ะมันไม่ใช่ฟื้นฟูน้ำท่วมอย่างเดียวหรอกมันต้องฟื้นฟูกระทรวงด้วยแล้วก็จิตใจพี่น้องข้าราชการด้วยที่ถูกคนในผู้บริหารดูถูกมาตลอดระยะเวลานึงนะครับ
2: ในขณะที่ปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันก็โต้กลับแรงอดีตปลัดสุทธิพงษ์นะคะว่ามหาดไทยยุคก่อนน่าอายมากกว่าค่ะโดยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ตอบโต้อดีตปลัดสุทธิพงษ์ที่วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยว่ารู้สึกอายที่มีการทุจริตสอบท้องถิ่นก็บอกว่าตั้งแต่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยตนเชื่อว่าทุกอย่างดีเพราะเราได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาพร้อมกับย้อนบอกว่าก่อนหน้านี้น่าจะน่าอายมากกว่านี้ต นพยายามสร้างให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจซึ่งเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นได้มีการสอบข้อเท็จจริงร้ายแรงและแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดแล้วดังนั้นถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายต้องถามว่าน่าอาย

0: สู่สาธารณชน
1: มองว่าเป็นการติดเพื่อก่อหรือว่าติดเพื่อเหยียบครับ
0: คนเราไม่เหมือนกันไม่รู้ว่าการพูดของแต่ละคนเนี่ยเขามีประสงค์อะไรแต่ว่าเป็นผมไม่ทำอย่างนั้น
2: ค่ะและไปดูความเคลื่อนไหวของนายกอนุทินนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนัดทานข้าวกับทางรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะก็ยอมรับว่าได้พูดคุยให้เตรียมพร้อมรับมือศึกซักฟอกโดยรัฐมนตรีของทางพรรคเพื่อไทยนะคะนำโดยอาจารย์เชนยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ขาดเพียงคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคและคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ติดภารกิจนะคะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะคุณอนุทินเดินทางลงมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนี่ค่ะแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้คุยอะไรเป็นพิเศษซึ่งเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดถ้าพาดพิงไปถึงหน่วยงานไหนก็ขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้ขึ้นมาชี้แจงนักข่าวก็ถามว่ามั่นใจเรื่องเสียงจากเพื่อไทยหรือไม่นายกบอกว่าทั้งหัวหน้าพรรคหัวหน้าทีมทุกอย่างต่างยืนยันแล้ว
3: มั่นใจเรื่องเสียงของพรรคเพื่อไทยนะครับ
4: ไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันเราแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู
5: ่แอบหวังเสียงฝ่ายค้านอิสระไหมพรรคเขียว
4: ไม่รู้จะตอบยังไงเราก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดส.ส.ทุกคนมีเอกสิทธิ์ใช่ไหมถ้าเราตอบถ้าเราตอบไม่ได้ตอบไม่ดีเนี่ยอย่าหวังอย่าว่าไปหวังเสียงฝ่ายอื่นเลยฝ่ายเราเองจะตอบให้เรารู้จะยกให้เราหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มันอยู่ที่เราก็ต้องตอบให้ดีด้วย
2: อีกคำถามจากนักข่าวนะคะถามว่าดูยติฝ่ายค้านแล้วเข้าท่าหรือไม่นายกบอกว่าจากที่เขียนก็ไม่เข้าท่าเท่าไหร่ก็คิดว่านี่คงเป็นสาเหตุที่ประธานสภาไม่แจ้งรัฐบาลมาเสียทีคงต้องไปกล่าวคำให้ไพเราะศรีวิไลหน่อยส่วนจะมองฝ่ายค้านใช้ AI ในการเขียนยติเพราะคำดูลิเกหรือไม่เรื่องนี้นายกถึงกับหัวเราะนะคะแล้วก็เรียนเสียงดนตรีลิเกออกมาด้วย
5: ระบอบนอนหนู
4: นอนหนูขวักไข่บ่อใบไม้ทับถม
6: ต้องเตรียมองครักษ์ไว้สำหรับตัวจีนพวกคุณไอ้คุณโลง
4: ผมไปไหนมาไหนคนเดียวไม่มีองครักษ์ไม่มีปัญหาผมนี่เป็นคนรับฟังสังเกตดิอันไหนเข้าท่าผมก็ไปทำไม่เคยดูหมิ่นดูแคลนแต่ขอให้มันเข้าท่า
5: ดูจากยติแล้วเข้าท่าไหมคะ
4: ก็ไอ้ที่เขียนก็ไม่เคยเข้าท่าเท่าไหร่คิดว่านี่คงเป็นสาเหตุที่ท่านประธานยังไม่แจ้งรัฐบาลมาสักทีคงต้องไปนั่งเกลาคำให้มีความไพเราะมีความเป็นศรีวิไลหน่อยนะ
6: มีการมองว่าอาจจะใช้ AI ด้วยหรือเปล่าแล้วคำเลยเป็นออกแนวลิเก
4: เนี่ยผู้สื่อข่าวพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็เตรงหรอก
2: พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกกันต่อค่ะ
7: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
8: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
9: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลัก

0: หลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าว
1: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 16:00 น.แล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
2: สวัสดีครับผมเอคีตะชาริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3 ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับกอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
4: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสอง
3: แล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ
5: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร. นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 น.โดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 น.ทางสทร. FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
4: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์นะครับ
6: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
7: ตามเรื่องเล่ารอบโลกนะคะมาดูทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศได้คาดการณ์ค่ะล่าสุดมีการปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ปี2026ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะมาอยู่ที่ระดับ 3.1% ซึ่งถูกสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์เมื่อเดือนกรกฎาคม 0.1% ค่ะโดยปัจจัยหนุนจากการลงทุนที่เฟื่องฟูในด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ช่วยชดเชยผลกระทบเชิงลบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางขณะที่ตัวเลขคาดการณ์สำหรับปีหน้าปี2027ยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากที่เคยประเมินไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวสู่ระดับ 3.4% ในปีหน้านะคะโดย IMF ระบุว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเริ่มกระจุกตัวมากขึ้นปัจจุบันมีเพียง32ประเทศที่สร้างการเติบโตคิดเป็นสัดส่วนถึง 95% ของการเติบโตทั่วโลกลดลงจาก54ประเทศในเดือนเมษายนและประมาณ 47% ของประเทศต่างๆทั่วโลกก็ถูกปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตลงด้วยค่ะโดยกลุ่มประเทศที่มีผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุดคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อปัญหาด้านพลังงานและมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับห่วงโซ่อุปทานฮาร์ดแวร์สำหรับ AI นอกจากนี้ก็มีการคาดการณ์นะคะว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของโลกจะปรับตัวสูงขึ้นจาก 4.1% ในปี2025เป็น 4.7% ในปี2026ปีนี้ค่ะก่อนที่จะชะลอตัวมาอยู่ที่ 4.1% ในปี2027โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตที่ระดับ 2.3% ทั้งปีนี้และปีหน้าและยูโรโซนคาดว่าจะเติบโต 1.1% ในปีนี้ส่วนเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะโตได้ที่ 4.5% ค่ะ สำหรับญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรก็คาดการอัตราการเติบโตในปีนี้อยู่ที่ 0.7% และในส่วนของประเทศไทยซึ่งโตได้ที่ 2.4% ในปี 2025 IMF คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ที่ 2.1% ทั้งในปีนี้และปีหน้าค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นจากการคาดการครั้งก่อนหน้าเมื่อเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 1.9% ล่าสุดก็ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 2.1% ในปีนี้ในขณะเดียวกันประเทศในกลุ่มอาเซียนค่ะ IMF ก็มองว่าเวียดนามจะเติบโตได้แรงที่สุดนะคะก็คือ 8.4% ตามมาด้วยมาเลเซีย 5.2% ค่ะ
8: ค่ะไปต่อกันที่สถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะซึ่งล่าสุดค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้โพสต์ในทวิตโซเชียลนะคะแล้วก็พูดถึงกรณีที่เขาไม่เชื่อว่าจีนกับรัสเซียกำลังช่วยเหลืออิหร่านเลยแม้แต่น้อยที่เขาโพสต์ในทวิตโซเชียลเนี่ยบอกว่าเขาได้เห็นความคิดเห็นจากนักวิจารณ์และฝ่ายตรงข้ามที่กล่าวว่าจีนกับรัสเซียกำลังช่วยเหลืออิหร่านอยู่และทรัมป์ก็มีโพสต์นี้ค่ะบอกว่าถ้าพวกเขากำลังช่วยอยู่ก็คงเป็นระดับที่ต่ำมากแต่ผมไม่เชื่อเลยพวกเขาจะมีสิ่งที่ต้องสูญเสียมากเกินไปและเราคงรู้เรื่องนี้และรู้เร็วมากซึ่งก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยกล่าวไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะว่าเขาเชื่อมั่นว่าจีนกับรัสเซียจะไม่ช่วยเหลืออิหร่านในสงครามอิหร่านแต่เตือนว่าถ้าเขามีส่วนร่วมมันจะเป็นเรื่องเลวร้ายมากสำหรับพวกเขาค่ะแล้วก็ต่อมาทรัมป์ได้พูดถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนและกลุ่มพันธมิตรที่ซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนบอกว่ากลุ่มติดอาวุธฮูตีซึ่งกำลังควบคุมพื้นที่กว้างใหญ่ในเยเมนนั้นกำลังประพฤติตัวเลวร้ายมากแล้วก็บอกว่าอิหร่านเป็นประเทศที่ล้มเหลวพวกเขาไม่มีระบบเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึง 300% ไม่มีเงินเหลืออยู่เลยพวกเขาไม่ได้จ่ายเงินเดือนทหารไม่ได้จ่ายเงินให้ใครทั้งนั้นแล้วก็จะมีการตัดสินใจเรื่องของอิหร่านเร็วๆนี้นะคะแล้วก็บอกด้วยว่าอาจจะขอให้ประธานาธิบดีเรเซป เตยิปเออร์โดกันของตุรกีเข้ามาแทรกแซงและสนับสนุนผลประโยชน์ของซาอุดิอาระเบียนอกจากนี้ก็ระบุว่าได้พูดคุยกับมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียแต่ว่าปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
7: ค่ะซาอุดิอาระเบียประกาศล้างแค้นฮูตีหลังจากที่สนามบินถูกโจมตีนะคะแล้วก็เปิดฉากถล่มคลังน้ำมันในเมืองหลวงของเยเมนค่ะโดยเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียซึ่งมีมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานเป็นประธานได้กล่าวว่ากลุ่มฮูตีในเยเมนจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาจากการโจมตีซาอุดิอาระเบียซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยวิดีโอที่เผยแพร่โดยสำนักพระราชวังซาอุดิอาระเบียแสดงให้เห็นเป็นภาพของมกุฎราชกุมารบินซัลมานกำลังนั่งร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียคนอื่นๆท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าซาอุดิอาระเบียกำลังเปิดฉากโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนเมื่อวานนี้ค่ะโดยสถานีโทรทัศน์อัลมาซีราที่ดำเนินการโดยกลุ่มฮูตีรายงานนะคะว่าพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียได้โจมตีคลังน้ำมันซาบาของบริษัทปิโตรเลียมเยเมนเพื่อตอบโต้หลังจากที่กลุ่มฮูตีได้โจมตีสนามบินของซาอุดิอาระเบียเมื่อสัปดาห์ก่อนรวมถึงการโจมตีที่สนามบินคิงคาลิดที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ซึ่งส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต13รายด้วยค่ะ
8: ค่ะมีการเปิดเผยจากหน่วยปฏิบัติการทะเลของสหราชอาณาจักรนะคะรายงานว่ามีเรือ6ลำที่ถูกโจมตีตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและน่านน้ำใกล้กับอ่าวโอมานค่ะโดยรายงานระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมัน4ลำที่กำลังแล่นออกจากช่องแคบแล้วก็เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อีก1ลำที่กำลังแล่นเข้าสู่เส้นทางนี้ถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งชนนะคะขณะเดียวกันก็มีเรือบรรทุกน้ำมันอีกลำที่ทอดสมออยู่ใกล้กับจุดจอดเรือโซฮาของโอมานใกล้กับทางเข้าด้านตะวันออกของช่องแคบก็ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีซึ่งถูกโจมตีโดยอากาศยานไร้คนขับค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ให้การช่วยเหลือแล้วก็อพยพลูกเรือไปนะคะขณะเดียวกันมีเหตุการณ์โจมตีเรือสินค้าในทะเลดำซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลหลายประเทศทั้งยูเครนรัสเซียบัลแกเรียและตุรกีค่ะซึ่งตำรวจชายแดนของบัลแกเรียได้ช่วยเหลือลูกเรือแล้วก็เรือสินค้าที่ถูกโดนโจมตีไปเมื่อวานนี้แล้วก็มีรายงานว่ามีเรืออีกลำที่อับปางบริเวณทะเลดำด้วยค่ะ
7: โอเปกได้ปรับลดความต้องการน้ำมันโลกทั่วโลกนะคะเหลือ 400,000 บาร์เรลต่อวันค่ะเป็นการปรับลดอย่างมหาศาลนะคะเพราะว่าจากเดิมนี่คือ 1,400,000 บาร์เรลค่ะโดยเลขาธิการกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกนายไทฮัมอัลกาอีสนะคะเปิดเผยว่า ทางกลุ่มได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของความต้องการในการใช้น้ำมันทั่วโลกในปี2026ลงอย่างมากจาก 1.4 ล้านบาร์เรลเหลือเพียง 400,000 บาร์เรลต่อวันเท่านั้นค่ะโดยระบุว่าสาเหตุของการปรับลดตัวเลขคาดการณ์ลงอย่างมากนี้มาจากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจในวงกว้างและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีค่ะพร้อมกับเน้นย้ำว่าความต้องการที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนี้ไม่ได้หายไปอย่างถาวร นะคะแต่เป็นเพียงการเลื่อนออกไปโดยโอเปกคาดการณ์ว่าความต้องการในการบริโภคที่ถูกชะลอไว้นี้จะค่อยๆปรากฏให้เห็นในปี2027ค่ะ
9: ค่ะมีการพูดถึงเรื่องของ AI นะคะจาก Anthropic ค่ะบริษัท AI ยักษ์ใหญ่ของโลกออกมาเตือนอีกแล้วนะคะว่า AI เนี่ยอาจจะมีโมเดลบางตัวที่ใช้เวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนมันจะสามารถจำลองตัวเองออกมาได้แล้วก็แพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตนะคะในโพสต์เมื่อช่วงดึกวันจันทร์ค่ะ Anthropic ได้หยิบยกความเป็นไปได้ที่บอกว่า AI ที่หลุดจากการควบคุมเนี่ยอาจจะไปสร้างเครือข่ายที่เรียกว่าบอทเน็ตแล้วก็แพร่ไปอย่างรวดเร็วต่อต้านความพยายามในการหยุดยั้งการทำงานหรือว่าบุกเข้าไปยังศูนย์ข้อมูลเพื่อจะขยายขีดความสามารถของตัวเองนะคะซึ่งโพสต์นี้ก็เป็นการขยายความคำเตือนเมื่อเดือนที่แล้วที่ CEO ของ Anthropic ก็เคยตั้งข้อสังเกตบอกว่าภายในปีหน้าหรือว่าเร็วกว่านั้น AI อาจจะสามารถยึดครองอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดด้วยเครือข่ายบอทเน็ตที่ฝังตัวอย่างถาวรค่ะ
7: กระแสการประท้วงของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาลามจากฝรั่งเศสไปถึงแอลเบเนียค่ะเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัยค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการสนับสนุนทางการเงินรวมถึงโอกาสในการทำงานหลังจากที่เรียนจบนะคะโดยกลุ่มนักศึกษาผู้ประท้วงก็คว้างปาอิฐก้อนคอนกรีตใส่กระทรวงศึกษาธิการของแอลเบเนียที่กรุงติรานาเมื่อวานนี้บานปลายกลายเป็นเหตุความรุนแรงส่วนการประท้วงที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสค่ะตำรวจก็ปะทะกับนักเรียนที่กรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งมีการจับกลุ่มผู้ประท้วงขณะที่พวกเขากระจัดกระจายไปท่ามกลางกลุ่มควันแก๊สน้ำตาทั้งสองพื้นที่นี้นะคะทั้งที่ฝรั่งเศสแล้วก็อัลเบเนียค่ะวันนี้เราทิ้งท้ายกันด้วยภาพของน้ำตกอีกวาซูนะคะที่ตอนนี้ปริมาณน้ำพุ่งสูงกว่าปกติถึง8เท่าก็คือที่แม่น้ำอีกวาซูตั้งอยู่ระหว่างชายแดนบราซิลและอาร์เจนตินาพุ่งสูงถึง 11.8 ล้านลิตรต่อวินาทีช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาทำให้ทางการต้องจำกัดการเข้าชมน้ำตกอีกวาซูทั้ง2ฝั่งประเทศนะคะล่าสุดให้นักท่องเที่ยวกลับชมได้อีกครั้งเมื่อวานนี้เพราะว่าปริมาณน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วค่ะอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้กันต่อค่ะ
10: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นะครับเวลา 17:22 นาที
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคม2470ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาราษฎรตลอดรัชสมัยโดยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคง

0: ท่านผู้ชมครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งเลื่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดวันที่16ธันวาคมปีนี้เลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่17ธันวาคมนะครับ
1: เพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: และเราติดตามสถานการณ์ข่าวสารนะครับทุกผู้ชมเราให้ความสำคัญกับสถานการณ์ที่เกิดกรณีของคงจะเป็นสารเคมีอะไรบางประการที่ปราจีนบุรีซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างหนักนะครับในพื้นที่ปราจีนบุรีไม่ว่าจะเป็นภาพของสีรุ้งแบบนี
1: ้
0: ซึ่งกินอาณาบริเวณกว้างขวาง
1: ท่าน
0: ผู้ชมฮะรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปลาที่ตายอย่างหนักอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะตลอดลำน้ำปราจีนบุรีโอ้โหนี่คือความเสียหายอย่างหนักซึ่งชาวบ้านไม่เชื่อเป็นอันขาดว่าน้ำท่วมและปลาตายและเป็นการตายพร้อมกันลักษณะแบบเดียวกันแบบนี้เป็นปริมาณมหาศาลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักท่านผู้ชมฮะเราตามเรื่องนี้มา 4-5 วันแล้วต้องการคำตอบเพราะดูเหมือนจะมีกรณีเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบเบื้องต้นก็คือออกซิเจนในน้ำต่ำแต่แน่นอนครับท่านผู้ชมลักษณะการที่ทำให้ออกซิเจนในน้ำต่ำมันต้องมีสาเหตุสารเคมีเกี่ยวข้องหรือไม่ประการใดคราบสีรุ้งที่กระจายบนผิวน้ำลักษณะคล้ายน้ำมันรั่วไหลและแพร่กระจายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะนี่เรื่องใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมในพื้นที่ตำบลหัวว่าสีมาพวกปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงล่าสุดเนี่ยเป็นแนวยาวมากกว่า1กิโลเมตรจังหวัดปราจีนบุรีถึงขนาดต้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวว่าและพื้นที่ใกล้เคียง
1: ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบค่ะจนกระทั่งจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมสูงในทุกอำเภอพอปริมาณน้ำเริ่มลดลงก็ปรากฏว่าแม่น้ำปราจีนบุรีเริ่มเน่าเสียผิดปกติ
0: และปลาในแม่น้ำรวมถึงปลาในกระชังที่เลี้ยงในแม่น้ำเนี่ย
1: ตั้งแต่พื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบ้านสร้างตายจำนวนมากค่ะ
0: 3อำเภอเป็นอย่างน้อยศรีมหาโพธิ์เมืองปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้าง
1: สร้างความเสียหายให้กับผู้เลี้ยงปลากระชังเป็นอย่างมากนะคะ
0: นี่มหาภัยพิบัติไปให้ท่านผู้ชมฮะขณะที่ยังมีภาพปลาในแม่น้ำที่ปกติเขาอยู่ในน้ำลึก
1: พากันกระเสือกกระสนขึ้นมาหายใจกันอยู่บนผิวน้ำค่ะ
0: และในที่สุด
1: ทยอยตายเป็นจำนวนมาก
0: ผู้ประกอบการและชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
1: น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยมันเน่าผิดปกติค่ะสาเหตุน่าจะมาจากโรงงานเป็นจำนวนมากแอบปล่อยน้ำเสียออกมา
0: เมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาการก็คือรองผู้ว่าชนาธิปโคกมณีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียทีซึ่งประกอบด้วยประมงจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดอัยการจังหวัดตำรวจภูธรปราจีนบุรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดรวมถึงสาธารณสุขจังหวัดและภาคประชาสังคมเข้าประชุมด่วนเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ประชุมพิจารณาผลกระทบจากโรงงาน4แห่งนะครับท่านผู้ชมที่เคยถูกร้องเรียนมายาวนานประกอบด้วยบริษัท Green Environment Technology จำกัดบริษัท West to Energy จำกัดบริษัท MY Metal จำกัดและบริษัท GKC Recycle จำกัดไม่ได้แปลว่าเกี่ยวข้องแน่นอนกับเหตุการณ์นี้แต่เนื่องจากเคยถูกร้องเรียนมานานกรณีปล่อยน้ำเสียรั่วไหล12
1: ลักลอบนำขยะอุตสาหกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาคัดแยกแล้วก็หลอมโดยไม่มีใบอนุญาตค่ะ
0: ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับน้ำ
1: เมื่อเกิดน้ำท่วมโรงงานก็จะมีน้ำเสียสารเคมีรั่วไหลลงมาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง
0: นี่ฮะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้จึงมีมติให้ปิด4โรงงานนี้โดยจังหวัดจะทำหนังสือถึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสั่งปิดกิจการทันทีขณะที่บริษัท GKC Recycle อุตสาหกรรมจังหวัดปิดกิจการไปก่อนหน้าขณะที่บริษัท Green Environment Technology จำกัดบริษัท West to Energy จำกัดและบริษัท MY Metal จำกัดก่อนหน้านี
1: ้ถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวค่ะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
0: แต่มติที่ประชุมด่วนเมื่อวานนี
1: ้สั่งให้ปิดกิจการไปเลยเช่นเดียวกัน
0: ในทางปฏิบัติก็คือเหมือนปิดมาก่อนแล้วอ่ะเพราะวันนี้มีมติให้ปิดท่านผู้ชมในส่วนของบริษัท MY Metal จำกัดซึ่งอยู่ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ สำนักงานที่ดินจังหวัด
1: ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหนังสือรับรองการทำประโยชน์ค่ะหรือว่านส3กแล้วนะคะถ้าพบว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะดำเนินการเพิกถอนต่อไป
0: ที่ประชุมเมื่อวานนี้ยังสั่งการให้ขยายผลการตรวจสอบนิติบุคคลของบริษัททั้ง4แห่ง
1: ว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจนอมินีหรือไม่ค่ะโดยตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีกำลังเร่งสืบสวนเชิงลึกนะคะทั้งในประเด็นเงินลงทุนของทั้ง4บริษัทประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือของการประกอบธุรกิจเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์แล้วก็การได้มาซึ่งบัตรประชาชนของกรรมการผู้ถือหุ้น
0: รองผู้ว่าชนาทิพย์เมื่อวานนี้บอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่าชาวบ้านเชื่อว่าน้ำเน่าและปลาตายในแม่น้ำปราจีนบุรีค่าออกซิเจนเนี่ยต่ำกว่า2มิลลิลิตรต่อกรัมซึ่งเป็นค่าที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำปัญหาตรงนี้ยอมรับว่ากระจายไปในหลายพื้นที่3อำเภออย่างที่บอกไปทั้งนี้ทั้งนั้นกรมประมงก็จะมีการเอาซากปลาตายไปตรวจด้วยว่าจะมีสารปนเปื้อนหรือไม่พร้อมกำชับประมงจังหวัดเร่งมาตรการเยียวยากับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาแต่ต้นเหตุมาจากไหนยังต้องตรวจสอบกันอยู่นะครับตัวชมอย่างที่บอกไปเนี่ยโดยที่ปลาที่ตายต้องตรวจสอบสารปนเปื้อนเชิงลึกคอพอหรือกรมควบคุมมลพิษก็กำลังเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำ
1: ในพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนเนี่ยค่ะเพื่อที่จะได้เร่งแก้ไขแล้วก็วางมาตรการเยียวยาน
0: ักข่าวถามว่าจะฟ้องร้องทางแพ่งเรียกค่าเสียกับทั้ง4บริษัทไหม
1: ท่านรองผู้ว่าบอกกำลังอยู่ในระหว่างตรวจพิสูจน์ให้ชัดนะคะว่าปลาเนี่ยตายจากสารปนเปื้อนในน้ำหรือไม
0: ่
1: ถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจังหวัดก็จะดำเนินการตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด
0: โอ้โหไอ้นี่คือเห็นด้วยตาไอ้ที่ยังไม่เห็นด้วยตาหมายถึงถ้ามีสารปนเปื้อนที่หลุดลอดออกมาจากอุทกภัยรอบนี้เนี่ยแล้วมันแทรกซึมเข้าไปในหมู่บ้านครัวเรือนต่างๆอันนี้ต้องรอการยืนยันแกนนำประชาชนสุเมธเหรียญพงนามเมื่อวานนี้พอใจคันมานของรักษาการผู้ว่าปราจีนบุรี
1: แล้วก็ระบุว่าเปิดกว้างรับฟังข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าปัญหานี้มันซุกอยู่ใต้พรมมานานแล้วโรงงานที่มีปัญหาบางแห่งเนี่ยคุณสุเมธแกนำภาคประชาชนบอกมันก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งรับน้ำนั่นแหละ
0: ซึ่งมันไม่ควรจะมาอยู่แต่แรก
1: นอกจากนี้โรงงานที่ว่ามีปัญหาเนี่ยยังไม่จริงใจที่จะช่วยแก้ปัญหาด้วยไม่ร่วมมือกับทางจังหวัดจนมันเกิดผลกระทบ
0: นี่ฮะเป็นการประชุมด่วนขึ้นมาที่ปราจีนบุรีขณะที่ส่วนกลางรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพลพีสุวรรณชวีเมื่อวานนี้บอกข้อมูลน่าจะชัดแล้วว่ามีนอมินีเข้าไปเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับคนนามสกุลดังในจังหวัดปราจีนบุรีแต่ไม่ยอมบอกว่านามสกุลไหนท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมท.2ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นโรงงานที่ปราจีนบุรีเกี่ยวกับสารเคมีรั่วไหลหลังน้ำท่วม3วันพบความผิดปกติจริงประสานไปยังคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมเมื่อวันที่12ตุลาคุณวราวุฒิก็กำชับปลัดกระทรวงลงไปตรวจสอบและปิดโรงงานแต่จุดสำคัญข้อมูลเพิ่มที่กระทรวงมหาดไทยได้พบได้รับก็คือพบความเชื่อมโยงของต่างชาติและคนไทยลักษณะ1มีคนไทย2นามสกุลถือหุ้นใน2บริษัทไขว้กันเป็นเรื่องผิดปกติ บริษัทหนึ่ง
1: ทุนจดทะเบียน5ล้านบาท
0: ขณะนี้ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น100กว่าล้านแล้วสำหรับบริษัทแรก
1: ค่ะ
0: อีกบริษัทหนึ่ง
1: ทุนจดทะเบียน15ล้านบาทตอนนี้ก็เพิ่มเป็น300ล้านบาท
0: มีทรัพย์สินมากกว่า570ล้านทั้ง2บริษัทที่น่าสงสัยก็คือนอกจากคนไทย2นามสกุลถือหุ้นลักษณะไขว้กันของ2บริษัททั้ง2บริษัทยังใช้บริษัททำบัญชีและผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกันและ2บริษัทได้รับทุนจากต่างชาติดำเนินการขณะนี
1: ้ได้ประสานไปที่ปปง.ตรวจสอบเส้นเงินนะคะรวมถึงตรวจที่ดินด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าพบว่าผิดกฎหมายจะจำหน่ายออกไปค่ะแล้วก็ตอนนี้ต้องร่วมมือกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมขนย้ายขยะมีพิษต่างๆออกนอกพื้นที่ให้ประชาชนสบายใจ
0: ตอนนี้จะทำยังไงน้ำท่วมยังหนักอยู่เลย3อำเภอเนี่ยท่านผู้ชมนักข่าวถามว่าต้องตรวจสอบต้นตอตั้งแต่ท่าเรือกับศุลกากรด้วยไหมเพราะเชื่อว่าเป็นขยะกากอิเล็กทรอนิกส์ ที่แอบลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศให้ประเทศไทยกลายเป็นที่รับขยะโดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์เพราะมีประเด็นที่ระยองชลบุรีก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอไปน่ะท่านผู้ชมฮะคุณพลพีบอกนะครับว่า
1: อาจแสดงที่ไม่ถูกต้องค่ะก็ต้องไปตรวจสอบกับกระทรวงการคลัง
0: ถึงหมายถึงอาจจะแสดงที่มาไม่ถูกต้อง
1: ใช่ค่ะก็คือต้องไปตรวจสอบกับกระทรวงการคลังถึงวิธีการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์พวกนี้ที่เข้ามาในประเทศ
0: ประเด็นน้ำท่วมแล้วมันพัดพาเอาสารพิษไปในพื้นที่ต่างๆนี่แหละประเด็นเป็นปัญหาที่ชาวบ้านที่ทำประมงทั้งกุ้งปลาในพื้นที่ได้รับผลกระทบวันนี้คุณพลพีใช้คำว่ามันชัดเจนอยู่แล้ว
1: ว่ามีสารลงไปในน้ำ
0: กระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงมหาดไทยอุตสาหกรรมกับมหาดไทยเนี่ย
1: ต้องไปดูบทลงโทษค่ะ
0: และถ้าพบปลา
1: สุกรไก่ตายในแม่น้ำไม่แนะนำให้มารับประทานนะคะ
0: ไม่แนะนำให้รับประทานอีก
1: ให้เอาไปฝังกลบตามมาตรการของกรมปศุสัตว
0: ์ข้อสำคัญมท.2พลพีสวนชวีระบุนะครับท่านผู้ชมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังขอบทลงโทษและสาวถึงต้นตอและนามสกุลที่เจอใน2บริษัทพบว่าเป็นนามสกุลดังในจังหวัดปราจีนบุรีนามสกุลดังในปราจีนบุรีนักข่าวถามนะครับท่านผู้ชมนามสกุลดังเนี่ยเป็นนักการเมืองไหมคุณพลพีตอบว่าขออยู่ในสำนวนมีรายงานว่าคนไทย2คนเป็นนอมินีได้รับเงินจากทุนจีนจากชาวจีนมาประกอบกิจการโรงงานที่ว่านี
2: ้ที่เอาตู้คอนเทนเนอร์พวกนี้เข้ามาในประเทศนั้นดีแคลร์อย่างไรแล้วก็เวลาตรวจตู้ต่างๆนั้นเขาตรวจอย่างไรนะครับก็ไม่อยากให้เป็นเพียงแค่การชั่งน้ำหนักอ่ะคือจริงๆแล้วพอเอกสารหลักฐานมาก็คงต้องเปิดดูด้วยว่าสิ่งของที่อยู่ในตู้นั้นเป็นอย่างไรแต่วันนี้มันคงปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะว่าขยะทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าเกือบร้อยทั้งร้อยที่มาฝังที่ปราจีนบุรีเนี่ยน่าจะเป็นขยะที่นำเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไปนะครับแต่ในส่วนของมหาดไทยเนี่ยไม่เราไม่ได้ดิ้งนอนใจเราดำเนินการเต็มที่นะครับพอเราได้ทราบเรื่องจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเนี่ยเราใช้เวลาวันเดียวเองในการหาข้อมูลเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยะต่างๆและสารปนเปื้อนต่างๆในปราจีนบุรีเนี่ยก็สามารถทำด้วยรวดเร็วเท่ากับมหาดไทยเช่นเดียวกันครับ
3: แต่สายน้ำท่วมเนี่ยมันก็พัดพาพวกแบบว่าสารพิษไปยังพื้นที่ต
2: ่
3: างๆ
2: ก็อันนั้นคือประเด็นแล้วก็ปัญหาที่พี่น้องที่ทำประมงที่น่าไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือปลาก็ได้ผลกระทบอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับจะมาอ้างอย่างเดียวว่าอาจจะเกิดสภาวะของน้ำเน่าเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามีสารที่ลอยอยู่บนน้ำต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือแพ่งหรือค่าเสียหายต่างๆต่อพี่น้องที่ทำมาหากินที่นั่นที่เป็นชาวประมงที่นั่นที่เขาเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีมาตรการหรือค่าชดเชยอะไรที่มาช่วยเหลือเขาได้บ้างนะครับ
3: อย่างเรื่องประชาชนที่แบบว่าเป็นผู้บริโภคเขากังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการบริโภคผักบริโภค
2: คือถ้าเกิดว่าปลาตายในแม่น้ำเราไม่แนะนำให้ทานอยู่แล้วอย่างที่สุกรที่ตายเราก็ไม่แนะนำให้รับประทานอยู่แล้วแล้วก็มีไก่ด้วยที่นั่นนะครับเราก็เอาไปฝังศพไปเอาไปฝังอ่ะตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของแปลงผักแปลงอะไรนี่คงจะน้อยเพราะว่าตรงนั้นมันท่วมไปหมดเลยนะครับก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนว่าเวลาเราเลือกของในตลาดหรือเวลาเราเลือกของที่จะมาบริโภคก็คัดสรรและก็ดูคุณภาพสักนิดหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าเรากำลังหาบทลงโทษอยู่แล้วเราจะสาวให้ถึงต้นต่อนะครับแล้วก็นามสกุลที่เราเจอใน2บริษัทเนี่ยอยากจะกล่าวว่าเป็นนามสกุลดังในปาจีนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ละเว้นอยู่แล้วครับอันนี้ท่านนายกก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าปิดชื่อดูพฤติกรรมนะครับ
3: เส้นไหมคะว่าทางจังหวัดจะต้องดำเนินการแล้วก็
2: คือจริงๆผม
3: ให้กับนายกหรือว่าท่านรัฐมนตรีกี่
2: สองวันที่แล้วผมให้เวลาเขา7วันแต่เขารายงานมาภายใน2วันเองก็คิดว่าถ้าเกิดว่าผมสามารถสรุปเนื้อหาของในส่วนของนอมินีนะครับหรือว่าชื่อหรือการพูดถือของหุ้นโดยผิดกฎหมายเนี่ยคิดว่าอาทิตย์นี้ก็เสร็จแล้วก็รายงานท่านนายกเป็นระยะทุกวันอยู่แล้วนะครับ
4: อย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเป็นนามสกุลดังที่อยู่ในปราจีนบุรีตรงนี้เราบอกได้ไหมครับว่าเป็นของนักการเมือง
2: เดี๋ยวขอให้อยู่ในสำนวนนะครับขออยู่ในสำนวนครับ
0: ไม่ได้บอกจริงจริงปราจีนบุรีนามสกุลดังก็ไม่มากหรอกหมายถึงจำนวนนะแต่ดังอะดังมากเราไม่รู้ว่านามสกุลดังในความหมายของท่านรัฐมนตรีเนี่ยหมายถึงนามสกุลไหนอย่างไรร่วมจัดรายการกับผมในทางใบเหมือนเช่นเคย
1: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อยืดกรรมกรข่าวสามเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำจะให้คุณผู้ชมมาทันค่ะ
0: เราเคยได้ยินคำว่าน้ำลดตอผุดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: วันนี้ให้วงเล็บว่าน้ำท่วมตอผุดเป็นเงื่อนไขน้ำท่วมตอผุดบัญญัติคำใหม่ขึ้นมาซะเลยน้ำท่วมตอผุดเป็นเงื่อนไข ข้อความให้โดนใจเหมือนเช่นเคยหลายประเด็นวันนี้รวมถึงไปติดตามความคืบหน้าไอ้จุดนี้เนี่ยไม่ได้ท่วมแต่เป็นประเด็นปัญหาก็คือมีการลักลอบขนกันอย่างขนาดใหญ่เมื่อวานนี้กรณีของผู้ว่าระยองร่วมกับคอพอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าอายัดขยะอิเล็กทรอนิกส
1: ์ในโกดัง14ของบริษัทระยองอินดัสเทรียลจำกัดค่ะ
0: ซึ่งอยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนานิคมพัฒนาระยองหลังจากมีกระแสข่าวว่านายทุนจีนเนี่ย
1: ลักลอบนำเข้าขยะพิษมา5ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะมาจากต่างประเทศผ่านช่องทางศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี
0: มาเก็บไว้ที่กันโกดังความคืบหน้าเมื่อวานนี้สส.ระยองพรรคประชาชนวัชรพงศ์สิริรักษ์บอกนะครับว่า
1: หลังจากที่ได้ร่วมกับกลุ่มนักอนุรักษ์ตามเก็บหลักฐานภายนอกการเคลื่อนย้ายกากขยะเข้าออกเนี่ยค่ะในที่สุดก็ได้เข้าไปตรวจสอบข้างในโกดังที่ยังไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพนะคะยังไม่รับการตรวจสอบก่อนใช้งานไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย
0: เพราะฉะนั้น
1: ก็ขอให้ผู้ว่าระยองหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกมาแถลงข่าวค่ะให้ประชาชนได้ทราบ
0: ขณะที่ในส่วนโอ้นี่ฮะในส่วนของสชลบุรีสสชลบุรีพรรคประชาชนนฤมาศเนียมบัณฑิตนำทีมงานไปที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเลย
1: เพื่อขอข้อมูลบริษัทผู้นำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่านี้ค่ะว่าตกลงแล้วคือบริษัทอะไร
0: แต
1: ่ยังไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงนะคะ
0: ในว่าต้องรอการสอบสวนทั้งนี้ทั้งนั้น
1: ก็ได้เสนอให้อายัดตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดของบริษัทที่นำเข้ารายนี้แล้ว
0: ชลบุรีท่านผู้ชมกรณีอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะคือกลุ่มทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาเช่าพื้นที่หรือขออนุญาตใช้โกดังนำกากอุตสาหกรรมเข้ามาเก็บไว้ในโกดังเป็นจำนวนมากกระทั่งมีการตรวจสอบเมื่อวันก่อนอย่างที่บอกมีการขนมาที่โกดังที่จังหวัดชลบุรีที่อำเภอบ้านบึงซึ่งก็ปรากฏว่าที่บ้านบึงบริษัทมีการเอาขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ของนิคมพัฒนาระยองอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ย
1: ใส่ถุงบิ๊กแบ็คเอามาเก็บไว้ประมาณ300ถุงนะคะน้ำหนักประมาณ300ตัน
0: เบื้องต้นเนี่ยอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
1: ได้อายัดขยะอุตสาหกรรมทั้งหมดเอาไว้ตรวจสอบนะคะ
0: และอย่างที่เราแจ้งไปว่าควบคุม4คน1คนเป็นคนขับรถ
1: ค่ะ
0: อีก3คนเป็นคนเมียนมาที่ดูแลอยู
1: ่ตอนที่กำลังขนย้ายกากอุตสาหกรรมค่ะ
0: ทั้งนี้เมื่อวานนี้เนี่ยยังมีความเคลื่อนไหวที่พนัสนิคมอีกอำเภอหนึ่งนะของชลบุรีเราวิ่งไปชลบุรีเนี่ยจากบางนาตราดเนี่ยเลี้ยวซ้ายพนัสนิคมเลยนั่นแหละใกล้เมืองมากๆนะอำเภอพนัสนิคมกับอุตสาหกรรมชลบุรีกับชาวบ้านรอบๆโรงงานลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานลักลอบเอาขยะอุตสาหกรรมมาคัดแยกอีกจุดนึงเนี่ย
1: ในพื้นที่หมู่9ตำบลหนองปรือของอำเภอพนัสนิคมค่ะ
0: นี่
1: เนี่ยเป็นลานตากมันสำปะหลังเก่านะคะแล้วปรับปรุงให้เป็นสถานประกอบกิจการบดย่อยคัดแยกโลหะมีค่า มีเครื่องจักรพร้อมในการดำเนินการค่ะทั้งเครื่องบดเครื่องร่อนคัดแยกแล้วก็ปั๊มน้ำที่ใช้ในระบบแล้วก็มีรถโฟล์คลิฟต์ด้วยรวมแล้วประมาณ360แรงม้า มีถุงกระสอบต้องสงสัยที่บรรจุเศษวัสดุก่อนเข้ากระบวนการกองอยู่ในพื้นที่ด้วย แล้วก็มีกองเศษวัสดุที่เป็นส่วนที่เหลือจากกระบวนการคัดแยกโลหะลักษณะ มันเป็นเศษสีคล้ำคล้ำจำนวนมาก
0: ประเด็นก็คือยังไงท่านผู้ชมฮะ
1: มีนางนฤดีค่ะรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของ
0: นางฤดี
1: นางฤดีขออภัยนางฤดีรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของพื้นที่โดยอ้างว่ามีผู้ประกอบการมาเช่าพื้นที่จัดเก็บกากอุตสาหกรรมมานานกว่า1ปี
0: ขั้นตอนก็คืออายัดเข้าควบคุมพื้นที่จนกว่าจะตรวจสอบขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนฤทธิ์นิรามัยวงศ์บอกนะครับว่าการที่ทั้งในอำเภอพนัสนิคมและในอำเภอบ้านบึงนะ
1: ลงพื้นที่ตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่เนี่ยค่ะ
0: ต้องรอผลการตรวจสอบจากอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีครั้งหนึ่ง
1: ถ้าพบว่ากากอุตสาหกรรมที่ยึดไปตรวจสอบเป็นสารพิษจริงก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปคือผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบทั้งค่าขนย้ายขยะสารพิษและเรื่องการเอาไปกำจัดทั้งหมด
0: น้ำท่วมต่อผุดไหมเนี่ยเมื่อวานนี้รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นกระทรวงทรัพย์สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่โกดังให้เช่าในนิคมพัฒนาระยองนั่นแหละครับตู้ชมโดยเบื้องต้นการแจ้งว่ามีการขนตู้สินค้าและวัสดุต้องสงสัยคล้ายกากของสื่ออุตสาหกรรมเข้ามาเก็บเอาไว้พนันเทินทึกนิคมพัฒนาเข้าไปเก็บที่บ้านบึงอ่ะท่านผู้ชมผลตรวจสอบพบวัสดุรีไซเคิลหลายประเภทปะปนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และมีการติดตั้งเครื่องคัดแยกและบดย่อย ซึ่งเข้าข่ายการประกอบกิจการโรงงานแต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานล่าสุดกรมควบคุมมลพิษลงไปตรวจสอบโดยอธิบดีแล้วก็บอกนะครับว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหลายประเภทเป็นพวก
1: สายไฟ
0: พลาสติกเศษอลูมิเนียมเศษกระดาษเศษไม้เศษเหล็ก
1: รวมถึงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะที่ปะปนอยู่นะคะ
0: นี่คอพอร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเก็บตัวอย่างกากของเสียในโกดัง14จำนวน14ตัวอย่างไปตรวจสอบ
1: แล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อบริเวณด้านหน้าโกดัง1ตัวอย่างด้วยเอาไปตรวจวิเคราะห์ค่ะ
0: ส่วนอุตสาหกรรมจังหวัดระยองก็อายัดของที่พบในโกดัง5แห่งไว้แล้วอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะคือขณะนี้เนี่ยบริษัทนี้เนี่ยมีโกดังทั้งหมด15แห่งเข้าตรวจสอบแล้ว5แห่งคือโกดัง7โกดัง8โกดัง10โกดัง12และโกดัง14อธิบดีกรมควบคุมมลพิษคุณสุรินทร์บรกิจธรรมรงค์บอกนะครับว่าคณะตรวจสอบยังพบป้ายกำกับกากของเสียในโกดัง8
1: คือเหมือนกับระบุหมายเลขตู้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
0: ระบุเลยระบุเลย
1: ระบุหมายเลขตู้และน้ำหนักสินค้าค่ะ
0: และอาจจะเป็นเบาะแสสำคัญ
1: ในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัสดุเหล่านี้ได
0: ้อ่ะเรื่องนี้ถ้าทำให้เป็นเรื่องใหญ่นี่มันก็ใหญ่มากจริง
1: ๆ
0: แต่มันก็ควรจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากนี้เมื่อวานนี้ที่ปิดท้ายรายการไปอ่ะท่านผู้ชม
1: ฟ้อง
0: อันนี้ก็ยังไม่รู้คืออะไร
1: ค่ะ
0: ฟ้องฟัดเลยฟ้องฟัดเลยคลองรังสิตประยูรศักดิ์ท่านผู้ชมนี่ประเทศนี้ถึงวันนี้ยังไม่รู้เลยคืออะไรเนี่ยจากหน่วยงานรัฐเนี่ยเมื่อวานนี้หลังจากเมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปในรายการตอนเช้าว่าพบลักษณะนี้นักข่าวไปลงพื้นที่ตระหนกตกใจบอกมันคืออะไรมันใหญ่โตกว้างขวางขนาดนี้คือมันเยอะมาก
1: เนี่ยค่ะ
0: บริเวณประตูระบายน้ำป่าคลองรังสิตที่บ้านใหม่เมืองปทุมธานี
1: ซึ่งเป็นจุดรับน้ำที่ระบายต่อมาจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์นะคะเนี่ยเพื่อที่จะระบายน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
0: ซึ่งปรากฏว่ายังเดินน้ำสูบต่อเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องเห็นบริเวณหน้าประตูระบายน้ำคราบสีดำลอยไปผิวน้ำจำนวนมาก
1: ค่ะมันก็มีสีคล้ำแล้วก็
0: ที่สำคัญคือกลิ่น
1: เหม็นมาก
0: ท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้กลิ่นเทคโนโลยียังไม่สามารถส่งกลิ่นไปถึงบ้านท่านกลิ่นเหม็นมาก
1: เหม็นมากค่ะ
0: ชาวบ้านบอกนะฮะว่าฟองสีขาวบนผิวน้ำเกิดมาหลายวันแล้ว
1: ก่อนหน้านี้มันเยอะกว่านี้อีกนะคะ
0: แล้วมันฟูขึ้นมาคล้ายภูเขา
1: ส่วนกลิ่นเนี่ยคือมันก็เริ่มได้กลิ่นกันแรงเนี่ยค่ะ
0: แต่ยังไม่รุนแรงเท่ากับล่าสุด
1: ค่ะ
0: เนื่องจากมีน้ำไหลเวียนตลอดเวลาจากการเร่งสูบระบายฟองและคราบต่างๆเนี่ย
1: มันมักจะไหลไปรวมกันบริเวณสะพานก่อนจะออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาน
0: ี่ฮะเมื่อวานนี้นี่บอกกับนักข่าวไม่ต้องตกใจนี่ลดลงจากวันก่อนหน้าแล้วนะ
1: วันก่อนหน้าเยอะกว่านี
0: ้นักข่าวติดตามชาวบ้านที่รุมคลองบอกอย่างที่บอกไปนะครับทุกผู้ชมระดับน้ำเนี่ยเมื่อวานนี้เป็นยังไงเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรก็แปลว่าต้องมีการเปิดระบายน้ำมาจากทางองครักษ
1: ์อ่ะแล้วก็มีฟองแบบนี้มาด้วย
0: แล้วมันมาทางนี้แต่ว่าฟองไม่รู้เกิดจากจุดไหนยังไง
1: ค่ะ
0: นักข่าวไปแถวบริเวณคลองรังสิตใกล้กับประตูระบายน้ำกับสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรป่าคลองรังสิตพบว่าช่วงบ่ายนะ
1: ก็ยังมีฟองสีขาวแล้วก็จะมีคราบสีดำๆเนี่ยค่ะลอยอยู่เหนืออยู่บนผิวน้ำ
0: มองในแง่ดีไปไหมแล้วยังไง
1: ค่ะคือมันจะเริ่มมีตั้งแต่ประตูระบายน้ำลงมาเลยนะคะฟองแบบนี้ ส่วนตัวน้ำเนี่ยเป็นสีดำแล้วก็เหม็นมาก
0: นักข่าวลงเรือของชาวบ้านไปสำรวจพบว่าชาวบ้านหลายคนยังต้องใช้วิตามปกติ
1: ก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ริมคลองอะนะคะ
0: แล้วก็บอกว่า
1: ฟองแบบนี้มีมานานแล้ว
0: น้ำที่สูบมาจากคลองฟองเนี่ยเมื่อสะบัดแล้วคล้ายฟองผงซักฟอก
1: แต่มันจะมีคราบสีดำติดมือมาด้วย
0: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองมันน้ำมันสูงฟองกับน้ำมาถึงพื้นบ้านเลย
1: นี่
0: คุณลุงอุไรคุณอุไรไม่ใช่คุณอุไรอายุ55ปีนี่ดูเถอะ
1: เนี่ยค่ะมันมีคราบดำๆแบบนี้ด้วย
0: อันนี้ผมก็จะบอกว่าประเทศนี้ยังไม่มีหน่วยงานที่เป็นทางการออกมาบอกว่ามันคืออะไรเลยเนี่ยชาวบ้านบอกว่ายังไง
1: ชาวบ้านบอกว่านี่ที่นักข่าวไปเนี่ยนี่น้อยกว่าเมื่อวันซืนนะ วันก่อนหน้าเนี่ยฟองกับน้ำมันไหลปริ่มเข้ามาถึงพื้นบ้านเลยค่ะ
0: กลัวไหม
1: บอกส่วนตัวไม่ได้กลัวเข้าใจว่าเขาสูบน้ำมามันก็เลยเป็นฟองแบบนี้อันนี้คือที่ชาวบ้านเข้าใจนะคะ
0: มองโลกในแง่ดีมากขนาดที่คือที่อื่นก็สูบน้ำกันจ้าระวันเลยไม่เห็นมีอ่ะขนาดที่เมื่อถามว่ามีคนบอกเป็นผงซักฟอกคุณอุไรก็ถามกับหนูไปเชื่อใครลูกถ้าเป็นแฟบแบบนี้แม่ไปซักผ้าแล้วถ้าเป็นแฟบแบบนี้ขนาดนี้มันต้องใช้แฟบปริมาณเท่าไหร่เหรอก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาหลายครั้งชาวบ้านเหมือนชินก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นท้อยเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบหรือแก้ไขเหมือนเป็นเรื่องปกติ
1: แต่ก็ยอมรับว่าช่วงนี้มันมีกลิ่นเน่าของน้ำเนี่ยค่ะ
5: ได้เข้ามาข้างใน
6: แต่ก่อนหน้านี้มันเข้ามาใช่ไหมล่ะ
5: มีเมื่อวานวันก่อนนี่แหละที่มันจะ
6: นี่มันกี่วันแล้วที่มันเป็นฟองขาวแบบ
5: ก็ต้องน้ำท่วมขนาดนี้มันต้องใช้แฟบประมาณเท่าไหร่นะลูก
6: สูงสุดที่แม่เคยเจอฟอง
5: ก็มีเมื่อวานมันตื่นมาปิ่นพื้นบ้านเลยช่วงนี้น้ำมันจะไม่ค่อยดีนะลูกบางทีมันก็จะมีกลิ่นเน่า
6: คร
5: ับเน่าแต่ก็ไม่มากเราก็อยู่ได้เพราะว่ามันชินแล้วไงลูก
6: ครับ
5: แล้วพอแดงออกมันก็จะค่อยค่อยยุบค่อยหายไป
6: ครับไม่กลัวไหม
5: ไม่กลัวเพราะว่าเขาปั๊มน้ำสูบน้ำออกมามันก็จะเป็นฟองใช่ไหมลูกเป็นน้ำโคลนน้ำอะไรมันก็ทำให้เป็นฟองแบบนี
6: ้คือแม่เข้าใจว่าอันนี้มันคือฟองจากการที่ปั๊มน้ำ
5: ใช่ลูก
6: เขาบอกมันเป็นแฟบ
5: ไม่ใช่เชื่อใครลูกแต่ขนาดนี้จะตายแล้วแม่เอาผ้าไปซักเลยดีกว่าเนาะ
6: แม่ก็ชินพี่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขไหมล่ะไอ้ฟองเนี่ย
5: แม่ว่ามันไม่จำเป็นนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวพอน้ำยุบน้ำแห้งมันเขาก็ไม่ได้เปิดแล้ว
6: ชาวบ้านเองก็ไม่ได้กังวล
5: จ้ะ
6: ไม่ได้กังวลอะไรโอเค
0: คุณสุวรรณาอีกคนนึงชาวบ้านริมคลองบอกเมื่อวันเสาร์นะฟองกับน้ำมันขึ้นสูงอันนี้ไหลมาใต้บ้านตื่นมาตกใจหรือเหมือนสวรรค์ฟองเลยงงฟองอะไรเยอะมากฟองเป็นสีดำวันอาทิตย์กำลังมาเปิดเหล็กกั้นประตูตรงสะพานทำให้ฟองก็ระบายออกไปถามว่ากังวลไหมโอ้โหแถวนี้มีเด็กมีผู้สูงอายุซึ่งยังไม่รู้มันคือฟองอะไรพอถามว่าคิดว่าเป็นผงซักฟอกไหม
1: บอกไม่แน่ใจเพราะว่าไม่กล้าจับค่ะแล้วถ้าเป็นผงซักฟอกก็ไม่รู้มันมาจากไหน
7: สีแดงเนี่ยสูงเนี่ยเท่าบ้านหน้าเนี่ยคือไปดูได้เลยโซนขอบหน้าต่างเขาเลยอ่ะมันขึ้น
6: ไอฟองเนี้ยนะคะ
7: ใช่สูงมากแล้วเป็นแบบดำเลยนะไม่ขาวอย่างนี้นะจะดำข้างบนน่ะคือดำหมดเลยเราไม่ได้อยู่นะแต่คือเราก็กังวลเพราะว่าเขามีเด็กแล้วมีคนแก่เราก็ไม่รู้ว่าฟองอะไร
6: แม่เขาบอกมาคือแฟบ
7: แฟบมาจากไหนถ้าแฟบไม่รู้เราก็ไม่ได้ไปจับนะไม่กล้าลงไปจับเหมือนกันนะทีแรกมันตันหมดเลยนะโอ้โหแบบตกใจตื่นมากันปลาตายอะไรแบบน้ำเหม็นอะไรเงี้ยโอเคมีกลิ่นแต่ณตอนนี้คือโล่งตีจากคลองรังสิตมามันไม่ได้เปิดไงมันก็ม้วนอยู่ตามบ้าน
6: เนี่ยมันก็เป็นเมืองสวรรค์เลย
7: ใช่สวรรค์ฟองเลย
6: สวรรค์ฟองเลยเหมือนอยู่บนก้อนเมฆ
7: ใช่ก็งงไงว่ามันคือฟองอะไร
0: คนไทยนี่ก็มีจิตใจที่มองโลกในแง่ดีนะถ้าเป็นเราเนี่ยน้องไบชาวบ้านหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ปกตินี่เต็มพอมากกว่านี้นะสวรรค์ชั้นดาวดึงทีเดียวเนี่ยบางคนก็เชื่อว่าเกิดจากน้ำที่สูบมาลงกระแทกกับน้ำในคลองทำให้เกิดฟองขึ้นมาก่อนจะไหลไปลงปากคลองกิโลกว่านี่ถ้าคนนอกมาเห็นอาจจะตื่นเต้นแต่คนในพื้นที่ชินแล้วกังวลบ้านแต่ทำใจเพราะยังไม่เคยเห็น
1: ว่ามีหน่วยงานไหนลงมาตรวจสอบเลยว่าฟองที่ว่านี้คือฟองอะไร
8: วันแรกที่ผมบอกฟองเต็มเลย
1: แล้ววันนี
8: ้วันนี้น้อยนะวันนั้นเนี่ยผมถ่ายคลิปไว้อยู่เต็มเลยผมนึกว่าหินไหลมาเหมือนหินเลยเหมือนก้อนเมฆ
1: เอาเหรอ
8: ใช่แต่วันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะวันนี
1: ้วันนี้น้อยแล้วแต่วันนี้เริ่มมีกลิ่นช่วงนี้เริ่มมีกลิ่นเยอะไหม
8: ไม่เท่าไหร่เลยเพราะว่าน้ำมันไหลตลอดเลย
1: อ
8: ๋
1: อ
8: แต่แปลว่าถ้าน้ำแบบไม่ไหลนี่กลิ่นแรงอยู่มันเหมือนที่พี่อยู่นี่แหละก็ประมาณนี้แหละ
1: แต่ฟองวันนี้น้อยกว่าวันก่อนเนาะ
8: น้อยพี่วันนั้นโอ้วันนั้นฟองตั้งแต่สะพานถึงนี่เลยฟองแบบเป็นก้อนเมฆเลย
0: เมื่อวานนี้ลงแล้วครับกรมควบคุมมลพิษเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ 6:32 ถ้าเป็นเรื่องปกติจริงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมา
9: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
11: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
12: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: นี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
4: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
5: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์บรูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
9: กำลังสูบน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์สูบแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แรงกระแทกและการตีกวนของน้ำผ่านเครื่องสูบน้ำทำให้เกิดฟองสีขาวละเอียดคล้ายโฟม
10: ลอยสะสมอยู่บนผิวน้ำเป็นบริเวณกว้างค่ะ
9: ตรวจวัดคุณภาพน้ำภาพสนามทั้ง3จุดจุดที่1เหนือประตูระบายน้ำมีค่าออกซิเจนละลายน้ำ 1.18 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งต่ำกว่ามาตรฐาน
10: ค่ะ
9: จุดที่2ท้ายประตูระบายน้ำ
10: ค่าออกซิเจนละลายน้ำ 1.80 มิลลิกรัมต่อลิตร
9: จุดที่3
10: เป็นสถานีสูบน้ำคลองเปลมใต้อะค่ะจุดนั้นค่าออกซิเจนละลายน้ำ 1.50 มิลลิกรัมต่อลิตร
9: ทั้ง3จุดบ่งชี้ว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภท5วิชาการเหลือเกิน
10: ก็คือเป็นแหล่งน้ำที่มีคุณภาพต่ำอะค่ะ
9: โดยเฉพาะ
10: ค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในระดับต่ำ
9: สะท้อนปัญหาว่า
10: คุณภาพน้ำต้องเฝ้าระวังค่ะ
9: สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาเผาสารอินทรีย์และสารชักล้างจากชุมชน
10: และพื้นที่ใกล้เคียงไหลลงสู่คลอง
9: ทำให้เกิดการเน่าเสียเมื่อมีการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำแรงกระแทกกับการผสมตัวระหว่างน้ำกับอากาศก็ทำให้เกิดฟองขาวคล้ายโฟมสะสมที่ประตูระบายน้ำนี่ฮะท่านผู้ชมก็เสนอให้ติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพื่อป้องกันออกซิเจนฟื้นฟูคุณภาพน้ำพร้อมเตือนประชาชน
10: ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงค่ะเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมีกลิ่นเหม็นแล้วก็อาจจะมีเชื้อโรค
9: ถ้าจำเป็น
10: ให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงมือหรือว่ารองเท้าบูท
9: ขณะที่ดีคอพอคนสุรินทร์บรกิจธรรมรอที่มีกรมควบคุมมลพิษเมื่อวานนี้บอกหลังจากรับรายงานเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับตัวชมว่าทั้ง3จุดที่ตรวจพบเนี่ยน้ำมีสีดำคล้ำฟองขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดแต
10: ่ไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตาย
9: ไม่พบใช่ไหม
10: บอกอย่างนั้นนะคะว่าไม่พบ
9: ขนาดเดียวกันก็พูดถึงออกซิเจนอย่างที่บอกว่าทั้ง3จุดที่ตรวจมันมีจำกัดมากออกซิเจนกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเราจินตนาการว่าปรามจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยทั้งนี้ที่ผ่านมาท่านอธิบดีบอกว่าน้ำในคลอง1ถึงคลอง16รวมถึงคลองย่อย
10: มีการสะสมของเสียต่างๆอยู่แล้วค่ะ
9: เมื่อเกิดน้ำท่วมใหญ
10: ่ก็อาจจะพัดพาของเสียหรือสารอินทรีย์ลักษณะเป็นฟองมารวมกัน
9: รวมทั้ง
10: ผงซักฟอกน้ำยาล้างจานจากชุมชนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองน้ำมันก็เลยเน่าค่ะ
9: และเมื่อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำก็ทำให้เกิดแรงกระแทกกระทันและการกวนผสมของน้ำกับอากาศ
10: ก็เลยทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายโฟมสะสมอยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ
9: แต่ก็ยอมรับว่า
10: ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษ
11: คิดว่าเป็นสายอินทรีย์นะครับเพราะว่าที่ดูจากสีนั้นมันเป็นฟองเนี่ยฟองมันก็เกิดจากไม่ว่าจะเป็นแฟบใช่ไหมฮะบนน้ำยาล้างจานมันก็เป็นฟองมันก็เป็นสายอินทรีย์อีกส่วนหนึ่งก็มาจากที่ออกมาจากห้างร้านต่างๆหรือว่าตามชุมชนต่างๆบนนี้มันเป็นสายอินทรีย์นั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นฟองขาวหรือน้ำดำอ่ะมันเป็นการสะสมของสายอินทรีย์ความอันตรายน่าจะน้อยแต่ว่าความโชคดีก็คือน้ำตัวนี้มันไม่ค้างเพราะว่ามันมีการระบายน้ำตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆนี้มันจะไม่ค้างแต่ว่ามันก็ต้องอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในช่วงนี้ครับจริงๆจุดตรงนี้มันเป็นจุดระบายน้ำตัวใหญ่นะฮะเวลาจุดระบายน้ำตัวใหญ่มันจะมีการกระแทกของน้ำเยอะการกระแทกของน้ำปกติมันจะเกิดฟองอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่อะพอฟองมันมาร่วมกับไอ้สิ่งที่มันเป็นแป๊บผงซักฟอกหรือว่าสารอินทรีย์อะมันก็จะทำให้ฟองมันเพิ่มขึ้นนะมันก็เลยได้เห็นฟองในจุดนี้เยอะนะครับซึ่งฟองต่างๆเหล่านี้จริงๆมันก็เป็นฟองจากสายสีธรรมชาติย่อยสลายได้แต่ว่าประชาชนก็ช่วงนี้ก็ไม่ควรสัมผัสหรือว่าใช้น้ำจากตรงนี้หรือว่ารับประทานสัตว์น้ำแต่ว่าล่าสุดเราตรวจมาก็ยังไม่มีสัตว์น้ำเสียชีวิตนะครับพรุ่งนี้เราจะลงพื้นที่อีกรอบนึงคราวนี้เราจะไปตรวจในเรื่องของโลหะหนักด้วยซึ่งชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ทางสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650นะคร
9: ับ หรือ
11: ทาง
9: ที่
11: ผมด
9: ูก็ได้ท่านผู้ชมละแวกนี้เขาใช้ผงซักฟอกเยอะกว่าที่อื่นเหรออ
10: ืมค่ะ
9: อันนี้เป็นข้อสังเกตนิดหน่อยท่านผู้ชมขณะที่ดร.สนธิคดชวัตนักวิชาการสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นว่าปฏิกิริยาเมื่อน้ำท่วมขังนานก๊าซออกซิเจนในน้ำถูกใช้จนหมดเกิดภาวะขาดออกซิเจนและแบคทีเรียกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนจะเข้ามาทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์และสิ่งปฏิกูลก็เลยเกิดก๊าซไข่เน่า
10: ไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยค่ะ
9: และก๊าซไข่เน่านี้
10: จะไปทำปฏิกิริยากับธาตุเหล็กหรือว่าโลหะหนักที่อยู่ในดินและน้ำ
9: เกิดเป็นสารประกอบซัลไฟด์สีดำ
10: ทำให้น้ำเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทแล้วก็มีคราบฟองสีดำส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง
9: ส่วนฟองสีขาว
10: จุลินทรีย์
9: ที่ย่อยสลายสารอินทรีย์จะปล่อยก๊าซมีเทน
10: แล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยค่ะมันเป็นผลพลอยได้แล้วก๊าซเหล่านี้เกิดการสะสมในน้ำจะรวมตัวกับอากาศแทรกขึ้นมากลายเป็นฟองสีขาวฟูฟ่อง
9: นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องสารลดแรงตึงตัวเช่นสบู่ผงซักฟอกที่สะสมในน้ำ
10: เมื่อสูบน้ำหรือน้ำไหลก็จะเกิดฟองอากาศได้ด้วยเช่นกัน
9: 6:41 น.อ่ะเดี๋ยววันนี้คอพอจะลงพื้นที่อีกวันนึงถ้าผู้ชมอยู่ในละแวกนั้นอย่าไปคิดว่า

0: ผู้รูปพระบูชาตามยศของชั้นเทพ
1: แล้วก็มีขบวนฉัตรจีนค่ะกับขบวนพระเกี้ยวใหญ่นะคะ
0: และแน่นอนม้าทรงของศาลเจ้าสามกองเนี่ย
1: ก็ยังคงใช้อาวุธทรมานร่างกายค่ะ
0: ปีนี้ใช้อาวุธในตำนานและนอกตำนานเลยนะ
1: อย่างเช่นเขาเรียกหัวมนทน
0: มีด
1: หัวจ่ายน้ำมัน
0: อินเพนใช้หัวจ่ายน้ำมันเลยเหร
1: อ
0: หัวจ่ายน้ำมันเนี่ยนะ
1: หัวจ่ายน้ำมันแล้วก็มีไม้บรรทัดเหล็กแล้วก็เหล็กแหลมค่ะแทงเข้าไปที่บริเวณกระพุ้งแก้ม
0: ขวานเฉือนลิ้น
1: โอ้ย
0: อันดึงภาพมาหน่อยสิ หัวจ่ายน้ำมันน่ะนี่อินเทนขนาดนี้เลยเหรอ มีไหมนี่หรือเปล่า
1: อันนี้หรือเปล่าคะ
0: อันนี้เป็นกีตาร์นะตะกี้กีตาร์ทีมเราหลังสังเกตสักนิดนึงอันนี้หัวจ่ายน้ำมันนี่ใหม่มากเลยนะ
1: ค่ะ
0: หัวจ่ายน้ำมันเนี่ยสอดเข้าไปในพุงกับพุงแก้มจะเป็นยังไงกันอันนี้ไหมไม่ใช่นะเพราะไปเบลอจะดูไม่ออกเลยโคราชก็มีนะจะบอกให้เมื่อวานนี้อัญเชิญเทพเจ้าประทับทรงแห่รอบเมืองโคราชหรือพิธีอิ้วเก้งประจำปีและที่นี่ม้าทรงกว่าร้อยร่างจาก33เจ้าในโคราชและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมแต่ละร่างแสดงอิทธิฤทธิ์โดยใช้อาวุธเหล็กแหลมสิ่งของมีคมทิ่มแทงตามใบหน้าและส่วนต่างๆของร่างกายและปิดท้ายกันเมื่อวานนี้ตกลงหาเจอไหม
1: ห
0: ั
1: วใจน้ำมัน
0: เอาหัวใจน้ำมันเลยเหรอ
1: แทงกับพุงแก้มค่ะ
0: ไม่มีการปรับลดหรือขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกทุกชนิดการคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมีการเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลอีกลิตรละ22ตารางก็เลยปรับขึ้นมาเป็น
1: 1บาท84สตางค์ต่อลิตรนะคะการชดเชย
0: เดิมเนี่ย1บาท62สตางค
1: ์ก็กลายเป็นบาท84ค่ะ
0: โซฮอล9591เนี่ยลดการชดเชย
1: ลง71สตางค์นะคะเดิมชดเชยอยู่2บาท87สตางค์ก็ปรับเป็น2บาท16สตางค์ต่อลิตรค่ะ
0: น้ำมันดิบโลกเคลื่อนไหวแบบผสมผสานเล็กน้อยความหวังที่เกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องน้ำมันดีเซลระหว่างสหรัฐกับรัสเซียจะช่วยเพื่อระบายอุปทานจากรัสเซียมหักล้างกับปัจจัยลบจากเหตุโจมตีในซาอุดิอาระเบียของเยเมนน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง96เซนต
1: ์หรือว่าลงไป 0.9% ค่ะปิดที่ 105.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะ
0: นิวยอร์กเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตของสหรัฐ
1: ปรับตัวขึ้น 40% ค่ะไอ้40เซนต์ค่ะ40เซนต์หรือขึ้น 0.4% ปิดที่ระดับ 94.14 ดอลลาร
0: ์รัสเซียเมื่อวานนี้ระบุไม่มีความเชื่อมโยงตรงระหว่างข้อตกลงการส่งน้ำมันดีเซลของรัสเซียไปสหรัฐกับท่าทีรัสเซียที่มีต่อการเจรจาสันติภาพในยูเครนซึ่งเป็นการตอบสนองต่อรายงานของข่าวของรอยเตอร์ที่อ้างว่า
1: ผู้แทนของโดนัลด์ทรัมป์ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ยูเครนเมื่อวันศุกร์ว่าข้อตกลงให้มีการส่งออกน้ำมันดีเซลของรัสเซียนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะดึงรัสเซียกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อหาข้อตกลงสันติภาพในยูเครนค่ะ
0: อันนี้จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันดีเซลรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกนะ
1: รองจากสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียนะคะ
0: และถ้ามีข้อตกลงใดก็ตามที่จะยุติสงครามรัสเซียยูเครน
1: ก็อาจจะเปิดทางให้รัสเซียสามารถส่งออกพลังงานได้มากขึ้น
0: ปัจจัยลบกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิหร่านระบุว่าซาอุดิอาระเบียได้ตอบโต้เยเมนตอบโต้ฮูตีในเยเมนด้วยการโจมตีกรุงฮานาเมืองหลวงของกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนเมื่อวานนี้หลังกองกำลังพันธมิตรซาอุได้ประกาศเตือนพลเรือน
1: ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ใกล้คลังน้ำมันบริเวณชานเมืองค่ะ
0: ขณะเดียวกันความกังวลเกี่ยวกับ เส้นทางเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองหลังจากฮูตีซึ่งฝักใฝ่อิหร่าน
1: ได้โจมตีสนามบินนานาชาติในกรุงริยาดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะประกอบกับมีรายงานเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซถึง6ลำตั้งแต่วันอาทิตย์ที่

0: านมาค่ะ
1: แล้วก็ลามไปทะเลดำเรือถูกโดนยิง2ลำทะเลดำเนี่ยคือคนละช่องแคบกับทางด้านของฮอร์มุซโลกก็ยังเขาเรียกว่ายังต้องจับตาราคาน้ำมันโลกซึ่งมีผลกระทบต่อปากท้องของเราทุกคน6:48 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันตรายในฉลากก่อนใช้ยา
10: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
12: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
13: ๆว้าตาชี้กล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ2 way talk คู่ต่อผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty ดูแลคุณ24ชั่วโมงโทร service center 1795
12: ว้าตาชี้ไม่ซื้อไม่ได้ละ
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
3: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
14: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก your way to life
1: ไม่สัมพันธ์กับการเป็นเจ้าหนี้หรือปล่อยกู้ขณะเดียวกันยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เธอไม่ระบุอาชีพของสามีลงไปในรายการบัญชีทรัพย์สินที่ปปช.แถลงเมื่อวันก่อนแต่บอกว่าได้ตรวจสอบมาก่อนที่จะเป็นข่าวแล้วและกำลังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบอยู่บอกได้แต่เพียงว่าเป็นบัญชีผิดปกติซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบขณะเดียวกันก็รับว่ากำลังพิจารณาเกี่ยวกับนาฬิกาซึ่งคุณสุชาดาใส่ตั้งแต่ก่อนที่จะเลือกตั้งต่อเนื่องมาหลังเลือกตั้งมีเรือนหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการยื่นในรายการบัญชีทรัพย์สินทั้งหลายทั้งปวงนี้เมื่อวานนี้เดี๋ยวเรารอดูวันนี้คุณสุชาดาและสามีหรือตัวคุณไทหยางซัง ซึ่งเป็นคนสำคัญที่สุดในประเด็นนี้ถ้าชี้แจงก็จะทำให้เกิดความเข้าใจเพราะว่าคุณสิริโชคโสภาก็ยังขุดต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกรณีของหุ้นชัฟเฟิลซึ่งเป็นเว็บพนันไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สามารถเข้าถึงได้จากประเทศไทยก่อนจะมีการติดกั้นไปเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมารวมถึงไอรายการหุ้นตัวนี้เนี่ยไม่ได้แจ้งในรายการบัญชีทรัพย์สินและอาจจะมีกรณีที่มีมูลค่าซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการถือหุ้นตัวนี้มากกว่าหุ้นอาจจะเป็นเหรียญอาจจะเป็นผลประโยชน์อื่นซึ่งไม่ได้แจ้งกับปปช. อย่างนี้เป็นต้นเมื่อวานนี้นักข่าวถามตีกระทรวงดิจิทัลคุณชัยชนกชิดชอบซึ่งก็ถูกตั้งคำถามในประเด็นที่ว่าคุณสุชาดาเนี่ยท่านเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีดีเอสมัยคุณชัยชนกชิดชอบเป็นรัฐมนตรีดีครั้งแรกในรัฐบาลอนุทินหนึ่งเมื่อวานนี้คุณชัยชนกพูดถึงประเด็นปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินคุณสุชาดาเข้าข่ายผิดปกติอย่างที่บอกเนี่ยนะครับคุณชัยชนกบอกว่าเป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องชี้แจงเอง
0: มีหลายหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็ได้เข้าไปตรวจสอบซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณสุชาดาค่ะ
1: เมื่อถามว่ามีการปรึกษากันหรือไม่ในคณะเคยทำงานร่วมกันมาก่อนเนี่ย
0: คุณชัยชนกบอกไม่มีค่ะ
1: ตอนที่ถามในวันนั้น
0: คุณสุชาดาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แต่อย่างใดเขาก็บอกว่าเขาพร้อมชี้แจง
1: ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตาม
0: ดังนั้นเขาต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและชี้แจงทุกอย่าง
1: นักข่าวถามว่าทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้ด้วยหรือไม
0: ่คุณชัยชนกตอบว่าไม่นะครับทุกคนมีทีมส่วนตัว
15: เป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องชี้แจงนะครับมันมีหลายหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้มีการร้องเรียนมีการแจ้งว่าต้องมีการตรวจสอบอันนี้มันเป็นเรื่องของทางตัวเจ้าตัวที่จะต้องไปชี้แจงผมว่า
16: ได้มาปรึกษาอะไรไหมครับในฐานะที่เคยทำงานด้วยกันมาก่อน
15: ไม่ได้มีครับคือตอนที่ถามวันนั้นน่ะที่มีการพูดถึงเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่มีการเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์แต่อย่างใดเขาก็บอกเขาพร้อมจะชี้แจงเราก็ยังไงก็ตามครับทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและพร้อมที่จะชี้แจงกับหน่วยงานแล้วก็การตรวจสอบทุกอย่าง
1: นี่ครับท่านผู้ชมขณะที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลหลังจากไปตรวจความพร้อมของการจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม IMF และธนาคารโลกซึ่งจะจัดขึ้นวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลอาจตอบคำถามนักข่าวหลายหัวข้อเลยทีเดียวแต่ประเด็นหนึ่งเพื่อนักข่าวถามถึงประเด็นเกี่ยวกับกรณีปปช.ตรวจพบบัญชีผิดปกติในรายการบัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดาสังแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยท่านนายกบอกว่ายังไม่ทราบนักข่าวถามย้ำว่าในฐานะที่เป็นลูกพรรคภูมิใจไทย
0: ได้มีการถามเรื่องนี้กับคุณสุชาดาหรือไม่
1: ท่านนายกนิดๆเหมือนนิ่งๆไปนิดนึงเหมือนเลี่ยงจะตอบอ่ะ
0: ค่ะ
1: จังหวะนั้นงานเนี่ยเหมือนมีการซักซ้อมเปิดเพลง
0: Leave and Learn ค่ะ
1: ในตึกสันติไมตรีระหว่างทดลองเครื่องเสียงก็ปรากฏว่าท่านนายกใช้จังหวะนี้อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันนักข่าวถามอีกเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวหรือไม่ท่านหรือไม่ท่านยกร้องต่อและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแล้วก็เดินไป
17: ท่านนายกได้ทราบข่าวสสไอเดียคุณชดาแล้วใช่ไหมที่ปปชบอกว่ามีความผิดปกติในการยื่นบัญชีทรัพย์สินตรงนี้ค่ะในฐานะ
18: ยังไม่ทราบครับ
17: ในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินทรัพย์สินที่ปปชบอกว่ามีความผิดปกติในการยื่น
19: เหมือนไม่ได้แจ้งปปชตัวตนบัญชีของ
18: ดนตรีกำลังเล่นอยู่เนี่ยอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
1: อะไรนะ
0: อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันค่ะและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
1: ทำน้องเลยสิ
0: อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
1: เมื่อคืนที่ผ่านมากลางดึกทีเดียวรังสิมันโรมซึ่งเป็นคนเปิดประเด็นในสภาเมื่อสัปดาห์ก่อนโน้นได้โพสต์ข้อความนักข่าวถามเรื่องบัญชีทรัพย์สินคุณสุชาดาน
0: ายกดันตอบเป็นเพลงช่างสมกับข้อหาไร้ความรับผิดชอบไร้วุฒิภาวะไร้ภาวะผู้นำในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: อ้าวก็เลยต้องต่อเนื่องไปเรื่องของยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจริง ไม่รู้นักข่าวตัดทีมงานผมตัดแยกเสียงมาให้ไหมเพราะมีอยู่ช่วงนึงนักข่าวสายทำเนียบเนี่ยก็ถามลักษณะชงอยู่เหมือนกันนะยัตติเนี่ยมันทำจาก AI ไหมก็เลยดูเหมือนจะลิเกนายุทินตอบว่ายังไงรู้ไหมเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงคือท่านนายกให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้หลังจากทานข้าวเมื่อวานนี้ตอนเช้ามีการทานข้าวระหว่างคุณอนุทินกับรัฐมนตรีของเพื่อไทยแล้วต่อมาตอนแรกไม่ได้สัมภาษณ์แต่ตอนบ่ายเนี่ยหลังจากมาดูความพร้อมที่ทำเนียบเพื่อรับการเลี้ยงต้อนรับเวิลด์แบงค์น้ำตีบอกนะครับตัวชมกรณีการพูดคุยกับน้ำตีของเพื่อไทยว่าชวนประธานข้าวเช้ากัน
0: ขาดแค่สองท่านก็คือคุณจุลพันธ์กับคุณสุริยะค่ะไม่มีอะไรเป็นพิเศษท่านนายกบอกเพียงแต่เรียนให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดประชาชนจะได้รับฟังข้อมูลมากๆและถ้าพาดพิงไปถึงหน่วยงานใดก็ขอให้เจ้ากระทรวงขึ้นชี้แจง
1: ก็ไปตามยุทธศาสตร์ของท่านนายกดึงรัฐมนตรีที่อาจจะไม่ถูกอภิปรายมาตอบด้วยเพื่อเป็นเรื่องเดียวกันรวมถึงรัฐมนตรีเพื่อไทยนักข่าวถามว่าท่านได้ขอความมั่นใจเรื่องเสียงจากเพื่อไทยไหมคุณอนุทินตอบไม่ต้องขอพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคหัวหน้าทีมทุกอย่างยืนยันเมื่อถามว่าพร้อมเปิดรับเสียงจากพรรคอื่นด้วยหรือไม่ท่านนายกบอกมันเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.เปิดรับเสียงจากพรรคอื่นนี่คงจะหมายถึงพรรคสีเขียวอ่
0: ะ
1: เดี๋ยวเขาไปยกไว้วางใจไง
0: ค่ะ
1: พรรคกล้าทำอ่ะท่านนายกบอกว่ายังไง
0: บอกเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ค่ะแต่จะไปบอกว่าพรรคนั้นให้ไม่ให้เนี่ยไม่ได้
1: แต่
0: พรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วแต่ก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ส.ส.แต่ละคน
1: ท่านนายกอนุทินบอกว่าที่ผ่านมาทำงานกับเพื่อไทยไม่มีความขัดแย้งก็เหมือนตอนเพื่อไทยกับตอนเพื่อไทยเป็นแกนรัฐบาลพรรคภูมิใจเป็นพรรครัฐบาล
0: ก็ให้คำยืนยันกับหัวหน้ารัฐบาลทั้งสมัยนายกเศรษฐาและคุณแพทองธาร
1: นักข่าวถามว่าประธานสภาจะประสานเรื่องการอภิปรายมาหรือยังเนี่ย
0: คุณอนุทินตอบว่ายังเห็นว่ามีเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์
1: ยังเห็นว่าจะมีเวลาประมาณ1สัปดาห์พิจารณาติทั้งนี้นี่ก็ยังบอกนะครับตัวชมในทํานองว่ายังไงนะจะเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ที่มาช้าไม่รู้ว่าประธานกำลังดูข้อความในยติหรือเปล่าในทำนองนั้นเนี่ยท่านผู้ชมบอกว่ายังไงที่มาช้าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ากำลังดูยติแล้วเข้าท่าไหมหรือยังไง
0: คือนักข่าวถามว่าดูจากยติแล้วท่านว่ามันเข้าท่าไหมอะค่ะคุณอนุทินก็เลยตอบว่าไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่
1: ยติเนี่ยตัวเนื้อหาที่ด่ายับเลยคงจะจำได้
0: ไม่ค่อยเข้าท่าแต่ว่าเราอ่ะไปบังคับเขาไม่ได้และนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ประธานสภายังไม่ได้แจ้งรัฐบาลมาก็คงต้องไปนั่งเกลาคำให้ไพเราะมีความเป็นศิวิไล
1: ก็หมายถึงยติของฝ่ายค้านนี่ไม่ศิวิไลประธานอาจจะช้าเพราะต้องไปนั่งเกลาคำไหมจริงๆเนี่ยไม่ได้นะถ้าจะมีการแก้ไขข้อความต้องไปบอกกับฝ่ายค้านว่ายตินี่บรรจุไม่ได้เพราะมีปัญหายังไงต้องไปแก้มามันเคยเกิดขึ้นจำได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นั่นแหละนักข่าวถามว่าประชาธิปัตย์เขายินว่าจะอภิปรายระบอบนอนหนูนายกอนุทินยิ้มก่อนจะบอกว่าน
0: อนหนูขวักไข่บอใบไม้ทับถม
1: เอาเป็นการท่อง
0: กอไก่ถึงฮอนกคู
1: ่อ๋อ
0: ค่ะ
1: ลักษณะดูมีอาการเชียวไหมมั่นใจว่าจะชี้แจงได้ผ่านฉลุยไหมท่านนายกบอกไม่มั่นใจอะไรทั้งนั้นต้องตอบคำถามให้ชัดเจนการอภิปรายครั้งนี้ถือเป็นการอภิปรายทั้งคณะนะ
0: จะบอกว่าเว้นอีก10กว่าคนก็ไม่ใช่เพราะว่าอภิปรายนายก
1: และนายกตอบทุกเรื่องไม่ได
0: ้ก็ขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตอบค่ะทุกคนใช้สิทธิ์ของตัวเองไม่มีคำว่าคนนั้นต้องอย่างนั้นอย่างนี
1: ้และมีประโยคนึงบอกนะครับตัวชมแต่ที่ทั้งนั้นประเด็นเกี่ยวกับการตอบต้องทำการบ้านต้องตั้งใจจะตอบแต่ก็ไม่ใช่จะไปตอบสักทุกเรื่องนะ
0: ที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาล
1: นึกถึงเรื่องหัวสวไหมเนี่ยฟังดู
20: จะอภิปรายเรื่องระบอบนอนหนูด้วย
21: ไหม
20: ระบอบนอนหน
21: ูนอนหนูฝักไข่บอใบไม้ทับถม
20: ต้องเตรียมบุคลากรไว้สำหรับตัวจีพวกคุณไอ้คุณโลมเห็นเขาเปิดมือมาแล้วเป็นไงบ้างสองสามวัน
21: ผมไปไหนมาไหนคนเดียวไม่มีองครักษ์
20: ถ้าเป็นไปได้อยากเห็นบรรยากาศในการอภิปรายเป็นยังไง
21: สร้างสรรค์ให้มันสร้างสรรค์ไม่มีปัญหาผมนี่เป็นคนรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากแล้วสังเกตดิอันไหนเข้าท่าผมก็ไปทำไม่เคย ดูหมิ่นดูแคลนแต่ขอ